ก็ทำงานสอดรับสอดประสานกันได้อย่างดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการที่เด็กเนี่ยได้ใช้สื่อที่เป็นทั้งวัสดุอุปกรณ์และวิธีการเวลาที่เด็กใช้เนี่ยเด็กก็จะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะและที่สำคัญนะคะมันทำให้เด็กเนี่ยเกิดจะเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ค่ะสำหรับความสำคัญในมิติที่2ก็คือความสำคัญต่อพ่อแม่ผู้ปกครองการที่มีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้นะคะมันทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองค่ะมีเครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนาทางด้านของสุขภาพอนามัยกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยค่ะและนอกจากนี้นะคะการที่พ่อแม่ลูกเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้ค่ะผ่านสื่อต่างๆมันยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะภายในครอบครัวด้วยค่ะแล้วก็สำหรับความสำคัญในประการสุดท้ายก็คือความสำคัญที่มีต่อตัวคุณครูนะคะตัวครูเองเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเด็กค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กสุขภาพอนามัยค่ะแล้วก็คุณครูก็สามารถใช้เครื่องมือที่มันมีความหลากหลายในการพัฒนาเด็กได้ค่ะสำหรับหลักการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายนะคะจะมีหลักการด้วยกันเนี่ยสองหลักการใหญ่ๆก็คือหลักการเลือกและก็หลักการใช้ในส่วนของหลักการเลือกนะคะหลักการข้อแรกก็คือความเหมาะสมเวลาที่คุณครูเนี่ยค่ะเอานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องดูว่ามันสามารถที่จะส่งเสริมสุขภาพอนามัยกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้หรือไม่หลักการที่2ก็คือความน่าเชื่อถือค่ะสื่อต่างๆที่เราเอามาใช้ให้กับเด็กปฐมวัยเนี่ยค่ะต้องดูว่ามันผลิตมาจากแหล่งที่มันน่าเชื่อถือได้หรือไม่มีตัวรับประกันหรือเปล่านะคะหลักการข้อต่อไปก็คือความน่าสนใจค่ะตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันจะต้องดึงดูดความสนใจของเด็กนะคะให้เด็กเนี่ยอยากเข้าไปมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์ในการใช้สื่อต่างๆค่ะสำหรับหลักการในข้อต่อไปก็คือโครงสร้างและความสมดุลนะคะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้กับเด็กเนี่ยควรที่จะต้องมีโครงสร้างที่มันมั่นคงแข็งแรงไม่ใช่ว่าเด็กแตะไปนิดนึงปุ๊บก็แบบพังคามือเด็กอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะสมนะคะมันควรที่จะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็มีความสมดุลค่ะในหลักการข้อต่อไปก็คือคุณภาพด้านเทคนิคสื่อต่างๆที่เอามาใช้ในการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกายค่ะเพื่อให้มันนอกเหนือจากดึงดูดความสนใจแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยค่ะมันต้องมีเทคนิคเพื่อจะดึงดูดความสนใจของเด็กได้มากขึ้นอย่างเช่นมีการใช้สีนะคะมีการใช้เสียงหรือว่ามีการวัสดุอุปกรณ์ตรงนี้ค่ะมีการเคลื่อนไหวได้มันก็จะเป็นทางด้านเทคนิคที่ดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดีค่ะสำหรับหลักการในข้อสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องราคาเราต้องดูว่าสื่อเนี่ยค่ะมันคุ้มค่าต่อการใช้งานหรือไม่มันคุ้มที่จะเสียหรือไม่นะคะในส่วนหลักการเลือกนะคะสำหรับหลักการเลือกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลักความพร้อมคุณครูค่ะต้องมีความพร้อมในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีนะคะคือต้องดูว่าก่อนที่จะใช้อะค่ะคุณครูจะต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยค่ะให้มันเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ถ้าจะดีกว่านี้ควรมีการทดลองใช้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะสื่อบางอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ในการใช้คุณครูอาจจะต้องมีการเตรียมในเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็เตรียมตัวเด็กค่ะอาจจะต้องมีการอธิบายก่อนที่จะนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเข้าไปใช้กับเด็กเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจก่อนที่จะใช้งานหลักการในข้อที่2ก็คือหลักการปฏิบัติการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยคุณครูควรที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้หยิบจับสัมผัสต่างๆด้วยตนเองก็คือได้ hands on ได้ลงมือมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อต่างๆที่นำมาใช้ในการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกายค่ะ
สำหรับหลักการกำกับดูแลนะคะคุณครูเนี่ยก็จะต้องมีการอธิบายวิธีการใช้งานกับเด็กแล้วก็ระหว่างที่ใช้อ่ะค่ะคุณครูก็จะต้องมีการคอยกำกับดูแลรวมไปถึงการดูแลรักษาสื่อด้วยค่ะและหลักการใช้ในข้อสุดท้ายก็คือหลักการประเมินผลคุณครูต้องดูว่าสื่อที่เอามาใช้เนี่ยมันสามารถส่งเสริมทางด้านของสุขภาพอนามัยกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้หรือไม่สื่อที่เอามาใช้เนี่ยมันใช้ได้ง่ายไหมเด็กเกิดความเข้าใจไหมแล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยมันมีความราบรื่นหรือไม่นะคะในส่วนบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยควรจะต้องเตรียมการค่ะอาจจะของบางอย่างเนี่ยค่ะสื่อบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องมีสายชาร์จสายต่อต่างๆคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเตรียมให้พร้อมนะคะแล้วก็เตรียมพื้นที่สำหรับใช้ในการพัฒนาทางด้านร่างกายด้วยค่ะในส่วนของบทบาทของผู้บริหารนะคะผู้บริหารเนี่ยเป็นผู้กำหนดนโยบายค่ะดังนั้นเนี่ยผู้บริหารควรที่จะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อที่จะกำหนดนโยบายแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีสำหรับบทบาทของตัวครูนะคะครูเนี่ยใกล้ชิดกับเด็กค่อนข้างเยอะดังนั้นค่ะครูควรที่จะเลือกนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีให้หลากหลายนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายรวมทั้งมีการกำกับดูแลแล้วก็ประเมินผลดูซิว่าเด็กเนี่ยหลังจากที่ใช้สื่อไปแล้วเนี่ยเด็กตอบวัตถุประสงค์ไหมเด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายหรือไม่ค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับคำว่าสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัยตรงนี้นะคะหมายถึงภาวะแห่งความสมบูรณ์ทางร่างกายที่ปราศจากโรคและก็มีความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจค่ะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยนะคะก่อนอื่นเนี่ยนักศึกษาจะต้องเข้าใจว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีค่ะจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันโดยประเภทแรกเนี่ยเป็นประเภทวัสดุค่ะมันเป็นสิ่งของที่ใช้แล้วหมดไปนะคะอายุการใช้งานเนี่ยไม่ยาวนานก็ยกตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยก็อย่างเช่นแก้วน้ำค่ะแก้วน้ำที่เอามาใช้กับเด็กเนี่ยก็ควรที่จะมีขนาดเหมาะมือเด็กนะคะมีน้ำหนักเบาแล้วก็หยิบจับได้โดยสะดวกที่สำคัญค่ะไม่ควรที่จะแบบแตกหักได้ง่ายนะคะอย่างแก้วน้ำที่เหมาะกับเด็กเนี่ยก็น่าจะเป็นแก้วน้ำพลาสติกมากกว่าแก้วน้ำพวกกระเบื้องต่างนอกจากนี้นะคะวัสดุนอกเหนือจากแก้วน้ำแล้วก็จะมีแปรงสีฟันค่ะแปรงสีฟันเวลาที่เราเอามาเลือกใช้ เพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพอนามัยให้กับเด็กเนี่ยค่ะตัวแป้งสีฟันเองเนี่ยจะต้องมีขนาดที่เบานะคะเหมาะกับไซส์ของเด็กเหมาะกับขนาดปากของเด็กอะค่ะแล้วก็ขนแป้งเนี่ยไม่ควรที่จะนุ่มหรือว่าแข็งจนเกินไปนะคะเพราะว่าบางทีถ้าแบบว่ามันแข็งจนเกินไปเนี่ยแป้งเลือดออกมันก็ดูจะไม่เหมาะกับสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยนะคะนอกจากนี้เพื่อให้มันดึงดูดความสนใจอาจจะมีสีมีลูกเล่นลายการ์ตูนเพิ่มเข้ามาก็ได้ค่ะสำหรับประเภทที่2นะคะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยประเภทที่2ก็จะเป็นประเภทอุปกรณ์ประเภทอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างคงทนถาวรนะคะในที่นี้ขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับโถให้เด็กเนี่ยได้นั่งนะคะโถตรงนี้ค่ะก็หลักในการเลือกเอามาใช้เนี่ยควรจะต้องมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มีขนาดเนี่ยเหมาะกับเด็ก
มีความแข็งแรงแล้วก็ตรงบริเวณเบาะที่นั่งอะค่ะก็ควรที่จะมีความนิ่มละมุนละไมนิดนึงนะคะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทสุดท้ายก็คือประเภทวิธีการอันนี้ค่ะเป็นวิธีการที่ใช้ในจัดกิจกรรมในที่นี้นะคะก็จะขอยกตัวอย่างการสาธิตค่ะการสาธิตในเรื่องของการแปรงฟันแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือในเรื่องของ

การเล่นบทบาทสมมุติค่ะการเล่นบทบาทสมมุติเป็นทันตแพทย์นะคะเป็นหมอฟันตรงนี้ก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับแนวทางในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยนะคะเรามีแนวทางใหญ่ๆ2แนวทางด้วยกันค่ะแนวทางแรกก็คือการจัดสภาพแวดล้อมและก็อีกแนวทางนึงก็คือแนวทางในการจัดกิจกรรมค่ะสำหรับแนวทางแรกนะคะคือแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ย เราสามารถใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมได้ค่ะโดยสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตภาพในส่วนของสภาพแวดล้อมทางกายภาพค่ะมันเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้หยิบจับสัมผัสเคลื่อนที่ได้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนภายในห้องเรียนค่ะก็มีความสะอาดนะคะโล่งมีพื้นที่ที่กว้างอาจจะมีคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กเนี่ยได้ทำการสืบค้นเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยหรือจะมีมุมหนังสือที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่มันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยค่ะในส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนตรงนี้ควรมีมันเป็นบรรยากมันควรเป็นบรรยากาศนะคะที่มันแบบดูอบอุ่นแล้วก็สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนเนี่ยควรมีความสะอาดนะคะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เคลื่อนไหวได้ง่ายอ่างล้างมืออะไรต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะมีขนาดเหมาะกับวัยของเด็กค่ะในส่วนของสภาพแวดล้อมทางจิตภาพจิตภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับบรรยากาศควรจะมีบรรยากาศที่มันอบอุ่นเป็นมิตรปลอดภัยแล้วก็คุณครูเนี่ยควรเป็นตัวแบบที่ดีให้กับเด็กอย่างเช่นเป็นตัวแบบของการล้างมือตัวแบบของการใส่แมสก์นะคะสำหรับแนวทางอีกแนวทางหนึ่งก็คือแนวทางในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยค่ะตรงนี้ค่ะคุณครูก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมได้อย่างเช่นอาจจะเป็นการสาธิตนะคะสาธิตวิธีการแปรงฟันต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นการใช้นำหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการปวดฟันมาประกอบการเล่านิทานให้เด็กฟังได้ค่ะสำหรับในตอนที่3นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อใหญ่ค่ะกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยหรือไฟมอเตอร์นะคะในการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ตรงนี้ค่ะมันหมายถึงการพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของอวัยวะส่วนต่างๆค่ะอย่างเช่นแขนขาลำตัวหัวไหล่นะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนี้หรือกล้ามเนื้อส่วนนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่เด็กเนี่ยใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเช่นการเดินการวิ่งการปีนการกระโดดเตะหรือจับขว้างนะคะในส่วนของนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่สำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันค่ะประเภทแรกเป็นกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวัสดุนะคะวัสดุอันเนี้ยใช้แล้วเนี่ยก็จะหมดไปนะคะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้นก็อย่างเช่นรถพลาสติกค่ะรถพลาสติกเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะเดินจูงรถพลาสติกตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้ใช้แขนนะคะในการจูงได้ใช้ขาในการเดินซึ่งมันก็จะส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยค่ะนอกจากรถพลาสติกแล้วนะคะก็จะมีการให้เด็กค่ะได้เดินทรงตัวบนไม้กระดานการเดินทรงตัวบนไม้กระดานค่ะเด็กก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสมดุลของร่างกายนะคะกำลังขาเนี่ยก็จะต้องแข็งแรงที่จะต้องบังคับตัวเองเนี่ยให้เดิน
ตามไม้กระดานโดยไม่ตกลงมาได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยได้สำหรับนวัตกรรมประเภทที่2นะคะก็จะเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างมีความคงทนนะคะในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างรถจักรยาน3ล้อค่ะรถจักรยาน3ล้อตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้เวลาเด็กปั่นนะคะเด็กปั่นเนี่ยกำลังขาเด็กก็จะได้พัฒนาในเรื่องของการใช้ขานะคะได้ใช้แขนในการบังคับแฮนในการบังคับที่จับตรงนี้ค่ะก็จะช่วยส่งเสริมช่วยพัฒนาในเรื่องการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยได้หรือตอนนี้ เรามีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยที่มันแบบอัปเดตมากขึ้นนะคะก็อาจจะมีผนังปีนเขาให้เด็กเนี่ยได้เล่นนะคะการที่เด็กเนี่ยได้เล่นผนังปีนเขาตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้ใช้กำลังแขนกำลังขาในการปีนป่ายขึ้นไปนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะช่วยพัฒนาทางด้านของกอสมอเตอร์หรือว่ากล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะสำหรับประเภทสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวิธีการค่ะวิธีการเป็นสิ่งที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตรงนี้ค่ะก็ที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะคุณครูค่ะอาจจะเปิดเพลงจากใน YouTube หรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้เคลื่อนไหวร่างกายทำท่าทางประกอบเพลงตรงนี้ก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยได้หรืออีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ส่งเสริมกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กได้อย่างชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของการพาเด็กไปทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสนามเด็กก็จะได้ปีนป่ายได้โหนราวได้ลอดอุโมงค์ต่างๆซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะส่งเสริมกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะในส่วนของแนวทางในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่นะคะแนวทางเนี่ยก็จะมีอยู่2แนวทางใหญ่ๆด้วยกันก็คือแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมกับแนวทางในการจัดกิจกรรมค่ะสำหรับแนวทางในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมที่พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่นะคะก็มีแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตภาพในส่วนของกายภาพค่ะถ้าเราโฟกัสไปที่ภายในห้องเรียนภายในห้องเรียนเนี่ยคุณครูก็ควรจัดสภาพห้องเรียนที่มันเอื้อต่อการเคลื่อนไหวของเด็กได้โดยสะดวกนะคะอาจจะมีในมุมบทบาทสมมุติในมุมบ้านอาจจะมีอุโมงค์เพื่อให้เด็กเนี่ยได้ลอดได้ใช้แขนขาได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ค่ะในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนคุณครูก็มีสนามที่มันเอื้อต่อการให้เด็กเนี่ยได้ปีนป่ายนะคะเครื่องเล่นสนามต้องเมคชัวร์นะต้องมั่นใจนะคะว่าเฮ้ยมันมั่นคงมันแข็งแรงมันไม่มีการชำรุดเพื่อที่จะพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยค่ะในส่วนของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าจิตภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องของฟีลลิ่งมันเป็นเรื่องของการจัดบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่จัดให้กับเด็กเนี่ยมันควรอบอุ่นเป็นมิตรปลอดภัยเด็กสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้โดยสะดวกในบางครั้งเนี่ยเด็กเขาก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจอย่างเช่นการเล่นเครื่องเล่นสนามบางอย่างการเล่นเครื่องปีนป่ายบางชิ้นเนี่ยเด็กเขาก็ไม่มั่นใจถ้าคุณครูใช้คำพูดที่มันเหมือนเชียร์อัพที่มันให้กำลังใจให้แรงเสริมเขาแบบหนูทำได้ครูเชื่อมั่นในตัวหนูนะคะเด็กมันก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะ เล่นเครื่องเล่นชิ้นนั้นได้แล้วมันก็จะส่งผลดีต่อพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กค่ะในส่วนแนวทางที่2นะคะก็เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในการจัดกิจกรรมตรงนี้ค่ะก็ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือการจัดกิจกรรมกลางแจ้งนะคะการพาเด็กไปเล่นเครื่องเล่นสนามต่างๆการละเล่นพื้นบ้านก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะในการจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยได้และก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นโยคะตรงนี้ค่ะก็จะพัฒนา
ล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะสำหรับในตอนที่4นะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเนื้อหาในเรื่องนี้ในตอนที่4เนี่ยจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กหรือการพัฒนาในส่วนของไฟมอเตอร์นะคะมันหมายถึงการส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณมือแขนและนิ้วนะคะให้ทำงานอย่างประสานสัมพันธ์กันได้ดีผ่านการทำสิ่งต่างๆอย่างเช่นการที่เด็กเนี่ยได้หยิบจับสิ่งของต่างๆได้ช่วยตัวเองในการแต่งตัวเป็นต้นสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อพัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อเล็กนะคะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวัสดุวัสดุที่เห็นได้ชัดที่สามารถส่งเสริมกล้ามเนื้อเล็กได้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์การเขียนนะคะอุปกรณ์การเขียนที่อยู่ในมุมศิลปะสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นพวกดินสอสีสีเทียนสีไม้สีช็อคต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็จะเป็นอุปวัสดุที่ช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กเอื้อให้เด็กได้หยิบจับเอามาขีดมาเขียนมาวาดซึ่งมันก็จะส่งผลดีต่อกล้ามเนื้อเล็กของเด็กหรือวัสดุอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือดินน้ำมันดินน้ำมันหรือแป้งโดตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้เอาดินน้ำมันหรือแป้งโดตรงนี้ค่ะมาขยำมาบีบมาคลึงมาปั้นต่างๆตรงนี้ค่ะก็จะเป็นผลดีต่อการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กนะคะสำหรับนวัตกรรมประเภทที่2ก็คือนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคงทนนะคะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทนี้คุณครูก็อาจจะจัดเตรียมอย่างเช่นแป้นคีย์บอร์ดนะคะให้อาจจะเอาแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยไว้ในมุมบทบาทสมมุติก็ได้เด็กก็จะได้แบบพิมพ์ดีดต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะส่งผลดีต่อการใช้กล้ามเนื้อบริเวณนิ้วนะคะซึ่งมันก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้หรืออาจจะเป็นการให้เด็กได้เล่นเกมพวกเกมตอกตะปูนะคะการที่ตอกเนี่ยเด็กได้ใช้กำลังบริเวณนิ้วนะคะในการตอกต่างๆก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กได้ค่ะสำหรับประเภทสุดท้ายนะคะจะเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวิธีการประเภทวิธีการในที่นี้ค่ะก็อย่างเช่นการเล่นกับนิ้วมือหรือว่าฟิงเกอร์เพย์นะคะการเล่นกับนิ้วมือตรงนี้ค่ะเด็กเนี่ยก็จะได้แน่นอนเลยการเล่นกับนิ้วมือเนี่ยมันช่วยพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อเล็กเด็กก็จะได้ เล่นกับนิ้วมือนะคะทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนานพร้อมๆกับการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กค่ะหรือวิธีการอีกอย่างนึงก็คือการเล่นกับเงาการเล่นกับเงานะคะตรงนี้ค่ะก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะในส่วนของแนวทางการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กนะคะแนวทางตรงนี้ค่ะก็จะมีอยู่2แนวทางใหญ่ๆด้วยกันก็คือแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมกับแนวทางในการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันค่ะเรามาดูแนวทางแรกกันก่อนนะคะสำหรับแนวทางของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กเราสามารถจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตภาพเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้โดยการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยภายในห้องเรียนคุณครูอาจจะมีมุมนะคะมุมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กเนี่ยได้หยิบจับได้ขีดเขียนที่มันส่งเสริมกล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กหรือจะมีมุมดนตรีที่เด็กเนี่ยได้มุมดนตรีมุมต่างๆในห้องที่เด็กจะได้หยิบจับสัมผัสได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็กนะคะในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็อย่างเช่นการพาเด็กไปเล่นเล่นน้ำเล่นทรายนะคะ อุปกรณ์ประกอบการเล่นน้ำเล่นทรายตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้หยิบ
พวกของเล่นต่างๆที่ใช้ในการประกอบเล่นน้ำเล่นทรายเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งเสริมกล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะในส่วนของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพนะคะในส่วนของการจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพเนี่ยค่ะมันเป็นในเรื่องของบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่มันอบอุ่นบรรยากาศที่มันเซ็กเคียวมันปลอดภัยตรงนี้ค่ะคุณครูควรจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเนาะแล้วก็เด็กสามารถที่จะหยิบจับสิ่งต่างๆได้โดยสะดวกเมื่อเด็กเนี่ยมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเขาสามารถที่จะหยิบจับสิ่งของต่างๆได้โดยสะดวกตรงนี้มันก็จะช่วยพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อเหล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะในแนวทางที่2นะคะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันกิจกรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็อย่างเช่นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการปั้นการประดิษฐ์การวาดภาพระบายสีการพิมพ์ภาพต่างๆเด็กก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อบริเวณมือนะคะในการพัฒนาชิ้นงานในการสร้างชิ้นงานซึ่งมันก็จะช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยหรืออาจจะพาเด็ก เล่นกิจกรรมกลางแจ้งในส่วนที่เป็นการเล่นน้ำเล่นทรายตรงนี้ก็สามารถส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะนอกจากการจัดกิจกรรมแล้วการให้เด็กอะค่ะได้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองอย่างเช่นการถอดรองเท้าใส่รองเท้าเองการติดกระดุมถอดกระดุมเองการตักข้าวเพื่อรับประทานอาหารด้วยตนเองตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับในเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายนะคะจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทั้งประเภทของวัสดุทั้งประเภทของอุปกรณ์และประเภทวิธีการในการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพอนามัยกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัย

สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในเรื่องแนวคิดในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะสำหรับในตอนแรกจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายความสำคัญและก็ขอบข่ายของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราควรที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของคำนี้ก่อนค่ะสำหรับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะในที่นี้เนี่ยหมายถึงกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงออกของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของเด็กปฐมวัยนะคะเกี่ยวกับการกระทําต่างๆของเด็กปฐมวัยโดยผู้ประเมินเนี่ยค่ะก็จะใช้วิธีการและก็เครื่องมือที่หลากหลายแล้วก็เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนะคะเพื่อที่จะได้นําข้อมูลตรงนี้ค่ะมาใช้ในการสรุปและก็ตีความหมายและก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะนําข้อมูลที่ผ่านการสรุปและก็ตีความหมายไปแล้วเนี่ยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจพัฒนาการทางด้านสังคมหรือว่าพัฒนาการทางด้านสติปัญญาค่ะสำหรับความสำคัญของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะความสำคัญตรงนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆเนี่ยได้ใน3มิติด้วยกันนะคะมิติแรกค่ะเป็นความสำคัญต่อผู้ดูแลเด็กและก็คุณครูนะคะการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยตรงนี้ค่ะมีความสำคัญอย่างมากเลยต่อคุณครูเพราะว่าคุณครูเนี่ยค่ะก็จะได้ใช้ผลของการประเมินพฤติกรรมตรงนี้ค่ะใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการของเด็กนะคะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยค่ะระหว่างที่เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆนะคะเด็กเนี่ยก็จะแสดงออกทั้งแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่างๆที่มันสะท้อนถึงพัฒนาการในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมหรือว่าสติปัญญาซึ่งพัฒนาการต่างต่างเหล่านี้ค่ะคุณครูก็จะมอนิเตอร์ดูว่า เด็กเนี่ยเขามีพัฒนาการที่มันสมวัยไหมพัฒนาการตรงไหนเนี่ยเขาเนี่ยยังต้องได้รับการเติมเต็มอยู่บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่น ในช่วงที่จัดประสบการณ์เนี่ยก็จะพบว่าเฮ้ยเด็กเนี่ยยังใช้ภาษาในการสื่อสารที่มันยังไม่คล่องมันยังไม่สมกับวัยนักนะคะคุณครูรู้และซึ่งเห็นได้จากผลของการประเมินผ่านการจัดประสบการณ์ดังนั้นเนี่ยคุณครูก็จะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเจ้าเด็กคนนี้นะคะให้มีพัฒนาการทางด้านภาษาที่สมวัยค่ะนอกจากใช้ผลของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยในการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถทำให้คุณครูนะคะสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กได้ด้วยนะคะก็อย่างเช่นในการจัดประสบการณ์เนี่ยก็คุณครูก็พบว่าเด็กเนี่ยเขามีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับวัยอย่างเช่นเด็กเนี่ยเขาไม่ค่อยแบ่งปันนะคุณครูเนี่ยก็รู้แล้วว่าเอ้ยเด็กเนี่ยเขาไม่แบ่งปันคุณครูก็อาจจะจัดกิจกรรมเพิ่มเติมที่เอื้อแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยค่ะได้ปรับพฤติกรรมให้เกิดการแบ่งปันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากผลของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยใช้ในการสนับสนุนเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กแล้วใช้ในการปรับพฤติกรรมให้กับเด็กแล้วเนี่ยมันยังเป็นเหมือนฟีดแบคหรือเป็นผลย้อนกลับนะคะให้คุณครูเนี่ยได้สะท้อนตัวเองว่าคุณครูเนี่ยจัดกิจกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจัดกิจกรรมเวิร์กหรือเปล่าสะท้อนให้เห็นว่าขั้นนำของคุณครูเนี่ยเด็กเนี่ย เข้าใจไหมขั้นสอนเป็นยังไงและขั้นสรุปเด็กเกิดองค์ความรู้หรือไม่นะคะสำหรับความสำคัญในมิติต่อไปก็คือความสำคัญต่อพ่อแม่ผู้ปกครองตรงนี้ค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ได้ผลของการประเมินพฤติกรรมเด็กจากคุณครูนะคะก็สามารถนำผลตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะเชื่อมโยงนะคะไปสู่โรงเรียนนะคะเป็นการทำงานที่มันประสานสัมพันธ์กันระหว่างบ้านกับโรงเรียนนะคะเพื่อทำให้เด็กเนี่ยค่ะมีพัฒนาการที่มันครอบคลุมอย่างรอบด้านนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองยังใช้ผลของการประเมินนะ
ค่ะในการสนับสนุนส่งเสริมเด็กได้อีกด้วยนะคะและก็มิติสุดท้ายนะคะก็คือความสำคัญต่อผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กและก็สถานศึกษาตรงนี้ค่ะผอ.เนี่ยนับได้ว่ามีบทบาทสำคัญนะคะผอ.เนี่ยก็อาจจะทราบผลของการประเมินจากคุณครูเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใช้ผลของการประเมินนั้นเพื่อใช้ในการกำกับติดตามดูแลการจัดประสบการณ์เนี่ยค่ะให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้การจัดการศึกษาเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะผลของการประเมินตรงนี้ค่ะมันยังสะท้อนให้เห็นว่าคุณครูบางคนเนี่ยอาจจะต้องการการเติมเต็มต้องการการพัฒนาในบางเรื่องอย่างเช่นผลของการประเมินพบว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันยังไม่สมวัยนะทั้งนี้มันอาจจะสืบเนื่องมาจากคุณครูเนี่ยอาจจะจัดกิจกรรมเนี่ยมันยังไม่กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านนี้นะคะดังนั้นผอ.เนี่ยก็อาจจะสนับสนุนให้คุณครูเนี่ยค่ะไปจัดอบรมไปอบรมนะคะเพื่อที่จะนำความรู้ตรงนั้นมาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะในตอนนี้ก็คือขอบข่ายของประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยขอบข่ายของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยจะครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านด้วยกันอันดับแรกก็คือการประเมินพฤติกรรมด้านร่างกายซึ่งครอบคลุม เกี่ยวกับทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่นะคะบริเวณแขนขาลำตัวรวมไปถึงทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กก็คือบริเวณมือข้อมือนิ้วมือนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการประสานสัมพันธ์ด้วยค่ะสำหรับขอบข่ายที่2นะคะเป็นการประเมินพฤติกรรมด้านอารมณ์จิตใจขอบข่ายทั้งด้านนี้ก็จะครอบคลุมเกี่ยวกับการรับรู้ถึงอารมณ์ของตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะการควบคุมอารมณ์ของตนเองแล้วก็การแสดงออกทางด้านอารมณ์ของตนเองที่เหมาะสมรวมทั้งในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยค่ะขอบข่ายที่3นะคะก็จะเป็นการประเมินพฤติกรรมด้านสังคมค่ะขอบข่ายทั้งด้านนี้จะครอบคลุมในเรื่องของการเข้าใจตนเองนะคะพฤติกรรมความเป็นมิตรแล้วก็พฤติกรรมทางด้านสังคมเชิงบวกค่ะสำหรับขอบข่ายสุดท้ายนะคะซึ่ง

ปัญญาการประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาในที่นี้นะคะก็จะครอบคลุมในเรื่องของภาษาการคิดและก็จินตนาการและการคิดสร้างสรรค์ค่ะสำหรับตอนที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเนื้อหาสรุปภาพรวมนะคะเกี่ยวกับความหมายความสำคัญและก็ขอบข่ายของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับตอนที่2นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหลักการและก็ลักษณะการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับจุดมุ่งหมายของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะเรามีจุดมุ่งหมายของการประเมินเนี่ยใน3ด้านด้วยกันจุดมุ่งหมายในข้อแรกเนี่ยก็คือเพื่อที่จะศึกษาความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็กปฐมวัยค่ะจุดมุ่งหมายในข้อนี้นะคะหัวใจของมันก็คือว่าเพื่อที่จะดูซิว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยมีความก้าวหน้าของพัฒนาการในแต่ละด้านเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะตรงเนี้ยค่ะคุณครูหรือว่าผู้ประเมินนะคะสามารถที่จะนำข้อมูลที่เป็นแกนกลางข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขหรือว่ากรมอนามัยนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวข้องกับวุฒิภาวะของเด็กปฐมวัยค่ะเอามาเป็นตัวตั้งเอามาเป็นแกนกลางเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาเทียบเคียงกับพัฒนาการของเด็กค่ะที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนขณะนั้นที่เกิดขึ้นในเทอมนั้นๆแล้วก็มาเทียบดูซิว่าเอ้ยพัฒนาการของเด็กเนี่ยมันมีความก้าวหน้าในแต่ละด้านมากน้อยเพียงใดนะคะนอกเหนือจากการใช้เกณฑ์ที่มันเป็นกลางๆแล้วนะคะตรงนี้ค่ะก็คุณครูเนี่ยก็ยังสามารถนำข้อมูลที่อยู่ก่อนหน้าค่ะนำมาเทียบเคียงกันก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณครูต้องการที่จะประเมินพัฒนาการทางด้านพัฒนาการในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมหรือว่าสติปัญญาของเด็กปฐมวัยในชั้นอนุบาล2ในเทอมที่2เนี่ยคุณครูก็สามารถนำข้อมูลของเทอมที่1ค่ะข้อมูลของเจ้าเด็กคนนี้ค่ะในเทอมที่1แล้วก็เอามาเทียบเคียงนะคะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบดูซิว่าพัฒนาการในแต่ของเด็กอะค่ะมันมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดนะคะตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ยมีความปกติไหมเด็กบางคนมีพัฒนาการปกติสมวัยนะคะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีพัฒนาการต่ำกว่าวัยตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าต่ำกว่าวัยเนี่ยพัฒนาการด้านไหนที่ต่ำกว่าวัยคุณครูก็สามารถที่จะจัดประสบการณ์เพื่อที่จะเสริมพัฒนาการให้กับเขาก็ได้ค่ะการประเมินตรงนี้นะคะมันเป็นผลดีทั้งกับตัวคุณครูเองแล้วก็ตัวเด็กปฐมวัยด้วยค่ะสำหรับจุดมุ่งหมายนะคะในข้อที่2ของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนั่นก็คือ เป็นการประเมินเพื่อที่จะวินิจฉัยเด็กวินิจฉัยเด็กดูซิว่าเฮ้ยเจ้าเด็กคนนี้เขามีจุดเด่นตรงไหนบ้างมีจุดที่ต้องการการเติมเต็มตรงไหนบ้างนะคะเด็กคนนี้มีความสามารถโดดเด่นทางด้านไหนอย่างไรบ้างนะคะซึ่งการประเมินตรงนี้ค่ะมันก็เหมือนเป็นการค้นหานะคะค้นหาจุดดีจุดเด่นจุดที่จะต้องปรับปรุงจุดที่จะต้องการการเติมเต็มนะคะซึ่งในการวินิจฉัยตรงนี้นะคะจุดมุ่งหมายของการวินิจฉัยตรงนี้คุณครูหรือว่าผู้ประเมินค่ะสามารถทำได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยก้าวเข้ามาที่รั้วโรงเรียนได้เลยนะคะโดยอาจจะเป็นการประเมินเกี่ยวกับความพร้อมของเด็กความสามารถของเด็กนะคะสามารถวินิจฉัยได้เลยว่าเอ้ยเด็กเนี่ยเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมพัฒนาการในแต่ละด้านของเขาเนี่ยมันเติบโตสมวัยหรือไม่นะคะนี่ก็คือจุดประสงค์ของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยในข้อที่2ก็คือเพื่อวินิจฉัยค่ะสำหรับจุดประสงค์
ของการประเมินพฤติกรรมในข้อสุดท้ายนะคะก็คือเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตรงนี้ค่ะมันเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างคุณครูกับเด็กนะคะหรือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นในช่วงของการจัดประสบการณ์หรือว่าการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนการประเมินพฤติกรรมตรงนี้ค่ะมันได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็คือในฝั่งของคุณครูเองเนี่ยค่ะก็เป็นเหมือนกับกระจกสะท้อนให้เห็นตัวคุณครูว่าคุณครูเนี่ยเขาสอนเป็นยังไงบ้างนะคะกิจกรรมที่เขาออกแบบขึ้นมาเนี่ยมันเวิร์กกับเด็กไหมมันตอบวัตถุประสงค์ที่คุณครูตั้งไว้ไหมนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยกิจกรรมที่คุณครูเนี่ยได้จัดขึ้นมาออกแบบขึ้นมาเนี่ยเด็กเกิดการเรียนรู้ไหมเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดนะคะทั้งหมดนี้ก็คือจุดมุ่งหมายของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะไม่ว่าจะเป็น เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อวินิจฉัยและเพื่อการเรียนรู้ค่ะสำหรับในเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นหลักการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยหลักการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยมีหลักการที่สำคัญอยู่5ข้อด้วยกันข้อแรกนะคะการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยที่ดีเนี่ยควรจะต้องครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านค่ะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วย้ำบ่อยๆก็คือต้องครอบคลุมทำการประเมินพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและก็สติปัญญานะคะต้องทำการประเมินครอบคลุมในทุกๆด้านเราจะไม่แยกการประเมินเนี่ยเราจะไม่แยกการประเมินพัฒนาการเนี่ยเป็นด้านๆ นะคะแต่ว่ามันจะต้องทำการครอบคลุมไปทุกด้านเลยทำไมเหรอคะเพราะว่าพัฒนาการในแต่ละด้านเนี่ยค่ะมันมีความสัมพันธ์ที่มันเชื่อมโยงกันนะคะดังนั้นในการประเมินเนี่ยเราจะต้องประเมินทุกด้านไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับหลักการข้อที่2นะคะเป็นรายบุคคลการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยที่ดีเนี่ยควรจะดำเนินการเป็นรายบุคคลเพราะว่าอัตราของพัฒนาการในเด็กแต่ละคนเนี่ยค่ะเด็กแต่ละคนก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตอัตราของพัฒนาการที่มันมีความแตกต่างกันถ้าเราเนี่ยประเมินในลักษณะของเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีพัฒนาการสมวัยไหมมีความก้าวหน้าของพัฒนาการมากน้อยเพียงใดดังนั้นเราจะต้องทำการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลค่ะหลักการข้อที่3ใช้วิธีการหลากหลายนะคะใช้วิธีการหลากหลายในที่นี้ผู้ประเมินหรือว่าคุณครูเนี่ยควรที่จะต้องใช้วิธีการที่หลากหลายนะคะใช้เครื่องมือที่หลากหลายทำซ้ำๆทำบ่อยๆนะคะการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเพียงครั้งเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะได้ข้อมูลอันแท้จริงนะคะควรที่จะต้องใช้ควรที่จะทำหลายๆครั้งแล้วก็ต้องใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยค่ะเพื่อที่จะได้เก็บข้อมูลเนี่ยได้รอบด้านนะคะเก็บข้อมูลได้ครบทุกมิติครบทุกพัฒนาการของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับหลักการข้อที่4ก็คือดำเนินการอย่างเป็นระบบค่ะหลักการตรงนี้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะต้องมีเป้าหมายก่อนอาจจะตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเทอมเลยก็ได้ค่ะว่าต้องการที่จะพัฒนาเด็กในเรื่องอะไรนะคะอาจจะต้องตั้งไว้ก่อนตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็มีการเลือกใช้เครื่องมือวิธีการที่มันสอดคล้องนะคะดำเนินการอย่างเป็นระบบทุกอย่างจะต้องมีขั้นตอนมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจัดการเรียนการสอนไปในช่วงระหว่างเทอมเพิ่งคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้ประเมินต้องทำการประเมินตอนนี้ค่ะมันก็จะไม่สอดคล้องกับหลักการข้อนี้นะคะสำหรับหลักการข้อสุดท้ายก็คือหลักความต่อเนื่องนะคะการประเมินเด็กปฐมวัยเนี่ยมันจะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะต้องทำบ่อยๆมันเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันควรที่จะประเมินไปในการจัดประสบการณ์นะคะไม่ควรที่จะแยกการประเมินกับการเรียนการสอนออกจากกันนะคะดังนั้นเนี่ยควรที่จะ เหมือนเมิร์ชควรที่จะผสมผสานการจัดประสบการณ์กับการประเมินเนี่ยไปพร้อมๆกันค่ะ
สำหรับลักษณะของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะเราจะพบว่าการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยมันมีลักษณะที่มันแตกต่างเนอะหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือว่ามันมี

มีลักษณะเฉพาะที่มันแตกต่างไปจากเด็กประถมเด็กมัธยมหรือเด็กในระดับอุดมมาศึกษาทั้งนี้เป็นเพราะว่าเด็กประถมวัยอะค่ะมีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของการเรียนรู้และก็ข้อจำกัดในส่วนของพัฒนาการของเด็กนะคะดังนั้นเนี่ยในการประเมินพฤติกรรมเด็กประถมวัยตรงนี้ผู้ประเมินหรือว่าคุณครูเนี่ยควรที่จะต้องใช้เครื่องมือที่มันหลากหลายรวมทั้งวิธีการที่หลากหลายด้วยนะคะการประเมินเด็กปฐมวัยก็จะเน้นในเรื่องของการสังเกตและก็การซักถามพูดคุยเป็นหลักค่ะแล้วก็อยากจะอาจารย์อยากจะขอเน้นย้ำนะคะว่าไม่ควรอย่างยิ่งเลยหลีกเลี่ยงการทดสอบค่ะเราจะไม่ให้เด็กเนี่ยทำการทดสอบนะคะคือใช้ข้อสอบปรนัยเราจะไม่ให้เด็กเนี่ยเราจะไม่ประเมินเด็กโดยวิธีนั้นเด็ดขาดค่ะแล้วก็สำหรับการประเมินในเด็กปฐมวัยนะคะมันเป็นการประเมินเพื่อที่จะดูซิว่าเด็กเนี่ยเขามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดนะคะไม่ใช่เป็นการประเมินเพื่อการตัดสินว่าเอ้ยเด็กคนนี้สอบได้เด็กคนนี้สอบตกหรือได้เด็กคนนี้สอบได้เป็นลำดับที่1 2 3ไม่ใช่เป็นการประเมินแบบนั้นนะคะไม่ได้เป็นการประเมินเพื่อที่จะเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นๆดังนั้นนะคะการประเมินในเด็กปฐมวัยจึงการเป็นการประเมินแบบรายบุคคลค่ะสำหรับตอนที่2นะคะก็จะเป็นเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหลักการและก็ลักษณะการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะค่ะสำหรับตอนที่3นะคะตอนที่3เนี่ยจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประเภทของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราควรที่จะต้องรู้ว่าการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะได้2ประเภทด้วยกันก็คือการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างไม่เป็นทางการกับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างเป็นทางการค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันในแต่ละประเภทนะคะสำหรับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างไม่เป็นทางการตรงนี้ค่ะมันเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือว่าสิ่งที่ผู้ประเมินเนี่ยต้องการที่จะประเมินเด็กนะคะโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยค่ะก็จะใช้วิธีการทางธรรมชาติแล้วก็จะใช้เครื่องมือที่มันไม่ได้มาตรฐานนะคะที่มันไม่เป็นมาตรฐานนักนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยก็สามารถที่จะสรุปตีความหมายได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่ผู้ประเมินหรือว่าคุณครูเนี่ยจะได้นำข้อมูลตรงนี้ค่ะไปใช้ในการพัฒนาและก็ปรับปรุงพัฒนาการของเด็กอย่างรอบด้านค่ะสำหรับวิธีการนะคะที่ใช้เนี่ยวิธีการที่ใช้สำหรับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นการสังเกตนะคะการสังเกตเนี่ยมันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากมันเป็นอะไรที่คู่กับเด็กปฐมวัยนะคะคุณครูปฐมวัยโดยส่วนใหญ่ค่ะนิยมเนาะนิยมใช้วิธีการสังเกตนะคะซึ่งวิธีการสังเกตเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างไม่เป็นทางการการสังเกตในที่นี้ค่ะมันเหมือนเป็นการเฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กนะคะ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เด็กอะค่ะเล่นเครื่องเล่นสนามก็คุณครูก็จะเฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กดูซิว่าพัฒนาการในแต่ละด้านของเด็กเป็นยังไงเด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่เป็นยังไงเด็กมีอารมณ์อย่างไรเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนแบบไหนเด็กมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็จะใช้วิธีการสังเกตพอสังเกตเสร็จแล้วก็เอามาจดบันทึกก็จะได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะวิธีการที่2ก็คือการบันทึกค่ะการบันทึกเนี่ยคุณครูสามารถทำได้หลากหลายวิธีนะคะอย่างเช่นบันทึกโดยใช้บันทึกผ่านเสียงเนาะก็มีการเก็บเรคคอร์ดเสียงเอาไว้นะคะหรือบันทึกผ่านภาพเดี๋ยวนี้ค่ะคุณครูมีมือถือที่สามารถเก็บภาพเนี่ยก็เด็กจัดกิจกรรมเด็กทำกิจกรรมอะไรเนี่ยคุณครูก็จะถ่ายภาพเหล่านั้นเนี่ยเพื่อใช้ในการ

การประเมินนะคะแล้วก็นอกจากเก็บในรูปของเสียงและเก็บในรูปของภาพแล้วยังสามารถเก็บทั้งในรูปของภาพและเสียงได้ด้วยเหมือนกับการรีคอร์ดนะคะเหมือนกับการตั้งกล้องวิดีโอไว้แต่สิ่งสำคัญค่ะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องไม่ให้เด็กเนี่ยเขารู้ตัวว่าเฮ้ยเรากำลังที่จะบันทึกเขาอยู่นะเพราะไม่อย่างนั้นค่ะพฤติกรรมของเด็กจะไม่เป็นธรรมชาตินะคะเด็กจะมีเด็กจะแสดงพฤติกรรมที่มันไม่เป็นธรรมชาตินะคะทำให้การตีความหมายเนี่ยอาจจะบิดเบี้ยวไม่ชัดเจนค่ะสำหรับวิธีการที่3นะคะก็คือการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ตรงนี้ค่ะจะคุณครูหรือว่าผู้ประเมินค่ะก็สามารถใช้การสัมภาษณ์กับพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้หรือบุคคลที่เด็กเนี่ยคุ้นเคยสนิทก็ได้นะคะเพื่อจะทำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายเอาไปใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับวิธีการต่อไปก็คือการสอบถามการสอบถามตรงนี้ค่ะมันเป็นการได้ข้อมูลทั้งในเรื่องของการ เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นความต้องการความรู้สึกของเด็กซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะก็สามารถนำมาใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยได้การทำสังคมมิติก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะการทำสังคมมิติเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ค่ะคุณครูเนี่ยก็จะเลือกใช้วิธีนี้เพื่อที่จะดูซิว่าเฮ้ยเด็กในห้องของเราเนี่ยเด็กคนไหนที่เพื่อนอยากไปทานข้าวด้วยเด็กคนไหนที่เพื่อนเขาอยากจะเล่นด้วยเด็กคนไหนที่เพื่อนเนี่ยเขาอยากจะนอนข้างๆด้วยนะคะการทำสังคมมิติตรงนี้ก็จะทำให้คุณครูเนี่ยทราบถึงในเรื่องความสัมพันธ์ค่ะสำหรับวิธีการต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือว่าการเล่นวิธีการ2วิธีการเนี้ยค่ะก็เป็นวิธีการประเมินอย่างไม่เป็นทางการที่จะทำให้ได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับประเภทของการประเมินแบบที่2นะคะก็เป็นการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการแตกต่างยังไงกับไม่เป็นทางการแตกต่างตรงเครื่องมือนะคะการประเมินอย่างเป็นทางการตรงนี้ค่ะมันจะมีการใช้วิธีการแล้วก็เครื่องมือที่มันเป็นระบบนะคะมีแบบแผนเครื่องมือที่ใช้เนี่ยก็จะผ่านการทดสอบตรวจสอบมาตรฐานแล้วก็มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนนะคะสำหรับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างเป็นทางการตรงนี้ค่ะผู้ประเมินหรือว่าคุณครูนะคะสามารถเลือกใช้วิธีการได้2วิธีค่ะวิธีการแรก อาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าทุกโรงเรียนนะคะผู้ประเมินคุณครูทุกคนเนี่ยก็เลือกใช้วิธีการนี้นะคะวิธีการแรกก็คือการใช้เครื่องมือมาตรฐานเฉพาะทางอย่างเช่นการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักการใช้ที่วัดส่วนสูงการใช้สายวัดรอบศีรษะและก็การอาจจะเป็นการใช้เครื่องวัดสายตานะคะซึ่งเครื่องวัดที่อาจารย์ได้พูดไปเนี่ยก็จะเป็นเครื่องวัดที่ผ่านการทดสอบมีมาตรฐานนะคะสำหรับวิธีการที่2ก็คือการทดสอบการทดสอบโดยใช้เครื่องมือในการทดสอบก็อย่างเช่นแบบคัดกรองและก็ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก Denver 2คิดว่าทุกโรงเรียนเนี่ยค่ะก็จะใช้เหมือนกันนะคะใช้เพื่ ทดสอบดูซิว่าเด็กเนี่ยเขามีพัฒนาการในแต่ละด้านเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะสำหรับตอนที่3นะคะก็จะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะ

วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพ

0: Knowledge is power. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสท.ได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสทวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกครับในตอนที่ผ่านๆมาเราก็ได้พูดถึงรูปแบบวิธีการในการระงับข้อพิพาทประเภทต่างๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาการไกล่เกลี่ยรวมถึงการอนุญาโตตุลาการและสำหรับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่ว่าแต่ละวิธีการเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียที่คู่ความหรือคู่กรณีเนี่ยจะสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับตัวข้อพิพาทอย่างไรและในวันนี้เราก็จะได้รับคำแนะนำที่ว่านั้นจากวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ประจำจากสาขาวิชานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาแนะนำคุณผู้ชมกันครับขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.

0: ราวินีไผ่ทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: พบกันอีกแล้วนะครับ
1: ก็
0: ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยว
1: ัน
0: นี้ก็คงจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับในเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกกันน
1: ะ
0: ครับเราคุยกันไปในหลายๆตอนแล้ว
1: ค่ะ
0: เราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกแต่ละประเภทนั้นเป็นอย่างไรแต่เรายังไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องของข้อดีข้อเสีย
1: ค่ะ
0: นะครับเพื่อที่จะได้เผื่อผู้ชมทางบ้านเกิดมีข้อพิพาทจะสามารถจะเลือกใช้วิธีอะไรที่เหมาะสมได้นะครับเราลองมาคุยกันในข้อดีข้อเสียในวิธีแรกกันเลยไหมครับอาจารย์เรื่องของการเจรจาครับอาจารย
1: ์
0: ม
1: ี
0: ข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอสรุปเรื่องการเจรจาสั้นๆก่อนนะคะ
0: ครับ
1: การเจรจานะคะก็คือจะไม่มีตัวกลางเนาะนะคะจากเทปที่แล้วนะที่เราพูดกันไปนะคะเช่นรถชนกันนะคะก็จะไม่มีตัวกลางนะคะที่จะมาคอยช่วยเรานะคะข้อดีนะคะที่เราสามารถที่จะเจรจาต่อรองกันได้นะตรงนั้นเลยนะคะหนึ่งค่ะคือก่อให้เกิดความรวดเร็วนะคะเช่นเจรจากันนะคะความเสียหายเท่าไหร่จ่ายค่าเสียหายถ้าทั้งสองฝ่ายพอใจค่าเสียหายก็คือจบ
0: หรือนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องมีค่าเสียหายเลยก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ต่างคนต่างไปเลยก็ได้นิดๆหน่อยๆช่างมันไม่เป็นไรจบเลย
1: จบเลยนะคะเห็นไหมคะประหยัดเวลานะคะแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปเสียค่าทนายนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีประการหนึ่งนะคะข้อดีประการหนึ่งนะคะก็คือ เราเนี่ยสามารถที่จะมีทางเลือกอื่นได้นะคะ เช่นนะคะสมมุติว่าเมื่อกี้บอกว่าเอ้ยกรณีที่รถชนกันนะคะเกิดมีผู้ใดผู้หนึ่งบาดเจ็บนะคะอันเนี้ยก็อาจจะมีการเจรจาตกลงถ้าไปขึ้นลงขึ้นศาลอาจจะต้องไปฟ้องเป็นคดีละเมิดอันนี้มันก็จะยุ่งยากขึ้นไปอีกนะคะแต่การเจรจาตกลงเนี่ยมันเกิดทางเลือกอื่นๆนะคะเช่นอาจจะมีประกันภัยนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือหรือว่าให้เป็นค่าชดเชยนะคะอันนี้ก็ค
0: ือ ค่าทำขวัญ
1: ค่าทำขวัญนะคะให้พอใจอ
0: ี
1: กฝ่ายหนึ่ง
0: รักษาพยาบาล
1: ค่ารักษาพยาบาลมันเป็นการเยียวยาทางใจด้วยไงคะนะคะมันก็เป็นการก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีนะคะจะได้ไม่ต้องมามีความหงุดหงิดใจนะคะของทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็ข้อดีประการหนึ่งนะคะของการเจรจาที่ไหนก็ได
0: ้
1: นะเดี๋ยวนี้เรามีออนไลน์ทางเลือกหลายๆทางนะคะเช่นวันนี้เจรจาตกลงกันไปแล้วเอาพรุ่งนี้เกิดข้อที่อยากจะเจรจาตกลงเพิ่มมากขึ้นหรือเพิ่งนึกได้นะคะเราก็สามารถที่จะโทรไปเจรจาต่อรองเพิ่มมากขึ้นได้
0: เพราะมันยังถือว่าไม่จบ
1: ใช่ไม่จำกัดสถานที่นะคะสามารถทำได้ค่ะข้อดีก็จะมีหลายประการด้วยกันอ
0: าจจะมีความยืดหยุ่นด้วยนะอาจารย์เพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่ได้ฟิกอะไรมากใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับคราวนี้เรามาพูดข้อเสียกันบ้างครับเรื่องของการเจรจาครับ
1: ค่ะข้อเสียนะคะเอาข้อแรกก่อน
0: ครับ
1: ค่ะอย่างที่บอกไม่มีตัวกลางการไม่มีตัวกลางนะคะจึงไม่มีพยาน
0: ไม่มีคนรู้เห็น
1: ไม่มีคนรู้เห็น
0: คุยกันอยู่สองคน
1: คุยอยู่สองคนวันนี้ดีกันนะคะตกลงกัน
0: อย่างนี
1: ้พรุ่งนี้กลับไปบ้าน
0: ลืม
1: มีทะแนะทะแนะค่ะ
0: อ๋อ
1: ทะแนะนี่คือไม่ใช่ทนายถูกต้องไหมคะท
0: ะ
1: แนะเริ่มมาแล้วเอ้าไปยอมเขาได้ยังไงนู่นนั่นนี่นะคะเกิดเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาอีก
0: อ
1: ันนี้ก็คือข้อเสียค่ะที่ว่าเจรจาตกลงกันไปแล้วนะคะกลายเป็นว่า เกิดประเด็นใหม
0: ่ไม่จบ
1: ไม่จบนะคะเพราะว่าไม่มีผู้ที่เป็นพยานคอยรับฟังนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะตกลงยันกันได้นะคะว่าเอ๊ะเมื่อวานเราตกลงกันด้วยดีแล้ววันนี้ทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ล่ะ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าถือว่าเป็นข้อเสียประการหนึ่งนะคะเพราะมันไม่ได้เป็นรูปแบบที่กฎหมายรับรองเนาะนะคะ
0: มันเป็นความพอใจ
1: เป็นความพอใจ
0: แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าในรูปแบบของการเจรจานั้นมันไม่ได้ใช้ในทุกข้อพิพาทนะครับอย่างบางเรื่องถ้ามันเป็นคดีอาญาที่เป็นความผิดอาญาแผ่นดินความผิดร้ายแรงนี้มันไม่สามารถที่จะใช้กระบวนการในการเจรจาได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับอาจารย์ถ้าอย
1: ่
0: างเป็นในเรื่องที่มันเป็นความผิดต่อส่วนตัวอย่างเช่นการหมิ่นประมาทอย่างที่อาจารย์ปวินีเคยได้ยกตัวอย่างไปนะอย่างนั้นมันก็สามารถที่จะพูดคุยเจรจากันได
1: ้ครับ
0: และนั่นก็คือในส่วนของข้อดีข้อเสียในเรื่องของการเจรจา
1: ค่ะขอเพิ่มข้อเสียอีกข้อนึง
0: ได้เลยครับได
1: ้ค่ะข้อเสียประการนึงนะคะก็คือการเจรจาเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการเจรจาเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะเช่นตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะเจรจา

0: ไกล่เกลี่ยกันได้ด้วยดีนะคะสุดท้ายแล้วนะคะอาจจะมีอารมณ์นะคะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเพราะไม่มีคนกลางนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อเสียอีกประการหนึ่งนะคะที่พออารมณ์ขึ้นเมื่อไหร่การเจรจาก็อาจจะจบสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมหรือว่าประชาชนนะคะสามารถทราบทางเรื่องหลายๆทางเนี่ยนะคะก็จะเป็นประโยชน์มากนะคะถ้าเจรจาไม่สำเร็จเราก็ยังมีรูปแบบอื่นนะคะให้กับประชาชนทั่วไปนะคะในการเลือกคราวนี้นะคะจะขอแนะนำอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะในการเจรจาการเจรจาที่ดีนะคะถ้าจบด้วยผลที่วินวินทั้งคู่นะคะเช่นรถชนแล้วตกลงเรื่องค่าเสียหายกันอย่างพอใจทั้งสองฝ่ายนะคะอันนี้อยากให้ทำหลักฐานไว้นิดนึง
1: ดีเลย
0: นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะถามว่านะคะสิ่งที่ตกลงกันเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นทางการมากนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทางการนะคะก็เราก็สามารถเขียนง่ายๆว่าเป็นบันทึกข้อตกลงนะคะฝ่ายไหนต้องการอะไรก็เขียนไปนะคะฝ่ายไหนต้องการอะไร
1: ขอให้มีการรับรองลงลายมือชื่อด้วยก็จะได้ยุติ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ทำเป็น2ฉบับก็ดีนะคะถ้ามีพยานได้ยิ่งดีใหญ่นะคะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็เป็นข้อแนะนำค่ะ
1: โอ้ดีมากเลยครับแล้วก็เรามาดูข้อดีข้อเสียต่อไปในกระบวนการเรื่องของการไกล่เกลี่ยครับอาจารย
0: ์ค่ะข้อดีแรกนะคะของการไกล่เกลี่ยเลยนะคะก็คือมีคนกลางนะคะที่เรียกว่าผู้ไกล่เกลี่ยนะคะซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการอบรมเนาะนะคะซึ่งมีศิลปะในการพูดนะคะแล้วก็มีความรู้ด้วยองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายนะคะแล้วก็องค์ความรู้นะคะทางด้าน โทษค่ะในเรื่องนั้นๆ นะคะเพราะว่าเขาจะต้องมีการเลือกเนาะแล้วก็เป็นทั้งที่สองฝ่ายนะคะพอใจด้วยนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีมันจะก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี
1: จะต้องมีเงื่อนไขด้วยที่ว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยในเรื่องความเป็นกลางถูกไหมจัน
0: ถูกต้องค่ะนะคะแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงว่าต้องการผู้ไกล่เกลี่ยคนนี้นะนะคะข้อดีเลยคือก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีนะคะของการไกล่เกลี่ยค่ะคราวนี้นะคะพอการไกล่เกลี่ยมีบรรยากาศที่ดีแล้วก็จะนำไปสู่ข้อยุตินะคะที่ยืดหยุ่นนะคะ flexible ได้นะคะซึ่งถ้าขึ้นศาลแล้วอาจจะเป็นการตัดสินตามกฎหมายนะคะแต่ว่าเนี้ยเราสามารถจะเลือกทางเลือกอื่นได้นะคะตามที่คู่ความเนี่ยได้เจรจาไกล่เกลี่ยกันนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้คือดีมากเลยค่ะก็คืออย่างเทปที่แล้วเนี่ยตกลงกันพูดถึงเนาะเช่นทายาททะเลาะกันเรื่องมรดกแต่เปลี่ยนจากการทะเลาะขึ้นลงขึ้นศาลมาใช้วิธีการไกล่เกลี่ยค่ะพี่น้องก็ยังประสานเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีประการหนึ่งของการไกล่เกลี่ยค่ะ
1: แล้วก็มาสู่ข้อดีข้อเสียในวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกประการสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของการอนุญาโตตุลาการนะอาจารย
0: ์ค่ะอนุญาโตตุลาการนะคะเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนนะคะมากที่สุดใน3ประการนี
1: ้
0: นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอาเป็นข้อดีก่อนนะคะข้อดีก็คือเราไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลประหยัดเวลาค่ะนะคะตัวประหยัดเวลาเนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะคือส่วนใหญ่คดีที่เป็นคดีที่ต้องใช้อนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นคดีที่มีความซับซ้อนจะต้องมีระยะเวลาในการสืบค่อนข้างนานนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้อนุญาโตตุลาการนะคะอันนี้เป็นการพูดคุยนะคะแล้วก็มีการตกลงกันนะคะถ้าตกลงกันไม่ได้อนุญาโตสามารถที่จะตัดสินนะคะไปได้เลย
1: เขาเรียกว่าคำชี้ขาด
0: คำชี้ขาดค่ะคำชี้ขาดนะคะทั้งสองฝ่ายก็จะประหยัดเวลานะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีหลักค่ะ
1: แล้วก็ข้อเสียมีไหมฮะ
0: มีค่ะส่วนข้อเสียนะคะก็อาจจะเสียค่าใช้จ่าย
1: แพงหน่อย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคดีที่ใช้อนุญาโตตุลาการเนี่ยจะเป็นคดีที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นคดีคดีอาญานี่ไม่มีนะคะค่ะก็จะเป็นคดีสัญญาทางแพ่งนะคะหรือว่าเป็นคดีปกครอง
1: หรือในรูปแบบที่ท่านอาจารย์ศาสดาเคยมาอธิบายนะครับเรื่องของบริการสาธารณะบางทีมันมีเรื่องสัมปทานปัญหาอะไรต่างๆนานา
0: ใช่ค่ะ
1: แน่นอนว่ามันต้องนำมาซึ่งทุนทรัพย์ที่สูง
0: ใช่ค่ะ

0: แล้วก็อาจจะไม่ได้จบในนัดเดียวด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนที่สลับซับซ้อนแต่ว่าก็มีหลายประการด้วยกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: และนั่นก็คือเนื้อหาสาระที่ทางรายการของเราก็ได้นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับจริงๆแล้วความขัดแย้งข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเราก็จะพบว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็มักจะมุ่งไปสู่ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางศาลจะเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วตัวคู่ความเองก็อาจจะมีทางเลือกที่จะใช้วิธีการระงับข้อพิพาทเพื่อที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมได้นะครับซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปทั้ง3รูปแบบไปแล้วก็หวังว่าทางคุณผู้ชมนะครับก็จะสามารถตัดสินใจหรือว่าได้รับความรู้ในเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประวินีไพทองเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ออยเราก็มีคลิปละครเรื่องสั้นมาให้ดูกันอีกแล้วค่ะ
2: เกี่ยวกับทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยใช่ไหมคะ
3: เกี่ยวเลยค่ะเกี่ยวกับเราสองคนด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะซึ่งคลิปในวันนี้นะคะชื่อตอนว่ากันที่จอดได้ไหมค่ะ
2: ค่ะไปชมกันเลยค่ะ
4: อ
2: ้
4: าวเจอที่ละที่ว่างๆจองไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะมาจอดแม่อยู่นี่แหละ
5: อ้าวโอ้พอดีมีที่ว่างเฮ้ยมาจอดนี่ก็ได้มาจอดนี่ก็ได้ที่ว่างที่ว่าง
4: เหนื่อยเดี๋ยว
5: อะไร
4: ทำอะไรเนี่ย
5: เอ้าก็ผมจะเอารถมาจอดไงครับพี่
4: จอดที่อื่นสิครับเห็นไหมเก้าอี้วางอยู
5: ่เอ้าเกี่ยวกับอะไรกับเก้าอี้ครับ
4: เอ้าเกี่ยวสิผมเป็นคนวางไว้ผมจองไว้
5: จองไว้เพื่อ
4: ให้เพื่อนมาจอด
5: เพื่อนคุณจะมาจอด
4: ใช่
5: เพื่อนคุณอยู่ที่ไหนครับ
4: อยู่เชียงใหม่กำลังมากี่โมงละกี่โมงละ
5: อ้าวตอนนี้บ่ายสามครับ
4: ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาแล้ว
5: คุณจะบ้านะครับอย่างนี้ไม่ได้ใครมาก่อนก็ต้องจอดก่อนสิครับ
4: เอาก็
5: อย่างนี้ไม่ถูกต้องครับ
4: ก็มาก่อนก็เอาเก้าอี้มาก่อนเห็นปะเรา
5: เอาไม่ได้ครับผม
4: ได้สิ
5: แม่ที่สาธารณะ
4: ไม่เกี่ยวหรอก
5: หัวคนนะไม่ใช่หัวปลาดุก
4: ใช่ไหมเนี่ย
6: มีรายการมีรายการ
5: ไม่ได้มีอะไรหรอกครับเพราะว่าที่สาธารณะเขาเอาเก้าอี้มาวางจองไว้มันไม่ถูกต้อง
2: ค่ะสำหรับเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการกันที่จอดรถพบเห็นบ่อยเลยนะคะ
3: มากค่ะเคยทำด้วยนะคะอาจารย์น้อยทำหน้าบ้านตัวเองนี้สารภาพเลยค่ะอาจารย์น้อยจริงๆเป็นความผิดไหมคะเรื่องนี้
2: ใช่ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการจองที่จอดในที่สาธารณะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันทำไม่ได้
3: ซึ่งจริงๆเรื่องนี้นะคะมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนเลยค่ะก็คือว่าอันดับแรกก่อนนะคะว่าเราจะมาดูกันว่ามันผิดกฎหมายตัวไหนบ้างนะคะกฎหมายตัวแรกที่ผิดแน่นอนนะคะคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา385ค่ะซึ่งมาตราเนี้ยนะคะได้บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใดเนี่ยนะคะคือกระทำการโดยไม่รับอนุญาตที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะกระทำการกีดขวางทางสาธารณะนะคะโดยอาจจะเอาไปเป็นอุปสรรคนะคะหรือว่าต่อความสะดวกของทางสาธารณะ
2: ทำให้การจราจรไม่สะดวกอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนส่วนรวมเขาแบบเป็นอุปสรรคต่อการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนี้นะคะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาก่อนเนาะเบื้องต้น
3: ใช่ค่ะซึ่งมีโทษนะคะ
2: ค่ะ
3: แต่อันนี้นะคะเป็นโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทค่ะอาจารย์ออย
2: ค่าปรับก็ถือว่าเยอะนะคะสำหรับแค่การจองที่หรือแบบเอาเก้าอี้มาวางเงี้ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยค่าที่จอดแพงจัง
3: ค่ะแล้วก็มีกฎหมายนึงตัวที่ผิดแน่นอนนะคะคือ
2: พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะปี2535ค่ะอันนี้ก็คือจะวัตถุประสงค์ก็คือจะคล้ายกับกฎหมายอาญาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเขาบอกว่าถ้ามีการตั้งหรือวางวัตถุใดๆนะคะซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับโทษกรณีดังกล่าวนี้นะคือมีโทษปรับเหมือนกันค่ะโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะเยอะเลยทีเดียวนะคะ
3: สูงกว่าโทษอาญาเมื่อกี้นะคะ
2: ใช่
3: ก็ถ้าโดน2ตัวนี่ก็เบ็ดเสร็จก็อาจจะจ่ายสักประมาณ
2: 15,000 ถ้าแบบแม็กซิมัมเลยนะถ้าเต็มเพดานค่าจอดรถ 15,000 นี่แพงมากเลยนะ
3: ถ้าเอากวยไปกั้นเนี่ยนะคะ
2: ใช่นะคะ
3: แต่ทีนี้นะคะกฎหมายตัวนี้มีความพิเศษอีกใช่ไหมคะอาจารย์ออย
2: ใช่แล้วค่ะสำหรับพ.ร.บ.เมื่อสักครู่ที่กล่าวไปนะคะคือมีเรื่องของผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือว่าผู้ที่พบเห็นการกระทำความผิด อย่างเช่นอาจารย์แนนเห็นคลิปเมื่อสักครู่นี้หรือว่าในคลิปอะค่ะมีคนเห็นว่าเฮ้ยมีคนเอาเก้าอี้มาตั้งคนที่พบเห็นนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินด้วยนะคะ
3: หมายถึงว่าถ้าไปแจ้งตำรวจ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่พบเห็นอย่างเดียวนะคะอัดคลิปถ่ายรูปอะไรไว้โซ

0: หน่อยว่าเนี่ยมีคนมาจองที่จอดอย่างเงี้ยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปแจ้งให้กับตำรวจตำรวจก็จะเปิดพรบ.รักษาความสะอาดเมื่อสักครู่เลยค่ะนะคะในมาตรา48นะคะก็บอกไว้เลยว่าผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือว่าพบเห็นการกระทำความผิดมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินน่ะเขาเรียกว่าแบบเหมือน
1: ส่วนแบ่งของค่า
0: เป็นส่วนแบ่งนะคะได้ถึง 50% เลยทีเดียว
1: อ๋อนี่หมายความว่าถ้าสมมุติว่าตำรวจมาเปรียบเทียบปรับใน 5,000 บาทคนที่ไปแจ้งก็จะได้ส่วนแบ่ง 2,500 บาท
0: ประมาณนั้นมีสิทธิ์ได้เลย
1: น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปกัน
0: อย่าลืมทวงนะคะอย่าลืมบอกพี่ตำรวจด้วยว่าแบบเอ๊ะเรามีสิทธิ์จะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ซึ่งตามกฎหมายเนี่ยเขาให้นะคะให้ส่วนแบ่งจากการเปรียบเทียบปรับนะคะทีนี้หลังจากที่เปรียบเทียบปรับไปแล้วถ้าสมมติว่าผู้ที่กระทำผิดเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าปรับไปแล้วเขาถือว่าให้คดีเป็นอันเลิกกันตามกฎหมายนะคะทีนี้แล้วถ้าสมมติว่าจ่ายไม่จ่ายนะคะเมื่อกี้จ่ายแต่ถ้าการจ่ายเนี่ยต้องจ่ายภายใน15วันนะคะแต่ถ้าไม่จ่ายเนี่ยก็จะถูกฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
0: นะคะก็รีบไปจ่ายดีกว่าค่ะอย่าให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยนะคะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราขอเพิ่มประเด็นนะคะฝากท่านผู้ชมอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าดูตามคลิปเนี่ยก็คือจะเป็นการจอดที่ในที่สาธารณะเป็นการที่จอดซึ่งทำไม่ได้นะคะผิดกฎหมาย2ตัวตามที่ได้บอกเอาไว้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราได้จอดในที่ที่มันเป็นที่ส่วนบุคคลนะคะอย่างเช่นในบริเวณบ้านเรานะคะแล้วเราอาจจะไม่ได้ล้อมรั้วยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะคะบ้าน
0: หรือเป็นถนนส่วนบุคคลเป็นถนนทั้งเส้นเนี่ยเป็นชื่อของอาจารย์แนนเช่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วเราไปจอดนะคะถามว่าเราไปกักที่จอดแบบเมื่อกี้ทำได้ไหมก็คือจะบอกว่าต้องแล้วแต่เจ้าของที่เลยว่าเขาให้หรือไม่ให้กฎหมายที่ว่ามา2ตัวเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยก็จะไม่ได้บังคับกับเรื่องที่ดินของส่วนบุคคลนะคะนั่นเป็นเรื่องเฉพาะสาธารณะเท่านั้น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบของเรื่องนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนค่ะขอลาไปก่อนค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนายเชิญเชิญเลย
0: เสียงกระดิ่งมา
1: ปัญหาเชิญ
0: อ๋อโอเคอาจารย
1: ์เอา
0: อาจารย์คะวันนี้เรามีคำถามมาจากท่านผู้ชมที่เป็นลูกศิษย์วัดค่ะอาจารย
1: ์อ้าวทำไมไปโดนเจ้าวาดตีกระบาลเหรอ
0: โอ้ยใช่ค่ะอาจารย์คือลูกศิษย์วัดเนี่ยเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์มาที่วัดเสร็จแล้วก็ไปขอพบท่านเจ้าอาวาสแล้วก็บอกท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเขาเนี่ยจะมาทำธุรกิจอย่างหนึ่งเนี่ยในบริเวณวัดนะคะโดยรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะหักเอาไว้ให้วัดเป็นการทำบุญว่างั้นเถอะนะคะทีนี้ท่านเจ้าอาวาสดูแล้วก็บอกเอ๊ะวัดนี่มันเป็นที่สุขสงบนะมันไม่ควรที่จะมาทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเดี๋ยวคนไปมันก็เลยกลายเป็นว่าวัดไม่สงบท่านก็ไม่อนุญาตให้ทำค่ะจ้าทีนี้พอไม่อนุญาตให้ทำเนี่ยปรากฏว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยโกรธมากค่ะเที่ยวเอาไปพูดข้างนอกบอกว่าท่านเจ้าอาวาสองค์เนี่ยประพฤติตนไม่เหมาะส
1: ม
0: มั่วสุมสีกายักยอกเงินวัดอย่างงู้นอย่างนี้ลูกศิษย์กลุ่มนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ได้ไงเนี่ยมาว่าเจ้าอาวาสได้ไงใช่ไหมคะลูกศิษย์กลุ่มนี้ก็เลยถามอาจารย์มาว่าถ้าเขาอ่ะจะไปแจ้งความนะคะโดยบอกว่าเนี่ยไอ้คนกลุ่มนี้มันมีความผิดฐานดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาเพราะว่าเนี่ยมาใส่ความเจ้าอาวาสอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะถูกไหมหรือว่าจะเป็นฐานอะไรยังไงเพราะว่าผมพวกลูกศิษย์วัดก็ไม่มีความรู้กฎหมายเลยค่ะอาจารย์ก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าเอายังไงดีอาจารย์เอาไงดี
1: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนานะม
0: ัน
1: เป็นเรื่องเฉพาะตัวของเจ้าอาวาสแต่ถ้าคุณไปอะไรอ่ะไปทำการอันไม่เหมาะสมกับพระพุทธรูปหรือวัตถุอันเกี่ยวกับการเคารพนับถือ
0: ค่ะ
1: ไอ้อย่างนั้นอาจจะฟังได้ว่าเป็นการกระทำ
0: ด
1: ูเหยียดหยาม
0: ศาสนา
1: พระศาสนาได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่กรณีนี้เป็นการพูดถึงเจ้าอาวาส
0: ค่ะ
1: ยักยอกเงินวัดมั่วสุมสีกา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำตัวไม่เหมาะสม
0: ค่ะ
1: พวกลูกศิษย์วัดเนี่ยไม่เกี่ยว
0: ค่ะ
1: เว้นไว้แต่ตัวท่านเจ้าอาวาสเนี่ยจะมอบอำนาจให้ลูกศิษย์วัดไปแจ้งความหรือดำเนินคดีแทนท่านได้
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าท่านเฉยๆไม่ทำอะไ
0: ร
1: ลูกศิษย์วัดก็ต้องอุเบกขาไม่เกี่ยวนะ
0: ค่ะ
1: เอาละ

0: ประเด็นที่คำพูดเหล่านี้เนี่ยถามว่าเจ้าว่าจะทำอะไรได้บ้าง
1: ค่ะ
0: หรือคนที่กล่าวหาเจ้าว่าจะโดนอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ถ้าเจ้าว่าทำตัวไม่เหมาะสมจริง
1: ค่ะ
0: มั่วสีกาจริงยักยอกเงินวัดจริง
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องของสาธุชนคนทั่วไปที่จะกล่าวหาได
1: ้ค่ะ
0: และพูดจาได
1: ้ค่ะ
0: ในทางกฎหมายถือว่าผิดไหมผิด
1: ค่ะ
0: ฐานหมิ่นประมาททำให้เจ้าอาวาสได้รับการดูถูกดูหมิ่นเกลียดชัง
1: ค่ะ
0: แต่ถามว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไหมเป็นสิอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เจ้าอาวาสเป็นที่เคารพนับถือ
1: ค่ะ
0: ทำตัวแบบนี้ได้ยังไง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกฎหมายเขาบอกว่าถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
1: ค่ะ
0: และเป็นเรื่องจริงนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นเรื่องจริงนะ
1: ค่ะ
0: กฎหมายบอกแม้จะหมิ่นประมาทก็ไม่ต้องรับโทษ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเรื่องนี้ปรากฏว่าเป็นเรื่องไม่จริง
1: อ๋อค่ะ
0: ขัดประโยชน
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็ตัวเองพูดจาเพื่อจะทำลายให้เจ้าวาดเสียหายเท่านั้น
1: อ๋ออ
0: ย่างนี้นอกจากนรกจะกินกระบาลแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: ยังอาจจะตื่นเช้ามาฝันร้ายคุกคุกคุก
1: คุกคุกคุกคุกอ๋อค่ะ
0: มีความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาทเจ้าอาวาสครับ
1: อ๋อ
0: ถ้าเป็นลักษณะพูดจาทั่วไปลักษณะโฆษณาประชาสัมพันธ์นะออกแผ่นปงแผ่นปลิวด้วย
1: ค่ะ
0: โทษจำคุก2ปีถูกปรับ 200,000 เลย
1: อ๋อเพราะว่าเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะท่านผู้ชมที่เป็นลูกศิษย์วัดก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะถ้ายังไงก็ลองคุยกับท่านเจ้าวาดดูนะคะ ว่าท่านจะดำเนินคดีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าเปรียบเทียบปรับเปรียบเทียบปรับหมายถึงเป็นโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็นมาตรการที่ใช้ลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดการจะเปรียบเทียบปรับนั้นทำได้เฉพาะความผิดที่กฎหมายกำหนดโทษปรับสถานเดียวหากความผิดนั้นกฎหมายกำหนดโทษว่าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีเช่นนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ผลของการเปรียบเทียบปรับทำให้คดีเลิกกันหมายถึงเจ้าหน้าที่จะนำการกระทำที่ถูกปรับไปนั้นมาลงโทษใหม่ไม่ได้ติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธพงษ์ทิพย์และวิทยากรรับเชิญท่านเอื้อนขุนแก้วท่านเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาจะมาให้ความรู้ในเรื่องศาลชำนาญพิเศษตอนทำความรู้จักศาลล้มละลายกันช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบกับอาจารย์ออยและอาจารย์แอลค่ะทั้งสองท่านจะมาไขข้อปัญหาด้านกฎหมายจะเสนอในตอนที่ดินไม่มีทางออกทำอย่างไรจะทำให้เราทราบถึงความผิดตามหลักและข้อกฎหมายอาจารย์ออและอาจารย์แอลมีคำตอบค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะจากกรณีให้เพื่อนขอยืมรถไปขับเราจะทราบถึงความผิดตามหลักและข้อกฎหมายอย่างไรเรื่องนี้เรามีคำตอบค่ะช่วงสุดท้ายพบกับศัพท์ภาษากฎหมายที่ควรรู้ในตอนนี้เสนอคำว่าภาระจำยอมติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel ทุกวันพุธเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น.

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนกฎหมายอาญาและกฎหมายมหาชนค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะคะหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายอาญาและหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะเรามาเข้าสู่ในส่วนของหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะอันดับแรกนะคะเราลองมาดูก่อนว่ากฎหมายเอกชนนะคะคืออะไรก็คือกฎหมายที่กำหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อกันในฐานะผู้อยู่ใต้ปกครองนะคะที่ต่างฝ่ายต่างเท่าเทียมกันแล้วก็ใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันที่มุ่งถึงผลประโยชน์ของตนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกฎหมายเอกชนนะคะก็จะมีหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะที่ให้นักศึกษาศึกษาเนี่ยประมาณ4เรื่องนะคะอันแรกนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะอันที่2หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอันที่3นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศค่ะเรามาเข้าสู่นะคะเนื้อหาในส่วนแรกนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะจะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในการกระบวนการเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะจะต้องดำเนินคดีนะคะภายใต้หลักพื้นฐานสำคัญ6ประการนะคะก็คือต้องสะดวกรวดเร็วยุติธรรมไม่ลำเอียงประหยัดนะคะแล้วก็หลักไม่ด้อยโอกาสนะคะภาพรวมโดยทั่วไปนะคะของกระบวนการในวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะก็คือบุคคลเนี่ยต้องมีเป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอคดีแพ่งนะคะแล้วก็อาจจะยื่นเป็นคำฟ้องหรือคำร้องขอคำฟ้องในคดีมีข้อพิพาทคำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาทเข้ามานะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นก็จะมีการยื่นคำให้การนะคะคำฟ้องนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นก็จะมีการสืบพยานแล้วก็มีเป็นการทำคำพิพากษาคำสั่งนะคะบุคคลที่ไม่พอใจก็สามารถอุทธรณ์หรือว่าฎีกาได้นะคะเมื่อมีคำพิพากษาคำสั่งแล้วก็จะมีการบังคับคดีนั่นเองนะคะเราไปสู่เรื่องที่2นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินะคะวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551นะคะในการพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้หลักนะคะสะดวกนะคะรวดเร็วประหยัดยืดหยุ่นแล้วก็หลักสุจริตนะคะเนื่องจากว่าในคดีเหล่านี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยมักจะมีอำนาจในการต่อรองเนี่ยน้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจนะคะหลักในวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคก็จะคล้ายๆกับวิธีพิจารณาคดีแพ่งนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่นั้นเรามาดูความหมายของคดีโภคนิดนึงนะคะว่าคืออะไรนะคะ1นะคะคดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา19หรือตามกฎหมายอื่นนะคะกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการนะคะอันที่2นะคะเป็นคดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันที่3นะคะก็เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีนะคะตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2นั่นเองนะคะอันสุดท้ายนะคะที่จะถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคก็คือเป็นคดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะหลักทั่วไปนะคะในวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วเนาะก็จะเหมือนกับคล้ายๆวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่มีศาลชั้นต้นนะคะมีกระบวนการพิจารณาในศาลอุทธรณ์นะคะในศาลฎีกาแล้วก็จะมีวิธีชั่วคราวก่อนพิพากษาแล้วก็จะมีการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพรวมของวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะเรามาในส่วนถัดไปนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะพุทธศักราช2553ในการพิจารณาคดีเยาวชนนะคะก็จะต้อง
อยู่ภายใต้พื้นฐานมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วด้วยความที่เป็นเด็กและเยาวชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มุ่งที่ปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้หลักประหยัดแล้วก็สะดวกนะคะคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดนั่นเองนะคะอันนี้คืออาจารย์สรุปมาให้อันที่2นะคะก็คือเป็นคดีครอบครัวนะก็คือคดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆในเนี้ยในทางศาลนะคะเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวนั่นเองนะคะอันที่3นะคะก็คือเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีคุ้มครองสวัสดิภาพนั่นเองนะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษานะคะของศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะหลักทั่วไปในการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553นะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะพุทธศักราช2539นั่นเองในการพิจารณานะคะคดีของเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็จะต้องอยู่ภายใต้หลักสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะทีนี้มาดูว่าคดีอะไรบ้างนะคะที่เราจะถือว่าเป็นคดีที่อยู่ภายใต้ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะอันดับแรกนะคะก็คือเป็นคดีอาญานะเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลอาญา271ถึง275นะคะแล้วก็เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะคะการถ่ายทอดสัญญาณเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีแพ่งนะคะอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา271ถึง275นะคะอาจจะมีคดีแพ่งที่เกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารการเงินระหว่างประเทศเหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับletter of credit นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคดีแพ่งเกี่ยวกับกักเรือนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางทีอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาดการอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการจากต่างประเทศนะคะคดีแพ่งหรืออาญาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในการออกแบบวงจรรวมนะคะหรือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะสุดท้ายนะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทนะคะตามตั้งแต่วงเล็บ3ถึงวงเล็บ10นั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะในการพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะอาจจะแตกต่างจากหลักทั่วไปในกรณีกฎหมายเอกชนทางด้านอื่นๆนิดนึงนะคะก็คือ

ระหว่างประเทศนั่นเองนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหลักๆ ก็คือต้องยึดภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะทั้งหมดนี้นะคะคือเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายอาญาค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนว่ากฎหมายอาญาคืออะไรนะคะก็คือกฎหมายที่กำหนดความผิดทางอาญาพื้นฐานที่สังคมเห็นว่าเป็นการกระทำที่ต้องลงโทษนะคะกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยถือว่ารัฐเป็นคนกลางผู้กำกับการกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันเองนะคะในวิธีพิจารณาที่เกี่ยวกับทางกฎหมายอาญานะคะก็จะมีกฎหมายหลายๆตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือ1 นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาอันที่2 นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันที่3 ค่ะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดอันที่4หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะและอันสุดท้ายนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ค่ะเราลองมาดูหลักเกณฑ์แรกนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญานะคะก็จะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะในการพิจารณาคดีความเกี่ยวกับทางอาญานะคะจะต้องอยู่บนพื้นฐานนะคะของหลักก็คือเป็นการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐนะคะจะต้องมีการฟังความทุกฝ่ายหลักเปิดเผยต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนได้นะคะมีอิสระในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ในกรณีที่มีความสงสัยอยู่ก็คือต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะของวิธีพิจารณาความอาญานะคะสามารถสรุปได้ก็คือจะมีการดำเนินคดีทั้งหมด3ต้องบอกว่า3ชั้นนะคะชั้นก่อนฟ้องคดีเช่นอาจจะมีการสืบสวนสอบสวนนะคะการออกหมายค้นหมายจับนะคะการดำเนินคดีชั้นหลังฟ้องคดีก็คือเป็นกระบวนการพิจารณาคดีนั่นเองนะคะก็จะมีการสืบพยานมีการทำคำพิพากษาคำสั่งนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการดำเนินคดีชั้นบังคับคดีนะคะอันนี้คือภาพรวมของวิธีพิจารณาความอาญาทั่วไปนะคะทีนี้เรามาดูอันที่2ค่ะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2560ค่ะในการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็จะมีพื้นฐานก็คือ เราจะใช้ระบบไต่สวนนะคะถ้าเป็นวิอาญาทั่วไปเราจะใช้ระบบกล่าวหานะคะแต่พอเป็นวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเราจะใช้ระบบไต่สวนเป็นหลักนะคะแล้วก็ต้องมีความรวดเร็วให้ความยุติธรรมทุกฝ่ายนะคะเราจะต้องคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมด้วยนะคะคดีอะไรบ้างนะคะที่จะอยู่ภายใต้นะคะอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะกรณีแรกคดีที่มูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะเฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะคะหรือว่าผู้ว่าการตรวจแผ่นดินนะคะมีความร่ำรวยผิดปกติหรือว่าทุจริตต่อหน้าที่นะคะหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจต่างๆขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั่นเองนะคะอันที่2นะคะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้ไต่สวนอิสระนะคะเห็นว่ากรรมการปปช.มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติหรือว่าทุจริตต่อหน้าที่นะคะหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั่นเองนะคะอันที่3นะคะก็คือคดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาบุคคลอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่บุคคลตามวงเล็บ1และวงเล็บ2ที่อาจารย์บอกนะคะแต่เป็นการกล่าวหาว่าเขาเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนนะคะในการกระทำความผิดทางอาญานะคะตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2ที่อาจารย์อธิบายไปนะคะหรือว่าอาจจะรวมถึงผู้ให้นะ
ผู้ขอให้นะคะหรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2นะคะให้เขากระทำการไม่กระทำ

กาหรือว่าประวิงให้ชักช้านั่นเองนะคะกรณีที่4นะคะก็คือเป็นคดีที่บุคคลตามวงเล็บ1นะคะหรือกรรมการปปช.หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะอาจจะมีการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะคะหรือจงใจยื่นนะแต่ว่ายื่นแล้วเป็นเท็จนะคะหรือปกปิดอะไรก็ตามนะคะก็จะอยู่ภายใต้คดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษานะคะของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะหลักทั่วไปนะคะในการพิจารณาคดีเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะทีนี้เรามาดูถัดไปหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2546นะคะและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพุทธศักราช2550นะคะและมีอีกหนึ่งพระราชบัญญัติค่ะพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดฉบับที่2นะคะพุทธศักราช2564นะคะหลักพื้นฐานนะคะในการพิจารณาคดียาเสพติดก็ต้องมีหลักเที่ยงธรรมนะคะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูหลักทั่วไปนะว่ามันมีวิธีพิจารณาอย่างไรเราต้องมาดูว่าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคืออะไรนะคะก็คือเป็นความผิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยตรงและที่เกี่ยวเนื่องกับยานะคะหลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดียาเสพติดก็จะเริ่มต้นตั้งแต่มีการฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะศาลสั่งรับคำฟ้องนะคะก็จะมีคำพิพากษาคำสั่งผู้ใดที่ไม่พอใจก็อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งหรือฎีกานั่นเองนะคะถัดมาค่ะเป็นหลักทั่วไปนะคะว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559นะคะและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559นะคะหลักพื้นฐานในการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะก็คือต้องมีความยุติธรรมนะคะมีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็เสมอภาคนะคะอันดับแรกนะคะคดีอะไรนะคะที่เราจะถือว่าเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะ1นะคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือว่าความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนะคะ2คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระทำความผิดหลักๆก็คือเกี่ยวกับฐานฟอกเงินนะคะอันที่3นะคะก็คือคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลนะคะในความผิดเกี่ยวกับเรียกรับยอมจะรับหรือให้หรือขอว่าจะให้นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะอันที่4นะคะคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหรือบุคคลตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอันที่5นะคะก็คือเป็นคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลที่ร่วมกระทำความผิดด้วยนั่นเองนะคะอันที่6นะคะคดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินเหล่านี้เป็นต้นนะคะ7คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะว่ามีเหตุร่ำรวยผิดปกตินะคะซึ่งอ่ะ8นะคะกรณีที่มีการขอให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตาม1ถึง7นะคะซึ่งวิธีพิจารณาคดีทุจริตก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติที่อาจารย์พูดไปนั่นเองนะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์พุทธศักราช2559นะคะหลักพื้นฐานในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะคะก็คือสะดวกรวดเร็วนะคะเที่ยงธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะคดีค้ามนุษย์คืออะไรนะคะก็คือเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ไม่ให้รวมถึงคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนั่นเองนะคะอันนี้คือที่ถือว่าเป็นคดีค้ามนุษย์นะคะ
ซึ่งหลักทั่วไปนะคะในวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์เนี่ยนะคะก็คือต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะคะพุทธศักราช2559นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่สรุปเนื้อหาทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับหลักทั่วไปนะคะเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายอาญานั่นเองค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่จะบรรยายเกี่ยวกับหลักทั่วไปนะคะในวิธีพิจารณาทางกฎหมายมหาชนนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูก่อนว่ากฎหมายมหาชนคืออะไรนะคะก็คือกฎหมายที่กำหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชนนะคะหรือหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองฐานะที่รัฐเองหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองนะคะทีนี้ในส่วนของกฎหมายมหาชนนะคะก็จะมีหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะประมาณ3เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะเรื่องที่2หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีแรงงานนะคะเรื่องที่3หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะเรามาเข้าเนื้อหาในเรื่องแรกนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะพุทธศักราช2542ในการพิจารณาคดีทางปกครองนะคะจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานก็คือต้องมีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็หลักความได้สัดส่วนหลักของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะหลักความเป็นกลางก็คือจะต้องมีความเป็นกลางนั่นเองนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายนะคะก็คือความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองนะคะคดีอะไรบ้างนะคะที่เราถือว่าอยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนะคะคดีแรกนะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหรือคำสั่งต่างๆหรือการกระทำอื่นใดนะคะเนื่องจากกระทำโดยที่ไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจนะคะหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนต่างๆนะคะหรือมีลักษณะเป็นการสร้างขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองนะคะถัดมาอันที่2นะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัตินะคะหรือว่าปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรนะคะคดีที่3ก็คือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดนะคะหรือความลับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายนะคะหรือเกิดจากคำสั่งทางปกครองนะคะหรือว่าจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะต่างๆทำให้เกิดความล่าช้านั่นเองนะคะคดีที่4นะคะก็คือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนะคะอันที่5นะคะก็คือคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำการหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนั่นเองนะคะซึ่งหลักขออีกอันนึงนะคะอันที่6นะคะคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะคะและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542นะคะหลักอาจารย์สรุปโดยสังเขปนะคะก็คือผู้ที่มีสิทธิในการฟ้องคดีก็จะยื่นฟ้องที่ศาลปกครองนะคะต้องเน้นว่านี่คือศาลปกครองไม่ใช่ศาลยุติธรรมนะคะดังหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของศาลก็จะลงทะเบียนนะคะก็จะเสนอคำฟ้องต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นนะคะอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพอได้รับคำฟ้องแล้วนะคะก็จะจ่ายสำนวนให้องค์คณะก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีมีการทำคำพิพากษาคำสั่งของศาลปกครองนะคะคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่พอใจนะคะก็สามารถคัดค้านคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้เหมือนกันนะคะเราไปสู่วิธีพิจารณาคดีอันที่2นะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีแรงงานนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522
นะคะการพิจารณาคดีแรงงานเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้หลักพื้นฐานนะคะประหยัดสะดวกรวดเร็วเที่ยงธรรมนะคะ

คดีอะไรบ้างนะคะที่เราถือว่าเป็นคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานนะคะคดีแรกเป็นคดีที่พิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนะคะคดีที่2เป็นคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานสัมพันธ์นะคะแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะคะกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานนะคะกฎหมายประกันสังคมหรือกฎหมายเงินทดแทนนะคะอันที่3นะคะเป็นคดีที่ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลนะคะตามกฎหมายว่าโดยการคุ้มครองแรงงานแรงงานสัมพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นั่นเองนะคะคดีที่4นะคะเป็นคดีที่อุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานนะคะไม่ว่าจะตามกฎหมายการคุ้มครองแรงงานนะคะหรือว่าตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานและวิสาหกิจอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีที่5นะคะคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนะคะสืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างนะคะซึ่งอันนี้จะรวมถึงมูลละเมิดระหว่างนายจ้างหรือลูกจ้างกับลูกจ้างเองด้วยนะคะที่เกิดจากการทำงานในทางการที่จ้างด้วยนะคะอันที่6นะคะข้อพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะขอให้ศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์นะคะกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองนั่นเองนะคะคุ้มครองคนงานนั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะว่าด้วยการวิธีพิจารณาคดีแรงงานก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522นะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะพุทธศักราช2528นะคะหลักพื้นฐานนะคะในการพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะก็คือจะต้องสะดวกนะคะรวดเร็วแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะคดีอะไรบ้างที่เราจะถือว่าอยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรนะคะคดีแรกคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรนะคะคดีที่2คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องนะคะของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรนะคะคดีที่3นะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากรคดีที่4นะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อผูกพันซึ่งได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากรนะคะคดีที่5ก็คือเป็นคดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากรนั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะของวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพุทธศักราช2528นะคะก็คือคดีภาษีอากรนะคะก็จะยื่นคำฟ้องที่ศาลภาษีอากรกลางนะคะกระบวนการพิจารณาในศาลภาษีอากรนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติที่อาจารย์บอกไปนะคะการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะของศาลภาษีอากรนะคะก็จะต้องอุทธรณ์นะคะไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษโดยให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลมนะคะบุคคลที่ไม่พอใจคำพิพากษาคำสั่งของศาลอุทธรณ์นะคะก็สามารถฎีกานะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้นะคะศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะคะโดยที่เหมือนเดิมนะคะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมเช่นกันนะคะซึ่งนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายมหาชนค่ะ

0: ามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
1: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

การพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหน่วยนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะประกอบไปด้วยแนวคิดหลักการและก็ความรู้ที่น่าสนใจมากมายนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงการพัฒนาเมืองนะคะหรือเขตเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4แนวคิดหลักด้วยกันนะคะแนวคิดแรกที่สำคัญที่สุดแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยคือหลักของการกระจายอำนาจนะคะการกระจายอำนาจเนี่ยโดยความหมายในเชิงวิชาการหมายถึงการที่รัฐบาลนะคะซึ่งเป็นรัฐบาลของประเทศกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการบริหารนโยบายนะคะการบริหารงบประมาณหรือการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีอำนาจอัตตานัตในการบริหารจัดการตนเองซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นการที่จะทำให้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นหลักการแรกเลยนะคะที่สำคัญมากๆคือหลักของการกระจายอำนาจมาต่อกันด้วยแนวคิดสำคัญข้อที่2นะคะเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเรื่องของความหมายและลักษณะของการพัฒนาเมืองนะคะซึ่งมี3องค์ประกอบย่อยที่เราต้องทราบนะคะข้อแรกเลยนะคะคือเป้าหมายของการพัฒนาเมืองนะคะแน่นอนว่าการพัฒนาว่าพัฒนาหมายถึงทำให้ดีขึ้นทำให้เจริญขึ้นแต่เมื่อมันเป็นการพัฒนาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนเนี่ยเป้าหมายของการทำให้ดีขึ้นจึงต้องเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนนะคะสองเลยนะคะอำนาจในการพัฒนาเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากไหนนะคะแน่นอนว่ามาจากประชาชนนะคะมาจากการเลือกตั้งมาจากความเห็นชอบของประชาชนนะคะส่วนโครงสร้างในการพัฒนาเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่นี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะคือฝ่ายสภาหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารนะคะโครงสร้างเนี่ยดูโดยทั่วไปก็จะเหมือนกับรัฐบาลของประเทศเราเลยนะคะแต่ว่าย่อยลงมาในหน่วยของท้องถิ่นเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะมาดูความสำคัญนะคะของการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนนี้นะคะข้อแรกเลยที่ต้องจำนะคะคือเรื่องของการตอบสนองความต้องการของประชาชนนะคะไม่ว่าจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่นะคะในพื้นที่หรือไม่ได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เมืองนั้นเนี่ยดีขึ้นอันนี้ก็จะออกนอกกรอบนะคะและถือว่าไม่ใช่ความสำคัญของการพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกสำคัญมากข้อที่2นะคะประสิทธิภาพในการพัฒนานะคะมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่จะทำให้การพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์นะคะข้อแรกเลยต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ดีนะคะต่อมาเลยต้องมีการรับรู้ของประชาชนที่ทั่วถึงนะคะมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามจริงนะคะและที่สำคัญที่สุดต้องมีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการนะคะและทำทุกอย่าง

่านการตรวจสอบจากภาคประชาชนนะคะข้อสุดท้ายเลยนะคะความยั่งยืนของการพัฒนาตรงนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะเน้นเลยนะคะมันเป็นเรื่องของการที่เราจัดสรรงบประมาณด้วยระบบที่ดีนะคะไม่ใช่ว่าเทงบลงไปกับโครงการใดโครงการหนึ่งนะคะงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดต้องใช้อย่างกระจายและทั่วถึงนะคะจึงจะนำมาซึ่งความยั่งยืนของการพัฒนาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อพัฒนาเมืองไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะเรื่องของวัฒนธรรมนะคะต้องไม่ลืมด้วยนะคะอันนี้จึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะคะเรามาดูหลักการทั่วไปในการพัฒนาเมืองโดยกระบวนการบริหารท้องถิ่นนะคะเหมือนที่พูดไปแล้วเนาะหลักกระจายอำนาจเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาได้ยินบ่อยมากนะคะในหน่วยนี้และในชุดวิชานี้ด้วยนะคะ6ประเด็นหลักอันนี้จำเลยนะคะข้อแรกนะคะการกระจายอำนาจใครกระจายอำนาจมาให้นะคะคำตอบคือรัฐบาลของประเทศเนี่ยกระจายอำนาจบางส่วนมาให้กับท้องถิ่นนะคะซึ่งก็จะนำมาในข้อที่2ความเป็นอิสระของท้องถิ่นอำนาจที่ได้มาจากรัฐบาลกลางเนี่ยเขาเรียกว่าอำนาจอัตตานัตจำไว้นะคะไม่ใช่อำนาจอธิปไตยนะคะอำนาจของท้องถิ่นอิสระก็จริงแต่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกว่าอัตตานัตนะคะ3เลยนะคะองค์การในการพัฒนานะคะตรงนี้ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะบุคลากรในการพัฒนาตรงนี้เนี่ยก็ต้องมั่นใจนะคะว่าทุกคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารนิติบัญญัตินะคะหรือบุคลากรทั่วไปจะต้องมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอกับงานต่อไปนะคะงบประมาณในการพัฒนาเงินของท้องถิ่นเนี่ยโดยหลักๆเขาจะมาจาก2ส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนที่เป็นรายได้ซึ่งท้องถิ่นจัดเก็บเองกับส่วนที่รัฐบาลจัดสรรเงินมาให้รัฐบาลก็ต้องดูนะคะว่าถ้าท้องถิ่นจัดเก็บเงินได้น้อยนะคะมีรายจ่ายเยอะเงินอุดหนุนจากภาครัฐก็ต้องมากขึ้นข้อนี้คือการรักษาความสมดุลของงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายสำคัญมากๆเลยนะคะคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำคำว่าต้นน้ำจนถึงปลายน้ำหมายความว่าเป็นผู้ร่วมคิดผลิตนโยบายนะคะดูแลในการนำไปปฏิบัติและตรวจสอบเมื่อนโยบายนั้นดำเนินลุล่วงด้วยทีนี้มาดูรายละเอียดนะคะของ6ข้อที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นะคะการกระจายอำนาจมีหลักอะไรบ้างมีการกระจายอำนาจที่กว้างขวางนะคะมีการกระจายอำนาจที่ชัดเจนมีการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงนะคะส่วนความเป็นอิสระหรืออำนาจอัตตานัตท้องถิ่นต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายนะคะมีอำนาจในการตัดสินใจและภาครัฐบาลรัฐบาลในที่นี้คือรัฐบาลกลางเนี่ยจะต้องควบคุมเท่าที่จำเป็นเท่านั้นหลีกเลี่ยงการแทรกแซงการตัดสินใจของท้องถิ่นโดยไม่จำเป็นนะคะองค์กรในการพัฒนาอันนี้ก็คือบุคคลที่ทำงานอยู่ในท้องถิ่นนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะอยู่ในฝ่ายบริหารฝ่ายสภานะคะหรือบุคลากรทั่วไปต้องจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากทีนี้มาดูบุคลากรในการพัฒนาต้องมีคุณภาพปริมาณและระบบบริหารงานบุคคลนะคะระบบบริหารงานบุคคลคืออะไรก็คือระบบ HR นั่นเองนะคะองค์กรทุกประเภทต้องมีระบบงานบุคคลนะคะไม่เว้นแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณในการพัฒนาก็เช่นกันนะคะต้องเพียงพอและท้องถิ่นต้องมีอิสระในการบริหารเงินของตัวเองนะต่อไปนะคะการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะมีส่วนร่วมทางนโยบายตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเหมือนที่อาจารย์เล่าไปแล้วและที่สำคัญที่สุดนะคะต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีส่วนร่วมในการบริหารด้วยจึงจะเป็นการการันตีว่าอำนาจอัตตานัตที่ท้องถิ่นได้รับการกระจายอำนาจมาเนี่ยจะถูกใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งค่ะรูปแบบและกระบวนการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนนี้นะ

ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่ารูปแบบและกระบวนการของการพัฒนาเมืองโดยองค์กรท้องถิ่นเนี่ยหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมีลักษณะแบบใดบ้างข้อแรกเลยนะคะเรามาดูกันก่อนที่รูปแบบที่รัฐบาลกลางมีบทบาทหลักในการพัฒนาคีย์เวิร์ดหรือจุดเน้นของแบบแรกเนี่ยจำไว้เลยนะคะว่ารัฐบาลกลางจะควบคุมนะคะชี้นำทุกอย่างส่วนมากแล้วเนี่ยรูปแบบนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบที่ใช้กันในประเทศที่มีระบอบสังคมนิยมนะคะเป็นยังไงนะคะรัฐบาลกลางย่อมเป็นผู้มีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศและเป็นผู้ที่กำหนดนโยบายแผนโครงการในทุกระดับนะคะทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นด้วยหมายความว่ายังไงหมายความว่านโยบายเขาจะเรียงมาเป็นชุดเลยนะคะมีนโยบายของรัฐบาลกลางแปลงไปสู่ท้องถิ่นโดยที่ท้องถิ่นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดเองที่เขาเรียกว่ารูปแบบที่รัฐบาลกลางนะคะมีบทบาทหลักในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่องค์กรปกครองหลักที่จะทำหน้าที่ในการพัฒนาเมืองนะคะถ้าเป็นรูปแบบแรกนะที่เน้นไปที่อำนาจตัดสินใจของรัฐบาลกลางเนี่ยท้องถิ่นจะเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยงานเฉยๆนะคะหรือในบางหลายๆกรณีเลยเป็นเพียงแค่ผู้ตอบสนองนโยบายเท่านั้นตัวอย่างนะคะประเทศสังคมนิยมเช่นรัฐบาลจีนนะคะหรือประเทศที่ไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมากก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้อดีคืออะไรข้อดีคือมันจะมีเอกภาพในเชิงของนโยบายเนี่ยค่อนข้างสูงเนื่องจากนโยบายเขาไม่มีแตกแถวเลยถูกไหมคะรัฐบาลกลางมอบให้ภูมิภาคมอบให้ท้องถิ่นทุกอย่างอยู่ในเส้นแนวเดียวกันนะคะจุดแข็งเลยคือมีความเป็นเอกภาพที่สูงแต่จุดอ่อนล่ะคืออะไรเนื่องจากมันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคะจึงเป็นจุดอ่อนที่ว่าเป็นการละเลยเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นสมมุติว่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะรัฐบาลกลางมีนโยบายสร้างเขื่อนสักที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นแบบแรกที่รัฐบาลกลางตัดสินใจทุกอย่างประชาชนในพื้นที่ไม่มีโอกาสเลือกเลยถ้าเขาจะสร้างเขื่อนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรต้องย้ายบ้านตามที่เขาบอกเท่านั้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียถูกไหมคะแต่ข้อเสียที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำคือเจตนารมณ์ของประชาชนและเสียงของประชาชนจะถูกละเลยนะในแบบแรกนะคะต่อมาเรามาดูรูปแบบที่สองกันบ้างรูปแบบที่สองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นขั้วตรงข้ามกับแบบแรกเลยนะคะแบบที่สองเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นมีบทบาทหลักในการพัฒนาตัวอย่างของประเทศในลักษณะนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยนะคะจะเป็นประเทศที่เน้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะคะรัฐบาลท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรหลักของประชาชนในท้องถิ่นจะเป็นผู้มีบทบาทหลักในการบริหารการพัฒนาการพัฒนาเมืองในประเทศดังกล่าวนี้จึงดำเนินไปตามระบอบการเมืองท้องถิ่นและกระบวนการบริหารท้องถิ่นเป็นหลักมีความสอดคล้องนะคะนี่คือข้อดีนะมีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเต็มที่นะคะซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นไปอย่างยั่งยืนในระยะยาวทีนี้ลองมาดูแบบที่3กันบ้างนะคะแบบที่3เนี่ยเขาเรียกว่าแบบผสมผสานคำถามคือนะผสมระหว่างอะไรก็ผสมระหว่างการที่มีรัฐบาลกลางเป็นตัวหลักในการตัดสินใจกับการผสมระหว่างท้องถิ่นเป็นตัวหลักในการตัดสินใจนะคะมียังไงนะคะมาดูนะคะทั้งรัฐบาลกลางและท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาช่วยกันนะร่วมด้วยช่วยกันทำนะคะลักษณะเป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่นในการดำเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้นโยบายสาธารณะเพื่อประชาชนแต่ทีนี้เนี่ยรูปแบบที่3นะคะซึ่งเป็นแบบผสมเนี่ยนะคะหรือแบบมิกซ์เนี่ยนะคะมักเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการที่มีหน่วยงานพัฒนาจำนวนมากนักศึกษาลองจินตนาการนะภาครัฐส่วนกลางเนี่ยเขาก็ส่งคนของเขาเข้ามาดูแลท้องถิ่นก็มีหน่วยงานของตัวเองเข้ามาดูแลพอคนมันมากเข้าหลายหน่วยงานมากปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดคือความทับซ้อนกันของหน้าที่ที่ไม่ชัดเจนนะคะนอกจากนี้เนี่ย

ยังเกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุนะคะทีนี้พามาสู่ความขัดแย้งกันได้ปัญหาที่สำคัญที่สุดของข้อนี้เหมือนที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วเนี่ยเราต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่นะคะไม่ให้ส่วนงานที่มาจากรัฐบาลกลางหรือท้องถิ่นเนี่ยทำงานแทรกแซงกันเองซึ่งจะนำมาซึ่งความขัดแย้งและสิ้นเปลืองงบประมาณในอนาคตทุกหน่วยงานทำงานมีโครงการนะมีการจ้างบุคลากรมีเงินมีงบประมาณของตัวเองนะคะถ้าหน้าที่มันทับซ้อนกันเนี่ยเขาเรียกว่าการใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลืองและก็ไม่ถูกต้องนะคะทีนี้เราลองมาดูกระบวนการบริหารการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะการกำหนดนโยบายพัฒนาอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่านโยบายเนี่ยเป็นตัวกำหนดเป้าหมายกำหนดวิสัยทัศน์กำหนดสิ่งที่ท้องถิ่นต้องการจะเป็นถ้าอยากจะรู้ว่าเมืองนั้นๆเนี่ยหรือพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองเนี่ยจะพัฒนาไปทางไหนเราต้องดูที่นโยบายเป็นหลักเป็นตัวตั้งต้นนะคะนอกจากนั้นยังจะต้องมีการจัดทำแผนและโครงการเพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมด้วยนะคะและต้องมีการบริหารโครงการพัฒนานะคะและควบคุมตรวจสอบประเมินผลอาจารย์อยากจะเน้นที่การควบคุมตรวจสอบนะคะว่าต้องตรวจสอบจากทั้งหน่วยงานภายในท้องถิ่นโดยภายนอกท้องถิ่นและที่สำคัญที่สุดประชาชนในพื้นที่นะคะต้องมีส่วนในการตรวจสอบด้วยเพื่อการันตีความโปร่งใสนะคะการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยในส่วนนี้นะคะเราก็จะมาลงรายละเอียดนะคะของกรณีศึกษาของการพัฒนาเมืองหรือพื้นที่เขตเมืองที่สำคัญที่น่าสนใจในประเทศไทยนะคะเรามาดูกันนะคะก่อนที่จะไปลงในเคสสตัดดี้หรือกรณีศึกษาเนี่ยเราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าโครงสร้างนะคะการบริหารการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยเนี่ยโดยมากเขามีโครงสร้างยังไงนะคะอันแรกเลยนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าโครงสร้างนะคะขององค์การบริหารการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบการบริหารการพัฒนาเมืองควรเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมนะคะกับเมืองนั้นๆนะคะซึ่งทำให้ท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจอัตตานัตหรือมีความเป็นอิสระในการกำหนดโครงสร้างการบริหารของตนเองจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าองค์กรทุกประเภทไม่เว้นแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะการจัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมกับบริบทของปัญหาหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นและมีส่วนสำคัญมากๆนะคะกับประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรต่อมานะคะเรามาดูอำนาจของท้องถิ่นในการบริหารการพัฒนาเมืองกันบ้างนะคะท้องถิ่นได้รับอำนาจมาจากใครท้องถิ่นเนี่ยได้รับการกระจายอำนาจมาจากรัฐบาลกลางนะคะอำนาจที่ท้องถิ่นถืออยู่ตามกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าอำนาจอัตตานัตนะคะส่วนอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นในการพัฒนาเมืองเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายที่กฎหมายกำหนดนะคะโดยมากก็จะเป็นเรื่องทั่วไปนะคะในการดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขการจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเรามาดูการดำเนินการบริหารการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันบ้างนะคะข้อแรกนะต้องวางนโยบายก่อนเมื่อมีนโยบายแล้วเนี่ยก็ต้องมีบุคลากรนะคะในการที่จะจัดทำนโยบายนั้นหรือในการที่จะนำนโยบายไปปฏิบัตินะคะต้องมีงบประมาณในการที่จะอัดฉีดทุกโครงการภายใต้นโยบายและแผนเนี่ยให้เป็นไปตามที่เราวางเป้าเอาไว้นะคะและต้องมีการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรจากภายนอกภายในนะคะและที่สำคัญที่สุดที่อยากจะเน้นในหน่วยนี้เลยเนี่ยคือการตรวจสอบที่มาจากภาคประชาชนนะคะโดยมากโดยทั่วไปเนี่ยประชาชนมีอำนาจตรวจสอบแค่เพียงขอคำชี้แจงถูกไหมคะสอบถามแต่การตรวจสอบที่แท้จริงในการทำงานเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปนั่งร่วมเวลาที่เขาประชุมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบและลำดับความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเนี่ยมันจะการันตีถึงความโปร่งใสในการทำงาน

ของท้องถิ่นได้มากเลยนะคะต่อมานะคะเรามาดูโครงสร้างการบริหารการพัฒนาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยกันบ้างขึ้นชื่อว่าการพัฒนาเมืองนะคะอย่าลืมว่าเรื่องที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงการพัฒนาเขตพื้นที่ชนบทนะคะเราพูดถึงเขตเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีหลายประเภทมากแต่ถ้าพูดถึงการพัฒนาเมืองให้จำไว้เลยนะคะมันจะมีแค่3รูปแบบเท่านั้นนะคะคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะและก็เทศบาลเนาะส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยโดยมากมักจะเป็นอบต.ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมันไม่ใช่เขตเมืองนะคะดังนั้นในหน่วยนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นองค์กรท้องถิ่นที่ทำหน้าที่สำคัญที่สุดนะคะในการพัฒนาเมืองให้จำเอาไว้เลยนะคะว่าคือเทศบาลนะเพราะว่าเทศบาลเนี่ยโดยมากเขาจะถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อพื้นที่หนึ่งเนี่ยมีความเจริญเป็นเมืองมีประชาชนอยู่กันมากมีอัตรากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มากถึงได้ยกระดับเป็นเมืองนะคะเมื่อเป็นเมืองแล้วจึงเป็นเทศบาลนะคะต่อไปนะคะมาดูโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งถือว่าเป็นองค์กรหลักในการบริหารการพัฒนาเมืองนะคะมี2ฝ่ายจำง่ายมากเลยนะคะฝ่ายนิติบัญญัติหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฝ่ายสภานะคะแล้วก็ฝ่ายบริหารที่ทำหน้าที่ในการจัดทำนโยบายสองอันนี้เนี่ยทำหน้าที่คานอำนาจกันนิติบัญญัติตรวจสอบฝ่ายบริหารบริหารก็มีบทบาทที่จะทำงานเพื่อประชาชนถูกไหมคะลักษณะคล้ายๆไม่เหมือนซะทีเดียวนะแต่คล้ายกับรัฐบาลกลางของประเทศเลยเพียงแต่ว่าที่ท้องถิ่นเนี่ยไม่มีตุลาการเท่านั้นเองนะจำเลยนะคะเผื่อข้อสอบจะออกนะโครงสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในไทยเนี่ยมีแค่2ฝ่ายเท่านั้นนะคะสภาหรือนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารโดยทั่วไปแล้วเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแบ่งส่วนงานราชการนะคะเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะคือการแบ่งส่วนตามภารกิจนะคะและการแบ่งส่วนตามพื้นที่การแบ่งส่วนตามภารกิจเนี่ยโดยมากก็จะแบ่งตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครนะคะจะมีการแบ่งส่วนราชการตามพื้นที่ถามว่าแบ่งยังไงแบ่งเขตถูกไหมคะกรุงเทพมี50เขตเป็นต้นนะวิธีการจำง่ายๆเลยก็คือมีแบ่ง2แบบตามภารกิจตามพื้นที่ถ้าเป็นอปทหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่มากๆจำกรุงเทพเอาไว้แบ่งตามพื้นที่นะคะต่อไปนะคะเรามาดูอำนาจของท้องถิ่นในการบริหารพัฒนาเมืองอาจารย์ทวนให้อีกรอบนะถ้าพูดถึงการบริหารการพัฒนาเมืองนะคะให้คิดถึงเทศบาลเอาไว้เลยนะมันจะไม่ใช่ท้องถิ่นที่เป็นอบต.นะคะมันจะเป็นเทศบาลนะคะเทศบาลมีอำนาจอัตนัตจากการกระจายอำนาจของรัฐบาลกลางผ่านอะไรจึงมีอำนาจนี้ด้วยการถือกฎหมายนะคะอำนาจในการทำสิ่งต่างๆของท้องถิ่นเนี่ยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมีกฎหมายอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอันแรกเลยนะคะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าท้องถิ่นทั่วประเทศเลยนะเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542จำปีด้วยนะคะห้ามลืมปีเนาะนะคะเทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นองค์กรระดับล่างเนี่ยนะคะมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันรวม31ประการนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นองค์กรระดับบนเนี่ยดูแลรับผิดชอบพื้นที่ทับซ้อนนะคะกับองค์กรระดับล่าง3องค์การมีอำนาจรวมกัน29ประการนะคะกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ของทั้งองค์กรระดับบนและล่างรวมกันรายละเอียดเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถไปอ่านในหน่วยได้นะคะว่า31ประการมีอะไรบ้าง29ประการมีอะไรบ้างอันนี้เขาพูดรวมๆถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปทุกแบบแต่ถ้าเป็นสำหรับการพัฒนาเมืองอาจารย์เน้นอีกครั้งว่ามันจะต้องเป็นเทศบาลนะคะทีนี้มาดูนะคะการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราเลือกมาเป็นกรณีศึกษานะคะอันแรกเลยเทศบาลนครนนทบุรีนะคะมสท.ของเราเนี่ยก็อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครนนทบุรีด้วยเห็นไหมคะพอมันเป็นการ
พัฒนาเมืองปั๊บ

มันจะต้องเป็นเรื่องของเทศบาลทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเทศบาลในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะเทศบาลนครนนท์ที่เรียกสั้นๆนะมีอะไรบ้างมาดูนะคะเขามีเป้าหมายที่จะพัฒนาจังหวัดสู่สังคมน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัยทันสมัยนะคะเพื่อเป็นเมืองต้นแบบแห่งอนาคตมีการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงนะคะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ก้าวหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายทั่วทั้งจังหวัดนะคะมีการสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาดูแผนของเขาบ้างนะคะยุทธศาสตร์ที่1นะพัฒนานะคะเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุขยุทธศาสตร์ที่2นะคะเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะยุทธศาสตร์ที่3พัฒนาด้านเศรษฐกิจนะยุทธศาสตร์ที่4ด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะด้านที่5บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน6นะคะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมโดยสรุปเลยทุกด้านเนี่ยเป็นแผนที่สอดคล้องกับอะไรนักศึกษาลองสังเกตสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของเรานี่เองนะคะเป้าประสงค์ก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะเพื่อให้ประชาชนและสังคมมีความเจริญขึ้นทำไมถึงยกเคสนี้มาเป็นตัวอย่างเพราะมันเป็นการพัฒนารอบด้านที่ดูทั้งความยั่งยืนเศรษฐกิจประชาชนนะคะไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนาะทีนี้มาดูเคสสตัดดี้ที่2กันบ้างนะคะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดนี่เขาดังมากนะคะในเรื่องของการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะเขาจะมีการวิเคราะห์แผนความเสี่ยงในทุกๆปีนะคะเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมทำให้เขาสามารถคิดนโยบายกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยได้อย่างตรงและตอบโจทย์กับประชาชนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่สำคัญที่สุดนะคะของการพัฒนาเมืองที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดูไม่ว่าจะเป็นในเคสของเทศบาลนครนนทบุรีนะคะหรือเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสองส่วนนี้ก็จะทำให้นักศึกษาทราบเลยว่าการวางแผนการพัฒนาเมืองที่ดีเนี่ยจะต้องไม่ได้มองแต่ตัวเองนะแน่นอนว่าสำคัญที่สุดต้องดูว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการอะไรแต่แผนที่ดีต้องเชื่อมโยงกับแผนของภาครัฐข้างบนด้วยนะคะหมายความว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเชื่อมลงมาเป็นแผนของจังหวัดเป็นแผนของท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชนความเชื่อมโยงของแผนในลักษณะนี้เนี่ยจึงจะเป็นที่มานะคะของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่นักศึกษาสามารถไปหาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน่วยการเรียนค่ะ

0: สนใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์025033612
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

วัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้ก็คือเรามาเรียนรู้กันในหนึ่งคือเรื่องหนี้สินหมุนเวียนประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับก็ในหน่วยนี้นะครับจะกล่าวถึง3เรื่องหลักใหญ่ๆก็คือตัวที่เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับที่เราควรจะรู้จักก็คือตัวหนี้สินหมุนเวียนนะครับก็พูดถึงตัวความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนนะครับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัฒนาการเงินนะครับนึกถึงในงบนะครับก็คืองบฐานะการเงินนะครับชื่อใหม่เราชื่องบฐานะการเงินนะครับตัดคำว่าแสดงออกไปนะครับก็คือเดิมสุดก็คืองบดุลเดิมนะครับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับในตรงงบฐานะการเงินก็คือสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะครับถ้าเกิดเรามองดูด้านหนึ่งของงบฐานะการเงินก็แสดงถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการก็คือสินทรัพย์นะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับเป็นภาระผูกพันก็คือตัวหนี้สินนะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งก็คือเป็นส่วนของเจ้าของนะครับเป็นส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์นะครับหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วนะครับได้ถึงสมการบัญชีนะครับสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะครับถ้าย้ายข้างมาส่วนของเจ้าของก็คือเอาสินทรัพย์มาหักด้วยตัวหนี้สินทั้งสิ้นออกไปนะครับดูความหมายของหนี้สินก่อนนะครับนักศึกษานึกถึงตัวกรอบแนวคิดสำหรับการทางการเงินให้คำนิยามว่าหนี้สินหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงภาระผูกพันของปัจจุบันของกิจการนะครับในการโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลเหตุการณ์ในอดีตนะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อมาก็มีภาระผูกพันแล้วนะครับในอนาคตก็ต้องมีการจ่ายชำระหนี้นะครับจากการซื้อสินค้าจากเจ้าหนี้ตัวนี้นะครับกรอบแนวคิดนะครับกล่าวถึงว่าหนี้สินจะมีอยู่ได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์3ข้อดังนี้นะครับข้อที่1คือมีภาระผูกพันนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกิจการที่ไม่สามารถหลีกได้นะครับมีภาระผูกพันนะครับเกิดจากการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะเป็นภาระผูกพันที่ต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจออกไปนะครับต้องโอนจ่ายชำระหนี้ออกไปนะครับและเป็นภาระผูกพันที่เป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ที่เราไปทำอะไรไว้นะครับไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อไปกู้ยืมเงินจากธนาคารนะครับส่งผลให้การต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้คือความหมายของหนี้สินนะครับการว่ารายการนะครับก็คือรับรู้รายการคือภาษาบัญชีคือการที่เราเดบิตเครดิตนะครับก็ในงบการเงินนะครับเมื่อไหร่นะครับเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันนะครับเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตนะครับแล้วก็มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์ออกไปนะครับก็คือค่อนข้างแน่จะต้องจ่ายชำระหนี้นั้นนะครับแล้วก็สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้น่าเชื่อถือนะครับมูลค่าวัดได้อย่างไรนะครับก็มาจากตัวเอกสารการก่อหนี้นะครับสัญญาเงินกู้นะครับหรือว่าใบแจ้งหนี้ต่างๆเหล่านี้นะครับถ้ามีเข้าเงื่อนไขนะครับ3ข้อนี้นะครับนักบัญชีเราก็เดบิตเครดิตได้เลยนะครับแต่ถ้าดูหลักง่ายๆแบบนี้นะครับเราบอกว่าจากตารางนะครับกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันหรือไม่ถ้ามีเรามาดูอันที่2ต่อนะครับมีไว้ได้ค่อนข้างแน่ไหมค่อนข้างแน่นะครับที่จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจถ้ามีปุ๊บมาดูขั้นต่อมานะครับวัดมูลค่าผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็จะกลายเป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเรารู้จักกันนะครับถ้าใช่ปุ๊บเป็นหนี้สินละที่ต้องบันทึกบัญชีในงบการ

นะครับตรงนั้นโอเคไหมครับก็นี่คือแผนผังการตัดสินใจการรู้หนี้สินในงบฐานะการเงินนะครับหลักใหญ่ก็คือต้องเข้าเกณฑ์มีภาระผูกพันเป็นได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียไปก่อนเชิงเศรษฐกิจนะครับวัดมูลค่าผูกพันที่น่าเชื่อถือนะครับสามข้อนี้เป็นเกณฑ์การรายการนะครับนะครับถ้าดูประเภทของหนี้สินนะครับเราดูอาจจะแยกได้ตามนี้นะครับหนึ่งก็แยกตามเกณฑ์กำหนดเวลาชำระหนี้นะครับก็คือหนึ่งดูถึงชำระหนี้ภายในเมื่อไหร่นะครับถ้าชำระภายใน1ปีก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับถ้าเกิน1ปีเราเรียกหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับถ้าดูอีกเกณฑ์นึงนะครับการจำแนกตามเกณฑ์และเวลาที่จ่ายชำระหนี้นะครับถ้าเกิดบอกว่าหนี้สินที่ทราบจำนวนที่จ่ายชัดเจนนะครับจ่ายรู้จำนวนชัดเจนก็คือเนี่ยก็คือแบ่งตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นมีบินค่าน้ำค่าไฟระบุได้ชัดเนี่ยก็คือจ่ายชัดเจนอีกตัวนึงประมาณการหนี้สินนะครับจำนวนเงินไม่ทราบแน่นอนด้วยทั้งจำนวนเงินกับจังหวะเวลานะครับกิจการต้องมีการประมาณขึ้นมาถ้าอีกเกณฑ์นึงดูการจำแนกหนี้สินตามเกณฑ์การเกิดขึ้นของหนี้สินนะครับถ้าเป็นตัวหนี้สินคือเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับอีกตัวนึงคือยังไม่ทราบแน่นอนนะครับเลยว่าหนี้สินอาจเกิดขึ้นเช่นพวกคดีความฟ้องร้องต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือการจัดประเภทหนี้สินได้ตาม3เกณฑ์นะครับเรามาดูหนี้สินหมุนเวียนก่อนนะครับคือส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อสินค้าบริการมาใช้ในการงานตามปกตินะครับอย่างเช่นไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อมานะครับหรือกล่าวโดยได้ว่าเกิดตามวัฏจักรการงานตามปกติของธุรกิจนั่นเองนะครับต้องชำระภายใน1ปีนะครับอันนี้คือเรียกเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับตัวอย่างหนี้สินหมุนเวียนมีอะไรบ้างนะครับมีเยอะแยะนะครับถ้าเกิดเราดูในเอกสารประกอบคำสอนนะครับในเล่มนี้จะบอกถึงอะไรบ้างนะครับอย่างเช่น1เงินเบิกเงินธนาคารนะครับก็คือกู้ยืมจากธนาคารมาก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับระยะสั้นแล้วมีการจ่ายชำระภายใน1ปีนะครับเจ้าหนี้การค้าเราซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะครับตัวเงินจ่ายระยะสั้นก็คือกู้เงินมาโดยออกตัวเงินจ่ายนะครับตัวเงินจ่ายก็คือเป็นบัญชีประเภทของเจ้าหนี้นั่นเองนะครับตรงนั้นนอกจากมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่สำคัญอื่นๆอีกนะครับก็เป็นตัวอย่างหนี้สินหมุนเวียนนะครับอย่างเช่นเงินเดือนค่าแรงค้างจ่ายนะครับจ่ายให้กับพนักงานนะครับดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายนะครับเรากู้เงินมาจากธนาคารนะครับก็มีตัวดอกเบี้ยเกิดขึ้นนะครับถ้าค้างจ่ายก็คือยังไม่จ่ายชำระก็เป็นตัวหนี้สินนะครับโบนัสพนักงานค้างจ่ายนะครับก็คือเป็นจ่ายให้กับพนักงานนะครับถึงกำหนดจ่ายนะภายในเมื่อไหร่ก็คือเป็นตัวหนี้สินภาษีเงินได้หนี้บุคคลค้างจ่ายนะครับเป็นภาษีที่จ่ายกับกรมสรรพากรนะครับตรงนี้นะครับมีอะไรอีกครับเงินปันผลค้างจ่ายก็คือกรณีที่กิจการจ่ายต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นนะครับรายได้รับล่วงหน้าได้รับเงินมาก่อนนะครับแต่มีภาระผูกพันต้องไปบัตรตามนะครับอย่างเช่นบอกว่าได้เงินมาก่อนนะครับล่วงหน้าแต่ยังไม่จ่ายยังไม่มีการอะไรครับยังไม่มีการส่งมอบสินค้าบริการนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนี้สินมีภาระผูกพันที่กิจการต้องไปบัตรตามนะครับมีอย่างอื่นอีกครับภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเงินมัดจำรับนะครับรับมาจากบุคคลอื่นนะครับถึงเวลาก็ต้องมีการจ่ายคืนให้กับบุคคลอื่นนั้นนะครับหนี้สินระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน1ปีนะครับอย่างเช่นกิจการมีกู้เงินมา10ล้านบาทนะครับกำหนดชำระภายใน5ปีถ้าเกิดถ้าปีหน้าต้องจ่ายชำระแล้ว1ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นต้องโอน1ล้านบาทมาเป็นตัวหนี้สินหมุนเวียนนะครับนอกจากนั้นมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องอีกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหมุนเวียนนะครับเจ้าหนี้การค้านะครับเรามาดูวิธีการบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับรายการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้การค้ามีอะไรบ้างนะครับโดยนิยามเจ้าหนี้การค้าหมายถึงหนี้สินหรือภาระผูกพันที่กิจการมีต่อบุคคลภายนอกนะครับเนื่องจากมีการซื้อสินค้าบริการมานะครับอย่างเราบอกว่ากิจการกู้ซื้อสินค้ามาแต่ยังไม่ได้ชำระราคาแก่ผู้ขายนะครับโดยปกติผู้ขายมักจูงใจให้กิจการชำระเงินภายในเวลาอันสั้นนะครับด้วยการให้ส่วนลดนะครับเรามารู้จักประเภทของส่วนลดละกันนะครับมีอะไรนะครับบอกว่าการเป็นที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้าจะถือเอาวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในสินค้าบริการนั้นเป็นวันที่หนี้สินเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นลองดูรู้จักกับส่วนลดนะครับซึ่งมีอยู่2ประเภทดังนี้นะครับก็คือส่วนลดการค้ากับส่วนลดเงินสดนะครับเรามาดูนะครับตัวแรกก่อนนะครับส่วนลดการค้านะครับหรือ trade discount คืออะไรนะครับหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ขายยอมลดให้กับผู้ซื้อทันทีเพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อจำนวนมากนะครับตัวนี้นะครับผู้ขายและผู้ซื้อจะไม่ลงรายการส่วนลดการค้าใน

ุดบัญชีของตนนะครับโดยจะลดได้ยอดสุทธินะครับบางทีเราเรียกว่าส่วนลดปริมาณนะครับซื้อมากๆก็จะลดให้เลยนะครับนะครับลองดูตัวอย่างบันทึกบัญชีส่วนลดนะครับก็คือบริษัทไทยค่าจำกัดซื้อสินค้าจากร้านยุทธยา 10,000 หน่วยนะครับราคาหน่วยละ20บาทผู้ขายให้ส่วนลดการค้า 2% นะครับดังนั้นบริษัทได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับก็คือ 2% คูณด้วยยอดที่มีการซื้อก็คือ 200,000 มาจากอะไร

ขายกันนะครับก็คือออกยอดเท่ากับ 196,000 นะครับเพราะนั้นเงินสุบัญชีของผู้ซื้อผู้ขายก็ลงด้วยยอดสุทธิตัวนี้นะครับนะครับอีกตัวนึงคือส่วนลดเงินสดนะครับหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ขายยอมลดให้กับผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดนะครับเป็นการจูงใจให้ผู้ซื้อนำเงินสดมาชำระเร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้จักเทอมของคำที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นคำว่า 2/10 n/30 หมายความว่าอะไรนะครับหมายถึงว่าผู้ซื้อต้องชำระเงินภายในเวลาภายใน30วันนับจากวันที่ไปกำสินค้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดชำระภายใน10วันก็จะได้รับส่วนลด 2% ใช่นะนะครับแบบนั้นนะครับอีกตัวหนึ่งที่รู้จักนะครับก็คืออย่างเช่น 2/EOM EOM ย่อมจาก end of month นะครับ n/60หมายถึงผู้ซื้อต้องชำระเงินภายใน60วันนับจากวันที่ไปกำสินค้านะครับแต่ถ้าชำระภายในเดือนที่ซื้อเลยนะครับจะได้ส่วนลด 2% นะครับนะครับการแสดงรายการนะครับเจ้าหนี้ตัวเงินจ่ายในงบฐานะการเงินนะครับก็แสดงเป็นรายการหมุนเวียนนะครับรายการหมุนเวียนในงบนะครับแต่ถ้าเกิดจำนวนเงินนะครับมีสาระสำคัญก็แยกมาแสดงอีกรายการนึงก็ได้นะครับอย่างเช่นโดยทั่วไปนะจะเห็นว่าเจ้าหนี้กับตัวเงินจ่ายอยู่บรรทัดเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าตัวเงินจ่ายมีสาระสำคัญดึงมาอีกบรรทัดหนึ่งเลยนะครับอีกบรรทัดหนึ่งได้เลยสำคัญดูได้ยังไงครับดูว่ารายการท่านแยกมาเนี่ยทำให้คนที่อ่านงบการเงินเนี่ยตัดสินใจได้ดีขึ้นชัดเจนมากขึ้นก็แยกบรรทัดหนึ่งออกมาได้นะครับกับอันนี้นะครับในบางกรณีตัวเงินจ่ายนะครับครับก็อาจไปเป็นมีการอายุมากกว่า1ปีก็อยู่ภายใต้หมุนเวียนนะครับถ้าเกินกว่า1ปีก็อยู่ภายใต้ไม่หมุนเวียนนะครับในบางกรณีกิจการอันนำสินทรัพย์บางประเภทนะครับเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์ไปค้ำประกันตัวเงินจ่ายก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับในตัวงบการเงินอย่างชัดเจนนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นที่ดินนะครับที่ดิน500,000บาทนะครับวงเล็บหมายเหตุ7ก็ไปอ่านหมายเหตุ7ทางขวามือของท่านนะครับก็คือบอกว่าที่ดินไปค้ำประกันนะครับกิจการนำที่ดินมูลค่า 500,000 บาทไปค้ำประกันตัวเงินจ่ายนะครับเห็นไหมครับมีตัวเงินจ่ายในงบเป็นหนี้สินหมุนเวียน 300,000 บาทนะครับก็มาเปิดเผยบอกว่าในหมายเหตุ8ตัวเงินจ่ายนะครับมูลค่า 300,000 ค้ำประกันโดยที่ดินนะครับนี่ก็คือไปแสดงรายละเอียดนะครับไว้ในงบการเงินนะครับอีกแบบนึงนะครับอาจจะบอกว่าไปในวงเล็บนะครับเลยแทนที่จะเปิดในหมายเหตุก็วงเล็บในตัวหน้างบในงบฐานะการเงินเลยนะครับอย่างนี้บอกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่ดินนำไปค้ำประกันจ่ายมูลค่า 300,000 บาทนะครับส่วนตัวเงินจ่ายนะครับออกยอด 300,000 บาทก็วงเล็บไปเลยค้ำประกันโดยที่ดินมูลค่า 500,000 บาทนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ทำได้นะครับเรามาดูตัวหนี้สินหมุนเวียนอื่นบ้างมีอะไรบ้างนะครับนะครับเพราะว่าแน่นอนก็คือมีตัวเงินเบิกกับธนาคารเงินกู้ยืมนะครับเรากู้เงินจากกิจการมานะครับก็เป็นตัวหนี้สินนะครับโดยปกติก็กำหนดชำระคืนภายใน1ปีนะครับแบบนี้นะครับนะครับตัวโอเวอร์ดราฟต์หรือเงินเบิกจากธนาคารเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับเป็นตัวกำหนดมูลค่าได้แน่นอนนะครับเราแสดงตัวนี้อยู่ในงบฐานะการเงินนะครับภายใต้หัวข้อหนี้สินหมุนเวียนนะครับและกิจการต้องไม่นำยอดเงินเบิกเงินธนาคารมาหักกบกับเงินฝากธนาคารที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเพราะว่าโดยลักษณะของบัญชีต่างประเภทกันนะครับเงินฝากธนาคารก็อยู่ภายใต้อะไรครับสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเงินเบิกเงินธนาคารก็อยู่ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนนะครับแบบนี้นะครับตัวรายการอื่นๆนะครับอย่างเช่นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะครับก็คือเป็นค่าใช้จ่ายให้ประโยชน์กับกิจการแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนะครับก็มีหนี้สินเกิดขึ้นแล้วนะครับเราจะถึงตัวอะไรบ้างเช่นเงินเดือนค้างจ่ายดอกเบี้ยเงินก็ค้างจ่ายค่าน้ำค่าไฟค้างจ่ายเป็นต้นนะครับซึ่งจะถึงกำหนดชำระภายในงวดถัดไปนะครับก็เลยกลายเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับในตัวงบฐานะการเงินนะครับอย่างเช่นตัวอื่นภาษีเงินได้พนักงานค้างจ่ายนะครับก็มีการกฎหมายกำหนดว่าให้ผู้จ่ายเงินได้มีได้หักภาษีจากเงินเดือนนะครับก็รายการบัญชีจะลงยังไงนะครับบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินเดือนเครดิตภาษีเงินได้ของที่จ่ายนะครับแล้วก็ยอดเครดิตก็เป็นยอดสุทธินะครับลองดูตัวอย่างนะครับบริษัทลำพูนจำกัดจ้างพนักงานนะครับซึ่งมีอัตราเงินเดือน 20,000 บาทสมมติพนักงานคนนี้ต้องเสียภาษีเงินได้อัตรา 10% นะครับก็หักหน้าที่จ่ายนะครับ 10% ของยอด 20,000
ก็

รายการง่ายๆเดบิตเงินเดือนค่าแรง 20,000 นะครับเครดิตหักหน้าที่จ่ายนะครับเป็นหนี้สินต้องจ่ายให้กรมสรรพากร 2,000 บาทนะครับแล้วก็ยอดสุทธิที่พนักงานได้รับก็คือยอดเท่ากับ 18,000 บาทนะครับส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายก็เป็นตัวหนี้สินอันหมุนเวียนอันหนึ่งนะครับที่ต้องจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้ธนาคารนะครับที่กู้ยืมเงินมานะครับเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดเวลานะครับแต่รายการมาเชียร์เราลงตามเกณฑ์คงค้างนะครับเราต้องบันทึกตัวหนี้สินเข้ามาในงบนะครับลองดูตัวอย่างนะครับเมื่อ1กันยายนบริษัทน่านจำกัดกู้เงินจากธนาคารมาเป็นเงิน 300,000 บาทครับอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปีครับเวลา3ปีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งทุกวันที่1มีนาคมกับ1กันยายนนะครับเพราะนั้นเราบอกว่าในงบการเงินมีการปิดบัญชีหน้า31ธันวาคมนะครับเราก็จ่ายล่าสุดไป1กันยานะครับนักศึกษาก็นับไปจากกันยาถึงธันวาคือกี่เดือนนะครับเท่ากับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนนะครับ4เดือนมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ยอดเงินต้นนะครับ 300,000 บาทคูณ4เดือน42คูณอัตราดอกเบี้ย 12% ก็ออกมาเท่ากับ 12,000 นะครับก็เดบิตดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย 12,000 ก็เครดิตดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายนะครับเป็นบัญชีหนี้สินนะครับตรงนี้ในงบนะครับตัวอื่นอีกนะครับอย่างเช่นภาษีเงินได้นิพนธ์ค้างจ่ายก็คือภาษีต้องจ่ายให้กับรัฐบาลนะครับตรงนี้นะครับก็คือเมื่อการปิดบัญชีนะครับก็ต้องมีการคำนวณภาษีนะครับที่ต้องมีการเสียให้กับกรมสรรพากรนะครับซึ่งภาษีตัวนี้ก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบฐานะการเงินนะครับลองดูตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจะทำงบรายขาดทุนเมื่อสิ้นงบบัญชี31ธันวาคม X3 นะครับมีกำไรเกิดขึ้น1ล้านบาทนะครับสมมุติเสียอัตราภาษี 20% ครับก็ไปคูณตัวเงินได้เลยนะครับก็เป็นเดบิตภาษีเงินได้ที่เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับ 200,000 เครดิตภาษีเงินได้ที่ผลค้างจ่ายนะครับเป็นบัญชีหนี้สินระยะ 200,000 บาทนะครับก็จะจ่ายให้กับกรมสรรพากรในภายในเวลาที่กำหนดนะครับเวลาจ่ายทำลงรายการยังไงก็ล้างหนี้สินออกไปนะครับเดบิตภาษีก็ได้ที่ผลค้างจ่าย 200,000 ก็เครดิตเงินสดระยะ 200,000 บาทนะครับรายรับล่วงหน้าตัวนี้เป็นบัญชีประเภท1นะครับเป็นหนี้สินที่เกิดจากกิจการรับเงินมาก่อนล่วงหน้ามีภาระผูกพันนะครับซึ่งจะต้องทำให้กับลูกค้านะครับจากการส่งมอบสินค้าบริการต่อไปนะครับตัวนี้นะครับอย่างเช่นรายการลงรายการยังไงบ้างครับกิจการได้เงินมาจากนะครับล่วงหน้าจากบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งครับเป็นเงิน 40,000 บาทนะครับแล้วก็รายการบัญชีเกิดขึ้นก็เดบิตเงินสดได้เงินมา 40,000 บาทเครดิตรายล่วงหน้านะครับก็คือเป็นบัญชีประเภทหนี้สินนะครับมีภาระผูกพันต้องทำให้เขาในอนาคตนะครับงั้นเมื่อภาระผูกพันบรรลุยังไงนะครับบอกว่ากิจการได้มีการส่งมอบสินค้าบริการให้ลูกค้าแล้วก็เดบิตรับล่วงหน้าเครดิตขายนะครับด้วยยอด 40,000 บาทนะครับตรงนี้จะมีบัญชีอื่นอีกเช่นหนี้สินบริเวณอื่นนะครับอย่างเช่นพวกค่าภาษีเงินได้ที่กิจการหักจากเงินเดือนนะครับประมวลรัศดรจ่ายกำหนดว่าผู้จ่ายนะครับต้องมีการหักภาษีไว้ส่วนหนึ่งนะครับต้องมีการส่งไปตรงนี้ก็เป็นบัญชีหนี้สินอย่างหนึ่งนะครับซึ่งกิจการหักไว้แล้วก็ต้องนำส่งให้กับกรมสรรพากรนะครับในงวดถัดมานะครับนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจ่ายเงินเดือนนะครับค่าแรงนะครับจำนวนเท่านี้แสนบาทสมมุติทางที่จ่ายไว้ 3,000 นะครับก็เดบิตเงินเดือนค่าแรงครับเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เครดิตหนี้สินนะครับด้วยยอด 3,000 บาทนะครับที่เหลือก็เป็นยอดสุทธิที่จ่ายให้กับผู้รับบริการตรงนั้นไปนะครับแล้วก็เวลาจ่ายไปก็เดบิตภาษีก็ได้ครั้งที่จ่ายเครดิตเงินสดนะครับให้กับกรมสรรพากรนะครับตัวหนี้สินมูลนิธิตัวนี้รู้จักคือหนี้สินระยะที่1กำหนดชำระใน1ปีนะครับกิจการอาจมีการก่อหนี้ระยะยาวนะครับเพราะนั้นหนี้สินนะครับอาจมีถึงกำหนดชำระภายในงวดหน้านะครับในทางบัญชีบอกว่านั้นก็ต้องโอนส่วนที่กำหนดชำระงวดหน้ามาเป็นตัวหนี้สินนะครับหนี้สินหมุนเวียนนะครับดูตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจำกัดกู้เงินจากธนาคารมา 500,000 บาทสัญญาว่าจะผ่อนชำระเป็นเวลา5ปีเท่าๆกันก็ปีละ 100,000 นะครับถ้าปีหน้าถึงกำหนดชำระนะครับ 100,000 บาทก็ต้องโอนส่วนนี้เป็นแสนบาทมาเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับรายการบัญชีก็ลงง่ายๆแบบนี้นะครับก็เป็นเดบิตเงินกู้ยืมระยะยาวนะครับด้วยยอด 100,000 บาทนะครับแล้วก็เครดิตเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดภายใน1ปีอีก 100,000 บาทนะครับภายใต้ที่จะถึงกำหนดชำระในหน้านะครับ

อีกรายการหนึ่งนะครับคือตัวประมาณการหนี้สินนะครับตัวนี้คืออะไรนะครับประมาณการหนี้สินก็คือมาตรฐานฉบับที่37กำหนดไว้บอกว่านิยามก็คือประมาณการหนี้สินก็คือหนี้สินที่มีความแน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงินจังหวะเวลานะครับก็คือไม่แน่นอนว่าจะต้องจ่ายชำระเมื่อไหร่ด้วยจำนวนเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับการวัดมูลค่าล่ะครับนะครับบอกว่าประมาณการหนี้สินนะครับเขาบอกว่าตัวหนึ่งที่รู้จักเป็นพันธบัตรตามกฎหมายก็ได้นะหรือจากการอนุมานนะครับตามกฎหมายนั่นหมายถึงอะไรครับกฎหมายหมายถึงว่าพันธบัตรตามที่ต้องอย่างเช่นตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับนะครับอย่างเช่นตัวประมาณการหนี้สินที่กิจการต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายในการกำจัดมลพิษนะครับตรงนี้แล้วก็คืออันนี้คือตามกฎหมายนะครับอีกรายการคือจากการอนุมานนะครับเป็นเหมือนคล้ายไม่ใช่ตามกฎหมายแต่เป็นแบบแผนว่ากิจการเนี่ยต้องมีการจ่ายนะครับให้กับอีกบุคคลหนึ่งนะครับเป็นสร้างความเข้าใจมูลความจริงว่ากิจการต้องจ่ายต้องรับผิดชอบรายการตัวนี้นะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการมีนโยบายในการรับประกันซ่อมฟรีให้กับลูกค้านะครับนะครับในการซื้ออุปกรณ์นี้ไปนะครับหรือนโยบายสิ่งเกี่ยวสิ่งแวดล้อมนะครับว่าจะมีการจ่ายชำระต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือภาระจากการอนุมานนะครับอันนี้รู้จักคำเอาไว้นะครับเพราะลงรายการก็ง่ายๆนะครับบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวครึ่งเครดิตประมาณการหนี้สินนะครับตรงนี้นะครับในการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สินก็วัดด้วยประมาณมูลค่าที่ดีที่สุดนะครับมาตรฐานก็บอกว่าภาษาอังกฤษคือ the best estimateนะครับประมาณการที่สุดคือตัวผู้บริหารนักวิจัยรู้ดีนะครับว่าจะยอดเท่าไหร่นะครับแล้วตัวอย่างวันที่30มีนาคมบริษัทพิซซ่าโลกขายโทรทัศน์ให้กับลูกค้า 10,000 บาทประมาณว่าจะมีค่าใช้จ่ายรับประกันเกิดขึ้น 10% ของค่าขายนะครับเพราะนั้น10% อันนี้คือเกิดจากการประมาณนะครับเพราะนั้นลงรายการยังไงนะครับ 10% ของค่าขายก็คือ500บาทนะครับนะครับลองดูตอนขายก็เดบิตเงินสดเครดิตขายนะครับก็ได้ยอด 10,000 บาทนะครับแล้วก็บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยประมาณการที่ดีที่สุดนะครับก็คือ 10% นะครับของยอด10,000 บาทนะครับก็คือเท่ากับ 1,000 บาทเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตประมาณการหนี้สินนะครับลูกค้ามาใช้บริการนะครับด้วยยอดก็มีการจ่ายเงินสดออกไปก็ล้างประมาณการหนี้สินออกไปนะครับ500ก็เครดิตเงินสด500บาทนะครับประมาณการหนี้สินแสดงในงบอะไรนะครับอยู่ในงบฐานะการเงินอยู่ภายใต้หมุนเวียนนะครับถ้าเกิดมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใน1ปีนะครับก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับถ้าเกิดถ้าจ่ายชำระเกินกว่า1ปีก็อยู่ภายใต้หนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับนะครับนี่แสดงรายการให้เห็นนะครับในตัวหน้างบนะครับเราจะเห็นนะครับตัวประมาณการหนี้สินนะครับในหมายเหตุ7นะครับก็อันนี้คือจำนวนชำระภายในงวดหน้าภายใน1ปียอด 120,000 บาทนะครับหมายเหตุ7เขาพูดถึงอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าก็มียอดเคลื่อนไหวนะครับมีการตั้งต้นงวดนะครับได้ยอด 60,000 บาทนะครับมีการตั้งเพิ่มระหว่างปีได้ยอด 80,000 บาทนะครับหากตัดออกระหว่างปีไปมีการใช้ไปนะครับก็คือยอด 20,000 ก็ออกยอดมา 120,000 นะครับก็เปิดเผยหมายเหตุสักนิดนึงนะครับประมาณการหนี้สินแสดงจำนวนซึ่งสำหรับการเรียกร้องการรับประกันความสินค้าที่ว่าจะเกิดขึ้นจากการขายสินค้าที่ขายไปนะครับและคาดว่ารายจ่ายจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีหน้านะครับอันนี้เป็นตัวประมาณการหนี้สินนะครับที่เปิดเผยในหมายเหตุนะครับอีกรายการหนึ่งนะครับที่กล่าวถึงในหน่วยที่1นี้ก็คือตัวหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับภาษาอังกฤษก็คือ contingent liability นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือถ้าเอกสารได้อ่านนะครับในหน่วยจะเห็นว่ารายการนี้เป็นรายการที่ยังไม่สามารถบันทึกในงบการเงินได้นะครับก็คืออย่างมากก็อยู่ในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับก็คือพูดง่ายภาษาอังกฤษคือเดบิตเครดิตไม่ได้เพราะมันไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการนะครับรายการต้องเกิดแน่วัดได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับตัวอย่างนี้สิอาจเกิดขึ้นก็มีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นบอกว่าการถูกฟ้องร้องคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับมีคดีความฟ้องร้องยังไม่แน่ยังไม่จบนะครับการถูกประเมินภาษีย้อนหลังนะครับโดยกรมสรรพากรหรือหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะครับการค้ำประกันหนี้สินนะครับเป็นค้ำประกันหนี้กับบุคคลอื่นหรือค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องตัวนี้เป็นที่อาจเกิดขึ้นนะครับยังไม่ถึงที่สุดนะครับถ้าถึงที่สุดก็คือศาล
ดีตัดสินมาจบนะครับแล้วยอมมูลค่าเท่าไหร่ตอนก็คือจะกลายเป็นหนี้สินที่บันทึกในงบการเงินนะครับการแสดงรายการหนี้สินนี่อาจเกิดขึ้นและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับที่อาจเกิดขึ้นนะครับก็ในตัวนี้จะมีตัวอย่างให้ท่านเห็นเลยนะครับเยอะนะครับในการเปิดเผยข้อมูลหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้นะครับภาษีเงินได้บริษัทชุมพรจำกัดแสดงรายการกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับวันที่31ธันวาคมดังนี้นะครับหมายเหตุ15บริษัทได้รับแจ้งจากการประมูลภาษีสำหรับปี X5 และ X6 เป็นเงิน10ล้านบาทบริษัทได้อุทธรณ์การประเมินภาษีนี้ต่อกรรมการอุทธรณ์ภาษีของกรมสรรพากรแล้วตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายบริษัทเชื่อว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริษัทนะครับคือรายการก็ยังไม่แน่ท่านอย่างมากก็เปิดเผยในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับเพราะในหน่วยนี้นะครับเราได้เรียนรู้นะครับใน3เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องหนี้สินหมุนเวียนนะครับประมาณการหนี้สินเกิดขึ้นนะครับนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับคือรู้จักลักษณะของประเภทของหนี้สินหมุนเวียนนะครับประมาณการหนี้สินนะครับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับหรือว่านะครับเรื่องหนี้สินหมุนเวียนก็จะพูดถึงตัวรายการบัญชีหลายรายการนะครับเจ้าหนี้การค้าเงินบริษัทธนาคารนะครับรวมถึงเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระใน1ปีนะครับมีวิธีการบัญชียังไงประมาณการหนี้สินนักศึกษาจะทราบถึงว่านิยามประมาณการหนี้สินคือหนี้สินที่ไม่แน่นอนเรื่องจำนวนเงินจังหวะเวลานะครับเพราะนั้นผู้บริหารกิจการก็ตั้งโดยประมาณการที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้นะครับ the best estimate ตั้งขึ้นมานะครับนักศึกษารู้ถึงวิธีการที่เกิดขึ้นนะครับอีกรายการหนึ่งนะครับตัวหนี้สินอาจเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ไม่เข้าเกณฑ์การรายการนะครับอย่างมากก็เปิดเผยในมาเหตุประกอบงบการเงินนะครับตัวนี้ก็คือเราจะเห็นตัวอย่างเยอะๆนะครับในตัวหน่วยที่ศึกษาตรงนี้นะครับเพราะโดยสรุปนะครับนักศึกษารู้ถึงวิธีการบัญชีวิธีการทางบัญชีสำหรับรายการ3รายการนี้นะครับทั้งตัวหนี้สินหมุนเวียนประมาณการหนี้สินแล้วก็หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: จัดแถว1
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: จะคว้าชัย
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
2: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายเสริมนะคะของชุดวิชา16339การรายงานข่าวและการบรรณาธิกรครั้งที่1นะคะช่วงแรกของการสอนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงสาระสำคัญของหน่วยที่1เรื่องของการรายงานข่าวนะคะประกอบไปด้วยแนวคิดต่างๆของเกี่ยวกับการรายงานข่าวการเลือกประเด็นข่าวคุณสมบัติของผู้สื่อข่าวรวมทั้งเรื่องของแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องนะคะเราเริ่มกันที่ความสำคัญของการรายงานข่าวเลยนะคะค่ะในฐานะสื่อกลางด้านข่าวสารของสังคมนะคะสื่อมวลชนก็มีหน้าที่ที่จะต้องสนองสิทธิการรับข่าวสารของประชาชนนะคะซึ่งตัวข่าวสารนี้ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนความเป็นประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการหรือปัญหาต่างๆของสังคมนะคะในอันนี้ภายใต้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของประชาชนในเรื่อง right to know right to know ก็คือสิทธิในการที่จะรับรู้สิทธิในการสื่อสารสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วก็สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของตนเองสู่สังคมเพราะฉะนั้นอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิทธิการที่รับรู้ที่พลเมืองทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็สื่อมวลชนนั้นจะต้องสนองตอบการความรับสิทธิของประชาชนอันนี้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันนั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นเนี่ยประชาชนต้องได้รับรู้เพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจทางการเมืองการตัดสินใจในปัญหาสังคมหรือกิจการต่างๆทางของสาธารณะโดยเทคโนโลยีการสื่อสารนี้เนี่ยมีบทบาทเอื้อให้สังคมนั้นมีความตื่นตัวในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ในบทบาทที่สำคัญอยู่3บทบาทคือในด่านประตูข่าวสารเกตคีเปอร์นะคะทำหน้าที่กำหนดวาระทางสังคมอะเจนดาเซตเตอร์แล้วในขณะเดียวกันก็เหมือนทำหน้าที่เหมือนสุนัขเฝ้าบ้านที่เรียกว่าโซเชียลวอชด็อกนะคะวัตถุประสงค์การรายงานข่าวนั้นเนี่ยนะคะเพื่อสนองต่อวิถีชีวิตและความจำเป็นในการรับข่าวสารของประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมีบทบาทหน้าที่มุ่งเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมอย่างรอบด้านแล้วก็ทำหน้าที่แสวงหากลั่นกรองและนำเสนอเนื้อหาข่าวสารที่ประชาชนต้องการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้วัตถุประสงค์เหล่านี้นำไปสู่เรื่องของการประกอบการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเช่นเรื่องของการดำเนินชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตความร่วมกิจกรรมในสังคมและชุมชนได้อย่างทั่วถึงสื่อมวลชนจะเป็นต้องยึดมั่นในวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบทบาทสำคัญยิ่งเลยว่าสื่อมวลชนนั้นต้องมีความยึดมั่นว่างานของตัวเองทั้งหลายนั้นต้องทำเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักแล้วข้ออีกข้อสุดท้ายก็คือช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิรับสารเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมแล้วก็สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจการเกี่ยวกับสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทีนี้บทบาทต่างๆของการรายงานข่าวนั้นเนี่ยก็จะมีหลายด้านด้านแรกก็คือด้านการเมืองด้านการเมืองเป็นสื่อกลางและเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนด้านที่2คือส่งเสริมการมีส่วนร่วมการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะนะคะตามระบอบของประชาธิปไตยโดยทำหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์สาธารณะติดตามตรวจสอบความโปร่งใสของการใช้อำนาจรัฐรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวของสังคมและชุมชนต่างๆแล้วเป็นกลไกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนประชาชนกับประชาชนชุมชนกับชุมชนกับชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยเป็นสื่อกลางสำคัญยิ่งที่จะทำให้ประชาชนนั้นเนี่ยมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางมากขึ้นด้านเศรษฐกิจเป็นแหล่งข้อมูลทางธุรกิจการเงินการผลิตการตลาดและการโฆษณาซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนตัวหนึ่งที่ช่วยสร้างให้เศรษฐกิจนั้นมีการสะพัดแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคมีทางเลือกตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าว่าควรจะต้องเป็น
สินค้าประเภทใดที่ตนต้องการเพื่อเป็นตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระบวนการผลิตแล้วสุดท้ายก็คือมีวิสัยทัศน์ในการเชื่อมโยงองค์ประกอบเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆเช่นสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศนะคะปัญหาสุขภาพทั้งหลายซึ่งการยึดโยงนี้เนี่ยนำไปสู่การสร้างพลังทางเศรษฐกิจให้สูงให้ดีขึ้นนะคะทางด้านสังคมก็เป็นแหล่งความรู้สนับสนุนการเรียนรู้ขยายโลกทัศน์จากรายงานที่นำเสนอของสื่อมวลชนนะคะเป็นพลังที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมที่เรียกว่ามีความเท่าทันสื่อนะคะทำให้มีความเท่าทันสังคมว่าได้มีการพัฒนาหรือว่ามีปัญหาไปถึงไหนแล้วช่วยเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์หลากหลายแก่ผู้รับสารและช่วยรักษามรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามนะคะเช่นโอกาสต่างๆของกาลเทศะต่างๆเช่นการสงกรานต์การสร้างวัฒนธรรมไทยนะคะช่วยคุณภาพและศีลธรรมอันดีของสังคมในสถานะของผู้สื่อข่าวในการรายงานข่าวนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าบทบาทผู้สื่อข่าวในการรายงานข่าวนั้นมีความสำคัญอย่างไรจะต้องทำตัวอย่างไรคือความไว้วางใจความน่าเชื่อถือทั้งบุคคลข่าวและสารที่รายงานต่อสาธารณะต้องมีความน่าเชื่อถือความรู้ความเข้าใจระบบและบริบททางสังคมอย่างรอบด้านมีวิจารณญาณในการประเมินคุณค่าข่าวแล้วก็เป็นสื่อกลางของสังคมรับผิดชอบต่อคุณภาพข่าวสารที่นำเสนอต่อสังคมและเป็นแหล่งข่าวสารที่เชื่อถือได้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้ตลอดเวลาความหมายของการรายงานข่าวนะคะในที่นี้จะพูดถึงกระบวนการรายงานข่าวไม่ได้พูดถึงความหมายของข่าวอย่างเดียวนะคะกระบวนการรายงานข่าวนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการก็คือกระบวนการแสวงหารวบรวมคัดเลือกกลั่นกรองตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมในการในกระบวนการนี้ทุกอย่างเนี่ยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญเช่นกันนะคะอันที่สองก็คือมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้สื่อข่าวจะต้องรู้จักวินิจฉัยคุณค่าข่าวรู้จักการใช้วิจารณญาณทักษะการเลือกประเด็นข่าวสัญชาตญาณข่าวหรือจมูกข่าวนะคะมีสัญชาตญาณข่าวหมายถึงความสามารถในการที่จะรับรู้ว่าเรื่องไหนเหตุการณ์ไหนสถานการณ์ไหนมีคุณค่าของความเป็นข่าวแล้วก็นำไปสู่การแสวงหาคุณค่าเหล่านั้นนำมาเสนอให้กับประชาชนในต่อมานะคะเรื่องประสิทธิภาพในการใช้ทักษะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากคือทักษะในเรื่องของวิธีการรายงานข่าวซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในตอนท้ายนำเสนอรายงานข้อเท็จจริงในรูปแบบของข่าวที่เขียนด้วยภาษาที่ถูกต้องกระชับและได้ใจความนะคะต่อมาคุณลักษณะการรายงานข่าวที่พึงประสงค์เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สื่อข่าวต้องคำนึงถึงคุณลักษณะของข่าวเหล่านี้นะคะก่อนที่จะนำเสนอสู่ประชาชนอันแรกก็คือต้องมีความเที่ยงธรรมและสมดุลหมายถึงว่าในการรายงานข่าวนั้นต้องมีข้อเท็จจริงที่รอบด้านให้แล้วก็มีความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ภาษาและคำพูดที่มีความเป็นกลางนะคะคือจะไม่มีโทนของการข้อเขียนที่แสดงความเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเด็ดขาดอันที่สองก็คือต้องมีความถูกต้องเที่ยงตรงข้อเท็จจริงที่ได้นั้นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเที่ยงตรงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือนะคะมีความเป็นกลางนะคะต้องมีการอ้างแหล่งข่าวการอ้างแหล่งข่าวนั้นช่วยให้การรายงานข่าวมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะยืนยันว่าผู้สื่อข่าวนั้นไม่ได้เขียนเองนะคะไม่ได้มโนเขียนเองมีความสั้นกระชับเขียนข่าวได้อย่างถูกต้องต้องใช้ภาษาสั้นกระชับแล้วก็ได้ใจความในรูปแบบของพีระมิดหัวกลับ
นะคะการเขียนข่าวที่สั้นกระชับนั้นเนี่ยจะต้องใช้ทักษะในการที่จะเขียนภาษาไทยได้ดีด้วยนะคะมีความกระจ่างชัดเจนเป็นข้อเท็จจริงนั้นที่ได้มานั้นเนี่ยต้องเคลียร์นะคะต้องมีความชัดเจนต้องมีบริบทที่อ่านแล้วเชื่อถือได้นะคะอันที่สามต่อมาก็คือความรับผิดชอบต่อจริยธรรมวิชาชีพอันนี้สำคัญมากนะคะว่าผู้สื่อข่าวทุกคนหรือคนที่ทำงานข่าวทุกคนจะต้องมีหลักวิชาชีพเป็นสำคัญถือเป็นจริยธรรมที่จะต้องนำเสนอข่าวด้วยความเที่ยงตรงถูกต้องครบถ้วนรอบด้านเพราะสิ่งเหล่านี้นั้นจะช่วยให้การรับรู้ของประชาชนนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อมีความถูกต้องมากขึ้นไปประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะในการเลือกประเด็นข่าวนะคะอันนี้หัวข้อเรื่องประเด็นข่าวแล้วนะคะก็จะต้องสามารถที่ผู้สื่อข่าวนั้นต้องเล็งเห็นสาระสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นที่ควรนำเสนอนะคะต้องเข้าใจว่าการนำเสนอการรายงานข่าวนั้นคุณจะต้องเลือกข้อเท็จจริงที่ตอบสนองต่อสิ่งที่ประชาชนจะต้องรู้ควรรู้และอยากรู้ซึ่งในความต้องการของ3อันนี้เนี่ยผู้สื่อจะต้องเป็นหลักที่ผู้สื่อข่าวจะต้องมาพิจารณากลั่นกรองว่าข้อมูลไหนที่ประชาชนควรรู้ต้องรู้และอยากรู้แต่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นว่าผู้ประชาชนต้องการรู้แล้วก็ไปนำเสนออันนั้นมันก็อาจจะเบี่ยงไปสู่ความไม่เป็นกลางของข่าวนะคะตระหนักถึงเหตุผลและประโยชน์ที่สาธารณะจะได้รับนะคะในการเลือกประเด็นข่าวนั้นเนี่ยคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยการหัดตอบคำถาม 5W กับ 1H Who What Where When Why How ว่าคำถามไหนที่มีความสำคัญกว่ากันจะตอบคำถามอันไหนได้ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็ให้ความสำคัญกับหลักการประเมินคุณค่าข่าวในแง่ของความน่าสนใจและความสำคัญซึ่งได้เรียนมาแล้วในเรื่องของคุณค่าข่าวนะคะในขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริงนั้นผู้สื่อข่าวต้องมีไหวพริบปฏิภาณสังเกตติดตามคิดวิเคราะห์ช่วยให้การรวบรวมข้อเท็จจริงครบถ้วนในคุณสมบัติในเรื่องการความสังเกตและไหวพริบปฏิภาณนั้นเนี่ยเป็นคุณสมบัติต้นๆของผู้สื่อข่าวในการรวบรวมข้อมูลข่าวและมีความพร้อมมีการรู้จักวางแผนอย่างมีเป้าหมายในประเด็นที่ต้องการที่จะแสวงหานะคะต่อไปก็คือต้องแสวงหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนั้นเนี่ยมันก็จะมีแหล่งข่าวหลายประเภทนะคะแหล่งข่าวเอกสารก็จากหนังสือจากงานวิจัยจากสิ่งที่ได้มีการเผยแพร่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษหรือสิ่งพิมพ์ออนไลน์ข้อมูลจากแหล่งบุคคลอันนี้ก็จะใช้วิธีการรวบรวมแบบสัมภาษณ์นะคะซึ่งการสัมภาษณ์นี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของผู้สื่อข่าวลักษณะความสนใจความอยากรู้จักแหล่งข่าวแค่ไหนแล้วก็ต้องมีทักษะในการพูดคุยซักถามกับแหล่งข้อมูลด้วยนะคะข้อมูลประเภทที่3ก็คือมาจากข้อสื่อดิจิทัลหรือสื่อออนไลน์ซึ่งทุกวันนี้หลายๆอย่างนั้นก็เอาขึ้นออนไลน์หมดแล้วเพราะฉะนั้นในการที่จะแสวงหาข้อมูลนั้นที่ได้น่าเชื่อถือผู้สื่อข่าวจำเป็นที่จะต้องเข้าใจธรรมชาติของสื่อออนไลน์จะต้องรู้ว่าความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลออนไลน์มีมากน้อยแค่ไหนใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งก็คือเรื่องของข้อมูลลวงหรือข้อมูลเท็จซึ่งมีมากมายอยู่บนออนไลน์เพราะงั้นตรงนี้เนี่ยหน้าที่ผู้สื่อข่าวจำเป็นอย่างมากที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นว่ามีความน่าเชื่อถือจากแหล่งใดบ้างนะคะหลังจากได้มีการรวบรวมแล้วเราได้ข้อเท็จจริงแล้วเราก็ต้องมากลั่นกรองข้อเท็จจริงทั้งหลายนะคะทุกครั้งที่ได้ข้อมูลมานั้นสิ่งที่จะต้องกลั่นกรองก็คือความถูกท้วนในที่นี้มาจากถูกต้องและครบถ้วนของข้อเท็จจริงของข้อมูลมีความเที่ยงตรงไหมน่าเชื่อถือไหมอันที่สองแน่ใจไหมว่าแหล่งข่าวที่เราได้รับมานั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้สามารถที่เราจะอ้าง
แหล่งข้อมูลนี้ในข่าวของเราได้ไหมแล้วก็อาจส่งผลต่อระดับการรับรู้ของประชาชนถ้าเผื่อว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะมีความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวนี่สำคัญที่สุดนะคะที่ผู้สื่อข่าวจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบนะคะว่าแหล่งข่าวที่ในแต่ละแหล่ง 2-3 ประเภทที่พูดมานั้นเนี่ยมันมีความเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะหลีกเลี่ยงการที่เราไปเชื่อข้อมูลเท็จโดยไม่มีการตรวจสอบนะคะในแง่ของคุณสมบัติของผู้สื่อข่าวแน่นอนที่สุดอันแรกก็คือจะต้องเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นแปลว่าจะต้องตื่นตัวอยากรู้เรื่องทุกเรื่องไปหมดแต่จะรู้มากรู้น้อยนั้นอยู่ที่ความเป็นคนช่างสังเกตว่าเรื่องที่เราอยากรู้นั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไหมมีคุณค่าทางข่าวเพียงพอไหมมี Nose for News หรือ Sense of News นะคะซึ่ง Nose for News เนี่ยเป็นตัวที่จะบอกเราว่าอะไรที่ควรเป็นข่าวอะไรไม่ควรเป็นข่าวนะคะต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายแปลว่าในการรายงานข่าวของเรานั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราต้องการรายงานข่าวให้กลุ่มเป้าหมายประเทศประเภทไหนที่รู้มากหรือว่าประเภทไหนเป็นระดับของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการข้อมูลข่าวสารประเภทไหนระดับใดด้วยแล้วก็ต้องมีไหวพริบปฏิภาณรู้จักคิดวิเคราะห์วินิจฉัยความถูกต้องข้อเท็จจริงความช่างสังเกตและความอยากรู้นั้นเนี่ยมันจะนำมาสู่เรื่องไหวพริบปฏิภาณที่จะทำให้คุณต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ว่าข้อเท็จจริงที่ได้มานั้นเนี่ยสมควรนำเสนอหรือไม่และท้ายที่สุดก็คือต้องมีวิสัยทัศน์มีความคิดสร้างสรรค์กล้าตัดสินใจต้องมีความรับผิดชอบนะคะในต่อมาก็คือประโยชน์ต่อการสร้างทักษะที่ดีก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่มีความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีในการเข้าถึงแหล่งข่าวทำให้แหล่งข่าวยินดีให้ความร่วมมือนะคะสามารถสื่อสารด้วยภาษาเขียนภาษาพูดด้วยภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะการเขียนเว้นวรรคผิดหรือย่อหน้าผิดมันทำให้ความหมายของเนื้อหาที่นำเสนอออกไปนั้นเนี่ยผิดเพี้ยนไปด้วยเพราะงั้นทักษะทางในยุคดิจิทัลนะทักษะทางเทคโนโลยีนั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรายงานข่าวบทบาทของผู้สื่อข่าวเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะคะเรื่องของนายด่านของข่าวสารกำหนดวาระทางสังคมสุนัขเฝ้าบ้านเพราะงั้นในบทบาท3บทบาทนี้เนี่ยนำไปสู่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือความเป็นกลางการปราศจากอคติมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรมในการทำในการรายงานข่าวทุกครั้งนะคะประเภทของแหล่งข่าวนะคะเมื่อกี้พูดถึงประเภทของแหล่งข่าวเอกสารไปแล้วบุคคลไปแล้วนะคะแต่ข้อสำคัญก็คือในการใช้แหล่งข่าวต่างๆที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยผู้สื่อข่าวนั้นต้องตรวจสอบว่าแหล่งข่าวที่จะใช้นั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนไว้วางใจได้แค่ไหนด้วยนะคะเพราะงั้นในแหล่งข่าวทุกประเภทนะคะที่พูดถึงนะคะทั้ง 4-5 ประเภทนั้นมันก็จะแบ่งออกอีกนะคะว่าเป็นแหล่งข่าวที่เป็นทางการหรือแหล่งข่าวที่ไม่เป็นทางการแหล่งข่าวทางการนั้นส่วนใหญ่นั้นเนี่ยจะข่าวที่มีที่สังกัดอยู่ในองค์กรมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ยอมรับได้ในสังคมไม่เป็นทางการก็อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เห็นเหตุการณ์ใครก็ได้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะรายงานข่าวนะคะแล้วเอกแหล่งข่าวประเภทสิ่งพิมพ์ดิจิทัลอันนี้ก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะคะว่าปีที่พิมพ์ทันสมัยไหมนะคะข้อมูลนั้นทันสมัยไหมแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เรากำลังนำเสนอไหมในปัจจุบันนี้เนี่ยแหล่งข่าวเอกสารนั้นที่สำคัญมากที่สุดและใช้กันบ่อยมากที่สุดก็พวกวารสารวิชาการรายงานการวิจัยหรือแม้กระทั่งเรื่องโครงการต่างๆที่มีการทำแล้วก็สะท้อนบทบาทสังคมนะคะความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวอันนี้ก็คือ1ต้องสามารถอ้างอิงได้นะคะยอมให้เราเปิดเผยตัวได้2มีตำแหน่งหน้าที่และข่าวสารได้รับมอบหมายอย่างเช่นโฆษกรัฐบาลเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยมันก็โอเคเชื่อถือได้เพราะว่ามีสังกัดอยู่นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเช่นเชี่ยวชาญในเรื่องของการทะเลเรื่องสิ่งแวดล้อมทะเลนะคะอันนี้เราก็ต้องตรวจสอบว่าแหล่งข่าวนั้นเนี่ยมีความสามารถเพียงพอไหมหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมีวุฒิภาวะแต่ต้องหมายเหตุไว้ด้วยนะคะว่าผู้มีชื่อเสียงหลายคนบางทีอาจจะไม่น่าเชื่อถือก็ได้นั่นก็คือเราจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
นะคะในเรื่องของความน่าเชื่อถือนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผู้สื่อข่าวจำเป็นต้องระมัดระวังมากก็คือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับแหล่งข่าวที่มีมากเกินไปจนกระทั่งทำให้เกิดความใกล้ชิดแล้วก็ขาดการสืบค้นนะคะว่า เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือไม่ตรงนี้มันทำให้เกิดความผิดพลาดของผู้สื่อข่าวได้ในการรายงานข่าวค่ะโอเคค่ะสิ่งที่พูดไปทั้งหมด เมื่อกี้นี้นะคะมันก็คือกระบวนการหรือขั้นตอนการรายงานข่าวทั้งหมดแต่ในฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวนั้นเนี่ยเวลาเรารายงานข่าวหรือนำเสนอข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องตระหนักว่าเรากำลังอยู่ในบทบาทหน้าที่ใดของสังคมแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรต่อสังคมนะคะได้พูดไปแล้วนะคะว่าผู้สื่อข่าวนั้นมามีบทบาทสำคัญอยู่ 2-3 บทบาทนะคะที่ถูกอ้างถึงกันอยู่เป็นประจำบทบาทแรกก็คือเรื่องของเกตคีปเปอร์หรือที่บางคนเรียกว่าประตูข่าวสารบางคนเรียกว่านายด่านข่าวสารหน้าที่ก็คือว่าเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เปิดหรือปิดประตูให้ข่าวสารนั้นสามารถนำไปสู่ประชาชนได้นั่นก็คือนำไปสู่ประชาชนด้วยวิธีการรายงานข่าวของเรานะคะเพราะงั้นข่าวในที่นี้เนี่ยมันก็คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ประชาชนควรจะรู้และเป็นประโยชน์ในการที่ประชาชนนั้นสามารถที่จะปกป้องพัฒนารักษาตัวเองได้จากข้อมูลข่าวสารตรงนั้นนะคะในด่านทั้งข่าวสารนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าในฐานะที่ผู้สื่อข่าวเป็นสื่อมวลชนนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสามารถจะเปิดประตูทุกเรื่องให้นำไปสู่ประชาชนได้ทั้งหมดแต่คุณจะต้องมีการกลั่นกรองว่าเรื่องใดมีคุณค่าหรือไม่และสังคมจะได้อะไรจากเรื่องที่เรานำเสนอนั้นวิธีการกลั่นกรองก็คือวิธีการใช้หลักของการประเมินคุณค่าข่าวที่เราได้นำเสนอไปแล้วที่เราเคยเรียนมาแล้วคุณค่าข่าว10ข้อนะคะ10ข้อความขัดแย้งความน่าสนใจความเด่นความสำคัญอะไรเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าเหตุการณ์ที่เราจะนำเสนอนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญไหมมันมีน้ำหนักเพียงพอไหมมันมีสาระไหมมันจะทำให้สังคมดีขึ้นไหมอันนี้ก็คือบทบาทของเกตคีปเปอร์นะคะไม่ใช่ว่าพอไปเจอคลิปอะไรที่เห็นว่าประชาชนเขาคงชอบก็นำเสนออันนั้นไม่ได้ต้องดูว่าคลิปนั้นเนี่ยจะให้ประโยชน์อะไรหรือไม่ด้วยต้องตอบสังคมตรงนี้ได้ด้วยนะคะในบทบาทที่2ก็คือบทบาทของผู้กำหนดวาระทางสังคมด้วยการที่คุณเปิดประตูข่าวสารให้กับประชาชนนั้นเนี่ยคุณกำลังทำให้สังคมนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากที่สุดหรือน้อยที่สุดเพราะงั้นคำว่าวาระสังคมนั้นเนี่ยมันก็มีความสำคัญมีน้ำหนักมากเพียงพอที่จะบอกว่าสังคมนั้นจะมีวาระที่มีสาระหรือไม่มีสาระอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่คุณนำเสนอในฐานะเกตคีปเปอร์เพราะงั้นในวาระสังคมนี้เนี่ยคุณจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาคุณจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมขนาดไหนมีจริยธรรมขนาดไหนมีความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมขนาดไหนนะคะมาถึงจุดท้ายก็คือบทบาทของสุนัขเฝ้าบ้านสุนัขเฝ้าบ้านเน้นที่เปรียบสุนัขก็เพราะว่าโดยปกติสุนัขนั้นเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความกตัญญูสัตว์ที่มีความระแวดระวังนะคะและมีความไวมากต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะงั้นในฐานะสุนัขเฝ้าบ้านนั้น

0: เนี่ยคุณก็ต้องคอยแวดระแวดระวังสิ่งที่ไม่ดีในสังคมเตือนให้ประชาชนได้รับรู้จะต้องคอยดูแลว่ามีสิ่งผิดกับผิดปกติหรือไม่นะคะบทบาทของสุนัขเฝ้าบ้านนี้เนี่ยจะแสดงได้มากที่สุดเลยในการรายงานข่าวสืบสวนในรายการข่าวเจาะในสิ่งที่มันเป็นเรื่องร้ายเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นภัยต่อสังคมเพราะงั้นบทบาทสุนัขเฝ้าบ้านนั้นเนี่ยจะมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งนะคะในการที่จะทำให้สังคมนั้นเนี่ยโปร่งใสสะอาดบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนในทั้ง3บทบาทนี้เนี่ยคุณก็ต้องทำหน้าที่อย่างเป็นกลางไม่มีอคติแล้วสามารถมองทุกอย่างได้อย่างเที่ยงตรงและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเนื้อข่าวของคุณด้วยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญที่สุดของหน่วยที่1ที่ย้ำในเรื่องบทบาทผู้สื่อข่าวก็เพราะว่าทุกวันที่คุณทำหน้าที่รายงานข่าวคุณได้แสดงบทบาทอย่างหนึ่งอย่างใดใน3บทบาทนี้ตลอดเวลานะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการวิเคราะห์คำถามคล้ายๆข้อสอบนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเองนะคะอยากจะแนะนำว่าข้อสอบที่ของมสท.จัดไปนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคุณจะมีวิธีการเลือกหรือไม่เลือกนะคะข่าวคำตอบตัวไหนที่ถูกหรือผิดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันในเรื่องของตัวอย่างข้อสอบนะคะที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ
1: สวัสดีครับนักศึกษาผมธิติชัยตับชลานะครับกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339การรายงานข่าวและการบรรณาธิกรครั้งที่1สาระสำคัญของการสอนเสริมช่วงนี้เป็นสาระสรุปของหน่วยที่2เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้นะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรายงานข่าว2แนวทางการประยุกต์ใช้ที่สารสนเทศกับการรายงานข่าวและ3ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรายงานข่าวเรามาเริ่มต้นที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ Information Technology นะครับจะเป็นคำสองคำที่มารวมกันนะครับคำแรกนะครับเริ่มต้นที่คำว่าเทคโนโลยีนะครับก็เทคโนโลยีนั้นนะครับ เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับเป็นการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับประโยชน์ทุกๆด้านในชีวิตเศรษฐกิจสังคมนะครับและก็เป็นการนำเอาความรู้นะครับที่พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเอามาสร้างเป็นระบบนะครับสร้างเป็นชิ้นส่วนสร้างเป็นอุปกรณ์นะครับรวมไปถึงเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับส่วนคำว่าสารสนเทศนะครับinformation เป็นอีกคำหนึ่งที่นำมาประกอบร่วมนะครับเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับที่เอามาร่วมกับเทคโนโลยีนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสารสนเทศนั้นเป็นเรื่องของเนื้อหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความเสียงภาพเคลื่อนไหวที่ถูกเอามาใช้นำเผยแพร่นะครับจากในอดีตที่เราเคยจับต้องได้จากบนหรือได้ยินได้เห็นได้ฟังผ่านบนช่องทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แต่ในปัจจุบันนะครับถูกนำมาเผยแพร่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์จนเกิดการสื่อสารระหว่างบุคคลจึงทำให้เรื่องราวต่างๆนะครับเราถูกนำมาผนวกกันจนเกิดเป็นคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับได้มีการเคลื่อนนะครับถูกรวมเข้ามาจากเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่ที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปก็คือคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ Information Technology หรือคำว่า IT แต่อีกคำหนึ่งนะครับจะมีคำเรียกนะครับก็คือคำว่า Information and Communication Technology หรือคำว่า ICT ซึ่งคำนี้นะครับ ทั้ง2คำนี้นะครับทั้ง IT และ ICT ก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอามาใช้ในการจัดการในการประมวลผลซึ่งมาเอาไปครอบคลุมนะครับตั้งแต่เรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับมีการส่งต่อระหว่างบุคคลนะครับถูกส่งต่อผ่านระบบเครือข่ายผ่านการสื่อสารข้อมูลนะครับที่ผู้ใช้นะครับสามารถที่จะใช้การเชื่อมต่อการเข้าถึงตั้งแต่ผ่านอุปกรณ์การใช้งานผ่านอุปกรณ์ร่วมนะครับการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมาประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับจะมี2ด้านนะครับส่วนแรกนะครับเป็นเทคโนโลยีทางด้านระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งทั้ง2ส่วนนี้นะครับจะถูกนำมาผนวกร่วมกันเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์นั้นนะครับก็คืออย่างที่เราเคยได้ยินนะครับหรือได้เรียนรู้กันมานั่นก็คือด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ซึ่งถ้าไม่มีฮาร์ดแวร์ไม่มีซอฟต์แวร์การประมวลผลการป้อนข้อมูลการใส่ข้อมูลต่างๆก็ไม่สามารถเกิดขึ้นและถ้าไม่มีระบบสื่อสารโทรคมนาคมก็จะไม่สามารถเอาข้อมูลนั้นมาเชื่อมต่อหรือส่งต่อจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือจากอีกบุคคลไปอีกบุคคลหนึ่งได้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ก็เริ่มต้นตั้งแต่การจัดเก็บการจัดสร้างการผลิตส่วนระบบสื่อสารโทรคมนาคมนะครับมาสนับสนุนในการเอาไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆหรือไปเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มซึ่งในปัจจุบันนะครับเราเปรียบเทียบได้กับเรื่องของการที่เราใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านสื่อสารมวลชนนะครับเป็นบทบาททางด้านการสื่อสารนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นถึงเรื่องของการสื่อสารตอบโต้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทคโนโลยีจากเมื่อก่อนในอดีตนะครับเป็นการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์เป็นสื่อสารทางเดียวแต่ปัจจุบันสามารถสื่อสารได้2ทางนะครับสามารถโต้ตอบและสามารถส่งต่อจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งปัจจุบันเราเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การโพสต์ข้อความนะครับการส่งข้อความการส่งอีเมลหรือแม้กระทั่งการนำเนื้อหาต่างๆในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวอักษรเป็นเรื่องของข้อมูลทางด้านรูปภาพสื่อเคลื่อนไหวมัลติมีเดียวิดีโอสั้นนะครับภาพยนตร์สื่อเสียงหลากหลายรูปแบบและนำไปเผยแพร่ผ่านหลากหลายช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีหลากหลายรูปแบบลักษณะวิธีการใช้งานหรือรูปแบบลักษณะวิธีการประยุกต์หรือการสื่อสารเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับความสำคัญเทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านสื่อสารมวลชนนะครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับคือส่วนที่1 นะครับเป็นเรื่องของความรู้ความรู้นะครับเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับที่เป็นเรื่องของทักษะพัฒนาในการใช้พื้นฐานนะครับพื้นฐานความรู้เข้าใจในเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์รวมไปถึงเรื่องของเครือข่ายที่จะต้องเอามาประยุกต์ใช้งานร่วมกันที่จะต้องเข้าใจว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ฮาร์ดแวร์ชิ้นนี้จะใช้อย่างไรเปิดคอมพิวเตอร์จะต้องใช้อย่างไรโปรแกรมใน Windowsนะครับจะต้องใช้อย่างไร Microsoft Office ใช้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของความสามารถถัดมานะครับเป็นเรื่องของทักษะทักษะในที่นี้นะครับก็คือนอกจากเราเข้าใจในการใช้งานพื้นฐานแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของการที่ต้องประยุกต์ใช้งานเพิ่มมากขึ้นต้องมีการดัดแปลงเช่นเราเข้าใจระบบปฏิบัติการแล้วเราต้องเข้าใจในเรื่องของการใช้งานของโปรแกรมต่างๆที่จะต้องประยุกต์และต่อยอดเราใช้งาน Excel ไปใช้งานอะไรด้านงานสื่อข่าวก็ทำงานด้านจัดเก็บข้อมูลการใช้ข้อมูลจากการประมวลผลจากโปรแกรม Excel นั้นสามารถเก็บเป็นข้อมูลการทำงานด้านการสื่อสารมวลชนในด้านรูปแบบ Data Journalist ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือในส่วนที่3นะครับข้อที่3เรื่องของเจตคติ ความรู้สึกทัศนคติอันนี้เป็นเรื่องของการนำมาประยุกต์ในด้านของความรับผิดชอบความเข้าใจในเรื่องของการรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะครับที่วันนี้เทคโนโลยีนั้นมันมีทั้งคุณและโทษคนที่เป็นสื่อสารมวลชนผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนจะต้องเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีและเข้าใจว่าการประยุกต์ใช้การข้อมูลต่างๆการสื่อสารข้อมูลต่างๆบนระบบสื่อสารออนไลน์หรือการใช้ช่องทางสื่อสารบนออนไลน์เราจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรและเข้าใจผู้คนในสังคมที่เป็นผู้รับสารบนโลกออนไลน์อย่างไรซึ่งทั้งหมดนะครับเราจะต้องทำความทั้งในส่วนของความรู้ทักษะและเรื่องของความรู้สึกทัศนคติที่จะต้องถูกนำประกอบร่วมกันเราได้เรียนรู้กับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดเป็นอย่างไรแล้วก็ความสำคัญที่สื่อมวลชนต้องเข้าใจแล้วในส่วนนี้นะครับเรามาเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศบนภูมิทัศน์สื่อนะครับที่ปัจจุบันนะครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราเริ่มตั้งแต่ในอดีตนะครับเป็น เราจะว่าไปนะครับมีการเปลี่ยนผ่านมาแล้วหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนะครับยุคที่1นะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยเสียงหรืออาจจะสื่อสารด้วยข้อความถ้าเป็นตั้งแต่ยุคสมัยยุคหินเลยนะครับก็อาจจะสื่อสารด้วยภาพนะครับแล้วก็การสื่อสารด้วยการพูดทีนี้พอมีการเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเทคโนโลยีก็มีการสื่อสารด้วยเสียงเราจะเห็นได้ตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่มีโทรศัพท์เข้ามาเราได้เห็นได้ว่าบุคคลจากเมื่อก่อนเราสื่อสารด้วยการที่จะต้องพบปะต้องเห็นพบตัวกันอยู่ใกล้กันแต่พอมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องจากคนอีกอยู่จังหวัดหนึ่งอยู่อีกพื้นที่หนึ่งพอมีโทรศัพท์เข้ามาก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้พอถัดเข้ามานะครับเป็นยุคที่สองก็เริ่มมีการที่จะย่นระยะย่นของการใช้งานเรื่องของรูปแบบสามารถที่จะสื่อสารเรื่องของภาพได้มากขึ้นนะครับสามารถใช้ระบบการสื่อสารสามารถส่งภาพได้ส่งข้อความที่เป็นเสียงได้จากเดิมที่เป็นเสียงตอนนี้สามารถจะสื่อสารด้วยภาพพอมายุคที่3นะครับก็เป็นเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมที่มาประยุกต์นะครับสามารถสื่อสารทั้งภาพเสียงและก็สามารถสื่อสารข้อมูลผ่านระบบสื่อสารที่เป็นเครือข่ายนะครับจนมาถึงในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่4ที่เริ่มของมีการเชื่อมโยงนะครับจนไปถึงที่อนาคตที่เรายังมองไม่เห็นนะครับนั่นก็คือยุคที่5ทีนี้ในเรื่องของลำดับนะครับของภูมิทัศน์สื่อผมขอจะเริ่มต้นของในส่วนของตั้งแต่การมีอินเทอร์เน็ตนะครับเราได้เห็นอินเทอร์เน็ตนะครับเกิดตั้งแต่ปี2512นะครับ2512ที่เกิดเครือข่ายอาร์พาเน็ตนะครับซึ่งเป็นต้นแบบครั้งแรกนะครับซึ่งในภาพเห็นไหมครับว่าโอ้คอมพิวเตอร์นะครับเครื่องใหญ่มากนะครับกว่าจะใช้ได้นะครับต้องใช้เวลาสตาร์ทนะครับฮาร์ดดิสก์นี่1ปัจจุบันอันนิดเดียวแต่สมัยก่อนในภาพนะครับเครื่องใหญ่ต้องมีการบันทึกข้อมูลนะครับแล้วพอถัดมานะครับผ่านมา10กว่าปีนะครับเทคโนโลยีเริ่มมีนะครับสื่อสารมวลชนนะครับก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้นะครับใช้ข่าวออนไลน์นะครับเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เริ่มต้นที่หนังสือพิมพ์ทรีบูนนะครับถัดมานะครับประเทศไทยไม่นานนะครับก็เริ่มต้นปี2529สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT ก็ได้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกซึ่งในปัจจุบันก็ผ่านพ้นมาแล้ว30กว่าปีนั่นเองนะครับทีนี้พอเริ่มมีอินเทอร์เน็ตก็เริ่มมีเรื่องของคำว่า World Wide Webซึ่งทุกท่านนะครับวันนี้ก็เริ่มใช้กันแล้วนะครับเราได้เห็นว่าซึ่งคนที่ถือกำเนิดนะครับก็คือทิมเบอร์เนอร์ลีนะครับซึ่งอยู่ในภาพนะครับก็หน้าตาเป็นท่านนี้นั่นเองก็ถือว่าเป็นผู้เปิดประตูเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับเราได้เห็นว่าเราได้เชื่อมต่อสื่อสารข้ามโลกกันเพราะท่านนี้นี่เองนะครับแล้วก็พอเริ่มมีคำว่า World Wide Web นะครับหนังสือพิมพ์นะครับสื่อสารมวลชนประเทศผู้นำอย่างสหรัฐอเมริกาสื่อสารมวลชนที่มีเยอะมากเนี่ยนะครับในปี2537ก็เริ่มมาประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ข่าวสารเพราะเห็นว่าจากเคยพิมพ์สิ่งพิมพ์เลือกใช้อินเทอร์เน็ต มีค่าใช้จ่ายต้นทุนที่ต่ำกว่าและทำให้สื่อสารได้นะครับและขณะเดียวกันจากเมื่อก่อนนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถจะช่วยสื่อสารจากการรับชมสื่อโทรทัศน์สามารถรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งวิทยุก็สามารถมาเผยแพร่ผ่านบนระบบออนไลน์ได้ผ่านจากอเมริกาไม่ทันไหลนะครับประเทศไทยนะครับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

0: และปีหนึ่งถัดมานะครับ YouTube ก็เปิดให้บริการนะครับก็เปิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2548นะเริ่มต้นในวันแห่งความรักเลยนะครับแล้วก็2549นะครับก็เป็น Twitter เหตุผลที่ผมยก3สื่อสังคมออนไลน์นี้ขึ้นมาเพราะว่าในปัจจุบันนะครับเป็นสื่อที่มีบทบาทในเรื่องของการใช้เป็นช่องทางการสื่อสารนะครับเป็นสะพานการเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนทั้งในการเป็นรับและก็การเป็นต้นกำเนิดแห่งข่าวที่ให้สื่อมวลชนนั้นนำข่าวนั้นมากระจายต่อหรือทำการตรวจสอบหรือหาข้อเท็จจริงกับข้อมูลข่าวสารที่ผู้คนใช้กันสื่อสารบนโลกออนไลน์มาหาข้อมูลข้อเท็จจริงว่าเรื่องราวที่ได้พูดถึงกันบนโลกออนไลน์นั้นมีความเป็นจริงหรือมีความเป็นเท็จอย่างไรบ้างถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของ LINE นะครับก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่มาน้องใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นระบบข้อความซึ่งในปัจจุบันก็มีบทบาทเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการส่งข้อความระหว่างบุคคลนะครับและขณะเดียวกัน LINE ก็ยังมีบริการนะครับที่สามารถที่จะทำให้เราสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนักศึกษาอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็อาจตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่ให้บริการก็คือ Storyfy ในสื่อสารมวลชนนะครับก่อนหน้านี้จะใช้ Storyfy นั้นในการรวบรวมข้อมูลจากบนโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นบน Twitter Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเนี่ยให้มาเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับสามารถที่จะรวบรวมแล้วเผยแพร่เป็นเนื้อหาเดียวกันก็เขาเรียกว่า Content Curationนะครับเรามาเรียบเรียงแต่ในปัจจุบันนะครับบริการเหล่านี้ได้ยุติไปนะครับด้วยความว่าเทคโนโลยีนั้นนะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านเหตุผลที่ผมยกขึ้นมาก็เป็นการที่จะบอกให้เรารู้ว่าสื่อที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เราเห็นไม่ว่ารายหนึ่งรายใดวันหนึ่งเปิดให้บริการวันหนึ่งก็สามารถจะปิดให้บริการได้เราจะต้องพึ่งพาเราต้องคือจะต้องเข้าใจว่าสื่อเราจะต้องเข้าใจว่าสื่อสังคมออนไลน์นั้นเราไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาเสมอไปเราควรจะต้องมีสื่อที่จะต้องเป็นสื่อหลักหรือสื่อที่จะต้องทดแทนเข้ามากับสื่อที่ได้ถูกถดถอยหรือหายไปได้นะครับในเบื้องต้นนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่แล้วกลับมาชมการบรรยายต่อนะครับกับเนื้อหาต่อไปครับ
1: รีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
2: ทำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสท.ทุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504777
0: กลับเข้าสู่เนื้อหาในการเรียนรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวนะครับในหัวข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรายงานข่าวนะครับเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับเมื่อสักครู่ที่เราได้เรียนเนื้อหาที่ผ่านมานะครับเราได้เข้าใจว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นอะไรบ้างนะครับเราเข้าใจภูมิทัศน์มาบ้างแล้วก็เห็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรในยุคปัจจุบันในเรื่องของรูปแบบการรายงานข่าวนะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่นี้นะครับมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเราได้เห็นอะไรในพัฒนาการแล้วก็ส่งผลในด้านของ

ทำงานของสื่อสารมวลชนสิ่งแรกนะครับเราได้เห็นว่าจากในอดีตนะครับเนื้อหาข่าวสารต่างๆที่เราเคยได้อ่านนะครับอย่างเช่นหนังสือพิมพ์จะต้องรอเป็นวันแต่พอมีออนไลน์แล้วนะครับเราสามารถที่จะสามารถรับชมได้เวลาจริงบางส่วนอาจจะไม่ต้องรอเวลาเผยแพร่สามารถเผยแพร่ในเหตุการณ์หรือสามารถที่จะไม่ต้องกำหนดเวลาก็ได้จะออกวันนี้พรุ่งนี้ออกตอนเที่ยงออกตอน2ทุ่มออกตอน12นาฬิกาอย่างนี้เป็นต้นกำหนดเวลาการเผยแพร่ไม่สามารถไม่จำเป็นต้องระบุได้เหมือนในอดีตซึ่งไม่มีข้อจำกัดนะครับและเนื้อหาข่าวสารนะครับในอดีตถ้าเป็นหนังสือพิมพ์เราก็จะอ่านได้แต่ภาพอ่านได้แต่ตัวอักษรดูแต่ภาพแต่บนโลกออนไลน์นะครับเราสามารถที่จะคลิกได้นะครับสามารถจะกดดูภาพได้ดูภาพรูปเล็กรูปใหญ่สามารถจะดูได้เป็น10ภาพแต่ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์เนื้อหาข่าวบนหนังสือพิมพ์อาจจะมีแค่ข่าวแล้วก็รูปภาพรูปเดียวหรือ2ภาพหรือ3ภาพแต่บนโลกออนไลน์สามารถที่จะทำให้ชมภาพได้เป็น10ภาพหาสามารถจะชมภาพได้360องศาหรือแม้กระทั่งดูได้ทั้งภาพและเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวก็ได้ข่าวนั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบได้โครงสร้างสมัยในอดีตโครงสร้างข่าวอาจจะต้องกำหนดว่าเป็นพีระมิดหัวกลับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่ในการนำเสนอในปัจจุบันก็มีรูปแบบการนำเสนอที่ไม่ยึดติดกับโครงสร้างในรูปแบบเดิมๆอาจจะเป็นแบบผสมผสานมากยิ่งขณะเดียวกันนะครับการมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสื่อมวลชนก็สามารถที่จะมีเรื่องของการใช้ฐานข้อมูลสามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถที่จะเลือกข้อมูลออกมาได้หรือแม้กระทั่งบนเว็บไซต์ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์อ่านวันนี้ต้องเก็บเข้าห้องสมุดหรือเก็บเข้าชั้นจะอ่านก็ต้องไปหยิบมาแต่ถ้าเป็นโลกออนไลน์แล้วอ่านบนเว็บไซต์เราสามารถจะคลิกข่าวเลือกข่าวได้ทั้งดูย้อนหลังได้ใน7วันดูย้อนหลังได้1เดือนซึ่งระบบออนไลน์สามารถที่จะมีคลังข้อมูลให้เราสามารถสืบค้นและค้นหาได้และนอกจากนี้นะครับในด้านการทำสื่อสารมวลชนในอดีตเราจะต้องมีองค์กรสื่อใช่ไหมครับมีสำนักข่าวมีธุรกิจสื่อแต่ในปัจจุบันนะครับพอมีโลกออนไลน์มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสื่อมวลชนก็มีนักข่าวสมัครเล่นมีนักข่าวพลเมืองที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับบางท่านอาจจะวางตัวเองนะครับเป็นนักข่าวภาคพลเมืองสร้างคอนเทนต์เองสร้างแฟนเพจสร้างเว็บข่าวเองก็ได้นะครับซึ่งในอดีตจะต้องเป็นสื่อสารมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้เปิดโลกกว้างมากขึ้นขณะเดียวกันนะครับข่าวในอดีตเราพูดถึงว่า1เล่มจะต้องมีข่าวอาชญากรรมข่าวบันเทิงข่าวกีฬาข่าวรถยนต์ข่าวไอทีข่าวเทคโนโลยีข่าวเกษตรแต่ในปัจจุบันนะครับพอมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีเว็บไซต์มีข่าวออนไลน์มีสื่อสังคมออนไลน์เราจะเห็นว่ามีข่าวเฉพาะด้านมากขึ้นเป็นเฉพาะเรื่องมากขึ้นใครชอบฟังก็ฟังอย่างเดียวใครชอบดูก็ดูเป็นวิดีโออย่างเดียวบางอย่างเป็นเฉพาะเนื้อหาก็อยากสายรถยนต์ก็สายรถยนต์สายทดสอบก็เป็นเรื่องของเนื้อหาที่เป็นเรื่องของการทดสอบถ้าเป็นเรื่องของการเกษตรเนื้อหาข่าวการเกษตรก็จะเป็นข่าวการเกษตรโดยเฉพาะทำให้ความรู้เป็นหลากหลายมากขึ้นเนื้อหาข่าวสารเป็นหลากหลายมากขึ้นหรือแม้กระทั่งข่าวที่เป็นอาชญากรรมข่าวเชิงสืบสวนข่าวเชิงตรวจสอบข่าวเชิงตรวจสอบนโยบายสาธารณะมีชัดเจนมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นทำให้เราสามารถที่จะเลือกเสพเลือกรับข้อมูลหรือเลือกการติดตามได้มากยิ่งขึ้นและสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องของ Big Data นั่นก็คือ Data Journalist ที่เอาข้อมูลนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความภาพเสียงต่างๆหรือเป็นเอกสารเป็นรูปแบบอะไรก็ได้ที่ถูกนำเข้ามาในระบบออนไลน์แล้วถูกนำมาแปลงแล้วสร้างเป็นเนื้อหาใหม่ๆสามารถที่จะมองเห็นแปลงออกมาง่ายๆอย่างเช่นที่เราเห็นในปัจจุบันอย่างเช่นอินโฟกราฟิก
นั่นก็คือเป็นรูปแบบงาน Data Journalist แบบหนึ่งหรือตอนนี้ได้พัฒนาการเป็นถึงเรื่องของ Visual สามารถที่จะเป็นลักษณะของการสื่อสารในเชิงมัลติมีเดียที่สามารถจะเห็นเรื่องของสถิติข้อมูลต่างๆอดีตปัจจุบันหรือแม้กระทั่งการพยากรณ์อนาคตจากการที่ได้เชื่อมโยงกับดาต้าเบสหรือฐานข้อมูลในการรายงานข่าวได้มากยิ่งขึ้นซึ่งในปัจจุบันเราได้เห็นนะครับว่าอย่างเช่นการพยากรณ์อากาศการรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับเราสามารถจะเชื่อมโยงข้อมูลได้ว่าณวันนี้นะครับเป็นอย่างไรในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรสามารถที่จะแปลงออกมาได้หลากหลายรูปแบบได้มากยิ่งขึ้นนะครับกับที่ได้มีการประยุกต์การพัฒนาด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของด้านตัวบุคคลนะครับเมื่อมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องทักษะของสื่อมวลชนก็จะเปลี่ยนไปเริ่มต้นตั้งแต่การมีทักษะระดับพันนะครับสื่อมวลชนเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดอยู่ในระดับภาคการศึกษาอย่างนักศึกษานี่นะครับก็จะมีระดับพื้นฐานนะครับหรือคนที่จะเข้ามาสู่ในอาชีพจะต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะครับสามารถที่จะใช้ Windows ได้นะครับสามารถใช้โปรแกรมของ Apple ได้นะครับสามารถที่จะใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆได้ Android ได้ต้องเข้าใจในพื้นฐานของโปรแกรมเข้าใจในพื้นฐานของการใช้อุปกรณ์ใช้คอมพิวเตอร์การใช้โน้ตบุ๊กนะครับการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วก็การดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นที่จะต้องบำรุงรักษาอย่างไรเข้าใจว่าอาการเสียนี้เสียเพราะอะไรจะต้องประสานคนที่รับผิดชอบหรือดูแลในด้านอุปกรณ์ไอทีอย่างไรได้บ้างถัดมานะครับพอมีประสบการณ์แล้วก็เป็นระดับพัฒนานะครับทีนี้ก็เอามาประยุกต์ใช้ในงานข่าวก็เริ่มต้นตั้งแต่การใช้โปรแกรมอย่างหลากหลายมากขึ้นรู้จักการเลือกใช้แอปพลิเคชันอย่างในยุคปัจจุบันนะครับก็นักข่าวยุคใหม่ก็เรียกว่าโมบายจูเนลิสต์นะครับหรือโมโจก็สามารถที่จะผลิตสื่อนะครับสร้างสื่อรายงานข่าวได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับสามารถที่จะรู้จักประยุกต์ใช้โทรศัพท์ของตัวเองนะครับในการรายงานข่าวจากเมื่อก่อนนะครับ เราจะเห็นภาพข่าวจากการที่จะต้องมีกล้องโทรทัศน์กล้องวิดีโอในการบันทึกภาพมีกล้อง DSLR ขนาดใหญ่จะต้องมีเลนส์แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าสื่อสารมวลชนสามารถที่ประยุกต์ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตัวเองถ่ายภาพเหตุการณ์ได้สามารถที่จะส่งข้อความต่างๆจากโทรศัพท์เคลื่อนที่รายงานข่าวเข้ามาหรือแม้กระทั่งการพิมพ์ข่าวนะครับจากเมื่อก่อนพิมพ์ผ่านโน้ตบุ๊กสามารถที่จะใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเองนั้นใช้งานได้มากยิ่งขึ้นพัฒนามากแล้วนะครับเป็นระดับมืออาชีพมืออาชีพนี้เริ่มใช้งานในด้านของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเป็นมืออาชีพสามารถที่จะใช้โปรแกรมต่างๆได้อย่างมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเรื่องของโปรแกรม Excel สื่อมวลชนนะครับในยุคปัจจุบันนะครับจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้โปรแกรมได้มากยิ่งขึ้นอย่างโปรแกรม Excel ในการที่จะเก็บข้อมูลต่างๆแล้วมาประมวลผลเป็นรูปแบบสถิติการจัดเก็บข้อมูลเพื่อหาข้อมูลย้อนหลังของตัวเองได้นะครับหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบข้อมูลปลอมข่าวปลอมซึ่งในปัจจุบันมีข้อมูลเหล่านี้นะครับอยู่บนโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากซึ่งสื่อมวลชนจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงดังนั้นการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อมูลภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวนั้นมีความเป็นจริงอย่างไรเป็นข้อมูลปลอมหรือไม่สื่อมวลชนถ้ามีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตรวจสอบได้อย่างเช่นภาพข่าวหรือภาพที่มีคนนำมาเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เราสามารถตรวจสอบได้ว่าภาพนั้นมีการตกแต่งตัดต่อดัดแปลงมีการรีทัชหรือมีการเผยแพร่มาจากที่ไหนมาบ้างก็สามารถนำเข้าระบบการตรวจสอบค้นหาอย่างเว็บชินี่ไอนะครับก็สามารถเอาภาพนะครับโยนเข้าไปในระบบค้นหาอันนี้ก็สามารถจะตรวจสอบได้หรือแม้กระทั่ง Google นะครับสามารถจะตรวจสอบได้ว่าภาพนี้ต้นฉบับนั้นเคยมีผู้ผลิตหรือมีผู้นำเข้าระบบบนสู่ออนไลน์นั้นเป็นท่านใดนะครับซึ่งในภาพนั้นจะมีการบันทึกอัตลักษณ์ในภาพเราสามารถจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนี้สามารถตรวจสอบได้
ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะครับสื่อมวลชนจะต้องทำความเข้าใจ

0: และการที่เราได้เข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศนะสื่อสารมวลชนจะต้องทำความเข้าใจในการรู้เท่าทันทางเทคโนโลยีเพราะว่าในยุคปัจจุบันนะครับสื่อมวลชนจะต้องเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการและก็ในเรื่องของความผิดทางกฎหมายด้วยปัจจุบันนะครับกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงหลากหลายมากอาทิพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์รวมไปถึงเรื่องของปัญหาทางด้านจริยธรรมวิชาชีพสื่อในการที่สื่อนั้นนำเสนอภาพข้อความการสื่อสารต่างๆที่อาจจะไม่ครบถ้วนมีการเสียดสีกระทบถึงบุคคลที่3การกระทบต่อบุคคลกลุ่มสังคมนะครับกลุ่มชนเพศสภาพหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบข้อมูลนะครับด้านการใช้ข่าวจริงข่าวปลอมดังนั้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารมวลชนจะต้องพึงระวังและเข้าใจนะครับและสุดท้ายนะครับนักศึกษาสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้นะครับว่าสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไร อย่างอันนี้ผมได้ยกตัวอย่างนะครับในสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันนะครับอย่างน้องท่านนี้นะครับน้องธัญลักษณ์วรรณโคตรซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวประจำข่าวสดออนไลน์นะครับที่เน้นทักษะในการไลฟ์สตรีมมิ่งผ่าน Facebook อันนี้ได้เห็นนะครับถือโทรศัพท์หนึ่งเครื่องสามารถจะรายงานข่าวได้ด้วยตัวเองนะครับในทุกสภาวะการสามารถจะรายงานข่าวได้ในทุกสภาวะทั้งเหตุการณ์ในน้ำท่วมนะครับเหตุการณ์อุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆเราสามารถที่จะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนนั้นเวลาลงพื้นที่นั้นสามารถที่จะไปรายงานข่าวแล้วก็ได้เห็นถึงทักษะในการเลือกใช้อุปกรณ์การใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในการรายงานข่าวให้คนได้สามารถติดตามเหตุการณ์ในสถานการณ์ในณเวลานั้นได้ด้วยนะครับในเนื้อหานี้นะครับผมเชื่อว่านะครับนักศึกษาเข้าใจนะครับกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมจะขอให้นักศึกษานะครับมาทดสอบลองประเมินความรู้กันนะครับแล้วมาพบกันครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายทางไกลผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะในชุดวิชาการรายงานข่าวและการบรรณาธิกรนะคะในหน่วยที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องมหึมามหาข้อมูลหรือว่า Big Data ค่ะวันนี้นะคะครูนะคะอาจารย์อังทิดาลิมปัทมปาณีก็ได้รับมอบหมายจากท่านประธานชุดวิชานะคะให้มาพร้อมกับท่านอาจารย์กมลชวานวิทย์นะคะซึ่งนั่งอยู่ข้างๆครูนะคะท่านอาจารย์เป็นบรรณาธิการข่าวข้อมูลสำนักข่าวไทยออนไลน์ไทยพับบิก้านะคะท่านก็ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กับพวกเราเดี๋ยววันนี้เรามีประเด็นที่ต้องพูดคุยกันหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะท่านอาจารย์กมลคะ
2: สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกคนเดี๋ยวอาจารย์จะบรรยายแล้วก็ยกตัวอย่างเดี๋ยวให้อาจารย์เขาบรรยายไปก่อน
1: ค่ะในประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็จะมีหลักๆ ก็จะเป็นแนวทฤษฎีก่อนนะคะแล้วก็จะมาในเรื่องของปฏิบัติแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบทดสอบนะคะว่านักศึกษาเนี่ยจะสามารถที่จะทำแบบทดสอบได้หรือไม่นะคะทีนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันนะคะครูก็ขออนุญาตแนะนำเขาโครงให้เราได้ทราบกันก่อนนะคะก็คือเรื่องของความหมายและความสำคัญของมหึมามหาข้อมูลนะคะหรือว่า Big Data นะมันมีความหมายเป็นยังไงนะคะ เราเรียกว่า Big Data Big Data เนี่ยนะเรารู้จักอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีความสำคัญยังไงต่อสังคมนะคะแล้วก็ Big Data หรือมหึมามหาข้อมูลเนี่ยมีความสำคัญต่อการรายงานข่าวด้วยซึ่งวันนี้อาจารย์กมลก็เตรียมตัวอย่างมาให้เราได้ดูเยอะเลยหลายตอนนะคะแล้วก็ประเด็นถัดมาก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการมหึมามหาข้อมูลนะคะแทนที่เราจะเก็บข้อมูลนะคะเหมือนผู้สื่อข่าวทั่วไปนะคะนั้นมหึมามหาข้อมูลมันเป็นสิ่งที่ใหญ่มากเลยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะครูก็จะพาไปรู้จักเรื่องแหล่งที่มาของข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้นะคะรวมถึงเรื่องของการวิเคราะห์ด้วยและสุดท้ายนะคะก็จะมีเรื่องของการรายงานข่าวนะคะในฐานะที่มหึมามหาข้อมูล

0: ข้อมูลเนี่ยนะคะมาช่วยในการรายงานข่าวเชิงลึกนะเป็นลักษณะของ data journalist นะคะแล้วก็ในลักษณะที่มีตัวอย่างนะคะท่านอาจารย์กมลก็เตรียมตัวอย่างมาให้พวกเรานะคะรวมถึงวิธีการในการนำเสนออีกหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวนั้นเราเริ่มกันเลยนะคะเรื่องของความหมายนะคะความหมายของ Big Data หรือว่ามหึมามหาข้อมูลเนี่ยนะคะมันคือชุดข้อมูลนะคะขนาดมหึมานะคะเป็นจำนวนมากและมีความหลากหลายนะคะนั้นข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราไปลงพื้นที่อย่างเดียว1ครั้งหรือ2ครั้งนะคะนั้นมันจะมีจำนวนที่มากเลยนะแล้วก็มีความหลากหลายด้วยนะคะแต่ว่าต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็อย่างมีเป้าหมายมีเพื่อที่เราจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์บางประการนะคะอย่างเช่นจะเอาไปใช้ในการรายงานข่าวจะเอาไปในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องความต้องการผู้บริโภคอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสำหรับภาครัฐต่างๆที่จะต้องทำงานในการวางนโยบายหรือวางกลยุทธ์นะคะต้องมีการจัดเรียงอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการถอดรหัสนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะคะอันนี้จะเป็นความหมายนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราดูนะคะจะให้ทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของมหึมามหาข้อมูลหรือว่า Big Data เนี่ยเราจะต้องมี4ประเด็นด้วยกันก็คือ4 V นะคะ V ที่1คือ V Volume Volume ก็คือขนาดมันจะใหญ่มากเลยถ้าเราจะเทียบนะคะก็คือโปรแกรม Excel นักศึกษาคงจะรู้จักเรื่องของโปรแกรม Excel ใน Microsoft ใช่ไหมคะมันจะต้องใช้ถึง 16,000 กว่านะคะคอลัมน์นะ1คอลัมน์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเคยใช้นะแล้วก็ตอนเรียงลงมาด้วยนั้นข้อมูลมันจะใหญ่มากเลยนะคะอันที่2คือมันมีความรวดเร็วนะในการที่เราจะประมวลผลออกมาเนี่ยนะมันจะมีความรวดเร็วเป็นวินาทีกันเลยนะคะเหมือนเราใส่ข้อมูลไปเป็นจำนวนมากๆเป็นหมื่นๆคอลัมน์เนี่ยแล้วเวลาที่ประมวลผลมาปึ๊บทีเดียวเลยนะคะอันที่3ก็คือมันมีความแม่นยำนะคะ veracity นะคะมีความแม่นยำเวลาที่ออกมาปั๊บข้อมูลเนี่ยนะคะจะต้องมีการเก็บเรียงอย่างเป็นระบบใช่ไหมคะแล้วก็อันไหนที่ใช้ไม่ได้เราจะต้องดึงออกอันไหนที่ใช้ได้เราจะเก็บไว้นั้นเมื่อคือมาหาข้อมูลเวลาประมวลออกมามันจะเกิดความแม่นยำและความถูกต้องในข้อมูลนะคะและอันสุดท้ายก็คือมีความหลากหลายนะข้อมูลเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกได้หลายแง่มุมนะคะมีหลายมิติซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์กมลจะได้อธิบายให้เราได้ทราบด้วยนั้นในคุณสมบัติอันนี้เนี่ยนะคะครูก็ขออนุญาตสรุปเป็นอย่างนี้นะว่ามหึมามหาข้อมูลเนี่ยนะมันมีทั้งเรื่องของความยิ่งใหญ่ในข้อมูลนะเนื่องจากมันเป็นมหาศาลเลยนะคะอันที่สองก็คือมันมีความกว้างขวางในหลายแง่มุมในหลายมิติเราสามารถที่จะมีมุมมองต่างๆได้นะคะไม่เหมือนว่าเวลาที่เราทำข่าวเนี่ยสามารถที่ลงพื้นที่ไปครั้งหนึ่งแล้วก็นำเสนอครั้งหนึ่งอันนี้จะได้หลายๆครั้งเลยหลายๆข้อมูลด้วยนะคะอันที่สามก็คือซูเปอร์พาวเวอร์คือมันมีพลังสูงมากนะเมื่อเวลาที่พลังของข้อมูลจำนวนมากเนี่ยมันจะอธิบายในลักษณะที่เป็นโครงสร้างหรือเป็นภาพรวมนะทำให้เราคาดการไปในอนาคตได้แล้วก็มีทิศทางนะคะในการที่จะทำงานได้นะคะทีนี้เราทราบความหมายคร่าวๆแล้วเนาะนั้นหนังสือเล่มนี้นะคะนักศึกษาอาจจะหาอ่านได้เพิ่มเติมอันนี้มีรายละเอียดอยู่ในเล่มนี้แล้วนะคะทีนี้ในการที่เราจะใช้ Big Data หรือมหึมามหาข้อมูลเนี่ยนะคะเขามีความสำคัญต่อสังคมมากท่านอาจารย์กมลคะความสำคัญของมหึมามหาข้อมูลเนี่ยนะคะในส่วนของภาครัฐเนี่ยเขามีลักษณะยังไงบ้างเขาเอาไปใช้อะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือทั้งภาครัฐและทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐและภาคสังคมเนี่ยฮะน่าจะได้ประโยชน์มากผมขอพูดรวบกันเลยว่าคือปัจจุบันเนี่ยที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อจะไปเอาสิทธิ์เราชนะเราเที่ยวด้วยกันเรารักกันอะไรพวกนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีข้อมูลว
0: ่
1: าคนจนอยู่ไหนวันนี้เรามีหมดแล้วแบ่งเป็นเซกเมนต์เลย
0: อ
1: ันนี้เรารักกันอันนี้ก็คือกลุ่ม33ล้านคนคนละครึ่งก็อีกกลุ่มหนึ่งอาชีพอิสระนี่คือกลุ่มอาชีพอิสระแล้วก็เราชนะก็อีกกลุ่มหนึ่งมีข้าราชการปนด้วย
0: แล้วก็เราเที่ยวด้วยกันอีก
1: อันนี้

0: ็คือเอาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในยามที่เศรษฐกิจมันฟุบอย่างเงี้ยเขาเลยต้องอัดฉีดเงินตรงเข้าไปในกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางคนชรานี่เห็นไหมมันไปด้วยกันระหว่างภาครัฐกับภาคสังคมมันบริการภาครัฐจะเอาไปใช้ใน
1: ซึ่งตรงจุด
0: ตรงจุดตรงเป้าน
1: ี่คือพลังตอบโจทย์ได้นี่คือพลังที่สูงมากใช่ไหมคะ
0: ที่น่าสนใจเนี่ย ก็คือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ธนาคารกรุงไทย
1: เราก็เพิ่งรู้ตอนนี้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์ข้อมูล
0: ในการลงทะเบียน
1: เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ
0: และถ้าน่าสนใจอีกเนี่ยถ้าเราเอามาจัดกลุ่มเนี่ยปุ๊บเอ๊ะกลุ่มนี้ได้ไปกี่ต่อแล้ว
1: เราก็จะรู้ว่าอันไหนซ้ำซ้อนและอันไหนที่ไม่ซ้ำซ้อนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ดีค่ะ
0: งั้นก็คือยังไม่ได้ทำนะเป็นคิดเฉย
1: แน่ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ภาครัฐก็กำลังเก็บข้อมูลนั้นจะได้ประโยชน์มากเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะมีทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเรื่องอะไรนะคะการบริหารจัดการท้องถิ่นนะคะหรือส่วนกลางด้วยใช่ไหมคะนะมีอีกหลายอันเลยส่วนภาคเอกชนเองนะคะเขาก็มีในเรื่องของการจัดการทางด้านธุรกิจนะคะแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงเนาะเวลาออกนวัตกรรมหรือสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรออกมาใหม่ก็จะได้ตอบความต้องการหรือตอบแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้นะคะลูกค้าก็จะได้สินค้าที่ตัวเองต้องการตามที่วางเป้าหมายไว้นะคะทีนี้ในการรายงานข่าวล่ะในการรายงานข่าวเนี่ยนะคะท่านอาจารย์กมลความสำคัญของมหึมามหาข้อมูลในการรายงานข่าวเนี่ยแทนที่เราจะลงพื้นที่หรือว่าทำอะไรไปข้อมูลหนึ่งครั้งแล้วก็รายงานข่าวมันมีความสำคัญในการรายงานข่าวยังไงบ้างคะ อย่างแรกเลย
0: คือมันข้อมูลเนี่ยมันแม่นยำความถูกต้องแม่นยำเนี่ยแล้วเราเอาข้อมูลหมดเนี่ยมาสังเคราะห์ตามกระบวนการแล้วเนี่ยแล้วนำเสนอออกไปเนี่ยในรูปแบบต่างๆเนี่ยข้อมูลชิ้นเดียวเนี่ยมันสร้างอัตลักษณ์ให้กับเว็บหรือสำนักข่าวด้วย
1: ค่ะนี่คือความถูกต้องและก็ความแม่นยำที่จะทำให้เห็นว่ารายงานข่าวของผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวนี้เชื่อถือได้
0: เป็นสไตล์นี้แม่นยำแบบนี
1: ้ค่ะอันที่สองก็คือเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องความหมายหมายถึงความหมายในเนื้อข่าวนั้นๆ นะคะแล้วก็คุณค่าข่าวของ เรื่องนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันมีความถูกต้องความแม่นยำอยู่ถูกไหมคะนะแล้วก็มีคุณค่าในมิติอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองใช่ไหมคะหรือว่าจากการศึกษาแล้วแต่เลยอันนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีความคุ้มค่าแล้วเมื่อเวลาใช้ครั้งหนึ่งแล้วยังสามารถใช้ได้อีกใช้ได้อีกใช้ได้อีก
0: ใช
1: ่ไหมคะอันนี้ก็คือความคุ้มค่านั่นเอง
0: คือข้อมูลชิ้นหนึ่งเนี่ยมันสามารถแตกประเด็นออกไปได้เต็มไปหมดเลย
1: 10เป็นร้อยๆเลย
0: เล่นไม่หยุดอเนกอนันต์เลย
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวตอนท้ายจะยกตัวอย่างเพียงได้แค่รายชื่อมาเนี่ยไปไกลเลย
1: เราจะได้เห็นรายละเอียดเลยใช่ไหมคะ
0: ให้เห็นภาพ
1: แล้วก็ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเรามีข้อมูลเป็นจำนวนมากแล้วอย่างนี้นะคะให้คุณค่าความหมายต่อสังคมแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะยังมองเห็นในเรื่องของภาพรวมแล้วก็โครงสร้างเป็นลักษณะของเชิงโครงสร้างด้วยใช่ไหมคะ
0: ทิศทางแนวโน้ม
1: ทิศทางแล้วก็แนวโน้มนะคะครูยกตัวอย่างอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะใช้อยู่ทุกวันนะGoogle Map อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ Google เนี่ยเขาก็จะแบบเก็บข้อมูลนะในเรื่องของถนนใช่ไหมคะเรื่องของรถยนต์ปริมาณรถยนต์พอใช้ไปเยอะๆมากๆเนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลประมวลผลออกมาตอนแรกๆเนี่ยมันยังไม่ได้แบบเป็น real time แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะค้นได้เลยนะว่าจะไปเส้นทางนี้รถติดไหมนะ real time เลยเพราะว่าอะไรมันสามารถประมวลผลได้ณเวลานั้นเลยเมื่อก่อนนี้ยังประมวลไม่ได้นั้นเราก็จะเห็นแนวโน้มใช่ไหมฮะรถจะติดทางเส้นนี้ควรไปเส้นนี้ดีกว่านะระยะทางเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะนี่แม่นยำมากก็จะมองเห็นภาพรวมนี่ขนาดแค่เรื่องการจราจรนะทีนี้มีเรื่องอื่นๆอีกนะคะนั้นการมองเห็นภาพรวมโครงสร้างแล้วก็ทิศทางแนวโน้มเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะคะ
0: คือข้อมูลที่ดีเนี่ยข้อมูล Big Data ที่ดีเนี่ยนอกจากความมีขนาดใหญ่แล้วเนี่ยมันจะต้องเก็บว่าหลายๆคือจาก

0: เวลาไหนถึงเวลาไหนคือมีความยาวของระยะเวลาเพื่อจะให้มันมีมิติแทนที่จะมีมิติแค่กว้างคูณยาวแต่มันจะเติมสูงเข้าไปหรือเชิงลึกมันก็จะครบมิติกว้างคูณยาวคูณสูงเอาของปัจจุบันเทียบกับอดีตเอา Big Data เนี่ยเพื่อจะมาเทียบกัน
1: เปรียบเทียบก็ได้
0: เพื่อเปรียบเทียบเสร็จแล้วสามารถวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตต
1: ่อนี่เองคือการเห็นทิศทาง
0: ภาพรวมทั้งหมดและโครงสร้างทิศทางซึ่งมีประโยชน์ในการนำเสนอประเด็นและการแตกประเด็นต
1: ่อนอกจากนั้นนะคะเวลาที่เรามีข้อมูลจำนวนมากๆเนี่ยนะคะเราก็ไม่มั่วใช่ไหมคะก็เป็นการป้องกันการถูกฟ้องร้องนะส่วนใหญ่เราจะโดนฟ้องร้องกลับนะคะเพราะว่าการเปิดเผยความจริงบางอย่างเนี่ยในเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคอร์รัปชันนะคะเรื่องช่อราษฎร์บังหลวงหรือว่าอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยจำเป็นต้องมีข้อมูลขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาทำให้เห็นว่ามันเกิดความไม่ชอบมาพากลอย่างไรนะคะอันนี้ป้องกันที่แหล่งข่าวจะฟ้องร้องใช่ไหมคะหรือว่าผู้ตกเป็นข่าวเนี่ยจะฟ้องร้องสำนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวนะคะนอกจากนั้นยังมีการระดมกำลังอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการสร้างสรรค์ในเรื่องของการนำเสนอข่าวซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยท่านอาจารย์กมลจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะมหึมามหาข้อมูลเนี่ยนะคะเราผู้สื่อข่าวเนี่ยจึงจำเป็นต้องเป็นคนที่จะสร้างสรรค์หรือเรียกว่าครีเอเตอร์นะเป็นคนสร้างโมเดลนะคะอย่างแรกเลยก่อนที่จะได้ข้อมูลมาจำนวนมากเนี่ยนะคะจำเป็นต้องวางซีรีส์ข้อมูลประเด็นข่าวก่อนนะคะก็เหมือนกับนักวิจัยเนี่ยนะคะเวลาเราทำงานวิจัยก็จะต้องตั้งโครงการวิจัยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีสมมติฐานนะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ใช่ไหมว่าเราจะทำอันนี้ทำไงแล้วเราจะไปเก็บข้อมูลมายังไงแล้วก็ออกแบบจำลองนะคะจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็ถึงจะใช้เครื่องมือนะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วก็มาวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อได้ข้อมูลออกมานะเราจะเห็นการ cross check ระหว่างตัวแปรนะคะเอามาประมวลผลแล้วก็สรุปนะแต่ว่าเนี่ยเป็นงานวิจัยเมื่อหือมาเลยค่ะเพราะว่าข้อมูลมันใหญ่มากกว่างานวิจัยทั่วไปอีกนะคะทีนี้ในข้อมูลเนี่ยนะคะเพื่อการรายงานข่าวเมื่อหือมามาหาข้อมูลเพื่อการรายงานข่าวจะมีกระบวนการเนี่ยนะอยู่7ขั้นตอนนะคะได้แก่อะไรบ้างคะท่านอาจารย์กมลคะ
0: คือ1มันก็ต้องมีการออกแบบโมเดลภายใต้ซีรีส์ข้อมูลประเด็นข่าวไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือการตั้งประเด็นที่เราจะไปจะทำตั้งธีมเลย
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเนี่ยผมยังไม่มีข้อมูลนะผมได้ทำเรื่องน้ำในภาคตะวันออกซึ่งน้ำทะเลลุกเข้าไปถึงนครนายกตรงบางปะกงแล้ว EEC เนี่ยเป็นเมืองอัจฉริยะหรือเป็นเมืองอุตสาหกรรมกำลังจะขยายตัวจะมีคนมาเยอะมีรถไฟความเร็วสูง
1: ด้วย
0: แหล่งน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันรองรับในอนาคต
1: ได้หรือไม่อันนี้ใช่ไหมคะ
0: ซึ่งปัจจุบันนี้ก็แห้งแล้วนี่คือผมยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมต้องตั้งธีมตั้ง
1: ประเด็นไว้ก่อน
0: เป็นซีรีส์เลยเป็นซีรีส์อะไร
1: งั้นมีสมมติฐานหลายข้อมากนะคะที่จะต้องไปพิสูจน์นะคะแล้วก็จากนั้นถึงจะไปสะสมข้อมูลใช่ไหมคะข้อมูลมีหลายรูปแบบมากนะแล้วก็มีการกำหนดโจทย์นะคะโจทย์มีหลายโจทย์มีสมมติฐานหลายสมมติฐานนะคะจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็เอามาคลีนนะคลีนข้อมูลเดี๋ยวคลีนยังไงที่อาจารย์กมลจะบอกน
0: ะ
1: มีวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็มีประมวลผลแล้วก็สรุปในตอนท้ายแล้วค่อยนำเสนอวิธีนำเสนอนี่ก็จะมีความน่าสนใจอีกหลายรูปแบบด้วยนะคะครูก็ต้องขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วนะเพื่อที่จะให้ตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวท่านอาจารย์กมลจะได้ยกตัวอย่างให้นะคะแหล่งที่มาของข้อมูลเมื่อกี้นี้ที่บอกไปสะสมข้อมูลเนี่ยนะคะเราจะมีข้อมูลหลากหลายมากเลยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าแบ่งตามลักษณะเนี่ยนะจะมีลักษณะแบบไหนบ้างนะคะก็คือข้อมูลที่เป็นมีโครงสร้างก็คือเราออกแบบไว้แล้วนะคะว่าให้ตัวแปรที่1กับตัวแปรที่2เนี่ยนะคะอย่างเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์บอกว่าจะหาเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ำนะกับเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ข้อมูลต้องมีโครงสร้างเราจัดการไว้แล้วนะว่าจะเก็บข้อมูลอย่างไรแต่ว่ามันมีข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างคืออะไรก็ได้ใส่มาเลยนะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะใส่ลงไปใน Excel ได้อย่างเดียวมันอาจจะต้องใช้การจัดการนะด้วยโปรแกรมอื่นๆนะคะหรือว่า

0: เป็นข้อมูลแบบลูกผสมคือมีทั้งแบบที่เราเก็บโครงสร้างแล้วด้วยกับอันที่เราไม่รู้ไม่แน่ใจมันไม่มีโครงสร้างจะเก็บไว้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเปรียบก็เหมือนกับอะไรนะข้อมูลแบบสอบถามเนาะที่เราตั้งเอาไว้แล้วอันนี้จะเป็นแบบมีโครงสร้างใช่ไหมคะแต่พวกที่ไม่มีของสื่อเป็นตอบแบบปลายเปิดนะคะ open end อย่างนี้ส่วนถ้าแบ่งตามผู้ดูแลเนี่ยจะมีใครบ้างนะคะมีภาครัฐใช่ไหมคะท่านอาจารย์กมล
1: อย่างเรื่องน้ำเนี่ยก็ลองไปหากรมชน
0: กรม
1: ชนชนประธานซึ่งดูแลเขื่อนทั้งหมดไปถ่ายรูปไปขอข้อมูลปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำในเขื่อนอะไรดู
0: หรืออย่างธนาคารกรุงไทยที่เมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์กมลบอกนะคะว่าก็มีข้อมูลอยู่ในมือเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยเยอะที่สุดแล้วนะคะภาคเอกชนภาคธุรกิจอันนี้ก็จะเป็นส่วนบริษัทห้างร้านต่างๆที่เขาเก็บข้อมูลนะเวลาเราไปใช้บัตรเครดิตก็ดีหรือว่าใช้อะไรนะค่าใช้จ่ายของนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะสามารถที่จะเก็บข้อมูลอันนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ภาคสังคมนะคะ
1: พวกนี้มันมีมิติอันหนึ่งนะซึ่งมันยังเป็นแค่แบบว่ามีแหล่งข่าวมาบอกเช่นน้ำในบางปะกงเนี่ยทำไมมันแห้งแล้วน้ำทะเลหนุนเข้าไปลึกมีแหล่งข่าวเขาก็บอกว่ามันมีการกั้นเพื่อปัดน้ำให้เข้าไป
0: ที่อื่นแทน
1: ที่เขาเก็บไว
0: ้
1: อันนี้คือมีแหล่งข่าวเล่าอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นแบบผสมมันยังบันทึกไม่ได้เราต้องตามไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบริเวณ
0: ที่
1: จังหวัดจันทบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: เรื่องแย่งน้ำกันแล้วนะคะ
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่ามันเคยมีเขื่
0: อ
1: นกั้นน้ำทะเลยังไม่รู้อยู่ไหนเลย
0: โอ้โห
1: ญี่ปุ่นเป็นคนสร้างผมจะต้องนั่งเรือไปดูเนี่ย
0: นี่คือตัวอย่างนี่คือการลงพื้นที่
1: นี่คือยังไม่ได้ทำนะ
0: ยังไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ฟังจากบอกเล่า
0: แล้วก็มานะคะ
1: แต่ก็มีละหลายจุดละ
0: ค่ะ
1: ประเด็น
0: ถ้างั้นอาจจะมีมันเป็นแหล่งข้อมูลถ้าแบ่งตามช่องทางก็จะสามารถแบ่งได้หลาย เป็น2ช่องทางนะคะก็คือช่องทางที่เป็นออนไลน์กับช่องทางที่เป็นออฟไลน์เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอาจารย์กมลบอกเนี่ยอาจจะได้มาจากเรื่องของการลงพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วก็การไปสำรวจความคิดเห็นในพื้นที่ก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าเรามีฐานข้อมูลบางอย่างอยู่อันนี้ก็คือในลักษณะที่เป็นแบบออฟไลน์นะคะส่วนแบบออนไลน์เนี่ยก็คือเป็นพวกเว็บไซต์ต่างๆที่เราไปเซิร์ชข้อมูลนะคะหรือว่าในระบบคลาวด์นะคะหรือว่าข้อมูลของผู้บริโภคหรือว่าอาจจะเป็นการสำรวจความคิดเห็นในออนไลน์เราเรียกว่ามหาชนออนไลน์นะคะหรือระดมสรรพกำลังนะคะให้ช่วยบอกข้อมูลกับเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตามช่องทางที่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอาจารย์กมลได้บอกนะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาใช้เนี่ยเดี๋ยวอันนี้เนี่ยค่อยไปดูกันในรายละเอียดแล้วกันเนาะมันจะมีรายละเอียดในหนังสือเนี่ยเยอะมากนะคะนักศึกษาก็อย่าตกใจนะก็อ่านพอที่จะเข้าใจว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างแต่ว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวใช่ไหมคะอาจารย์กมลเราจะทำงานพร้อมกับใครนี่เห็นไหมเราจะทำงานพร้อมกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะคะเนี่ยอย่างรีพอร์เตอร์เนี่ยก็คือนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวใช่ไหมคะต้องทำงานร่วมกับ data scientist นะคะหรือว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลแล้วก็วิศวกรข้อมูลอันนี้3คนเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันฉะนั้นอาจารย์กมลเป็นคนคิดเป็นครีเอเตอร์นะมีสมมติฐานตั้งซีรีส์ข้อมูลก็จริงแต่ว่าเวลาที่เราจะผลิตอะไรต่างๆที่ใช้เทคโนโลยียากๆเนี่ยนะคะเราก็จะต้องปรึกษานะทำงานเป็นทีมร่วมกันนะคะในการที่จะต้องใช้เทคโนโลยีมาคือมาหาข้อมูลมาช่วยในการวิเคราะห์นะคะทีนี้ตอนนี้เราจะให้อาจารย์กมลได้อธิบายนะคะเรื่องการรายงานข่าวเชิงลึกนะคะหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วจะมาคลีนข้อมูลมาจัดระบบมาวิเคราะห์แล้วก็มาประมวลผลเพื่อที่จะเอาข้อมูลจากมาคือมามหาข้อมูลเนี่ยไปออกแบบนะคะแล้วก็ไปนำเสนออันนี้จะเป็นข่าวที่มีอยู่ในหนังสือที่เป็นตัวอย่างท่านอาจารย์กมลมีข้อมูลนะคะในเรื่องของการทำรายงานข่าวด้วย Big Data เนี่ยตั้งแต่การได้ข้อมูลมานะคะแล้วก็วิธีการในการที่จะได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การนำเสนอข้อมูลในกระบวนการทีเดียวเลยนะคะท่านอาจารย์กมลจะแนะนำนักศึกษายังไงบ้างคะ
1: คือมีอาจารย์มีตัวอย่าง study อยู่ชุดใหญ่ชุดหนึ่งคือทำไว้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วเอามาใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาได้ก็คือเราเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยหรือ 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ย คนในประเทศ

0: ประเทศไทยรู้ว่าคนที่มันเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่มันอยู่คอกวัวอะไรเงี้ย
1: เรื่องสลากินแบ่ง
0: เรื่องสลากินแบ่งรัฐบาลนะว่าใครได้โควต้าเยอะเนี่ยมันจะมี5เสือคอกวัวอะไรเนี่ยแต่ไม่เคยมีใครมีข้อมูลเลยว่ามันจริงหรือเปล่าและใครได้เท่าไหร่อะไรยังไง อันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจให้
1: เราไปเจาะลึกข้อมูล
0: ไปหาข้อมูล
1: เราได้อะไรมาบ้างคะ
0: คือก็ไปขอเขาก็ไม่ให้พอไปขอเขาไม่ให้เนี่ยคือขออะไรขอรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมโควต้าสลากที่ได้รับการจัดสรร
1: สัดส่วนทั้งหมดนะข้อมูลทั้งหมดไม่ได
0: ้แยกเป็นรายชื่อคนแล้วก็จำนวนนะเขาไม่ให้ก็เราก็ใช้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
1: ของทางราชการ
0: ของทางราชการ
1: 2540ตอนนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ถือว่าทันสมัยที่สุด
0: ครับ
1: แล้วได้อะไรมาคะ
0: คือเวลาเราไปยื่นปั๊บเนี่ยเราก็ต้องรอให้เขาเป็นส่วนราชการเขาต้องประทับรับไม่ใช่แบบไปยื่นเสร็จแล้วไปเลยนะประทับรับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพื่อจะได้ไปได้ตามเรื่องไปถึงไหนแล้วในสุดเขาก็ทำจดหมายตอบมาเขาไม่ให้เนื่องจากมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอไม่ให้เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราก็อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารตอนนั้นมีรองศาสตราจารย์สมยศสายเชื้อเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ที่สำนักนายกนะฮ
1: ะ
0: เขาก็รับเรื่องอุทธรณ์แล้วก็เรียกผมก็เรียกทางฝ่ายกฎหมายของสลากมาประชุมเพื่อจะเคาะว่าให้หรือไม่ให้ในที่สุดเนี่ยทางคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก็มีมติว่าให้นะเพื่อให้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยได้ข้อมูลมาเนี่ยข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยฮะเป็นรายชื่ อเป็นรายชื่อ PDF เรียงลงมา
1: ธรรมดา
0: ได้กันคนละ5เล่ม6เล่มอะไรเงี้ยนะฮะเรียงลงไปมันก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยแต่มันมีหลายหมื่นนะมันประมาณ 4-5 หมื่นคนนะก็ให้นักศึกษามาคีย์ใหม
1: ่
0: คีย์ให้เป็นเวิร์ดระดมเงินคีย์ 4-5 หมื่นลายเนี่ยแหละพอคีย์เสร็จคราวนี้หวานละคีย์ใส่ Excel ก็ใช้ Excel เนี่ยเซิร์ชหาใครได้มากได้น้อยเครื่องมันสะบัดขึ้นมาตกกระจายเลยกลายเป็นมูลนิธิสำนักงานสลากได้เยอะกว่าเจ๊ห้าเสืออีก
1: นี่ก็คือการค้นหาจากข้อมูลเลยได้ประเด็นจากตรงนั้นเลย
0: ใช่ใช่
1: นี่เห็นไหมคะ
0: ใช
1: ่นั้นการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยเมื่อเวลาที่จะเอามาเนี่ยมันมองไม่เห็นนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องเอามาเรียบเรียงใหม่ใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดระบบ
0: โดยใช้ Excel เนี่ยมันจะมีไอ้ตรงขวามือบนคำสั่งเนี่ยเลือกมากสุดน้อยสุดอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อใช้วิธีการเรียงนะคะเรียงลำดับมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดนะคะหรือว่าจำนวนตัวเลขตั้งแต่1จนถึง10เป็นเรียงลำดับอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: มันก็เลยปรากฏชื่อขึ้นมาคือมูลนิธิสำนักงานสลากได้ไป10ล้าน
1: สุด
0: ตอบ
1: ค่ะ
0: ตานี้ก็เลยพุ่งเข้าไปเจาะเลยว่าเขาคือใครอย่างไร
1: ค่ะทีนี้วิธีการในการนำเสนออาจารย์ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องว่าใครได้อะไรมากที่สุดก็อาจจะเข้าในสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้านะคะแต่ว่าวันนี้ที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอเนี่ยนะคะจะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างในการนำเสนอก็คือเรื่องของหวยนะเข้ากับสถานการณ์พอดีเลยใช่ไหมคะหวยใครรวยนี่เป็นวิธีการในการนำเสนอแบบ data journalist นะคะแล้วก็ data storytelling นะคะซึ่งอาจารย์จะว่ายังไงนะคะ
0: คือจากข้อมูลที่ผมได้มาเป็นตัวหนังสืออย่างนั้นแล้วก็มาลงผมไปเล่นข่าวได้แบบน่าจะ 20-30 ข่าว
1: เป็นซีรีส์
0: เห็นไหม
1: คะเป็นซีรีส์ประเด็นเห็นไหมคะว่ามันได้หลายชุดนะคะ
0: และสุดท้ายเนี่ยผมเอามาทำเป็นอินเตอร์แอคทีฟโดยได้รับความร่วมมือจากบุญมีแล็บบริษัทเนี้ยฮะฮะก็ออกมาเป็นอินเตอร์แอคทีฟเมื่อ10ปีที่แล้วชื่อหวยใครรวยนะเดี๋ยว
1: ดูตัวอย่าง
0: อาจารย์จะใส่ตัวอย่างไปให้นะฮะอันนี้ก็จะแบบว่าให้เป็นเกมสนุกเป็นอินเตอร์แอคทีฟให้เล่นแล้วลองเลือกหวยแล้วลองซื้อดู ซื้อดูเนี่ยปุ๊บมันก็จะบอกว่าคุณโดนหวยกิน นะเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกรางวัลเนี่ยมันน้อยมาก ถ้ารางวัลที่1เนี่ย 0.0001% เท่านั้น นะจากนั้นเนี่ย สลากกินแบ่งเนี่ยเงินมันไปไหนบ้างเนี่ยมันก็เข้ารัฐแค่74บาทไปหาใครก็ไม่รู้66บาทแค่6บาทนะฮะโทษทีไม่นับที่มันขายเกินราคานะ อันนั้นไปกันใหญ่เลย
1: อันนั้นเข้ากระเป๋าคนขายเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: ใช่ครับผมจากนั้นเนี่ยเวลาจะทำอะไรทีเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าคนพิการซื้อหวยช่วยคนพิการ ก็เลยต้องมาดูแยกเป็นเซกเมนต์เป็นอินเตอร์แอคทีฟ
1: ให้ดูเลยนะว่าจริงๆแล้วคนพิการขายหวยเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงไหมคะอาจารย์
0: มาปรากฏว่ากลุ่มคนพิการนะมีอยู่ 10.89% เท่านั้นเองของทั้งหมดนะฮะ
1: และอีก 90% ไม่รู้ไปไหนนะคะ
0: เมื่อก่อนนั้นเป็นของเอกชนกับรายย่อยแต่ตอนนี้เอกชนไม่มีละ
1: ฉะนั้นก็คือว่าได้นำเสนอข้อมูลมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีผลกระทบในการเปลี่ยนแปลง
0: เขาก็ยกเลิกของบริษัทเอกชนเกลี้ยง
1: ค่ะ
0: แล้วก็กระจายสลากไปให้รายย่อยจนเป็นที่มาวันนี
1: ้
0: แต่ก็ยังมีการขายเกินราคากันอยู
1: ่วันนี้ก็ได้ประเด็นพอที่จะเข้าใจนะคะแต่ครูคิดว่าในวิธีการของมหึมามหาข้อมูลหรือว่า Big Data ในการรายงานข่าวเนี่ยอาจจะต้องมีการฝึกอบรมนะคะหรือว่าทำงานได้ทดลองได้ทำงานจริงๆนะคะเพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับสังคมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรายงานของสื่อมวลชนด้วยวันนี้ก็คงจะมีประเด็นเท่านี้นะคะขอให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองอ่านนะคะในรายละเอียดนะคะที่ครูกับท่านอาจารย์กมลยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยนะคะในเล่มหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7นะคะเล่มที่1ของการรายงานข่าวและการบรรณาธิกรในวันนี้ก็คงมีประเด็นเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนที่เราจะจบนะคะก็จะมีแบบทดสอบนะคะในเรื่องของมหึมามหาข้อมูลกับการรายงานข่าวเดี๋ยวเราพบกันด้วยข้อสอบบางส่วนสนใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวพบกันค่ะ

0: สวัสดีครั้งหนึ่งนะคะในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของการประเมินความรู้ของนักศึกษานะคะจากสิ่งที่เราคุยทั้งหมดหรือว่าจากสิ่งที่นักศึกษาได้อ่านในตำราที่ส่งไปทั้งหมดนะคะการประเมินความรู้วันนี้ก็จะประเมินด้วยคำสามสอบนะคะทุกครั้งที่สอบคุณจะพบกับคำถามลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะทุกเทอมทุกชุดวิชาทุกเรื่องแต่ความสำคัญของการประเมินความรู้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณจะต้องมีความแม่นในตำราหรือในสิ่งที่อ่านมาหรือเรียนมานะคะและคุณแม่นพอที่จะมาเลือกคำตอบที่อยู่ในคำถามสอบนี้ได้ถูกต้องหรือไม่จะเลือกยังไงฉันคิดว่าที่สำคัญที่สุดของการสอบแบบปรนัยก็คือว่าคุณจะต้องรู้จริงถ้าคุณรู้ไม่จริงคุณก็จะเลือกแต่คำตอบที่คุณคิดว่าน่าจะใช่นะคะตอนนี้ฉันจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทำข้อสอบนะคะข้อหนึ่งนอกจากคุณต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของเนื้อหาวิชาทั้งหมดแล้วอันที่สองคุณจะต้องทำความเข้าใจกับคำถามทุกข้ออย่าใจร้อนนะคะอ่านคำถามทุกข้อนะคะให้ละเอียดที่สุดแล้วจนกว่าคุณจะเข้าใจว่าเขาถามอะไรนะคะที่อธิบายทั้งหมดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการเรียนให้คุณทราบว่าในการสอบข้อสอบปรนัยนั้นเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องมีความรู้มีความแม่นยำเพียงพอที่จะมาตอบคำถามในการสอบนะคะอย่างตัวอย่างคำถามที่จะนำเสนอให้คุณดูวันนี้นะคะว่าคุณลองทำดูซิว่าคุณคิดว่าจะตอบข้อไหนที่ถูกต้องที่สุดนะคะทักษะที่สำคัญที่สุดของผู้สื่อข่าวในการรวบรวมข้อเท็จจริงด้วยการสัมภาษณ์คือเรื่องใดนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าอย่ารีบร้อนตอบให้อ่านให้เข้าใจซะก่อนว่าคำถามนั้นเขาต้องการถามคุณเรื่องอะไรเพราะงั้นคุณจะต้องตีความไม่ได้ว่าคำถามนี้ผู้ออกข้อสอบต้องการให้คุณตอบอะไรนะคะก็จะมีตัวเลือก5ตัวทักษะในการติดต่อเรื่องที่ทักษะที่สำคัญที่สุดนั้นคือทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลายประเภทข้อขอถูกไหมนะคะอันนี้ใช่ไหมนะคะทักษะในเรื่องความรู้ประสบการณ์ในการสนทนากับบุคคลทั่วไปใช่หรือเปล่านะคะมีจิตวิทยาในการสนทนากับแหล่งข่าวตรงไหมนะคะรู้จักการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ได้ดีใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็คือมีวิจารณญาณในการจับประเด็นถูกต้องไหมนะคะถ้าคุณอ่านผ่านคุณจะพบว่าทั้ง5ข้อนี้มีโอกาสถูกทั้งนั้นเลยนะคะเพราะเป็นทักษะสำคัญที่สุดของการสื่อข่าวนะคะแต่ถ้าคุณอ่านตำรามาอย่างแม่นยำแล้วก็ครบถ้วนเพียงพอคุณจะพบว่าในข้อ3ข้อ4 1กขคงนั้นเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือคุณสามารถจับประเด็นเนื้อหาที่คุณไปสนทนาไปพบแหล่งข่าวไปหาบุคคลทั่วไปนั้นเนี่ยได้หรือเปล่ามันไม่ใช่สนทนาเฉยๆแต่คุณจะต้องมีวิจารณญาณว่าในระหว่างการสนทนาการสัมภาษณ์นั้นนะคะผู้สื่อแหล่งข่าวนั้นเนี่ยให้ประเด็นอะไรเขาย้ำในคอนเทนต์ในสาระเรื่องอะไรเพราะงั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดทักษะในการติดต่อสื่อสารผู้สื่อข่าวทุกคนต้องมีทักษะติดต่อสื่อสารความรู้ทุกคนก็ต้องมีความรู้เพียงพอที่จะคุยกับแหล่งข่าวนะคะความรู้เพียงพอคุณก็จะไม่ได้ข่าวนะคะจิตวิทยาการสนทนากับแหล่งข่าวอันนี้สำคัญอย่างยิ่งทำยังไงจะเปิดปากให้แหล่งข่าวพูดสนทนากับคุณได้นะคะลองรู้จักการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ดีคุณมีเทคนิคในการสัมภาษณ์อย่างไรที่จะให้เขาพูดกับคุณได้มากที่สุดนะคะทั้งหมดนี้คุณจะได้ข้อมูลแต่ข้อมูลทั้งหมดนั้นเนี่ยคุณสามารถจับประเด็นได้ไหมว่าข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวจะต้องการมากที่สุดคืออะไรนั่นคือทักษะเรื่องของการใช้วิจารณญาณในการจับประเด็นข้อที่ถูกที่สุดก็คือข้อจอจานนะคะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่จะเลือกว่าคำตอบของคุณนั้นควรที่จะ ป็นคำตอบเรื่องอะไรนะคะลองดูคำถามข้อที่2การรายงานข่าวอย่างมืออาชีพหมายถึงอะไรนะคะสิ่งที่คุณจะต้องตระหนักในคำถามอันนี้คืออะไรก็คือคำว่ามืออาชีพนะคะคำตอบนั้นเนี่ยเขาต้องการให้มีมืออาชีพคุณจะต้องตีความให้ได้ว่าคำว่ามืออาชีพนั้นผู้ออกข้อสอบนั้นเนี่ยหมายถึงอะไร 1. ข้อกอมีความรับผิดชอบต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงนะคะใช่ไหมอันนี้มืออาชีพไหมนะคะก็เป็นมืออาชีพส่วนหนึ่งมันเป็นความรับผิดชอบที่คุณจะต้องเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงข้อขอมีความรู้ความเข้าใจความสำคัญของการรายงานข่าวอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นพื้นความรู้ที่คุณจะต้องมีนะคะทุกคนผู้สื่อข่าวทุกคนจะต้องมีเลือกเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะว่าองค์กรไหนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไหนนะคะสาระอะไรข้อต่อมานะคะมีหลักการทำงานโดยยึดแนวทางจริยธรรมวิชาชีพนะคะคำนี้ก็คือจริยธรรมวิชาชีพคำว่าวิชาชีพมืออาชีพนั้นก็คือผู้สื่อข่าวต้องมีจริยธรรมในการที่จะรายงานข่าวหรือว่าเป็นข้อถูกทุกข้อเลยเพราะงั้นข้อที่ถูกน่าจะต้องเป็นเรื่องของหลักการทำงานนะคะอย่างมืออาชีพก็คือรู้ว่าอะไรควรนำเสนออะไรไม่ควรนำเสนออะไรที่มีคุณค่าเพียงพออะไรที่มันไม่มีคุณค่าเพียงพอนะคะนั่นก็คือคุณจะต้องศึกษาจริยธรรมของงานการรายงานข่าวมาให้มากที่สุดคุณจึงจะเป็นมืออาชีพได้นะคะข้อต่อไปนะคะการรายงานข่าวกรณีระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้สื่อข่าวต้องตระหนักถึงข้อมูลประเภทใดอันนี้นี่สำคัญมากนะข้อนี้เป็นข้อที่เมื่อกี้นี้เราได้พูดกันไปแล้วนะคะว่าสิ่งที่ประชาชนคุณจะต้องสามารถตัดสินใจได้ว่าข้อมูลข้อเท็จจริงอันไหนที่ประชาชนควรรู้ต้องรู้หรืออยากรู้นะคะก็ข้อมูลที่ประชาชนให้ความสนใจสนใจไหมสนใจทุกคนสนใจเพราะทุกคนกลัวติดโควิดข้อมูลที่ประชาชนอยากรู้เขาก็อยากรู้การตายกี่คนรักษาได้กี่คนข้อมูลที่ประชาชนควรรู้เขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะแล้วข้อมูลที่ประชาชนต้องรู้คืออะไรที่เขาต้องรู้เพื่อที่เขาจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องข้อสุดท้ายข้อมูลที่ประชาชนให้ความสำคัญประชาชนก็ให้ความสำคัญเหมือนกันนะคะมันมีแนวโน้มว่าจะถูกทุกข้อนะคะแต่ทำไมมันไม่มีตัวเลือกคำว่าทุกข้อเพราะงั้นก็ข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้องอนะคะเพราะว่าในสถานการณ์ระบาดแบบนี้เนี่ยข้อมูลทุกประเภทที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการที่จะรักษาสุขภาพตัวเองก็คือจะต้องนำเสนอข้อมูลที่เขาต้องรู้แม้จะไม่ต้องการก็ตามนะคะแต่คุณมองเห็นว่าเขาต้องรู้เพื่อรักษาชีวิตของเขาไว้ได้นะคะอันนี้ก็คือวิธีเลือกนะคะวิธีสุดคือคุณต้องตีโจทย์ให้แตกตีโจทย์ให้ได้นะคะก็หวังว่านะคะหวังว่าการบรรยายแล้วก็การประเมินความรู้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกคนนะคะการรายงานข่าวนักศึกษาก็ได้คิดไปพร้อมกันแล้วนะคะก็หวังว่านักศึกษาอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ
1: จากที่เราได้เรียนรู้นะครับในหน่วยที่2เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวตอนนี้เรามาประเมินทดสอบความรู้ตนเองกันหน่อยนะครับว่าที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับนักศึกษาได้อ่านจากเนื้อหาแล้วนะครับลองมาทบทวนดูซิว่าเนื้อหาต่างๆนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปและกิจกรรมท้ายเรื่องต่างๆที่เรียนมานักศึกษานั้นมีความเข้าใจอย่างไรบ้างนะครับข้อที่1 นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างไรกับการรายงานในข่าวปัจจุบันข้อกอไก่นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานกระบวนการสื่อข่าวรายงานข่าวขอไข่เพิ่มบทบาทใหม่ให้กับนักข่าวในสื่อออนไลน์ชาว Twitter เป็นแฟนคลับติดตามมากคอควายส่งเสริมด้านความมั่นคงในอาชีพสื่อสารมวลชนเป็นผู้ประกาศข่าวหน้าจอโทรทัศน์งองูสร้างระบบปฏิบัติการรูปแบบใหม่ในระบบอินเทอร์เน็ต 5G กขคงนักศึกษาเลือกคำตอบข้อใดครับคำตอบนะครับข้อกไก่นะครับนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานในกระบวนการสื่อข่าวและรายงานข่าวด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในยุคปัจจุบันนะครับเปรียบเสมือนเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนในการเครื่องมือช่วยเหลือในการทำงานข่าวเป็นการจัดเก็บข้อมูลนะครับในการช่วยเหลือในการที่จะต้องตรวจสอบเป็นอุปกรณ์การพิมพ์ข่าวนะครับบันทึกเสียงการบันทึกภาพดังนั้นนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันจึงสามารถเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสนับสนุนการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการสนับสนุนในการรายงานข่าวและก็ช่วยเหลือในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สื่อข่าวไปยังกองบรรณาธิการได้ด้วยเช่นเดียวกันครับข้อที่2นะครับหากเรานะครับต้องการตรวจสอบรูปภาพนะครับว่าเป็นข่าวปลอมหรือไม่นักศึกษาสามารถตรวจสอบหาข้อมูลภาพได้จากเว็บไซต์ใดก็ไก่ www.googletrend.net ขอไข่ www.chinii.com คอควาย www.pantip.co.thงองู www.vista.com กขคงลองอ่านดูดีๆนะครับข้อนี้นะครับคำตอบคือขอไข่ chinai นะครับ .com เหตุผลเพราะว่าถ้าเป็น Google Trend นะครับอันแรกนะครับไม่มีเว็บนี้จริงนะครับ .net นะครับถ้าเป็น Google Trend ก็เป็น .com ไปเลยนะครับอันนี้ Google Trend ได้สามารถตรวจสอบนะครับในการติดตามเรื่องของการหาค้นหาเรื่องราวที่คนผู้คนในโลกออนไลน์เขานิยมอ่านเรื่องอะไรกันนะครับอันนี้สื่อมวลชนก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับหรืออย่างใน pantip.co.th ถ้าสื่อมวลชนจะใช้ไม่ให้ตรวจสอบข่าวครับแต่ใช้เพื่อการหาข้อมูลนะครับการหาเรื่องของโซเชียลไอในการที่ประเมินว่าตอนนี้สังคมก็พูดถึงเรื่องอะไรกันมีบุคคลที่เขารู้เข้าใจกับเรื่องราวเหล่านั้นอย่างไรบ้างกระแสนิยมมีอะไรบ้างหรือ vista.com นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกเว็บหนึ่งนะครับที่ให้เราเข้าใจนะครับอาจจะเป็นเว็บ business รูปแบบหนึ่งที่ผมเอามาหลอกเป็นคำถามนะครับ

นะครับมีการตัดต่อหรือมีการเผยแพร่มาก่อนหรือไม่เราสามารถจะตรวจสอบได้ด้วยนะครับว่ามีใครเคยนำภาพเหล่านี้มาเผยแพร่หรือไม่นะครับมีสื่อมวลชนสำนักใดเคยเผยแพร่ในอดีตมาแล้วบ้างหรือเปล่าเพราะข่าวปลอมนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการดัดแปลงมาจากสื่อที่มีการเผยแพร่มาแล้วและดัดแปลงให้มีความน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับข้อที่3นะครับการนำเสนอข่าวมิให้ละเมิดจริยธรรมบนสื่อออนไลน์ควรทำอย่างไรก็ไก่ยึดถือความนิยมของผู้อ่านที่ชื่นชอบติดตามข่าวสารบน Facebook ขอไข่ใช้แนวทางข้อปฏิบัติวิชาชีพสื่อสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติคอควายสอบถามจากรุ่นพี่เพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างยาวนานงองูหยิบประเด็นใน Twitter แล้วมานำเสนอข่าวใหม่กขคงคำตอบนะครับข้อขอไข่ทำไมต้องข้อขอไข่เพราะว่าสื่อมวลชนนะครับจะมีแนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ที่ได้ออกนะครับแนวทางในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชนนะครับที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อปี2562ซึ่งเป็นแนวทางทำไมผมถึงต้องตัดข้อกอไก่คอควายงองูออกเพราะว่าเนื้อหาแต่ละส่วนนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะป้องกันเรื่องของการละเมิดจริยธรรมได้การที่เราจะเอาเนื้อหาที่บนสื่อสังคมออนไลน์มีความนิยมนะครับถ้าเราเห็นว่าสังคมนิยมมีความชื่นชมกับเนื้อหาแต่เราไม่พึงระวังเราก็อาจจะเกิดผลเสียหรือผลกระทบอาจจะไปพาดพิงบุคคลที่3นะครับหรือกลุ่มคนหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขกับข่าวสารนั้นได้นะครับถ้าเกิดเราไม่พึงระวังหรือถ้าเกิดเราไปสอบถามรุ่นพี่เพื่อนร่วมวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างยาวนานใช่ครับบางท่านอาจจะมีประสบการณ์แต่บางท่านอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของการตีความหรือการระวังระมัดระวังในการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพราะว่าในปัจจุบันนะครับการสื่อสารข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบางอย่างอาจจะมีความหละหลวมบางท่านอาจจะไม่รู้เท่าทันหลายๆท่านที่เป็นสื่อสารมวลชนก็มีพลาดนะครับถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์อย่างยาวนานแล้วแนวทางที่ดีที่สุดนะครับควรจะต้องอ่านแนวทางในการปฏิบัตินะครับการพึงระวังจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับข้อที่4ข้อใดคือทักษะทางด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักข่าวยุคดิจิตอลก็สร้างแอปพลิเคชันในรูปแบบ Data Analytics เลือกใช้ Big Data เพื่อนำเสนอข่าวการทุจริตของนักการเมืองรายหนึ่งขอไข่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกใหม่ล่าสุดต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อจะได้กล้องถ่ายภาพคุณภาพพิเศษมาถ่ายภาพให้คมชัดมากยิ่งขึ้นคอควายลบรูปภาพไฟล์งานในสมาร์ทโฟนเมื่อเห็นข้อความส่งต่อจากไลน์ว่าไวรัสกำลังระบาดข้ององูได้เอกสารข่าวสำคัญโดยใช้แอปสแกนข้อความในเอกสารแล้วแปลงเป็นตัวอักษรจากสมาร์ทโฟนแล้วส่งผ่านระบบไลน์ไปให้หัวหน้าข่าวกขคงข้อนี้นะครับงองูครับทั้งกขและคอนะครับเป็นเรื่องของทักษะนะครับที่อาจจะยังไม่รู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีนะครับยังเป็นยังมีประสบการณ์ที่ยังจะต้องไม่พัฒนานะครับการจะเลือกใช้โทรศัพท์นะครับจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องมองว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดหากคุณภาพนะครับของเรายังดีอยู่ทุนทรัพย์เรายังสามารถที่จะยังใช้งานตรงนี้อยู่ได้นะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีหากของยังใช้ดีอยู่ได้ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนหรือถ้าเกิดเราจะไปเรื่องของการใช้ Data Analytics นะครับ Big Data เสนอข่าวทุจริตการสร้างแอปพลิเคชันสื่อมวลชนถ้าเกิดไปเรียนรู้นะครับเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อันนี้สามารถจะเป็นนักพัฒนาได้แต่ถ้ายังไม่มีประสบการณ์ยังไม่เรียนรู้ก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันได้นะครับดังนั้นนะครับข้ององู

0: จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับในแอปพลิเคชัน LINE นะครับสามารถที่จะสแกนรูปภาพนะครับที่มีตัวอักษรสามารถที่จะดึงออกมาได้เป็นตัวหนังสือได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ทางแอปพลิเคชัน LINE สามารถให้เราใช้งานได้นะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับผมขอสรุปดังนี้นะครับจากที่เราได้เข้าใจว่าได้เรียนรู้ในหน่วยที่2นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวเราได้เห็นถึงพัฒนาการนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนของสื่อมวลชนนะครับตั้งแต่การทำงานการเปลี่ยนของบทบาทของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงในด้านกระบวนการสื่อสารในทุกองค์ประกอบของการสื่อสารนะครับการเปลี่ยนแปลงด้านทฤษฎีด้านสื่อสารมวลชนการเปลี่ยนแปลงของผู้ส่งสารจากอดีตเคยเป็นผู้ส่งก็เป็นผู้รับผู้รับก็เป็นผู้ส่งเนื้อหาก็เปลี่ยนช่องทางการนำเสนอก็เปลี่ยนจากเมื่อก่อนเราเห็นหนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุโทรทัศน์วันนี้ก็เห็นว่าสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ก็เปลี่ยนมาอยู่บนโลกออนไลน์หรือแม้กระทั่งฟีดแบคในส่วนของผู้รับสารนั้นมีการเปลี่ยนแปลงสามารถโต้ตอบสื่อสารได้สามารถที่จะเปลี่ยนในการจากเป็นผู้รับเป็นผู้ส่งนะครับสามารถที่จะต้องเป็นผู้กำหนดวาระข่าวสารจนมาถึงเราได้เห็นว่าเนื้อหาข่าวสารต่างๆได้ถูกหลอมรวมนะครับได้มีการประยุกต์ใช้นะครับมีการผสมผสานเทคโนโลยีนะครับเราได้เห็นว่าวิวัฒนาการของความเร็วของการสื่อสารข้อมูลก็เปลี่ยนไปนะครับดังนั้นเราได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราได้เห็นพัฒนาการนะครับเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาการนำเสนอข่าวสารที่เปลี่ยนไปนะครับนอกเหนือจากที่เราได้เรียนรู้นะครับสื่อมวลชนจะต้องทำความเข้าใจการเขียนข่าวแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องได้เรียนรู้นะครับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีบทบาทอย่างไรนะครับแล้วอำนวยความสะดวกอะไรได้บ้างสนับสนุนการทำงานได้อย่างดีในส่วนด้านของการผลิตการเผยแพร่ข่าวสารหรือแม้กระทั่งการรับมือในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้นะครับทั้งหมดนะครับก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวจากที่นักศึกษานะครับได้มีการทดสอบนะครับหากได้ทบทวนดูแล้วนะครับมีการตอบดูแล้วนะครับมีข้อตรงไหนที่อาจจะไม่เข้าใจหรือตอบไม่ถูกขอให้นักศึกษานะครับไปทบทวนนะครับเอกสารการสอนทั้งในส่วนเนื้อหาและกิจกรรมท้ายเรื่องด้วยนะครับขอให้นักศึกษานะครับประสบความสำเร็จในการเรียนสวัสดีครับ
1: ตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญนะคะนักศึกษาคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่ามีแบบทดสอบเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะครูก็ได้ทำตัวตุ๊กตานะคะในเรื่องของแบบทดสอบในหน่วยที่3มหึมามหาข้อมูลเพื่อการรายงานข่าวนะคะหรือว่า Big Data เพื่อการรายงานข่าวข้อที่1เริ่มกันเลยดีไหมคะการนำมหึมามหาข้อมูลนะคะมาเสนอแบบเล่าข่าวด้วยเทคนิคใดจึงเหมาะสมเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์กมลได้ยกตัวอย่างด้วยนะคะก็ Visualize นะคะขอเขียนเรื่องเล่าเรื่องคอกราฟเส้นกราฟแท่งงอตาราง Excel จอไลฟ์ผ่าน Facebook นะคะนักศึกษาอาจจะลองคิดนิดนึงนะคะว่าถ้าเสนอแบบ Data Storytelling นะคะนะจะทำยังไงแบบเล่าข่าวนี้เราเรียกว่า Data Storytelling นะคะด้วยเทคนิคใดจึงจะเหมาะสมตอบในใจแล้วใช่ไหมคะงั้นครูก็ขออนุญาตเฉลยนะถ้าอาจารย์กมลเดี๋ยวช่วยกันเฉลยนิดนึงนะคะเฉลย visualize นะคะ visualize มันเป็นยังไงคะ visualize
2: นคือมันเป็นอินโฟกราฟิกที่มันเคลื่อนที่ได
1: ้เป็นภาพที่ม
2: ี
1: เป็นเคลื่อนไหวแบบเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องหวยเนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็ทำให้น่าสนใจบนออนไลน์นะคะถ้าเป็นแบบเล่าข่าวนะคะอันนี้ก็ใช้เทคนิคนี้ได้นะคะส่วนการเขียนเล่าเรื่องเนี่ยก็อาจจะใช้ได้ทุกสื่อเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสิ่งพิมพ์นะคะส่วนกราฟเส้นกราฟแท่งก็เป็นลักษณะของกราฟิกม
2: ันก็
1: จ
2: ะดู
1: แค่ประกอบเฉยๆมันยังไม่แบบว่าแอคทีฟน่าสนใจเท่ากับวิชวลไลซ์

0: นะคะส่วนตาราง Excel เอาไว้สำหรับการวิเคราะห์นะไม่ใช่ต้องเอามานำเสนออย่างนั้นนะคะแล้วก็ไลฟ์ผ่าน Facebook อันนี้สำหรับในการรายงานรายงานสดหรือว่ารายงานในทีวีนะคะข้อ2ว่ากันเลยข้อ2ค่ะอาจารย
1: ์ข้อ2เนี่ยเจาะลึกโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ารายงานข่าวสืบสวนโดยเล่าข่าวและใช้เทคนิคใด
0: เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นธงนำมาแล้วใช่ไหมคะว่าใช้ Visualize ทีนี้เอามาแอพพลายจริงๆนะคะก็เขียนเล่าเรื่องเป็นสกู๊ปขอตารางสถิติเปรียบเทียบคอไลฟ์ผ่าน YouTube นะคะงอคอมพิวเตอร์กราฟิกจออินเทอร์แอคทีฟวิดีโอถ้าจันกระมวลไกด์ไลน์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตอบในใจแล้วใช่ไหมคะตอบเฉลยค่ะถ้าจันกระมวลเฉลยเลยค่ะ
1: ไม่ยากใช่ไหมครับอินเทอร์แอคทีฟ
0: วิดีโอ
1: ก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดง่ายๆเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็จิ้มดูใครได้เท่าไหร่ยังไงจบ แล้วก็มีกุศโลบายก็คือให้เล่นเกมล่อเข้ามาตอนแรก
0: อันนั้นก็สนุกนะคะก็มีลักษณะของการรายงานข่าวแบบให้ผู้ชมเนี่ยนะคะหรือว่าผู้อ่านนะได้มีส่วนร่วมกับการรายงานข่าวครั้งนั้นด้วยเขาก็จะประทับใจแล้วก็เกิดความจดจำได้นะคะข้อ3ค่ะเมื่อคือมาหาข้อมูลนะฮะเป็นเครื่องมือช่วยในการรายงานข่าวเจาะลึกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในประเด็นใดนะคะอันนี้เนี่ยนักศึกษาอาจจะต้องลงไปอ่านในหนังสือก่อนในรายละเอียดนะคะว่าการรายงานข่าวเนี่ยมันมีจุดประสงค์หลายอย่างมากเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งเป็นประเด็นในปัจจุบันนี้มากๆเลยนะคะนี้ก็เลยเอามาให้ดูว่าเอ๊ะการรายงานข่าวอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำนะคะในสังคมที่เกิดขึ้นนะคะก็คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในการรายงานในรายการโทรทัศน์นะคะขอแอปพลิเคชันเราชนะแบ่งเบาภาระการเงินของประชาชนนะคะขอรถทุกประเภทลงอุโมงค์และขึ้นสะพานได้งอกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจนทั่วประเทศและจอนะคะสายด่วน1110ดำรงธรรมรับร้องเรียนทุกประชาชนนะคะลองคิดในใจเนาะตอบยังคะตอบแล้วนะคะเดี๋ยวครูกับท่านอาจารย์กมลจะช่วยกันเฉลยนะคะข้อกเนี่ยนะคะคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็เป็นการอะไรคะแยกแยะเรื่องของคำต่างๆนะคะ
1: ใช่ว่านายกพูดเรื่องอะไรมากที่สุด
0: แต่ยังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะคะอาจจะวิเคราะห์เพื่อที่จะไปกำหนดในนโยบายของท่านเองหรือว่าวิธีการต่างๆที่ท่านนำเสนอหรือสื่อสารกับสาธารณะนั่นเองนะคะอันที่สองแอปพลิเคชันเราชนะแบ่งภาระการเงินของประชาชน
1: แบ่งเบาน
0: ะคะภาระทางการเงินของประชาชนอันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของภาระแต่เป็นเรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร
1: ์
0: ของชาติเลยใช่ไหมหรือว่ากำหนดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจนะคะในช่วงเวลาปัจจุบันนี้
1: วิกฤต
0: เศรษฐกิจด้วยวิกฤตของสังคมด้วยตอนนี้เพราะว่าภาวะโควิดนั่นเอง
1: ก็ต้องช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
0: ค่ะส่วนอันที่3รถทุกประเภทลงอุโมงค์และขึ้นสะพานได้นี่เรื่องของทางสังคมเรื่องของอุบัติเหตุนะคะส่วนงอนี่แหละนะกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยเป็นการลดความเหลื่อมล้ำใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ชื่อมันก็บอก
0: ชื่อก็บอกเลยนะมีฮินต์อยู่นิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมรับร้องเรียนของประชาชนเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางสังคมนะคะเอาล่ะข้อ4ค่ะขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์มหึมามหาข้อมูลควรเริ่มเช่นไรเมื่อกี้นี้ครูก็ฉายให้เห็นแวบๆนะมี PowerPoint ฉายให้เห็นแวบๆด้วยในหนังสือก็จะบอกด้วยนะคะมีขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนที่7เลยนะคะงั้นขั้นตอนแรกเนี่ยเราควรเริ่มที่อะไรนะคะก็วิเคราะห์ข้อมูลขอโมเดลซีรีส์ประเด็นข่าวสะสมข้อมูลหรือทำความสะอาดข้อมูลหรือตั้งสมมติฐานและหาแหล่งข้อมูลตอบอะไรดีคะท่านอาจารย์กมล
1: ครับออกแบบโมเดลซีรีส์ประเด็นข่าวครับคือเราต้องกำหนดธีมก่อนว่าเราจะไปทำอะไรอย่างไร
0: นี่เลยนะคะนี่ก็คือประเด็นขั้นตอนแรกเลยไปอย่างรวดเร็วนะคะในข้อ5นะคะเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้วิเคราะห์มหึมามหาข้อมูลคือข้อใดเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะข้อ1 นะ

0: Excel ข้อ2 Windows ข้อ3 Tableau ข้อ4 Google และข้อ5คือ Application ครูก็มีรวงๆมาแต่ว่าเอาเข้าจริงๆ Excel นี่เป็นอะไรคะ
1: คือก็เป็นการกรอกข้อมูล
0: เป็นขั้นพื้นฐาน
1: จัดเรียงระบบ
0: แค่เรียงระบบเท่านั้นเองแต่ว่ายังไม่ได้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะWindows ก็เป็นอาไปนะคะ Tableau น่าสนใจนะ Google อันนี้ก
1: ็เอาไว้เสิร์ชหา
0: เอาไว้เสิร์ชหา Application นี่ก็เอาไว้หาข้อมูลเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นตอบก็คือโปรแกรม
1: Tableau
0: นะคะที่อาจารย์กมลได้ลองรันข้อมูลต่างๆอันนี้ก็ใช้โปรแกรมนี้นั่นเองและข้อ6นะคะข้อใดเป็นแหล่งที่มาข้อมูลแบบประเภทแบ่งตามช่องทางนะแหล่งข้อมูลครูได้ชี้ให้เห็นใช่ไหมมีอยู่3ลักษณะด้วยกันใช่ไหมแบ่งตามลักษณะนะแบ่งตามอะไรนะผู้ดูแลแล้วก็แบ่งตามช่องทางใช่ไหมจำได้ใช่ไหมคะกงานวิจัยขอภาครัฐคการลงพื้นที่งการแถลงข่าวและจมหาชนออนไลน์ถ้าแบ่งตามช่องทางช่องทางมันมี2ช่องทางก็คือออนไลน์กับออฟไลน์ใช่ไหมคะดูซิตอบว่าม
1: หาชนออนไลน
0: ์มหาชนออนไลน์เพราะอื่นเนี้ยเป็นออฟไลน์หมดเลยหรือไม่ก็แบบว่าเป็นแบ่งตามผู้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นนักศึกษาอาจจะไปทบทวนเพิ่มเติมนะคะดูในหนังสือเนี่ยครูก็มีคำถามอยู่ในตอนท้ายด้วยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายในครั้งนี้วันนี้นะคะครูอาจารย์อังทิดาลิมปัทมปาณีแล้วก็ท่านอาจารย์กมลชวานวิทย์นะคะก็ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพวกเรานะคะก็ขอให้พวกเราได้อ่านหนังสือเพิ่มเติมแล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมถ้ามีตรงไหนที่ยังไม่ได้ทำความเข้าใจหรือว่าอยากจะปรึกษาก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามานะคะที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือว่าที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้เราสองคนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็จนกว่าเราจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษา

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับท่านรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกนะครับช่วงไทยคิดไทยทำวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับ AI Chess for All นะครับซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ช่วยในการตรวจคัดกรองโรคโดยเฉพาะโรคในทรวงอกนะครับเป็นผลงานการสร้างสรรค์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับร่วมกับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ

ปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้นะครับเป็นนวัตกรรมนะครับที่ใช้ในการคัดกรองโรคทางทรงอกนะครับจากภาพถ่ายเอ็กซเรย์นะครับชื่อก็คือ AI Chest for All นะครับ AI ก็มาจากปัญญาประดิษฐ์นะครับ Chest ก็ทรงอกคือเราใช้ในการคัดกรองโรคทางทรงอกทั้งหลายแหล่นะครับ For All นะครับก็คือเพื่อทุกๆคนเพื่อคนไทยทุกคนนะครับคือนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการพัฒนาร่วมกันนะครับระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้ร่วมมือกันพัฒนาขึ้นมานะครับเราใช้รังสีแพทย์ถึง11ท่านนะครับจากทั้งโรงพยาบาลมะเร็งอุดรนะครับจากสถาบันโรคทรงอกนะครับโรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วเราก็ใช้รูปถ่ายจากdata set จากต่างประเทศด้วยนะครับรวมทั้งหมดนี่ก็ 200,000 กว่าภาพนะครับเพื่อมาฝึกฝนให้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันฉลาดมีความฉลาดในการที่จะสามารถคัดกรองโรคต่างๆทางทรงอกได้อย่างอัตโนมัตินะครับได้ accuracy สูงครับ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในการที่พัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะครับคือรูปเนี่ยจากที่เรียนไปว่าเราใช้ถึง 200,000 กว่ารูปนะครับแต่ว่ากว่าที่เราจะเอารูปแต่ละรูปมาให้ AI ได้เรียนรู้เนี่ยนะครับเราต้องมีความมั่นใจว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นโรคนั้นๆจริงๆนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าฟิล์มเอ็กซเรย์ที่เรามีเนี่ยนะครับก็โดยทั่วไปก็คือแพทย์หนึ่งท่านเนี่ยจะเป็นผู้วินิจฉัยนะครับแต่ว่าตรงนี้เราใช้ภาพหนึ่งภาพเราใช้แพทย์ถึง3ท่านนะครับในการมาวินิจฉัยว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นโรคอะไรนะครับรูปบางรูปก็มีโรคหลายโรคอยู่ในนั้นนะครับเราก็เพื่อให้มั่นใจนะครับว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นประเภทนั้นจริงๆนะครับการจะทำตรงนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องเอาแพทย์ทุกท่านเนี่ยมาทำการเขาเรียกว่าวัดความเห็นพ้องต้องกันนะครับเราเรียกว่า blind test system นะครับแล้วก็วัด interpreter คือว่าเห็นพ้องกันอย่างไรนะครับเชื่อไหมครับว่ารังสีแพทย์ในประเทศไทยนี่ก็ต้องมีการ discuss กันเยอะแยะมีนะครับแล้วสุดท้ายที่สุดเนี่ยโปรโตคอลร่วมกันคือกฎที่เรามาใช้ในการที่จะบอกว่าโอเคฟิล์มอย่างนี้นะโรคนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับมีการปรากฏขึ้นบนภาพของภาพถ่ายเอ็กซเรย์อย่างนี้เนี่ยเราได้ถึงจุด89ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับนั่นหมายความว่าแพทย์รังสีแพทย์ทั้งหมดทุกท่านเนี่ยก็มองไปในทิศทางเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสุ่มรูปหนึ่งเนี่ยไปให้รังสีแพทย์3ท่านอ่านอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับเราก็จะได้มาแล้วว่ารูปแต่ละรูปนี่เป็นประเภทอะไรนะครับเราก็เอามาฝึกฝนปัญญาประดิษฐ์เรียกว่า deep learning นะครับหรือการเรียนรู้เชิงลึกซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมมากนะครับ deep learning มีจุดเด่นนะครับในการที่สามารถที่จะสกัดตัวลักษณะเด่นของโรคได้อย่างอัตโนมัติซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นยุคของเขาเรียกว่าการเรียนรู้ของเครื่องก็คือ machine learning ซึ่งจะต้องสกัดลักษณะเด่นด้วยผู้เชี่ยวชาญนะครับ deep learning สามารถทำได้อัตโนมัติแต่ว่าต้องใช้รูปเยอะนะครับแล้วก็มีภาพถึง 200,000 กว่าภาพเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเราได้ accuracy ที่สูงมากนะครับตรงนี้ที่จะบอกว่าทำอะไรได้บ้างนะครับโรคที่เราคัดกรองได้นะครับมีหลายโรคเลยนะครับตอนที่ผมอยู่กับนักศึกษาปริญญาเอกนะครับพงพันธ์เพียรพานิชนะครับก็ได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นตัวหลักเลยในการพัฒนา AI Chest for All ตัวนี้นะครับก็จริงๆพงพันธ์เพียรพานิชเนี่ยก็ได้ช่วยแลบเราเนี่ยพัฒนานวัตกรรมหลายเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตัว AI Chest for All ในการทำงานจริงนะครับตัวนี้ก็จริงๆเราใช้งานได้จริงๆก็แค่มีคอมพิวเตอร์นะครับเรามีตัวเซิร์ฟเวอร์คือมีตัว Edge Service มี Cloud Service นะครับที่ได้บริการอยู่แล้วนะครับโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยก็มีแค่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับต่อเชื่อมเราเรียกว่า Edge Service โหลดรูปเข้าไปนะครับโหลดรูปเข้าไปเสร็จปั๊บก็มา analyze นะครับแค่ไม่กี่10มิลลิวินาทีก็รู้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็ใช้งานจริงๆเลยนะครับนี่ครับโหลดเสร็จละนะครับออกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในอย่างรูปนี้ก็เป็น TB นะครับ TB ก็คือเป็นวัณโรคนี่โอกาสสูงมากเลย 97.44% นะครับความพิเศษของงานนี้เนี่ยนะครับคือไม่ได้บอกแค่ได้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับแต่บอกได้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูนะครับเนี่ยครับตรงนี้คือปอดเป็นแผลตรงนี้เลยนะครับเป็นรูตรงนี้เลยนะครับก็ตรงแดงๆนะครับยิ่งเป็นสีแดงแล้วเรียกว่า heat map นะครับยิ่งสียิ่งเข้มเป็นโทนแดงเนี่ยก็แสดงว่าตรงนั้นน่ะเป็นรอยโรคมีความเสี่ยงที่จะเป็นรอยโรคมากนะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินก็ไม่มีอะไรนะครับข้อดีของงานนี้คือรูปเอ็กซเรย์1รูปเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเป็นได้หลายโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เรียนไปครั้งแรกเนี่ยว่า AI Chest for All สามารถแยกได้กรีดได้หลายประเภทแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถเขาจะดูได้จากบาร์ชาร์ตเลยนะครับก็จะให้ความเสี่ยงของการที่จะเป็นแต่ละโรคแล้วสามารถดูฮิตแบบได้แยกแต่ละ

0: กด้วยนะครับนี่ก็คือความพิเศษของงานงานนี้นะครับใช้งานง่ายเห็นไหมครับว่าแป๊บเดียวรู้ผลเลยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ารังสีแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงนะครับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยโดยทั่วไปนะครับจะใช้เวลาในการดูภาพถ่ายเอ็กซเรย์หนึ่งภาพเนี่ย5 นาทีนะครับแต่งานเนี้ยแค่50 มิลลิเซคันด์ได้ไหมประมาณ50 มิลลิเซคันด์ซึ่งถือว่าสั้นมากๆนะครับก็อยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเมื่อกี้ที่เรียนถามเนี่ยก็อยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าดูปั๊บส่งภาพปั๊บรู้เลยนะครับแล้วก็รองรับนะครับการใช้งานของโรงพยาบาลทั่วประเทศนะตอนนี้ก็ร้อยกว่าโรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็จะขยายออกไปเรื่อยๆนะครับความที่เป็นนวัตกรรมตรงนี้ก็คือว่าทีมงานเนี่ยนะครับคิดวิธีที่จะทำให้สามารถที่จะอัปโหลดรูปที่อย่างรวดเร็วแล้วก็ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วนะครับสามารถรองรับพูดง่ายๆว่าร้อยโรงพยาบาลเนี่ยยิงมาพร้อมกันเนี่ยทำงานได้นะครับตอบได้ภายใน1 วินาทีนะครับแต่รูปก็ประมาณแค่50 มิลลิเซคันด์นะครับลองมาดูนะครับอันนี้เนี่ยเป็น abnormal นะครับคือผิดปกติเหมือนกันแต่ว่าความผิดปกติของเขาเนี่ยคือเห็นไหมครับว่าทางตรงช่องอกทางด้านขวาเนี่ยจะมีก้อนอยู่ก้อนหนึ่งนะครับให้ดูง่ายๆก็คือตรงนี้เขาเป็นมะเร็งปอดนะครับคือมีก้อนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีความผิดปกติextra thoracic ด้วยนะครับถ้ามองเนี่ยกระดูกเขาจะคดด้วยคือมีความผิดปกติของ abnormal bone finding ด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าสามารถบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับบางทีเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันคือเนื่องจากว่าภาพถ่ายเอ็กซเรย์หนึ่งภาพอาจจะมีโรคอยู่ในนั้นหลายโรคนะครับบางคนก็เป็นหลายโรคในนั้นนะครับแล้วก็เราสามารถมาดูเจาะฮิตแมปได้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาเป็นหัวใจโตด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับหัวใจโตด้วยนะครับสำหรับ AI Chest for All นะครับเราก็ได้มีความร่วมมือนะครับระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็ได้ทำงานร่วมมือกันนะครับแล้วก็พัฒนาตรงนี้เสร็จนะครับต้องขอพระคุณนะครับทั้งโรงพยาบาลมะเร็งอุดรนะครับโรงพยาบาลโรคทรงอกนะครับแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วก็ทีมงานของนักวิจัยนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในนี้ก็มีพงพันธ์พิมนิตนะครับนักศึกษาปริญญาเอกแล้วก็ท่านอื่นๆอีกนะครับทีมเราที่พัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยร่วม10 ท่านนะครับที่วันนี้ไม่ได้มาตรงนี้นะครับแต่เราก็ทำงานอย่างหนักจนประสบความสำเร็จตรงนี้ให้ทำ AI Chat for All นะครับโดยคนไทยได้ใช้งานกันฟรีทุกคนนะครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับน่าภาคภูมิใจมากทีเดียวนะครับสำหรับนวัตกรรม AI Chat for All ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยในการตรวจคัดกรองโรคโดยเฉพาะโรคในทรวงอกจากภาพถ่ายเอ็กซเรย์นะครับในช่วงต่อไปนะครับเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนารถต้นแบบลำเลียงเกลือแบบตัวตักด้านหน้ากึ่งอัตโนมัตินะครับจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เชิญครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับนวัตกรรมที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือรถลำเลียงเกลือนั่นเองครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปณิษฐาแก้วสวัสดิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับรวมถึงผู้ประกอบการนะครับนั่นก็คือคุณสุ่มนั่นเองครับและก็นักประดิษฐ์นะครับนั่นก็คืออาจารย์คันชิตครับขอต้อนรับทั้ง3ท่านเข้าสู่รายการของเราเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะพูดถึงนวัตกรรมนี้นะครับขอให้แต่ละท่านแนะนำตัวก่อนครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปณิษฐาแก้วสวัสดิ์นะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผมชื่อซูมซอนคาวครับเป็นเกษตรตำบลของตำบลบางสายอำเภอบะแลมจังหวัดเพชรบุรีครับ
5: ครับสวัสดีครับอาจารย์คันชิตภาวนานนท์ครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับ
2: ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทั้ง3ท่านเลยครับที่จะมาพูดถึงแนวคิดของการประดิษฐ์รถลำเลียงเกลือนะครับรวมถึงผู้ประกอบการและก็นักประดิษฐ์ด้วยโอเคครับรถลำเลียงเกลือนี่คืออะไรครับและแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับถามอาจารย์ก่อนเลยครับ
3: ค่ะขออนุญาตให้รายละเอียดเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการทำนาเกลือนะคะในจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็คือว่าจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็มีการผลิตเกลือนะคะมากที่สุดนะคะในประเทศไทยนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะการทำนาเกลือเนี่ยก็จะมีอยู่ เป็นขั้นตอนใหญ่ๆได้ประมาณ7ขั้นตอนนะคะซึ่งแต่ละขั้นตอนในปัจจุบันเนี้ยก็จะใช้แรงงานคนนะคะเป็นหลักนะคะขั้นตอนที่น่าจะมีการใช้แรงงานคนมากที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้เกิดปัญหานะคะในการที่ขาดแคลนแรงงานก็คือขั้นตอนในเรื่องของการขนย้ายเกลือนะคะเข้าสู่ยุ้งฉางนะคะคือโดยปกติเนี่ยหลังจากที่เกลือนะคะเกิดขึ้นในนาเกลือแล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะมีการแซะเกลือนะคะเพื่อนำเกลือขึ้นมาเป็นกองเกลือนะคะจากนั้นก็จะใช้คนนะคะในการขนกองเกลือที่อยู่ในนาเกลือเนี่ยนะคะเข้าสู่ยุ้งฉางก็คือใช้วิธีการหาบเกลือนะคะก็คือจะเป็นลักษณะเป็นคานแล้วก็เป็นภาชนะใส่เกลือเป็นบุ้งกี่ต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็จะขนเกลือจากกองเกลือเนี่ยเข้าสู่ยุ้งนะคะแต่ว่าคนที่ทำงานนะคะเกี่ยวกับการหาบเกลือตอนนี้เนี่ยก็มีจำนวนลดน้อยลงนะคะส่วนใหญ่ก็มีอายุมากขึ้นด้วยนะคะทำยังไงให้เกษตรกรเนี่ย
2: ขอถามนิดนึงเพราะมันเป็นงานหนักใช่ไหมครับจำนวนถึงได้ลดลงคร
3: ับ ใช่ค่ะดำเนินเป็นงานหนักด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพนะคะทำให้คนที่จะมาทำหน้าที่หาบเกลือเนี่ย ก็ลดน้อยลงนะคะปัญหานี้เนี่ยส่งผลอะไรกับผู้ที่เป็นเจ้าของนาเกลือบ้างนะคะก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะก็คือการทำเกษตรกรรมในประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าฝนตกลงมาเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเกลือที่ขึ้นเป็นเกลือเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเสียหายนะคะยิ่งถ้าขาดแคลนแรงงานหาบนะคะก็จะทำให้ขนเกลือเข้ายุงไม่ทันนะคะทำให้สูญเสียเงินที่ลงทุนไปกับการทำนาเกลือ
2: ค่
3: ะทำยังไงให้เกษตรกรหรือเจ้าของนาเกลือเนี่ยสามารถที่จะขนขึ้นยุงได้ทันนะคะเราก็เลยคิดนะคะสิ่งประดิษฐ์นะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานตรงนี
2: ้
3: นะคะจากเริ่มแรกนะคะที่เราคิดเป็นลักษณะเหมือนรถเข็นค่ะนะคะก็คือเป็นรถเข็นแล้วก็คนเดินตามนะคะก็ขนเกลือได้ประมาณนึงนะคะแต่ก็อาจจะยังใช้อยู่แล้วก็ยังต้องใช้แรงงานเพราะว่าก็ต้องมีคนที่เดินตามรถอยู่นะคะนำมาสู่รถการพัฒนารถลำเลียงเกลือแบบกึ่งอัตโนมัตินะคะเป็นรุ่นปัจจุบันอันนี้ก็คือว่าจะใช้เพียงแค่คนขับคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีตัวตักด้านหน้านะคะในการที่จะยกเกลือนะคะจากในกองเกลือเข้าไปในตัวตักนะคะก็คือเหมือนรถตักดินนั่นเองนะคะเพียงแต่เราเปลี่ยนที่ไปใช้ในนาเกลือนะคะไปตักเกลือแทนยกเกลือเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะขับนะคะเข้าไปเทเกลือนะคะใส่ในยุ้งฉางได้เลยนะคะ
2: เพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่เราสงสารคนที่ต้องลำเลียงเกลือเองใช่ไหมครับเราก็เลยได้คิดค้นเทคโนโลยีนี้เป็นรถลำเลียงเกลือแทนใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทั้งช่วยเรื่องของความเหนื่อยล้าของผู้ที่ประกอบอาชีพหาบเกลือนะคะก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนทักษะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อน
2: ค่
3: ะขับรถลำเลียงเกลือนี้แทนนะคะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือจำนวนแรงงานที่ลดลงนะคะก็แก้ปัญหาได้ด้วยการใช้รถลำเลียงเกลือนี้นะคะสามารถทำงานเก็บเกลือได้ทันเวลานะคะฝนตกขึ้นมาเกษตรกรก็ยังสามารถที่จะเก็บเกลือได
2: ้ก็ลดเวลาในการเก็บปริมาณเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ใช่ค่ะ
2: โอเคครับงั้นต่อมาที่อาจารย์คันชิตก่อนเลยนะครับเราเป็นคนที่ประดิษฐ์รถลำเลียงเกลือขึ้นมาเนาะความคิดในการประดิษฐ์นะครับแล้วก็การพัฒนานวัตกรรมนี้นะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรคร
5: ับก็จริงๆแล้วในนาเกลือครับจะมีรถเป็นรถบดเกลืออยู่แล้วซึ่งเป็นรถบดดินให้ดินเนี่ยเรียบทีนี้เราก็เลยได้ไอเดียจากรถบดดินเพราะหนึ่งคือเขาไม่ทำให้หน้าดินเสียด้วยพอไม่ทำให้หน้าดินเสียทีนี้พอเราต้องการเอาเกลือขึ้นมาวางไว้บนรถเนี่ยมันต้องการมีแรงขับเยอะก็คือมันจะต้องใช้แรงขับค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้มันมีอยู่ล้อเดียวมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยสมรรถนะมันดูแบบยังแบบมันยังไม่ค่อยพอเพียงเท่าไหร่ฉะนั้นเราก็เลยไปดูในรถของรถ 4wheelลักษณะเป็นเหมือนแบบเอาขับเคลื่อน4ล้อเราก็จึงเพิ่มล้อมาอีก2ล้อเพื่อรับน้ำหนักปุ๊บแล้วก็ให้มันขับเคลื่อนพร้อมกันเป็น2ล้อทำให้มันมีแรงฉุด สามารถเราสามารถได้ขนเกลือได้ปริมาณมากๆแล้วก็ทำให้หน้าดินยังเรียบเหมือนเดิมไม่ได้ทำให้หน้าดินเสียครับ
2: ตอนที่เราได้คิดค้นรถลำเลียงเกลือช่วงแรกๆเนี่ยครับมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับเพราะว่าอาจจะแบบนอก

0: นวัตกรรมใหม่มันต้องมีอุปสรรคบ้างครับ
1: ครับก็คือเดี๋ยวจะมีตุงนาเกลือครับก็จะมีในส่วนของคันนาที่เราเห็นอยู่อันเนี้ยก็อาจจะแบบว่าแรกๆคือพอเราใช้เครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กไงครับก็จะมีการขับเคลื่อนที่จะขึ้นทางลาดค่อนข้างจะขึ้นไม่ไหวก
0: ็
1: อาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์อะไรเงี้ยครับมาเพิ่มตรงนี้แล้วก็ทีนี้ก็มีปัญหาเรื่องเพราะว่าในนาเกลือก็จะมีน้ำขังอะไรเงี้ยมีปัญหาเรื่องลึกเราก็จะพัฒนาด้านล้อพวกนี้ครับให้มันสามารถยึดเกาะแล้วก็สามารถขึ้นทางลาดชันได
0: ้ครับก็คือพัฒนาเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องของล้อด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เรามาฟังจากผู้ประกอบการดีกว่าครับก็คือลุงสุ่มนะครับลุงสุ่มครับการที่เราได้นำลำเลียงเกลือมาใช้เนี่ยครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อการที่เราได้นะครับทำงานในอุตสาหกรรมนี้ครับ
2: มันดีทดแทนที่ว่าเราใช้เครื่องไอเทคโนโลยีมันเบากับคนเยอะ
0: ครับ
2: เพราะว่าคนต้องใช้คนเยอะ
0: ครับ
2: ที่มาหาตรงนี้แล้วคนก็มีเรือน้อยแล้วใช้คนตรงนี้มันใช้แค่คนเดียวเองตรงนี้ถึงช่วยได้ตรงนี
0: ้ครับก็เหมือนที่อาจารย์บอกนะครับว่าคนเนี่ยต้องใช้คนแล้วก็เหนื่อยมากเลยแล้วพอเราใช้รถลำเลียงเกลือช่วงแรกนี่ลำบากไหมครับคือเราไม่เข้าใจการใช้ไหมหรือว่าไม่เลยครับ
2: ไม่ลำบากเลย
0: หรอครับ
2: เพราะว่าคนนี้เขาแนะนำมาใช้งี้แล้วผมก็ทดลองมันใช้ได้อะ
0: ครับ
2: มันใช้ได้
0: เป็นไงบ้างครับพอลองได้
2: ก็ดีก็ดีดีด้วยแล้วมันคนทิ้งได้ตั้งเยอะอะ
0: ครับ
2: คนเนี่ยหาแค่กุ้งกี่แต่น้อยเดียวนี่รถนี่ขนได้เยอะสามารถขนเข้ายุ่งช่างได้ไว
0: ครับแล้วก็ทำให้การที่เราได้ลำเลียงเกลือสนุกด้วยใช่ไหมคร
2: ับ
0: ขับรถแทนที่ต้องมาเก็บเองยังกลับมาที่อาจารย์คันชิตหน่อยนะครับคือเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดแล้วว่าอุปสรรคมีอะไรบ้างในอนาคตคิดว่าจะพัฒนานวัตกรรมนี้อย่างไรได้มากขึ้นคร
1: ับทีนี้ในการพัฒนาที่จะพัฒนาต่อครับก็จะมีเรื่องของการตักเพราะว่าเราอาจจะทำให้หน้าตัวตักใหญ่มากขึ้นเพื่อจะบรรจุเกลือได้เยอะเพิ่มขึ้นแต่ทีเนี้ยเราก็จะต้องมาดูว่าโอเคฐานล้อหรือเครื่องยนต์เราเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ในนาเกลือก็จะแบบค่อนข้างจะแบบแล้วแต่ในนาครับที่เขาเป็นคนคอยดูแลนาเกลือว่าเขาบดดินก่อนหน้านี้ดีไหมเพราะว่าพอรถเราไปวิ่งครับมันอาจจะแบบว่ามีข้อจำกัดบ้างบางอย่างเราก็เลยจะต้องพัฒนาตัวเนี้ยในส่วนของฐานล้อหรือการขับเคลื่อนเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิ
0: ม
1: ครับ
0: ครับก็เป็นนวัตกรรม ที่เราคิดจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีกลับมาที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปณิสาครับคือนอกจากรถลำเลียงเกลือแล้วเรามีวิสัยทัศน์ไหมครับว่าเราอยากจะคิดค้นนวัตกรรมอะไรอีกเพื่อที่มาช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการทางด้านนี้ครับ
3: ค่ะก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะคะจริงๆในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยจะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการที่จะพยายามแก้ปัญหานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับชุมชนหรือว่าท้องถิ่นนะคะอย่างในจังหวัดเพชรบุรีก็จะมีเรื่องที่เป็นจุดเด่นนะคะหรือว่าจุดเน้นของจังหวัดอย่างเช่นเรื่องของเกลือนะคะเพราะว่ามีเกษตรกรที่ทำนาเกลือเยอะนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของการทำตาลนะคะหรือในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ต่างๆนะคะซึ่งก็ตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมนะคะทางด้านเกษตรกรนะคะในส่วนของจังหวัดท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมในส่วนตรงนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะได้ดำเนินการนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ในการพัฒนาเรื่องของระบบการเกษตรต่อไปนะคะส่วนหนึ่งที่อยากจะขอขอบคุณไว้ตรงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางสวก.นะคะสำหรับงบประมาณนะคะที่ทำให้เกิดนวัตกรรมนะคะรถลำเลียงเกลือนะคะแล้วก็เกิดการใช้งานจริงนะคะโดยเกษตรกรที่อำเภอบ้านแหลมนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอบคุณก็คือว่าจากการได้ทำงานนะคะ ร่วมกับเกษตรกรนะคะ หรือว่ายูสเซอร์ผู้ใช้งานเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราได้เห็นปัญหานะคะซึ่งถ้าทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็เกษตรกรนะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาร่วมกันได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดแล้วก็มีการนำไปใช้งานจริงต่อไปค่ะ
0: ครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้อาจารย์ช่วยฝากกับนักประดิษฐ์ทั่วไปหน่อยได้ไหมครับอย่างคุณคันชิตเนี่ยครับที่ได้ประดิษฐ์รถลำเลียงเกลือคืออยากให้เชิญชวนนักประดิษฐ์คนที่เขาสามารถคิดค้นสิ่งสร้างสรรค์ได้ให้มาเน้นเรื่องของเกษตรกรว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างเพราะทุกวันนี้นักประดิษฐ์นะครับเขาสามารถประดิษฐ์ได้หลายอย่างเป็นล้านอย่างเลยอยากให้เขาหันมาเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรไทยอย่างคุณสุ่มบ้างครับว่าทำไมการที่เราประดิษฐ์สิ่งของ

0: สำหรับเกษตรกรมันสำคัญมากในประเทศไทย
1: ค
0: เชิ
1: ่ะ
0: ญชวนคนดูหน่อยครับ
1: ค่ะคิดว่าทุกท่านนะคะคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเกษตรกรก็เป็นหลักสำคัญเลยนะคะในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราสามารถที่จะนำนวัตกรรมนะคะหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไปช่วยทำให้การผลิตนะคะหรือว่าการทำงานของเกษตรกรเนี่ยนะคะสามารถที่จะลดเวลานะคะหรือว่าไปช่วยเหลือในประเด็นเรื่องการลดต้นทุนนะคะหรือว่าเพิ่มการผลิตตรงไหนได้เนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนนะคะบุคลากรนะคะหรือว่าคนที่เป็นประชากรหลักของประเทศเลยนะคะแล้วก็ความอะไรคะความภูมิใจนะคะหรือว่าความชื่นใจที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่นำไปใช้งานจริงและการทำงานร่วมกันของระหว่างมหาวิทยาลัยนักวิจัยแล้วก็เกษตรกรนะคะก็จะทำให้ส่งผลนะคะให้นักวิจัยมีกำลังใจนะคะที่จะทำผลงานต่อไปค่ะ
0: ครับเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของเกษตรมากเท่าไหร่แต่ทางนี้ที่เราได้เน้นนะครับเราก็เห็นเลยว่าช่วยผู้ประกอบการได้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายนี้ครับถามคุณคันชิตนิดนึงนะครับว่าคุณคันชิตผมอยากทราบว่าก่อนตอนที่เราเริ่มอะไรใหม่ๆมันยากมันเหนื่อยใช่ไหมครับแต่สำหรับคนที่เขากำลังคิดค้นอะไรใหม่ๆอยู่ฝากแรงบันดาลใจให้เขาสั้นๆได้ไหมครับให้อย่ายอมแพ้ครับ
2: ครับก็จริงๆแล้วทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นครับเราก็สามารถคิดอะไรจากจุดเล็กๆแล้วก็ลองพัฒนาดูครับเอาปัญหามาเป็นโจทย์เสร็จแล้วเราก็เอาความรู้ที่เรามีครับใส่เข้าไปแล้วจะได้เป็นโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ที่เราเอามาใช้งานใช้ได้จริงเนี่ยครับ
0: ขอบคุณอาจารย์คันชิตนะครับและสุดท้ายนะครับที่คุณสุ่มบ้างครับอยากให้คุณสุ่มเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับหันมาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะว่ามันเป็นโลกยุคใหม่แล้วนะครับทุกวันนี้เราต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแล้วก็ใช้นวัตกรรมให้เป็นประโยชน
3: ์ครับ ตอนนี้ผมก็เริ่มใช้แล้วใช่ไหมก็มีคนจะมาทำตรงนี้มั่งเพ
0: ื่
3: อให้ใครก็คุณคันชิตก็มาบอกนี้มาถามให้ดูคนก็มาดูก
0: ็
3: ต้องต่อไปก็ต้องทำเหมือนกันหมดตรงนี้ที่ทำรถลำเลียงเกลือเนี่ยต้องทำเหมือนกัน
0: ครับผม
3: เพราะตอนนี้เราเป็นคนเริ่มต้นทำมาก่อน
0: ครับ
3: ครับนี่คนก็มาดู
0: โอเคครับ
3: ผมยังไปเปิดงานให้อำเภอนายอำเภอมานะ
0: โอเคครับผม
3: นายอำเภอบ้านแหลมมาลองขับด้วยตัวเองเลย
0: ครับผมโอเคครับขอบคุณคุณสุ่มอาจารย์คันชิตและก็อาจารย์ปณิษานะครับขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้เราก็ได้เห็นนวัตกรรมนะครับที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในด้านเกษตรได้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการคนไทยและต่อประเทศชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนะครับไม่ได้หยุดอยู่แค่ในเรื่องเล็กๆนะครับแต่สามารถช่วยเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับรถต้นแบบลำเลียงเกลือแบบตัวตักด้านหน้ากึ่งอัตโนมัตินะครับซึ่งจะเป็นการสร้างความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการขนเกลืออีกด้วยนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.

0: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
1: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
2: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
3: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
4: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
3: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
5: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
2: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
6: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
7: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
8: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี4หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504-8191-3หรือที่ www.sgou.ac.gh เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
10: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
12: ตัวใหญ
13: ่
14: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
15: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาในส่วนของชุดวิชาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลโดยจะเป็นในส่วนของหน่วยที่1แนวคิดหลักการและความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาและปกครองโดยในเรื่องนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น4ตอนด้วยกันนะครับผมได้แก่แนวคิดความหมายและประเภทของกระบวนการยุติธรรมหลักการสำคัญในกระบวนการ

ยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญากระบวนการยุติธรรมทางปกครองตอนที่ 1.1 แนวคิดความหมายและประเภทของกระบวนการยุติธรรมจะแบ่งเป็นความหมายของกระบวนการยุติธรรมรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมและประเภทของกระบวนการยุติธรรมแต่ด้วยเวลาของเราที่อาจจะมีจำกัดนะฮะอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้นำมาพูดคุยกันได้ครบทุกเรื่องนะฮะในส่วนที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความสำคัญนะครับผมขอให้นักศึกษานั้นไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองในส่วนที่ไม่ได้พูดถึงย้ำนะครับส่วนที่ไม่ได้พูดถึงไม่ใช่ในส่วนของเนื้อหาที่ไม่สำคัญนะฮะแต่ว่าด้วยเวลาของเรานั้นมีจำกัดในส่วนของความหมายของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมหมายถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่พิพาทการรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยบุคลากรองค์กรหรือสถาบันต่างๆซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้คนในสังคมได้รับความเป็นธรรมและอยู่อย่างผาสุกดังนั้นเนื้อหาในส่วนนี้ของเรานะฮะก็จะมีการพูดถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องในการระงับคู่พิพาทบุคลากรนะฮะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวและหลักการแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องประเภทของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งซึ่งเป็นเรื่องข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนมีทั้งคดีมีข้อพิพาทและคดีที่ไม่มีข้อพิพาทคดีที่ไม่มีข้อพิพาทดังเช่นการขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับสังเกตได้ว่าจะไม่ได้มีปัญหาหรือมีข้อพิพาทระหว่างใครกับใครนะครับผมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นการดำเนินการกับบุคคลที่กระทำความผิดอันมีโทษทางอาญาการกระทำความผิดในทางอาญานอกจากจะมีผลกระทบต่อเอกชนผู้เสียหายแล้วยังมีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมอีกด้วยนะฮะเช่นคดีฆ่าคนตายคดีลักทรัพย์เป็นต้นกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเป็นกระบวนการยุติธรรมทางมหาชนมีขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกระทำการใดๆโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการกระทำการหรือละเว้นกระทำการหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำดังกล่าวตอนที่ 1.2 หลักการสำคัญในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมนโยบายแห่งรัฐและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญอย่างที่ได้บอกกับนักศึกษาไปแล้วว่าเนื้อหาของเรานั้นค่อนข้างจะมีเนื้อหาอยู่พอสมควรนะฮะแต่เวลาของเรานั้นมีจำกัดดังนั้นอาจารย์อาจจะไม่ได้พูดหรือกล่าวถึงในทุกหัวข้อนะครับผมแต่ก็ย้ำว่าทุกหัวข้อนั้นมีความสำคัญนะครับผมในส่วนของหลักการสำคัญในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมหลักการที่สำคัญนั้นมี3ประการได้แก่หลักฟังความ2ฝ่ายหลักการพิจารณาโดยเปิดเผยหลักความเป็นกลางหลักฟังความ2ฝ่ายนั้นเป็นหลักการที่สำคัญซึ่งหากศาลพิจารณาคดีโดยฟังความข้างเดียวแล้วและไม่เปิดโอกาสให้คู่ความได้โต้แย้งต่อสู้คดีก็จะเกิดการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ความในส่วนของศาลเองก็อาจจะทำให้ศาลนั้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินคดีที่ไม่ครบถ้วนหลักการพิจารณาโดยเปิดเผยเป็นแนวคิดการบริหารงานยุติธรรมแบบเสรีนิยมเป็นการทำให้การบริหารงานยุติธรรมมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นคุ้มครองคู่ความจากการพิจารณาที่เป็นการลับและตามอำเภอใจหลักความเป็นกลางเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานสำหรับคู่ความการที่ศาลทำหน้าที่โดยอิสระแยกจากองค์กรฝ่ายอื่น
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำนาจนะนิติบัญญัติบริหารตุลาการแต่ในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ประกันในเรื่องของความยุติธรรมได้ดีพอนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยจะมีเงื่อนไขหรือมีองค์ประกอบอื่นหรือมีมาตรการอย่างอื่นที่เข้ามาทำให้พวกศาลนั้นมีความเป็นกลางมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกศาลหรือศาลจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคู่ความและต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการฟ้องร้องกันแต่จริงๆแล้วก็อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับผมนะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของเงินเดือนนะฮะเงินเดือนที่ทำให้พวกศาลนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้นะฮะโดยไม่เอ็นเอียงนะฮะหรือไม่มีการเรื่องติดสินบนเป็นต้นนะฮะจริงๆนั้นก็มีอีกหลายประการนะครับผมองค์กรในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นมีอยู่หลายองค์กรนะฮะซึ่งในรัฐธรรมนูญของเรานั้นก็ได้แก่ศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารองค์กรอัยการการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้องค์กรเหล่านี้มีหน้าที่พิจารณาข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลจึงจำเป็นจะต้องมีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา192นะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญานะซึ่งเป็นตอนที่ 1.3ผู้เกี่ยวข้องและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งคู่ความนะฮะเริ่มตอนเราเริ่มจากคู่ความคู่ความหมายถึงบุคคลผู้ยื่นคำฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจจะกระทำการแทนเช่นทนายความนะเจ้าพนักงานบังคับคดีหมายถึงเจ้าพนักงานศาลหรือพนักงานอื่นผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนดนะเช่นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้หรือชดใช้ค่าเสียหายแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะบังคับการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลศาลยุติธรรมหมายถึงศาลยุติธรรมหรือผู้พิพากษาที่มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งสำหรับคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทไม่เกิน 300,000 บาทอยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงส่วนคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทเกินกว่า 300,000 บาทหรือคดีที่ไม่มีข้อพิพาทเช่นคดีขอเป็นผู้จัดการมรดกนะฮะตามที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วนั้นก็อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนั้นในส่วนของวิธีพิจารณาคดีแพ่งเมื่อคู่ความที่เป็นโจทย์ได้ยื่นฟ้องศาลศาลจะตรวจคำฟ้องแล้วสั่งให้รับไว้หรือให้ยกเสียหรือให้คืนไปในกรณีที่ศาลสั่งรับคำฟ้องแล้วศาลจะออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเพื่อแก้คดีและให้จำเลยทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ศาลจะตรวจดูคำให้การแล้วมีคำสั่งให้รับไว้หรือให้คืนไปหรือสั่งไม่รับก็ได้เช่นเดียวกับกรณีคำฟ้องของโจทก์ต่อจากนั้นศาลอาจจะนัดคู่ความให้มาศาลเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นำสืบที่เรียกว่าการชี้สองสถานแล้วนัดมาสืบพยานทั้งสองฝ่ายและสิ้นสุดที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยโจทก์หรือจำเลยมีสิทธิ์อุทธรณ์และฎีกาได้ต่อไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการบังคับคดีในส่วนของการบังคับคดีแพ่งนั้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วถ้าฝ่ายแพ้คดีปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเช่นยินยอมชำระหนี้แก่ฝ่ายชนะคดีหรือกระทำการใดๆตามคำสั่งศาลการบังคับคดีก็ไม่เกิดขึ้นการบังคับคดีจะกระทำก็ต่อเมื่อฝ่ายแพ้คดีหรือที่เรียกว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเช่นศาลพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโจทก์ก็จะร้องขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะดำเนินการตามหมายของศาลบังคับให้กับลูกหนี้บังคับลูกหนี้ตามคำพิพากษาชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้นนะฮะเ
ช่นเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลย

เลยนำมาขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินใช้หนี้ให้แก่โจทย์คราวนี้เรามาดูในส่วนของผู้เกี่ยวข้องและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาผู้กระทำความผิดทางอาญาหมายถึงบุคคล

ผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหาผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายนะฮะก็ตรงตามชื่อเนื่องจากการกระทำผิดอาญารวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ตามกฎหมายเช่นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลมีอำนาจจัดการแทนผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแลสำหรับผู้กล่าวหาหมายความถึงบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายแต่เป็นผู้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลได้กระทำความผิดอาญาพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายมีอำนาจในการสืบสวนและสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษตามกฎหมายทนายความก็เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ในชั้นสอบสวนไปจนถึงการพิจารณาคดีชั้นศาลผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมตัวหรือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาผู้ที่จะเป็นทนายความได้นะฮะและนับตั้งแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้วจำเลยมีสิทธิ์แต่งทนายแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และก็ศาลฎีกาพนักงานอัยการเมื่อพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและได้ทำความเห็นควรฟ้องหรือควรไม่ฟ้องส่งมายังพนักงานอัยการกฎหมายได้ให้อำนาจพนักงานอัยการไว้ในการที่จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาหรือสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเมื่อมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้วก็เป็นอันว่าคดีถึงที่สุดนะในเพียงชั้นพนักงานอัยการเว้นแต่ในข้อหาที่ผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องเองได้นะผู้เสียหายก็สามารถจะดำเนินการฟ้องเองได้นะครับผมและเมื่อพนักงานอัยการฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยต่อศาลแล้วในกรณีนี้นะครับผมพนักงานอัยการก็จะกลายเป็นโจทย์มีหน้าที่พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงพนักงานคุมประพฤติเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งก่อนศาลจะพิพากษาคดีและภายหลังศาลได้มีคำพิพากษาคดีแล้วโดยก่อนศาลจะพิพากษาคดีพนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่สืบเสาะและพินิจจำเลยและทำรายงานเสนอต่อศาลและหลังจากศาลได้มีคำพิพากษาคดีแล้วพนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ควบคุมและสอดส่องจำเลยนะฮะตามคำพิพากษาที่ให้การรอลงโทษหรือคุมประพฤติไว้เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัณฑ์ทำหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยมิให้หลบหนีในระหว่างการดำเนินคดีตามคำสั่งของศาลรวมถึงดำเนินการตามคำพิพากษาในการควบคุมผู้ต้องขังไว้ในเรือนจำหรือทันทสถานตามกำหนดระยะเวลาในคำพิพากษาศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมได้กำหนดเขตอำนาจศาลในการรับพิจารณาคดีไว้ซึ่งคู่ความจะต้องฟ้องคดีให้ถูกเขตอำนาจศาลมิฉะนั้นศาลจะยกฟ้องหรือไม่รับประทับฟ้องเนื่องจากการฟ้องไม่ถูกศาลหรือศาลนั้นไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีโดยคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงมีเฉพาะคดีที่มีโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน3ปีหรือไม่เกิน 60,000 บาทในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นกระบวนการในชั้นศาลในการพิจารณาและสืบพยานในวิธีในคดีอาญานั้นนะฮะการพิจารณาและสืบพยานในศาลนั้นกฎหมายให้ทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลยโดยก่อนนำพยานเข้าสืบโจทย์มีอำนาจเปิดคดีเพื่อศาลทราบคดีโจทย์คือแถลงถึงลักษณะของคำฟ้องรวมทั้งพยานหลักฐานที่จะนำสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยเสร็จแล้วให้โจทย์นำพยานเข้าสืบเมื่อสืบพยานโจทย์เสร็จแล้วจำเลยก็มีอำนาจในการเปิดคดีเพื่อให้ศาลทราบคดีจำเลยโดยแถลงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายซึ่งตนตั้งใจจะอ้างอิงอีกทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะสืบเสร็จแล้วให้จำเลยนำพยานเข้าสืบเมื่อสืบพยานจำเลยเสร็จแล้วโจทก์และจำเลยจะแถลงปิดคดีของตนด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือทั้งสองอย่างก็ได้หลังจากศาลพิจารณาคดีและสืบพยานของทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วศาลจะพิจารณาคดีศาลจะพิพากษาคดีนะครับผมนะซึ่งถ้าคู่ความไม่พอใจก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้นะทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อให้ศาลพิจารณาพิพากษาใหม่อีกครั้งและถ้ายังไม่พอใจคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ก็มีสิทธิ์ยื่นฎีกาไปยังศาลฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเว้นแต่ในปัญหาข้อเท็จจริงที่กฎหมายห้ามฎีกาการบังคับคดีอาญานั้นตรงนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะฮะเช่นคดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่จะต้องดำเนินการตามคำพิพากษาในการควบคุมผู้ต้องขังไว้ในเรือนจำหรือทันทสถานตามกำหนดระยะเวลาในคำพิพากษาแต่ในบางกรณีกฎหมายจะบัญญัติให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าเหตุนั้นจะหมดไปเช่นคดีที่จำเลยต้องโทษประหารชีวิตและได้ยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษหรือหญิงใดต้องโทษประหารชีวิตถ้ามีครรภ์อยู่ก็ให้รอการบังคับตามคำพิพากษาไว้จนกว่าจะคลอดบุตรเสียก่อนหรือบุคคลเกิดวิกลจริตก่อนถูกประหารชีวิตก็ให้รอการประหารชีวิตไว้ก่อนจนกว่าผู้นั้นจะเป็นปกติศาลยุติธรรมนั้นแบ่งได้เป็น3ชั้นศาลได้แก่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาศาลชั้นต้นนั้นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปนะทั้งทางแพ่งและทางอาญามีอยู่ในกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดต่างๆนะฮะได้แก่ศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งธนบุรีศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาธนบุรีศาลจังหวัดศาลแขวงแล้วก็ศาลอื่นๆนะฮะได้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลล้มละลายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศสูงขึ้นไปก็เป็นศาลอุทธรณ์ฮะศาลอุทธรณ์นั้นปัจจุบันนั้นก็มีรวมกันแล้วทั้งหมด9ศาลแล้วก็ศาลฎีกานะครับผมซึ่งมีอยู่ศาลเดียวนะครับผมโดยศาลฎีกานั้นเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้เสนอต่อศาลฎีกาโดยตรงนะฮะและคดีที่อุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาครวมถึงเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2560สุดท้ายแล้วจะเป็นในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองนะฮะซึ่งมี3หัวข้อใหญ่ๆนะครับผมแต่อย่างที่บอกว่าด้วยเวลาของเรานั้นอาจจะพูดแค่เฉพาะบางหัวข้อแต่ก็ย้ำว่าทุกหัวข้อนั้นมีความสำคัญเท่าเทียมกันพระอาการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทยนั้นเริ่มจากการที่ได้มีการพยายามจะจัดตั้งศาลปกครองโดยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาพุทธศักราช2476นะฮะแต่ในขณะเดียวกันนั้นน่ะก็ยังไม่ได้มีการกำหนดว่าคดีใดเป็นคดีปกครองนะฮะจึงทำให้ในช่วงต้นนั้นหรือในช่วงแรกนะฮะก็เลยไม่ได้มีการทำหน้าที่ในฐานะของศาลปกครองหรือทำหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองรูปแบบของการจัดตั้งศาลปกครองหรือการที่อยู่ในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นก็เป็นรูปแบบที่ได้มาจากสภาแห่งรัฐหรือกองเซเดต้านะฮะของประเทศฝรั่งเศสต่อมาในปีพ.ศ. 2522ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. 2522จัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆนะฮะคล้ายๆกับศาลปกครองแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นศาลจนถึงปี2540เมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2540ซึ่งมันจะให้มีศาลปกครองซึ่งหลังจากนั้นก็ทำให้เกิดศาลปกครองแยกเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองนั้นก็ได้แก่คู่กรณีหมายความถึงผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและให้หมายความรวมถึงบุคคลหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอดรวมถึงผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนด้วยในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ากฎหรือการกระทำใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก็มีสิทธิ์เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีสิทธิ์และหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองนอกจากคู่กรณีแล้วก็คือส่วนของศาลปกครองเองซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้พูดถึงในหัวข้อถัดไปลักษณะของวิธีพิจารณาคดีปกครองนั้นมีลักษณะพิเศษก็คือ1เป็นวิธีพิจารณาที่ใช้ระบบไต่สวนนะฮะซึ่งต่างจากศาลยุติธรรมเป็นวิธีพิจารณาที่เรียบง่ายคู่กรณีอาจดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องมีทนายความไม่ต้องมีการกำหนดแบบของคำฟ้องไว้เป็นวิธีพิจารณาที่เน้นกระบวนพิจารณาที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะฮะแล้วก็ที่สำคัญประการสุดท้ายก็คือเป็นวิธีพิจารณาคดีที่มีการถ่วงดุลอำนาจของตุลาการในตัดการตัดสินคดีก็คือมีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งเป็นตุลาการที่ไม่ได้เป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีทำหน้าที่จัดทำสรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย
และเสนอความเห็นของตนต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีก่อนที่จะมีการลงมติวินิจฉัยที่ขาดคดีซึ่งเป็นระบบวิธีพิจารณาซึ่งเป็นระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองตามระบบของประเทศฝรั่งเศสซึ่งได้เกริ่นหรือได้กล่าวถึงในเบื้องต้นไปบ้างแล้วขั้นตอนการพิจารณาคดีปกครองนั้นนะฮะก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ค่อนข้างจะมากกว่านะฮะซึ่งอาจารย์เองก็จะขอสรุปสั้นๆแล้วกันในส่วนของหัวข้อตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นกระบวนการที่ศาลนั้นสามารถที่จะลงมาค้นหาความจริงได้เองเพิ่มเติมนะฮะซึ่งจะทำให้ในกระบวนการนั้นอาจจะใช้ระยะเวลาในช่วงนี้นานนะฮะนานกว่าในส่วนของศาลยุติธรรมและเมื่อศาลปกครองนั้นมีคำพิพากษาแล้วการบังคับคดีหรือการบังคับคดีปกครองนั้นก็มีอยู่5กรณีก็คือกรณีออกคำสั่งหรือกฎหรือกระทำการโดยไม่ชอบกรณีละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้ากรณีชดใช้ค่าเสียหายกรณีการฟ้องให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิ์หรือหน้าที่บังคับโดยสั่งให้บุคคลกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองนั้นแบ่งได้เป็นศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองสูงสุดมีศาลเดียวนะฮะจึงไม่มีข้อจำกัดอำนาจศาลแต่ประการใดส่วนศาลปกครองกลางนั้นมีเขตอำนาจตลอดท้องที่กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคแล้วก็ในปี2562คือปัจจุบันเราอยู่2564นะฮะแต่ว่าจนถึงปี2562ศาลปกครองได้เปิดทำการศาลปกครองทั่วในภูมิภาคทั่วประเทศรวม14ศาลนะครับผมนะฮะก็มีศาลใหม่ๆอย่างเช่นศาลสุพรรณบุรีหรือล่าสุดก็คือศาลปกครองยะลานะครับผมนั้นอาจจะเป็นเนื้อหาบางส่วนนะฮะของศาลปกครองนะครับผมซึ่งก็น่าจะครบถ้วนในเวลาที่จำกัดของเราครับผมก็ขอให้นักศึกษานั้นไปอ่านเพิ่มเติมนะครับผมในเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องครับผมในส่วนของการสรุปในส่วนของหน่วยที่1นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับแนวคำถามคำตอบในหน่วยที่1 นะครับผมในเรื่องของแนวคิดหลักการและความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาแล้วก็ปกครองนะครับผมซึ่งเราก็ยกมาบางคำถามนะฮะบางคำถามเพื่อที่จะมาทบทวนนะครับผมทบทวนกันนะฮะหลักฟังความสองฝ่ายเป็นหลักการสำคัญที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมประเภทใดอีกครั้งนะครับหลักฟังความสองฝ่ายเป็นหลักการสำคัญที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมประเภทใดหลักฟังความสองฝ่ายนั้นเป็นหลักการที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมหรือการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมโดยหากศาลพิจารณาคดีโดยฟังความข้างเดียวและไม่เปิดโอกาสให้คู่ความได้โต้แย้งต่อสู้คดีแล้วก็จะเกิดการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ความศาลเองก็จะมีข้อมูลประกอบการตัดสินคดีที่ไม่ครบถ้วนหลักการนี้เป็นหลักการที่นำไปใช้ในการดำเนินกระบวนพิจารณาทั้งในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาและปกครองนะครับผมนะฮะคือสรุปง่ายๆว่าเป็นหลักการที่นำไปใช้ในทุกกระบวนการยุติธรรมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแพ่งอาญาและปกครองคำถามที่2 องค์กรใดทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลองค์กรใดทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มีองค์กรทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้แก่ศาลยุติธรรมศาลปกครองและศาลอาญาอาจทำให้มีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลจึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ทำหน้าที่วินิจฉัยที่ขาดอำนาจหน้าที่และ

วางสารนะฮะนั่นแสดงว่าชื่อก็จะตรงเลยกับภารกิจหรือหน้าที่นะครับผมอีกครั้งนะครับผมคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลคำถามสุดท้ายฮะศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอะไรบ้างศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีนะฮะ 1. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในกฎคำสั่งหรือการกระทำทางปกครองอื่นใดคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือเอาเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองครับวันนี้ก็น่าจะทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับผมในส่วนของชุดวิชาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลในส่วนของหน่วยที่1นะครับผมแนวคิดหลักการและความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาและปกครองสวัสดีครับ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับในวันนี้นะคะจะเป็นการบรรยายเรื่องการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายค่ะสำหรับในหน่วยนี้นะคะจะประกอบไปด้วย4ตอนใหญ่ๆด้วยกันค่ะโดยในตอนแรกนะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายค่ะส่วนในตอนที่2นะคะจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยส่วนในตอนที่3เนี่ยจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และในตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กค่ะสำหรับในตอนแรกนะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายค่ะก่อนอื่นนะคะนักศึกษาจะต้องรู้เกี่ยวกับความหมายของคำนี้ก่อนค่ะสำหรับคำว่าการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายเนี่ยมันหมายถึงการนำเอาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสิ่งประดิษฐ์และก็วิธีการใหม่ๆค่ะที่มันมาประยุกต์มาจากพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎีที่ยังไม่ได้มีการแพร่หลายนะคะยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติหรือว่าที่มีการแพร่หลายแล้วนะคะจนไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติค่ะเอามาใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพอนามัยกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยสำหรับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยตรงนี้นะคะมีความสำคัญใน3มิติใหญ่ๆด้วยกันค่ะในมิติแรกเนี่ยมีความสำคัญต่อตัวเด็กการที่เด็กได้ใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายตรงนี้ค่ะมันทำให้เด็กเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กก็ทำงานสอดรับสอดประสานกันได้อย่างดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการที่เด็กเนี่ยได้ใช้สื่อที่เป็นทั้งวัสดุอุปกรณ์และวิธีการเวลาที่เด็กใช้เนี่ยเด็กก็จะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะและที่สำคัญนะคะมันทำให้เด็กเนี่ยเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ค่ะสำหรับความสำคัญในมิติที่2ก็คือความสำคัญต่อพ่อแม่ผู้ปกครองการที่มีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้นะคะมันทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองค่ะมีเครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนาทางด้านของสุขภาพอนามัยกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยค่ะและนอกจากนี้นะคะการที่พ่อแม่ลูกเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้ค่ะผ่านสื่อต่างๆมันยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะภายในครอบครัวด้วยค่ะแล้วก็สำหรับความสำคัญในประการสุดท้ายก็คือความสำคัญที่มีต่อตัวคุณครูนะคะตัวครูเองเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเด็กค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กสุขภาพอนามัยค่ะแล้วก็คุณครูก็สามารถใช้เครื่องมือที่มันมีความหลากหลายในการพัฒนาเด็กได้ค่ะสำหรับหลักการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายนะคะจะมีหลักการด้วยกันเนี่ย2หลักการใหญ่ๆก็คือหลักการเลือกและก็หลักการใช้ในส่วนของหลักการเลือกนะคะหลักการข้อแรกก็คือความเหมาะสมเวลาที่คุณครูเนี่ยค่ะจะเอานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องดูว่ามันสามารถที่จะส่งเสริมสุขภาพอนามัยกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้หรือไม่หลักการที่2ก็คือความน่าเชื่อถือค่ะสื่อต่างๆที่เราเอามาใช้ให้กับเด็กปฐมวัยเนี่ยค่ะต้องดูว่ามันผลิตมาจากแหล่งที่มันน่าเชื่อถือได้หรือไม่มีตัวรับประกันหรือเปล่านะคะหลักการข้อต่อไปก็คือความน่าสนใจค่ะตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันจะต้องดึงดูดความสนใจของเด็กนะคะให้เด็กเนี่ยอยากเข้าไปมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์ในการใช้สื่อต่างๆค่ะ
สำหรับหลักการในข้อต่อไปก็คือโครงสร้างและความสมดุลนะคะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้กับเด็กเนี่ยควรที่จะต้องมีโครงสร้างที่มันมั่นคงแข็งแรงไม่ใช่ว่าเด็กแตะไปนิดนึงปุ๊บก็แบบพังคามือเด็กอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะสมนะคะมันควรที่จะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็มีความสมดุลค่ะในหลักการข้อต่อไปก็คือคุณภาพด้านเทคนิคสื่อต่างๆที่เอามาใช้ในการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกายค่ะเพื่อให้มันนอกเหนือจากดึงดูดความสนใจแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยค่ะมันต้องมีเทคนิคเพื่อจะดึงดูดความสนใจของเด็กได้มากขึ้นอย่างเช่นมีการใช้สีนะคะมีการใช้เสียงหรือว่ามีการวัสดุอุปกรณ์ตรงนี้ค่ะมีการเคลื่อนไหวได้มันก็จะเป็นทางด้านเทคนิคที่ดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดีค่ะสำหรับหลักการในข้อสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องราคาเราต้องดูว่าสื่อเนี่ยค่ะมันคุ้มค่าต่อการใช้งานหรือไม่มันคุ้มที่จะเสียหรือไม่นะคะในส่วนหลักการเลือกนะคะสำหรับหลักการเลือกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลักความพร้อมคุณครูค่ะต้องมีความพร้อมในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีนะคะคือต้องดูว่าก่อนที่จะใช้อ่ะค่ะคุณครูจะต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยค่ะให้มันเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ถ้าจะดีกว่านี้ควรมีการ

ลองใช้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะสื่อบางอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ในการใช้คุณครูอาจจะต้องมีการเตรียมในเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็เตรียมตัวเด็กค่ะอาจจะต้องมีการอธิบายก่อนที่จะนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเข้าไปใช้กับเด็กเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจก่อนที่จะใช้งานหลักการในข้อที่2ก็คือหลักการปฏิบัติการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยคุณครูควรที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้หยิบจับสัมผัสต่างๆด้วยตนเองก็คือได้ hands on ได้ลงมือมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อต่างๆที่นำมาใช้ในการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกายค่ะสำหรับหลักการกำกับดูแลนะคะคุณครูเนี่ยก็จะต้องมีการอธิบายวิธีการใช้งานกับเด็กแล้วก็ระหว่างที่ใช้อ่ะค่ะคุณครูก็จะต้องมีการคอยกำกับดูแลรวมไปถึงการดูแลรักษาสื่อด้วยค่ะและหลักการใช้ในข้อสุดท้ายก็คือหลักการประเมินผลคุณครูต้องดูว่าสื่อที่เอามาใช้เนี่ยมันสามารถส่งเสริมทางด้านของสุขภาพอนามัยกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้หรือไม่สื่อที่เอามาใช้เนี่ยมันใช้ได้ง่ายไหมเด็กเกิดความเข้าใจไหมแล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยมันมีความราบรื่นหรือไม่นะคะในส่วนบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยควรจะต้องเตรียมการนะคะอาจจะของบางอย่างเนี่ยค่ะสื่อบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องมีสายชาร์จสายต่อต่างๆคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเตรียมให้พร้อมนะคะแล้วก็เตรียมพื้นที่สำหรับใช้ในการพัฒนาทางด้านร่างกายด้วยค่ะในส่วนของบทบาทของผู้บริหารนะคะผู้บริหารเนี่ยเป็นผู้กำหนดนโยบายค่ะดังนั้นเนี่ยผู้บริหารควรที่จะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อที่จะกำหนดนโยบายแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีสำหรับบทบาทของตัวครูนะคะครูเนี่ยใกล้ชิดกับเด็กค่อนข้างเยอะดังนั้นค่ะครูควรที่จะเลือกนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีให้หลากหลายนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายรวมทั้งมีการกำกับดูแลแล้วก็ประเมินผลดูซิว่าเด็กเนี่ยหลังจากที่ใช้สื่อไปแล้วเนี่ยเด็กตอบวัตถุประสงค์ไหมเด็กดันพัฒนาทางด้านร่างกายหรือไม่ค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับคำว่าสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัยตรงนี้นะคะหมายถึงภาวะแห่งความสมบูรณ์ทางร่างกายที่ปราศจากโรคและก็มีความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจค่ะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยนะคะก่อนอื่นเนี่ยนักศึกษาจะต้องเข้าใจว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีค่ะจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันโดยประเภทแรกเนี่ยเป็นประเภทวัสดุค่ะมันเป็นสิ่งของที่ใช้แล้วหมดไปนะคะอายุการใช้งานเนี่ยไม่ยาวนานก็ยกตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยก็อย่างเช่นแก้วน้ำค่ะแก้วน้ำที่เอามาใช้กับเด็กเนี่ยก็ควรที่จะมีขนาดเหมาะมือเด็กนะคะมีน้ำหนักเบาแล้วก็หยิบจับได้โดยสะดวกที่สำคัญค่ะไม่ควรที่จะแบบแตกหักได้ง่ายนะคะอย่างแก้วน้ำที่เหมาะกับเด็กเนี่ยก็น่าจะเป็นแก้วน้ำพลาสติกมากกว่าแก้วน้ำพวกกระเบื้องต่างนอกจากนี้นะคะวัสดุนอกเหนือจากแก้วน้ำแล้วก็จะมีแปรงสีฟันค่ะแปรงสีฟันเวลาที่เราเอามาเลือกใช้ เพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพอนามัยให้กับเด็กเนี่ยค่ะตัวแป้งสีฟันเองเนี่ยจะต้องมีขนาดที่เบานะคะเหมาะกับไซส์ของเด็กเหมาะกับขนาดปากของเด็กอะค่ะแล้วก็ขนแป้งเนี่ยไม่ควรที่จะนุ่มหรือว่าแข็งจนเกินไปนะคะเพราะว่าบางทีถ้าแบบว่ามันแข็งจนเกินไปเนี่ยแป้งเลือดออกมันก็ดูจะไม่เหมาะกับสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยนะคะนอกจากนี้เพื่อให้มันดึงดูดความสนใจอาจจะมีสีมีลูกเล่นลายการ์ตูนเพิ่มเข้ามาก็ได้ค่ะสำหรับประเภทที่2นะคะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยี

ที่เอามาใช้ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยประเภทที่2ก็จะเป็นประเภทอุปกรณ์ประเภทอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างคงทนถาวรนะคะในที่นี้ขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับโถให้เด็กเนี่ยได้นั่งนะคะโถตรงนี้ค่ะก็หลักในการเลือกเอามาใช้เนี่ยควรจะต้องมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มีขนาดเนี่ยเหมาะกับเด็กมีความแข็งแรงแล้วก็ตรงบริเวณเบาะที่นั่งอะค่ะก็ควรที่จะมีความนิ่มละมุนละไมนิดนึงนะคะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทสุดท้ายก็คือประเภทวิธีการอันนี้ค่ะเป็นวิธีการที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในที่นี้นะคะก็จะขอยกตัวอย่างการสาธิตค่ะการสาธิตในเรื่องของการแปลงฟันแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือในเรื่องของการเล่นบทบาทสมมุติค่ะการเล่นบทบาทสมมุติเป็นทันตแพทย์นะคะเป็นหมอฟันตรงนี้ก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับแนวทางในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยนะคะเรามีแนวทางใหญ่ๆ2แนวทางด้วยกันค่ะแนวทางแรกก็คือการจัดสภาพแวดล้อมและก็อีกแนวทางนึงก็คือแนวทางในการจัดกิจกรรมค่ะสำหรับแนวทางแรกนะคะคือแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ย เราสามารถใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมได้ค่ะโดยสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตภาพในส่วนของสภาพแวดล้อมทางกายภาพค่ะมันเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้หยิบจับสัมผัสเคลื่อนที่ได้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนภายในห้องเรียนค่ะก็มีความสะอาดนะคะโล่งมีพื้นที่ที่กว้างอาจจะมีคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กเนี่ยได้ทำการสืบค้นเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยหรือจะมีมุมหนังสือที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่มันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยค่ะในส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนตรงนี้ควรมีมันเป็นบรรยากมันควรเป็นบรรยากาศนะคะที่มันแบบดูอบอุ่นแล้วก็สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนเนี่ยควรมีความสะอาดนะคะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เคลื่อนไหวได้ง่ายอ่างล้างมืออะไรต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะมีขนาดเหมาะกับวัยของเด็กค่ะในส่วนของสภาพแวดล้อมทางจิตภาพจิตภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับบรรยากาศควรจะมีบรรยากาศที่มันอบอุ่นเป็นมิตรปลอดภัยแล้วก็คุณครูเนี่ยควรเป็นตัวแบบที่ดีให้กับเด็กอย่างเช่นเป็นตัวแบบของการล้างมือตัวแบบของการใส่แมสก์นะคะสำหรับแนวทางอีกแนวทางหนึ่งก็คือแนวทางในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยค่ะตรงนี้ค่ะคุณครูก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมได้อย่างเช่นอาจจะเป็นการสาธิตนะคะสาธิตวิธีการแปลงฟันต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นการใช้นำหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการปวดฟันมาประกอบการเล่านิทานให้เด็กฟังได้ค่ะสำหรับในตอนที่3นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อใหญ่ค่ะกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยหรือไฟมอเตอร์นะคะในการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ตรงนี้ค่ะมันหมายถึงการพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของอวัยวะส่วนต่างๆค่ะอย่างเช่นแขนขาลำตัวหัวไหล่นะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนี้หรือกล้ามเนื้อส่วนนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่เด็กเนี่ยใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเช่นการเดินการวิ่งการปีนการกระโดดเตะหรือจับขว้างนะคะในส่วนของนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่สำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันค่ะประเภทแรกเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวัสดุ
นะคะวัสดุอันเนี้ยใช้แล้วเนี่ยก็จะหมดไปนะคะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้นก็อย่างเช่นรถพลาสติกค่ะรถพลาสติกเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะเดินจูงรถพลาสติกตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้ใช้แขนนะคะในการจูงได้ใช้ขาในการเดินซึ่งมันก็จะส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยค่ะนอกจากรถพลาสติกแล้วนะคะก็จะมีการให้เด็กค่ะได้เดินทรงตัวบนไม้กระดานการเดินทรงตัวบนไม้กระดานค่ะเด็กก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสมดุลของร่างกายนะคะกำลังขาเนี่ยก็จะต้องแข็งแรงที่จะต้องบังคับตัวเองเนี่ยให้เดินตามไม้กระดานโดยไม่ตกลงมาได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กวัยได้สำหรับนวัตกรรมประเภทที่สองนะคะก็จะเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างมีความคงทนนะคะในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างรถจักรยาน3ล้อค่ะรถจักรยาน3ล้อตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้เวลาเด็กปั่นนะคะเด็กปั่นเนี่ยกำลังขาเด็กก็จะได้พัฒนาในเรื่องของการใช้ขานะคะได้ใช้แขนในการบังคับแฮนด์ในการบังคับที่จับตรงนี้ค่ะก็จะช่วยส่งเสริมช่วยพัฒนาในเรื่องการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยได้หรือตอนนี้เรามีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยที่มันแบบอัปเดตมากขึ้นนะคะก็อาจจะมีผนังปีนเขาให้เด็กเนี่ยได้เล่นนะคะการที่เด็กเนี่ยได้เล่นผนังปีนเขาตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้ใช้กำลังแขนกำลังขาในการปีนป่ายขึ้นไปนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะช่วยพัฒนาทางด้านของกอสมอเตอร์หรือว่ากล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะสำหรับประเภทสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวิธีการค่ะวิธีการเป็นสิ่งที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตรงนี้ค่ะก็ที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะคุณครูค่ะอาจจะเปิดเพลงจากใน YouTube หรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้เคลื่อนไหวร่างกายทำท่าทางประกอบเพลงตรงนี้ก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยได้หรืออีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ส่งเสริมกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กได้อย่างชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของการพาเด็กไปทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสนามเด็กก็จะได้ปีนป่ายได้โหนราวได้ลอดอุโมงค์ต่างๆซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะส่งเสริมกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะในส่วนของแนวทางในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่นะคะแนวทางเนี่ยก็จะมีอยู่2แนวทางใหญ่ๆด้วยกันก็คือแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมกับแนวทางในการจัดกิจกรรมค่ะสำหรับแนวทางในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมที่พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่นะคะก็มีแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตภาพในส่วนของกายภาพค่ะถ้าเราโฟกัสไปที่ภายในห้องเรียนภายในห้องเรียนเนี่ยคุณครูก็ควรจัดสภาพห้องเรียนที่มันเอื้อต่อการเคลื่อนไหวของเด็กได้โดยสะดวกนะคะอาจจะมีในมุมบทบาทสมมุติในมุมบ้านอาจจะมีอุโมงค์เพื่อให้เด็กเนี่ยได้ลอดได้ใช้แขนขาได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ค่ะในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนคุณครูก็มีเครื่องเล่นสนามที่มันเอื้อต่อการให้เด็กเนี่ยได้ปีนป่ายนะคะเครื่องเล่นสนามต้องเมคชัวร์นะต้องมั่นใจนะคะว่าเฮ้ยมันมั่นคงมันแข็งแรงมันไม่มีการชำรุดเพื่อที่จะพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยค่ะในส่วนของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าจิตภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องของฟีลลิ่งมันเป็นเรื่องของการจัดบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่จัดให้กับเด็กเนี่ยมันควรอบอุ่นเป็นมิตร
ปลอดภัยเด็กสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้โดยสะดวกในบางครั้งเนี่ยเด็กเขาก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจอย่างเช่นการเล่นเครื่องเล่นสนามบางอย่างการเล่นเครื่องปีนป่ายบางชิ้นเนี่ยเด็กเขาก็ไม่มั่นใจถ้าคุณครูใช้คำพูดที่มันเหมือนเชียร์อัพที่มันให้กำลังใจให้แรงเสริมเขาแบบหนูทำได้ครูเชื่อมั่นในตัวหนูคะเด็กมันก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะ เล่นเครื่องเล่นชิ้นนั้นได้แล้วมันก็จะส่งผลดีต่อพัฒนา

การทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กค่ะในส่วนแนวทางที่2นะคะก็เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในการจัดกิจกรรมตรงนี้ค่ะก็ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือการจัดกิจกรรมกลางแจ้งนะคะการพาเด็กไปเล่นเครื่องเล่นสนามต่างๆการละเล่นพื้นบ้านก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะในการจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยได้และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นโยคะตรงนี้ค่ะก็จะพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะสำหรับในตอนที่4นะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเนื้อหาในเรื่องนี้ในตอนที่4เนี่ยจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กหรือการพัฒนาในส่วนของไฟมอเตอร์นะคะมันหมายถึงการส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณมือแขนและนิ้วนะคะให้ทำงานอย่างประสานสัมพันธ์กันได้ดีผ่านการทำสิ่งต่างๆอย่างเช่นการที่เด็กเนี่ยได้หยิบจับสิ่งของต่างๆได้ช่วยตัวเองในการแต่งตัวเป็นต้นสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อพัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อเล็กนะคะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวัสดุที่เห็นได้ชัดที่สามารถส่งเสริมกล้ามเนื้อเล็กได้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์การเขียนนะคะอุปกรณ์การเขียนที่อยู่ในมุมศิลปะสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นพวกดินสอสีสีเทียนสีไม้สีช็อคต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็จะเป็นอุปวัสดุที่ช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กเอื้อให้เด็กได้หยิบจับเอามาขีดมาเขียนมาวาดซึ่งมันก็จะส่งผลดีต่อกล้ามเนื้อเล็กของเด็กหรือวัสดุอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือดินน้ำมันหรือแป้งโดตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้เอาดินน้ำมันหรือแป้งโดตรงนี้ค่ะมาขยำมาบีบมาคลึงมาปั้นต่างๆตรงนี้ค่ะก็จะเป็นผลดีต่อการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กนะคะสำหรับนวัตกรรมประเภทที่2ก็คือนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคงทนนะคะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทนี้คุณครูก็อาจจะจัดเตรียมอย่างเช่นแป้นคีย์บอร์ดนะคะให้อาจจะเอาแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยไว้ในมุมบทบาทสมมุติก็ได้ค่ะเด็กก็จะได้แบบพิมพ์ดีดต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะส่งผลดีต่อการใช้กล้ามเนื้อบริเวณนิ้วนะคะซึ่งมันก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้หรืออาจจะเป็นการให้เด็กได้เล่นเกมพวกเกมตอกตอกตะปูนะคะการที่ตอกเนี่ยเด็กได้ใช้กำลังบริเวณนิ้วนะคะในการตอกต่างๆก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กได้ค่ะสำหรับประเภทสุดท้ายนะคะจะเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวิธีการประเภทวิธีการในที่นี้ค่ะก็อย่างเช่นการเล่นกับนิ้วมือหรือว่า finger play นะคะการเล่นกับนิ้วมือตรงนี้ค่ะเด็กเนี่ยก็จะได้แน่นอนเลยการเล่นกับนิ้วมือเนี่ยมันช่วยพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อเล็กเด็กก็จะได้ เล่นกับนิ้วมือนะคะทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนานพร้อมๆกับการพัฒนากล้ามค่ะหรือวิธีการอีกอย่างนึงก็คือการเล่นกับเงาการเล่นกับเงานะคะตรงนี้ค่ะก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะในส่วนของแนวทางการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กนะคะแนวทางตรงนี้ค่ะก็จะมีอยู่2แนวทางใหญ่ๆด้วยกันก็คือแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมกับแนวทางในการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันค่ะเรามาดูแนวทางแรกกันก่อนนะคะสำหรับแนวทางของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กเราสามารถจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตภาพเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้โดยการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยภายในห้องเรียนคุณครูอาจจะมีมุมนะคะมุมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กเนี่ยได้หยิบจับได้ขีดเข

เขียนที่มันส่งเสริมกล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กหรือจะมีมุมดนตรีที่เด็กเนี่ยได้มุมดนตรีมุมต่างๆในห้องที่เด็กจะได้หยิบจับสัมผัสได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็กนะคะในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็อย่างเช่นการพาเด็กไปเล่นเล่นน้ำเล่นทรายนะคะ อุปกรณ์ประกอบการเล่นน้ำเล่นทรายตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้หยิบพวกของเล่นต่างๆที่ใช้ในการประกอบเล่นน้ำเล่นทรายเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งเสริมกล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะในส่วนของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพนะคะในส่วนของการจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพเนี่ยค่ะมันเป็นในเรื่องของบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่มันอบอุ่นบรรยากาศที่มันเซ็กเคียวมันปลอดภัยตรงนี้ค่ะคุณครูควรจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเนาะแล้วก็เด็กสามารถที่จะหยิบจับสิ่งต่างๆได้โดยสะดวกเมื่อเด็กเนี่ยมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเขาสามารถที่จะหยิบจับสิ่งของต่างๆได้โดยสะดวกตรงนี้มันก็จะช่วยพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อเหล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะในแนวทางที่2นะคะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันกิจกรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็อย่างเช่นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการปั้นการประดิษฐ์การวาดภาพระบายสีการพิมพ์ภาพต่างๆเด็กก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อบริเวณมือนะคะในการพัฒนาชิ้นงานในการสร้างชิ้นงานซึ่งมันก็จะช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยหรืออาจจะพาเด็กไป เล่นกิจกรรมกลางแจ้งในส่วนที่เป็นการเล่นน้ำเล่นทรายตรงนี้ก็สามารถส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะนอกจากการจัดกิจกรรมแล้วการให้เด็กอะค่ะได้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองอย่างเช่นการถอดรองเท้าใส่รองเท้าเองการติดกระดุมถอดกระดุมเองการตักข้าวเพื่อรับประทานอาหารด้วยตนเองตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับในเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายนะคะจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทั้งประเภทของวัสดุทั้งประเภทของอุปกรณ์และประเภทวิธีการในการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพอนามัยกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัย

สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในเรื่องแนวคิดในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะสำหรับในตอนแรกจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายความสำคัญและก็ขอบข่ายของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราควรที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของคำนี้ก่อนค่ะสำหรับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะในที่นี้เนี่ยหมายถึงกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงออกของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของเด็กปฐมวัยนะคะเกี่ยวกับการกระทําต่างๆของเด็กปฐมวัยโดยผู้ประเมินเนี่ยค่ะก็จะใช้วิธีการและก็เครื่องมือที่หลากหลายแล้วก็เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนะคะเพื่อที่จะได้นําข้อมูลตรงนี้ค่ะมาใช้ในการสรุปและก็ตีความหมายและก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะนําข้อมูลที่ผ่านการสรุปและก็ตีความหมายไปแล้วเนี่ยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจพัฒนาการทางด้านสังคมหรือว่าพัฒนาการทางด้านสติปัญญาค่ะสำหรับความสำคัญของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะความสำคัญตรงนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆเนี่ยได้ใน3มิติด้วยกันนะคะมิติแรกค่ะเป็นความสำคัญต่อผู้ดูแลเด็กและก็คุณครูนะคะการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยตรงนี้ค่ะมีความสำคัญอย่างมากเลยต่อคุณครูเพราะว่าคุณครูเนี่ยค่ะก็จะได้ใช้ผลของการประเมินพฤติกรรมตรงนี้ค่ะใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการของเด็กนะคะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยค่ะระหว่างที่เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆนะคะเด็กเนี่ยก็จะแสดงออกทั้งแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่างๆที่มันสะท้อนถึงพัฒนาการในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมหรือว่าสติปัญญาซึ่งพัฒนาการต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณครูก็จะมอนิเตอร์ดูว่า เด็กเนี่ยเขามีพัฒนาการที่มันสมวัยไหมพัฒนาการตรงไหนเนี่ยเขาเนี่ยยังต้องได้รับการเติมเต็มอยู่บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่จัดประสบการณ์เนี่ยก็จะพบว่าเฮ้ยเด็กเนี่ยยังใช้ภาษาในการสื่อสารที่มันยังไม่คล่องมันยังไม่สมกับวัยนักนะคะคุณครูรู้และซึ่งเห็นได้จากผลของการประเมินผ่านการจัดประสบการณ์ดังนั้นเนี่ยคุณครูก็จะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเจ้าเด็กคนนี้นะคะให้มีพัฒนาการทางด้านภาษาที่สมวัยค่ะนอกจากใช้ผลของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยในการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถทำให้คุณครูนะคะสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กได้ด้วยนะคะก็อย่างเช่นในการจัดประสบการณ์เนี่ยก็คุณครูก็พบว่าเด็กเนี่ยเขามีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับวัยอย่างเช่นเด็กเนี่ยเขาไม่ค่อยแบ่งปันนะคุณครูเนี่ยก็รู้แล้วว่าเอ้ยเด็กเนี่ยเขาไม่แบ่งปันคุณครูก็อาจจะจัดกิจกรรมเพิ่มเติมที่เอื้อแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยค่ะได้ปรับพฤติกรรมให้เกิดการแบ่งปันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากผลของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยใช้ในการสนับสนุนเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กแล้วใช้ในการปรับพฤติกรรมให้กับเด็กแล้วเนี่ยมันยังเป็นเหมือนฟีดแบคหรือเป็นผลย้อนกลับนะคะให้คุณครูเนี่ยได้สะท้อนตัวเองว่าคุณครูเนี่ยจัดกิจกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจัดกิจกรรมเวิร์กหรือเปล่าสะท้อนให้เห็นว่าขั้นนำของคุณครูเนี่ยเด็กเนี่ยเข้าใจไหมขั้นสอนเป็นยังไงและขั้นสรุปเด็กเกิดองค์ความรู้หรือไม่นะคะสำหรับความสำคัญในมิติต่อไปก็คือความสำคัญต่อพ่อแม่ผู้ปกครองตรงนี้ค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ได้ผลของการประเมินพฤติกรรมเด็กจากคุณครูนะคะก็สามารถนำผลตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะเชื่อมโยงนะคะไปสู่โรงเรียนนะคะเป็นการทำงานที่มันประสานสัมพันธ์กันระหว่างบ้านกับโรงเรียนนะคะเพื่อทำให้เด็กเนี่ยค่ะมีพัฒนาการที่มันครอบคลุมอย่างรอบด้านนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองยังใช้ผลของการประเมินนะ
ค่ะในการสนับสนุนส่งเสริมเด็กได้อีกด้วยนะคะและก็มิติสุดท้ายนะคะก็คือความสำคัญต่อผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กและก็สถานศึกษาตรงนี้ค่ะผอ.เนี่ยนับได้ว่ามีบทบาทสำคัญนะคะผอ.เนี่ยก็อาจจะทราบผลของการประเมินจากคุณครูเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใช้ผลของการประเมินนั้นเพื่อใช้ในการกำกับติดตามดูแลการจัดประสบการณ์เนี่ยค่ะให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้การจัดการศึกษาเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะผลของการประเมินตรงนี้ค่ะมันยังสะท้อนให้เห็นว่าคุณครูบางคนเนี่ยอาจจะต้องการการเติมเต็มต้องการการพัฒนาในบางเรื่องอย่างเช่นผลของการประเมินพบว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันยังไม่สมวัยนะทั้งนี้มันอาจจะสืบเนื่องมาจากคุณครูเนี่ยอาจจะจัดกิจกรรมเนี่ยมันยังไม่กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านนี้นะคะดังนั้นผอ.เนี่ยก็อาจจะสนับสนุนให้คุณครูเนี่ยค่ะไปจัดอบรมไปอบรมนะคะเพื่อที่จะนำความรู้ตรงนั้นมาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะในตอนนี้ก็คือขอบข่ายของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยขอบข่ายของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยจะครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านด้วยกันอันดับแรกก็คือการประเมินพฤติกรรมด้านร่างกายซึ่งครอบคลุม เกี่ยวกับทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่นะคะบริเวณแขนขาลำตัวรวมไปถึงทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กก็คือบริเวณมือข้อมือนิ้วมือนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการประสานสัมพันธ์ด้วยค่ะสำหรับขอบข่ายที่2นะคะเป็นการประเมินพฤติกรรมด้านอารมณ์จิตใจขอบข่ายทางด้านนี้ก็จะครอบคลุมเกี่ยวกับการรับรู้ถึงอารมณ์ของตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะการควบคุมอารมณ์ของตนเองแล้วก็การแสดงออกทางด้านอารมณ์ของตนเองที่เหมาะสมรวมทั้งในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยค่ะขอบข่ายที่3นะคะก็จะเป็นการประเมินพฤติกรรมด้านสังคมค่ะขอบข่ายทางด้านนี้จะครอบคลุมในเรื่องของการเข้าใจตนเองนะคะพฤติกรรมความเป็นมิตรแล้วก็พฤติกรรมทางด้านสังคมเชิงบวกค่ะสำหรับขอบข่ายสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นขอบข่ายที่ไม่ขอบข่ายที่สำคัญไม่น้อยไปกว่า3ขอบข่ายที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือการประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาการประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาในที่นี้นะคะก็จะครอบคลุมในเรื่องของภาษาการคิดและก็จินตนาการและการคิดสร้างสรรค์ค่ะสำหรับตอนที่1นะคะก็จะเป็นเนื้อหาสรุปภาพรวมนะคะเกี่ยวกับความหมายความสำคัญและก็ขอบข่ายของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะค่ะสำหรับตอนที่2นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหลักการและก็ลักษณะการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับจุดมุ่งหมายของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะเรามีจุดมุ่งหมายของการประเมินเนี่ยใน3ด้านด้วยกันจุดมุ่งหมายในข้อแรกเนี่ยก็คือเพื่อที่จะศึกษาความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็กปฐมวัยค่ะจุดมุ่งหมายในข้อนี้นะคะหัวใจของมันก็คือว่าเพื่อที่จะดูซิว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยมีความก้าวหน้าของพัฒนาการในแต่ละด้านเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะตรงนี้ค่ะคุณครูหรือว่าผู้ประเมินนะคะสามารถที่จะนำข้อมูลที่เป็นแกนกลางข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขหรือว่ากรมอนามัยนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวข้องกับวุฒิภาวะของเด็กปฐมวัยค่ะเอามาเป็นตัวตั้งเอามาเป็นแกนกลางเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาเทียบเคียงกับพัฒนาการของเด็กค่ะที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนขณะนั้นที่เกิดขึ้นในเทอมนั้นๆแล้วก็มาเทียบดูซิว่าเอ้ยพัฒนาการของเด็กเนี่ยมันมีความก้าวหน้าในแต่ละด้านมากน้อยเพียงใดนะคะนอกเหนือจากการใช้เกณฑ์ที่มันเป็นกลางๆแล้วนะคะตรงนี้ค่ะก็คุณครูเนี่ยก็ยังสามารถนำข้อมูลที่อยู่ก่อนหน้าค่ะนำมาเทียบเคียงกันก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณครูต้องการที่จะประเมิน
พัฒนาการทางด้านพัฒนาการในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมหรือว่าสติปัญญาของเด็กปฐมวัยในชั้นอนุบาล2ในเทอมที่2เนี่ยคุณครูก็สามารถนำข้อมูลของเทอมที่1ค่ะข้อมูลของเจ้าเด็กคนนี้ค่ะในเทอมที่1แล้วก็เอามาเทียบเคียงนะคะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบดูซิว่าพัฒนาการในแต่ละด้านของเด็กอะค่ะมันมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดนะคะตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ยมีความปกติไหมเด็กบางคนมีพัฒนาการปกติสมวัยนะคะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีพัฒนาการต่ำกว่าวัยตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าต่ำกว่าวัยเนี่ยพัฒนาการด้านไหนที่ต่ำกว่าวัยคุณครูก็สามารถที่จะจัดประสบการณ์เพื่อที่จะเสริมพัฒนาการให้กับเขาก็ได้ค่ะการประเมินตรงนี้นะคะมันเป็นผลดีทั้งกับตัวคุณครูเองแล้วก็ตัวเด็กปฐมวัยด้วยค่ะสำหรับจุดมุ่งหมายนะคะในข้อที่2ของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนั่นก็คือ เป็นการประเมินเพื่อที่จะวินิจฉัยเด็กดูซิว่าเฮ้ยเจ้าเด็กคนนี้เขามีจุดเด่นตรงไหนบ้างมีจุดที่ต้องการการเติมเต็มตรงไหนบ้างนะคะเด็กคนนี้มีความสามารถโดดเด่นทางด้านไหนอย่าง

ไขตรงนี้คุณครูหรือว่าผู้ประเมินค่ะสามารถทำได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยก้าวเข้ามาที่รั้วโรงเรียนได้เลยนะคะโดยอาจจะเป็นการประเมินเกี่ยวกับความพร้อมของเด็กความสามารถของเด็กนะคะสามารถวินิจฉัยได้เลยว่าเอ้ยเด็กเนี่ยเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมพัฒนาการในแต่ละด้านของเขาเนี่ยมันเติบโตสมวัยหรือไม่นะคะนี่ก็คือจุดประสงค์ของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยในข้อที่2ก็คือเพื่อวินิจฉัยค่ะสำหรับจุดประสงค์ของการประเมินพฤติกรรมในข้อสุดท้ายนะคะก็คือเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตรงนี้ค่ะมันเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างคุณครูกับเด็กนะคะหรือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นในช่วงของการจัดประสบการณ์หรือว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการประเมินพฤติกรรมตรงนี้ค่ะมันได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็คือในฝั่งของคุณครูเองเนี่ยค่ะก็เป็นเหมือนกับกระจกสะท้อนให้เห็นตัวคุณครูว่าคุณครูเนี่ยเขาสอนเป็นยังไงบ้างนะคะกิจกรรมที่เขาออกแบบขึ้นมาเนี่ยมันเวิร์กกับเด็กไหมมันตอบวัตถุประสงค์ที่คุณครูตั้งไว้ไหมนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยกิจกรรมที่คุณครูเนี่ยได้จัดขึ้นมาออกแบบขึ้นมาเนี่ยเด็กเกิดการเรียนรู้ไหมเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดนะคะทั้งหมดนี้ก็คือจุดมุ่งหมายของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะไม่ว่าจะเป็น เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อวินิจฉัยและเพื่อการเรียนรู้ค่ะสำหรับในเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นหลักการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยหลักการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยมีหลักการที่สำคัญอยู่5ข้อด้วยกันข้อแรกนะคะการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยที่ดีเนี่ยควรจะต้องครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านค่ะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วย้ำบ่อยๆก็คือต้องครอบคลุมทำการประเมินพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและก็สติปัญญานะคะต้องทำการประเมินครอบคลุมในทุกๆด้านเราจะไม่แยกการประเมินเนี่ยเราจะไม่แยกการประเมินพัฒนาการเนี่ยเป็นด้านๆนะคะแต่ว่ามันจะต้องทำการครอบคลุมไปทุกๆด้านเลยทำไมเหรอคะเพราะว่าพัฒนาการในแต่ละด้านเนี่ยค่ะมันมีความสัมพันธ์ที่มันเชื่อมโยงกันนะคะดังนั้นในการประเมินเนี่ยเราจะต้องประเมินทุกๆด้านไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับหลักการข้อที่2นะคะเป็นรายบุคคลการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยที่ดีเนี่ยควรจะดำเนินการเป็นรายบุคคลเพราะว่าอัตราของพัฒนาการในเด็กแต่ละคนเนี่ยค่ะเด็กแต่ละคนก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตอัตราของพัฒนาการที่มันมีความแตกต่างกันถ้าเราเนี่ยประเมินในลักษณะของเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีพัฒนาการสมวัยไหมมีความก้าวหน้าของพัฒนาการมากน้อยเพียงใดดังนั้นเราจะต้องทำการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลค่ะหลักการข้อที่3ใช้วิธีการหลากหลายนะคะใช้วิธีการหลากหลายในที่นี้ผู้ประเมินหรือว่าคุณครูเนี่ยควรที่จะต้องใช้วิธีการที่หลากหลายนะคะใช้เครื่องมือที่หลากหลายทำซ้ำๆทำบ่อยๆนะคะการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเพียงครั้งเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะได้ข้อมูลอันแท้จริงนะคะควรที่จะต้องใช้ควรที่จะทำหลายๆครั้งแล้วก็ต้องใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยค่ะเพื่อที่จะได้เก็บข้อมูลเนี่ยได้รอบด้านนะคะเก็บข้อมูลได้ครบทุกมิติครบทุกพัฒนาการของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับหลักการข้อที่4ก็คือดำเนินการอย่างเป็นระบบค่ะหลักการตรงนี้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะต้องมีเป้าหมายก่อนอาจจะตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเทอมเลยก็ได้ค่ะว่าต้องการที่จะพัฒนาเด็กในเรื่องอะไรนะคะอาจจะต้องตั้งไว้ก่อนตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็มีการเลือกใช้เครื่องมือวิธีการที่มันสอดคล้องนะคะดำเนินการอย่างเป็นระบบทุกอย่างจะต้องมีขั้นตอนมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจัดการเรียนการสอนไปในช่วงระหว่างเทอมเพิ่งคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้ประเมินต้องทำการประเมินตอนนี้ค่ะมันก็จะไม่สอดคล้องกับหลักการข้อ

นี้นะคะสำหรับหลักการข้อสุดท้ายก็คือหลักความต่อเนื่องนะคะการประเมินเด็กปฐมวัยเนี่ยมันจะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะต้องทำบ่อยๆมันเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันควรที่จะประเมินไปในการจัดประสบการณ์นะคะไม่ควรที่จะแยกการประเมินกับการเรียนการสอนออกจากกันนะคะดังนั้นเนี่ยควรที่จะเหมือนเมอร์สควรที่จะผสมผสานการจัดประสบการณ์กับการประเมินเนี่ยไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับลักษณะของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะเราจะพบว่าการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยมันมีลักษณะที่มันแตกต่างเนาะหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือว่ามันมีลักษณะเฉพาะที่มันแตกต่างไปจากเด็กประถมเด็กมัธยมหรือเด็กในระดับอุดมศึกษาทั้งนี้เป็นเพราะว่าเด็กปฐมวัยอะค่ะมีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของการเรียนรู้และก็ข้อจำกัดในส่วนของพัฒนาการของเด็กนะคะดังนั้นเนี่ยในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยตรงนี้ผู้ประเมินหรือว่าคุณครูเนี่ยควรที่จะต้องใช้เครื่องมือที่มันหลากหลายรวมทั้งวิธีการที่หลากหลายด้วยนะคะการประเมินเด็กปฐมวัยก็จะเน้นในเรื่องของการสังเกตและก็การซักถามพูดคุยเป็นหลักค่ะและก็อยากจะอาจารย์อยากจะขอเน้นย้ำนะคะว่าไม่ควรอย่างยิ่งเลยหลีกเลี่ยงการทดสอบค่ะเราไม่เราจะไม่ให้เด็กเนี่ยทำการทดสอบนะคะคือใช้ข้อสอบปรนัยเราจะไม่ให้เด็กเนี่ยเราจะไม่ประเมินเด็กโดยวิธีนั้นเด็ดขาดค่ะแล้วก็สำหรับการประเมินในเด็กปฐมวัยนะคะมันเป็นการประเมินเพื่อที่จะดูซิว่าเด็กเนี่ยเขามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดนะคะไม่ใช่เป็นการประเมินเพื่อการตัดสินว่าเอ้ยเด็กคนนี้สอบได้เด็กคนนี้สอบตกหรือได้เด็กคนเนี้ยสอบได้เป็นลำดับที่1 2 3ไม่ใช่เป็นการประเมินแบบนั้นนะคะไม่ได้เป็นการประเมินเพื่อที่จะเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นๆดังนั้นนะคะการประเมินในเด็กปฐมวัยจึงการเป็นการประเมินแบบรายบุคคลค่ะสำหรับตอนที่2นะคะก็จะเป็นเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหลักการและก็ลักษณะการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะค่ะสำหรับตอนที่3นะคะตอนที่3เนี่ยจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประเภทของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราควรที่จะต้องรู้ว่าการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะได้2ประเภทด้วยกันก็คือการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างไม่เป็นทางการกับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างเป็นทางการค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันในแต่ละประเภทนะคะสำหรับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างไม่เป็นทางการตรงนี้ค่ะมันเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือว่าสิ่งที่ผู้ประเมินเนี่ยต้องการที่จะประเมินเด็กนะคะโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยค่ะก็จะใช้วิธีการทางธรรมชาติแล้วก็จะใช้เครื่องมือที่มันไม่ได้มาตรฐานนะคะที่มันไม่เป็นมาตรฐานนักนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยก็สามารถที่จะสรุปตีความหมายได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่ผู้ประเมินหรือว่าคุณครูเนี่ยจะได้นำข้อมูลตรงนี้ค่ะไปใช้ในการพัฒนาและก็ปรับปรุงพัฒนาการของเด็กอย่างรอบด้านค่ะสำหรับวิธีการนะคะที่ใช้เนี่ยวิธีการที่ใช้สำหรับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นการสังเกตนะคะการสังเกตเนี่ยมันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากมันเป็นอะไรที่คู่กับเด็กปฐมวัยนะคะคุณครูปฐมวัยโดยส่วนใหญ่ค่ะนิยมเนาะนิยมใช้วิธีการสังเกตนะคะซึ่งวิธีการสังเกตเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างไม่เป็นทางการการสังเกตในที่นี้ค่ะมันเหมือนเป็นการเฝ้าดูการเฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กนะคะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เด็กอะค่ะเล่นเครื่องเล่นสนามก
ก็คุณครูก็จะเฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กดูซิว่าพัฒนาการในแต่ละด้านของเด็กเป็นยังไงเด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่เป็นยังไงเด็กมีอารมณ์อย่างไรเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนแบบไหนเด็กมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็จะใช้วิธีการสังเกตพอสังเกตเสร็จแล้วก็เอามาจดบันทึกก็จะได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะวิธีการที่2ก็คือการบันทึกค่ะการบันทึกเนี่ยคุณครูสามารถทำได้หลากหลายวิธีนะคะอย่างเช่นบันทึกโดยใช้บันทึกผ่านเสียงเนาะก็มีการเก็บเรคคอร์ดเสียงเอาไว้นะคะหรือบันทึกผ่านภาพเดี๋ยวนี้ค่ะคุณครูมีมือถือที่สามารถเก็บภาพได้เนี่ยก็เด็กจัดกิจกรรมเด็กทำกิจกรรมอะไรเนี่ยคุณครูก็จะถ่ายภาพเหล่านั้นเนี่ยเพื่อใช้ในการประเมินนะคะแล้วก็นอกจากเก็บในรูปของเสียงและเก็บในรูปของภาพแล้วยังสามารถเก็บทั้งในรูปของภาพและเสียงได้ด้วยเหมือนกับการrecord นะคะเหมือนกับการตั้งกล้องวิดีโอไว้แต่สิ่งสำคัญค่ะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องไม่ให้เด็กเนี่ยเขารู้ตัวว่าเฮ้ยเรากำลังที่จะบันทึกเขาอยู่นะเพราะไม่อย่างนั้นค่ะพฤติกรรมของเด็กจะไม่เป็นธรรมชาตินะคะเด็กจะมีพฤติเด็กจะแสดงพฤติกรรมที่มันไม่เป็นธรรมชาตินะคะทำให้การตีความหมายเนี่ยอาจจะบิดเบี้ยวไม่ชัดเจนค่ะสำหรับวิธีการที่3นะคะก็คือการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ตรงนี้ค่ะจะคุณครูหรือว่าเพื่อนค่ะก็สามารถใช้การสัมภาษณ์กับพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้หรือบุคคลที่เด็กเนี่ยคุ้นเคยสนิทก็ได้นะคะเพื่อจะทำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายเอาไปใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับวิธีการต่อไปก็คือการสอบถามการสอบถามตรงนี้ค่ะมันเป็นการเป็นการได้ข้อมูลทั้งในเรื่องของการเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นความต้องการความรู้สึกของเด็กซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะก็สามารถนำมาใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยได้การทำสังคมมิติก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะการทำสังคมมิติเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ค่ะคุณครูเนี่ยก็จะเลือกใช้วิธีนี้เพื่อที่จะดูซิว่าเฮ้ยเด็กในห้องของเราเนี่ยเด็กคนไหนที่เพื่อนอยากไปทานข้าวด้วยเด็กคนไหนที่เพื่อนเขาอยากจะเล่นด้วยเด็กคนไหนที่เพื่อนเนี่ยเขาอยากจะนอนข้างๆด้วยนะคะการทำสังคมมิติตรงนี้ก็จะทำให้คุณครูเนี่ยทราบถึงในเรื่องความสัมพันธ์ค่ะสำหรับวิธีการต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือว่าการเล่นวิธีการ2วิธีการนี้ค่ะก็เป็นวิธีการประเมินอย่างไม่เป็นทางการที่จะทำให้ได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับประเภทของการประเมินแบบที่2นะคะก็เป็นการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการแตกต่างยังไงกับไม่เป็นทางการแตกต่างตรงเครื่องมือนะคะการประเมินอย่างเป็นทางการตรงนี้ค่ะมันจะมีการใช้วิธีการแล้วก็เครื่องมือที่มันเป็นระบบนะคะมีแบบแผนเครื่องมือที่ใช้เนี่ยก็จะผ่านการทดสอบตรวจสอบมาตรฐานแล้วก็มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนนะคะสำหรับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างเป็นทางการตรงนี้ค่ะผู้ประเมินหรือว่าคุณครูนะคะสามารถเลือกใช้วิธีการได้2วิธีค่ะวิธีการแรก อาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าทุกโรงเรียนนะคะผู้ประเมินคุณครูทุกคนเนี่ยก็เลือกใช้วิธีการนี้นะคะวิธีการแรกก็คือการใช้เครื่องมือมาตรฐานเฉพาะทางอย่างเช่นการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักการใช้ที่วัดส่วนสูงการใช้สายวัดรอบศีรษะและก็การอาจจะเป็นการใช้เครื่องวัดสายตานะคะซึ่งเครื่องวัดที่อาจารย์ได้พูดไปเนี่ยก็จะเป็นเครื่องวัดที่ผ่านการทดสอบมีมาตรฐานนะคะสำหรับวิธีการที่2ก็คือการทดสอบการทดสอบโดยใช้เครื่องมือในการทดสอบก็อย่างเช่นแบบคัดกรองและก็ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก Denver 2คิดว่าทุกโรงเรียนเนี่ยค่ะก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันนะคะใช้เพื่อทดสอบดูซิว่าเด็กเนี่ยเขามีพัฒนาการในแต่ละด้านเนี่ยมากน้อยเพียงใด
นะคะ

สำหรับตอนที่3นะคะก็จะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านในหน่วยที่8นี้จะกล่าวถึงเรื่องของการดำเนินการวิจัยและนำเสนอผลการวิจัยการดำเนินการวิจัยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและก็จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องน่าเชื่อถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการวิจัยและเมื่อได้ดำเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องนำมาเขียนเป็นรายงานผลการวิจัยเพื่อนำเสนอผลการวิจัยสู่ประชาคมวิชาการอีกครั้งหนึ่งประเด็นเนื้อหาที่ต้องการพูดก็จะมี2ประเด็นด้วยกันโดยในตอนที่1จะพูดถึงเรื่องการดำเนินการวิจัยและตอนที่2ก็จะพูดถึงเรื่องการนำเสนอข้อมูลการดำเนินการวิจัยสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือจะมีอยู่3เรื่องหลักด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องการเก็บข้อมูลข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญในด้านการวิจัยข้อมูลการวิจัยที่ดีจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้สืบค้นได้ง่ายเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็จะต้องมาดำเนินการในการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนั้นก็จะนำเสนอข้อมูลที่ได้รับในรูปแบบต่างๆเช่นเขียนเป็นบทความเป็นใส่ในตารางเป็นแผนภาพแผนภูมิอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินการวิจัยก็คือการนำเสนอรายงานผลการวิจัยทั้งในรูปของลายลักษณ์อักษรหรืองานรายงานด้วยปากเปล่าเป็นต้นเรื่องสำคัญในเรื่องของการดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีนั้นมีอยู่ข้อมูลโดยทั่วไปก็จะมี2รูปแบบนะครับตามจำแนกตามแหล่งที่มาของข้อมูลข้อมูลแรกเราเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เราเก็บจากแหล่งปฐมภูมิการเก็บข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิเป็นการเก็บรวบรวมโดยตรงจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์การสังเกตการสนทนากลุ่มการชั่งตวงวัดเป็นต้นกับเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิอันนี้เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อื่นที่ได้รวบรวมข้อมูลไว้ให้แล้วเช่นเก็บข้อมูลจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นต้นว่ากระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการหรือเก็บจากองค์กรระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลกธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นต้นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมนั้นจำแนกได้เป็นประเภทใหญ่ๆได้3ประเภทก็คือ 1. แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตสำหรับแบบสอบถามนั้นใช้สำหรับการวิจัยเชิงสำรวจจะช่วยให้เก็บข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายเหมาะสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่กระจัดกระจายตามพื้นที่ต่างๆแต่มีข้อสังเกตว่าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนั้นมีข้อจำกัดในเรื่องความลึกของข้อมูลที่ได้รับลักษณะของแบบสอบถามโดยทั่วไปก็มีอยู่หลายลักษณะเช่นแบบสอบถามแบบมีตัวเลือกแบบสอบถามแบบเรียงลำดับแบบสอบถามปลายเปิดและแบบสอบถามวัดทัศนคติโดยในแบบสอบถามชุดหนึ่งอาจจะมีแบบสอบถามแบบใดแบบหนึ่งหรืออาจจะมีหลายรูปแบบผสมกันก็ได้นะครับตัวอย่างลักษณะของแบบสอบถามแบบมีตัวเลือกอย่างเช่นในการดำเนินการวิจัยในเรื่องของธุรกิจการพิมพ์นะครับมีกระทงคำถามว่าโรงพิมพ์ของท่านดำเนินธุรกิจในรูปแบบใดกระทงคำถามที่มีให้เลือกอาจจะมี4กระทงคำถามเช่นเอกชนคนเดียวเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดอื่นๆซึ่งก็จะวงเล็บไปด้วยว่าโปรดระบุ
ตัวเลือกด้วยนะครับอย่างถ้าหากว่าเราไปถามคนที่เขาดำเนินธุรกิจการพิมพ์ในรูปของบริษัทจำกัดเขาก็จะเขียนถูกหน้าคำว่าบริษัทจำกัดอันนี้ก็เป็นลักษณะของแบบสอบถามแบบมีตัวเลือกต่อไปก็เป็นลักษณะของแบบสอบถามให้เรียงลำดับเช่น โรงพิมพ์ของท่านพิมพ์งานชนิดใดก็คือให้ผู้ตอบได้เรียงลำดับโดยเติมหมายเลข1 2 3 4หน้าข้อความโดยกำหนดให้4เป็นงานพิมพ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดรองลงไปก็คือ3 2และ1ตามลำดับอย่างเช่นโรงพิมพ์ที่ถามเนี่ยเขาพิมพ์หนังสือเล่มที่มีความสำคัญมากที่สุดก็จะเติมคำว่า4หน้าหนังสือเล่มส่วนวารสารมีสำคัญเป็นลำดับที่2ก็จะเติมคำว่า2นะครับลงหน้าวารสารโปสเตอร์มีความสำคัญเป็นลำดับ3ก็จะเติมเลข3ที่หน้าโปสเตอร์และการ์ดเป็นลำดับที่4เป็นการเรียงลำดับแบบนี้เป็นต้นลักษณะแบบสอบถามอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าลักษณะแบบสอบถามแบบปลายเปิดลักษณะแบบสอบถามแบบปลายเปิดเป็นการสอบถามเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถที่จะใช้อิสระภาพในการตอบนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยแบบสอบถามแบบปลายเปิดนี้ก็จะนิยมพิมพ์ไว้ด้านหลังของแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามนั้นได้ตอบนะครับอย่างยาวหรือตอบตามที่ตัวเองมีความคิดเห็นนะครับอย่างเช่นถามว่าการเพิ่ม

0: ยภาพในการแข่งขันธุรกิจการพิมพ์กับต่างชาติรัฐบาลควรช่วยธุรกิจการพิมพ์อย่างไรผู้ตอบก็จะตอบว่าอาจจะมีการช่วยเหลือทางด้านการลดภาษีกรการช่วยเหลือทางด้านวิชาการช่วยเหลือทางด้านการตลาดนะครับเป็นต้นแบบสอบถามอีกแบบหนึ่งเรียกว่าแบบสอบถามที่วัดทัศนคติลักษณะของแบบสอบถามที่วัดทัศนคติแบ่งกว้างๆได้เป็น2ประเภทก็คือมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ตหรือลิเคิร์ตสเกลนะครับตรงลิเคิร์ตสเกลนี้ก็จะให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นจากรายการนะครับที่เป็นรายการต่างๆในทางด้านซ้ายที่ลูกศรชี้นะครับอย่างความคิดเห็นนั้นก็อาจจะแบ่งกว้างๆได้เป็น5ระดับเช่นเห็นด้วยมากเห็นด้วยไม่แน่ใจไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมากอย่างเช่นธุรกิจการพิมพ์นั้นช่างพิมพ์หายากถ้าเขาเห็นด้วยมากก็จะติ๊กถูกตรงข้อที่1ตรงช่องเห็นด้วยมากนะครับวัตถุดิบทางการพิมพ์มีราคาสูงถ้าผู้ตอบไม่แน่ใจก็จะติ๊กตรงข้อ2ตรงที่ช่องที่ไม่แน่ใจนะครับภาษีสิ่งพิมพ์ไทยมีอัตราสูงนะครับถ้าผู้ตอบเห็นด้วยมากก็จะติ๊กถูกในข้อที่3ตรงช่องที่เห็นด้วยมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปแบบที่2เราเรียกว่ามาตรประมาณค่าแบบซิมเมทริกเรตติ้งสเกลเช่นกระทงคำถามว่าถ้าผลกระทบของการขึ้นค่าแรงงานวันละ30บาทจะมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายอย่างไรต่อเศรษฐกิจอย่างไรความสุขของประชาชนอย่างไรนะครับในประเด็นนี้เนี่ยกระทงคำถามที่เกิดขึ้นเนี่ยจะให้ผู้ตอบได้ตอบนะครับตามแล้วแต่ผู้ตอบที่จะให้ข้อคิดเห็นนะครับซึ่งมันอาจจะมีช่วงตั้งแต่1ถึง7ช่วงถ้าหากว่าผู้ตอบเห็นว่าการขึ้นค่าแรงงานวันละ360บาทเนี่ยจะช่วยทำให้ค่าใช้จ่ายคล่องขึ้นอย่างมากเขาอาจจะวงที่หมายเลข7หรือหมายเลข6ก็ได้นะครับแล้วก็การขึ้นค่าแรงงานวันละ360จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเขาคิดว่าน่าจะขยายตัวอยู่ในระดับที่ไม่มากนักเช่นระดับที่5หรือที่4ก็จะวงกลมที่ระดับที่5หรือระดับที่4แล้วแต่ผู้ตอบนะครับแล้วก็ผลกระทบของการขึ้นค่าแรงงานวันละ360บาทเนี่ยจะทำให้ประชาชนมีความสุขเขาคิดว่าเขาไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็อาจจะวงที่3หรือ2ก็สุดแล้วแต่ผู้ตอบนะครับการเว้นช่องตัวเลข1ถึง7เนี่ยก็ได้หรืออาจจะบางกรณีก็อาจจะ1ถึง5หรือ1ถึง10ก็ได้ถ้าต้องการที่จะวัดทัศนคติให้ละเอียดลงไปต่อไปเป็นเรื่องของลักษณะของแบบสัมภาษณ์นะครับแบบสัมภาษณ์นี้จะเป็นแบบที่ต้องการทราบข้อมูลในเชิงลึกนะครับแบบสัมภาษณ์โดยทั่วไปก็มีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกเราเรียกว่าแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างเป็นรายข้อไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์นั่นหมายความว่าผู้วิจัยจะมีการเขียนลำดับขั้นในการสัมภาษณ์นะครับว่าลำดับที่1จะสัมภาษณ์เรื่องอะไรลำดับที่2จะสัมภาษณ์เรื่องอะไรลำดับที่3จะสัมภาษณ์เรื่องอะไรแล้วก็จะดำเนินการสัมภาษณ์ไปตามโครงสร้างที่ระบุไว้กับรูปแบบที่2จะเป็นรูปแบบการสัมภาษณ์ที่ไม่ได้กำหนดหัวข้อคำถามเป็นหลายข้อแต่จะมีการพูดคุยกับผู้ตอบข้อสัมภาษณ์นะครับอย่างเป็นกันเองในกรณีนี้ก็จะดำเนินการแบบสบายๆอาจจะใช้ระยะเวลามากหน่อยแต่ก็ทำให้ผู้ตอบนะครับไม่เกรงมากนักนะครับก็อาจจะได้ข้อมูลที่เชิงลึกที่ถูกต้องนะครับต่อไปก็เป็น ลักษณะของแบบสังเกตแบบสังเกตก็มีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเป็นแบบสังเกตที่มีโครงสร้างโดยมีการกำหนดประเด็นการสังเกตไว้ล่วงหน้าว่าเราจะสังเกตในเรื่องอะไรบ้างสังเกตเวลาไหนสังเกตในช่วงใดกับกรณีที่2เราเรียกว่าเป็นแบบสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างอันนี้ก็เป็นการบันทึกข้อสังเกตตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงไม่มีการกำหนดประเด็นไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นการไปสังเกตชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขานะครับก็เราสังเกตว่าตื่นเช้ามาชาวเขาทำอะไรบ้างนะครับเข้าไปในป่าหาหน่อไม้หาฟืนเพื่อมาต้มหน่อไม้เป็นอาหารเช้าทำกับข้าวมีอาหารเช้าอะไรบ้างมีวัตถุดิบอะไรบ้างอย่างนี้ก็เป็นการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามการใช้ข้อมูลจากการสังเกตการใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้วก็จะต้องดำเนินการขั้นต่อไปขั้นต่อไปนี้เราเรียกว่าการประมวลผลข้อมูลหรือเราเรียกว่า data processing การประมวลผลข้อมูลเป็นการจัดกระทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เราได้รวบรวมไว้รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่อ่านผลได้ง่ายรวดเร็วและมีความหมายโดยการประมวลผลข้อมูลนั้นก็จะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลทุติยภูมิและก็จะต้องนำข้อมูลที่เรารวบรวมไว้แล้วมาเตรียมการเพื่อวิเคราะห์เริ่มตั้งแต่การบรรณาธิกรข้อมูลการบรรณาธิกรข้อมูลหมายถึงการตรวจสอบถูกต้องของข้อมูลการตรวจสอบนั้นก็อาจจะมี2ระยะตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลจากในสนามตั้งแต่เริ่มการเก็บข้อมูลก็มีการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับเนี่ยถูกต้องตรงกับข้อคำถามหรือไม่ตัวเลขไม่บิดเบือนนะครับมากเกินไปนะครับแล้วก็เมื่อได้บรรณาธิกรข้อมูลได้ความถูกต้องของข้อมูลแล้วก็จะบันทึกข้อมูลอาจจะบันทึกโดยด้วยมือหรือบันทึกในคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นก็จะมีการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับตามกรอบแนวคิดของการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดและพัฒนากรอบความคิดในการวิเคราะห์ก็คือวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่เรากำลังศึกษาเราจะต้องดูว่างานวิจัยของเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรเราจะมีการวิเคราะห์อย่างไรแล้วก็มีประเด็นปัญหาการวิจัยอะไรบ้างสิ่งที่เราได้มาก็คือข้อมูลตัวเลขในการวิจัยนั้นถ้าถูกต้องแม่นยำเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ตามประเด็นของวัตถุประสงค์ทีละข้อนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไปก็มีการวิเคราะห์ใน2ด้านก็คือ1การวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ใช้วิธีการทางสถิติการวิเคราะห์วิธีนี้ก็เหมาะสำหรับการวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์โดยการหาเหตุหาผลหาระยะเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเรียบเรียงไปตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติก็คือการหาค่าทางสถิติต่างๆตั้งแต่ค่าร้อยละค่ามีนมีเดียนโหมดหรือค่าสถิติ T test F test และค่า R square ที่นักศึกษาได้ศึกษามาแล้วเมื่อได้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเสร็จแล้วในตอนที่2เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการนำเสนอข้อมูลการนำเสนอข้อมูลนั้นมีหลายรูปแบบด้วยกันเช่นการนำเสนอข้อมูลในรูปของบทความการนำเสนอข้อมูลในรูปของตารางหรือใช้ทั้งสองรูปแบบร่วมกันก็คือการเสนอในรูปของบทความกึ่งตารางการนำเสนอข้อมูลในรูปของกราฟหรือใช้ทั้ง4รูปแบบผสมผสานกันเพื่อให้อ่านข้อมูลหรือแปลข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้ง่ายขึ้นการรายงานผลการวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่า รายงานผลการวิจัยนั้นถือว่าเป็นบันทึกหลักฐานการวิจัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยที่เราได้ทำขึ้นแล้วก็เป็นการเสนอความคิดเห็นจากการดำเนินการวิจัยว่าผู้วิจัยได้ค้นพบอะไรบ้างและได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยอย่างไรนะครับแล้วก็ผลงานวิจัยก็จะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำวิจัยเนื่องจากว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำวิจัยซ้ำนะครับทำให้ลดค่าใช้จ่ายและลดงบประมาณในการทำวิจัยลงได้แล้วก็ผลการวิจัยก็จะช่วยให้ผู้อ่านได้นำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปคราวนี้มาพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของรายงานผลการวิจัยนะครับที่นิยมก็คือรายงานผลการวิจัยที่เป็นรูปแบบของสิ่งพิมพ์นะครับก็จะมีแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือรายงานผลความก้าวหน้าในการวิจัยที่เราเรียกว่า progress report นะครับก็อาจจะมีการรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยเป็นระยะอย่างเช่น3เดือน6เดือน9เดือนและ1ปีนะครับตามที่ได้สัญญากับเจ้าของทุนไว้ต่อไปก็เป็นรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นการเขียนรายงานการผลการวิจัยตั้งแต่บทที่1จนกระทั่งถึงจบบทสุดท้ายนะครับโดยเขียนเรียบเรียงตามรูปแบบของงานวิจัยอย่างสมบูรณ์ในแบบนี้นะครับอีกแบบนึงเราเรียกว่ารายงานสรุปผลการวิจัยหรือSummary Report อันนี้ก็เป็นการสรุปผลการวิจัยอย่างสั้นๆประมาณ 3-4 หน้านะครับเพื่อให้ผู้อ่านซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้บริหารนะครับท่านได้อ่านผลงานวิจัยอย่างรวดเร็วและก็เกิดความเข้าใจนะครับต่อไปก็เป็นรายงานผลการวิจัยในลักษณะอื่นๆอย่างเช่นรายงานผลการวิจัยในรูปของบทความหรือในรูปของวิทยานิพนธ์ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นก็จะมีการกำหนดรูปแบบการรายงานนะครับเป็นหัวข้อไว้ครับนี่ก็เป็นรูปแบบโดยทั่วไปของเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อไปก็เป็นวิธีการเสนอรายงานผลการวิจัยก็อาจจะนำเสนอในหลายรูปแบบด้วยกันอย่างเช่นเสนอด้วยปากเปล่าในที่ประชุมวิชาการต่างๆหรืออาจจะเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับในรูปแบบของบทความส่งไปลงวารสารเสนอเป็นรูปแบบในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็นำเสนอรายงานแบบโปสเตอร์เสนอรายงานแบบโปสเตอร์นั้นก็คือการนำเสนอรายงานในการนำเสนอบทความวิชาการในแหล่งต่างๆที่เขาไม่สามารถให้เรานำเสนอบทความในรูปของปากเปล่าได้เราก็อาจจะนำเสนอรายงานในรูปของแบบโปสเตอร์นะครับโดยมีแบบฟอร์มของแต่ละที่คล้ายๆกันนะครับตอนนี้ข้อพิจารณาในการเลือกว่าเราจะรายงานผลการวิจัยแบบใดนะครับเราก็จะต้องดูว่าลักษณะขอบข่ายของเนื้อหาสาระเรื่องที่เราวิจัยนะครับการนำเสนอนี้ก็จะต้องเหมาะสำหรับผู้ฟังนะครับแล้วก็รูปแบบของการนำเสนอก็อาจจะมีการนำเสนอโดยบทความโดยมีภาพมีแผนภูมิประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายและน่าติดตามนะครับแล้วก็มีการนำเสนอวิธีการวิเคราะห์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในกระบวนการวิจัยแล้วก็สุดท้ายนะครับผู้วิจัยก็จะต้องให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยนะครับต้องชัดเจนให้สามารถที่จะนำผลการวิจัยของเราไปใช้ในการแก้ปัญหาขององค์กรและสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับแต่เท่าที่ดำเนินการมาเนี่ยเราก็จะพบจุดอ่อนในการเขียนรายงานผลการวิจัยจุดอ่อนจุดแรกที่มองเห็นก็คือเขียนไม่ครบตามวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์4ข้อแต่เขียนได้3ข้อนะครับแล้วก็ไม่เรียงลำดับตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับประการที่2 เขียนไม่ตรงกับข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมาได้อาจจะไปใช้ผลงานของวิจัยของคนอื่นมาสรุปรวมกับที่เราทำวิจัยนะครับงั้นข้อมูลที่ได้กับผลสรุปจึงไม่ค่อยถูกต้องกันแล้วก็ข้อเสนอแนะก็ขาดความชัดเจนนำไปปฏิบัติไม่ได้เป็นข้อเสนอแนะที่กว้างเกินไปแล้วข้อเสนอแนะในงานวิจัยผู้อื่นเราก็ไปนำมาเป็นข้อเสนอแนะของเราเองโดยไม่ได้มาจากการวิเคราะห์อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนในการเขียนรายงานผลการวิจัยซ้ำร้ายนักวิจัยบางคนยังไม่ได้เขียนข้อเสนอแนะนะครับเราก็ไม่สามารถจะรู้ว่าในการแก้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นจะนำผลการวิจัยไปแก้ปัญหาอย่างไรข้อสุดท้ายก็คือการสรุปผลการวิจัยก็ขาดความชัดเจนสิ่งต่างๆเหล่านี้เราถือว่าเป็นจุดอ่อนในการเขียนรายงานผลการวิจัยซึ่งนักวิจัยจะต้องพิจารณาทั้ง6ข้อนี้เป็นประเด็นที่สำคัญครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
3: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ากวันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอน

0: อันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมการทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จะเรียนมสท.ได้เหร
2: อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
3: สำหรับเศรษฐศาสตร์ซึ่งในวันนี้ที่เรามาพูดคุยคือด้วยจุดประสงค์ว่าหลายๆท่านอาจจะได้ยินคำว่า Big Data มาแล้วนะคะเราลองมาดูซิว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์เราสามารถประยุกต์งาน Big Data เข้าใช้ได้อย่างไรบ้างนะคะโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยใน e-tutorial กันในวันนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี Big Data นะคะความหมายที่มานะคะมีพูดถึงในเรื่องของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเช่นคีย์เวิร์ดสำคัญต่างๆที่เราควรจะรู้จักเช่นวิทยาการข้อมูลแล้วก็ทางด้านธุรกิจอัจฉริยะ

ว่า Business Intelligence หรือว่า BI นะคะรวมถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี Big Data สำหรับงานวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีในเรื่องของการประยุกต์ใช้ Big Data นะคะว่าเราเอาข้อมูล Big Data มาประยุกต์ใช้งานด้านไหนบ้างซึ่งนักศึกษาควรที่จะรู้จักในเรื่องของพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data นะคะการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้งานสำหรับงานวิจัยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะเหมือนกับเสนอกรณีศึกษาต่างๆนะคะของเทคโนโลยี Big Data ที่นำมาใช้งานวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์รวมถึงแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนอื่นอยากจะให้นักศึกษานะคะมารู้จักความหมายกันก่อนนะคะว่า Big Data นะคะมีที่มาและความหมายโดยทั่วไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Big Data ก็คือจะเป็นกลุ่มของชุดข้อมูลขนาดใหญ่นะคะมีความซับซ้อนและไม่สามารถประมวลผลได้ด้วยเทคนิคเดิมๆหรือว่าเครื่องมือการจัดการฐานข้อมูลเดิมๆนะคะนอกจากนี้ก็จะรวมถึงในเรื่องของเทคนิคการรวมข้อมูลจัดเก็บสืบค้นวิเคราะห์ต่างๆและที่สำคัญก็คือเป็นการวิเคราะห์จัดเก็บแบบเวลาจริงหรือว่าเรียลไทม์คุณลักษณะสำคัญของ Big Data นะคะจะมีประเด็นต่างๆซึ่งประกอบรวมกลายเป็นความหมายของ Big Data ขึ้นมาตัวแรกนะคะคือข้อมูลปริมาณมหาศาลอันนี้คือแปลตรงตามตัวเลยนะคะข้อมูลของ Big Data นะคะต่อมาก็มีในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วนะคะมีในเรื่องของข้อมูลของ Big Data เนี่ยจะมีหลากหลายประเภทต่อไปเราจะรู้นะคะว่าทำไมถึงมีหลายประเภทก็คือส่วนใหญ่แล้ว Big Data จะมาจากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นข้อมูลจะมีการแอดขึ้นหรือเพิ่มขึ้นอย่างตลอดเวลาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลาไม่คงที่มีความหมายและคุณค่าที่แฝงอยู่นะคะมีการเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่แล้วข้อมูล Big Data เนี่ยจะเกิดจากแหล่งกำเนิดข้อมูลต่างๆที่เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายอย่างเช่นพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆนะคะผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่เก็บในคลาวด์คอมพิวติ้งหรือว่าข้อมูลที่เก็บในระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนั่นเองประเภทของเทคโนโลยี Big Data นะคะก็จะมีโครงสร้างแบ่งได้เนี่ยเป็น4โครงสร้างหลักนะคะแรกก็คือเป็นลักษณะของข้อมูลแบบมีโครงสร้างพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นข้อมูลที่จะมีความสัมพันธ์เป็นข้อมูลธุรกรรมต่างๆหรือว่าข้อมูลที่มีการบันทึกตามเวลาถัดมาในเมื่อมีแบบโครงสร้างแล้วก็จะมีเป็นแบบไม่มีโครงสร้างนะคะก็คือข้อมูลที่ไม่มีแพทเทิร์นที่แน่นอนอย่างเช่นข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ข้อมูลการบริการลูกค้าแล้วก็คำต่างๆหรือประโยคต่างๆที่ปรากฏในเอกสารไม่ว่าจะเป็นอยู่ใน Word Excel PowerPoint หรือ Text File ทั่วๆไปถัดมาข้อมูล Big Data นะคะก็จะมาจากตรงนี้ข้อมูลเซ็นเซอร์ก็คือมาจากเซ็นเซอร์เครื่องมือวัดต่างๆทางกายภาพเช่นเครื่องมือวัดทางอุณหภูมิความชื้นข้อมูลที่เกิดจาก RFID QR Code หรือว่าแม้กระทั่งตำแหน่ง Location หรือ GPS นะคะหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นว่าจะมีข้อมูล GPS ปรากฏอยู่ในแผนที่นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์สุดท้ายก็จะเป็นข้อมูลประเภทใหม่นะคะข้อมูลประเภทใหม่นี้ก็คืออาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นแผนที่ร่วมกับสัญญาณต่างๆเช่นสัญญาณ GPS นะคะข้อมูลวิดีโอข้อมูลภาพดิจิตอลต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนะคะจะเป็น4ประเภทของข้อมูลเทคโนโลยี Big Data ซึ่งจะค่อนข้างซับซ้อนปริมาณมากและสำคัญที่สุดก็คือเกิดแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็มีช่องทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นข้อมูลมันก็เลยจะมีปริมาณมหาศาลนะคะกลายเป็นข้อมูลของ Big Data ขึ้นมาทีนี้เรามาดูนิดนึงว่าจากนักศึกษาอาจจะคุ้นเคยนะคะกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้นะคะก็คือฐานข้อมูลที่มีการเก็บสถิติที่ผ่านมานะคะเป็นอย่างเป็นระบบและในบางครั้งก็ไม่ได้เกิดแบบเรียลไทม์ก็คือเป็นฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันตามช่วงพ.ศ.หรือช่วงปีที่เรากำหนดเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลเหล่านี้นะคะเราจะเรียกเป็นเพียงได้แค่ว่าฐานข้อมูลเราไม่สามารถเรียกฐานข้อมูลเหล่านี้ว่าเป็น Big Data ได้นะคะอย่างเช่นข้อมูลสถิติของสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นด้านระดับจังหวัดระดับประเทศหรือหน่วยงานต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าข้อมูลบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือนนะคะรวมถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือรวบรวมจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเช่นราคาสินค้าเกษตรรายวันราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนนะคะข้อมูลตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเพียงแค่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เท่านั้นเองนะคะนักศึกษาสามารถเข้าไปดูลิงก์ฐานข้อมูลนะคะซึ่งอาจารย์ได้
ำหนดไว้ให้นะคะได้ให้ URL ไว้แล้วนะคะสามารถเข้าไปดูได้ศึกษาลักษณะข้อมูลประเภทเหล่านี้ได้เพื่อที่จะนำมาคิดวิเคราะห์หรือมาเป็นข้อมูลประกอบอ้างอิงนะคะอีกข้อมูลหนึ่งซึ่งเข้าใจว่านักศึกษาน่าจะค่อนข้างคุ้นเคยนะคะคือว่าเป็นข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะจะเป็นในเรื่องของอย่างเช่นอัตราการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะข้อมูลตราสารทุนตราสารหนี้ก็จะมีลิงก์ไว้ให้นะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะในบางครั้งที่มีหน่วยงานบริษัทเอกชนหรือว่าแม้กระทั่งองค์กรรัฐวิสาหกิจเขานำมาพัฒนาปรับปรุงนะคะแล้วก็มาเหมือนกับอัปโหลดให้มาเป็นออนไลน์เพื่อให้นักวิจัยหรือว่าผู้สนใจเนี่ยสามารถใช้งานอ้างอิงได้อีกในที่นี้นะคะจะขอยกตัวอย่างกรณีของข้อมูล Big Data สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างของธนาคารแห่งประเทศไทยข้อมูล Big Data ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นจะอยู่ในประเภทของตราสารหนี้หรือข้อมูลตราสารทุนหรือว่าอัตราการซื้อขายแลกเปลี่ยนและประเภทไหนล่ะที่เป็นในเรื่องของ Big Data ได้นะคะนั่นก็คือข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะข้อมูลการติดต่อซื้อขายกันหรือว่าการติดต่อสื่อสารณขณะนั้นซึ่งก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะหรือระบบซื้อขายหุ้นออนไลน์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาณเวลานั้นแบบเรียลไทม์ตลอดช่วงเวลาการซื้อนะคะจะเห็นว่าข้อมูลลักษณะนี้จะนับเป็นข้อมูล Big Data ได้รวมถึงข้อมูลแบบมีโครงสร้างเมื่อสักครู่นี้เราเรียนไปแล้วนะคะว่าข้อมูลแบบมีโครงสร้างก็คือจะเป็นข้อมูลที่สัมพันธ์กับเวลามีแพทเทิร์นมีแบบแผนก็คือข้อมูลธุรกรรมการชำระเงินนั่นเองในที่นี้ก็คือเป็นข้อมูลธุรกรรมการชำระเงินสำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นณเวลานั้นนอกจากนี้ก็ยังมีตัวอย่างเป็นประเภทข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างนะคะเช่นข้อความสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักลงทุนบนเว็บบอร์ดสาธารณะนะคะสามารถที่จะเอามาปรับปรุงหรือว่าเข้ามาวิเคราะห์ในเชิงลึกได้ว่าณขณะนั้นนักลงทุนเนี่ยสนใจหุ้นตัวใดเป็นพิเศษนะคะรวมถึงข้อมูลเซ็นเซอร์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขถ้าหากว่าในส่วนของหน่วยหรือว่าในสถานที่ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะเขาสามารถที่จะติดตั้งเซ็นเซอร์ในการจัดการหรือว่าในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขเครื่องหมายหรือสีหรือความผันผวนของการซื้อขายเขาสามารถเอาเซ็นเซอร์ตรวจจับได้เพื่อมานำมาวิเคราะห์อีกทีนึงนะคะรวมถึงข้อมูลประเภทใหม่นะคะคือข้อมูลการโทรศัพท์เข้าออกข้อมูลการส่งข้อความผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาสำหรับนักลงทุนหรือว่าสำหรับโบรกเกอร์นั่นเองข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของข้อมูล Big Data เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นกรณีสินค้าการเกษตรบ้างนะคะลักษณะไหนของข้อมูลราคาสินค้าการเกษตรที่เราสามารถจัดหรือว่าจัดประเภทได้นะคะว่าเป็นข้อมูล Big Data เช่นเดิมนะคะแล้วก็แบ่งเมื่อกี้สักครู่นี้ที่เราเรียนกันไปนะคะว่าข้อมูลมี4ประเภทแต่สำหรับราคาสินค้าเกษตรเนี่ยเรายกตัวอย่างเป็น3ประเภทเช่นกรณีแบบมีโครงสร้างก็เช่นราคาสินค้าการเกษตรที่ประกาศเป็นทางการในแต่ละวันหรือแม้กระทั่งข้อมูลการพยากรณ์อากาศก็นับได้นะคะเพราะว่าข้อมูลการพยากรณ์อากาศเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงนะคะและเป็นแบบเรียลไทม์ในขณะเดียวกันแบบไม่มีโครงสร้างก็อย่างเช่นข้อมูลการให้ความเห็นตอบกลับนะคะหรือว่าข้อมูลคำแนะนำในหน้าเว็บบอร์ดออนไลน์ของสำนักงานเกษตรกรรมประจำจังหวัดนะคะหรือว่าเว็บบอร์ดสาธารณะพูดง่ายๆก็คือว่าข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างนะคะส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่อยู่บนเว็บบอร์ดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเว็บบอร์ดหรือฟอรัมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในสาธารณะนะคะหรือว่าเว็บบอร์ดของหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นมาสุดท้ายก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างข้อมูลประเภทใหม่ก็คือข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์การตรวจจับการขนส่งสินค้าการเกษตรนะคะข้อมูลแผนที่ร่วมกับสัญญาณ GPS แล้วก็ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับกรณีของสินค้าการเกษตรได้ค่ะหัวข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของวิทยาการข้อมูลเบื้องต้นซึ่งอยากจะให้นักศึกษาได้รู้จักคีย์เวิร์ดต่างๆเหล่านี้บ้างนะคะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปสืบค้นข้อมูลหรือว่าเราไปขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนะคะเขาก็จะมีคีย์เวิร์ดต่างๆเหล่านี้แหละเพื่อที่จะเป็นการง่ายสำหรับนักศึกษาเองนะคะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้หรือประเภทหรือปริมาณข้อมูลแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลนะคะฐานข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันเชิงโครงสร้างนะคะจะมีระเบียนมี

หัวชื่อฐานข้อมูลต่างๆมีการเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือไม่ก็แยกเก็บไว้หลายๆแฟ้มข้อมูลก็ได้เพื่อลดความซ้ำซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นในการเรียกใช้ข้อมูลของฐานข้อมูลเนี่ยเขาก็จะมีการเรียกใช้อย่างเป็นระบบนั่นเองหรือจะมีซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์และเรียกดูข้อมูลได้อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่อยากจะให้รู้จักกันก็คือ Data Mart นะคะ Data Mart เนี่ยจะเป็นฐานข้อมูลขนาดเล็ก

เองนะคะมีความซับซ้อนค่อนข้างน้อยแล้วก็มีการประมวลผลค่อนข้างรวดเร็วเนื่องจากว่าปริมาณข้อมูลที่ใช้เนี่ยน้อยอยู่แล้วนะคะคลังข้อมูลคลังข้อมูลหลายๆท่านก็อาจจะคุ้นเคยกับตัวนี้นะคะหลายๆท่านก็คือไปขอข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจหรือว่าถึง3เทราไบต์ซึ่งจะเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลหลายแหล่งนะคะฐานข้อมูลต่างๆภายในองค์กรและภายนอกองค์กรหลายช่วงเวลานะคะเอามาไว้ในที่เดียวกันนะคะเพื่อที่จะสะดวกต่อการรวบรวมสะดวกต่อการวิเคราะห์แล้วก็สะดวกต่อการนำเสนอเพราะฉะนั้นในคลังข้อมูลเนี่ยจะมีข้อมูลทั้งในปัจจุบันแล้วก็ข้อมูลในอดีตนะคะรวมถึงข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ขึ้นมาในอนาคตด้วยถัดมาคือ metadata นะคะหรือว่าอภิข้อมูลนะคะจะเป็นข้อมูลที่ใช้กำกับแล้วก็อธิบายข้อมูลหลักนะคะเป็นกลุ่มของข้อมูลพูดง่ายๆคือเป็นตัวบรรยายหรือว่าเป็นตัวอธิบายข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมนะคะสามารถทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการใดๆก็ได้นะคะแล้วก็มีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่บอกไว้ว่าอย่างเช่นแหล่งข้อมูลนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรมีขีดจำกัดการใช้งานอย่างไรใครเป็นผู้ปรับปรุงและปรับปรุงล่าสุดอย่างไรตรงนี้นะคะเมตาดาต้าเนี่ยจะเป็นตัวมอบรายละเอียดอย่างนี้ให้เราหลังจากที่เราทราบคีย์เวิร์ดแล้วนะคะทีนี้เราลองมาดูเจาะลึกอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับข้อมูล Big Data ละนะคะข้อมูล Big Data จากที่ปูพื้นมาเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าปริมาณมหาศาลนะคะหลายๆท่านถ้าอ่านหนังสือหรืออ่านบทความต่างๆเนี่ยจะมีเรียกว่า 4V นะคะคือ Volume ปริมาณมหาศาลมากนะคะเกินกว่าที่ซอฟต์แวร์ทั่วไปเนี่ยจะประมวลผลได้หรือจัดการได้ในขณะเดียวกันก็ความเร็วในการประมวลผลก็จะรวดเร็วอย่างมากก็คือ velocity นะคะมีความหน่วงหรือว่า delay เนี่ยค่อนข้างสั้นนะคะมีการประมวลผลเกิดขึ้นแบบ real time หรือตลอดเวลามีความหลากหลายของข้อมูลหรือว่า variety นะคะนี่คือ V ตัวที่3เนื่องจากว่าข้อมูลของ Big Data มีทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างหรือแบบกึ่งมีโครงสร้างเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะคะและสุดท้ายมีคุณค่าในตัวของมันเองนะคะคุณค่าของข้อมูล Big Data เนี่ยจะแฝงอยู่ภายในซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูได้นะคะเราต้องใช้ tools หรือว่าเครื่องมือในการวิเคราะห์สกัดข้อมูลสำคัญออกมานะคะอย่างเช่นข้อมูลที่ฝังเช่นข้อมูลผู้ใช้บริการเพศอายุต่างๆนะคะข้อมูลวันที่หรือว่าข้อมูลปริมาณสินค้าหรือบริการที่เป็นที่นิยมคุณลักษณะสำคัญของข้อมูล Big Data นะคะคือมีการประมวลผลแบบ Real Time นะคะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการแสดงข้อมูลนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีการแปลความหมายนะคะแล้วก็ตีความข้อมูลที่แฝงอยู่แล้วก็จะมีการแสดงข้อมูลผ่านโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันต่างๆพูดง่ายๆคือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แสดงข้อมูลผ่านโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเนี่ยจะดูค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นผู้พัฒนาระบบนะคะหรือว่านัก IT ของเราเนี่ยก็จะเป็นผู้นำเสนอนะคะโดยการประยุกต์หรือเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆเพื่อให้ดูง่ายสุดท้ายก็มีในเรื่องของการใช้พลังงานนะคะเทคโนโลยี Big Data เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่เขาพยายามที่จะลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าถึงแม้ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมหาศาลที่จะต้องประมวลผลและประมวลผลอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะพยายามคิดค้นพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมานะคะและนี่คือแพลตฟอร์ม Hadoop นะคะเพื่อช่วยในเรื่องของตัวการประมวลผลหรือแพลตฟอร์มประมวลผลให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและประหยัดพลังงานถัดมาเราต้องให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนบุคคลหรือ privacy นะคะของข้อมูลเนื่องจากว่าข้อมูล Big Data เนี่ยมันมีการรวบรวมและบริหารจัดการผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าผ่านโครงข่ายซึ่งอาจจะมาจากเว็บบอร์ดสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพราะฉะนั้นองค์กรที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องรู้จักหรือมีการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลซึ่งเจ้าของข้อมูลเขาจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเรานำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้อะไรบ้างหรือไปนำเสนออย่างไรนะคะเจ้าของข้อมูลจะไม่ทราบตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการสุ่มเสี่ยงเช่นการถ้าว่านักศึกษาเอาข้อมูล Big Data ไปประมวลผลนะคะไปในลักษณะของคิดวิเคราะห์แล้วมานำเสนอก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูลหรือว่าความเป็นเจ้าของของข้อมูลด้วยเช่นกันถัดมานะคะคือผลกระทบต่อโครงสร้างธุรกิจข้อมูล

Big Data กับเทคโนโลยี Big Data เนี่ยสามารถที่จะส่งผลต่อการจ้างงานบุคลากรในองค์กรได้เนื่องจากว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องจ้างเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในการเก็บแบบสอบถามหรือว่าในการวิเคราะห์แบบสอบถามอีกต่อไปแล้วในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่ามีการสร้างแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาก็คือลงทุนเพียงครั้งเดียวนะคะก็สามารถที่จะมี tool ในการรวบรวมข้อมูลได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของโปรแกรมประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data นะคะจะเห็นว่าเขามีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ค่อนข้างง่ายและสะดวกสามารถที่จะแชร์ข้อมูลหรือแบ่งปันข้อมูลระหว่างองค์กรได้ดังนั้นองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆในอนาคตนะคะจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับรองรับการประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลนะคะเนื่องจากว่าพอเทคโนโลยี Big Data เนี่ยเป็นที่นิยมเป็นที่ใช้กันอย่างทั่วไปแล้วนะคะแต่ละที่ก็จะต้องมีแพลตฟอร์มหรือมีเซิร์ฟเวอร์ในการเก็บข้อมูลเหล่านี้หรือแม้กระทั่งเก็บข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วนะคะรวมถึงต้องมีการปรับให้เป็นปัจจุบันหรือว่าอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะกลายเป็นว่าข้อมูลที่เราทำการวิเคราะห์ออกมาแสดงผลให้กับผู้ประกอบการหรือแสดงผลให้กับองค์กรเนี่ยมันก็จะไม่อัปเดตไปด้วยทีนี้เมื่อองค์กรนะคะดำเนินกิจการต่างๆหรือธุรกรรมต่างๆนะคะโดยอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดข้อมูล Big Data ขึ้นมามีการแพร่กระจายข้อมูล Big Data ขึ้นมาผ่านเว็บผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะหรือแม้กระทั่งผ่านระบบออนไลน์ขององค์กรนั้นๆพูดง่ายๆคืออย่างเช่นการทำธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารหรือแม้กระทั่งในตู้ ATM เวลาเรากดเงินนะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็วิ่งพูดง่ายๆมันก็วิ่งผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะธนาคารสามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าธนาคารได้สามารถนำมาวิเคราะห์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ใดๆที่ลูกค้าธนาคารนิยมใช้บัตรเครดิตนะคะการกู้ยืมเงินหรือว่าการโอนเงินผ่าน ATM เหล่านี้นะคะมันเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งในเรื่องของการดำเนินการธุรกรรมยิ่งพอเป็นตัวช่วยมีการใช้ Big Data เข้ามามันก็จะทำให้ข้อมูล Big Data ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะจำเป็นที่จะต้ององค์กรจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับลักษณะของข้อมูลแบบนี้แล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์วิจัยปริมาณข้อมูลที่เกิดขึ้นด้วยค่ะในภาพนี้นะคะก็จะเป็นหลักการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เบื้องต้นนักศึกษาอาจไม่ต้องตกใจนะคะว่าเราจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์หรือสร้างอะไรขนาดนี้ขึ้นมาอันนี้คือนำเสนอเพื่อที่จะให้พวกเราได้ทราบในเบื้องต้นเฉยๆนะคะว่าข้อมูล Big Data เนี่ยมันถูกวิเคราะห์ประมวลผลได้อย่างไรเพราะสุดท้ายในการใช้งานจริงนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องกับในส่วนตรงกลางนี้ที่เป็นสีเหลืองนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือนัก IT ของบริษัทหรือแม้กระทั่งหน่วยงานภายนอกที่เราจ้างให้เขามาประมวลผลหรือจ้างให้เขามาคำนวณ นะคะในเรื่องของข้อมูลต่างๆโดยที่ข้อมูล Big Data ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะว่าเราต้องการข้อมูล Big Data ประเภทไหนนะคะข้อมูล Big Data ก็จะถูกรวบรวมนะคะเข้าสู่ Cloud Server Cloud Server ในที่นี้ก็คือเป็นลักษณะของเซิร์ฟเวอร์กลางขององค์กรของบริษัทนะคะแผนกไหนหรือแผนกใดๆก็ตามเนี่ยก็จะมีข้อมูล Big Data เนี่ยวิ่งเข้ามาจะเห็นว่า input นะคะมีหลากหลายช่องทางเข้ามาในส่วนของ data node นะคะแล้วก็จะมีการประมวลผลมีการจับคู่นะคะ map ในที่นี้คือการจับคู่ข้อมูลนะคะจับคู่ข้อมูลที่สัมพันธ์กันนะคะจากนั้นก็จัดเรียงข้อมูลนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการผสมรวมนะคะและเพื่อที่จะ reduce ก็คือลดนะคะปริมาณข้อมูลออกมาแล้วก็มีการปรับแต่งนะคะปรับแต่งในที่นี้คือเป็นการปรับแต่งข้อมูลให้เป็นจำพวกหรือเป็นกลุ่มที่เราต้องใช้งานสุดท้ายก็แสดงเป็นผลลัพธ์ออกมาซึ่งโดยทั่วไปแล้วนักเศรษฐศาสตร์นะคะหรือว่านักวิชาการทั่วไปหรือผู้ใช้งาน Big Data ทั่วไปส่วนที่เราเกี่ยวข้องเราจะมีแค่ต้นทางกับผลลัพธ์สุดท้ายเท่านั้นเองนะคะเราก็จะนำผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยไปใช้งานต่อนะคะ การใช้งานต่อนะคะแล้วก็มีการประยุกต์เทคนิคต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการใช้งานต่อหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นมีการนำเทคนิค text mining หรือการทำเหมืองข้อความนำมาวิเคราะห์ข้อความต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเช่นNextech นะคะเขาได้พัฒนาระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์หรือเรียกว่า social sensing นะคะหรือ essenceนะคะก็คือว่าเขาจะจับนะคะคำพูดหรือว่า

แชทออนไลน์ต่างๆในที่นี้ตัวอย่างเขาอาจจะจากพันทิปนะคะหรือว่าเว็บบอร์ดขององค์กรเว็บบอร์ดของบริษัทแล้วดูนะคะว่าคำพูดข้อร้องเรียนข้อสนทนาต่างๆของพนักงานในองค์กรหรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยพูดถึงอะไรบ้างณเวลาขนาดนั้นอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยค่ะเขาก็จะจับคำพูดได้หลายคีย์เวิร์ดสำคัญหนึ่งในนั้นมีตัวเน็ตนะคะก็แสดงว่าผู้ใช้งานเนี่ยให้ความสำคัญกับคำว่าเน็ตมีการพูดถึงเยอะนะคะมีโหลดมี 3G นะคะในขณะเดียวกันก็จะมีกราฟแนวโน้มแสดงขึ้นมาว่าช่วงเวลาไหนนะคะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นมีการพูดถึงคำต่างๆหรือคีย์เวิร์ดต่างๆมากขึ้นแล้วเนี้ยค่ะเราสามารถที่จะเอาข้อมูลที่อยู่ในเว็บบอร์ดนะคะเมื่อสักครู่ที่เราเรียนแล้วเนาะมันคือประเภทไม่มีโครงสร้างนะคะเอามาวิเคราะห์ว่าพูดถึงอะไรกันบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทสามารถจะมาประยุกต์ใช้กับในเรื่องของการเคลมหรือว่าการร้องเรียนข้อมูลของเว็บไซต์การบริการของบริษัทได้นะคะถ้าผู้ใช้งานหรือลูกค้าพูดถึงประเด็นใดบ่อยๆก็แสดงว่าประเด็นนั้นไม่เป็นที่สนใจก็เป็นประเด็นที่มีปัญหาเกิดขึ้นหรือในขณะเดียวกันนะคะเขาก็สามารถที่จะใช้เทคนิคเหมือนข้อความนะคะวิเคราะห์ความคิดเห็นคือจากคำพูดนี่แหละค่ะว่าฝั่งสีเขียวนะคะจะเป็นคำพูดเชิง positive เชิงบวกนะคะฝั่งสีส้มหรือสีแดงนะคะก็จะเป็นเชิงลบนะคะก็ลองประมวลได้ว่าณขณะนี้เวลาเนี้ยนะคะผู้ใช้งานนะคะกลุ่มลูกค้าเรานะคะหรือกลุ่มผู้ใช้งานเหล่านี้เนี่ยมีความคิดเห็นทางด้านบวกหรือลบมากกว่ากันปรากฏว่าผลเป็น 65% นะคะหน้าตาก็จะเป็นยิ้มหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเชิงลบเมื่อไหร่ก็จะเป็นหน้าตาเป็นลักษณะของหน้าบึ้งตึงแล้วเนี่ยค่ะเขามีลักษณะของรูปแบบการแสดงผลที่หลากหลายเพื่อให้ง่ายต่อการเอาไปใช้งานต่ออย่างที่บอกนะคะอันนี้เราไม่ต้องใช้งานเราไม่ต้องสร้างขึ้นมาเองนะคะมีผู้สร้างให้เราอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องไปหาช่องทางในการใช้ tool หรือว่าเครื่องมือเหล่านี้ในการประมวลผลทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะในเรื่องของงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าธนาคารโดยใช้ซอฟต์แวร์ SAS Analytics Pro ซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่อาจจะเป็นซอฟต์แวร์ commercial software นะคะที่อาจจะต้องลงทุนหาจัดซื้อมานะคะสำหรับองค์กรและบริษัทนะคะในที่นี้เนี่ยเขานำมาใช้ในเรื่องของพฤติกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าธนาคารนะคะจะเห็นว่าก็จะมีข้อมูลหลากหลายแหล่งมากเลยนะคะจาก ATM จากข้อมูลธุรกรรมออนไลน์ต่างๆหรือแม้จากหน้าเคาน์เตอร์เอามาประมวลผลวิเคราะห์ต่างๆขึ้นมาลักษณะของ Big Data จากนั้นก็มารายงานผลนะคะและในขณะเดียวกันก็จัดกลุ่มประเภทข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลภายหลังทีนี้ข้อมูลอะไรบ้างที่มีการนำมาวิเคราะห์แล้วก็มารวบรวมนะคะข้อมูลทางธุรกรรมต่างๆก็อย่างเช่นข้อมูลการจำลองการทำนายพฤติกรรมลูกค้านะคะมีการนำเสนอเป็นรายงานลักษณะต่างๆแล้วก็มีการสืบค้นข้อมูลนะคะเช่นพฤติกรรมของลูกค้าและธุรกรรมนะคะมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างในที่นี้นะคะคือเป็นข้อมูล Big Data ที่ระบุถึงพฤติกรรมของลูกค้านะคะเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยก็คือแต่ที่นี้เมื่อกี้ที่ได้เรียนแล้วนะคะว่าเป็น commercial software เป็นแพลตฟอร์มสำเร็จรูปสำหรับประมวลผลและนำเสนอข้อมูล Big Data นะคะคือง่ายคือก็จากตัวนี้นั่นเองนะคะนี่คือแพลตฟอร์มที่เขาโครงสร้างมาทำจัดไว้ให้เรานะคะทีนี้วิธีดำเนินการวิจัยก็คือจากแพลตฟอร์มเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเช่นจากระบบฝากเงินระบบสินเชื่อนะคะการถอนอัตโนมัติผ่านตู้ ATM รวมถึงข้อมูลเว็บบอร์ดสาธารณะต่างๆของธนาคารระบบ call center และระบบ e-banking จะเห็นว่าข้อมูลทั้ง4ประเภทโครงสร้างของข้อมูล Big Data ถูกเก็บเป็น input เข้ามาใช้ในการวิจัยนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะข้อมูลจะเกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่คือตัวอย่างข้อมูลแบบมีโครงสร้างนะคะก็คือข้อมูลเชิงความสัมพันธ์นะคะเช่นการบริการลูกค้าในแต่ละสาขานะคะข้อมูลการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆผลิตภัณฑ์ในนี้อย่างเช่นบัตรเครดิตนะคะการซื้อเหมือนกับประกันนะคะการทำธุรกรรมต่างๆของลูกค้าในแต่ละวันแบบไม่มีโครงสร้างก็คือข้อมูลบนเว็บบอร์ดของธนาคารรายงานต่างๆเอกสารสินเชื่อข้อมูลเซ็นเซอร์คืออย่างเช่นรหัสบาร์โค้ดนะคะเซ็นเซอร์ข้อมูลบัญชีอัตโนมัติ
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ติดตั้งในธนาคารนะคะเพื่อดูว่าธนาคารแต่ละสำนักงานย่อยต่างๆเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงแสดงว่ามีผู้ใช้บริการเยอะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการปิดหรือเปิดสำนักงานย่อยนะคะข้อมูลประเภทใหม่ๆก็คืออย่างเช่นข้อมูลตำแหน่งสัญญาณ GPS ของตู้ ATM ข้อมูลบันทึกการข้อความเสียงของระบบ call center ของธนาคารพอเขาข้อมูลต่างๆที่เขาได้มานะคะเขาก็นำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าธนาคารนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็มาสามารถแบ่งเป็นระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็นำเสนอข้อมูลนะคะเป็นลำดับขั้นตอนอย่างเช่นแบบจำลองข้อมูลธุรกรรมธนาคารนะคะก็จะเอาข้อมูลธุรกรรมต่างๆทั้งหมดเนี่ยที่นำที่รวบรวมมาทำเป็นแบบจำลองจากนั้นก็มีการทำเป็นโครงสร้างแบบจำลองใส่เป็น data mart นะคะมีการประเมินแบบจำลองแล้วเปรียบเทียบข้อมูล big data เพื่อสร้างเอกสารเป็นงานออกมาแล้วก็เพื่อนำไปใช้เป็นลักษณะของข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะหรือรวมกระทั่งมีการรายงานผลแก่ผู้บริหารนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะวิเคราะห์นะคะลูกค้าธนาคารได้นะคะสามารถบอกได้ว่าเปอร์เซ็นต์แบ่งส่วนแบ่งการตลาดมีอะไรบ้างผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นบัตรเครดิตมีคนสนใจเท่านี้การประกันนะคะการเปิดบัญชีใหม่เหล่านี้เป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งสามารถระบุได้ว่าช่วงเดือนที่ลูกค้านะคะเข้ามาทำธุรกรรมกับธนาคารนะคะมีมากน้อยแค่ไหนข้อมูลทั้งหมดนะคะก็จะถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวกันนะคะมีการจัดรูปแบบข้อมูลเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วก็ให้สัมพันธ์กับลูกค้าธนาคารทั้งหมดนะคะผลลัพธ์ที่ได้ทำอะไรได้บ้างก็คือเอามาใช้ในเรื่องของโอกาสการขายนะคะแล้วก็ขยายส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มเติมการปิดเปิดสำนักงานย่อยต่างๆหรือว่าแต่ละสำนักงานธนาคารนะคะอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสนใจไม่เหมือนกันนะคะก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสำนักงานนี้นะคะมีการขายประกันที่ได้ผลกำไรเยอะนะคะสำนักงานนี้สามารถขายบัตรเครดิตที่ได้ยอดเยอะเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารได้เป็นแต่ละธนาคารหรือแต่ละสำนักงานได้ค่ะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นแหล่งสืบค้นนะคะที่ให้ไว้ของตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data นะคะ SaaS เมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวไว้แล้วเนาะก็คือจะเป็นในเรื่องของเป็นลักษณะของ Commercial Software นะคะนักศึกษาสามารถไปทดลองใช้การวิเคราะห์ข้อมูลฟรีได้สามารถอัพโหลดข้อมูลไปนะคะเพื่อที่จะให้เขาวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างข้อมูลในบางส่วนได้รวมถึง Essence นะคะแล้วก็ Essence in Tourism นะคะนี่เป็นข้อมูลที่ของ Nextech นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ Nextech เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถทดลองใช้งานได้

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504819 6ถึง8โทรสาร02503-3571อีเมล ecofficeatstuu.ac.th หรือศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.stuu.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02982-9700
11: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
12: จัดแถว
13: หนึ่ง
14: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: สวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาดูในตอนที่2นะครับของกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยนะครับอันนี้อย่างที่เราได้เรียนจากในตอนที่1ไปแล้วเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของความสำคัญและบทบาทความสำคัญนะครับทีนี้ไปดูกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยเนี่ยนะครับในตอนที่2ก็จะมี33ส่วนแต่ว่าการพูดวิธีการกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยเนี่ยทั้ง3ส่วนมันก็คล้ายๆกันดังนั้นอาจารย์ในตอนที่2เนี่ยอาจารย์จะพูดในภาพรวมของกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมคือรวมๆสรุปรวมๆให้เห็นภาพนะครับคราวนี้ไอ้กรอบแนวคิดการวิจัยนะครับมันคืออะไรเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยในแนวคิดของการวิจัยเนี่ยนะครับมันก็จะพูดถึงว่าไอ้กรอบแนวคิดเนี่ยเป็นเรื่องของเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับโจทย์หรือปัญหาการวิจัยนะครับนั้นคือในการทำวิจัยเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามันจะเริ่มต้นจากการกำหนดโจทย์หรือปัญหาการวิจัยขึ้นมาก่อนนะครับไอ้กรอบแนวคิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของไอ้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้โจทย์ปัญหาที่เราค้นที่เราเซตที่เราตั้งขึ้นมานะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวแปรนะครับตัวแปรคือสิ่งที่เราอยากจะวัดอยากจะทราบตัวแปรนั้นๆแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เราตั้งขึ้นมาในโจทย์หรือในปัญหาการวิจัยนะครับกรอบแนวคิดเนี่ยก็เป็นเรื่องของพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยนะครับว่ามันเป็นแนวคิดแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องประเด็นปัญหาเรื่องนั้นๆเนี่ยมันจะมีแนวคิดทฤษฎีอยู่ว่ามันว่าเรื่องอะไรมีการศึกษามีการสรุปไว้เนี่ยนะครับเป็นเรียกว่ามันจะลงตัวเซตเทิลแล้วเนี่ยในเชิงแนวคิดทฤษฎีนะครับแล้วก็เรื่องคอนเซ็ปต์ต่างๆนะครับในการทำวิจัยเนี่ยนะครับเวลาเราตั้งโจทย์ประเด็นปัญหาเสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะต้องดูโอเคไปไล่ถึงเรื่องของไอ้ตัวไอ้คอนเซปต์ต่างๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับทฤษฎีนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของตัวแปรนะครับตัวแปรที่เราจะเซตขึ้นมาจะตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับว่าตัวแปรที่สัมพันธ์กับตัวโจทย์ปัญหานั้นเนี่ยมันมีตัวแปรอะไรบ้างเป็นตัวแปรต้นตัวแปรตามอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นงานขั้นต้นของการทำการวิจัยนะครับซึ่งหลังจากโจทย์แล้วก็ไปคิดไปดูกรอบแนวคิดไปดูอะไรต่ออะไรแล้วก็มีการเซตตัวแปรขึ้นมานะครับคราวนี้ไอ้แหล่งที่มาของแนวคิดการวิจัยแนวคิดทฤษฎีการวิจัยเนี่ยนะครับคือ เวลาเราได้โจทย์ปัญหาได้อะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเวลาจะคิดตัวแปรเนี่ยเราก็ต้องไปดูกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การกำหนดความสัมพันธ์ของแนวของตัวแปรต่างๆนะครับกรณีคำถามว่าไอ้ตัวแหล่งที่มาของแนวคิดหรือทฤษฎีการวิจัยมาจากไหนนะครับมันก็จะมีที่มาหลักๆอยู่3แหล่งด้วยกันนะครับ1ก็คือไอ้ตัวกรอบแนวคิดเนี่ยการเขียนกรอบแนวคิดเนี่ยมันมาจากตัว1ก็คือทฤษฎีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นไล่รีวิวทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆเนี่ยนะครับอันที่สองเนี่ยตัวไอ้กรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยมันจะมาจากเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคือเวลาเราจะทำวิจัยเนี่ยนะครับนอกจากเราจะไปไล่ดูแนวคิดทฤษฎีที่สัมพันธ์กับเรื่องนั้นๆแล้วเนี่ยนะครับเราต้องไปไล่ดูงานวิจัยที่เขาทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่า ว่ามันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไอ้งานวิจัยเหล่านั้นเนี่ยก็จะนำไปสู่การกำหนดกับกรอบแนวคิดได้นะครับและส่วนที่3ก็อาจจะมาจากการสังเคราะห์ขึ้นของนักวิจัยเองนะครับคือนักวิจัยแต่ละคนก็อาจจะมีตัวการสะสมองค์ความรู้สะสมประสบการณ์แล้วก็มีอะไรต่ออะไรอยู่ในตัวแล้วเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยก็อาจจะกำหนดจากตัวผู้วิจัยเองคือสังเคราะห์ขึ้นมาเองนะครับคราวนี้การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยมันมีการเขียนอยู่ได้หลายวิธีนะครับแต่วิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเขียนกรอบแนวคิดในรูปของแผนภูมินะครับแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์แล้วก็ทิศทางของตัวแปรนะครับนะอันนี้เนี่ยอันนี้ไอ้ตัวกรอบแนวคิดเนี่ยนะครับที่เขียนมาจากไอ้ทิศทางความสัมพันธ์ตัวแปรเนี่ยมันก็แปลงมาจากโจทย์หรือปัญหาหลักของการวิจัยนั่นแหละนะครับคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างเนี่ยนะครับตัวอย่าง การเขียนไอ้กรอบแนวคิดสมมุติว่าในงานศึกษางานหนึ่งเนี่ยนะครับ อยากจะศึกษา เรื่องของพื้นที่ป่าของชุมชนสมมุติอย่างนี้นะสมมุติพื้นที่ป่าชุมชนเนี่ยนะครับคราวนี้ไอ้พื้นที่ป่าชุมชนเนี่ยถ้าเราแบ่งเนี่ยความสนใจคืออาจจะมีประเด็นปัญหาว่าทำไมพื้นที่ป่าชุมชนมันลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าโจทย์เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะไปเซตกรอบแนวคิดการวิจัยยังไงแล้วเราจะไปเขียนในกรอบแนวคิดการวิจัยมันจะต้องมีตัวแปรอิสระตัวแปรตามอยู่ในกรอบแนวคิดการวิจัยนั้นนะครับคราวนี้เวลาเขียนตัวกรอบแนวคิดเนี่ยเมื่อมีตัวแปรอิสระตัวแปรตามเนี่ยนะครับเราจะต้องเซตไอ้สัญลักษณ์ของตัวแปรนะครับทั้ง2กลุ่มนี้คือกลุ่มตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนะครับสมมุติว่าตัวแปรอิสระเนี่ยเราใช้ x เป็นตัวแปรอิสระนะครับแล้วในที่นี้สมมุติว่าเขียนว่าถ้าสมมุติว่าตัวแปรอิสระมันมีหลายเป็นกลุ่มๆนะครับนะเป็นกลุ่มๆเช่นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ทําไมเป็นกลุ่มถ้าเราดูถึงประเด็นปัญหาการวิจัยเนี่ยบอกว่าพื้นที่ป่าชุมชนทําไมมันลดลงนะครับกลุ่มที่1อาจจะเป็นเรื่องของมันอาจจะเกิดจากตัวแปรอิสระเรื่องของปัจจัยด้านเศรษฐกิจอันที่2เรื่องสังคมอันที่3เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นเนี่ยกรณีวิธีการเขียนไอ้กรอบแนวคิดการวิจัยโดยแสดงถึงตัวแปรอิสระตัวแปรตามเนี่ยนะครับตัวแปรที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยสมมติว่าเป็นตัวแปรอิสระมี3กลุ่ม x1 x2 x3 นะครับตัวแปรอิสระแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะย่อยๆสมมติว่า x1 เนี่ยเป็นลักษณะของตัวแปรด้านสังคมสังคมก็จะมีเรื่องของจำนวนสมาชิกชุมชนนะครับการศึกษาเพศอายุอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้น x1ก็จะเป็น x1i x11 อันนี้คือ x1 ก็จะมีหลายๆลักษณะ x2 เป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องของรายได้การระดับรายได้นะครับรายจ่ายอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีหลายลักษณะตัวแปรตัวที่3เป็นตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศพวกนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นอย่างนั้นตัวแปรตามคือ y ดังนั้นเนี่ยนี่คือการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยแบบใช้แผนภูมินะครับคือใช้ตัวแปรอิสระเป็นตัวกำหนดตัวแปรตามนะครับคราวนี้วิธีดำเนินการวิจัยเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะพูดในภาพรวมว่าวิธีดำเนินการวิจัยเนี่ยโดยทั่วไปก็จะเป็นกระบวนการทำอย่างเป็นขั้นตอนนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็แต่ละขั้นตอนก็จะมีความเชื่อมโยงกันอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงตอนต้นว่าในการดำเนินการวิจัยเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการกำหนดปัญหาการวิจัยก่อนข้างบนสุดเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับแล้วก็มาสู่กรอบแนวกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยมีการกำหนด ตัวแปรต้นตัวแปรตามนะครับแล้วก็นำไปสู่การตั้งสมมติฐานการวิจัยนะครับแล้วในขั้นของการกำหนดกรอบแนวคิดและสมมติฐานตรงเนี้ยนะครับมันก็ต้องอาศัยตัวแนวคิดทฤษฎีที่เราไปรีวิวมานะครับแล้วก็พอรีวิวเสร็จเนี่ยตรงนี้ก็มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยนะครับแล้วก็นำไปสู่การออกแบบการวิจัยนะครับออกแบบก็จะเป็นแบบว่าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพนะครับก็ต้องตัดสินตรงนั้นนะครับแล้วก็นำไปสู่การเก็บข้อมูลต่างๆแล้วเข้าสู่กระบวนการจนกระทั่งได้การสรุปผลการศึกษาหรือการวิจัยแล้วก็มีการอภิปรายผลนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดของวิธีดำเนินการวิจัยนะครับซึ่งมีทั้งหมดถ้าดูตามนี้คือประมาณ9ขั้นตอนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนี่คือเป็นส่วนสำคัญเนื้อหาสาระในตอนที่2นะครับสวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาดูตอนที่3ของรายการสาระสรุปตรงนี้นะครับตอนที่3เนี่ยจะเป็นการพูดถึงกรณีศึกษางานวิจัยทางด้านทั้งเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับว่าเขามีงานวิจัยที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับในงานเขียนในหน่วยที่10เนี่ยนะครับอาจารย์ได้รวบรวมงานวิจัยที่คิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของการทำวิจัยด้านทั้ง3ด้านนะครับกรณีศึกษาเรื่องแรกที่เรายกมานำเสนอเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรนะครับมันมีงานวิจัยชิ้นนี้นะครับชื่อว่าการวิเคราะห์โครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบการวิเคราะห์โครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบนะครับในโจทย์ปัญหานะครับซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นงานวิจัยเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้สรุปไว้ในตอนที่2เนี่ยนะบอกว่ามันเวลาทำวิจัยเนี่ยจะเริ่มต้นจากโจทย์หรือปัญหาการวิจัยก่อนคราวนี้โจทย์วิจัยของงานศึกษาเรื่องนี้เนี่ยของงานวิจัยเรื่องนี้มันคืออะไรนะครับนักศึกษาคงจะทราบนะครับว่าไอ้ตัวปาล์มน้ำมันเนี่ยปาล์มน้ำมันเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย1ใน5ตัวนะครับคือนอกจากข้าวมีนอกจากยางพาราข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังแล้วก็ยังมียางพารา

ก็จะมีปาล์มน้ํามันตัวเนี้ยนะครับคือปาล์มน้ํามันเนี่ยถ้าดูเนี่ยมันมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นล้านคนตั้งแต่เกษตรกรชาวสวนปาล์มนะครับโรงงานสกัดนะครับแล้วก็โรงงานรีไฟน์คือการที่นําเอาตัวน้ํามันปาล์มดิบเนี่ยมากลั่นให้บริสุทธิ์บรรจุขวดแล้วก็ขายผู้บริโภคแบบเราๆเนี่ยนะครับถ้าเราเดินก็ไปในห้างหรือร้านขายสินค้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามีน้ำมันปาล์มขวดขายนะครับแล้วปาล์มขวดเนี่ยเขาก็เอาไปใช้ในการในทอดในการทอดไอ้ที่ปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนสูงเนี่ยเขาจะใช้น้ำมันปาล์มขวดนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแม่ค้าพ่อค้าต่างๆที่ก็ทำอาหารเนี่ยนั้นดังนั้นเนี่ยเราสนใจตรงนี้ตัวนี้งานศึกษาชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานศึกษาที่มสท.นะครับทำให้กับกรมการค้าภายในนะครับซึ่งมีอาจารย์เนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการนะครับทำเมื่อปี64นะครับมูลเหตุของการทำเนี่ยคือภาครัฐก็คือกรมการค้าภายในซึ่งเขาเป็นคนดูแลเนี่ยนะครับดูแลเรื่องปาล์มน้ำมันเนี่ยทั้งระบบเนี่ยนะครับเขาก็สังเกตเห็นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในภาคการผลิตไอ้ปาล์มน้ำมันเนี่ยมันมีเรื่องของการร้องเรียนว่าโรงงานไม่รับซื้อแล้วกดราคารับซื้ออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าน้ำมันปาล์มขวดที่ขายให้กับผู้บริโภคแบบเราก็ขายแพงบางครั้งขายแพงเกินไปบางทีขาดตลาดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สรุปเป็นโจทย์ว่าในอดีตที่ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงปัจจุบันนี้ไอ้การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกันเนี่ยนะครับทั้ง3กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มชาวสวนปาล์มกลุ่มโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแล้วก็กลุ่มโรงกลั่นเนี่ยนะครับซึ่ง3กลุ่มเนี่ยมันมีความไม่เป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์ระหว่างกันอยู่ในห่วงโซ่การผลิตนะครับนี่คือโจทย์ปัญหาการวิจัยนะครับคราวนี้ในการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมีการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยนี้มาขึ้นมานะครับข้างล่างเนี่ยที่เห็นตามภาพเนี่ยก็จะมี3กลุ่มอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเวลาเขาจะตั้งราคาขายเนี่ยเขาก็จะดูว่าต้นทุนเท่าไหร่นะครับแล้วขายได้เท่าไหร่ขายผลปาล์มดิบได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตั้งราคาขายขึ้นมานะแล้วก็ไอ้การตั้งราคานี้ไม่ใช่ตั้งได้เองแต่ว่าคือจะต้องมีการเจรจาต่อรองกับโรงงานรับซื้อโรงงานสกัดรับซื้อผลปาล์มน้ำมันนะครับในโรงงานสกัดเองเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันเวลาเขาจะตั้งราคาขายตัวน้ำมันปาล์มดิบที่เขาสกัดได้เนี่ยเขาเรียกว่า CPO เนี่ยนะครับน้ำมันปาล์มดิบที่สกัดได้เนี่ยเขาจะดูว่าซื้อมาเท่าไหร่ซื้อผลปาล์มดิบมาเท่าไหร่ขายให้โรงกลั่นขายตัวน้ำมันปาล์มดิบที่สกัดได้ให้ลงกันเท่าไหร่เขาก็จะตั้งราคารับซื้อแล้วก็ราคาขายนะครับทำนองเดียวกันในตอนสุดท้ายในช่วงสุดท้ายคือขวาสุดเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนของโรงกลั่นน้ำมันปาล์มนะครับโรงกลั่นก็คือกลั่นน้ำมันปาล์มดิบที่ซื้อมาเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์บรรจุขวดเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่ขายเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยทั้ง3ส่วนจะต้องเชื่อมโยงกันราคา3ส่วนเชื่อมโยงกันนะฮะตามกรอบแนวคิดนี้นะครับอันนี้วิธีการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการผสมผสานทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเชิงปริมาณก็จะเป็นเรื่องของการใช้วิธีการทางเศรษฐมิตินะครับในการกำหนดว่าราคาผลผลิตในแต่ละช่วงเนี่ยตั้งแต่ช่วงเกษตรกรนะครับช่วงของโรงกลั่นน้ำมันปาล์มดิบหรือโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ทั้ง3ช่วงนี้เนี่ยนะมันมีอะไรเป็นตัวกำหนดราคาบ้างอันนี้ก็เป็นการศึกษาในเชิงเศรษฐมิตินะครับแล้วก็ถ้าเป็นเชิงของคุณภาพก็จะเป็นการเป็นลงสัมภาษณ์เรียกว่ากลุ่มผู้ผลิตคือสัมภาษณ์ตัวให้ข้อมูลหลักๆที่เขาใช้ว่า key informants เนี่ยนะครับก็คือผู้ให้ข้อมูลสำคัญว่าต้นทุนเท่าไหร่แน่นะครับขายได้เท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่พวกนี้นะครับนี่ก็เป็นการลงพื้นที่เพื่อที่จะดูข้อเท็จจริงในเชิงของจากข้อมูลเรียกว่าข้อมูลพื้นฐานเป็นข้อมูลแพรีบข้อมูลปฐมภูมิเลยนะครับก็เอาสองส่วนมาศึกษาร่วมกันและผนวกกันแล้วก็สรุปเป็นเพื่อสังเคราะห์เป็นแนวทางในการที่จัดการกับระบบราคานะครับที่เกิดขึ้นเป็นปัญหา

0: นะครับเพื่อแก้ปัญหาต่อไปนะครับอันนี้ก็จะพูดโดยสรุปนะครับว่างานศึกษานี้เนี่ยนะครับทีมก็ได้ไปศึกษาว่าตัวกำหนดราคา FFB ในสมการแรกเนี่ยเป็นเรื่องของผล FFB คือเรียกว่า Fresh Fruit Bunch ถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นผลปาล์มดิบผลปาล์มดิบนั่นเองนะครับส่วน RBD ก็คือเป็นน้ำมันปาล์มบรรจุขวดที่ขายผู้บริโภคนะครับนี่เป็นอะไรเป็นโจทย์เป็นการตอบโจทย์นะครับเป็นการตอบโจทย์ว่าในที่สุดแล้วได้ก็สรุปว่าตัวการกำหนดราคาสินตัวเรียกว่าสินค้าทั้ง2ระดับเนี่ยที่สำคัญเนี่ยมีสมการเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในตอนสุดท้ายคือผลการศึกษาที่สำคัญก็คือว่าทางกรมการค้าภายในซึ่งเป็นเจ้าของงานเนี่ยนะครับเขาต้องการให้ทำตัวเป็นตัวโปรแกรมในการที่จะวิเคราะห์นะครับราคาเชื่อมโยงทั้ง3ระดับราคาเชื่อมโยงกันสมมติว่าผลปาล์มน้ำมันที่ออกจากสวนเนี่ยราคาเท่านี้นะครับเวลาไปกลั่นเป็นน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยราคาควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วจากน้ำมันปาล์มดิบขายส่งต่อไปให้กับโรงกลั่นสุดท้ายเพื่อกลั่นเป็นน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเนี่ยนะครับควรจะขายราคาเท่าไหร่นะครับทั้งนี้เพื่อที่จะเช็คกันทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นงานศึกษาที่เรียกว่าศึกษาแบบครบวงจรนะครับแล้วก็เอาผลการศึกษานี้ไปเขียนโปรแกรมในการคำนวณนะครับไอ้โปรแกรมนี้เนี่ยก็จะนำไปใช้ในการที่จะควบคุมหรือดูแลระบบราคาของทั้งระบบนะครับอันนี้ก็เป็นงานศึกษาที่ครบวงจรแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายได้อย่างดีนะครับตอนนี้กรณีศึกษาเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับงานศึกษานี้เนี่ยเป็นงานศึกษาเรื่องของป่าชุมชนนะครับชื่องานวิจัยที่ยกมาเป็นเคสสตี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ป่าชายเลนนะครับโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านโคกพยอมนะครับตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับงานศึกษานี้ได้เป็นงานศึกษาของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับมีนำโดยท่านอาจารย์สวรักษ์ลุ่งตะวันเรืองศรีเนี่ยนะครับและคณะเนี่ยท่านทำนะครับงานวิจัยโจทย์วิจัยของเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าโจทย์ก็คือว่าจะลดปัญหาการลดจำนวนลงของพื้นที่ป่าชายเลนของชุมชนได้ยังไงเนื่องจากไอ้พื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเนี่ยนะครับเป็นแหล่งดำรงชีพของชุมชนนะครับดังนั้นจะลดการลดพื้นที่เนี่ยของป่าชายเลนชุมชนได้ยังไงนะครับอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นโจทย์นะครับคราวนี้เนี่ยกรอบแนวคิดการวิจัยก็คือจะใช้กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์หรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับในการตีค่าต้นทุนและผลประโยชน์นะครับที่เกิดขึ้นคือเป็นการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากป่าชุมชนนะครับคือป่าเนี่ยมันก็จะมีผลผลิตจากป่าเช่นปริมาณไม้นะครับการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนการท่องเที่ยวการดูดซับไอ้ CO2 ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับหรือว่าการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆพวกนี้ตีเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ออกมานะครับแล้วก็คิดมูลค่ารวมออกมาจาก5ส่วนนี้นะครับทำไมต้องมีการตีมูลค่านะครับทำไมจะต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมอันนี้ก็เนื่องจากว่าไอ้กระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยจะทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้เกิดความเป็นเจ้าของเกิดการหวงแหนนะครับอันนั้นก็เป็นตัวมันเป็นเรียกว่าเป็นความเป็นผลประโยชน์หรือเป็นประโยชน์สำคัญของการวิจัยแบบมีส่วนร่วมนะครับนะอันนี้วิธีการศึกษาก็จะใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเขาใช้คำว่า participatory action research นะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ใช้ศึกษากันนะครับแล้วก็ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการตีค่านะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของว่าผลการศึกษาก็จะมีการตีมูลค่าทั้ง5ส่วนออกมา นะครับอันนี้ก็ซึ่งรายละเอียดนักศึกษาก็สามารถจะดูได้จากเอกสารการสอนนะครับคราวนี้งานวิจัยสุดท้ายเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าและบริการตามแนวคิดการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นงานศึกษาของอาจารย์เองนะครับอันนี้ก็ทำเพื่อที่จะโจทย์ของงานวิจัยเนี่ยก็คือว่าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของไทยมีปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะจัดการยังไงแต่ว่าการจัดการเนี่ยมันมีต้นทุนที่มีจำกัดดังนั้นเนี่ยทำไงที่จะทำให้การจัดการนี่มีประสิทธิภาพก็จะต้องมีการคำนวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมออกมานะครับโดยใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นะครับอันนี้แล้วก็จัดลำดับเป็นสาขาว่าสาขาไหนที่มีความซีเรียสที่มีความจำเป็นเล็กน้อยก็จัดการสาขานั้นก่อนนะครับโดยมีข้อมูลซัพพอร์ตว่าสาขาไหนที่มีต้นทุนสูงต้นทุนสิ่งแวดล้อมสูงก็จัดการสาขานั้นก่อนแล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับนะครับอันนี้ก็ข้อมูลที่ใช้เป็นตาราง IO ตาราง Input and Output Table เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ของสภาพัฒน์ก็ทำไว้เป็นระยะนะครับในที่สุดก็จะได้เป็นผลสรุปออกมาว่าต้นทุนแต่ละด้านเนี่ยเป็นยังไงนะครับคือโดยสรุปในภาพรวมก็คือว่าในสินค้า1หน่วยเนี่ยนะครับจะมีต้นทุนสิ่งแวดล้อมอยู่15%นะครับแล้ว 15% นั้นเนี่ยก็จะมีด้านทรัพยากรธรรมชาติอยู่เท่าไหร่ด้านพลังงานขนส่งอยู่เท่าไหร่นะครับด้านสารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษอยู่เท่าไหร่และด้านของเสียเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นงานศึกษาที่ทำไว้ในระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับซึ่งรายละเอียดนักศึกษาก็สามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนที่เขียนไว้นะครับสำหรับบทสรุปงานศึกษาที่นำมาเสนอก็จะมีสาระสำคัญเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้นักศึกษามีความสุขและก็มีความสำเร็จในการศึกษาในหน่วยที่10นะครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025048196-8โทรสาร025033571อีเมล ecofficeatstuu.ac.th หรือศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.stuu.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02-982-9700
3: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสททั้ง STOU Channel E-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
5: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: จะเรียนมสท.ได้เหรอ ปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

วัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์จะมาบรรยายการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการประยุกต์นะคะประเด็นเนื้อหาที่จะบรรยายในวันนี้ประกอบไปด้วย3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1ก็คือการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและตอนที่2ก็จะเป็นระเบียบวิธีวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและตอนที่3ก็จะเป็นกรณีศึกษาการศึกษาเชิงประจักษ์และการประยุกต์ในการนำองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมไปประยุกต์ใช้นะคะขอเริ่มที่ตอนที่1เลยการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมมีขอบข่ายการวิจัยกว้างขวางมากนะคะทั้งในด้านของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมีขอบข่ายทั้งเศรษฐศาสตร์มหาภาคและก็เศรษฐศาสตร์จุลภาคมีรูปแบบการวิจัยที่เป็นการวิจัยทั้งเชิงทฤษฎีเชิงประจักษ์แล้วก็เชิงประยุกต์ครอบคลุมทั้งสาขาวิชาเดียวและสหสาขาวิชานะคะขอบข่ายของวิชานี้ขอบข่ายของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมก็อาจจะอธิบายได้จากประเภทของการวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัยทฤษฎีที่รองรับในการกำหนดกรอบแนวคิดวิธีการวิจัยรวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประเภทของการวิจัยนะคะก็จะเป็นการวิจัยเชิงพรรณนากับการวิจัยวิเคราะห์ซึ่งทั้งสองประเภทนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยการวิจัยเชิงพรรณนาพยายามจะระบุอธิบายหรือระบุสิ่งที่เป็นในขณะที่การวิจัยเชิงวิเคราะห์พยายามหาสาเหตุว่าทำไมจึงเป็นแบบนั้นหรือเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะการวิจัยเชิงพรรณนาจะใช้คำอธิบายการจำแนกการวัดและการเปรียบเทียบเพื่ออธิบายสิ่งที่ทำการศึกษาสำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาก็จะหมายถึงการวิจัยที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นๆ นะคะตามที่นะคะจอห์นสันนะคะได้นิยามไว้โดยอาศัยทฤษฎีความสัมพันธ์ขั้นตอนการวิเคราะห์และเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาความรู้นั้นๆยกตัวอย่างเช่นการวิจัยทางด้านเศรษฐกิจหรือการวิจัยทางด้านสังคมการวิจัยในเนื้อหาสาระที่เป็นที่สนใจก็จะหมายถึงการวิจัยในหัวข้อที่สนใจภายในสาขาวิชาหนึ่งเช่นการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์หรือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศค่ะต่อไปเป็นประเภทของการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาหมายถึงการวิจัยซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเฉพาะมักจะมีความเชื่อมโยงในหลายสาขาวิชาหรือเป็นสหวิชาชีพเช่นการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการขนส่งมวลชนรูปแบบใหม่ของกรุงเทพมหานครย่อมต้องอาศัยสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์สังคมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมโยธาเป็นต้นนะคะการศึกษาที่อาจจะเกี่ยวกับศัลยกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆที่ต้องเกี่ยวข้องกับทั้งแพทย์วิศวกรและก็นักเศรษฐศาสตร์ด้วยต่อมาเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกระบวนการในการทำวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมกันนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าใน5เหลี่ยมที่นักศึกษาเห็นนะคะใน5เหลี่ยมนี้จะมีผู้วิจัยอยู่ตรงกลางนะผู้วิจัยจะมีรับผิดชอบทำอะไรบ้างคะผู้วิจัยก็จะมีความภาระหน้าที่ในการกำหนดปัญหาการวิจัยกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การวิจัยวางแผนและออกแบบการวิจัยการวิเคราะห์และประมวลผลรวมถึงการสังเคราะห์และการสรุปผลการวิจัยนี่มันเป็นภาระหน้าที่ของผู้วิจัยที่จะต้องสืบค้นนะคะแล้วก็ทำกระบวนการวิจัยให้ครบถ้วนจากนั้นอาจารย์ขออธิบายเพิ่มเติม

ว่าในส่วนของปัญหาการวิจัยและการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเนี่ยนะคะนักวิจัยจะต้องนะคะคำนึงถึงนะคะความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยของภาครัฐผู้กำหนดนโยบายด้านต่างๆหรือแม้แต่ผู้บริโภคนะคะกลุ่มนี้นะคะมีปัญหายังไงมีประเด็นปัญหายังไงต้องการแก้ปัญหาอะไรนะคะต้องคำนึงถึงในประเด็นนี้ด้วยในการนำมากำหนดปัญหาการวิจัยแล้วก็กำหนดเป้าหมายแล้ววัตถุประสงค์ของการวิจัยจากนั้นพอผู้วิจัยทำกระบวนการวิจัยในการที่จะหาผลลัพธ์หาสาเหตุของปัญหาต่างๆและนำไปสู่ข้อสรุปของปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อเสนอเป็นข้อเสนอแนะหรือองค์ความรู้นะคะที่จะนำไปเผยแพร่การเผยแพร่ก็จะเผยแพร่ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษาเผยแพร่ไปที่สภาวิชาชีพแล้วก็วารสารวิชาการต่างๆรวมถึงยังต้องเผยแพร่องค์ความรู้นี้สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆนะคะในสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆในทางด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของประเทศด้วยนะคะทีนี้แหล่งข้อมูลในการทำวิจัยแหล่งข้อมูลในการทำวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมก็จะประกอบไปด้วยทั้งข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิเรามาทราบข้อมูลทุติยภูมิกันก่อนข้อมูลที่ทุติยภูมินะคะจะเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้เก็บรวบรวมเองแต่มีผู้อื่นหรือว่าหน่วยงานอื่นๆทำการเก็บรวบรวมไว้แล้วยกตัวอย่างเช่นจากรายงานที่ตีพิมพ์แล้วหรือยังไม่ได้ตีพิมพ์ของหน่วยงานของรัฐบาลสมาคมบริษัทสำนักงานวิจัยนักวิจัยวารสารหรือว่าหนังสือพิมพ์นะคะสื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านวิชาการต่างๆด้วยนะคะข้อมูลทุติยภูมิสามารถสืบค้นได้จากแหล่งต่างๆมากมายทั้งจากหน่วยงานภาครัฐจนถึงองค์กรระหว่างประเทศที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่รวบรวมผ่านกระบวนการที่มีต้นทุนสูงนะคะต่อไปเป็นข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลปฐมภูมิเนี่ยมีการเก็บข้อมูลเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนักเศรษฐศาสตร์จะหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลปฐมภูมิเนื่องจากว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเนี่ยจะมีต้นทุนสูงและใช้เวลานานแต่เราจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลปฐมภูมิเนื่องจากข้อมูลทุติยภูมิเนี่ยที่ผู้อื่นเนี่ยได้เก็บรวบรวมไว้อย่างยากลำบากนะคะเราก็จะนำข้อมูลส่วนนั้นมาแต่เราจะต้องแน่ใจว่าข้อมูลทุติยภูมิที่เรานำมาเนี่ยผู้รวบรวมเนี่ยได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องหรือเปล่าข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะสมที่จะมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยที่เรากำหนดขึ้นมาหรือไม่ดังนั้นจากปัญหาที่เราไม่มีความมั่นใจในแหล่งข้อมูลปฐมภูมินี้เองทำให้เราจะต้องมีการแก้ปัญหาโดยการเลือกที่จะค้นหาข้อมูลใหม่ด้วยตัวเองหรือเราเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิที่จำเป็นค่ะวิธีการทั่วไปของนักเศรษฐศาสตร์ในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิก็จะมาจากแบบสอบถามแบบสำรวจหรืออาจได้จากการสัมภาษณ์ส่วนตัวแบบสำรวจทางไปรษณีย์และแบบสำรวจทางโทรศัพท์และในปัจจุบันก็มีการสำรวจทางอินเทอร์เน็ตด้วยข้อดีของการสำรวจก็คือผู้วิจัยสามารถกำหนดรูปแบบกระบวนการเพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะของงานวิจัยที่มีอยู่แทนที่จะใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมไว้แล้วโดยสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลในการออกแบบแบบจำลองทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างอิสระมากกว่าจะปรับเปลี่ยนแบบจำลองเพื่อรับมือกับข้อจำกัดของข้อมูลทุติยภูมิค่ะอย่างไรก็ตามการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยใช้แบบสำรวจจะเป็นนักวิจัยจะต้องจำเป็นต้องใส่ใจในการออกแบบคำถามแล้วก็การนำเสนออย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบสนองแบบลำเอียงหรือมีอคติในการวิเคราะห์คำตอบหลังจากที่นักศึกษาทราบขอบข่ายของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแล้วนะคะแล้วก็กระบวนการในการทำวิจัยแล้วต่อมาเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะก่อนที่จะไปกระบวนการวิจัยที่ลงลึกมากยิ่งขึ้นอันดับแรกเลยนักศึกษาต้องทราบเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะกรอบแนวคิดทางด้านนี้นะคะจะมุ่งศึกษาไปที่ตลาดที่มีโครงสร้างที่เป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์โดยมีความท้าทายจากประเด็นปัญหา2ประการนะคะประการแรกก็คือว่าการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะจะมีการขาดแบบจำลองทางด้านทฤษฎีที่กล่าวได้ว่าเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมสำหรับการศึกษาตลาดที่มีการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างสง่างามนะคะโดยการปฏิวัติทฤษฎีเกม

ในทศวรรษที่1980ค่ะแล้วประเด็นปัญหาท้าทายที่2ก็คือการขาดรูปแบบของข้อมูลที่เหมาะสมและกลยุทธ์เชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือสำหรับการประเมินสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือการโน้มน้าวใจในธุรกิจนะคะและก็กลยุทธ์เชิงประจักษ์สำหรับการประ

นะคะนักวิชาการทางด้านตะวันตกนะคะของสำนักฮาวาร์ดเนี่ยเน้นวิธีการวิจัยในการศึกษาเชิงประจักษ์ในกรณีศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมและการศึกษาที่มีอิทธิพลในช่วงต้นก็จะได้แก่การศึกษานำโดยเมสันนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ด้วยวิธีการอุปนัยนะคะจากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษาอย่างรอบคอบการศึกษาเหล่านี้ไม่ได้อิงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลักใดๆโดยเฉพาะและยังมีการนำเทคนิคทางด้านเศรษฐมิติมาใช้ค่อนข้างน้อยต่อมาในช่วงต้นศตวรรษที่1950นะคะนักวิชาการของเบนนะคะได้เปลี่ยนจุดเน้นจากการวิจัยเชิงประจักษ์มาใช้การศึกษาโดยใช้เครื่องมือทางสถิติและข้อมูลภาคตัดขวางจากภาคอุตสาหกรรมแนวทางของเบนนะคะได้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนางานวิจัยมีการพัฒนางานวิจัยด้านนี้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลภาคตัดขวางเริ่มเข้ามามีบทบาทในช่วงศตวรรษที่1960มากยิ่งขึ้นประกอบกับมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยเนี่ยลดลงรวมทั้งข้อมูลที่เผยแพร่จากหน่วยงานก็มีจากหน่วยงานภาครัฐก็มีการเผยแพร่มากยิ่งขึ้นในช่วงศตวรรษที่1970เนี่ยนักวิจารณ์ได้โต้แย้งว่านะคะข้อมูลภาคตัดขวางในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยไม่สามารถใช้เพื่อระบุและประเมินความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทางอุตสาหกรรมที่น่าสนใจได้จึงไม่ได้รับการยอมรับจากนักเศรษฐศาสตร์ในสาขาอื่นๆเช่นโบเซนนะคะได้วิจารณ์ว่าการใช้ข้อมูลภาคตัดขวางทำให้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างตลาดและอัตรากำไรของภาคอุตสาหกรรมมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในขณะใดขณะหนึ่งอยู่ในภาวะของตลาดซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในภาวะที่เป็นจุดสมดุลหรือจุดดุลยภาพของตลาดได้และยังมีเดมเซสนะคะที่ได้วิจารณ์ให้เห็นถึงจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมในช่วงนั้นโดยตั้งข้อสังเกตว่าการที่ผู้ประกอบการรายใหญ่มีอัตรากำไรสูงไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากการใช้อำนาจทางการตลาดเสมอไปแต่อาจเกิดจากการมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้ต่อมาวิธีการเชิงประจักษ์ได้รับความนิยมกลับมาใหม่งานเหล่านี้เน้นการวิเคราะห์ทางด้านสถิติอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้นการศึกษาไปที่อุตสาหกรรมเดี่ยวหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันการวิจัยในเชิงประจักษ์ในช่วงหลังแตกต่างจากงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากมีงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลในระดับบริษัทมากขึ้นทำให้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ประกอบการได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นและก็มีการใช้ข้อมูลที่เป็น panel data ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งข้อมูลภาคตัดขวางและข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาทำให้สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดทั้งทางราคาและผลกำไรของผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมในเชิงพลวัตได้ทำให้การวิเคราะห์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและประการสุดท้ายมีการนำเอาแบบจำลองทฤษฎีเกมมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ประกอบการในตลาดว่ามีการแข่งขันกันโดยผู้แข่งขันออกกลยุทธ์พร้อมกันและการแข่งขันที่มีผู้นำตลาดและการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอำนาจการผูกขาดได้ด้วยวิธีการเชิงประจักษ์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากผลการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ต้นทุนในการจัดเตรียมข้อมูลลดลงและเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนอีกทั้งยังเริ่มมีการยอมรับการใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ร่วมกับวิธีการทางเศรษฐมิติมากยิ่งขึ้นการพัฒนาทางทฤษฎีเริ่มขึ้นในต้นศตวรรษที่1970ทำให้เกิดการตั้งสมมติฐานที่ต้องการการพิสูจน์เพิ่มขึ้นอย่างมากมายพร้อมด้วยเทคนิคการสร้างแบบจำลองที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาของตลาดที่มีการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ได้ทำให้นักวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นที่จะใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางเศรษฐมิติเป็นสาเหตุให้ความสนใจในการวิจัยเชิงประจักษ์ในด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันต่อไปนะคะเรามาดูเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์บ้างเครื่องมืออันดับแรกเลยคือแบบจำลองในการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแบบจำลองในการวิจัยนะคะเป็นแบบจำลองที่ผ่านการพัฒนามาจากทฤษฎีและมักนำเสนอในรูปแบบทางคณิตศาสตร์และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำอธิบายให้การทำนายให้การค้นพบแล้วก็มีการแสดงให้เห็น

ากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถใช้แบบจำลองโดยมีหรือไม่มีการใช้ข้อมูลเช่นแบบจำลองในรูปแบบเชิงประจักษ์หรือเชิงทฤษฎีเมื่อแบบจำลองถูกสร้างขึ้นเพื่อการประมาณการเชิงโครงสร้างหรือค่าพารามิเตอร์ซึ่งจะนำไปสู่การตั้งสมมติฐานได้จุดประสงค์ของแบบจำลองเพื่ออธิบายความสัมพันธ์หรือระบบที่ว่ามีการทำงานอย่างไรกล่าวคือเพื่อระบุ ปัจจัยหรือแรงที่ขับเคลื่อนปรากฏการณ์และอธิบายด้วยคำอธิบายที่จำเพาะเจาะจงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ว่าแรงขับเคลื่อนเหล่านี้มีการกระทำหรือมีการตอบโต้กันอย่างไรเพื่อก่อให้เกิดปรากฏการณ์นั้นขึ้นแบบจำลองในการวิจัยเกิดจากการปรับใช้ทฤษฎีให้เข้ากับบริบทเฉพาะของปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาภายใต้วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัยที่กำหนดต่อไปเครื่องมือที่2นะคะก็คือการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีการเชิงคุณภาพหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิธีการเชิงประวัติศาสตร์เป็นวิธีการตีความข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบตัวอย่างการนำมาใช้ในการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมมีมากมายเมื่อใดก็ตามที่เรามีการนำเสนอในรูปแบบที่มีที่มาที่ไปของรูปแบบการได้มาจากการพิจารณาจากชุดข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรายได้ราคาหรือข้อมูลอื่นๆในช่วงเวลาหนึ่งล้วนเป็นวิธีการเชิงคุณภาพต่อไปนะคะเครื่องมือต่อไปคือเครื่องมือทางสถิติและเศรษฐมิติก็จะประกอบไปด้วยการประมาณค่าทางสถิติอย่างง่ายการวิเคราะห์ทางสถิติหลายตัวแปรในสมการเดียวแบบจำลองเชิงโครงสร้างทางเศรษฐมิติแล้วก็วิธีการทางอนุกรมเวลาเครื่องมือต่อไปก็คือเครื่องมือในการหาค่าที่เหมาะที่สุดก็จะประกอบไปด้วยนะคะโปรแกรมเชิงเส้นตรงนะคะที่จะมาหาค่าที่เหมาะที่สุดไม่ว่าจะเป็นกำไรสูงสุดหรือว่าต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะคะหรือว่าเพื่อประกอบการหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดนะคะในการตัดสินใจในการดำเนินกลยุทธ์ต่างๆแล้วก็เป็นเครื่องมือในการหาค่าเหมาะที่สุดแบบที่ไม่เป็นเชิงเส้นด้วยเครื่องมือต่อไปเป็นเครื่องมือในการจำลองสถานการณ์ก็จะประกอบไปด้วยการจัดทำงบประมาณการจำลองสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์และการจำลองสถานการณ์โดยอาศัยความน่าจะเป็นต่อไปรูปแบบการนำเสนอผลการศึกษานะคะวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์มีรูปแบบการนำเสนอผลการศึกษามากมายได้แก่รายงานในบทความในวารสารวิชาการของสาขาวิชาสหวิทยาการสหวิชาชีพรายงานการวิจัยในวารสารทั่วไปที่ไม่ใช่วารสารวิชาการเช่นรายงานการตีพิมพ์ผ่านองค์กรต่างๆหนังสือรายงานรวบรวมบทความจากการประชุมวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทางสาขาหรือวิชาชีพนะคะแล้วก็รายงานในหน่วยงานของภาครัฐหรือกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นหรือรายงานในวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาค่ะการนำเสนอวิธีขั้นตอนและผลลัพธ์ของการวิจัยส่วนประกอบของรายงานการวิจัยก็จะประกอบไปด้วยหัวเรื่องกิจกรรมประกาศบทคัดย่อสารบัญบทนำการทบทวนวรรณกรรมกรอบแนวคิดวิธีการขั้นตอนผลลัพธ์บทสรุปและเอกสารอ้างอิงนะคะและภาคผนวกที่จะชี้แจงกระบวนการต่างๆหรือข้อค้นพบต่างๆที่อาจจะไม่อยู่เป็นคำชี้แจงทางด้านวิชาการนะคะทางด้านภาคผนวกต่างๆต่อไปเป็นการเขียนอธิบายวิธีการและขั้นตอนการวิธีการเขียนอธิบายวิธีการและขั้นตอนจะต้องเขียนอย่างละเอียดและถี่ถ้วนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อ่านที่อยู่ทั้งในแล้วนอกแวดวงวิชาการนะคะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ทำการวิจัยการเขียนวิธีการและขั้นตอนต่างๆมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามว่างานวิจัยนี้ต้องการทำอะไรทำไปทำไมและทำอย่างไรค่ะการเก็บบันทึกขั้นตอนและกิจกรรมในการดำเนินการวิจัยนะคะทางด้านการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยเราควรจะเก็บบันทึกของทุกขั้นตอนและกิจกรรมในการดำเนินการวิจัยซึ่งบันทึกเหล่านี้จะช่วยอธิบายลำดับและเหตุผลของขั้นตอนด้วยนะคะขั้นตอนบางอย่างก็อาจจะมีอุปสรรคหรือไม่ประสบผลสำเร็จก็อาจจะเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงปัญหาหรือข้อผิดพลาดแบบเดียวกันที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็ควรอธิบายการประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิงประจักษ์ให้ผู้อ่านได้เข้าใจเหตุผลที่มาในการใช้เครื่องมือดังกล่าวภายใต้แง่มุมของบริบทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยค่ะต่อไปเป็นการนำเสนอการคำนวณต่างๆนะคะทางการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมนี่โดยทั่วไปก็จะมีการวิเคราะห์
นะคะแบบจำลองแล้วก็มีการใช้ข้อมูลทางด้านเศรษฐมิติกระบวนการทางด้านเศรษฐมิติเข้ามาวิเคราะห์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีผลการคำนวณนะคะจำนวนมากที่เราจะต้องนำเสนอเพราะฉะนั้นการนำเสนอผลการคำนวณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้อ่านสามารถเข้าใจวิธีการคำนวณและประมาณการได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดตัวแปรทั้งหมดแล้วรวมถึงหน่วยของการวัดนะคะที่ถูกต้องต่อไปเมื่อเรานำเสนอผลการคำนวณเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเสนอผลลัพธ์ของการวิจัยการนำเสนอผลลัพธ์ของกระบวนการวิจัยจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดส่วนของผลลัพธ์การวิจัยจะเป็นการนำเสนอและอธิบายผลที่ได้จากการศึกษาซึ่งจะต้องสอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษาวิจัยที่กำหนดไว้แต่แรกการนำเสนอเฉพาะการประมาณการผลลัพธ์และเชิงประจักษ์อาจจะยังไม่เพียงพอโดยการนำเสนอผลลัพธ์การวิจัยที่สมบูรณ์จะต้องนำเสนอการวิเคราะห์การตีความและการทดสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือของการประมาณการผลลัพธ์เหล่านั้นด้วยต่อไปนะคะเป็นการนำเสนอผลสรุปการวิจัยผู้ศึกษาทางด้านวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้อเขียนสรุปของงานวิจัยเช่นข้อสรุปอาจชี้ให้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึกในแง่มุมต่างๆเช่นความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างผลการศึกษานี้กับผลการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้องข้อจำกัดและข้อบกพร่องรวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงและข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยเพิ่มเติมในครั้งต่อไปข้อสรุปของการวิจัยจะชี้ให้เห็นถึงคำถามที่ยังไม่ได้หาคำตอบหรือปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไขข้อสรุปอาจใช้ในการระบุถึงปัญหาในการศึกษาวิจัยที่พยายามจะตอบหรือไม่ได้ตอบก็ตามแต่ข้อสรุปนั้นจะต้องครอบคลุมถึงแง่มุมใดๆของการวิจัยที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับขั้นตอนอื่นๆด้วยค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับขอต้อนร
1: ับ
0: เข้าสู่รายการ
1: เจาะกึ๋นการตลาดครับ
0: โอ้โหพูดแซงกันเลยตื่นเต้น
1: เอ้ยเรานานๆจะมาเจอกันทีนะ
0: ครับ
1: พร้อมหน้า
0: วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับการตลาดในยุคดิจิตอลอีกเรื่องนึงเลยเรียกว่าเป็นกระแสเลยนะ
1: ใช่ไหมครับเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะเพราะตอนนี้วิดีโอมาดังมากเลยนะคะในเรื่องของการตลาดค่ะดังนั้นวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง YouTube Marketing ค่ะแล้วคนที่เราเชิญมานะคะแค่ชื่อของเขาก็บอกเลยค่ะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆค่ะคุณเสกสรรปั้น YouTube ค่ะ
0: อ้
1: าวเฮ
0: ้
1: ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
0: อาจารย์เสก
1: อ้าวหลบอยู่นี่เอง
0: ขอต้อนรับอาจารย์เสกครับเย้เชิญเลยครับ
2: สวัสดีครับทุกคนครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับต้องไม่ได้เลยนะคะต้องเข้าไปจับ
3: ครับผมนะอาชีพเก่าครับผมนะ
0: เรียกว่าสร้างกระแสคอนเทนต
3: ์ครับผมใช่คร
0: ับ นิดนึงให้ฟังหน่อย
3: ครับ
1: เพราะว่าคอนเทนต์ปัจจุบันนะคะสำคัญเลยค่ะวิดีโอนะคะใครๆก็จะไลค์จะแชร์จะคอมเมนต์เนี่ยวิดีโอทรงพลังจริงๆค่ะนะคะแต่ก่อนที่เราจะคุยกับคุณเสกผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เข้าใจว่าน้องกันมีอะไรมาฝากค่ะ
0: ใช่ผมแอบไปทำกันบ้าน
3: ครับผม
0: ได้ไปทำสกู๊ปสัมภาษณ์
1: ทำอะไรมามีหน้าหายไป
0: ลูกศิษย์ของอาจารย์เสกครับ
3: ครับ
0: แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จนะจากการทำวิดีโอมาร์เก็ตติ้งนะจนสร้างรายได้ได้ด้วย
3: โอ้ผมอยากรู้จริงๆเลยครับว่าคนนั้นคือใครครับเนี่ย
0: งั้นต้องไปชมกันสิครับ
1: ไปดูกัน
0: ไปชมกันเลย
3: ไปดูกันเลยครับ
4: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับพี่จีดาภาคล้องช้างครับซึ่งพลิกผันตัวเองนะครับจากการเป็นผู้รับตัดเย็บธรรมดามาเป็นครูสอนตัดเย็บออนไลน์ครับแต่กว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้เราติดตามมากมายเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขาดีกว่าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ขออนุญาตเรียกพี่ไผ
5: ่ได้ค่ะ
4: อยากให้พี่เล่าความเป็นมาว่าเอ๊ะอยู่ดีๆมากว่าจะมาเป็นครูสอนออนไลน์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นจากอะไรครับ
5: ค่ะคือเริ่มแรกไผ่ก็เป็นแค่ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าธรรมดาทั่วไปนะคะเหมือนช่างตัดเย็บรับตัดวัดตัวตัดผ้าหน้าร้านอย่างเงี้ยนะคะ
4: ครับผม
5: ทำมานานๆแล้วเกิดจุดเกิดนึกเบื่อนะคะอยากเป็นแม่ค้าเนาะนะคะเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าการทำวิดีโอพรีเซนต์สินค้าเนี่ยมันน่าจะเวิร์กเนาะ
4: ครับ
5: ก็เลยไปเจออาจารย์เสกที่ว่าเปิดสอนการสร้างวิดีโอพรีเซนต์สินค้านะคะก็เลยลงเรียนนะคะแรกๆ ก็โพสขายสินค้าเหมือนทั่วๆไปเนี่ยค่ะ
4: ขายอะไรอะครับทั่วไป
5: อ๋อขายตอนแรกขายพวกครีมหน้าขาวอะไรพวกนี้ค่ะขายแบบนี้ค่ะ
4: เหมือนเน็ตไอดอลด้วย
5: เหมือนเน็ตไอดอลทั่วไปเห็นเขาขายกันดีเนาะก็อยากจะได้บ้างแต่มันไม่สำเร็จอะค่ะคือทำคลิปลงไปแล้วผลตอบรับมันก็ไม่ดีค่ะมันก็แป๊กอะเนาะมันก็ไม่โอเคก็เลยอาจารย์เสกท่านก็เลยบอกว่าก็น่าจะทำอะไรที่เราถนัดนะคะก็เลยมานั่งคิดดูว่าสิ่งที่เราถนัดที่สุดก็คืออันนี้แหละค่ะพ่อทำมาทั้งชีวิตเลยคือการสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้านี่แหละค่ะ
4: โอ้ครับ
5: ก็เลยหันที่จะมาทำแพทเทิร์นตรงนี้สอนเปิดช่อง YouTube
4: ครับผม
5: นะคะก็เลยเอากล้องเริ่มแรกเราก็ใช้กล้องโทรศัพท์นี่นะคะถ่ายวิธีการสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
4: ครับผม
5: เริ่มโพสต์คลิปแรกลงไปนะคะแล้วก็คลิปที่2ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะคะช่วงนั้นนะคะประมาณสัก2

0: คลิปหรือยังไงนะคะก็ทำคลิปที่2ลงไปปรากฏว่าทำประมาณสักอีกคลิปได้ไหมคะก
1: ็
0: เริ่มมีคนที่จะทักเข้ามา
1: อันนี้ทำคลิปบน Facebook หรือว่าบน YouTube
0: YouTube ค่ะ
1: อ๋อเป็นสร้างเป็น channel ของ
0: สร้างเป็น channel ค่ะสร้างเป็น channel แล้วก็ลงใน YouTube นะคะเสร็จแล้วพอทำไปได้สัก4-5 คลิปหรือยังไงไม่ก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะคะก็เริ่มมีคนทักเข้ามาเพราะว่าในนี้เราลงไลน์ไว
1: ้ค่ะ
0: เราลงไลน์ไว้ก็จะมีคนทักมาทางไลน์ทักแล้วก็แบบว่าติดตามอยู่ชอบอะไรแบบนี้นะคะ
1: ที่ลงไลน์ไว้นี่คือเพื่อให้ติดต่อว่าติดต่องานเรา
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้เราได้สร้างแพทเทิร์นอะไรตรงน
0: ี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนแรกเราก็คิดแค่นั้นนะคะไม่ได้คิดไปว่าจะได้มาเป็นครูสอนแต่ว่าที่มาเป็นครูได้ก็เพราะว่าสมาชิกที่ดู YouTube อ่ะนะคะ
1: ครับผม
0: เขาทักเข้ามาแล้วเขาบอกว่าอยากให้สอนอยากเรียนด้วย
1: ว้าว
0: ค่ะ
1: อันนี้คือต้องการมาเรียนด้วยตัวเองหรือว่าเรียนผ่าน YouTube อ๋อออนไลน์ด้วยเหรอครับ
0: ค่ะคือมันอยู่ไกลกันอะเนาะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผ่านตัดสินใจเปิดออนไลน์
1: เปิดออนไลน์นี่ไปเปิดที่ไหนสอนที่ไหนฮะ
0: เปิดในกลุ่ม Facebook ค่ะ
1: อ๋อเปิดในกลุ่มของ Facebook แต่ว่าจริงๆ Facebook เนี่ยทำได้ทั้งเพจแล้วก็ทั้งกลุ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่กลุ่มเนี่ยจะ private กว่าคือต้องเชิญเข้ามา
0: แต่จะเป็นกลุ่มที่แบบว่ากลุ่มส่วนตัวเนาะกล
1: ุ
0: ่มปิดต้องเชิญเข้ามานะคะฝ่ายก็ตัดสินใจในฝ่ายตัดสินใจที่ว่าเราก็ทำเราก็ไม่ค่อยรู้เทคนิคอะไรมากมายนะคะฝ่ายก็ทำแบบบ้านๆนี่แหละก็เอากล้องตั้งแล้วก็ถ่ายลงมาที่โต๊ะแล้วฝ่ายก็สอนไปแบบนี้ค่ะ
1: แล้วเรามีการสอนออนไลน์นี่ช่องทางไหนบ้างครับ
0: อีกช่องทางนึงที่ฝ่ายสอนออนไลน์อันนี้เป็นการสอนฟรีนะคะฝ่ายก็ตัดสินใจที่ว่าตอนแรกที่ว่าเรามีคนสนใจน้อยนะคะฝ่ายก็เลยตัดสินใจเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยแบ่งปันอีกช่องทางนึงก็คือเปิดเพจ
1: อ๋อครับผม
0: ฝ่ายเปิดเพจใน Facebook ซึ่งเพจนี้ฝ่ายจะไลฟ์ทุกวันศุกร์2ทุ่มเป็นการไลฟ์ฟรี
1: ชื่อเพจว่าอะไรนะครับ
0: ไผ่ Pattern of Life
1: อ๋อไผ่ Pattern of Life
0: ค่ะ
1: แล้ว YouTube นี่ Channel ชื่ออะไรนะครับ
0: ไผ่จิตรภา Channel
1: ซึ่งจริงๆคอนเทนต์ของวิดีโอ2อันนี้เหมือนกันไหมฮะ
0: ไม่เหมือนค่ะคือYouTube เนี่ยไผ่ก็ตั้งใจที่จะทำเป็นส่วนของ YouTube ไปเลยแต่ว่าในเพจที่ไผ่สอนเนี่ยส่วนมากไผ่จะเป็นในลักษณะที่ว่าสมาชิกอยากได้อะไรอย่างเงี้ยไผ่ก็จะเปิดสอนให้ทุกวันศุกร์2ทุ่มทุกศุกร
1: ์
0: อันนี้เป็นการสอนฟรี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วจะต่างกับ คอร์สที่เป็นอยู่ในFacebook Group อย่างไรอะครับ
0: มาถึงเพจกับในคอร์สใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ฮะ
0: ถามว่าต่างกันอย่างไรเหรอคะคือในคอร์สที่ไผ่สอนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าคนที่ยังไม่เป็นสามารถที่เข้ามาแล้วเราจะเริ่มต้นให้เขาได้นะแต่ในลักษณะเพจที่ว่าไผ่สอนฟรีเนี่ยต้องไปแล้ว
1: อ๋อคือมีการแยกระดับของเนื้อหาใช่ไหมฮะ
0: ก
1: ็คือเป็นแล้วกับถ้าอยากจะเป็นจริงๆต้องมาลงเรียนเป็นคอร์สเป็นเรื่องกับเรา
0: ใช่ค่ะคือหมายความว่าที่สอนฟรีเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเราสอนตามแบบนะคือหมายความว่าสมาชิกอยากได้เสื้อตัวนี้นะแบบนี้นะเราก็สอนแต่ว่าเบื้องต้นในณจุดนั้นเบื้องต้นเราไม่ได้สอนเราเริ่มขึ้นมาแล้วก็โครงเลยแล้วก็สอนขยายแบบเฉยๆ
1: แล้วอุปกรณ์ในการถ่ายก็แค่โทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือค่ะ
1: กับโปรแกรมตัดต่อง่ายๆ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหจริงๆแล้วแต่ผมจับได้อย่างนึงคือการที่เราจะทำวิดีโออะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยที่สุดการที่เราจะทำได้ดีคอนเทนต์ต้องเกิดจากความถนัดของเราเอง
0: ถูกต้องค่ะ
1: เราก็จะรักในสิ่งที่ทำ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็ทำมันได้ดีด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เรียกว่าทั้งหมดนี้นะครับน่าจะเป็นเรียกว่าออเดิร์ฟน้ำจิ้มเล็กๆครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะพัฒนาคลิปวิดีโอเพื่อการตลาดหรือใช้ทำการรีวิวอะไรก็ตามหรือธุรกิจของตัวเองได้ครับต่อไปในอนาคตครับขอบคุณพี่ไผ่มากครับ
0: ค่ะขอบคุณมากสวัสดี
2: ว้าว
3: โอ้โหลูกศิษย
2: ์เป็นไงภูมิใจไหมฮะอาจารย์เสก
4: โอ้ผมพูดตรงๆครับรู้สึกภูมิใจกับพี่ไผ่มากเลยนะครับผมนะที่มีวันนี้ครับผมนะที่เขาเรียกว่าไม่เอาข้อจำกัดของตัวเองครับในเรื่องของทั้งทางด้านร่างกายทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆมันเป็นที่ทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าทำอะไรนะครับเขาจะเริ่มต้นจากคนทั่วไปครับผมนะมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นแต่ว่าที่เขาประสบสำเร็จได้เนี่ยเพราะเขาทำมันทุกวันนั่นเองครับผม
3: นี่ฟังแล้วรู้สึกประทับใจค่ะเพราะอย่างส่วนตัวเองก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะรู้สึกว่าเอออะไรที่มันเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเราเนี่ยสามารถพ้นข้อจำกัดนะคะไม่ว่าด้านร่างกายหรือครอบครัวได้ซึ่งการตลาดผ่านวิดีโอเนี่ยมันเป็นอะไรที่เปิดมิติใหม่ในเรื่องของการทำงานจริงๆค่ะ
4: ครับใช่
3: ดังนั้นอยากให้น้องเสกนะคะให้ไอเดียนิดนึงค่ะถ้าสมมติว่าเราอ่ะอยากจะพ้นข้อจำกัดนี้เราอยากจะสร้างงานของเราเองนะคะเราอยากจะใช้วิดีโอมาร์เก็ตติ้งเนี่ยช่วยเปิดโอกาสธุรกิจให้เรามีเคล็ดลับอะไรไหมคะที่เราจะทำได
4: ้ครับผมนะครับก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเคล็ดลับต่างๆในส่วนของวิดีโอมาร์เก็ตติ้งครับผมนะมีหลายคนนะครับผมนะบอกให้ฟังแล้วนะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีเทคนิคอะไรยังไงทำให้

0: ประสบความสำเร็จนะครับผม
1: ครับผม
0: นะครับผมก็ยังพูดในมุมกลับกันมากดีกว่านะว่าถ้าใครเลยครับผมนะมีเหตุผล3ข้อเนี่ยครับรับรองว่าทำอะไรเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแน่นอน
2: เอาเหตุผลที่ทำไม่สำเร็จก่อนเลย
0: อ้าวดีกว่าครับเอาไม่สำเร็จบ้างดีกว่านะครับผมเพราะว่าสำเร็จเนี่ยมีคนบอกกันเยอะแล้วนะครับผม
1: กลัวพอฟังแล้วจะเป็นเรื่องของตัวเอง
0: ไม่ใช่ครับผม
2: ดังนั้นเดี๋ยวฟังเคล็ดลับที่ไม่ประสบความสำเร็จกับวิดีโอ
0: ถ้าไม่ทำตามครับรับรองว่าประสบความสำเร็จแน่นอนนะคร
1: ับผม
0: รู้ไหมครับว่าเคล็ดลับข้อแรกคืออะไรครับ
1: อะไร
0: ครับเคล็ดลับข้อแรกครับสมมติว่าครับอาจารย์กันพอจะเริ่มทำอะไรต่างๆขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยครับจะเจออะไรเป็นอย่างแรกครับผมส่วนใหญ
2: ่อุปสรรค
0: เจออุปสรรคแล้วเจออะไรครับผม
1: ก็จะมองทุกอย่างเป็นจริงๆเนี่ยต้องคือพอเราจะทำอะไรคือเรากลัวการเปลี่ยนแปลงก่อน
0: ครับผม
1: กลัวว่าทุกอย่างจะเป็นปัญหาของเราอะไรเงี้ย
0: ครับผมนะ
2: ซึ่งกลัวเหนื่อย
0: เป็นธรรมดาก
2: ลัวเหนื่อย
0: นะและอีกเหตุผลนึงครับผมที่ทุกคนจะต้องเจอครับผมนะเวลาที่ทำอะไรขึ้นมาใหม่อย่างนึงเนี่ยก็คือเจอมุมมองหรือว่าคำพูดของคนอื่นๆเนี่ยครับมาพูดกับเราว่าเนี่ยมุมมองคนนึงครับผมนะเขาจะบอกอาจจะบอกว่าเนี่ยโอ้พี่ทำไปทำไมเนี่ยพี่ไล่สาระหรือเปล่าครับผ
1: ม
0: นะซึ่งผมนะครับก็เปรียบเทียบมุมมองนะครับผมนี่เตรียมพร็อพมาด้วยครับ
2: มีของด้วยมีของมาแอบตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เน
0: ี่
2: ย
0: ใช่ครับผมนะ ผมขอเปรียบเทียบนะครับมุมมองก็เปรียบเหมือนกับแว่นอันนี้นะครับผม
1: ครับผม
0: สมมติว่าอาจารย์การเนี่ยเปิดช่อง YouTube
1: ครับ
0: ผมนะมีคอมเมนต์นึงเนี่ยมาติเลยว่าอาจารย์การเนี่ยทำไปทำไมพูดจาก็ไม่ดีนะครับและอาจารย์การเอามุมมองนั้นเนี่ยมาใส่เข้ากับตัวเองคือว่าเอามาคิดว่าโอ้โหมันเป็นอุปสรรคกับตัวเอง
2: เ
0: ปร
2: ีย
0: บไปก
2: ับ
0: การใส่แว่นอันนึงนะครับผมอันแรกเสร็จแล้วนะครับผมนะต่อมานะครับผมนะอันที่2คืออาจารย์กันไปที่มหาลัยสุโขทัยต่ออีก
1: ครับผม
0: เจอเพื่อนที่มหาลัยสุโขทัยบอกว่าเนี่ยเอ๊ะอาจารย์กันเนี่ยทำไปทำไมเนี่ยช่อง YouTube นะทำไปก็เสียเวลาเงินก็ไม่ได้
2: ไปทำอะไรได้เงินดีกว่า
0: อาจารย์กันก็เก็บมาคิดอีกนะครับก
1: ็
0: เหมือนกับว่าอาจารย์กันเนี่ยครับเอามุมมองของคนที่2ที่เป็นเพื่อนของอาจารย์กันเนี่ยเอามาใส่ของตัวเองอีกอันนี้การที่สองเลยนะครับผม
2: ใส่แว่นที่สองแล้ว
1: ขอบคุณอาจารย์เสกที่สละตัวเองใส่แทนที่ผมใส
0: ่ต่อมาครับนะยังไม่พอครับ
2: สมมติว่านี่คืออาจารย์กัน
0: นอกจากเจอคอมเมนต์ที่ไม่ดีแล้วเจอทั้งเพื่อนเจอทั้งฝูงเจอคนอื่นอีกครับผมทุกคนจะมัวแต่แคร์ในมุมมองคนอื่นเปรียบได้กับว่าการใส่แว่นลงไปในเขาในตัวเอง
2: เจออีก
0: นะครับใส่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นมุมมองตัวเองไหมครับผม
2: ไม่เห็นแล้ว
0: เพราะว่าเราแค่แต่มุมมองคนอื่นครับผมเปรียบได้กับการเอาแว่นเนี่ยมาใส่ในแว่นของตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำอะไรเนี่ยครับผมมุมมองของคนอื่นเนี่ยเราก็เอามาฟังได้คือเอามาดูได้แล้วก็เก็บที่ส่วนที่เขาเนี่ยแน่นอนที่เป็นประโยชน์เนี่ยเอามาใช้ดีกว่าม
1: าพัฒนาตัวเอง
0: ใช่
1: แทนที่จะมาบั่นทอนสุขภาพจิตเรา
0: ใช่ครับหลายคนเนี่ยเจอคอมเมนต์ใน YouTube นะครับผมเจอประจำเลยคลิปแรกโดนบอกว่าโอ้โหทำไปทำไมพี่ไร้สาระเสียเวลาพูดก็ไม่ดีหน้าพี่ก็ไม่หล่อพี่จะพูดทำไม
1: อาจารย์เสกทำไงฮะลบเลยป่ะฮะ
0: ผมไม่ลบครับเพราะว่าผมกับเขาไม่รู้จักกันผมจะเอามุมมองเขามาใส่ตัวผมทำไมล่ะครับผมก็ไม่ใส่แว่นเท่านั้นเอง
1: ใช่เป็นผมจะรีพอร์ต
0: เลยครับ
1: เป็นอาชญากรไปเลยมาทำร้ายสุขภาพจิตผม
0: นะครับผมอันนี้ก็คือเหตุผลข้อแรกครับผมนะก็คือเราก็อย่าไปแคร์กับไอ้คนที่เราไม่รู้จักนะครับผมนะอย่าไปเอาใจใส่มากนะ
1: ครับผม
0: รู้จักAirbnb ไหมครับผม
2: รู้จักค่ะ
0: รู้จักใช่ไหมครับผมนะมีคุณโจนะครับกับคุณไบอันเนี่ยครับผมนะเขาเป็น2คนเนี่ยที่ก่อตั้ง Airbnb ขึ้นมานะครับเชื่อไหมครับนะก่อนที่ Airbnb จะดังเนี่ยครับผมนะเขาเนี่ยได้ไปเรียนที่โรงเรียนสอนผู้ประกอบการนะครับผมนะซึ่งในโรงเรียนนั้นเนี่ยมีคนอยู่คนนึงครับผมนะชื่อว่าคุณไบอันนะครับ
1: ครับผม
0: คุณไบอันเนี่ยครับเปรียบได้กับว่าถ้าเป็นคนในเมืองไทยตอนนี้ครับก็คืออาจารย์ธัญวัฒน์นั่นเอง
2: อ๋อเป็นโค้ช
0: ครับผม
1: ป๊อปปูล่ามาก
0: ใช่ครับผมกําลังจะเล่าก็คือว่าเนี่ยคุณไบอันครับผมนะพอได้ยินไอเดียนะครับของ Airbnb เนี่ยเขาบอกเลยว่าคุณเนี่ยโอกาสประสบเร็จเนี่ยยากแน่นอนเลย
2: อยู่ๆไปเอาห้องมาให้คนอื่นเช่า
0: ใช่แต่ว่าคุณโจกับคุณพอลเนี่ยครับเขาไม่สนใจครับเปรียบได้กับว่าเขาเนี่ยไม่สนใจก็คือไม่เอาแว่นของคุณไบอันเนี่ยมาใส่กับตัวเอง
1: ครับผม
0: เขาก็ลุยทำต่อไปจนกระทั่งตอนนี้ Airbnb เป็นไงครับ
1: ประสบความสำเร็จ
0: นั่นแหละครับผมเห็นไหมครับนะต่อให้เขานะครับเป็นคนที่มีความรู้หรือประสบการณ์มากมายขนาดไหนครับผมเราเอาความรู้ไอ้ข้อคิดของเขาเนี่ยมาฟังได้แต่ว่าอย่าเอา
2: อย่ามาเก็บ
0: อย่าเก็บ
2: มาใส่
0: ใส่ใจเกินไป
2: ใส่มุมมองเราเอง
0: ใช่ครับผมเรามั่นใจอะไรเราก็ใส่ตัวเองให้มันไปเต็มที่เลยครับผม
2: มีคนคอมเมนต์ว่าสุดยอดมากค่ะ
1: เหมือนกับเราก็ต้องเลือกรับฟังเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเก็บทุกอย่างมากลายเป็นว่าทำลายสุขภาพจิตทำลายความมุ่งมั่นเราไปหมดเลย
0: ครับผมอันนี้คือเหตุผลข้อแรกครับผมนะต่อมาเห็นข้อที่2ครับวันนี้พ่อผมเยอะมากเลยนะครับผม
2: ที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จ
0: ครับเห็นข้อที่2ครับผมนะเดี๋ยวจะให้อาจารย์กันหรือพี่อาจารย์เนะเป็นคนรับปิงปองดีกว่าครับผมนะผมมีปิงปองอยู่4ลูกนะครับผมนะนี่จะให้ลองรับปิงปองดูครับผมพยายามรับลูกปิงปองให้ได้มากที่สุดนะครับผมนะ1 2 3 เอาหมดเอามือเดียวครับเอามือเดียวครับอย่าโกงผมครับ
2: รับหมดเลยค่ะ
1: ได้อันเดียว
0: ได้อันเดียวครับผมเดี๋ยวขออีกครั้งนึงนะครับผมนะปิดปองล่วงแล้ว
1: ไปหมดแล้ว
0: เอาไม่เป็นไรครับผมนะขออีกครั้งนึงครับผมนะครับ
1: อันนี้ได้สองอัน
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้สองอันครับผมนะที่ผมเนี่ยครับ
1: ทีมงานครับ
0: ขอบคุณทีมงานครับผมนะที่ผมเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยรับปิงปองครับผมกำลังจะบอกว่าอะไรรู้ไหมครับผม
1: ครับ
0: คือปิงปองเนี่ยเปรียบเหมือนกับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันมีเยอะ
2: มีเยอะไป
0: ใช่ครับผมแต่ละคนเนี่ยเลือกที่จะทำอะไรหรือเปล่าครับผมเลือกที่จะพยายามเอาปิงปองเนี่ยเก็บปิงปองทีเดียวให้ครบทุกลูก
1: เหมือนเปรียบได้กับ
0: ใช่ครับผมทำให้เราเป็นไงครับแทนที่เราจะได้ปิงปองกลับกลายเป็นอาจจะไม่ได้สักลูกเลยครับผมนะเปรียบได้กับว่าเวลาเราเริ่มทำธุรกิจอะไรหรือเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเนี่ยขอให้เราเนี่ยโฟกัสสักอย่าง
2: อ๋อที่ก็บอกอย่าจับปลาหลายมืออย่าทำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
1: อย่าเหยียบเรือสองแคมใช่ไหมไม่รู้ว่าใช้ร่วมกันเดี๋ยวไม่ดีสักอย่างเรือล่มหมด
0: เท่าที่ผมเห็นหลายๆคนครับในโลกออนไลน์เลยครับผมนะพอเขาเนี่ยเห็นว่าสมมติว่าเฟซบุ๊กดีก็แห่ไปทำเฟซบุ๊กพอคนเขาบอกว่าInstagram ดีก็แห่ทำ Instagram YouTube ดีก็แห่ไปนู่นแห่ไปนี่แห่ไปนั่นทั้งที่เขาเนี่ยครับเริ่มต้นทำไปได้แค่แป๊บเดียวแล้วเขาคือไม่โฟกัสเลยสักอย่างคนว่าอะไรดีก็ไปทำตามทำให้เขาไม่สามารถที่จะประสบสำเร็จอะไรได้เลย
1: ก็เลยกลายเป็นว่าเราทำใช่ไม่ดีสักอย่างเหมือนที่ผมกำลังเป็นอยู
0: ่ครับ
1: ทำทุกอย่างเลยแต่ไม่รู้อะไรดีนะ
2: โฟกัสก่อน
0: ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเราต้องโฟกัสก่อนนะคร
1: ับ
0: ให้มันสำเร็จไปทีละเรื่องนะครับเรื่องนี้สำเร็จแล้วปุ๊บเราค่อยไปต่อยอดเพิ่มเรื่องอื่นอีกการสำเร็จก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับผม
2: โอ้ได้ไอเดียค่ะได้ไอเดีย
0: อันนี้ข้อที่2ครับมีข้อนึงครับผมนะขอโยนปิงปองทิ้งก่
2: อ
0: นเกะกะผมครับ
2: ทิ้งหมดเลย
0: โอเคครับข้อที่3นะครับผมนะตอนนี้ครับเมื่อตอนกลางวันเนี่ยไอตอนเย็นที่ผ่านมาผมเนี่ยมาจากแถวกาญจนาภิเษกฝนตกครับผมนะเวลาฝนตกเนี่ยครับผมฟ้าผ่านะครับผมระหว่างเสียงฟ้าผ่ากับไอ้แสงฟ้าผ่าอันไหนเนี่ยเราเห็นก่อนกันครับ
2: แสงค่ะ
0: แสง
1: ไม่ค่อยได้สังเกตหรอ
2: แสงเร็วกว่าเสียงนี่เรามั่นใจ
0: นะครับผมนะแสงเร็วกว่าเสียงนี่คือมันเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพของใครครับ
2: ไอน์สไตน์ค่ะ
0: นั่นแหละครับผม
2: นี่
0: นี่ครับตอนนี้ผมไม่ได้มาสอนฟิสิกส์นะครับผมนะคือผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยหลายๆคนครับชื่นชมไอน์สไตน์ครับว่าเก่งนะครับคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพนะครับได้รางวัลโนเบลด้วยนะครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับนะว่าไอน์สไตน์นะครับผมนะเขาทำงานวิจัยมากี่ชิ้นรู้ไหมครับ
1: ไม่รู้เลยครับ
0: นะครับทำงานวิจัยมา248ชิ้นครับผมแต่ที่เขาดังจริงๆเนี่ยก็แค่ไอ้นั่นน่ะชิ้นเดียวสัมพัทธภาพชิ้นเดียวนะครับ
1: ซึ่
0: งผมก็กำลังจะเปรียบว่ากว่าที่หลายๆคนเนี่ยที่เราเห็นนะครับว่าคนนู้นเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กสตีฟจ็อบส์ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาเนี่ยล้วนผ่านความล้มเหลวมาเยอะแยะมากมายแต่เราไม่เห็นครับผม
1: โอ้สบายใจละล้มเหลวเยอะ
2: ดังนั้นสิ่งที่ไม่ควรทำคือ
0: เราเนี่ยครับเวลาล้มเหลวหรือท้อแท้อะไรเนี่ยครับผมนะผิดพลาดทีละอย่างไปเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยครับเก็บประสบการณ์ส่วนนั้นเนี่ยมาช่วยเราฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเก่งขึ้นนะครับผม
1: แต่ก็ไม่ใช่ย่ำอยู่กับเรื่องเดิมด้วยใช่
0: ครับผม
1: เราก็ต้องรู้จากที่ประสบการณ์จากความล้มเหลวก็เอามาพัฒนาตัวเราเอง
0: ใช่ครับผมเราต้องเรียนรู้ในจุดนั้นครับผมอันนี้คือ3ข้อครับผมนะถ้าใครเนี่ยครับไม่มี3ข้อเนี่ยครับรับรองว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะครับผม
1: ฟังแล้วก็ขนลุกนะ
2: ดังนั้นเป็น3ข้อที่เราควรจะหลีกเลี่ยงอย่าไปทำมัน
0: อย่าไปทำมันครับผม
2: โดยที่ข้อแรกนะคะอย่าไปใส่ใจ
0: ใช่ครับ
2: คนที่บั่นทอนเรา
0: ถูกต้องครับผม
2: แค่เก็บมาพัฒนาพอนะคะ
0: และข้อที่2
1: ทำทีละอย่างครับแล้วก็ทำให้ดีด้วย
0: ถูกต้องครับผมนะแล้วก็ข้อที่3ก็คือทำมันเป็นบ่อยๆทำเรื่อยๆเก็บประสบการณ์ความล้มเหลวที่ได้มาเนี่ยครับผมจะทำให้งานของเราเนี่ยครับช่วงหลังๆมีการพัฒนาต่อยอดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีประสบการณ์เยอะแล้วนะครับผม
1: บางทีคนล้มเหลวก็สุดท้อถอยไม่อยากทำอะไรเลยก็เลยก็จะวนมาเหมือนข้อแรกเนาะบางทีไปฟังเขามากกลายเป็นมองว่าสิ่งที่คนอื่นบอกเป็นความล้มเหลวของเราอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผม
2: คนชมไลฟ์เขาบอกเลยค่ะบอกว่าโอ้ได้ไอเดียดีมากเลยค่ะชอบไอเดียมาก
0: ขอบคุณมากครับผมนะ
1: ไอเดียเอาพร็อพมาใช้ปิงปอง
0: นะครับผมนี่คือยังไม่ได้เข้าเรื่องวิดีโอเลยนะคร
2: ับ ใช่ค่ะนี่แค่เราบอกว่าจุดที่แบบควรจะหลีกเลี่ยง
0: นะครับเดี๋ยวจะต้องเข้าเรื่องวิดีโอเลยดีกว่าครับผมนะครับนะหลักในการทำวิดีโอมาร์เก็ตติ้งให้ประสบความสำเร็จนะครับผมนะเราจะต้องเชื่อจะต้องเข้าใจไม่ใช่เชื่อเข้าใจอยู่3อย่าง
1: ครับผมอะไรบ้างเอ่ย
0: อย่างแรกคือเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะครับผม
2: เข้าใจตัวเราเอง
0: เข้าใจ
1: เพิ่งได้จากพี่ไผ่เมื่อกี้เลยผมไปฟังถึงรู้ว่าถ้าเราต้องรู้จักตัวเองก่อน
0: ครับผมคำว่าเข้าใจตัวเองครับหมายความว่าเราจะต้องรู้นะครับนะว่าเราทำวิดีโอไปเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไร
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งผมเนี่ยขอจำแนกจุดประสงค์หลักๆเนี่ยครับได้เป็นประมาณอยู่ 2-3 อย่างครับผม
1: ครับผม
0: อย่างแรกก็คือคนทำวิดีโอส่วนใหญ่ครับผมก็จะเอาไว้ทำอะไรครับ
1: โปรโมท
0: โคโปรโมทหรือว่าขายสินค้านั่นเองครับผมนะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับซึ่งวิดีโอแต่ละประเภทเนี่ยครับนะมันมีถ้ามันคนละประเภทกันมันจะมีวิธีการในการคิดเนื้อหาที่แตกต่างกันนะครับผมแบบแรกคือไว้โปรโมทสินค้านะครับเนื้อหานะครับในวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าเราเนี่ยก็จะต้องเอาสินค้ามาดูนะครับว่ามีจุดเด่นมีคุณสมบัติมีข้อแตกต่างอะไรบ้างครับผมนะในการนำเสนอในวิดีโอส่วนนั้น
2: ที่เคยเห็นก็จะเอาข้อดีออกมามาทำเป็นวิดีโอให้เห็นผลลัพธ์จากสินค้าเลย
0: ใช่ครับผมอันนั้นก็คือเป็นไอ้เจ้าตัวโปรโมทสินค้านะครับผมต่อมาครับข้อที่2ครับก็คือวิดีโอที่คนส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยที่ผมก็ทำก็คือไว้โปรโมทแบรนด์หรือสร้างแบรนด์ของตัวเองนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าใครเนี่ยจะคิดจะทำวิดีโอในมุมนี้ครับผมเนื้อหาที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาแนวให้ความรู้ให้ข้อคิดนะครับผมน
1: ะก็คือเหมือนให้ข้อมูลเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกับเราเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นแหละสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเราเองด้วย
0: ครับหรือแนวให้ข้อคิดก็ได้ครับผมนะลองคิดถึงโฆษณาแนวประกันชีวิตดูสิครับผมเห็นไหมครับนั่นคือเป็นวิดีโอแนวสร้างแบรนด์ทั้งเรื่องนี้ครับเราดูมาเรางงเลยครับว่าเอ๊ะสรุปเขาขายสินค้าหรืออะไร
1: คือดูแล้วน้ำตาจะไหล
0: แทนน้ำตาจะไหลตลอดนะครับเสร็จแล้วก็ตบท้ายด้วยดูดูตอนจบเท่านั้นแหละครับผมนะเป็นการสร้าง
2: โดย
1: ได้ก๋วยเตี๋ยวฟรีและเป็นหมอ
0: ครับผมแล้วก็ต่อมาอันสุดท้ายครับผมนะวิดีโอที่เราทำส่วนใหญ่นะครับในยุคนี้นะครับคนชอบทำวิดีโอเพื่อหารายได้จาก YouTube นั่นเองนะครับผม
2: ก็เป็นวิดีโอที่ได้คนมาดูเยอะๆ
0: ใช่ครับผมนะถ้าพี่ท่านไหนครับเคยทำวิดีโอลง YouTube แล้วเนี่ยนะครับก็จะเคยเห็นใช่ไหมครับว่ามีโฆษณาวิ่งขึ้นมาตุ้งนั่นแหละครับผมนะไอโฆษณาตัวนั้นแหละครับผมคนทำวิดีโอเนี่ยก็จะได้เงินด้วยนะครับผม
2: ท
0: ัน
2: ทีที่คลิกเลยใช่ไหมคะหรือทันทีที่ปรากฏ
0: ครับผมคือถ้าเราคลิกโฆษณาปุ๊บหรือให้เจ้าตัวโฆษณามันเล่นจบปึ้งเราก็จะได้เงินด้วย
1: ซึ่งผมก็เห็นว่ายุคนี้คนทำพวกคอนเทนต์ประเภทนี้เยอะมากโดยคลิปวิดีโอแล้วอย่างบางครั้งก็เป็นคลิปวิดีโอแบบใกล้เคียงกันอะ
0: ร
1: เรื่องราวใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยอาจารย์เสกพอจะแนะนำได้ไหมว่าจะทำยังไงดีให้พวกคอนเทนต์เหล่านี้ของเรามีจุดเด่นกว่าคนอื่นได้ต้องดูอะไรบ้างเลย
0: อ๋อครับผมคิดว่านะครับในยุคนี้ครับผมนะอย่างที่อาจารย์กันบอกถูกต้องแล้วนะครับผมมีคนทำเนื้อหาวิดีโอเนี่ยมากมายเลยนะครับสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างได้ครับผมมีอยู่อย่างนึงแน่ๆเลยก็คือการเล่าเรื่องนั่นเองครับผม
1: เล่าเรื่อง
0: ใช่ครับเพราะว่าในสมองคนเราเนี่ยครับผมนะมันจำเรื่องเล่าได้ดีกว่าการที่เราบอกตรงๆอย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมทำเนี่ยครับผมนะไอ้พ็อปเพิบของผมนี่แหละถ้าผมมาพูดตรงๆว่าเนี่ยต้องให้โฟกัสต้องให้อะไรเนี่ยรับรองคนดูปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็ลืมแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเล่าครับผมนะทุกคนต้องคิดเป็นเรื่องเล่าออกมาเล่าเป็นเรื่องออกมาแล้วคนจะจำแบรนด์ของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: โดยเฉพาะบางทีเหมือนกับการยกตัวอย่างการสร้างสถานการณ์หรือ
0: ใช่ครับ
1: เหล่านี้คือคอนเทนต์บางครั้งอ่ะความสนุกนี่แหละความตลกอ่ะทำให้คนจำประสบการณ์ณเวลานั้นได้
2: ดังนั้นต้องมีอารมณ์มาผูกด้วยนะคะนอกจากเรื่องเล่าก็ทำให้คนเกิดอารมณ์ด้วยก็จะจำได้แม่นขึ้น
1: โดยเฉพาะผมสังเกตบางคนเล่าเรื่องชาวบ้านคนอินเยอะเลย
0: ใช่คร
1: ับ
0: ผมนะเมื่อกี้ผมพูดค้างนิดนึงครับผมนะพอเราเข้าใจตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราต้องเข้าใจลูกค้าด้วย
2: หรือเข้าใจคนดูด้วยการตลาดเลยค่ะ
0: นะครับการเข้าใจคนดูที่นี่ครับเราต้องรู้นะครับนะว่าในยุคนี้นะครับคนดูเนี่ยเขาชอบดูวิดีโอแบบไหน
1: ครับผม
0: นะครับผมแบบแรกนะครับผมที่คนดูเขาชอบก็คือว่ายุคนี้นะครับมันจะต้องเร็วแล้วไม่ใช่มาเปิดวิดีโอมาปุ๊บค่อยๆมาสวัสดีมาแนะนำนู่นแนะนำนี่นะครับมันไม่ทันกินแล้วนะครับ
1: จริงฮะ
2: ใช่ไหมคะที่เขาบอกความสนใจมันอยู่แค่หนึ่งนาทีแรกว่าจะปิดหรือจะไปต่อ
0: ไม่ใช่หนึ่งนาทีครับผมมันนานไปแล้ว
2: นานไปแล้วเหรอตอนนี้
0: ใช่ครับตอนนี
2: ้ครับ
0: ที่เมืองนอกเขาวิจัยกันนะครับผมนะอยู่ที่ประมาณแค่5วินาที
2: ห้าวินาทีแรกต้องทำให้ดึงดูดความสนใจให้ได้เลย
0: เราต้องฮุกคนดูให้อยู่หมัดนะครับใน5วินาทีนะครับถ้าเราเปิดมาปุ๊บมาแต่สวัสดีค่ะคนเขาปิดเข้าไปแล้วนะครับผมเราจะต้องดึงประเด็นสำคัญขึ้นมาอย่างเช่นเอาปัญหาขึ้นมาเลยในวิดีโอนั้นอย่างเช่นผมทำวิดีโอเกี่ยวกับการสอนทำไข่เจียวเนี่ยผมอาจจะบอกเลยเนี่ยคุณอยากทำวิดีโออยากทำไข่เจียวเฉยใช่ไหมแบบนี้คนก็เห็นก็จะ
2: รู้รัวๆเลย
0: เข้าเรื่องเลยครับผมนะไม่ต้องมีการลำแล้วนะครับเรียกว่าตีหัวเข้าบ้านเลยนะครับผมอันนี้คือจริตของคนดูในยุคนี้ครับผม
2: นี่คือการเข้าใจคนดูเข้าใจลูกค้าเข้าใจคนที่รับสารเรา
1: แล้วหลังจากนี้ก็ค่อยไปสร้างประสบการณ์ร่วม
0: ใช่ครับผมครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับผมคนดูวิดีโอในออนไลน์นะครับผมนะผมจะบอกให้ครับเขานะครับไม่ได้เป็นนักเรียนหรือนักศึกษานะที่ต้องการความรู้แบบแน่นๆ 100% ไม่ใช่นะครับเขาต้องการความรู้ว่าใช่แต่ว่ามีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณสัก 30% พอแล้วที่เหลือเนี่ยมันเป็นคอนเทกต์หรือว่าเป็นความตลกเป็นบริบทในวิดีโอมันจะทำให้เขาเนี่ยติดตามช่องของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ
2: นั่นคืออย่าเคร่งเครียด
0: อย่าเครียด
2: และอย่าสนุก
0: ใช่ไหม
1: อย่ายัดเยียดจนเกินไป
0: ให้คิดถึงมุมว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยครับผมนะมีอาจารย์คนนึงนะสอนในมหาลัยครับผมแล้วปิ้งแผ่นสายอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยครับผมอย่างนั้นคือความรู้ 100% นะครับผมนั่นคือคนในออนไลน์นะครับเขาไม่ดูนะครับผมนะคนออนไลน์เขาไม่ดูนะครับ
2: เพราะว่าชีวิตเขาไม่ได้ถูกจับมาอยู่ในห้องเรียนอ่ะเขานั่งดูอยู่ที่บ้านสบายๆดังนั้นถ้าเครียดเมื่อไหร่ปิด
0: ครับผมนะความรู้มีแค่ 30% เพียงพอแล้วที่เหลือก็จะเป็นตลกโปกฮามีอะไรเสริมให้มันดูน่าสนใจแค่นั้นนะโอเคแล้วครับผม
1: โอ้โห
0: อันนี้คือส่วนเข้าใจลูกค้านะครับผม
1: แต่เนี่ยเราเร็วมากเลยนะไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมเขาเรียกว่าประสบการณ์ของการที่เรา3คนคุยกันแป๊บๆแบบจะมาถึงจะหมดเวลาแล้วเร็วเกินไป
2: ข้อสุดท้ายนิดนึงได้ไหม
0: ได้ครับผม
1: นึงเลยฝาก
0: ข้อสุดท้ายคือเราต้องเข้าใจระบบด้วยนะครับผมนะคำว่าระบบในตอนนี้นะครับผมนะมีอยู่2ตัวสำหรับประเทศไทยที่ใช้กันบ่อยๆในการลงวิดีโอก็คือ Facebook แล้วก็ YouTube ใช่ไหมครับผม
2: คือต้องเรียนรู้มัน
0: ใช่ครับผมนะคือคนดูนะครับใน Facebook นะครับเราเนี่ยครับยัดเยียดวิดีโอให้เขาดู
1: ครับผม
0: นะครับไม่เหมือนกับ YouTube เนี่ยเวลาที่คนดูวิดีโอเนี่ยคือเขาพิมพ์ค้นหาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโพสต์วิดีโอใน Facebook เนี่ยครับความยาวครับผมบอกได้เลยไม่ควรเกินประมาณสักนาทีถึง2นาทีนะครับ
1: โอเค
2: นะคะดังนั้นเข้าใจระบบนิดนึงเราก็จะนอกจากเข้าใจตัวเองเข้าใจคนดูเราแล้วเข้าใจระบบเท่านั้นแหละค่ะเราครบเครื่องละ
0: ครับผมส่วนคนดูวิดีโอใน YouTube นะครับผมนะเขาพิมพ์เพื่อค้นหาเพื่อดูวิดีโอของเราความยาวมันก็ยาวเพิ่มมากขึ้นได้แต่มีข้อแนะนำก็คือประมาณสัก5นาทีพอแล้วไม่เกิน
2: ค่ะ
0: นะครับ
1: คือถ้าเนื้อหาเยอะก็ทำเป็นตอน
0: ๆถูกต้องครับผม
1: คราวนี้ผมว่าของเราต้องโยนต่อไปตอนหน้าแล้วครับ
0: คร
2: ับ หมดเวลา
1: หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการ
2: แต่คอมเมนต์ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวเราตอบ
0: เดี๋ยวกลับไปตอบให้นะครับ
1: ใช่ครับสำหรับวันนี้ครับรายการเจาะกึ๋นการตลาดลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: วันนี้เสนอตอน
1: โยเซียว
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนครับผมกันครับ
3: ผมปอครับ
2: รายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคที่น่ารู้เกี่ยวกับภาษาจีนและในซีซั่นนี้จะเป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่ปอวันนี้มีคำศัพท์อะไรมานำเสนอครับ
3: ครับวันนี้มีคำว่าโยเซียว
2: โยเซียว
3: คำว่าโยเซียวเป็นคำกริยาแปลว่ามีผลได้ผล
2: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ
4: ลีชาค่าหนีเซียผู้เจ้าหายโยเซียวมา
5: โยเซียวชี还剩一年
4: 那没问题
2: ฟังทันไหมครับงั้นขออีกสักรอบหนึ่งครับ
4: 理查看一下护照还有效吗
5: 有效期还剩一年
4: 那没问题
2: โอ้ยังไม่หมดอายุแต่อายุผมหมดแล้ว
3: ศัพท์ที่ได้เรียนรู้วันนี้คือคำว่าโยเซียวแปลว่ามีผลได้ผลถ้าเราต้องการพูดว่าหนังสือเดินทางมีอายุ6เดือนขึ้นไปจะพูดว่า六个月以上有效的护照อีกครั้งนะครับ六个月以上有效的护照
2: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ปอผมบอกแล้วให้ทานน้อยลง
3: จริงหรอ
2: ลดความอ้วนจะได้ผล

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ควาชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: ตัวใหญ
2: ่
3: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนกฎหมายอาญาและกฎหมายมหาชนค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะคะหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายอาญาและหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะเรามาเข้าสู่ในส่วนของหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะอันดับแรกนะคะเราลองมาดูก่อนว่ากฎหมายเอกชนนะคะคืออะไรก็คือกฎหมายที่กำหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อกันในฐานะผู้อยู่ใต้ปกครองนะคะที่ต่างฝ่ายต่างเท่าเทียมกันแล้วก็ใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันที่มุ่งถึงผลประโยชน์ของตนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกฎหมายเอกชนนะคะก็จะมีหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะที่ให้นักศึกษาศึกษาเนี่ยประมาณ4เรื่องนะคะอันแรกนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะอันที่2หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอันที่3นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศค่ะเรามาเข้าสู่นะคะเนื้อหาในส่วนแรกนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะจะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในการกระบวนการเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะจะต้องดำเนินคดีนะคะภายใต้หลักพื้นฐานสำคัญ6ประการนะคะก็คือต้องสะดวกรวดเร็วที่ทำไม่ลำเอียงประหยัดนะคะแล้วก็หลักไม่ด้อยโอกาสนะคะภาพรวมโดยทั่วไปนะคะของกระบวนการในวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะก็คือบุคคลเนี่ยต้องมีเป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอคดีแพ่งนะคะแล้วก็อาจจะยื่นเป็นคำฟ้องหรือคำร้องขอคำฟ้องในคดีมีข้อพิพาทคำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาทเข้ามานะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นก็จะมีการยื่นคำให้การนะคะคำฟ้องนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นก็จะมีการสืบพยานแล้วก็มีเป็นการทำคำพิพากษาคำสั่งนะคะบุคคลที่ไม่พอใจก็สามารถอุทธรณ์หรือว่าฎีกาได้นะคะเมื่อมีคำพิพากษาคำสั่งแล้วก็จะมีการบังคับคดีนั่นเองนะคะเราไปสู่เรื่องที่2นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินะคะวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551นะคะในการพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้หลักนะคะสะดวกนะคะรวดเร็วประหยัดยืดหยุ่นแล้วก็หลักสุจริตนะคะเนื่องจากว่าในคดีเหล่านี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยมักจะมีอำนาจในการต่อรองเนี่ยน้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจนะคะหลักในวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคก็จะคล้ายๆกับวิธีพิจารณาคดีแพ่งนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่นั้นเรามาดูความหมายของคดีผู้บริโภคนิดนึงนะคะว่าคืออะไร

คะ 1. นะคะคดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา19หรือตามกฎหมายอื่นนะคะกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการนะคะอันที่2นะคะเป็นคดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันที่3นะคะก็เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีนะคะตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2นั่นเองนะคะอันสุดท้ายนะคะที่จะถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคก็คือเป็นคดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะหลักทั่วไปนะคะในวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วเนาะก็จะเหมือนกับคล้ายๆวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่มีศาลชั้นต้นนะคะมีกระบวนการพิจารณาในศาลอุทธรณ์นะคะในศาลฎีกาแล้วก็จะมีวิธีชั่วคราวก่อนพิพากษาแล้วก็จะมีการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพรวมของวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะเรามาในส่วนถัดไปนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะพุทธศักราช2553ในการพิจารณาคดีเยาวชนนะคะก็จะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานมีความยืดหยุ่นนะคะและด้วยความที่เป็นเด็กและเยาวชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มุ่งที่ปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้หลักประหยัดแล้วก็สะดวกนะคะคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดนั่นเองนะคะอันนี้คืออาจารย์สรุปมาให้อันที่2นะคะก็คือเป็นคดีครอบครัวนะก็คือคดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆในเนี้ยในทางศาลนะคะเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวนั่นเองนะคะอันที่3นะคะก็คือเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีคุ้มครองสวัสดิภาพนั่นเองนะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษานะคะของศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะหลักทั่วไปในการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553นะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะพุทธศักราช2539นั่นเองในการพิจารณานะคะคดีของเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็จะต้องอยู่ภายใต้หลักสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะทีนี้มาดูว่าคดีอะไรบ้างนะคะที่เราจะถือว่าเป็นคดีที่อยู่ภายใต้ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะอันดับแรกนะคะก็คือเป็นคดีอาญานะเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลอาญา271ถึง275นะคะแล้วก็เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะคะการถ่ายทอดสัญญาณเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีแพ่งนะคะอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา271ถึง275นะคะอาจจะมีคดีแพ่งที่เกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารการเงินระหว่างประเทศเหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับletter of credit นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางทีอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาดการอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการจากต่างประเทศนะคะคดีแพ่งหรืออาญาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในการออกแบบวงจรรวมนะคะหรือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะสุดท้ายนะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทนะคะตามตั้งแต่วงเล็บ3ถึงวงเล็บ10นั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะในการพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะอาจจะแตกต่างจากหลักทั่วไปในกรณีเอกชนกฎหมายเอกชนทางด้านอื่นๆนิดนึงนะคะก็คือจะมี2ส่วนนะคะก็คือกระบวนพิจารณาทั้งคดีแพ่งแล้วก็กระบวนพิจารณานะคะทั้งคดีอาญา

นะคะในคดีแพ่งเช่นก็จะมีการตรวจคำฟ้องยื่นคำฟ้องเหมือนกันนะคะมีการทำคำพิพากษาคำสั่งการบังคับคดีนะคะส่วนกระบวนพิจารณาในคดีอาญานะคะก็จะอิงกับวิธีพิจารณาความอาญานะคะเว้นแต่ก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะที่เขียนอยู่ไว้ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็การค้าระหว่างประเทศนั่นเองนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหลักๆ ก็คือต้องยึดภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะทั้งหมดนี้นะคะคือเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายอาญาค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนว่ากฎหมายอาญาคืออะไรนะคะก็คือกฎหมายที่กำหนดความผิดทางอาญาพื้นฐานที่สังคมเห็นว่าเป็นการกระทำที่ต้องลงโทษนะคะกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยถือว่ารัฐเป็นคนกลางผู้กำกับการกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันเองนะคะในวิธีพิจารณาที่เกี่ยวกับทางกฎหมายอาญานะคะก็จะมีกฎหมายหลายๆตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือ1นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาอันที่2นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำแหน่งทางการเมืองอันที่3ค่ะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดอันที่4หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะและอันสุดท้ายนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ค่ะเราลองมาดูหลักเกณฑ์แรกนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญานะคะก็จะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะในการพิจารณาคดีความเกี่ยวกับทางอาญานะคะจะต้องอยู่บนพื้นฐานนะคะของหลักก็คือเป็นการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐนะคะจะต้องมีการฟังความทุกฝ่ายหลักเปิดเผยต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนได้นะคะมีอิสระในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ในกรณีที่มีความสงสัยอยู่ก็คือต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะของวิธีพิจารณาความอาญานะคะสามารถสรุปได้ก็คือจะมีการดำเนินคดีทั้งหมด3ต้องบอกว่า3ชั้นนะคะชั้นก่อนฟ้องคดีเช่นอาจจะมีการสืบสวนสอบสวนนะคะการออกหมายค้นหมายจับนะคะการดำเนินคดีชั้นหลังฟ้องคดีก็คือเป็นกระบวนการพิจารณาคดีนั่นเองนะคะก็จะมีการสืบพยานมีการทำคำพิพากษาคำสั่งนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการดำเนินคดีชั้นบังคับคดีนะคะอันนี้คือภาพรวมของวิธีพิจารณาความอาญาทั่วไปนะคะทีนี้เรามาดูอันที่2ค่ะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2560ค่ะในการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็จะมีพื้นฐานก็คือ เราจะใช้ระบบไต่สวนนะคะถ้าเป็นวิอาญาทั่วไปเราจะใช้ระบบกล่าวหานะคะแต่พอเป็นวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเราจะใช้ระบบไต่สวนเป็นหลักนะคะแล้วก็ต้องมีความรวดเร็วให้ความยุติธรรมทุกฝ่ายนะคะเราจะต้องคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมด้วยนะคะคดีอะไรบ้างนะคะที่จะอยู่ภายใต้นะคะอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะกรณีแรกคดีที่มูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะเฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะคะหรือว่าผู้ว่าการตรวจแผ่นดินนะคะมีความร่ำรวยผิดปกติหรือว่าทุจริตต่อหน้าที่นะคะหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจต่างๆขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั่นเองนะคะอันที่2นะคะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้ไต่สวนอิสระนะคะเห็นว่ากรรมการปปช.มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติหรือว่าทุจริตต่อหน้าที่นะคะหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั่นเองนะคะ
อันที่3นะคะก็คือคดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาบุคคลอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่บุคคลตามวงเล็บ1และวงเล็บ2ที่อาจารย์บอกนะคะแต่เป็นการกล่าวหาว่าเขาเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนนะคะในการกระทำความผิดทางอาญานะคะตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2ที่อาจารย์อธิบายไปนะคะหรือว่าอาจจะรวมถึงผู้ให้

ดีที่บุคคลตามวงเล็บ1นะคะหรือกรรมการปปช.หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอาจจะมีการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะคะหรือจงใจยื่นนะแต่ว่ายื่นแล้วเป็นเท็จนะคะหรือปกปิดอะไรก็ตามนะคะก็จะอยู่ภายใต้คดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษานะคะของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะหลักทั่วไปนะคะในการพิจารณาคดีเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะทีนี้เรามาดูถัดไปหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2546นะคะและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพุทธศักราช2550นะคะและมีอีกหนึ่งพระราชบัญญัติค่ะพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดฉบับที่2นะคะพุทธศักราช2564นะคะหลักพื้นฐานนะคะในการพิจารณาคดียาเสพติดก็ต้องมีหลักเที่ยงธรรมนะคะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูหลักทั่วไปนะว่ามันมีวิธีพิจารณาอย่างไรเราต้องมาดูว่าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคืออะไรนะคะก็คือเป็นความผิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยตรงและที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดนะคะหลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดียาเสพติดก็จะเริ่มต้นตั้งแต่มีการฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะศาลสั่งรับคำฟ้องนะคะก็จะมีคำพิพากษาคำสั่งผู้ใดที่ไม่พอใจก็อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งหรือฎีกานั่นเองนะคะถัดมาค่ะเป็นหลักทั่วไปนะคะว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559นะคะและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559นะคะหลักพื้นฐานในการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะก็คือต้องมีความยุติธรรมนะคะมีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็เสมอภาคนะคะอันดับแรกนะคะคดีอะไรนะคะที่เราจะถือว่าเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะ1นะคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือว่าความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนะคะ2คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระทำความผิดหลักๆก็คือเกี่ยวกับฐานฟอกเงินนะคะอันที่3นะคะก็คือคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลนะคะในความผิดเกี่ยวกับเรียกรับยอมจะรับหรือให้หรือขอว่าจะให้นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะอันที่4นะคะคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหรือบุคคลตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอันที่5นะคะก็คือเป็นคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลที่ร่วมกระทำความผิดด้วยนั่นเองนะคะอันที่6นะคะคดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินเหล่านี้เป็นต้นนะคะ7คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะว่ามีเหตุร่ำรวยผิดปกตินะคะซึ่งอ่ะ8นะคะกรณีที่มีการขอให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตาม1ถึง7นะคะซึ่งวิธีพิจารณาคดีทุจริตก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติที่อาจารย์พูดไปนั่นเองนะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์พุทธศักราช2559นะหลักพื้นฐานในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะคะก็คือสะดวกรวดเร็วนะคะเที่ยงธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะคดีค้ามนุษย์คืออะไรนะคะก็คือเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ไม่ให้รวมถึงคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนั่นเองนะคะอันนี้คือที่ถือว่าเป็นคดีค้ามนุษย์นะคะซึ่งหลักทั่วไปนะคะในวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์เนี่ยนะคะก็คือต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะคะพุทธศักราช2559นะคะและทั้งหมดนี้

เนี่ยนะคะก็เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่สรุปเนื้อหาทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับหลักทั่วไปนะคะเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายอาญานั่นเองค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่จะบรรยายเกี่ยวกับหลักทั่วไปนะคะในวิธีพิจารณาทางกฎหมายมหาชนนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูก่อนว่ากฎหมายมหาชนคืออะไรนะคะก็คือกฎหมายที่กำหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชนนะคะหรือหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองในฐานะที่รัฐเองหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองนะคะทีนี้ในส่วนของกฎหมายมหาชนนะคะก็จะมีหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะประมาณ3เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะเรื่องที่2หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีแรงงานนะคะเรื่องที่3หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะเรามาเข้าเนื้อหาในเรื่องแรกนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะพุทธศักราช2542ในการพิจารณาคดีทางปกครองนะคะจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานก็คือต้องมีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็หลักความได้สัดส่วนหลักของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะหลักความเป็นกลางก็คือจะต้องมีความเป็นกลางนั่นเองนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายนะคะก็คือความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองนะคะคดีอะไรบ้างนะคะที่เราถือว่าอยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนะคะคดีแรกนะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหรือคำสั่งต่างๆหรือการกระทำอื่นใดนะคะเนื่องจากกระทำโดยที่ไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจนะคะหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนต่างๆนะคะหรือมีลักษณะเป็นการสร้างขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองนะคะถัดมาอันที่2นะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัตินะคะหรือว่าปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรนะคะคดีที่3ก็คือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดนะคะหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายนะคะหรือเกิดจากคำสั่งทางปกครองนะคะหรือว่าจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะต่างๆทำให้เกิดความล่าช้านั่นเองนะคะคดีที่4นะคะก็คือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนะคะอันที่5นะคะก็คือคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำการหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนั่นเองนะคะซึ่งหลักขออีกอันนึงนะคะอันที่6นะคะคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะคะและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542นะคะหลักอาจารย์สรุปโดยสังเขปนะคะก็คือผู้ที่มีสิทธิในการฟ้องคดีก็จะยื่นฟ้องที่ศาลปกครองนะคะต้องเน้นว่านี่คือศาลปกครองไม่ใช่ศาลยุติธรรมนะคะดังหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของศาลก็จะลงทะเบียนนะคะก็จะเสนอคำฟ้องต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นนะคะอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพอได้รับคำฟ้องแล้วนะคะก็จะจ่ายสำนวนให้องค์คณะก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีมีการทำคำพิพากษาคำสั่งของศาลปกครองนะคะคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่พอใจนะคะก็สามารถคัดค้านคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้เหมือนกันนะคะเราไปสู่วิธีพิจารณาคดีอันที่2นะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีแรงงานนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522นะคะการพิจารณาคดีแรงงานเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้หลักพื้นฐานนะคะประหยัดสะดวกรวดเร็วเที่ยงธรรมนะคะคดีอะไรบ้างนะคะที่เราถือว่าเป็นคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรง

นะคะคดีแรกเป็นคดีที่พิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนะคะคดีที่2เป็นคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานสัมพันธ์นะคะแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะคะกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานนะคะกฎหมายประกันสังคมหรือกฎหมายเงินทดแทนนะคะอันที่3นะคะเป็นคดีที่ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลนะคะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแรงงานสัมพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นั่นเองนะคะคดีที่4นะคะเป็นคดีที่อุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานนะคะไม่ว่าจะตามกฎหมายการคุ้มครองแรงงานนะคะหรือว่าตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานและวิสาหกิจอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีที่5นะคะคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนะคะสืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างนะคะซึ่งอันนี้จะรวมถึงมูลละเมิดระหว่างลูกนายจ้างหรือลูกจ้างกับลูกจ้างเองด้วยนะคะที่เกิดจากการทำงานในทางการที่จ้างด้วยนะคะอันที่6นะคะข้อพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะขอให้ศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์นะคะกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองนั่นเองนะคะคุ้มครองคนงานนั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะว่าด้วยการวิธีพิจารณาคดีแรงงานก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522นะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะพุทธศักราช2528นะคะหลักพื้นฐานนะคะในการพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะก็คือจะต้องสะดวกนะคะรวดเร็วแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะอะไรบ้างที่เราจะถือว่าอยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรนะคะคดีแรกคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรนะคะคดีที่2คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องนะคะของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรนะคะคดีที่3นะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากรคดีที่4นะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อผูกพันซึ่งได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากรนะคะคดีที่5ก็คือเป็นคดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากรนั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะของวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพุทธศักราช2528นะคะก็คือคดีภาษีอากรนะคะก็จะยื่นคำฟ้องที่ศาลภาษีอากรกลางนะคะกระบวนการพิจารณาในศาลภาษีอากรนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติที่อาจารย์บอกไปนะคะการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะของศาลภาษีอากรนะคะก็จะต้องอุทธรณ์นะคะไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษโดยให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลมนะคะบุคคลที่ไม่พอใจคำพิพากษาคำสั่งของศาลอุทธรณ์นะคะก็สามารถฎีกานะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้นะคะศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะคะโดยที่เหมือนเดิมนะคะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมเช่นกันนะคะซึ่งนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายมหาชนค่ะ

0: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
1: คร
0: ับ ท่านโทรมาพอดี
2: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริต

0: คอร์รัปชัน
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

การพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหน่วยนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะประกอบไปด้วยแนวคิดหลักการและก็ความรู้ที่น่าสนใจมากมายนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงการพัฒนาเมืองนะคะหรือเขตเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4แนวคิดหลักด้วยกันนะคะแนวคิดแรกที่สำคัญที่สุดแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยคือหลักของการกระจายอำนาจนะคะการกระจายอำนาจเนี่ยโดยความหมายในเชิงวิชาการหมายถึงการที่รัฐบาลนะคะซึ่งเป็นรัฐบาลของประเทศกระจายอำนาจในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการบริหารนโยบายนะคะการบริหารงบประมาณหรือการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีอำนาจอัตตานัตในการบริหารจัดการตนเองซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นการที่จะทำให้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นหลักการแรกเลยนะคะที่สำคัญมากๆคือหลักของการกระจายอำนาจมาต่อกันด้วยแนวคิดสำคัญข้อที่2นะคะเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเรื่องของความหมายและลักษณะของการพัฒนาเมืองนะคะซึ่งมี3องค์ประกอบย่อยที่เราต้องทราบนะคะข้อแรกเลยนะคะคือเป้าหมายของการพัฒนาเมืองนะคะแน่นอนว่าการพัฒนาคำว่าพัฒนาหมายถึงทำให้ดีขึ้นทำให้เจริญขึ้นแต่เมื่อมันเป็นการพัฒนาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนเนี่ยเป้าหมายของการทำให้ดีขึ้นจึงต้องเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนนะคะสองเลยนะคะอำนาจในการพัฒนาเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากไหนนะคะแน่นอนว่ามาจากประชาชนนะคะมาจากการเลือกตั้งมาจากความเห็นชอบของประชาชนนะคะส่วนโครงสร้างในการพัฒนาเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่นี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนะคะคือฝ่ายสภาหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารนะคะโครงสร้างเนี่ยดูโดยทั่วไปก็จะเหมือนกับรัฐบาลของประเทศเราเลยนะคะแต่ว่าย่อยลงมาในหน่วยของท้องถิ่นเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะมาดูความสำคัญนะคะของการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนนี้นะคะข้อแรกเลยที่ต้องจำนะคะคือเรื่องของการตอบสนองความต้องการของประชาชนนะคะไม่ว่าจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่นะคะในพื้นที่หรือไม่ได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เมืองนั้นเนี่ยดีขึ้นอันนี้ก็จะออกนอกกรอบนะคะและถือว่าไม่ใช่ความสำคัญของการพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกสำคัญมากข้อที่2นะคะประสิทธิภาพในการพัฒนานะคะมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่จะทำให้การพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์นะคะข้อแรกเลยต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ดีนะคะต่อมาเลยต้องมีการรับรู้ของประชาชนที่ทั่วถึงนะคะมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามจริงนะคะและที่สำคัญที่สุดต้องมีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการนะคะและทำทุกอย่างผ่านการตรวจสอบจากภาคประชาชนนะคะข้อสุดท้ายเลยนะคะความยั่งยืนของการพัฒนาตรงนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะเน้นเลยนะคะมันเป็นเรื่องของการที่เราจัดสรรงบประมาณด้วยระบบที่ดีนะคะไม่ใช่ว่าเทงบลงไปกับโครงการใดโครงการหนึ่งนะคะงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดต้องใช้อย่างกระจายและทั่วถึงนะคะจึงจะนำมาซึ่งความยั่งยืนของพัฒนาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อพัฒนาเมืองไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะเรื่องของวัฒนธรรมนะคะต้องไม่ลืมด้วยนะคะอันนี้จึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะคะเรามาดูหลักการทั่วไปในการพัฒนาเมืองโดยกระบวนการ บริหารท้องถิ่นนะคะเหมือนที่พูดไปแล้วเนาะหลักกระจายอำนาจเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาได้ยินบ่อยมากนะคะในหน่วยนี้และในชุดวิชานี้ด้วยนะคะ6ประเด็นหลักอันนี้จำเลยนะคะข้อแรกนะคะการกระจายอำนาจใครกระจายอำนาจมาให้นะคะคำตอบคือรัฐบาลของประเทศเนี่ยกระจายอำนาจบางส่วน
มาให้กับท้องถิ่นนะคะซึ่งก็จะนำมาในข้อที่2ความเป็นอิสระของท้องถิ่นอำนาจที่ได้มาจากรัฐบาลกลางเนี่ยเขาเรียกว่าอำนาจอัตตานัตจำไว้นะคะไม่ใช่อำนาจอธิปไตยนะคะอำนาจของท้องถิ่นอิสระก็จริงแต่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกว่าอัตตานัตนะคะ3เลยนะคะองค์การในการพัฒนานะคะตรงนี้ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะบุคลากรในการพัฒนาตรงนี้เนี่ยก็ต้องมั่นใจนะคะว่าทุกคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารนิติบัญญัตินะคะหรือบุคลากรทั่วไปจะต้องมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอกับงานต่อไปนะคะงบประมาณในการพัฒนาเงินของท้องถิ่นเนี่ยโดยหลักๆเขาจะมาจาก2ส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนที่เป็นรายได้ซึ่งท้องถิ่นจัดเก็บเองกับส่วนที่รัฐบาลจัดสรรเงินมาให้รัฐบาลก็ต้องดูนะคะว่าถ้าท้องถิ่นจัดเก็บเงินได้น้อยนะคะมีรายจ่ายเยอะเงินอุดหนุนจากภาครัฐก็ต้องมากขึ้นข้อนี้คือการรักษาความสมดุลของงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายสำคัญมากๆเลยนะคะคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำคำว่าต้นน้ำจนถึงปลายน้ำหมายความว่าเป็นผู้ร่วมคิดผลิตนโยบายนะคะดูแลในการนำไปปฏิบัติและตรวจสอบเมื่อนโยบายนั้นดำเนินลุล่วงด้วยทีนี้มาดูรายละเอียดนะคะของ6ข้อที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นะคะการกระจายอำนาจมีหลักอะไรบ้างมีการกระจายอำนาจที่กว้างขวางนะคะมีการกระจายอำนาจที่ชัดเจนมีการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงนะคะส่วนความเป็นอิสระหรืออำนาจอัตตานัตท้องถิ่นต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายนะคะมีอำนาจในการตัดสินใจและภาครัฐบาลรัฐบาลในที่นี้คือรัฐบาลกลางเนี่ยจะต้องควบคุมเท่าที่จำเป็นเท่านั้นหลีกเลี่ยงการแทรกแซงการตัดสินใจของท้องถิ่นโดยไม่จำเป็นนะคะองค์กรในการพัฒนาอันนี้ก็คือบุคคลที่ทำงานอยู่ในท้องถิ่นนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะอยู่ในฝ่ายบริหารฝ่ายสภานะคะหรือบุคลากรทั่วไปต้องจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากทีนี้มาดูบุคลากรในการพัฒนาต้องมีคุณภาพปริมาณและระบบบริหารงานบุคคลนะคะระบบบริหารงานบุคคลคืออะไรก็คือระบบ HR นั่นเองนะคะองค์กรทุกประเภทต้องมีระบบงานบุคคลนะคะไม่เว้นแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบประมาณในการพัฒนาก็เช่นกันนะคะต้องเพียงพอและท้องถิ่นต้องมีอิสระในการบริหารเงินของตัวเองนะต่อไปนะคะการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะมีส่วนร่วมทางนโยบายตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเหมือนที่อาจารย์เล่าไปแล้วและที่สำคัญที่สุดนะคะต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีส่วนร่วมในการบริหารด้วยจึงจะเป็นการการันตีว่าอำนาจอัตตาที่ท้องถิ่นได้รับการกระจายอำนาจมาเนี่ยจะถูกใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งรูปแบบและกระบวนการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนนี้นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่ารูปแบบและกระบวนการของการพัฒนาเมืองโดยองค์กรท้องถิ่นเนี่ยหรือที่เรียก

อีกชื่อหนึ่งว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมีลักษณะแบบใดบ้างข้อแรกเลยนะคะเรามาดูกันก่อนที่รูปแบบที่รัฐบาลกลางมีบทบาทหลักในการพัฒนาคีย์เวิร์ดหรือจุดเน้นของแบบแรกเนี่ยจำไว้เลยนะคะว่ารัฐบาลกลางจะควบคุมนะคะชี้นำทุกอย่างส่วนมากแล้วเนี่ยรูปแบบนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบที่ใช้กันในประเทศที่มีระบอบสังคมนิยมนะคะเป็นยังไงนะคะรัฐบาลกลางย่อมเป็นผู้มีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศและเป็นผู้ที่กำหนดนโยบายแผนโครงการในทุกระดับนะคะทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นด้วยหมายความว่ายังไงหมายความว่านโยบายเขาจะเรียงมาเป็นชุดเลยนะคะมีนโยบายของรัฐบาลกลางแปลงไปสู่ท้องถิ่นโดยที่ท้องถิ่นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเองนะอันนี้เขาเรียกว่ารูปแบบที่รัฐบาลกลางนะคะมีบทบาทหลักในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่องค์กรปกครองหลักที่จะทำหน้าที่ในการพัฒนาเมืองนะคะถ้าเป็นรูปแบบแรกนะที่เน้นไปที่อำนาจตัดสินใจของรัฐบาลกลางเนี่ยท้องถิ่นจะเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยงานเฉยๆนะคะหรือในบางหลายๆกรณีเลยเป็นเพียงแค่ผู้ตอบสนองนโยบายเท่านั้นตัวอย่างนะคะประเทศสังคมนิยมเช่นรัฐบาลจีนนะคะหรือประเทศที่ไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมากก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้อดีคืออะไรข้อดีคือมันจะมีเอกภาพในเชิงของนโยบายในค่อนข้างสูงเนื่องจากนโยบายเขาไม่มีแตกแถวเลยถูกไหมคะรัฐบาลกลางมอบให้ภูมิภาคมอบให้ท้องถิ่นทุกอย่างอยู่ในเส้นแนวเดียวกันนะคะจุดแข็งเลยคือมีความเป็นเอกภาพที่สูงแต่จุดอ่อนล่ะคืออะไรเนื่องจากมันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคะจึงเป็นจุดอ่อนที่ว่าเป็นการละเลยเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นสมมุติว่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะรัฐบาลกลางมีนโยบายสร้างเขื่อนสักที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นแบบแรกที่รัฐบาลกลางตัดสินใจทุกอย่างประชาชนในพื้นที่ไม่มีโอกาสเลือกเลยถ้าเขาจะสร้างเขื่อนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรต้องย้ายบ้านตามที่เขาบอกเท่านั้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียถูกไหมคะแต่ข้อเสียที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำคือเจตนารมณ์ของประชาชนและเสียงของประชาชนจะถูกละเลยนะในแบบแรกนะคะต่อมาเรามาดูรูปแบบที่2กันบ้างรูปแบบที่2เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นขั้วตรงข้ามกับแบบแรกเลยนะคะแบบที่2เนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นมีบทบาทหลักในการพัฒนาตัวอย่างของประเทศในลักษณะนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยนะคะจะเป็นประเทศที่เน้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะคะรัฐบาลท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรหลักของประชาชนในท้องถิ่นจะเป็นผู้มีบทบาทหลักในการบริหารการพัฒนาการพัฒนาเมืองในประเทศดังกล่าวนี้จึงดำเนินไปตามระบอบการเมืองท้องถิ่นและกระบวนการบริหารท้องถิ่นเป็นหลักมีความสอดคล้องนะคะนี่คือข้อดีนะมีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเต็มที่นะคะซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นไปอย่างยั่งยืนในระยะยาวทีนี้ลองมาดูแบบที่3กันบ้างนะคะแบบที่3เนี่ยเขาเรียกว่าแบบผสมผสานคำถามคือนะผสมระหว่างอะไรก็ผสมระหว่างการที่มีรัฐบาลกลางเป็นตัวหลักในการตัดสินใจกับการผสมระหว่างท้องถิ่นเป็นตัวหลักในการตัดสินใจนะคะมียังไงนะคะมาดูนะคะทั้งรัฐบาลกลางและท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาช่วยกันนะร่วมด้วยช่วยกันทำนะคะลักษณะเป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่นในการดำเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้นโยบายสาธารณะเพื่อประชาชนแต่ทีนี้เนี่ยรูปแบบที่3นะคะซึ่งเป็นแบบผสมเนี่ยนะคะหรือแบบมิกซ์เนี่ยนะคะมักเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการที่มีหน่วยงานพัฒนาจำนวนมากนักศึกษาลองจินตนาการนะภาครัฐส่วนกลางเนี่ยเขาก็ส่งคนของเขาเข้ามาดูแลท้องถิ่นก็มีหน่วยงานของตัวเองเข้ามาดูแลพอคนมันมากเข้าหลายหน่วยงานมากปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดคือความทับซ้อนกันของหน้าที่ที่ไม่ชัดเจนนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุนะคะทีนี้

เพราะและนำมาสู่ความขัดแย้งกันได้ปัญหาที่สำคัญที่สุดของข้อนี้เหมือนที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วเนี่ยเราต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่นะคะไม่ให้ส่วนงานที่มาจากรัฐบาลกลางหรือท้องถิ่นเนี่ยทำงานแทรกแซงกันเองซึ่งจะนำมาซึ่งความขัดแย้งและสิ้นเปลืองงบประมาณในอนาคตทุกหน่วยงานทำงานมีโครงการนะมีการจ้างบุคลากรมีเงินมีงบประมาณของตัวเองนะคะถ้าหน้าที่มันทับซ้อนกันเนี่ยเขาเรียกว่าการใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลืองและก็ไม่ถูกต้องนะคะทีนี้เราลองมาดูกระบวนการบริหารการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะการกำหนดนโยบายพัฒนาอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่านโยบายเนี่ยเป็นตัวกำหนดเป้าหมายกำหนดวิสัยทัศน์กำหนดสิ่งที่ท้องถิ่นต้องการจะเป็นถ้าอยากจะรู้ว่าเมืองนั้นๆเนี่ยหรือพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองเนี่ยจะพัฒนาไปทางไหนเราต้องดูที่นโยบายเป็นหลักเป็นตัวตั้งต้นนะคะนอกจากนั้นยังจะต้องมีการจัดทำแผนและโครงการเพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมด้วยนะคะและต้องมีการบริหารโครงการพัฒนานะคะและควบคุมตรวจสอบประเมินผลอาจารย์อยากจะเน้นที่การควบคุมตรวจสอบนะคะว่าต้องตรวจสอบจากทั้งหน่วยงานภายในท้องถิ่นโดยภายนอกท้องถิ่นและที่สำคัญที่สุดประชาชนในพื้นที่นะคะต้องมีส่วนในการตรวจสอบด้วยเพื่อการันตีความโปร่งใสนะคะการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยในส่วนนี้นะคะเราก็จะมาลงรายละเอียดนะคะของกรณีศึกษาของการพัฒนาเมืองหรือพื้นที่เขตเมืองที่สำคัญที่น่าสนใจในประเทศไทยนะคะเรามาดูกันนะคะก่อนที่จะไปลงในเคสสตัดดี้หรือกรณีศึกษาเนี่ยเราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าโครงสร้างนะคะการบริหารการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยเนี่ยโดยมากเขามีโครงสร้างยังไงนะคะอันแรกเลยนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าโครงสร้างนะคะขององค์การบริหารการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบการบริหารการพัฒนาเมืองควรเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมนะคะกับเมืองนั้นๆนะทำให้ท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจอัตตานัตหรือมีความเป็นอิสระในการกำหนดโครงสร้างการบริหารของตนเองจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าองค์กรทุกประเภทไม่เว้นแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะการจัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมกับบริบทของปัญหาหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นและมีส่วนสำคัญมากๆนะคะกับประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรต่อมานะคะเรามาดูอำนาจของท้องถิ่นในการบริหารการพัฒนาเมืองกันบ้างนะคะท้องถิ่นได้รับอำนาจมาจากใครท้องถิ่นเนี่ยได้รับการกระจายอำนาจมาจากรัฐบาลกลางนะคะอำนาจที่ท้องถิ่นถืออยู่ตามกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าอำนาจอัตตานัตนะคะส่วนอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นในการพัฒนาเมืองเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายที่กฎหมายกำหนดนะคะโดยมากก็จะเป็นเรื่องทั่วไปนะคะในการดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขการจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเรามาดูการดำเนินการบริหารการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันบ้างนะคะข้อแรกนะต้องวางนโยบายก่อนเมื่อมีนโยบายแล้วเนี่ยก็ต้องมีบุคลากรนะคะในการที่จะจัดทำนโยบายนั้นหรือในการที่จะนำนโยบายไปปฏิบัตินะคะและต้องมีงบประมาณในการที่จะอัดฉีดทุกโครงการภายใต้นโยบายและแผนเนี่ยให้เป็นไปตามที่เราวางเป้าเอาไว้นะคะและต้องมีการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรจากภายนอกภายในนะคะและที่สำคัญที่สุดที่อยากจะเน้นในหน่วยนี้เลยเนี่ยคือการตรวจสอบที่มาจากภาคประชาชนนะคะโดยมากโดยทั่วไปเนี่ยประชาชนมีอำนาจตรวจสอบแค่เพียงขอคำชี้แจงถูกไหมคะสอบถามแต่การตรวจสอบที่แท้จริงในการทำงานเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปนั่งร่วมเวลาที่เขาประชุมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบและลำดับความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเนี่ยมันจะการันตีถึงความโปร่งใสในการทำงานของท้องถิ่นได้มากเลยนะคะต่อมานะคะเรามาดูโครงสร้างการบริหารการพั

นาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยกันบ้างขึ้นชื่อว่าการพัฒนาเมืองนะคะอย่าลืมว่าเรื่องที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงการพัฒนาเขตพื้นที่ชนบทนะคะเราพูดถึงเขตเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีหลายประเภทมากแต่ถ้าพูดถึงการพัฒนาเมืองให้จำไว้เลยนะคะมันจะมีแค่3รูปแบบเท่านั้นนะคะคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะและก็เทศบาลเนาะส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยโดยมากมักจะเป็นอบต.ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมันไม่ใช่เขตเมืองนะคะดังนั้นในหน่วยนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นองค์กรท้องถิ่นที่ทำหน้าที่สำคัญที่สุดนะคะในการพัฒนาเมืองให้จำเอาไว้เลยนะคะว่าคือเทศบาลนะเพราะว่าเทศบาลเนี่ยโดยมากเขาจะถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อพื้นที่หนึ่งเนี่ยมีความเจริญเป็นเมืองมีประชาชนอยู่กันมากมีอัตรากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มากถึงได้ยกระดับเป็นเมืองนะคะเมื่อเป็นเมืองแล้วจึงเป็นเทศบาลนะคะต่อไปนะคะมาดูโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งถือว่าเป็นองค์กรหลักในการบริหารการพัฒนาเมืองนะคะมี2ฝ่ายจำง่ายมากเลยนะคะฝ่ายนิติบัญญัติหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฝ่ายสภานะคะแล้วก็ฝ่ายบริหารที่ทำหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย2 อันนี้เนี่ยทำหน้าที่คานอำนาจกันนิติบัญญัติตรวจสอบฝ่ายบริหารบริหารก็มีบทบาทที่จะทำงานประชาชนถูกไหมคะลักษณะคล้ายๆไม่เหมือนซะทีเดียวนะแต่คล้ายกับรัฐบาลกลางของประเทศเลยเพียงแต่ว่าที่ท้องถิ่นเนี่ยไม่มีตุลาการเท่านั้นเองนะจำเลยนะคะเผื่อข้อสอบจะออกนะโครงสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในไทยเนี่ยมีแค่2ฝ่ายเท่านั้นนะคะสภาหรือนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารโดยทั่วไปแล้วเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแบ่งส่วนงานราชการนะคะเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะคือการแบ่งส่วนตามภารกิจนะคะและการแบ่งส่วนตามพื้นที่การแบ่งส่วนตามภารกิจเนี่ยโดยมากก็จะแบ่งตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครนะคะจะมีการแบ่งส่วนราชการตามพื้นที่ถามว่าแบ่งยังไงแบ่งเขตถูกไหมคะกรุงเทพมี50เขตเป็นต้นนะวิธีการจำง่ายๆเลยก็คือมีแบ่ง2แบบตามภารกิจตามพื้นที่ถ้าเป็นอปทหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่มากๆจำกรุงเทพเอาไว้แบ่งตามพื้นที่นะคะต่อไปนะคะเรามาดูอำนาจของท้องถิ่นในการบริหารพัฒนาเมืองอาจารย์ทวนให้อีกรอบนะถ้าพูดถึงการบริหารการพัฒนาเมืองนะคะให้คิดถึงเทศบาลเอาไว้เลยนะมันจะไม่ใช่ท้องถิ่นที่เป็นอบต.นะคะมันจะเป็นเทศบาลนะคะเทศบาลมีอำนาจอัตานัตจากการกระจายอำนาจของรัฐบาลกลางผ่านอะไรจึงมีอำนาจนี้ด้วยการถือกฎหมายนะคะอำนาจในการทำสิ่งต่างๆของท้องถิ่นเนี่ยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมีกฎหมายอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอันแรกเลยนะคะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าท้องถิ่นทั่วประเทศเลยนะเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542จำปีด้วยนะคะห้ามลืมปีเนาะนะคะเทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นองค์กรระดับล่างเนี่ยนะคะมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันรวม31ประการนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นองค์กรระดับบนเนี่ยดูแลรับผิดชอบพื้นที่ทับซ้อนนะคะกับองค์กรระดับล่าง3องค์การมีอำนาจรวมกัน29ประการนะคะกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ของทั้งองค์กรระดับบนและล่างรวมกันรายละเอียดเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถไปอ่านในหน่วยได้นะคะว่า31ประการมีอะไรบ้าง29ประการมีอะไรบ้างอันนี้เขาพูดรวมๆถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปทุกแบบแต่ถ้าเป็นสำหรับการพัฒนาเมืองอาจารย์เน้นอีกครั้งว่ามันจะต้องเป็นเทศบาลนะคะทีนี้มาดูนะคะการพัฒนาเมืองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราเลือกมาเป็นกรณีศึกษานะคะอันแรกเลยเทศบาลนครนนทบุรีนะคะมสท.ของเราเนี่ยก็อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลนครนนทบุรีด้วยเห็นไหมคะพอมันเป็นการพัฒนาเมืองปั๊บมันจะต้องเป็นเรื่องของเทศบาลทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเทศบาลในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะเทศบาลนคร

นนที่เรียกสั้นๆนะมีอะไรบ้างมาดูนะคะเขามีเป้าหมายที่จะพัฒนาจังหวัดสู่สังคมน่าอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัยทันสมัยนะคะเพื่อเป็นเมืองต้นแบบแห่งอนาคตมีการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงนะคะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ก้าวหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายทั่วทั้งจังหวัดนะคะมีการสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาที่เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาดูแผนของเขาบ้างนะคะยุทธศาสตร์ที่1 นะพัฒนานะคะเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนความสุขยุทธศาสตร์ที่2นะคะเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะยุทธศาสตร์ที่3พัฒนาด้านเศรษฐกิจนะยุทธศาสตร์ที่4ด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะด้านที่5บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน6นะคะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยสรุปเลยทุกด้านเนี่ยเป็นแผนที่สอดคล้องกับอะไรนักศึกษาลองสังเกตสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของเรานี่เองนะคะเป้าประสงค์ก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะเพื่อให้ประชาชนและสังคมมีความเจริญขึ้นทำไมถึงยกเคสนี้มาเป็นตัวอย่างเพราะมันเป็นการพัฒนารอบด้านที่ดูทั้งความยั่งยืนเศรษฐกิจประชาชนนะคะไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนาะทีนี้มาดูเคสสตัดดี้ที่2กันบ้างนะคะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดนี่เขาดังมากนะคะในเรื่องของการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะเขาจะมีการวิเคราะห์แผนความเสี่ยงในทุกๆปีนะคะเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมทำให้เขาสามารถคิดนโยบายกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยได้อย่างตรงและตอบโจทย์กับประชาชนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่สำคัญที่สุดนะคะของการพัฒนาเมืองที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดูไม่ว่าจะเป็นในเคสของเทศบาลนครนนทบุรีนะคะหรือเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสองส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้นักศึกษาทราบเลยว่าการวางแผนการพัฒนาเมืองที่ดีเนี่ยจะต้องไม่ได้มองแต่ตัวเองนะแน่นอนว่าสำคัญที่สุดต้องดูว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการอะไรแต่แผนที่ดีต้องเชื่อมโยงกับแผนของภาครัฐข้างบนด้วยนะคะหมายความว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเชื่อมลงมาเป็นแผนของจังหวัดเป็นแผนของท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชนความเชื่อมโยงของแผนในลักษณะนี้เนี่ยจึงจะเป็นที่มานะคะของการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่นักศึกษาสามารถไปหาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน่วยการเรียนค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th

วัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้ก็คือเรามาเรียนรู้กันในหน่วยที่1คือเรื่องหนี้สินหมุนเวียนประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับก็ในหน่วยนี้นะครับจะกล่าวถึง3เรื่องหลักใหญ่ๆก็คือตัวที่เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับที่เราควรจะรู้จักก็คือตัวหนี้สินหมุนเวียนนะครับนะครับก็พูดถึงตัวความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนนะครับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัฒนาการเงินนะครับนึกถึงในงบนะครับก็คืองบฐานะการเงินนะครับชื่อใหม่เราชื่องบฐานะการเงินนะครับตัดคำว่าแสดงออกไปนะครับก็คือเดิมสุดก็คืองบดุลเดิมนะครับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับในตรงงบฐานะการเงินก็คือสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะครับถ้าเกิดเรามองดูด้านหนึ่งของงบฐานะการเงินก็แสดงถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการก็คือสินทรัพย์นะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับเป็นภาระผูกพันก็คือตัวหนี้สินนะครับแล้วก็อีกรายการนึงก็คือเป็นส่วนของเจ้าของนะครับเป็นส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์นะครับหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วนะครับได้ถึงสมการบัญชีนะครับสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะครับถ้าย้ายข้างมาส่วนของเจ้าของก็คือเอาสินทรัพย์มาหักด้วยตัวหนี้สินทั้งสิ้นออกไปนะครับนะครับดูความหมายของหนี้สินก่อนนะครับนะครับนักศึกษานึกถึงตัวกรอบแนวคิดสำหรับการเรียนทางการเงินให้คำนิยามว่าหนี้สินหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงภาระผูกพันของปัจจุบันของกิจการนะครับในการโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลเหตุการณ์ในอดีตนะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อมาก็มีภาระผูกพันแล้วนะครับในอนาคตก็ต้องมีการจ่ายชำระหนี้นะครับจากการซื้อสินค้าจากเจ้าหนี้ตัวนี้นะครับกรอบแนวคิดนะครับกล่าวถึงว่าหนี้สินจะมีอยู่ได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์3ข้อดังนี้นะครับข้อที่1คือมีภาระผูกพันนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกิจการที่ไม่สามารถหลีกได้นะครับมีภาระผูกพันนะครับเกิดจากการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะเป็นภาระผูกพันที่ต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจออกไปนะครับต้องโอนจ่ายชำระหนี้ออกไปนะครับและเป็นภาระผูกพันที่เป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ที่เราไปทำอะไรไว้นะครับไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อไปกู้ยืมเงินจากธนาคารนะครับส่งผลให้การต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้คือความหมายของหนี้สินนะครับการว่ารายการนะครับรับรู้รายการคือภาษาบัญชีคือการที่เราเดบิตเครดิตนะครับก็เน้นงบการเงินนะครับเมื่อไหร่นะครับเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันนะครับเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตนะครับแล้วก็มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์ออกไปนะครับก็คือค่อนข้างแน่จะต้องจ่ายชำระหนี้นั้นนะครับแล้วก็สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้น่าเชื่อถือนะครับมูลค่าวัดได้อย่างไรนะครับก็มาจากตัวเอกสารการก่อหนี้นะครับสัญญาเงินกู้นะครับหรือว่าใบแจ้งหนี้ต่างๆเหล่านี้นะครับถ้ามีเข้าเงื่อนไขนะครับ3ข้อนี้นะครับนักบัญชีเราก็เดบิตเครดิตได้เลยนะครับแล้วดูหลักง่ายๆแบบนี้นะครับเราบอกว่าจากตารางนะครับกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันหรือไม่ถ้ามีเรามาดูอันที่2ต่อนะครับมีไว้ได้ค่อนข้างแน่ไหมค่อนข้างแน่นะครับที่จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจถ้ามีปุ๊บมาดูขั้นต่อมานะครับวัดมูลค่าผูกพันได้น่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็จะกลายเป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเรารู้จักกันนะครับถ้าใช่ปุ๊บเป็นหนี้สินละที่ต้องบันทึกบัญชีในงบการนะครับตรงนั้นโอเคไหมครับนี่คือแผนผังการตัดสินใจการรับหนี้สินในงบฐานะการเงินนะครับหลักใหญ่ก็คือต้องเข้าเกณฑ์มีภาระผูกพันเป็นได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียไปก่อนเชิงเศรษฐกิจนะครับวัดมูลค่าผูกพันที่น่าเชื่อถือนะครับ3ข้อนี้เป็นเกณฑ์การรายการนะครับถ้าดูประเภทของหนี้สินนะครับเราดูอาจจำแนกได้ตามนี้นะครับ1ก็คือจำแนกตามเกณฑ์กำหนดเวลาชำระหนี้นะครับก็คือ1ดูถึงชำระหนี้ภายในเมื่อไหร่นะถ้าชำระภายใน1ปีก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับถ้าเกิน1ปีเราเรียกหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับถ้าดูอีกเกณฑ์นึงนะครับการจำแนกตามเกณฑ์และเวลาที่จ่ายชำระหนี้นะครับถ้าเกิดบอกว่าหนี้สินที่ทราบจำนวนที่จ่ายชัดเจนนะครับจ่ายรู้จำนวนชัดเจนก็คือเนี่ยก็คือแบ่งตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นมีบินค่าน้ำค่าไฟระบุได้ชัดเนี่ยก็คือจ่ายชัดเจนอีกตัวนึงประมาณการหนี้สินนะครับจำนวนเงินไม่ทราบแน่นอนด้วยทั้งจำนวนเงินกับจังหวะเวลานะครับกิจการต้องมีการประมาณขึ้นมาถ้าอีกเกณฑ์หนึ่งดูการจำแนกหนี้สินตามเกณฑ์การเกิดขึ้นของหนี้สินนะครับถ้าเป็นตัวหนี้สินคือเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งคือ
ยังไม่ทราบแน่นอนนะครับเลยว่าหนี้สินอาจเกิดขึ้นนะเช่นพวกคดีความฟ้องร้องต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือการจัดประเภทหนี้สินได้ตาม3เกณฑ์นะครับเรามาดูหนี้สินหมุนเวียนก่อนนะครับคือส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อสินค้าบริการมาใช้ในการงานตามปกตินะครับอย่างเช่นไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อมานะครับหรือกล่าวโดยได้ว่าเกิดตามวัฏจักรการงานตามปกติของธุรกิจนั่นเองนะครับต้องชำระภายใน1ปีนะครับนะครับอันนี้คือเรียกเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับตัวอย่างหนี้สินหมุนเวียนมีอะไรบ้างนะครับมีเยอะแยะนะครับถ้าเกิดเราดูในเอกสารประกอบคำสอนนะครับในเล่มนี้จะบอกถึงอะไรบ้างนะครับอย่างเช่น1เงินเบิกเกินเพียงธนาคารนะครับก็คือกู้ยืมจากธนาคารมาก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับระยะสั้นแล้วมีการจ่ายชำระภายใน1ปีนะครับเจ้าหนี้การค้าเราซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะครับตัวเงินจ่ายระยะสั้นก็คือกู้เงินมาโดยออกตัวเงินจ่ายนะครับตัวเงินจ่ายก็คือเป็นบัญชีประเภทของเจ้าหนี้นั่นเองนะครับตรงนั้นนอกจากมีค่าจ่ายค้างจ่ายที่สำคัญอื่นๆอีกนะครับก็เป็นตัวอย่างหนี้สินหมุนเวียนนะครับอย่างเช่นเงินเดือนค่าแรงค้างจ่ายนะครับจ่ายให้กับพนักงานนะครับนะครับดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายนะครับเรากู้เงินมาจากธนาคารนะครับก็มีตัวดอกเบี้ยเกิดขึ้นนะครับถ้าค้างจ่ายก็คือยังไม่จ่ายชำระก็เป็นตัวหนี้สินนะครับโบนัสพนักงานค้างจ่ายนะครับก็คือเป็นจ่ายให้กับพนักงานนะครับซึ่งจนถึงกำหนดจ่ายนะภายในเมื่อไหร่ก็คือเป็นตัวหนี้สินภาษีเงินได้นี่เป็นคนค้างจ่ายนะครับเป็นภาษีที่จ่ายกับกรมสรรพากรนะครับตรงนี้นะครับมีอะไรอีกครับเงินปันผลค้างจ่ายก็คือกรณีที่กิจการจ่ายต้องจ่ายให้กับหุ้นนะครับรายได้รับล่วงหน้าได้รับเงินมาก่อนนะครับแต่มีภาระผูกพันต้องไปบัตรตามนะครับอย่างเช่นบอกว่าได้เงินมาก่อนนะครับล่วงหน้าแต่ยังไม่จ่ายยังไม่มีการอะไรครับยังไม่มีการส่งมอบสินค้าบริการนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนี้สินมีภาระผูกพันที่กิจการต้องไปบัตรตามนะครับมีอย่างอื่นอีกครับภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเงินมัดจำรับนะครับรับมาจากบุคคลอื่นนะครับถึงเวลาก็ต้องมีการจ่ายคืนให้กับบุคคลอื่นนั้นนะครับหนี้สินระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน1ปีนะครับอย่างเช่นกิจการมีกู้เงินมา10ล้านบาทนะครับกำหนดชำระภายใน5ปีถ้าเกิดถ้าปีหน้าต้องจ่ายชำระแล้ว1ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นต้องโอน1ล้านบาทมาเป็นตัวหนี้สินหมุนเวียนนะครับนอกจากมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องอีกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสินหมุนเวียนนะครับเจ้าหนี้การค้านะครับเรามาดูวิธีการบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับรายการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้การค้ามีอะไรบ้างนะครับโดยนิยามเจ้าหนี้การค้าหมายถึงหนี้สินหรือภาระผูกพันที่กิจการมีต่อบุคคลภายนอกนะครับเนื่องจากมีการซื้อสินค้าบริการมานะครับเราว่ากิจการกู้ซื้อสินค้ามาแต่ยังไม่ได้ชำระราคาแก่ผู้ขายนะครับโดยปกติผู้ขายมักจูงใจให้กิจการชำระเงินภายในเวลาอันสั้นนะครับด้วยการให้ส่วนลดนะครับเรามารู้จักประเภทของส่วนลดละกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับบอกว่าการเพิ่มทีเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้าจะถือเอาวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในสินค้าบริการนั้นเป็นวันที่หนี้สินเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นลองดูรู้จักกับส่วนลดนะครับซึ่งมีอยู่2ประเภทดังนี้นะครับก็คือส่วนลดการค้ากับส่วนลดเงินสดนะครับเรามาดูนะครับตัวแรกก่อนนะครับส่วนลดการค้านะครับหรือ trade discount คืออะไรนะครับหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ขายยอมลดให้กับผู้ซื้อทันทีเพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อซื้อจำนวนมากนะครับตัวนี้นะครับผู้ขายและผู้ซื้อจะไม่ลงรายการส่วนลดการค้าในสมุดบัญชีของตนนะครับโดยจะลงได้ยอดสุทธินะครับบางทีเราเรียกว่าส่วนลดปริมาณนะครับซื้อมากๆก็จะลดให้เลยนะครับนะครับลองดูตัวอย่างมาดูบัญชีส่วนลดนะครับก็คือบริษัทไทยค่าจำกัดซื้อสินค้าจากร้านยุทธยา 10,000 หน่วยนะครับราคาหน่วยละ20บาทผู้ขายให้ส่วนลดการค้า 2% นะครับดังนั้นบริษัทได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับก็คือ 2% คูณด้วยยอดที่มีการซื้อก็คือ 200,000 200,000 มาจากอะไรครับมาจาก 10,000 หน่วยคูณราคาหน่วยละ20บาทนะครับเพราะนั้นส่วนลด 4,000 ก็ไปสุทธิจากยอดที่มีการซื้อขายกันนะครับก็คือออกยอดเท่ากับ 196,000 นะครับเพราะนั้นในสุบัญชีของผู้ซื้อผู้ขายก็ลงด้วยยอดสุทธิตัวนี้นะครับนะครับอีกตัวนึงคือส่วนลดเงินสดนะครับหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ขายยอมลดให้กับผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดนะครับเป็นการจูงใจให้ผู้ซื้อนำเงินสดมาชำระเร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้จักเทอมของคำที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นคำว่า 2/10 n/30 หมายความว่าอะไรนะครับหมายถึงว่าผู้ซื้อต้องชำระเงินภายในเวลาใด30วันนับจากวันที่ไปกำสินค้านะครับ
นะครับแต่ว่าถ้าเกิดชำระภายใน10วันก็จะได้รับส่วนลด 2% เท่านั้นนะครับแบบนั้นนะครับอีกตัวหนึ่งที่รู้จักนะครับก็คืออย่างเช่น 2/EOM EOM ย่อมจาก End of Month นะครับ N/60หมายถึงผู้ซื้อต้องชำระเงินภายใน60วันนับจากที่ได้ไปความสินค้านะครับแต่ถ้าชำระภายในเดือนที่ซื้อเลยนะครับจะได้ส่วนลด 2% นะครับนะครับการแสดงรายการนะครับเจ้าหนี้ตัวเงินจ่ายในงบฐานะการเงินนะครับก็แสดงเป็นรายการหมุนเวียนนะครับรายการหมุนเวียนในงบนะครับแต่ถ้าเกิดจำนวนเงินนะครับมีจารสาระสำคัญก็แยกมาแสดงอีกรายการหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นโดยทั่วไปนะจะเห็นว่าเจ้าหนี้กับตัวเงินจ่ายอยู่บรรทัดเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าตัวเงินจ่ายมีสาระดึงมาอีกบรรทัดหนึ่งเลยนะครับอีกบรรทัดหนึ่งได้เลยสำคัญดูได้ยังไงครับดูว่ารายการท่านแยกมาเนี่ยทำให้คนที่อ่านงบการเงินเนี่ยตัดสินใจได้ดีขึ้นชัดเจนมากขึ้นก็แยกบรรทัดหนึ่งออกมาได้นะครับอันนี้นะครับในบางกรณีตัวเงินจ่ายนะครับก็อาจไปเป็นมีการอายุมากกว่า1ปีก็อยู่ภายใต้หมุนเวียนนะครับถ้าเกินกว่า1ปีก็อยู่ภายใต้ไม่หมุนเวียนนะครับในบางกรณีกิจการอันนำสินทรัพย์บางประเภทนะครับเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์ไปค้ำประกันตัวเงินจ่ายก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับในตัวงบการเงินอย่างชัดเจนนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นที่ดินนะครับที่ดิน500,000บาทนะครับวงเล็บหมายเหตุ7ก็ไปอ่านหมายเหตุ7ทางขวามือของท่านนะครับก็คือบอกว่าที่ดินไปค้ำประกันนะครับกิจการนำที่ดินมูลค่า 500,000 บาทไปค้ำประกันตัวเงินจ่ายนะครับเห็นไหมครับมีตัวเงินจ่ายในงบเป็นหนี้สินหมุนเวียน 300,000 บาทนะครับก็มาเปิดเผยบอกว่าในหมายเหตุ8ตัวเงินจ่ายนะครับมูลค่า 300,000 ค้ำประกันโดยที่ดินนะครับนี่ก็คือไปแสดงรายละเอียดนะครับไว้ในงบการเงินนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะบอกว่าไปในวงเล็บนะครับเลยแทนที่จะเปิดในหมายเหตุก็วงเล็บในตัวหน้างบในงบฐานะการเงินเลยนะครับอย่างที่บอกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่ดินนำไปค้ำประกันตัวเงินจ่ายมูลค่า 300,000 บาทนะครับส่วนตัวเงินจ่ายนะครับออกยอด 300,000 บาทก็วงเล็บไปเลยค้ำประกันโดยที่ดินมูลค่า 500,000 บาทก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้นะครับเรามาดูตัวหนี้สินหมุนเวียนอื่นบ้างมีอะไรบ้างนะครับเราบอกว่าแน่นอนก็คือมีตัวเงินเบิกกับธนาคารเงินกู้ยืมนะครับเรากู้เงินจากกิจการมานะครับก็เป็นตัวหนี้สินนะครับโดยปกติก็กำหนดชำระคืนภายใน1ปีนะครับแบบนี้นะครับนะครับตัวโอเวอร์ดราฟต์หรือเงินเบิกจากธนาคารเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับเป็นตัวกำหนดมูลค่าได้แน่นอนนะครับเราแสดงตัวนี้อยู่ในงบฐานะการเงินนะครับภายใต้หัวข้อหนี้สินหมุนเวียนนะครับและกิจการต้องไม่นำยอดเงินเบิกจากธนาคารมาหักกบกับเงินฝากธนาคารที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเพราะว่าโดยลักษณะของบัญชีต่างประเภทกันนะครับเงินฝากธนาคารก็อยู่ภายใต้เลยครับสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเงินเบิกจากธนาคารก็อยู่ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนนะครับแบบนี้นะครับตัวรายการอื่นๆนะครับอย่างเช่นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะครับก็คือเป็นค่าใช้จ่ายให้ประโยชน์กับกิจการแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนะครับก็มีหนี้สินเกิดขึ้นแล้วนะครับเราจะถึงตัวอะไรบ้างเช่นเงินเดือนค้างจ่ายดอกเบี้ยเงินก็ค้างจ่ายค่าน้ำค่าไฟค้างจ่ายเป็นต้นนะครับซึ่งจะถึงกำหนดชำระภายในงวดถัดไปนะครับก็เลยกลายเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับในตัวงบฐานะการเงินนะครับอย่างเช่นตัวอื่นภาษีเงินได้พนักงานค้างจ่ายนะครับก็มีการกฎหมายกำหนดว่าให้ผู้จ่ายเงินได้มีได้หักภาษีจากเงินเดือนนะครับก็รายการบัญชีจะลงยังไงนะครับบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินเดือนเครดิตภาษีเงินได้ขณะที่จ่ายนะครับแล้วก็ยอดเครดิตก็เป็นยอดสุทธินะครับลองดูตัวอย่างนะครับบริษัทลำพูนจำกัดจ้างพนักงานนะครับซึ่งมีอัตราเงินเดือน20,000 บาทสมมติว่าพนักงานคนนี้ต้องเสียภาษีเงินได้

ที่ต้องจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้ธนาคารนะครับที่กู้ยืมเงินมานะครับเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดเวลานะครับแต่รายการบัญชีเราลงเงินคงค้างนะครับเราต้องบันทึกตัวหนี้สินเข้ามาในงบนะครับลองดูตัวอย่างนะครับเมื่อ1 กันยายนบริษัทน่านจำกัดกู้เงินจากธนาคารมาเป็นเงิน 300,000 บาทครับอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปีครับเวลา3ปีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งทุกวันที่1มีนาคมกับ1กันยายนนะครับเพราะนั้นเราบอกว่าในงบการเงินมีการปิดบัญชีหน้า31ธันวาคมนะครับเราก็จ่ายล่าสุดไป1กันยานะครับนักศึกษาก็นับไปจากกันยาถึงธันวาคือกี่เดือนนะครับเท่ากับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนนะครับ4เดือนมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ยอดเงินต้นนะครับ 300,000 บาทคูณ4เดือน42คูณอัตราดอกเบี้ย 12% ก็ออกมาเท่ากับ 12,000 นะครับก็เดบิตดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย 12,000 ก็เครดิตดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายนะครับเป็นบัญชีหนี้สินนะครับตรงนี้ในงบนะครับตัวอื่นอีกนะครับอย่างเช่นภาษีเงินได้นิพนธ์ค้างจ่ายก็คือภาษีต้องจ่ายให้กับรัฐบาลนะครับตรงนี้นะครับก็คือเมื่อการปิดบัญชีนะครับก็ต้องมีการคำนวณภาษีนะครับที่ต้องมีการเสียให้กับกรมสรรพากรนะครับซึ่งภาษีตัวนี้ก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบฐานะการเงินนะครับลองดูตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจะทำงบรายขาดทุนเมื่อสิ้นงวดบัญชี31ธันวาคม X3 นะครับมีกำไรเกิดขึ้น1ล้านบาทนะครับสมมุติเสียอัตราภาษี 20% ครับก็ไปคูณตัวเงินได้เลยนะครับก็เป็นเดบิตภาษีเงินได้ที่เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับ 200,000 เครดิตภาษีเงินได้ที่ผลค้างจ่ายนะครับเป็นบัญชีหนี้สินระยะ 200,000 บาทนะครับก็จะจ่ายให้กับกรมสรรพากรในภายในเวลาที่กำหนดนะครับเวลาจ่ายทำลงรายการยังไงก็ล้างหนี้สินออกไปนะครับเดบิตภาษีก็ได้รีบโอนค้างจ่าย 200,000 ก็เครดิตเงินสดได้ยอด 200,000 บาทนะครับรายรับล่วงหน้าตัวนี้เป็นบัญชีประเภทหนึ่งนะครับเป็นหนี้สินที่เกิดจากกิจการรับเงินมาก่อนล่วงหน้ามีภาระผูกพันนะครับซึ่งจะต้องทำให้กับลูกค้านะครับจากการส่งมอบสินค้าบริการต่อไปนะครับตัวนี้นะครับอย่างเช่นรายการลงรายการยังไงบ้างครับกิจการได้เงินมาจากนะครับล่วงหน้าจากบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งครับเป็นเงิน 40,000 บาทนะครับแล้วก็รายการบัญชีเกิดขึ้นก็เดบิตเงินสดได้เงินมา 40,000 บาทเครดิตรายล่วงหน้านะครับก็คือเป็นบัญชีประเภทหนี้สินนะครับมีภาระผูกพันต้องทำให้เขาในอนาคตนะครับงั้นเมื่อภาระผูกพันบรรลุยังไงนะครับบอกว่ากิจการได้มีการส่งมอบสินค้าบริการให้ลูกค้าแล้วก็เดบิตรับล่วงหน้าเครดิตขายนะครับด้วยยอด 40,000 บาทนะครับตรงนี้จะมีบัญชีอื่นอีกเช่นหนี้สินบริเวณอื่นนะครับอย่างเช่นพวกค่าภาษีเงินได้ที่กิจการหักจากเงินเดือนนะครับประมวลรัศดรจ่ายกำหนดว่าผู้จ่ายนะครับต้องมีการหักภาษีไว้ส่วนหนึ่งนะครับต้องมีการส่งไปตรงนี้ก็เป็นบัญชีหนี้สินอย่างหนึ่งนะครับซึ่งกิจการหักไว้แล้วก็ต้องนำส่งให้กับกรมสรรพากรนะครับในงวดถัดมานะครับนะครับนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจ่ายเงินเดือนนะครับค่าแรงนะครับจำนวนเท่านี้แสนบาทสมมุติทางที่จ่ายไว้ 3,000 นะครับก็ดีเป็นเงินเดือนค่าแรงครับเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เครดิตหนี้สินนะครับด้วยยอด 3,000 บาทนะครับที่เหลือก็เป็นยอดสุทธิที่จ่ายให้กับผู้รับบริการตรงนั้นไปนะครับแล้วก็เวลาจ่ายไปก็เดบิตภาษีก็ได้ครั้งที่จ่ายเครดิตเงินสดนะครับให้กับกรมสรรพากรนะครับตัวหนี้สินมูลนิธิตัวนี้รู้จักคือหนี้สินระยะที่1กำหนดชำระใน1ปีนะครับกิจการอาจมีการก่อหนี้ระยะยาวนะครับเพราะนั้นหนี้สินนะครับอาจมีถึงกำหนดชำระภายในงวดหน้านะครับในทางบัญชีบอกอย่างนั้นก็ต้องโอนส่วนที่กำหนดชำระงวดหน้ามาเป็นตัวหนี้สินนะครับหนี้สินมูลเวียนนะครับดูตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจำกัดกู้ธนาคารมา 500,000 บาทสัญญาว่าจะผ่อนชำระเป็นเวลา5ปีเท่ากันก็ปีละ 100,000 นะครับถ้าปีหน้าถึงกำหนดชำระนะครับ 100,000 บาทก็ต้องโอนส่วนนี้เป็นแสนบาทมาเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับรายการบัญชีก็ลงง่ายๆแบบนี้นะครับก็เป็นเดบิตเงินกู้ยืมระยะยาวนะครับด้วยยอด 100,000 บาทนะครับแล้วก็เครดิตเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายใน1ปีอีก 100,000 บาทนะครับภายใต้ที่จะถึงกำหนดชำระในงวดหน้านะครับอีกรายการหนึ่งนะครับคือตัวประมาณการหนี้สินนะครับตัวนี้คืออะไรนะครับประมาณการหนี้สินก็คือมาตรฐานฉบับที่37กำหนดไว้บอกว่านิยามก็คือประมาณการหนี้สินก็คือหนี้สินที่มีความแน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงิน

จังหวะเวลานะครับก็คือไม่แน่นอนว่าจะต้องจ่ายชำระเมื่อไหร่ด้วยจำนวนเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับการวัดมูลค่าล่ะครับนะครับบอกว่าประมาณการหนี้สินนะครับเขาบอกว่าตัวหนึ่งที่รู้จักเป็นภาระพันตามกฎหมายก็ได้นะหรือจากการอนุมานนะครับตามกฎหมายนั่นหมายถึงอะไรครับกฎหมายหมายถึงว่าภาระพันตามที่ต้องอย่างเช่นตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับนะครับอย่างเช่นตัวประมาณการหนี้สินที่กิจการต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายในการกำจัดมลพิษนะครับตรงนี้แล้วก็คืออันนี้คือตามกฎหมายนะครับอีกรายการคือจากการอนุมานนะครับเป็นเหมือนคล้ายไม่ใช่ตามกฎหมายแต่เป็นแบบแผนว่ากิจการเนี่ยต้องมีการจ่ายนะครับให้กับอีกบุคคลนึงนะครับเป็นสร้างกำลังข้อมูลความจริงว่ากิจการต้องจ่ายต้องรับผิดชอบรายการตัวนี้นะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการมีนโยบายในการรับประกันซ่อมฟรีให้กับลูกค้านะครับนะครับในการซื้ออุปกรณ์นี้ไปนะครับหรือนโยบายสิ่งเกี่ยวสิ่งแวดล้อมนะครับว่าจะมีการจ่ายชำระต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือภาระจากการอนุมานนะครับอันนี้ให้รู้จักคำเอาไว้นะครับเพราะลงรายการก็ง่ายๆนะครับบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวครึ่งเครดิตประมาณการหนี้สินนะครับตรงนี้นะครับในการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สินก็วัดด้วยประมาณมูลค่าที่ดีที่สุดนะครับมาตรฐานเขาบอกว่าภาษาอังกฤษคือ the best estimate นะครับประมาณการที่สุดคือตัวผู้บริหารนักบัญชีรู้ดีนะครับว่าจะยอดเท่าไหร่นะครับแล้วตัวอย่างวันที่30มีนาคมบริษัทพิซซ่าโลขายโทรทัศน์ให้กับลูกค้า 10,000 บาทประมาณว่าจะมีค่าใช้จ่ายรับประกันเกิดขึ้น 10% ของค่าขายนะครับเพราะนั้น10% อันนี้คือเกิดจากการประมาณนะครับเพราะนั้นลงรายการยังไงนะครับ 10% ของค่าขายก็คือ500บาทนะครับลองนะครับลองดูตอนขายก็เดบิตเงินสดเครดิตขายนะครับก็ได้ยอด 10,000 บาทนะครับแล้วก็บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยประมาณการที่ดีที่สุดนะครับก็คือ 10% นะครับของยอด10,000 บาทนะครับก็คือเท่ากับ 1,000 บาทเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตประมาณการหนี้สินนะครับลูกค้ามาใช้บริการนะครับด้วยยอดก็มีการจ่ายเงินสดออกไปก็ล้างประมาณการหนี้สินออกไปนะครับ500ก็เครดิตเงินสด500บาทนะครับประมาณการหนี้สินแสดงในงบอะไรนะครับอยู่ในงบฐานะการเงินอยู่ภายใต้หมุนเวียนนะครับถ้าเกิดมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใน1ปีนะครับก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับถ้าเกิดถ้าจ่ายชำระเกินกว่า1ปีก็อยู่ภายใต้หนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับนะครับนี่แสดงรายการให้เห็นนะครับในตัวหน้างบนะครับเราจะเห็นไหมครับตัวประมาณการหนี้สินนะครับในหมายเหตุ7นะครับก็อันนี้คือจำนวนชำระภายในงวดหน้าภายใน1ปียอด 120,000 บาทนะครับหมายเหตุ7เขาพูดถึงอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าก็มียอดเคลื่อนไหวนะครับมีการตั้งต้นงวดนะครับได้ยอด 60,000 บาทนะครับมีการตั้งเพิ่มระหว่างปีได้ยอด 80,000 บาทนะครับหากตัดออกระหว่างปีไปมีการใช้ไปนะครับก็คือยอด 20,000 ก็ออกยอดมา 120,000 นะครับก็เปิดเผยหมายเหตุสักนิดหนึ่งนะครับประมาณการหนี้สินแสดงจำนวนซึ่งสำหรับการเรียกร้องการรับประกันความสินค้าที่ว่าจะเกิดขึ้นจากการขายสินค้าที่ขายไปนะครับและคาดว่ารายจ่ายจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีหน้านะครับอันนี้เป็นตัวประมาณการหนี้สินนะครับที่เปิดเผยในหมายเหตุนะครับอีกรายการนึงนะครับที่กล่าวถึงในหน่วยที่1นี้ก็คือตัวหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับภาษาอังกฤษก็คือ contingent liability นะครับตอนนี้ก็คือถ้าเกิดนักศึกษาได้อ่านนะครับในหน่วยจะเห็นว่ารายการนี้เป็นรายการที่ยังไม่สามารถบันทึกในงบการเงินได้นะครับก็คืออย่างมากก็อยู่ในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับก็คือพูดง่ายภาษาบัญชีคือเดบิตเครดิตไม่ได้เพราะมันไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการนะครับรายการต้องเกิดแน่วัดได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับตัวอย่างนี้สิอาจเกิดขึ้นก็มีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นบอกว่าการถูกฟ้องร้องคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับมีคดีความฟ้องร้องยังไม่แน่ยังไม่จบนะครับการถูกประเมินภาษีย้อนหลังนะครับโดยกรมสรรพากรหรือหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะครับการค้ำประกันหนี้สินนะครับเป็นค้ำประกันหนี้กับบุคคลอื่นหรือค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องตรงนี้เป็นที่อาจเกิดขึ้นนะครับยังไม่ถึงที่สุดนะครับถ้าถึงที่สุดก็คือศาลฎีกาตัดสินมาจบนะครับแล้วยอมมูลค่าเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือจะกลายเป็นหนี้สินที่บันทึกในงบการเงินนะครับการแสดงรายการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับที่อาจเกิดขึ้นนะครับก็ในตัวนี้

จะมีตัวอย่างให้ท่านเห็นเลยนะครับเยอะนะครับในการเปิดเผยข้อมูลหนี้สินธนาคารเกิดขึ้นนะครับนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้นะครับภาษีเงินได้บริษัทชุมพรจำกัดแสดงรายการกับหนี้สินธนาคารเกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับวันที่3ธันวาคมดังนี้นะครับหมายเหตุ15บริษัทได้รับแจ้งจากการประมูลภาษีสำหรับปี X5 และ X6 เป็นเงิน10ล้านบาทบริษัทได้อุทธรณ์การประเมินภาษีนี้ต่อกรรมการอุทธรณ์ภาษีของกรมสรรพากรแล้วตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายบริษัทเชื่อว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริษัทนะครับคือรายการก็ยังไม่แน่ท่านอย่างมากก็เปิดเผยในหมายประกอบการเงินนะครับเพราะในหน่วยนี้นะครับเราได้เรียนรู้นะครับใน3เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องหนี้สินหมุนเวียนนะครับประมาณการหนี้สินเกิดขึ้นนะครับนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับคือรู้จักลักษณะของประเภทของหนี้สินหมุนเวียนนะครับประมาณการหนี้สินนะครับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับหรือว่านะครับเรื่องหนี้สินหมุนเวียนก็จะพูดถึงตัวรายการบัญชีหลายการนะครับเจ้าหนี้การค้าเงินบริษัทธนาคารนะครับรวมถึงเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระใน1ปีนะครับมีวิธีการบัญชียังไงประมาณการหนี้สินนักศึกษาจะทราบถึงว่านิยามประมาณการหนี้สินคือหนี้สินที่ไม่แน่นอนเรื่องจำนวนเงินจังหวะเวลานะครับเพราะนั้นผู้บริหารกิจการก็ตั้งโดยประมาณการที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้นะครับ the best estimate ตั้งขึ้นมานะครับนักศึกษารู้ถึงวิธีการพิจารณาที่เกิดขึ้นนะครับอีกรายการหนึ่งนะครับตัวหนี้สินอาจเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ไม่เข้าเกณฑ์การรายการนะครับอย่างมากก็เปิดเผยในมาเหตุประกอบงบการเงินนะครับตอนนี้ก็คือเราจะเห็นตัวอย่างเยอะๆนะครับในตัวหน่วยที่ศึกษาตรงนี้นะครับเพราะโดยสรุปนะครับนักศึกษารู้ถึงวิธีการบัญชีวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับรายการ3รายการนี้นะครับทั้งตัวหนี้สินหมุนเวียนประมาณการหนี้สินแล้วก็หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ

0: นใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกนะครับช่วงไทยคิดไทยทำวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับ AI Chess for All นะครับซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ช่วยในการตรวจคัดกรองโรคโดยเฉพาะโรคในทรวงอกนะครับเป็นผลงานการสร้างสรรค์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับร่วมกับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นอย่างไรปฏิตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
1: ปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้นะครับเป็นนวัตกรรมนะครับที่ใช้ในการคัดกรองโรคทางทรวงอกนะครับจากภาพถ่ายเอ็กซเรย์นะครับชื่อก็คือ AI Chess for All นะครับ AI ก็มาจากปัญญาประดิษฐ์นะครับ Chess ก็ทรงอกคือเราใช้ในการคัดกรองโรคทางทรวงอกทั้งหลายแหล่นะครับ for all นะครับก็คือเพื่อทุกๆคนเพื่อคนไทยทุกคนนะครับคือนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการพัฒนาร่วมกันนะครับระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้ร่วมมือกันพัฒนาขึ้นมานะครับเราใช้รังสีแพทย์ถึง11ท่านนะครับจากทั้งโรงพยาบาลมะเร็งอุดรนะครับจากสถาบันโรคทรวงอกนะครับโรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วเราก็ใช้รูปถ่ายจากdataset จากต่างประเทศด้วยนะครับรวมทั้งหมดนี่ก็ 200,000 กว่าภาพนะครับเพื่อมาฝึกฝนให้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันฉลาดมีความฉลาดในการที่จะสามารถคัดกรองโรคต่างๆทางทรวงอกได้อย่างอัตโนมัตินะครับได้ accuracy สูงครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในการที่พัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะครับคือรูปเนี่ยจากที่เรียนไปว่าเราใช้ถึง 200,000 กว่ารูปนะครับแต่ว่ากว่าที่เราจะเอารูปแต่ละรูปมาให้ AI ได้เรียนรู้เนี่ยนะครับเราต้องมีความมั่นใจว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นโรคนั้นๆจริงๆนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าพิมพ์เอ็กซเรย์ที่เรามีเนี่ยนะครับก็โดยทั่วไปก็คือแพทย์1ท่านเนี่ยจะเป็นผู้วินิจฉัยนะครับแต่ว่าตรงนี้เราใช้ภาพ1ภาพเราใช้แพทย์ถึง3ท่านนะครับในการมาวินิจฉัยว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นโรคอะไรนะครับรูปบางรูปก็มีโรคหลายโรคอยู่ในนั้นนะครับเราก็เพื่อให้มั่นใจนะครับว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นประเภทนั้นจริงๆนะครับการจะทำตรงนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องเอาแพทย์ทุกท่านเนี่ยมาทำการเขาเรียกว่าวัดความเห็นพ้องต้องกันนะครับเราเรียกว่า blind test system นะครับแล้วก็วัด interpreter คือว่าเห็นพ้องกันอย่างไรนะครับเชื่อไหมครับว่ารังสีแพทย์ในประเทศไทยนี่ก็ต้องมีการ discuss กันเยอะแยะมีนะครับแล้วสุดท้ายที่สุดเนี่ยโปรโตคอลร่วมกันคือกฎที่เรามาใช้ในการที่จะบอกว่าโอเคฟิล์มอย่างนี้นะโรคนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับมีการปรากฏขึ้นบนภาพของภาพถ่ายเอ็กซเรย์อย่างนี้เนี่ยเราได้ถึงจุด89ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับนั่นหมายความว่าแพทย์รังสีแพทย์ทั้งหมดทุกท่านเนี่ยก็มองไปในทิศทางเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสุ่มรูปนึงเนี่ยไปให้รังสีแพทย์3ท่านอ่านอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับเราก็จะได้มาแล้วว่ารูปแต่ละรูปนี่เป็นประเภทอะไรนะครับเราก็เอามาฝึกฝนปัญญาประดิษฐ์เรียกว่า deep learning นะครับหรือการเรียนรู้เชิงลึกซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมมากนะครับ deep learning มีจุดเด่นนะครับในการที่สามารถที่จะสกัดตัวลักษณะเด่นของโรคได้อย่างอัตโ

0: มัติซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นยุคของเขาเรียกว่าการเรียนรู้ของเครื่องก็คือ machine learning ซึ่งจะต้องสกัดลักษณะเด่นด้วยผู้เชี่ยวชาญนะครับ deep learning สามารถทำได้อัตโนมัติแต่ว่าต้องใช้รูปเยอะนะครับแล้วก็มีภาพถึง 200,000 กว่าภาพเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเราได้ accuracy ที่สูงมากนะครับตรงนี้ที่จะบอกว่าทำอะไรได้บ้างนะครับโรคที่เราคัดกรองได้นะครับมีหลายโรคเลยตอนที่ผมอยู่กับนักศึกษาปริญญาเอกนะครับพงพันธ์เพียรพานิชนะครับก็ได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นตัวหลักเลยในการพัฒนา AI Chess for All ตัวนี้นะครับก็จริงๆพงพันธ์เพียรพานิชเนี่ยนะครับก็ได้ช่วยแลบเราเนี่ยพัฒนานวัตกรรมหลายเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตัว AI Chess for All ในการทำงานจริงนะครับตัวนี้ก็จริงๆเราใช้งานได้จริงๆก็แค่มีคอมพิวเตอร์นะครับเรามีตัวเซิร์ฟเวอร์คือมีตัว Edge Service มี Cloud Service นะครับที่ได้บริการอยู่แล้วนะครับโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยก็มีแค่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับต่อเชื่อมเราเรียกว่า Edge Service โหลดรูปเข้าไปนะครับโหลดรูปเข้าไปเสร็จปั๊บก็มา analyze นะครับแค่ไม่กี่10มิลลิวินาทีก็รู้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็ใช้งานจริงๆเลยนะครับนี่ครับโหลดเสร็จแล้วนะครับออกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยอย่างรูปนี้ก็เป็น TB นะครับ TB ก็คือเป็นวัณโรคนี่โอกาสสูงมากเลย 97.44% นะครับความพิเศษของงานนี้เนี่ยนะครับคือไม่ได้บอกแค่ได้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับแต่บอกได้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูนะครับเนี่ยครับตรงนี้คือปอดเป็นแผลตรงนี้เลยนะครับเป็นรูตรงนี้เลยนะครับก็ตรงแดงๆนะครับยิ่งเป็นสีแดงเราเรียกว่า heat map นะครับยิ่งสียิ่งเข้มเป็นโทนแดงเนี่ยก็แสดงว่าตรงนั้นน่ะเป็นรอยโรคมีความเสี่ยงที่จะเป็นรอยโรคมากนะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินก็ไม่มีอะไรนะครับข้อดีของงานนี้คือรูปเอ็กซเรย์1รูปเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเป็นได้หลายโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เรียนไปครั้งแรกเนี่ยว่า AI Chess for All สามารถแยกได้กรีดได้หลายประเภทแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถเขาจะดูได้จากบาร์ชาร์ตเลยนะครับก็จะให้ความเสี่ยงของการที่จะเป็นแต่ละโรคแล้วสามารถดูฮิตแบบได้แยกแต่ละโรคด้วยนะครับนี่ก็คือความพิเศษของงานนี้นะครับใช้งานง่ายเห็นไหมครับว่าแป๊บเดียวรู้ผลเลยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ารังสีแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงนะครับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยโดยทั่วไปนะครับจะใช้เวลาในการดูภาพถ่ายเอ็กซเรย์1ภาพเนี่ย5นาทีนะครับแต่งานเนี้ยแค่50มิลลิวินาทีได้ไหมประมาณ50มิลลิวินาทีซึ่งถือว่าสั้นมากๆนะครับก็อยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเมื่อกี้ที่เรียนถามเนี่ยก็อยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าดูปั๊บส่งภาพปั๊บรู้เลยนะครับแล้วก็รองรับนะครับการใช้งานของโรงพยาบาลทั่วประเทศนะตอนนี้ก็ร้อยกว่าโรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็จะขยายออกไปเรื่อยๆนะครับความที่เป็นนวัตกรรมตรงนี้ก็คือว่าทีมงานเนี่ยนะครับคิดวิธีที่จะทำให้สามารถที่จะอัปโหลดรูปที่อย่างรวดเร็วแล้วก็ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วนะครับสามารถรองรับพูดง่ายๆว่าร้อยโรงพยาบาลเนี่ยยิงมาพร้อมกันเนี่ยทำงานได้นะครับตอบได้ภายใน1วินาทีนะครับแต่รูปก็ประมาณแค่50มิลลิวินาทีนะครับลองมาดูนะครับอันนี้เนี่ยเป็น abnormal นะครับคือผิดปกติเหมือนกันแต่ว่าความผิดปกติของเขาเนี่ยคือเห็นไหมครับว่าทางตรงช่องหัวอกทางด้านขวาเนี่ยจะมีก้อนอยู่ก้อนหนึ่งนะครับให้ดูง่ายๆก็คือตรงนี้เป็นมะเร็งปอดนะครับคือมีก้อนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีความผิดปกติextra thoracic ด้วยนะครับถ้ามองเนี่ยกระดูกเขาจะคดด้วยคือมีความผิดปกติของ abnormal bone finding ด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าสามารถบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับบางทีเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันคือเนื่องจากว่าภาพถ่ายเอ็กซเรย์หนึ่งภาพอาจจะมีโรคอยู่ในนั้นหลายโรคนะครับบางคนก็เป็นหลายโรคในนั้นนะครับแล้วก็เราสามารถมาดูเจาะฮิตแมปได้นะครับอ๋อตรงนี้เนี่ยเขาเป็นหัวใจโตด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับหัวใจโตด้วยนะครับสำหรับ AI Chess for All นะครับเราก็ได้มีความร่วมมือนะครับระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็ได้ทำงานร่วมมือกันนะครับแล้วก็พัฒนาตรงนี้เสร็จนะครับต้องขอพระคุณนะครับทั้งโรงพยาบาลมะเร็งอุดรนะครับโรงพยาบาลโรคทรงอกนะครับแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วก็ทีมงานของนักวิจัยนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในนี้ก็มีพงพันธ์พิมานิชนักศึกษาปริญญาเอกแล้วก็ท่านอื่นๆอีกนะครับทีมเราที่พัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยร่วม10ท่านนะครับที่วันนี้ไม่ได้มาตรงนี้นะครับแต่เราก็ทำงานอย่างหนักจนประสบความสำเร็จตรงนี้ให้ทำ AI Chess for All นะครับตัวคนไทยเพื่อคนไทยได้ใช้งานกันฟรีทุกคนนะครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับน่าภาคภูมิใจมากทีเดียวนะครับสำหรับนวัตกรรม AI Chess for All ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยในการตรวจคัดกรองโรคโดยเฉพาะโรคในทรวงอกจากภาพถ่ายเอ็กซเรย์นะครับในช่วงต่อไปนะครับ

0: เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนารถต้นแบบลำเลียงเกลือแบบตัวตักด้านหน้ากึ่งอัตโนมัตินะครับจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เชิญครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับนวัตกรรมที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คือรถลำเลียงเกลือนั่นเองครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปณิษฐาแก้วสวัสดิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับรวมถึงผู้ประกอบการนะครับนั่นก็คือคุณสุ่มนั่นเองครับแล้วก็นักประดิษฐ์นะครับนั่นก็คืออาจารย์คันชิตครับขอต้อนรับทั้งสามท่านเข้าสู่รายการของเราเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะพูดถึงนวัตกรรมนี้นะครับขอให้แต่ละท่านแนะนำตัวก่อนครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปณิษฐาแก้วสวัสดิ์นะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผมชื่อซุมซอนคาวครับเป็นเกษตรตำบลของตำบลบางสายอำเภอบะแลมจังหวัดเพชรบุรีครับ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์คันชิตภาวนานนท์ครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับ
1: ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทั้ง3ท่านเลยครับที่จะมาพูดถึงแนวคิดของการประดิษฐ์รถลำเลียงเกลือนะครับรวมถึงผู้ประกอบการและนักประดิษฐ์ด้วยโอเคครับรถลำเลียงเกลือนี่คืออะไรครับและแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับถามอาจารย์ก่อนเลยครับ
2: ค่ะขออนุญาตให้รายละเอียดเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการทำนาเกลือนะคะในจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็คือว่าจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็มีการผลิตเกลือนะคะมากที่สุดนะคะในประเทศไทยนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะการทำนาเกลือเนี่ยก็จะมีอยู่เป็นขั้นตอนใหญ่ๆได้ประมาณ7ขั้นตอนนะคะซึ่งแต่ละขั้นตอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้แรงงานคนนะคะเป็นหลักนะคะขั้นตอนที่น่าจะมีการใช้แรงงานคนมากที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้เกิดปัญหานะคะในการที่ขาดแคลนแรงงานก็คือขั้นตอนในเรื่องของการขนย้ายเกลือนะคะเข้าสู่ยุ้งฉางนะคะคือโดยปกติเนี่ยหลังจากที่เกลือนะคะเกิดขึ้นในนาเกลือแล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะมีการแซะเกลือนะคะเพื่อนำเกลือขึ้นมาเป็นกองเกลือนะคะจากนั้นก็จะใช้คนนะคะในการขนกองเกลือที่อยู่ในนาเกลือเนี่ยนะคะเข้าสู่ยุ้งฉางก็คือใช้วิธีการหาบเกลือนะคะก็คือจะเป็นลักษณะเป็นคานแล้วก็เป็นภาชนะใส่เกลือเป็นบุ้งกี่ต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็จะขนเกลือจากกองเกลือเนี่ยเข้าสู่ยุ้งนะคะแต่ว่าคนที่ทำงานนะคะเกี่ยวกับการหาบเกลือตอนนี้เนี่ยก็มีจำนวนลดน้อยลงนะคะส่วนใหญ่ก็มีอายุมากขึ้นด้วยนะคะทำยังไงให้เกษตรกรเนี่ย
1: ขอถามนิดนึงเพราะมันเป็นงานหนักใช่ไหมครับจำนวนถึงได้ลดลงคร
2: ับ ใช่ค่ะทำงานเป็นงานหนักด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพนะคะทำให้ที่จะมาทำหน้าที่หาบเกลือเนี่ยก็ลดน้อยลงนะคะปัญหานี้เนี่ยส่งผลอะไรกับผู้ที่เป็นเจ้าของนาเกลือบ้างนะคะก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะก็คือการทำเกษตรกรรมในประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าฝนตกลงมาเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเกลือที่ขึ้นเป็นเกลือเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเสียหายนะคะยิ่งถ้าขาดแคลนแรงงานหาบนะคะก็จะทำให้ขนเกลือเข้ายุงไม่ทันนะคะทำให้สูญเสียเงินที่ลงทุนไปกับการทำนาเกลือ
1: ค่
2: ะทำยังไงให้เกษตรกรหรือเจ้าของนาเกลือเนี่ยสามารถที่จะขนขึ้นยุงได้ทันนะคะเราก็เลยคิดนะคะสิ่งประดิษฐ์นะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานตรงนี
1: ้
2: นะคะจากเริ่มแรกนะคะที่เราคิดเป็นลักษณะเหมือนรถเข็นค่ะนะคะก็คือเป็นรถเข็นแล้วก็คนเดินตามนะคะก็ขนเกลือได้ประมาณนึงนะคะแต่ก็อาจจะยังช้าอยู่แล้วก็ยังต้องใช้แรงงานเพราะว่าก็ต้องมีคนที่เดินตามรถอยู่นะคะนำมาสู่รถการพัฒนารถลำเลียงเกลือแบบกึ่งอัตโนมัตินะคะเป็นรุ่นปัจจุบันอันนี้ก็คือว่าจะใช้เพียงแค่คนขับคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีตัวตักด้านหน้านะคะในการที่จะยกเกลือนะคะจากในกองเกลือเข้าไปใน

0: ตัวตักนะคะก็คือเหมือนรถตักดินนั่นเองนะคะเพียงแต่เราเปลี่ยนที่ไปใช้ในนาเกลือนะคะไปตักเกลือแทนยกเกลือเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะขับนะคะเข้าไปเทเกลือนะคะใส่ในยุ้งฉางได้เลยนะคะ
1: เพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่เราสงสารคนที่ต้องลำเลียงเกลือเองใช่ไหมครับเราก็เลยได้คิดค้นเทคโนโลยีนี้เป็นรถลำเลียงเกลือแทนใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทั้งช่วยเรื่องของความเหนื่อยล้าของผู้ที่ประกอบอาชีพหาบเกลือนะคะก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนทักษะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อน
1: ค่
0: ะขับรถลำเลียงเกลือนี้แทนนะคะอย่างที่1อย่างที่2ก็คือจำนวนแรงงานที่ลดลงนะคะก็แก้ปัญหาได้ด้วยการใช้รถลำเลียงเกลือนี
1: ้
0: นะคะสามารถทำงานเก็บเกลือได้ทันเวลานะคะฝนตกขึ้นมาเกษตรกรก็ยังสามารถที่จะเก็บเกลือได
1: ้ก็ลดเวลาในการเก็บปริมาณเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ใช่ค่ะ
1: โอเคครับงั้นต่อมาที่อาจารย์คันชิตก่อนเลยนะครับเราเป็นคนที่ประดิษฐ์รถลำเลียงเกลือขึ้นมาเนาะความคิดในการประดิษฐ์นะครับแล้วก็การพัฒนานวัตกรรมนี้นะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรคร
2: ับก็จริงๆแล้วในนาเกลือครับจะมีรถเป็นรถบดเกลืออยู่แล้วซึ่งเป็นรถบดดินให้ดินเนี่ยเรีย
1: บ
2: ทีนี้เราก็เลยได้ไอเดียจากรถบดดินเพราะหนึ่งคือเขาไม่ทำให้หน้าดินเสียด้วยพอไม่ทำให้หน้าดินเสียทีนี้พอเราต้องการเอาเกลือขึ้นมาวางไว้บนรถเนี่ยมันต้องการมีแรงขับเยอะก็คือมันจะต้องใช้แรงขับค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้มันมีอยู่ล้อเดียวมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยสมรรถนะมันดูแบบยังแบบมันยังไม่ค่อยพอเพียงเท่าไหร
1: ่
2: ฉะนั้นเราก็เลยไปดูในรถของรถ 4-wheelลักษณะเป็นเหมือนแบบเอาขับเคลื่อน4ล้อเราก็จึงเพิ่มล้อมาอีก2ล้อเพื่อรับน้ำหนักปุ๊บแล้วก็ให้มันขับเคลื่อนพร้อมกันเป็น2ล้อทำให้มันมีแรงฉุดเราสามารถได้ขนเกลือได้ปริมาณมากๆแล้วก็ทำให้หน้าดินยังเรียบเหมือนเดิมไม่ได้ทำให้หน้าดินเสียครับ
1: ตอนที่เราได้คิดค้นรถลำเลียงเกลือช่วงแรกๆเนี่ยครับมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับเพราะว่าอาจจะแบบเนาะเป็นนวัตกรรมใหม่มันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างครับ
2: ครับก็คือเดี๋ยวจะมีตุงนาเกลือครับก็จะมีในส่วนของคันนาที่เราเห็นอยู่อันเนี้ยก็อาจจะแบบว่าแรกๆคือพอเราใช้เครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กไงครับก็จะมีการขับเคลื่อนที่จะขึ้นทางลาดค่อนข้างจะขึ้นไม่ไหวก
1: ็
2: อาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์อะไรเงี้ยครับมาเพิ่มตรงนี้แล้วก็ทีนี้ก็มีปัญหาเรื่องเพราะว่าในนาเกลือจะมีน้ำขังอะไรเงี้ยมีปัญหาเรื่องลึกเราก็จะพัฒนาด้านล้อพวกนี้ครับให้มายึดเกาะแล้วก็สามารถขึ้นทางลาดชันได้คร
1: ับ ครับคือพัฒนาเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องของล้อด้วยใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เรามาฟังจากผู้ประกอบการดีกว่าครับก็คือลุงสุ่มนะครับลุงสุ่มครับการที่เราได้นำรถลำเลียงเกลือมาใช้นะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อการที่เราได้นะครับทำงานในอุตสาหกรรมนี้ครับ
3: มันดีทดแทนที่ว่าเราใช้เครื่องไอเทคโนโลยีมันเบากว่าคนเยอะ
1: ครับ
3: เพราะว่าคนต้องใช้คนเยอะ
1: ครับ
3: ที่มาหาตรงนี้แล้วคนก็มีเรือน้อยแล้วใช้คนตรงนี้มันใช้แค่คนเดียวเองตรงนี้ถึงช่วยได้ตรงนี
1: ้ครับก็เหมือนที่อาจารย์บอกนะครับว่าคนเนี่ยต้องใช้คนแล้วก็เหนื่อยมากเลยแล้วพอเราใช้รถลำเลียงเกลือช่วงแรกนี่ลำบากไหมครับคือเราไม่เข้าใจการใช้ไหมหรือว่าไม่เลยคร
3: ับ ไม่ลำบากเลย
1: หรอครับ
3: เพราะว่าคนนี้เขาแนะนำมาใช้งี้แล้วผมก็ทดลองมันใช้ได้อะ
1: ครับ
3: มันใช้ได้
1: เป็นไงบ้างครับพอลองได้
3: ก็ดีก็ดีดีด้วยแล้วมันคนทิ้งได้ตั้งเยอะอ่ะ
1: ครับ
3: คนนี่หาแค่กุ้งกี่แต่น้อยเดียวนี่รถนี่ขนได้เยอะสามารถขนเข้ายุ่งฉางได้ไว
1: ครับแล้วก็ทำให้การที่เราได้ลำเลียงเกลือสนุกด้วยใช่ไหมคร
3: ับ
1: ขับรถแทนที่ต้องมาเก็บเองยังกลับมาที่อาจารย์คันชิตหน่อยนะครับคือเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดแล้วว่าอุปสรรคมีอะไรบ้างในอนาคตคิดว่าจะพัฒนานวัตกรรมนี้อย่างไรได้มากขึ้นคร
2: ับทีนี้ในการพัฒนาที่จะพัฒนาต่อครับก็จะมีเรื่องของการตักเพราะว่าเราอาจจะทำให้หน้าตัวตักใหญ่มากขึ้นเพื่อจะบรรจุเกลือได้เยอะเพิ่มขึ้นแต่ทีเนี้ยเราก็จะต้องมาดูว่าโอเคฐานล้อหรือเครื่องยนต์เราเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ในนาเกลือก็จะแบบค่อนข้างจะแบบแล้วแต่ในนาครับที่เขาเป็นคนคอยดูแลนาเกลือว่าเขาบดดินก่อนหน้านี้ดีไหมเพราะว่าพอรถเราไปวิ่งครับมันอาจจะแบบว่ามีข้อจำกัดบ้างบางอย่างเราก็เลยจะต้องพัฒนาตัวเนี้ยในส่วนของฐานล้อหรือการขับเคลื่อนเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิ
1: ม
2: ครับ
1: ครับก็เป็นนวัตกรรมที่เราคิดจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีกลับมาที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปณิสาครับคือนอกจากรถลำเลียงเกลือแล้วเรามีวิสัยทัศน์ไหมครับว่าเราอยากจะคิดค้นนวัตกรรมอะไรอีกเพื่อที่มาช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการทางด้านนี้ครับ
0: ค่ะก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะคะจริงๆในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยจะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น

0: เราก็จะมุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการที่จะพยายามแก้ปัญหานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกับชุมชนหรือว่าท้องถิ่นนะคะอย่างในจังหวัดเพชรบุรีก็จะมีเรื่องที่เป็นจุดเด่นนะคะหรือว่าจุดเน้นของจังหวัดอย่างเช่นเรื่องของเกลือนะคะเพราะว่ามีเกษตรกรที่ทำนาเกลือเยอะนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของการทำตาลนะคะหรือในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ต่างๆนะคะซึ่งก็ตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมนะคะทางด้านเกษตรกรนะคะในส่วนของจังหวัดท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมในส่วนตรงนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะได้ดำเนินการนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ในการพัฒนาเรื่องของระบบการเกษตรต่อไปนะคะส่วนหนึ่งที่อยากจะขอขอบคุณไว้ตรงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางสวก.นะคะสำหรับงบประมาณนะคะที่ทำให้เกิดนวัตกรรมนะคะลดลำเลียงเกลือนะคะแล้วก็เกิดการใช้งานจริงนะคะโดยเกษตรกรที่อำเภอบ้านแหลมนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอบคุณก็คือว่าจากการได้ทำงานนะคะ ร่วมกับเกษตรกรนะคะ หรือว่ายูสเซอร์ผู้ใช้งานเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราได้เห็นปัญหานะคะซึ่งถ้าทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็เกษตรกรนะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาร่วมกันได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดแล้วก็มีการนำไปใช้งานจริงต่อไปค่ะ
1: สุดท้ายนี้นะครับอยากให้อาจารย์ช่วยฝากกับนักประดิษฐ์ทั่วไปหน่อยได้ไหมครับอย่างคุณคันชิตเนี่ยครับที่ได้ประดิษฐ์รถลำเลียงเกลือคืออยากให้เชิญชวนนักประดิษฐ์หรือคนที่เขาสามารถคิดค้นสิ่งสร้างสรรค์ได้ให้มาเน้นเรื่องของเกษตรกรว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างเพราะทุกวันนี้นักประดิษฐ์นะครับเขาสามารถประดิษฐ์ได้หลายอย่างเป็นล้านอย่างเลยอยากให้เขาหันมาเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรไทยอย่างคุณสุ่มบ้างครับว่าทำไมการที่เราประดิษฐ์สิ่งของสำหรับเกษตรกรมันสำคัญมากในประเทศไทยเชิญชวนคนดูหน่อยครับ
0: ค่ะคิดว่าทุกท่านนะคะคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเกษตรกรก็เป็นหลักสำคัญเลยนะคะในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราสามารถที่จะนำนวัตกรรมนะคะหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไปช่วยทำให้การผลิตนะคะหรือว่าการทำงานของเกษตรกรเนี่ยนะคะสามารถที่จะลดเวลานะคะหรือว่าไปช่วยเหลือในประเด็นเรื่องการลดต้นทุนนะคะหรือว่าเพิ่มการผลิตตรงไหนได้เนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนนะคะบุคลากรนะคะหรือว่าคนที่เป็นประชากรหลักของประเทศเลยนะคะแล้วก็ความอะไรคะความภูมิใจนะคะหรือว่าความชื่นใจที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่นำไปใช้งานจริงและการทำงานร่วมกันของระหว่างมหาวิทยาลัยนักวิจัยแล้วก็เกษตรกรนะคะก็จะทำให้ส่งผลนะคะให้นักวิจัยมีกำลังใจนะคะที่จะทำผลงานต่อไปค่ะ
1: ครับเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของเกษตรมากเท่าไหร่แต่ทางนี้ที่เราได้เน้นนะครับเราก็เห็นเลยว่าช่วยผู้ประกอบการได้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายนี้ครับถามคุณคันชิตนิดนึงนะครับว่าคุณคันชิตผมอยากทราบว่าก่อนตอนที่เราเริ่มอะไรใหม่ๆมันยากมันเหนื่อยใช่ไหมครับแต่สำหรับคนที่เขากำลังคิดค้นอะไรใหม่ๆอยู่ฝากแรงบันดาลใจให้เขาสั้นๆได้ไหมครับให้อย่ายอมแพ้ครับ
2: ครับก็จริงๆแล้วทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นครับเราก็สามารถคิดอะไรจากจุดเล็กๆแล้วก็ลองพัฒนาดูครับเอาปัญหามาเป็นโจทย์เสร็จแล้วเราก็เอาความรู้ที่เรามีครับใส่เข้าไปแล้วเราจะได้เป็นโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ที่เราเอามาใช้งานใช้ได้จริงเนี่ยครับ
1: ขอบคุณอาจารย์คันชิตนะครับและสุดท้ายนะครับที่คุณสุ่มบ้างครับอยากให้คุณสุ่มเชิญชวนผู้ประกอบการครับหันมาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะว่ามันเป็นโลกยุคใหม่แล้วนะครับทุกวันนี้เราต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแล้วก็ใช้นวัตกรรมให้เป็นประโยชน
3: ์ครับ ตอนนี้ผมก็เริ่มใช้แล้วใช่ไหมก็มีคนจะมาทำตรงนี้มั่งเพื่อให้ใครก็คุณคันชิตก็มาบอกนี้มาถามให้ดูคนก็มาดูก็ต้องต่อไปก็ต้องทำเหมือนกันหมดตรงนี้ที่ทำรถลำเลียงเกลือเนี่ยต้องทำเหมือนกัน
1: ครับผม
3: เพราะตอนนี้เราเป็นคนเริ่มต้นทำมาก่อน
1: ครับ
3: ครับนี่คนก็มาดู
1: โอเคครับ
3: ผมยังไปเปิดงานให้อำเภอนายอำเภอมานะ
1: โอเคครับผม
3: นายอำเภอบ้านแหลมมาลองขับด้วยตัวเองเลย
1: ครับผมโอเคครับขอบคุณคุณสุ่มอาจารย์คันชิตและก็อาจารย์ปณิษฐานะครับขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้เราก็ได้เห็นนวัตกรรมนะครับที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในด้านเกษตรได้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการคนไทยและต่อประเทศชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนะครับไม่ได้หยุดอยู่แค่

0: ในเรื่องเล็กๆนะครับแต่สามารถช่วยเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับรถต้นแบบลำเลียงเกลือแบบตัวตักด้านหน้ากึ่งอัตโนมัตินะครับซึ่งจะเป็นการสร้างความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการขนเกลืออีกด้วยนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไป

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้ให้สูงขึ้นและเพื่อบริการทางวิชาการแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่02504-7788หรือที่ www.stou.ac.th
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ตัวใหญ
0: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาในส่วนของชุดวิชาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลโดยจะเป็นในส่วนของหน่วยที่1แนวคิดหลักการและความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาและปกครองโดยในเรื่องนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น4ตอนด้วยกันนะครับผมได้แก่แนวคิดความหมายและประเภทของกระบวนการยุติธรรมหลักการสำคัญในกระบวนการยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญากระบวนการยุติธรรมทางปกครองตอนที่1จุดหนึ่งแนวคิดความหมายและประเภทของกระบวนการยุติธรรมจะแบ่งเป็นความหมายของกระบวนการยุติธรรมรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมและประเภทของกระบวนการยุติธรรมแต่ด้วยเวลาของเราที่อาจจะมีจำกัดนะฮะอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้นำมาพูดคุยกันได้ครบทุกเรื่องนะฮะในส่วนที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความสำคัญนะครับผมขอให้นักศึกษานั้นไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองในส่วนที่ไม่ได้พูดถึงย้ำนะครับส่วนที่ไม่ได้พูดถึงไม่ใช่ในส่วนของเนื้อหาที่ไม่สำคัญนะฮะแต่ว่าด้วยเวลาของเรานั้นมีจำกัดในส่วนของความหมายของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมหมายถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่พิพาทการรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยบุคลากรองค์กรหรือสถาบันต่างๆซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้คนในสังคมได้รับความเป็นธรรมและอยู่อย่างผาสุกดังนั้นเนื้อหาในส่วนนี้ของเรานะฮะก็จะมีการพูดถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องในการระงับคู่พิพาทบุคลากรนะฮะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวและหลักการแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องประเภทของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งซึ่งเป็นเรื่องข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนมีทั้งคดีมีข้อพิพาทและคดีที่ไม่มีข้อพิพาทคดีที่ไม่มีข้อพิพาทดังเช่นการขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับสังเกตได้ว่าจะไม่ได้มีปัญหาหรือมีข้อพิพาทระหว่างใครกับใครนะครับผมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นการดำเนินการกับบุคคลที่กระทำความผิดอันมีโทษทางอาญาการกระทำความผิดในทางอาญานอกจากจะมีผลกระทบต่อเอกชนผู้เสียหายแล้วยังมีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนและความสงบเรียบของสังคมโดยรวมอีกด้วยนะฮะเช่นคดีฆ่าคนตายคดีลักทรัพย์เป็นต้นกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเป็นกระบวนการยุติธรรมทางมหาชนมีขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกระทำการใดๆโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการกระทำการหรือละเว้นกระทำการหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำดังกล่าวตอนที่ 1.2 หลักการสำคัญในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมนโยบายแห่งรัฐและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญอย่างที่ได้บอกกับนักศึกษาไปแล้วว่าเนื้อหาของเรานั้นค่อนข้างจะมีเนื้อหาอยู่พอสมควรนะฮะแต่เวลาของเรานั้นมีจำกัดดังนั้นอาจารย์อาจจะไม่ได้พูดหรือกล่าวถึงในทุกหัวข้อนะครับผมแต่ก็ย้ำว่าทุกหัวข้อนั้นมีความสำคัญนะครับผมในส่วนของหลักการสำคัญในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมหลักการที่สำคัญนั้นมี3ประการได้

่หลักฟังความสองฝ่ายหลักการพิจารณาโดยเปิดเผยหลักความเป็นกลางหลักฟังความสองฝ่ายนั้นเป็นหลักการที่สำคัญซึ่งหากศาลพิจารณาคดีโดยฟังความข้างเดียวแล้วและไม่เปิดโอกาสให้คู่ความได้โต้แย้งต่อสู้คดีก็จะเกิดการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ความในส่วนของศาลเองก็อาจจะทำให้ศาลนั้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินคดีที่ไม่ครบถ้วนหลักการพิจารณาโดยเปิดเผยเป็นแนวคิดการบริหารงานยุติธรรมแบบเสรีนิยมเป็นการทำให้การบริหารงานยุติธรรมมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นคุ้มครองคู่ความจากการพิจารณาที่เป็นการลับและตามอำเภอใจหลักความเป็นกลางเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานสำหรับคู่ความการที่ศาลทำหน้าที่โดยอิสระแยกจากองค์กรฝ่ายอื่นๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำนาจนะนิติบัญญัติบริหารตุลาการแต่ในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ประกันในเรื่องของความยุติธรรมได้ดีพอนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยจะมีเงื่อนไขหรือมีองค์ประกอบอื่นหรือมีมาตรการอื่นที่เข้ามาทำให้พวกศาลนั้นมีความเป็นกลางมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกศาลหรือศาลจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคู่ความและต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการฟ้องร้องกันแต่จริงๆแล้วก็อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับผมนะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของเงินเดือนนะฮะเงินเดือนที่ทำให้พวกศาลนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้นะฮะโดยไม่เอ็นเอียงนะฮะหรือไม่มีการเรื่องติดสินบนเป็นต้นนะฮะจริงๆนั้นก็มีอีกหลายประการนะครับผมองค์กรในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นมีอยู่หลายองค์กรนะฮะซึ่งในรัฐธรรมนูญของเรานั้นก็ได้แก่ศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารองค์กรอัยการการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้องค์กรเหล่านี้มีหน้าที่พิจารณาข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลจึงจำเป็นจะต้องมีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา192นะครับผมคราวนี้เรามาดูในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญานะซึ่งเป็นตอนที่ 1.3ผู้เกี่ยวข้องและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งคู่ความนะฮะเริ่มตอนเราเริ่มจากคู่ความคู่ความหมายถึงบุคคลผู้ยื่นคำฟ้องหรือฟ้องต่อศาลรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจจะกระทำการแทนเช่นทนายความนะเจ้าพนักงานบังคับคดีหมายถึงเจ้าพนักงานศาลหรือพนักงานอื่นผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนดเช่นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้หรือชดใช้ค่าเสียหายแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะบังคับการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลศาลยุติธรรมหมายถึงศาลยุติธรรมหรือพวกศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งสำหรับคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทไม่เกิน 300,000 บาทอยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงส่วนคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทเกินกว่า 300,000 บาทหรือคดีที่ไม่มีข้อพิพาทเช่นคดีขอเป็นผู้จัดการมรดกนะฮะตามที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วนั้นก็อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนั้นในส่วนของวิธีพิจารณาคดีแพ่งเมื่อคู่ความที่เป็นโจทย์ได้ยื่นฟ้องศาลศาลจะตรวจคำฟ้องแล้วสั่งให้รับไว้หรือให้ยกเสียหรือให้คืนไปในกรณีที่ศาลสั่งรับคำฟ้องแล้วศาลจะออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเพื่อแก้คดีและให้จำเลยทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทย์ศาลจะตรวจดูคำให้การแล้วมีคำสั่งให้รับไว้หรือให้คืนไปหรือสั่งไม่รับก็ได้เช่นเดียวกับกรณีคำฟ้องของโจทย์ต่อจากนั้นศาลอาจจะนัดคู่ความให้มาศาลเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นำสืบที่เรียกว่าการชี้สองสถานแล้วนัดมาสืบพยานทั้งสองฝ่ายและสิ้นสุดที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยโจทก์หรือจำเลยมีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาได้ต่อไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดแล้วจาก

แล้วก็จะมีการบังคับคดีในส่วนของการบังคับคดีแพ่งนั้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วถ้าฝ่ายแพ้คดีปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเช่นยินยอมชำระหนี้แก่ฝ่ายชนะคดีหรือกระทำการใดๆตามคำสั่งศาลการบังคับคดีก็ไม่เกิดขึ้นการบังคับคดีจะกระทำก็ต่อเมื่อฝ่ายแพ้คดีหรือที่เรียกว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเช่นศาลพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโจทก์ก็จะร้องขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะดำเนินการตามหมายของศาลบังคับให้กับลูกหนี้บังคับลูกหนี้ตามคำพิพากษาพิพากษาชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้นนะฮะเช่นการที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยนำมาขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินใช้หนี้ให้แก่โจทก์คราวนี้เรามาดูในส่วนของผู้เกี่ยวข้องและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาผู้กระทำความผิดทางอาญาหมายถึงบุคคลผู้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่มีโทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมตัวได้จะมีฐานะเป็นเพียงผู้ต้องหาและต่อมาภายหลังเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ถูกฟ้องต่อศาลก็จะมีฐานะเปลี่ยนแปลงไปเป็นจำเลยผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหาผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายนะฮะก็ตรงตามชื่อเนื่องจากการกระทำผิดอาญารวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ตามกฎหมายเช่นผู้แทนธรรมหรือผู้อนุบาลมีอำนาจจัดการแทนผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแลสำหรับผู้กล่าวหาหมายความถึงบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายแต่เป็นผู้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลได้กระทำความผิดอาญาพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายมีอำนาจในการสืบสวนและสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษตามกฎหมายทนายความก็เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ในชั้นสอบสวนไปจนถึงการพิจารณาคดีชั้นศาลผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมตัวหรือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาผู้ที่จะเป็นทนายความได้นะและนับตั้งแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้วจำเลยมีสิทธิ์แต่งทนายแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และก็ศาลฎีกาพนักงานอัยการเมื่อพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและได้ความเห็นและได้ทำความเห็นควรฟ้องหรือควรไม่ฟ้องส่งมายังพนักงานอัยการกฎหมายได้ให้อำนาจพนักงานอัยการไว้ในการที่จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาหรือสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเมื่อมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้วก็เป็นอันว่าคดีถึงที่สุดในเพียงชั้นพนักงานอัยการเว้นแต่ในข้อหาที่ผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องเองได้นะผู้เสียหายก็สามารถจะดำเนินการฟ้องเองได้นะครับผมและเมื่อพนักงานอัยการฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยต่อศาลแล้วในกรณีนี้นะครับผมพนักงานอัยการก็จะกลายเป็นโจทก์มีหน้าที่พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงพนักงานคุมประพฤติเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งก่อนศาลจะพิพากษาคดีและภายหลังศาลได้มีคำพิพากษาคดีแล้วโดยก่อนศาลจะพิพากษาคดีพนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่สืบเสาะและพินิจจำเลยและทำรายงานเสนอต่อศาลและหลังจากศาลได้มีคำพิพากษาคดีแล้วพนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ควบคุมและสอดส่องจำเลยนะฮะตามคำพิพากษาที่ให้การรอลงโทษหรือคุมประพฤติไว้หน้าที่ฝ่ายราชทัณฑ์ทำหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยมิให้หลบหนีในระหว่างการดำเนินคดีตามคำสั่งของศาลรวมถึงดำเนินการตามคำพิพากษาในการควบคุมผู้ต้องขังไว้ในเรือนจำหรือทัณฑสถานตามกำหนดระยะเวลาในคำพิพากษาศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมได้กำหนดเขตอำนาจศาลในการรับพิจารณาคดีไว้ซึ่งคู่ความจะต้องฟ้องคดีให้ถูกเขตอำนาจศาลมิฉะนั้นศาลจะยกฟ้องหรือไม่รับประทับฟ้องเนื่องจากการฟ้องไม่ถูกศาลหรือศาลนั้นไม่มีอำนาจพิจารณา

เข้าสืบโจทมีอำนาจเปิดคดีเพื่อศาลทราบคดีโจทคือแถลงถึงลักษณะของคำฟ้องรวมทั้งพยานหลักฐานที่จะนำสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยเสร็จแล้วให้โจทนำพยานเข้าสืบเมื่อสืบพยานโจทเสร็จแล้วจำเลยก็มีอำนาจในการเปิดคดีเพื่อให้ศาลทราบคดีจำเลยโดยแถลงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายซึ่งตนตั้งใจจะอ้างอิงอีกทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะสืบเสร็จแล้วให้จำเลยนำพยานเข้าสืบเมื่อสืบพยานจำเลยเสร็จแล้วโจทและจำเลยจะแถลงปิดคดีของตนด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือทั้งสองอย่างก็ได้หลังจากศาลพิจารณาคดีและสืบพยานของทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วศาลจะพิจารณาคดีศาลจะพิพากษาคดีนะครับผมนะซึ่งถ้าคู่ความไม่พอใจก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้นะทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อให้ศาลพิจารณาพิพากษาใหม่อีกครั้งและถ้ายังไม่พอใจคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ก็มีสิทธิ์ยื่นฎีกาไปยังศาลฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเว้นแต่ในปัญหาข้อเท็จจริงที่กฎหมายห้ามฎีกาการบังคับคดีอาญานั้นตรงนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะฮะเช่นคดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่จะต้องดำเนินการตามคำพิพากษาในการควบคุมผู้ต้องขังไว้ในเรือนจำหรือทัณฑสถานตามกำหนดระยะเวลาในคำพิพากษาแต่ในบางกรณีกฎหมายจะบัญญัติให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าเหตุนั้นจะหมดไปเช่นคดีที่จำเลยต้องโทษประหารชีวิตและได้ยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษหรือหญิงใดต้องโทษประหารชีวิตถ้ามีครรภ์อยู่ก็ให้รอการบังคับตามคำพิพากษาไว้จนกว่าจะคลอดบุตรเสียก่อนหรือบุคคลเกิดวิกลจริตก่อนถูกประหารชีวิตก็ให้รอการประหารชีวิตไว้ก่อนจนกว่าผู้นั้นจะเป็นปกติศาลยุติธรรมนั้นแบ่งได้เป็น3ชั้นศาลได้แก่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาศาลชั้นต้นนั้นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปนะทั้งทางแพ่งและทางอาญามีอยู่ในกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดต่างๆนะฮะได้แก่ศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งธนบุรีศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาธนบุรีศาลจังหวัดศาลแขวงและก็ศาลอื่นๆนะฮะได้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลล้มละลายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศสูงขึ้นไปก็เป็นศาลอุทธรณ์ฮะศาลอุทธรณ์นั้นปัจจุบันนั้นก็มีรวมกันแล้วทั้งหมด9ศาลแล้วก็ศาลฎีกานะครับผมซึ่งมีอยู่ศาลเดียวนะครับผมโดยศาลฎีกานั้นเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้เสนอต่อศาลฎีกาโดยตรงนะฮะและคดีที่อุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาครวมถึงเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2560สุดท้ายแล้วจะเป็นในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองนะฮะซึ่งมี3หัวข้อใหญ่ๆนะครับผมแต่อย่างที่บอกว่าด้วยเวลาของเรานั้นอาจจะพูดแค่เฉพาะบางหัวข้อแต่ก็ย้ำว่าทุกหัวข้อนั้นมีความสำคัญเท่าเทียมกันแผนการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทยนั้นเริ่มจากการที่ได้มีการพยายามจะจัดตั้งศาลปกครองนะฮะโดยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาพุทธศักราช2476นะฮะแต่ในขณะเดียวกันนั้นน่ะก็ยังไม่ได้มีการกำหนดว่าคดีใดเป็นคดีปกครองนะฮะจึงทำให้ในช่วงต้นนั้นหรือในช่วงแรกนะฮะก็เลยไม่ได้มีการทำหน้าที่ในฐานะของศาลปกครองหรือทำหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองรูปแบบของการจัดตั้งศาลปกครองหรือการที่อยู่ในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นก็เป็นรูปแบบที่ได้มาจากสภาแห่งรัฐหรือกองเซเดต้านะฮะของประเทศฝรั่งเศสต่อมาในปีพ.ศ. 2522ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. 2522จัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆนะฮะคล้ายๆกับศาลปกครองแต่ก็ยังไม่ได้เป็นศาลจนถึงปี2540เมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2540ซึ่งมันจะให้มีศาลปกครองซึ่งหลังจากนั้นก็ทำให้เกิดศาลปกครองแยกเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองนั้นก็ได้แก่คู่กรณีหมายความถึงผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและให้หมายความรวมถึงบุคคลหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง

ก็มาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอดรวมถึงผู้มีสิทธิ์กระทําการแทนด้วยในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ากฎหรือการกระทําใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก็มีสิทธิ์เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีสิทธิ์และหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองนอกจากคู่กรณีแล้วก็คือส่วนของศาลปกครองเองซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้พูดถึงในหัวข้อถัดไปลักษณะของวิธีพิจารณาคดีปกครองนั้นมีลักษณะพิเศษก็คือ1เป็นวิธีพิจารณาที่ใช้ระบบไต่สวนนะฮะซึ่งต่างจากศาลยุติธรรมเป็นวิธีพิจารณาที่เรียบง่ายคู่กรณีอาจดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องมีทนายความไม่ต้องมีการกำหนดแบบของคำฟ้องไว้เป็นวิธีพิจารณาที่เน้นกระบวนพิจารณาที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะฮะแล้วก็ที่สำคัญประการสุดท้ายก็คือเป็นวิธีพิจารณาคดีที่มีการถ่วงดุลอำนาจของตุลาการในตัดการตัดสินคดีก็คือมีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งเป็นตุลาการที่ไม่ได้เป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีทำหน้าที่จัดทำสรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเสนอความเห็นของตนต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีก่อนที่จะมีการลงมติวินิจฉัยที่ขาดคดีซึ่งเป็นระบบวิธีพิจารณาซึ่งเป็นระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองตามระบบของประเทศฝรั่งเศสซึ่งได้เกริ่นหรือได้กล่าวถึงในเบื้องต้นไปบ้างแล้วขั้นตอนการพิจารณาคดีปกครองนั้นนะฮะก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ค่อนข้างจะมากกว่านะฮะซึ่งอาจารย์เองก็จะขอสรุปสั้นๆแล้วกันในส่วนของหัวข้อตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นกระบวนการที่ศาลนั้นสามารถที่จะลงมาค้นหาความจริงได้เองเพิ่มเติมนะฮะซึ่งจะทำให้ในกระบวนการนั้นอาจจะใช้ระยะเวลาในช่วงนี้นานนะฮะนานกว่าในส่วนของศาลยุติธรรมและเมื่อศาลปกครองนั้นมีคำพิพากษาแล้วการบังคับคดีหรือการบังคับคดีปกครองนั้นก็มีอยู่5กรณีก็คือกรณีออกคำสั่งหรือกฎหรือกระทำการโดยไม่ชอบกรณีละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้ากรณีชดใช้ค่าเสียหายกรณีการฟ้องให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิ์หรือหน้าที่บังคับโดยสั่งให้บุคคลกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองนั้นแบ่งได้เป็นศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองสูงสุดมีศาลเดียวนะฮะจึงไม่มีข้อจำกัดด้านเขตอำนาจศาลแต่ประการใดส่วนศาลปกครองกลางนั้นมีเขตอำนาจตลอดท้องที่กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคแล้วก็ในปี2562คือปัจจุบันเราอยู่2564นะฮะแต่ว่าจนถึงปี2562ศาลปกครองได้เปิดทำการศาลปกครองทั่วในภูมิภาคทั่วประเทศรวม14ศาลนะครับผมนะฮะก็มีศาลใหม่ๆอย่างเช่นศาลสุพรรณบุรีหรือล่าสุดก็คือศาลปกครองยะลานะครับผมนั้นอาจจะเป็นเนื้อหาบางส่วนนะฮะของศาลปกครองนะครับผมซึ่งก็น่าจะครบถ้วนในเวลาที่จำกัดของเราครับผมก็ขอให้นักศึกษานั้นไปอ่านเพิ่มเติมนะครับผมในเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องครับผมในส่วนของการสรุปในส่วนของหน่วยที่1นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ แนวคำถามคำตอบในหน่วยที่1นะครับผมในเรื่องของแนวคิดหลักการและความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาแล้วก็ปกครองนะครับผมซึ่งเราก็ยกมาบางคำถามนะฮะบางคำถามเพื่อที่จะมาทบทวนนะครับผมทบทวนกันนะฮะหลักฟังความสองฝ่ายเป็นหลักการสำคัญที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมประเภทใดอีกครั้งนะครับหลักฟังความสองฝ่ายเป็นหลักการสำคัญที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมประเภทใดหลักฟังความสองฝ่ายนั้นเป็นหลักการที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมหรือการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมโดยหากศาลพิจารณาคดีโดยฟังความข้างเดียวและไม่เปิดโอกาสให้คู่ความได้โต้แย้งต่อสู้คดีแล้วก็จะเกิดการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ความ
ศาลเองก็จะมีข้อมูลประกอบการตัดสินคดีที่ไม่ครบถ้วนหลักการนี้เป็นหลักการที่นำไปใช้ในการดำเนินกระบวนพิจารณาทั้งในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาและปกครองนะครับผมนะฮะคือสรุปง่ายๆว่าเป็นหลักการที่นำไปใช้ในทุกกระบวนการยุติธรรมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแพ่งอาญาและปกครองคำถามที่สององค์กรใดทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลองค์กรใดทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มีองค์กรทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้แก่ศาลยุติธรรมศาลปกครองและศาลอาญาอาจทำให้มีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลจึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะฮะนั่นแสดงว่าชื่อก็จะตรงเลยกับภารกิจหรือหน้าที่นะครับผมอีกครั้งนะครับผมคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลคำถามสุดท้ายฮะศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอะไรบ้างศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีนะฮะ 1. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎคำสั่งหรือการกระทำทางปกครองอื่นใดคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือเอาเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองครับวันนี้ก็น่าจะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับผมในส่วนของชุดวิชาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลในส่วนของหน่วยที่1 นะครับผมแนวคิดหลักการและความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาและปกครองสวัสดีครับ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนสำหรับในวันนี้นะคะจะเป็นการบรรยายเรื่องการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายค่ะสำหรับในหน่วยนี้

นี้นะคะจะประกอบไปด้วย4ตอนใหญ่ๆด้วยกันค่ะโดยในตอนแรกนะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายค่ะส่วนในตอนที่2นะคะจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยส่วนในตอนที่3เนี่ยจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และในตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กค่ะสำหรับในตอนแรกนะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายค่ะก่อนอื่นนะคะนักศึกษาจะต้องรู้เกี่ยวกับความหมายของคำนี้ก่อนค่ะสำหรับคำว่าการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายเนี่ยมันหมายถึงการนำเอาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสิ่งประดิษฐ์และก็วิธีการใหม่ๆค่ะที่มันมาประยุกต์มาจากพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎีที่ยังไม่ได้มีการแพร่หลายนะคะยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติหรือว่าที่มีการแพร่หลายแล้วนะคะจนไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติค่ะเอามาใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพอนามัยกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยตรงนี้นะคะมีความสำคัญใน3มิติใหญ่ๆด้วยกันค่ะในมิติแรกเนี่ยมีความสำคัญต่อตัวเด็กการที่เด็กได้ใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายตรงนี้ค่ะมันทำให้เด็กเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กก็ทำงานสอดรับสอดประสานกันได้อย่างดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการที่เด็กเนี่ยได้ใช้สื่อที่เป็นทั้งวัสดุอุปกรณ์และวิธีการเวลาที่เด็กใช้เนี่ยเด็กก็จะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะและที่สำคัญนะคะมันทำให้เด็กเนี่ยเกิดจะเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ค่ะสำหรับความสำคัญในมิติที่2ก็คือความสำคัญต่อพ่อแม่ผู้ปกครองการที่มีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้นะคะมันทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองค่ะมีเครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนาทางด้านของสุขภาพอนามัยกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยค่ะและนอกจากนี้นะคะการที่พ่อแม่ลูกเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้ค่ะผ่านสื่อต่างๆมันยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะภายในครอบครัวด้วยค่ะแล้วก็สำหรับความสำคัญในประการสุดท้ายก็คือความสำคัญที่มีต่อตัวคุณครูนะคะตัวครูเองเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเด็กค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กสุขภาพอนามัยค่ะแล้วก็คุณครูก็สามารถใช้เครื่องมือที่มันมีความหลากหลายในการพัฒนาเด็กได้ค่ะสำหรับหลักการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายนะคะจะมีหลักการด้วยกันเนี่ยสองหลักการใหญ่ๆก็คือหลักการเลือกและก็หลักการใช้ในส่วนของหลักการเลือกนะคะหลักการข้อแรกก็คือความเหมาะสมเวลาที่คุณครูเนี่ยค่ะจะเอานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องดูว่ามันสามารถที่จะส่งเสริมสุขภาพอนามัยกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้หรือไม่หลักการที่2ก็คือความน่าเชื่อถือค่ะสื่อต่างๆที่เราเอามาใช้ให้กับเด็กปฐมวัยเนี่ยค่ะต้องดูว่ามันผลิตมาจากแหล่งที่มันน่าเชื่อถือได้หรือไม่มีตัวรับประกันหรือเปล่านะคะหลักการข้อต่อไปก็คือความน่าสนใจค่ะตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะมันจะต้องดึงดูดความสนใจของเด็กนะคะให้เด็กเนี่ยอยากเข้าไปมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์ในการใช้สื่อต่างๆค่ะสำหรับหลักการในข้อต่อไปก็คือโครงสร้างและความสมดุลนะคะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้กับเด็กเนี่ยควรที่จะต้องมีโครงสร้างที่มันมั่นคงแข็งแรงไม่ใช่ว่าเด็กแตะไปนิดนึงปุ๊บก็แบบพังคามือเด็กอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะสมนะคะมันควรที่จะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็มีความสมดุลค่ะ

ในหลักการข้อต่อไปก็คือคุณภาพด้านเทคนิคสื่อต่างๆที่เอามาใช้ในการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกายค่ะเพื่อให้มันนอกเหนือจากดึงดูดความสนใจแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยค่ะมันต้องมีเทคนิคเพื่อจะดึงดูดความสนใจของเด็กได้มากขึ้นอย่างเช่นมีการใช้สีนะคะมีการใช้เสียงหรือว่ามีการวัสดุอุปกรณ์ตรงนี้ค่ะมีการเคลื่อนไหวได้มันก็จะเป็นทางด้านเทคนิคที่ดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดีค่ะสำหรับหลักการในข้อสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องราคาเราต้องดูว่าสื่อเนี่ยค่ะมันคุ้มค่าต่อการใช้งานหรือไม่มันคุ้มที่จะเสียหรือไม่นะคะในส่วนหลักการเลือกนะคะสำหรับหลักการเลือกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลักความพร้อมคุณครูค่ะต้องมีความพร้อมในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีนะคะคือต้องดูว่าก่อนที่จะใช้อะค่ะคุณครูจะต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยค่ะให้มันเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ถ้าจะดีกว่านี้ควรมีการทดลองใช้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะสื่อบางอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ในการใช้คุณครูอาจจะต้องมีการเตรียมในเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็เตรียมตัวเด็กค่ะอาจจะต้องมีการอธิบายก่อนที่จะนำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเข้าไปใช้กับเด็กเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจก่อนที่จะใช้งานหลักการในข้อที่2ก็คือหลักการปฏิบัติการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยคุณครูควรที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้หยิบจับสัมผัสต่างๆด้วยตนเองก็คือได้ hands on ได้ลงมือมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อต่างๆที่นำมาใช้ในการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกายค่ะสำหรับหลักการกำกับดูแลนะคะคุณครูเนี่ยก็จะต้องมีการอธิบายวิธีการใช้งานกับเด็กแล้วก็ระหว่างที่ใช้อ่ะค่ะคุณครูก็จะต้องมีการคอยกำกับดูแลรวมไปถึงการดูแลรักษาสื่อด้วยค่ะและหลักการใช้ในข้อสุดท้ายก็คือหลักการประเมินผลคุณครูต้องดูว่าสื่อที่เอามาใช้เนี่ยมันสามารถส่งเสริมทางด้านของสุขภาพอนามัยกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้หรือไม่สื่อที่เอามาใช้เนี่ยมันใช้ได้ง่ายไหมเด็กเกิดความเข้าใจไหมแล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยมันมีความราบรื่นหรือไม่นะคะในส่วนบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยควรจะต้องเตรียมการนะคะอาจจะของบางอย่างเนี่ยค่ะสื่อบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องมีสายชาร์จสายต่อต่างๆคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเตรียมให้พร้อมนะคะแล้วก็เตรียมพื้นที่สำหรับใช้ในการพัฒนาทางด้านร่างกายด้วยค่ะในส่วนของบทบาทของผู้บริหารนะคะผู้บริหารเนี่ยเป็นผู้กำหนดนโยบายค่ะดังนั้นเนี่ยผู้บริหารควรที่จะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อที่จะกำหนดนโยบายแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีสำหรับบทบาทของตัวครูนะคะครูเนี่ยใกล้ชิดกับเด็กค่อนข้างเยอะดังนั้นค่ะครูควรที่จะเลือกนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีให้หลากหลายนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายรวมทั้งมีการกำกับดูแลแล้วก็ประเมินผลดูซิว่าเด็กเนี่ยหลังจากที่ใช้สื่อไปแล้วเนี่ยเด็กตอบวัตถุประสงค์ไหมเด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายหรือไม่ค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับคำว่าสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัยตรงนี้นะคะหมายถึงภาวะแห่งความสมบูรณ์ทางร่างกายที่ปราศจากโรคและก็มีความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจค่ะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีค่ะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยนะคะก่อนอื่นเนี่ยนักศึกษาจะต้องเข้าใจว่านวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีค่ะจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆกันโดยประเภทแรกเนี่ยเป็นประเภทวัสดุค่ะมันเป็นสิ่งของที่ใช้แล้วหมดไปนะคะอายุการใช้งานเนี่ยไม่ยาวนานก็ยกตัวอย่างวัส

ดูดที่ใช้ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยก็อย่างเช่นแก้วน้ำค่ะแก้วน้ำที่เอามาใช้กับเด็กเนี่ยก็ควรที่จะมีขนาดเหมาะมือเด็กนะคะมีน้ำหนักเบาแล้วก็หยิบจับได้โดยสะดวกที่สำคัญค่ะไม่ควรที่จะแบบแตกหักได้ง่ายนะคะอย่างแก้วน้ำที่เหมาะกับเด็กเนี่ยก็น่าจะเป็นแก้วน้ำพลาสติกมากกว่าแก้วน้ำพวกกระเบื้องต่างนอกจากนี้นะคะวัสดุนอกเหนือจากแก้วน้ำแล้วก็จะมีแปรงสีฟันค่ะแปรงสีฟันเวลาที่เราเอามาเลือกใช้ เพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพอนามัยให้กับเด็กเนี่ยค่ะตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยจะต้องมีขนาดที่เบานะคะเหมาะกับไซส์ของเด็กเหมาะกับขนาดปากของเด็กอะค่ะแล้วก็ขนแป้งเนี่ยไม่ควรที่จะนุ่มหรือว่าแข็งจนเกินไปนะคะเพราะว่าบางทีถ้าแบบว่ามันแข็งจนเกินไปเนี่ยแป้งเลือดออกมันก็ดูจะไม่เหมาะกับสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยนะคะนอกจากนี้เพื่อให้มันดึงดูดความสนใจอาจจะมีสีมีลูกเล่นลายการ์ตูนเพิ่มเข้ามาก็ได้ค่ะสำหรับประเภทที่2นะคะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยประเภทที่2ก็จะเป็นประเภทอุปกรณ์ประเภทอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างคงทนถาวรนะคะในที่นี้ขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับโถให้เด็กเนี่ยได้นั่งนะคะโถตรงนี้ค่ะก็หลักในการเลือกเอามาใช้เนี่ยควรจะต้องมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มีขนาดเนี่ยเหมาะกับเด็กมีความแข็งแรงแล้วก็ตรงบริเวณเบาะที่นั่งอะค่ะก็ควรที่จะมีความนิ่มละมุนละไมนิดนึงนะคะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทสุดท้ายก็คือประเภทวิธีการอันนี้ค่ะเป็นวิธีการที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในที่นี้นะคะก็จะขอยกตัวอย่างการสาธิตค่ะการสาธิตในเรื่องของการแปรงฟันแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือในเรื่องของการเล่นบทบาทสมมุติค่ะการเล่นบทบาทสมมุติเป็นทันตแพทย์นะคะเป็นหมอฟันตรงนี้ก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับแนวทางในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยนะคะเรามีแนวทางใหญ่ๆ2แนวทางด้วยกันค่ะแนวทางแรกก็คือการจัดสภาพแวดล้อมและก็อีกแนวทางนึงก็คือแนวทางในการจัดกิจกรรมค่ะสำหรับแนวทางแรกนะคะคือแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ย เราสามารถใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมได้ค่ะโดยสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตภาพในส่วนของสภาพแวดล้อมทางกายภาพค่ะมันเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้หยิบจับสัมผัสเคลื่อนที่ได้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนภายในห้องเรียนค่ะก็มีความสะอาดนะคะโล่งมีพื้นที่ที่กว้างอาจจะมีคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กเนี่ยได้ทำการสืบค้นเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยหรือจะมีมุมหนังสือที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่มันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยค่ะในส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนตรงนี้ควรมีมันเป็นบรรยากมันควรเป็นบรรยากาศนะคะที่มันแบบดูอบอุ่นแล้วก็สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนเนี่ยควรมีความสะอาดนะคะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เคลื่อนไหวได้ง่ายอ่างล้างมืออะไรต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะมีขนาดเหมาะกับวัยของเด็กค่ะในส่วนของสภาพแวดล้อมทางจิตภาพจิตภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับบรรยากาศควรจะมีบรรยากาศที่มันอบอุ่นเป็นมิตรปลอดภัยแล้วก็คุณครูเนี่ยควรเป็นตัวแบบที่ดีให้กับเด็กอย่างเช่นเป็นตัวแบบของการล้างมือตัวแบบของการใส่แมสนะคะสำหรับแนวทางอีกแนวทางหนึ่งก็คือแนวทางในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัยค่ะตรงนี้ค่ะคุณครูก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมได้อย่างเช่นอาจจะเป็นการสาธิตนะคะสาธิตวิธีการแปรงฟันต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นการใช้นำหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการปวดฟันมาประกอบการเล่านิทานให้เด็กฟังได้ค่ะสำหรับในตอนที่3นะคะจะเป็นเนื้อหา

เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อใหญ่ค่ะกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยหรือไฟน์มอเตอร์นะคะในการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ตรงนี้ค่ะมันหมายถึงการพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของอวัยวะส่วนต่างๆค่ะอย่างเช่นแขนขาลำตัวหัวไหล่นะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนี้หรือกล้ามเนื้อส่วนนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่เด็กเนี่ยใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเช่นการเดินการวิ่งการปีนการกระโดดเตะหรือจับขว้างนะคะในส่วนของนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เอามาใช้เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่สำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันค่ะประเภทแรกเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวัสดุนะคะวัสดุอันนี้ใช้แล้วเนี่ยก็จะหมดไปนะคะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้นก็อย่างเช่นรถพลาสติกค่ะรถพลาสติกเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะเดินจูงรถพลาสติกตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้ใช้แขนนะคะในการจูงได้ใช้ขาในการเดินซึ่งมันก็จะส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยค่ะนอกจากรถพลาสติกแล้วนะคะก็จะมีการให้เด็กค่ะได้เดินทรงตัวบนไม้กระดานการเดินทรงตัวบนไม้กระดานค่ะเด็กก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสมดุลของร่างกายนะคะกำลังขาเนี่ยก็จะต้องแข็งแรงที่จะต้องบังคับตัวเองเนี่ยให้เดินตามไม้กระดานโดยไม่ตกลงมาได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยได้สำหรับนวัตกรรมประเภทที่2นะคะก็จะเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างมีความคงทนนะคะในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างรถจักรยาน3ล้อค่ะรถจักรยาน3ล้อตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้เวลาเด็กปั่นนะคะเด็กปั่นเนี่ยกำลังขาเด็กก็จะได้พัฒนาในเรื่องของการใช้ขานะคะได้ใช้แขนในการบังคับแฮนด์ในการบังคับที่จับตรงนี้ค่ะก็จะช่วยส่งเสริมช่วยพัฒนาในเรื่องการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยได้หรือตอนนี้เรามีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยที่มันแบบอัปเดตมากขึ้นนะคะก็อาจจะมีผนังปีนเขาให้เด็กเนี่ยได้เล่นนะคะการที่เด็กเนี่ยได้เล่นผนังปีนเขาตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้ใช้กำลังแขนกำลังขาในการปีนป่ายขึ้นไปนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะช่วยพัฒนาทางด้านของกอสมอเตอร์หรือว่ากล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะสำหรับประเภทสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวิธีการค่ะวิธีการเป็นสิ่งที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตรงนี้ค่ะก็ที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะคุณครูค่ะอาจจะเปิดเพลงจากใน YouTube หรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้เคลื่อนไหวร่างกายทำท่าทางประกอบเพลงตรงนี้ก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยได้หรืออีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ส่งเสริมกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กได้อย่างชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของการพาเด็กไปทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสนามเด็กก็จะได้ปีนป่ายได้โหนราวได้ลอดอุโมงค์ต่างๆซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะส่งเสริมกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะในส่วนของแนวทางในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่นะคะแนวทางเนี่ยก็จะมีอยู่2แนวทางใหญ่ๆด้วยกันก็คือแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมกับแนวทางในการจัดกิจกรรมค่ะสำหรับแนวทางในการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมที่พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่นะคะก็มีแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตภาพในส่วนของกายภาพค่ะถ้าเราโฟกัสไปที่ภายในห้องเรียนภายในห้องเรียนเนี่ย
คุณครูก็ควรจัดสภาพห้องเรียนที่มันเอื้อต่อการเคลื่อนไหวของเด็กได้โดยสะดวกนะคะอาจจะมีในมุมบทบาทสมมุติในมุมบ้านอาจจะมีอุโมงค์เพื่อให้เด็กเนี่ยได้ลอดได้ใช้แขนขาได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ค่ะในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอก

ห้องเรียนอ่ะคุณครูก็มีเครื่องเล่นสนามที่มันเอื้อต่อการให้เด็กเนี่ยได้ปีนป่ายนะคะเครื่องเล่นสนามต้องเมคชัวร์นะต้องมั่นใจนะคะว่าเอ้ยมันมั่นคงมันแข็งแรงมันไม่มีการชำรุดเพื่อที่จะพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยค่ะในส่วนของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าจิตภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องของฟีลลิ่งมันเป็นเรื่องของการจัดบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่จัดให้กับเด็กเนี่ยมันควรอบอุ่นเป็นมิตรปลอดภัยเด็กสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้โดยสะดวกในบางครั้งเนี่ยเด็กเขาก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจอย่างเช่นการเล่นเครื่องเล่นสนามบางอย่างการเล่นเครื่องปีนป่ายบางชิ้นเนี่ยเด็กเขาก็ไม่มั่นใจถ้าคุณครูใช้คำพูดที่มันเหมือนเชียร์อัพที่มันให้กำลังใจให้แรงเสริมเขาแบบหนูทำได้ครูเชื่อมั่นในตัวหนูนะคะเด็กมันก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะ เล่นเครื่องเล่นชิ้นนั้นได้แล้วมันก็จะส่งผลดีต่อพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กค่ะในส่วนแนวทางที่2นะคะก็เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในการจัดกิจกรรมตรงนี้ค่ะก็ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือการจัดกิจกรรมกลางแจ้งนะคะการพาเด็กไปเล่นเครื่องเล่นสนามต่างๆการละเล่นพื้นบ้านก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะในการจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยได้และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นโยคะตรงนี้ค่ะก็จะพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะสำหรับในตอนที่4นะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเนื้อหาในเรื่องนี้ในตอนที่4เนี่ยจะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กหรือการพัฒนาในส่วนของไฟมอเตอร์นะคะมันหมายถึงการส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณมือแขนและนิ้วนะคะให้ทำงานอย่างประสานสัมพันธ์กันได้ดีผ่านการทำสิ่งต่างๆอย่างเช่นการที่เด็กเนี่ยได้หยิบจับสิ่งของต่างๆได้ช่วยตัวเองในการแต่งตัวเป็นต้นสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อพัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อเล็กนะคะนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวัสดุที่เห็นได้ชัดที่สามารถส่งเสริมกล้ามเนื้อเล็กได้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์การเขียนนะคะอุปกรณ์การเขียนที่อยู่ในมุมศิลปะสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นพวกดินสอสีสีเทียนสีไม้สีช็อคต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็จะเป็นอุปวัสดุที่ช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กเอื้อให้เด็กได้หยิบจับเอามาขีดมาเขียนมาวาดซึ่งมันก็จะส่งผลดีต่อกล้ามเนื้อเล็กของเด็กหรือวัสดุอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือดินน้ำมันหรือแป้งโดตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้เอาดินน้ำมันหรือแป้งโดตรงนี้ค่ะมาขยำมาบีบมาคลึงมาปั้นต่างๆตรงนี้ค่ะก็จะเป็นผลดีต่อการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กนะคะสำหรับนวัตกรรมประเภทที่2ก็คือนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคงทนนะคะสำหรับนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทนี้คุณครูก็อาจจะจัดเตรียมอย่างเช่นแป้นคีย์บอร์ดนะคะให้อาจจะเอาแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยไว้ในมุมบทบาทสมมุติก็ได้ค่ะเด็กก็จะได้แบบพิมพ์ดีดต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะส่งผลดีต่อการใช้กล้ามเนื้อบริเวณนิ้วนะคะซึ่งมันก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้หรืออาจจะเป็นการให้เด็กได้เล่นเกมพวกเกมตอกตอกตะปูนะคะการที่ตอกเนี่ยเด็กได้ใช้กำลังบริเวณนิ้วนะคะในการตอกต่างๆก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กได้ค่ะสำหรับประเภทสุดท้ายนะคะจะเป็นนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทวิธีการประเภทวิธีการในที่นี้ค่ะก็อย่างเช่นการเล่นกับนิ้วมือหรือว่า finger play นะคะการเล่นกับนิ้วมือตรงนี้ค่ะเด็กเนี่ยก็จะได้แน่นอนเลยการเล่นกับนิ้วมือเนี่ยมันช่วยพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อเล็ก

เด็กก็จะได้เล่นกับนิ้วมือนะคะทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนานพร้อมๆกับการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กค่ะหรือวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเล่นกับเงาการเล่นกับเงานะคะตรงนี้ค่ะก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะในส่วนของแนวทางการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กนะคะแนวทางตรงนี้ค่ะก็จะมีอยู่2แนวทางใหญ่ๆด้วยกันก็คือแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมกับแนวทางในการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันค่ะเรามาดูแนวทางแรกกันก่อนนะคะสำหรับแนวทางของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กเราสามารถจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตภาพเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้โดยการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนคุณครูอาจจะมีมุมนะคะมุมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กเนี่ยได้หยิบจับได้ขีดเขียนที่มันส่งเสริมกล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กหรือจะมีมุมดนตรีที่เด็กเนี่ยได้มุมดนตรีมุมต่างๆในห้องที่เด็กจะได้หยิบจับสัมผัสได้พัฒนากล้ามเนื้อเล็กนะคะในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็อย่างเช่นการพาเด็กไปเล่นเล่นน้ำเล่นทรายนะคะอุปกรณ์ประกอบการเล่นน้ำเล่นทรายตรงนี้ค่ะเด็กก็จะได้หยิบพวกของเล่นต่างๆที่ใช้ในการประกอบเล่นน้ำเล่นทรายเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งเสริมกล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะในส่วนของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพนะคะในส่วนของการจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพเนี่ยค่ะมันเป็นในเรื่องของบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่มันอบอุ่นบรรยากาศที่มันเซ็กเคียวมันปลอดภัยตรงนี้ค่ะคุณครูควรจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเนาะแล้วก็เด็กสามารถที่จะหยิบจับสิ่งต่างๆได้โดยสะดวกเมื่อเด็กเนี่ยมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเขาสามารถที่จะหยิบจับสิ่งของต่างๆได้โดยสะดวกตรงนี้มันก็จะช่วยพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อเหล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะในแนวทางที่2นะคะเป็นการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันกิจกรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็อย่างเช่นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการปั้นการประดิษฐ์การวาดภาพระบายสีการพิมพ์ภาพต่างๆเด็กก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อบริเวณมือนะคะในการพัฒนาชิ้นงานในการสร้างชิ้นงานซึ่งมันก็จะช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยหรืออาจจะพาเด็กไป เล่นกิจกรรมกลางแจ้งในส่วนที่เป็นการเล่นน้ำเล่นทรายตรงนี้ก็สามารถส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะนอกจากการจัดกิจกรรมแล้วการให้เด็กอะค่ะได้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองอย่างเช่นการถอดรองเท้าใส่รองเท้าเองการติดกระดุมถอดกระดุมเองการตักข้าวเพื่อรับประทานอาหารด้วยตนเองตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับในเรื่องของการใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทางด้านร่างกายนะคะจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะใช้นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีทั้งประเภทของวัสดุทั้งประเภทของอุปกรณ์และประเภทวิธีการในการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพอนามัยกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยได้ค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในเรื่องแนวคิดในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะสำหรับในตอนแรกจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายความสำคัญและก็ขอบข่ายของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราควรที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของคำนี้ก่อนค่ะสำหรับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะในที่นี้เนี่ยหมายถึงกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงออกของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของเด็กปฐมวัยนะคะเกี่ยวกับการกระทำต่างๆของเด็กปฐมวัยโดยผู้ประเมินเนี่ยค่ะก็จะใช้วิธีการและก็เครื่องมือที่หลากหลายแล้วก็เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนะคะเพื่อที่จะได้นำข้อมูลตรงนี้ค่ะมาใช้ในการสรุปและก็ตีความหมายและก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำข้อมูลที่ผ่านการสรุปและก็ตีความหมายไปแล้วเนี่ยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจพัฒนาการทางด้านสังคมหรือว่าพัฒนาการทางด้านสติปัญญาค่ะสำหรับความสำคัญของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะความสำคัญตรงนี้ค่ะจะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆเนี่ยได้ใน3มิติด้วยกันนะคะมิติแรกค่ะเป็นความสำคัญต่อผู้ดูแลเด็กและก็คุณครูนะคะการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยตรงนี้ค่ะมีความสำคัญอย่างมากเลยต่อคุณครูเพราะว่าคุณครูเนี่ยค่ะก็จะได้ใช้ผลของการประเมินพฤติกรรมตรงนี้ค่ะใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการของเด็กนะคะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยค่ะระหว่างที่เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆนะคะเด็กเนี่ยก็จะแสดงออกทั้งแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่างๆที่มันสะท้อนถึงพัฒนาการในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมหรือว่าสติปัญญาซึ่งพัฒนาการต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณครูก็จะมอนิเตอร์ดูว่า เด็กเนี่ยเขามีพัฒนาการที่มันสมวัยไหมพัฒนาการตรงไหนเนี่ยเขาเนี่ยยังต้องได้รับการเติมเต็มอยู่บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่น ในช่วงที่จัดประสบการณ์เนี่ยก็จะพบว่าเฮ้ยเด็กเนี่ยยังใช้ภาษาในการสื่อสารที่มันยังไม่คล่องมันยังไม่สมกับวัยนักนะคะคุณครูรู้และซึ่งเห็นได้จากผลของการประเมินผ่านการจัดประสบการณ์ดังนั้นเนี่ยคุณครูก็จะจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเจ้าเด็กคนนี้นะคะให้มีพัฒนาการทางด้านภาษาที่สมวัยค่ะนอกจากใช้ผลของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยในการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถทำให้คุณครูนะคะสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กได้ด้วยนะคะก็อย่างเช่นในการจัดประสบการณ์เนี่ยก็คุณครูก็พบว่าเด็กเนี่ยเขามีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสมกับวัยอย่างเช่นเด็กเนี่ยเขาไม่ค่อยแบ่งปันนะคุณครูเนี่ยก็รู้แล้วว่าเอ้ยเด็กเนี่ยเขาไม่แบ่งปันคุณครูก็อาจจะจัดกิจกรรมเพิ่มเติมที่เอื้อแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยค่ะได้ปรับพฤติกรรมให้เกิดการแบ่งปันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากผลของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยใช้ในการสนับสนุนเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กแล้วใช้ในการปรับพฤติกรรมให้กับเด็กแล้วเนี่ยมันยังเป็นเหมือนฟีดแบคหรือเป็นผลย้อนกลับนะคะคุณครูเนี่ยได้สะท้อนตัวเองว่าคุณครูเนี่ยจัดกิจกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจัดกิจกรรมเวิร์กหรือเปล่าสะท้อนให้เห็นว่าขั้นนำของคุณครูเนี่ยเด็กเนี่ยเข้าใจไหมขั้นสอนเป็นยังไงและขั้นสรุปเด็กเกิดองค์ความรู้หรือไม่นะคะสำหรับความสำคัญในมิติต่อไปก็คือความสำคัญต่อพ่อแม่ผู้ปกครองตรงนี้ค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ได้ผลของการประเมินพฤติกรรมเด็กจากคุณครูนะคะก็สามารถนำผลตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะเชื่อมโยงนะคะไปสู่โรงเรียนนะคะเป็นการทำงานที่มันประสานสัมพันธ์กันระหว่างบ้านกับโรงเรียนนะคะเพื่อทำให้เด็กเนี่ยค่ะมีพัฒนาการที่มันครอบคลุมอย่างรอบด้านนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองยังใช้ผลของการประเมินนะคะใน
การสนับสนุนส่งเสริมเด็กได้อีกด้วยนะคะแล้วก็มิติสุดท้ายนะคะก็คือความสำคัญต่อผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กและก็สถานศึกษาตรงนี้ค่ะผอ.เนี่ยนับได้ว่ามีบทบาทสำคัญนะคะผอ.เนี่ยก็อาจจะทราบผลของการประเมินจากคุณครูเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใช้ผลของการประเมินนั้นเพื่อใช้ในการกำกับติดตามดูแลการจัดประสบการณ์เนี่ยค่ะให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้การจัดการศึกษาเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะผลของการประเมินตรงนี้ค่ะมันยังสะท้อนให้เห็นว่าคุณครูบางคนเนี่ยอาจจะต้องการการเติมเต็มต้องการการพัฒนาในบางเรื่องอย่างเช่นผลของการประเมินพบว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันยังไม่สมวัยนะทั้งนี้มันอาจจะสืบเนื่องมาจากคุณครูเนี่ยอาจจะจัดกิจกรรมเนี่ยมันยังไม่กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านนี้นะคะดังนั้นผอ.เนี่ยก็อาจจะสนับสนุนให้คุณครูเนี่ยค่ะไปจัดอบรมไปอบรมนะคะเพื่อที่จะนำความรู้ตรงนั้นมาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะในตอนนี้ก็คือขอบข่ายของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยขอบข่ายของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยจะครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านด้วยกันอันดับแรกก็คือการประเมินพฤติกรรมด้านร่างกายซึ่งครอบคลุม เกี่ยวกับทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่นะคะบริเวณแขนขาลำตัวรวมไปถึงทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กก็คือบริเวณมือข้อมือนิ้วมือนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการประสานสัมพันธ์ด้วยค่ะสำหรับขอบข่ายที่2นะคะเป็นการประเมินพฤติกรรมด้านอารมณ์จิตใจขอบข่ายทางด้านนี้ก็จะครอบคลุมเกี่ยวกับการรับรู้ถึงอารมณ์ของตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะการควบคุมอารมณ์ของตนเองแล้วก็การแสดงออกทางด้านอารมณ์ของตนเองที่เหมาะสมรวมทั้งในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยค่ะขอบข่ายที่3นะคะก็จะเป็นการประเมินพฤติกรรมด้านสังคมค่ะขอบข่ายทางด้านนี้จะครอบคลุมในเรื่องของการเข้าใจตนเองนะคะพฤติกรรมความเป็นมิตรแล้วก็พฤติกรรมทางด้านสังคมเชิงบวกค่ะสำหรับขอบข่ายสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นขอบข่ายที่ไม่ขอบข่ายที่สำคัญไม่น้อยไปกว่า3ขอบข่ายที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือการประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาการประเมินพฤติกรรมด้านสติปัญญาในที่นี้นะคะก็จะครอบคลุมในเรื่องของภาษาการคิดแล้วก็จินตนาการและการคิดสร้างสรรค์ค่ะสำหรับตอนที่1นะคะก็จะเป็นเนื้อหาสรุปภาพรวมนะคะเกี่ยวกับความหมายความสำคัญและก็ขอบข่ายของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะค่ะสำหรับตอนที่2นะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหลักการและก็ลักษณะการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับจุดมุ่งหมายของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะเรามีจุดมุ่งหมายของการประเมินเนี่ยใน3ด้านด้วยกันจุดมุ่งหมายในข้อแรกเนี่ยก็คือเพื่อที่จะศึกษาความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็กปฐมวัยค่ะจุดมุ่งหมายในข้อนี้นะคะหัวใจของมันก็คือว่าเพื่อที่จะดูซิว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยมีความก้าวหน้าของพัฒนาการในแต่ละด้านเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะตรงเนี้ยค่ะคุณครูหรือว่าผู้ประเมินนะคะสามารถที่จะนำข้อมูลที่เป็นแกนกลางข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขหรือว่ากรมอนามัยนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์เกี่ยวข้องกับวุฒิภาวะของเด็กปฐมวัยค่ะเอามาเป็นตัวตั้งเอามาเป็นแกนกลางเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาเทียบเคียงกับพัฒนาการของเด็กค่ะที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนขณะนั้นที่เกิดขึ้นในเทอมนั้นๆแล้วก็มาเทียบดูซิว่าเอ้ยพัฒนาการของเด็กเนี่ยมันมีความก้าวหน้าในแต่ละด้านมากน้อยเพียงใดนะคะนอกเหนือจากการใช้เกณฑ์ที่มันเป็นกลางๆแล้วนะคะตรงนี้ค่ะก็คุณครูเนี่ยก็ยังสามารถนำข้อมูลที่อยู่ก่อนหน้าค่ะนำมาเทียบเคียงกันก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณครูต้องการที่จะประเมินพัฒนาการทางด้าน

พัฒนาการในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมหรือว่าสติปัญญาของเด็กปฐมวัยในชั้นอนุบาล2ในเทอมที่2เนี่ยคุณครูก็สามารถนำข้อมูลของเทอมที่1ค่ะข้อมูลของเจ้าเด็กคนนี้ค่ะในเทอมที่1แล้วก็เอามาเทียบเคียงนะคะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบดูซิว่าพัฒนาการในแต่ละด้านของเด็กอะค่ะมันมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดนะคะตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ยมีความปกติไหมเด็กบางคนมีพัฒนาการปกติสมวัยนะคะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีพัฒนาการต่ำกว่าวัยตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าต่ำกว่าวัยเนี่ยพัฒนาการด้านไหนที่ต่ำกว่าวัยคุณครูก็สามารถที่จะจัดประสบการณ์เพื่อที่จะเสริมพัฒนาการให้กับเขาก็ได้ค่ะการประเมินตรงนี้นะคะมันเป็นผลดีทั้งกับตัวคุณครูเองแล้วก็ตัวเด็กปฐมวัยด้วยค่ะสำหรับจุดมุ่งหมายนะคะในข้อที่2ของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนั่นก็คือ เป็นการประเมินเพื่อที่จะวินิจฉัยเด็กเด็กดูซิว่าเฮ้ยเจ้าเด็กคนนี้เขามีจุดเด่นตรงไหนบ้างมีจุดที่ต้องการการเติมเต็มตรงไหนบ้างนะคะเด็กคนนี้มีความสามารถโดดเด่นทางด้านไหนอย่างไรบ้างนะคะซึ่งการประเมินตรงนี้ค่ะมันก็เหมือนเป็นการค้นหานะคะค้นหาจุดดีจุดเด่นจุดที่จะต้องปรับปรุงจุดที่จะต้องการการเติมเต็มนะคะซึ่งในการวินิจฉัยตรงนี้นะคะจุดมุ่งหมายของการวินิจฉัยตรงนี้คุณครูหรือว่าผู้ประเมินค่ะสามารถทำได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยก้าวเข้ามาที่รั้วโรงเรียนได้เลยนะคะโดยอาจจะเป็นการประเมินเกี่ยวกับความพร้อมของเด็กความสามารถของเด็กนะคะสามารถวินิจฉัยได้เลยว่าเอ้ยเด็กเนี่ยเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมพัฒนาการในแต่ละด้านของเขาเนี่ยมันเติบโตสมวัยหรือไม่นะคะนี่ก็คือจุดประสงค์การประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยในข้อที่2ก็คือเพื่อวินิจฉัยค่ะสำหรับจุดประสงค์ของการประเมินพฤติกรรมในข้อสุดท้ายนะคะก็คือเพื่อการเรียนรู้ตรงนี้ค่ะมันเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างคุณครูกับเด็กนะคะหรือระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นในช่วงของการจัดประสบการณ์หรือว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการประเมินพฤติกรรมตรงนี้ค่ะมันได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็คือในฝั่งของคุณครูเองเนี่ยค่ะก็เป็นเหมือนกับกระจกสะท้อนให้เห็นตัวคุณครูว่าคุณครูเนี่ยเขาสอนเป็นยังไงบ้างนะคะกิจกรรมที่เขาออกแบบขึ้นมาเนี่ยมันเวิร์กกับเด็กไหมมันตอบวัตถุประสงค์ที่คุณครูตั้งไว้ไหมนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยกิจกรรมที่คุณครูเนี่ยได้จัดขึ้นมาออกแบบขึ้นมาเนี่ยเด็กเกิดการเรียนรู้ไหมเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดนะคะทั้งหมดนี้ก็คือจุดมุ่งหมายของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะไม่ว่าจะเป็น เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อวินิจฉัยและเพื่อการเรียนรู้ค่ะสำหรับในเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นหลักการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยหลักการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยมีหลักการที่สำคัญอยู่5ข้อด้วยกันข้อแรกนะคะการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยที่ดีเนี่ยควรจะต้องครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านค่ะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วย้ำบ่อยๆก็คื อต้องครอบคลุมทำการประเมินพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและก็สติปัญญานะคะต้องทำการประเมินครอบคลุมในทุกๆด้านเราจะไม่แยกการประเมินเนี่ยเราจะไม่แยกการประเมินพัฒนาการเนี่ยเป็นด้านๆ นะคะแต่ว่ามันจะต้องทำการครอบคลุมไปทุกๆด้านเลยทำไมหรอคะเพราะว่าพัฒนาการในแต่ละด้านเนี่ยค่ะมันมีความสัมพันธ์ที่มันเชื่อมโยงกันนะคะดังนั้นในการประเมินเนี่ยเราจะต้องประเมินทุกๆด้านไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับหลักการข้อที่2นะคะเป็นรายบุคคลการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยที่ดีเนี่ยควรจะดำเนินการเป็นรายบุคคลเพราะว่าอัตราของพัฒนาการในเด็กแต่ละคนเนี่ยค่ะเด็กแต่ละคนก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตอัตราของพัฒนาการที่มันมีความแตกต่างกัน

ถ้าเราเนี่ยประเมินในลักษณะของเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีพัฒนาการสมวัยไหมมีความก้าวหน้าของพัฒนาการมากน้อยเพียงใดดังนั้นเราจะต้องทำการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลค่ะหลักการข้อที่3

เดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะได้ข้อมูลอันแท้จริงนะคะควรที่จะต้องใช้ควรที่จะทำหลายๆครั้งแล้วก็ต้องใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยค่ะเพื่อที่จะได้เก็บข้อมูลเนี่ยได้รอบด้านนะคะเก็บข้อมูลได้ครบทุกมิติครบทุกพัฒนาการของเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับหลักการข้อที่4ก็คือดำเนินการอย่างเป็นระบบค่ะหลักการตรงนี้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะต้องมีเป้าหมายก่อนอาจจะตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเทอมเลยก็ได้ค่ะว่าต้องการที่จะพัฒนาเด็กในรายนะคะอาจจะต้องตั้งไว้ก่อนตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็มีการเลือกใช้เครื่องมือวิธีการที่มันสอดคล้องนะคะดำเนินการอย่างเป็นระบบทุกอย่างจะต้องมีขั้นตอนมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจัดการเรียนการสอนไปในช่วงระหว่างเทอมเพิ่งคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้ประเมินต้องทำการประเมินตอนนี้ค่ะมันก็จะไม่สอดคล้องกับหลักการข้อนี้นะคะสำหรับหลักการข้อสุดท้ายก็คือหลักความต่อเนื่องนะคะการประเมินเด็กปฐมวัยเนี่ยมันจะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะต้องทำบ่อยๆมันเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันควรที่จะประเมินไปในการจัดประสบการณ์นะคะไม่ควรที่จะแยกการประเมินกับการเรียนการสอนออกจากกันนะคะดังนั้นเนี่ยควรที่จะเหมือนเมอร์สควรที่จะผสมผสานการจัดประสบการณ์กับการประเมินเนี่ยไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับลักษณะของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะเราจะพบว่าการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยมันมีลักษณะที่มันแตกต่างเนาะหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือว่ามันมีลักษณะเฉพาะที่มันแตกต่างไปจากเด็กประถมเด็กมัธยมหรือเด็กในระดับอุดมศึกษาทั้งนี้เป็นเพราะว่าเด็กปฐมวัยอะค่ะมีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของการเรียนรู้และก็ข้อจำกัดในส่วนของพัฒนาการของเด็กนะคะดังนั้นเนี่ยในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยตรงนี้ผู้ประเมินหรือว่าคุณครูเนี่ยควรที่จะต้องใช้เครื่องมือที่มันหลากหลายรวมทั้งวิธีการที่หลากหลายด้วยนะคะการประเมินเด็กปฐมวัยก็จะเน้นในเรื่องของการสังเกตและก็การซักถามพูดคุยเป็นหลักค่ะและก็อยากจะอาจารย์อยากจะขอเน้นย้ำนะคะว่าไม่ควรอย่างยิ่งเลยหลีกเลี่ยงการทดสอบค่ะเราไม่เราจะไม่ให้เด็กเนี่ยทำการทดสอบนะคะคือใช้ข้อสอบปรนัยเราจะไม่ให้เด็กเนี่ยเราจะไม่ประเมินเด็กโดยวิธีนั้นเด็ดขาดค่ะแล้วก็สำหรับการประเมินในเด็กปฐมวัยนะคะมันเป็นการประเมินเพื่อที่จะดูซิว่าเด็กเนี่ยเขามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดนะคะไม่ใช่เป็นการประเมินเพื่อการตัดสินว่าเอ้ยเด็กคนนี้สอบได้เด็กคนนี้สอบตกหรือได้เด็กคนเนี้ยสอบได้เป็นลำดับที่1 2 3ไม่ใช่เป็นการประเมินแบบนั้นนะคะไม่ได้เป็นการประเมินเพื่อที่จะเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นๆดังนั้นนะคะการประเมินในเด็กปฐมวัยจึงการเป็นการประเมินแบบรายบุคคลค่ะสำหรับตอนที่2นะคะก็จะเป็นเนื้อหาสรุปเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหลักการและก็ลักษณะการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะค่ะสำหรับตอนที่3นะคะตอนที่3เนี่ยจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประเภทของการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราควรที่จะต้องรู้ว่าการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะได้2ประเภทด้วยกันก็คือการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างไม่เป็นทางการกับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างเป็นทางการค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันในแต่ละประเภทนะคะสำหรับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างไม่เป็นทางการตรงนี้ค่ะมันเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าสิ่งที่ผู้ประเมินเนี่ยต้องการที่จะประเมินเด็ก
นะคะโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยค่ะก็จะใช้วิธีการทางธรรมชาติแล้วก็จะใช้เครื่องมือที่มันไม่ได้มาตรฐานนะคะที่มันไม่เป็นมาตรฐานนักนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยก็สามารถ

ารถที่จะสรุปตีความหมายได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่ผู้ประเมินหรือว่าคุณครูเนี่ยจะได้นำข้อมูลตรงนี้ค่ะไปใช้ในการพัฒนาและก็ปรับปรุงพัฒนาการของเด็กอย่างรอบด้านค่ะสำหรับวิธีการนะคะที่ใช้เนี่ยวิธีการที่ใช้สำหรับการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นการสังเกตนะคะการสังเกตเนี่ยมันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากมันเป็นอะไรที่คู่กับเด็กปฐมวัยนะคะคุณครูปฐมวัยโดยส่วนใหญ่ค่ะนิยมเนาะนิยมใช้วิธีการสังเกตนะคะซึ่งวิธีการสังเกตเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างไม่เป็นทางการการสังเกตในที่นี้ค่ะมันเหมือนเป็นการเฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กนะคะ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เด็กอะค่ะเล่นเครื่องเล่นสนามก็คุณครูก็จะเฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กดูซิว่าพัฒนาการในแต่ละด้านของเด็กเป็นยังไงเด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่เป็นยังไงเด็กมีอารมณ์อย่างไรเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนแบบไหนเด็กมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็จะใช้วิธีการสังเกตพอสังเกตเสร็จแล้วก็เอามาจดบันทึกก็จะได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะวิธีการที่2ก็คือการบันทึกค่ะการบันทึกเนี่ยคุณครูสามารถทำได้หลากหลายวิธีนะคะอย่างเช่นบันทึกโดยใช้บันทึกผ่านเสียงเนาะก็มีการเก็บเรคคอร์ดเสียงเอาไว้นะคะหรือบันทึกผ่านภาพเดี๋ยวนี้ค่ะคุณครูมีมือถือที่สามารถ เก็บภาพได้เนี่ยก็เด็กจัดกิจกรรมเด็กทำกิจกรรมอะไรเนี่ยคุณครูก็จะถ่ายภาพเหล่านั้นเนี่ยเพื่อใช้ในการประเมินนะคะแล้วก็นอกจากเก็บในรูปของเสียงและเก็บในรูปของภาพแล้วยังสามารถเก็บทั้งในรูปของภาพและเสียงได้ด้วยเหมือนกับการรีคอร์ดนะคะเหมือนกับการตั้งกล้องวิดีโอไว้แต่สิ่งสำคัญค่ะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องไม่ให้เด็กเนี่ยเขารู้ตัวว่าเฮ้ยเรากำลังที่จะบันทึกเขาอยู่นะเพราะไม่อย่างนั้นค่ะพฤติกรรมของเด็กจะไม่เป็นธรรมชาตินะคะเด็กจะมีเด็กจะแสดงพฤติกรรมที่มันไม่เป็นธรรมชาตินะคะทำให้การตีความหมายเนี่ยอาจจะบิดเบี้ยวไม่ชัดเจนค่ะสำหรับวิธีการที่3นะคะก็คือการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ตรงนี้ค่ะจะคุณครูหรือว่าผู้ประเมินค่ะก็สามารถใช้การสัมภาษณ์กับพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้หรือบุคคลที่เด็กเนี่ยคุ้นเคยสนิทก็ได้นะคะเพื่อจะทำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายเอาไปใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับวิธีการต่อไปก็คือการสอบถามการสอบถามตรงนี้ค่ะมันเป็นการเป็นการได้ข้อมูลทั้งในเรื่องของการ เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นความต้องการความรู้สึกของเด็กซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะก็สามารถนำมาใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยได้การทำสังคมมิติก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะการทำสังคมมิติเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ค่ะคุณครูเนี่ยก็จะเลือกใช้วิธีนี้เพื่อที่จะดูซิว่าเฮ้ยเด็กในห้องของเราเนี่ยเด็กคนไหนที่เพื่อนอยากไปทานข้าวด้วยเด็กคนไหนที่เพื่อนเขาอยากจะเล่นด้วยเด็กคนไหนที่เพื่อนเนี่ยเขาอยากจะนอนข้างๆด้วยนะคะการทำสังคมมิติตรงนี้ก็จะทำให้คุณครูเนี่ยทราบถึงในเรื่องความสัมพันธ์ค่ะสำหรับวิธีการต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือว่าการเล่นวิธีการ2วิธีการเนี้ยค่ะก็เป็นวิธีการประเมินอย่างไม่เป็นทางการที่จะทำให้ได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะสำหรับประเภทของการประเมินแบบที่2นะคะก็เป็นการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการแตกต่างยังไงกับไม่เป็นทางการแตกต่างตรงเครื่องมือนะคะการประเมินอย่างเป็นทางการตรงนี้ค่ะมันจะมีการใช้วิธีการแล้วก็เครื่องมือที่มันเป็นระบบนะคะมีแบบแผนเครื่องมือที่ใช้เนี่ยก็จะผ่านการทดสอบตรวจสอบมาตรฐานแล้วก็มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนนะคะสำหรับ

การประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยอย่างเป็นทางการตรงนี้ค่ะผู้ประเมินหรือว่าคุณครูนะคะสามารถเลือกใช้วิธีการได้2วิธีค่ะวิธีการแรกอาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าทุกโรงเรียนนะคะผู้ประเมินคุณครูทุกคนเนี่ยก็เลือกใช้วิธีการนี้นะคะวิธีการแรกก็คือการใช้เครื่องมือมาตรฐานเฉพาะทางอย่างเช่นการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักการใช้ที่วัดส่วนสูงการใช้สายวัดวัดรอบศีรษะและก็การอาจจะเป็นการใช้เครื่องวัดสายตานะคะซึ่งเครื่องวัดที่อาจารย์ได้พูดไปเนี่ยก็จะเป็นเครื่องวัดที่ผ่านการทดสอบมีมาตรฐานนะคะสำหรับวิธีการที่2ก็คือการทดสอบการทดสอบโดยใช้เครื่องมือในการทดสอบก็อย่างเช่นแบบคัดกรองและก็ส่งเสริมพัฒนาการเด็กDenver 2คิดว่าทุกโรงเรียนเนี่ยค่ะก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันนะคะใช้เพื่อทดสอบดูซิว่าเด็กเนี่ยเขามีพัฒนาการในแต่ละด้านเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะสำหรับตอนที่3นะคะก็จะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทการประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยค่ะ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายมาร์กูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอร์มิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:18 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายน2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และเวลา 18:30 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชองโกรธปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสามตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางมาริโกะปวงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 13:29 นาทีสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์แปลงสาธิตการเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปร.จังหวัดนครนายกทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนองพระราชดำริพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครนายกอาทิศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปี2568ถึง2569ปลูกข้าวพันธุ์กข99วิธีหว่านน้ำตมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 4,040 กิโลกรัมมอบให้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสวนเมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกนอกจากนี้ยังปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสมกบก.ไชนาท2เป็นพืชหลังนาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย306ฝักสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกข99จำนวน 1,000 กิโลกรัมกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านเหล่าหุ่งตำบลโคกกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกจำนวน10รายผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาศัตรูพืชและลดต้นทุนการผลิตคาดว่าจะได้ผลผลิต 39,000 กิโลกรัมผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หมุนเวียนในกลุ่มแปรรูปเป็นข้าวสารบริโภคและจำหน่ายทั้งจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกให้แก่ร้านรับซื้อกรมชลประทานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและกระจายน้ำในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่โดยรอบขุดลอกแก้มลิงบัดพระฉาย2ความจุกว่า 125,000 ลูกบาศก์เมตรปรับปรุงสระเก็บน้ำสวนไม้ผลภาคใต้และสระเก็บน้ำสระช้างพร้อมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทองอ่างเก็บน้ำคลองโบดเพื่อให้การส่งน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรสะดวกยิ่ง

ขึ้นสำหรับกิจกรรมของนักเรียนในร้อยจ.ป.ร.ในห้วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม2569มีผลผลิตจากโครงการสวนไม้ผลภาคใต้ได้แก่ทุเรียนพันกบลำเจียกเงาะลองกองและมังคุดมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินช่วยดูแลและสนับสนุนสารชีวพันธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่กำลังพลและนักเรียนในร้อยชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมยุวเกษตรภายใต้แนวคิดไฮโดรปลูกง่ายใช้สารชีวพันธุ์สร้างสรรค์การแปรรูปสร้างจิตสำนึกการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ทอดพระเนตรการปลูกข้าวพันธุ์กข113วิธีหว่านน้ำตมสำหรับข้าวพันธุ์กข113เป็นพันธุ์ข้าวจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อแสงมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ110วันให้ผลผลิตเฉลี่ย946กิโลกรัมต่อไร่คุณภาพการสีดีเยี่ยมและต้านทานโรคไหม้ได้ดีเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานด้านการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรคิดพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานพันธุ์ใหม่กบก.สุพรรณบุรี1มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตต้นสดและน้ำคั้นสูงต้นทุนการผลิตต่ำใช้ประโยชน์ได้ครบทุกส่วนเหมาะเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมชีวภาพและอาหารสัตว์ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสำหรับกรมการข้าวส่งเสริมเรื่องข้าวคาร์บอนต่ำเป็นนวัตกรรมการทำนายวิถีใหม่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก๊าซมีเทนอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ4ปคือปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันช่วยประหยัดน้ำเปียกสลับแห้งลดก๊าซมีเทนร้อยละ70ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยลดรายจ่ายและแปลงสภาพฟางและต่อสั่งด้วยวิธีการไถกลบแทนการเผาเป็นข้าวรักโลกฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มรายได้และโอกาสทางการตลาดสู่ฐานลูกค้าคุณภาพกรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการ From Waste to Wealth ของจังหวัดนครนายกมุ่งนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นฟางข้าวและมูลสัตว์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวกข113คาร์บอนต่ำช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการผลิตเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและกักเก็บคาร์บอนนอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดการแปลงนาและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับการวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาไทย5ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลากระแหปลาสร้อยขาวและปลาหมอไทยรวม 5,000 ตัวเลี้ยงในแปลงนาสาธิตได้พ่อแม่พันธุ์ปลาน้ำจืดไทยนำไปเพาะด้วยชุดพ่อพันธุ์ปลาขึ้นที่ได้ลูกปลามากกว่า2ล้านตัวนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยในพื้นที่จังหวัดนครนายกต่อไปความร่วมมือของทุกหน่วยงานช่วยขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและจังหวัดนครนายกเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละรูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ของครูห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนปลายทางที่จังหวัดเพชรบุรีได้แก่โรงเรียนวัดเกาะแก้วอำเภอบ้านแหลมโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์อำเภอบ้านลาดการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ครูห้องเรียนต้นทางได้ปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนปลายทางในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อค้นพบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับโรงเรียนวัดเกาะแก้วเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน67คนโดยจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV ครบทุกวิชาซึ่งผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวัดห้วยเสือมงคลประชาสรรค์เปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน62คนและใช้ DLTV ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีครูประจำการครบชั้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากลุ่มสยามกลการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

ศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วยวัดวรนาถบรรพตวัดจันเสนวัดนครสวรรค์วัดไส่ใต้วัดพัทรสิทธารามวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเทคโทรนิกส์จำกัดบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิรักป่าพยุงไทยพยุงธรรมเพื่อแผ่นดินบริษัทต้าตี้เอ็ดดูกรุ๊ปจำกัดและบริษัทพัชราคอลเลกทีฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครพนมประกอบด้วยวัดพระธาตุพนมวัดมหาธาตุวัดศรีสงครามวัดน้อยโพคำวัดศรีคุณเมืองวัดศรีชมพูวัดสว่างสุวรรณารามวัดโพชัยวัดทรายคำและวัดหัวดอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมแพทย์ทหารอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคงคารามมาพระพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดชัยมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียวัดภูมิรินทร์กุดีทองวัดดาวดึงวัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างจังหวัดศรีสะเกษสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีและวิทยาลัยการตำรวจกรุงเทพมหานครทางนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนวชิราวุฒิวิทยาลัยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกรุงเทพมหานคร

0: องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรมที่ดินการเคหะแห่งชาติบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนราชินิกุลบุญนาคราชสกุลสฤทธิ์วงศ์และบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม 2,569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนี้ณบ้านเลขที่12หมู่9ตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพันทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาและณบ้านเลขที่86หมู่4ตำบลหนองแดงอำเภอสีชมพูเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่ครอบครัวพลทหารศิรวิทย์พิญโยสุขสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8กองพันทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ซำแต่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤทธิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: กรุณาติดต่อมายังรายการของเราที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคา

0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
2: ดีค่ะ
3: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
2: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
1: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
4: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
1: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
2: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
0: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7: สวัสดีค่ะ
1: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
9: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนกฎหมายอาญาและกฎหมายมหาชนค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะคะหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายอาญาและหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะเรามาเข้าสู่ในส่วนของหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะอันดับแรกนะคะเราลองมาดูก่อนว่ากฎหมายเอกชนนะคะคืออะไรก็คือกฎหมายที่กำหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อกันในฐานะผู้อยู่ใต้ปกครองนะคะที่ต่างฝ่ายต่างเท่าเทียมกันและก็ใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันที่มุ่งถึงผลประโยชน์ของตนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกฎหมายเอกชนนะคะก็จะมีหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะที่ให้นักศึกษาศึกษาเนี่ยประมาณ4เรื่องนะคะอันแรกนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะอันที่2หลักว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอันที่3นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศค่ะเรามาเข้าสู่นะคะเนื้อหาในส่วนแรกนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะจะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในการกระบวนการเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะจะต้องดำเนินคดีนะคะภายใต้หลักพื้นฐานสำคัญ6ประการนะคะก็คือต้องสะดวกรวดเร็วยุติธรรมไม่ลำเอียงประหยัดนะคะแล้วก็หลักไม่ด้อยโอกาสนะคะภาพรวมโดยทั่วไปนะคะของกระบวนการในวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะก็คือบุคคลเนี่ยต้องมีเป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอคดีแพ่งนะคะแล้วก็อาจจะยื่นเป็นคำฟ้องหรือคำร้องขอคำฟ้องในคดีมีข้อพิพาทคำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาทเข้ามานะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นก็จะมีการยื่นคำให้การนะคะคำฟ้องนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นก็จะมีการสืบพยานแล้วก็มีเป็นการทำคำพิพากษาคำสั่งนะคะบุคคลที่ไม่พอใจก็สามารถอุทธรณ์หรือว่าฎีกาได้นะคะเมื่อมีคำพิพากษาคำสั่งแล้วก็จะมีการบังคับคดีนั่นเองนะคะเราไปสู่เรื่องที่2นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินะคะวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551นะคะในการพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้หลักนะคะสะดวกนะคะรวดเร็วประหยัดยืดหยุ่นแล้วก็หลักสุจริตนะคะเนื่องจากว่าในคดีเหล่านี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยมักจะมีอำนาจในการต่อรองเนี่ยน้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจนะคะหลักในวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคก็จะคล้ายๆกับวิธีพิจารณาคดีแพ่งนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่นั้นเรามาดูความหมายของคดีผู้บริโภคนิดนึงนะคะว่าคืออะไรนะคะ1นะคะคดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา19หรือตามกฎหมายอื่นนะคะกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการนะคะอันที่2นะคะเป็นคดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันที่3นะคะก็เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีนะคะตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2นั่นเองนะคะอันสุดท้ายนะคะที่จะถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคก็คือเป็นคดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะหลักทั่วไปนะคะในวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วเนาะก็จะเหมือนกับคล้ายๆวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่มีศาลชั้นต้นนะคะมีกระบวนการพิจารณาในศาลอุทธรณ์นะคะในศาลฎีกาแล้วก็จะมีวิธีชั่วคราวก่อนพิพากษาแล้วก็จะมีการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพรวมของวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะเรามาในส่วนถัดไปนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะพุทธศักราช2553ในการพิจารณาคดีเยาวชนนะคะก็จะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานมีความยืดหยุ่น
นะคะและด้วยความที่เป็นเด็กและเยาวชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มุ่งที่ปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้หลักประหยัดแล้วก็สะดวกนะคะคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะหลักๆเนี่ยอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดนั่นเองนะคะอันนี้คืออาจารย์สรุปมาให้อันที่2นะคะก็คือเป็นคดีครอบครัวนะก็คือคดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆในเนี้ยในทางศาลนะคะเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวนั่นเองนะคะอันที่3นะคะก็คือเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีคุ้มครองสวัสดิภาพนั่นเองนะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษานะคะของศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะหลักทั่วไปในการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว

ครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553นะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะพุทธศักราช2539นั่นเองในการพิจารณานะคะคดีของเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็จะต้องอยู่ภายใต้หลักสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะทีนี้มาดูว่าคดีอะไรบ้างนะคะที่เราจะถือว่าเป็นคดีที่อยู่ภายใต้ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะอันดับแรกนะคะก็คือเป็นคดีอาญานะเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลอาญา271ถึง275นะคะแล้วก็เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะคะการถ่ายทอดสัญญาณเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีแพ่งนะคะอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา271ถึง275นะคะอาจจะมีคดีแพ่งที่เกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารการเงินระหว่างประเทศเหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับletter of credit นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางทีอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาดการอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการจากต่างประเทศนะคะคดีแพ่งหรืออาญาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในการออกแบบวงจรรวมนะคะหรือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะสุดท้ายนะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทนะคะตามตั้งแต่วงเล็บ3ถึงวงเล็บ10นั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะในการพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะอาจจะแตกต่างจากหลักทั่วไปในกรณีเอกชนกฎหมายเอกชนทางด้านอื่นๆนิดนึงนะคะก็คือจะมี2ส่วนนะคะก็คือกระบวนพิจารณาทางคดีแพ่งแล้วก็กระบวนพิจารณานะคะทางคดีอาญานะคะในคดีแพ่งเช่นก็จะมีการตรวจคำฟ้องยื่นคำฟ้องเหมือนกันนะคะมีการทำคำพิพากษาคำสั่งการบังคับคดีนะคะส่วนกระบวนพิจารณาในคดีอาญานะคะก็จะอิงกับวิธีพิจารณาความอาญานะคะเว้นแต่ก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะที่เขียนอยู่ไว้ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็การค้าระหว่างประเทศนั่นเองนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหลักๆ ก็คือต้องยึดภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะทั้งหมดนี้นะคะคือเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางตนค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายอาญาค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนว่ากฎหมายอาญาคืออะไรนะคะก็คือกฎหมายที่กำหนดความผิดทางอาญาพื้นฐานที่สังคมเห็นว่าเป็นการกระทำที่ต้องลงโทษนะคะกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยถือว่ารัฐเป็นคนกลางผู้กำกับการกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันเองนะคะในวิธีพิจารณาที่เกี่ยวกับทางกฎหมายอาญานะคะก็จะมีกฎหมายหลายๆตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือ1นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาอันที่2นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันที่3ค่ะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดอันที่4หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะและอันสุดท้ายนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ค่ะเราลองมาดูหลักเกณฑ์แรกนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญานะคะก็จะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะในการพิจารณาคดีความเกี่ยวกับทางอาญานะคะจะต้องอยู่บนพื้นฐานนะคะของหลักก็คือเป็นการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐนะคะจะต้องมีการฟังความทุกฝ่ายหลักเปิดเผยต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนได้นะคะมีอิสระในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ในกรณีที่มีความสงสัยอยู่ก็คือต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะของวิธีพิจารณาความอาญานะคะสามารถสรุปได้ก็คือจะ

มีการดำเนินคดีทั้งหมด3ต้องบอกว่า3ชั้นนะคะชั้นก่อนฟ้องคดีเช่นอาจจะมีการสืบสวนสอบสวนนะคะการออกหมายค้นหมายจับนะคะการดำเนินคดีชั้นหลังฟ้องคดีก็คือเป็นกระบวนการพิจารณาคดีนั่นเองนะคะก็จะมีการสืบพยานมีการทำคำพิพากษาคำสั่งนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการดำเนินคดีชั้นบังคับคดีนะคะอันนี้คือภาพรวมของวิธีพิจารณาความอาญาทั่วไปนะคะทีนี้เรามาดูอันที่2ค่ะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2560ค่ะในการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็จะมีพื้นฐานก็คือ เราจะใช้ระบบไต่สวนนะคะถ้าเป็นวิอาญาทั่วไปเราจะใช้ระบบกล่าวหานะคะแต่พอเป็นวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเราจะใช้ระบบไต่สวนเป็นหลักนะคะแล้วก็ต้องมีความรวดเร็วให้ความยุติธรรมทุกฝ่ายนะคะเราจะต้องคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมด้วยนะคะคดีอะไรบ้างนะคะที่จะอยู่ภายใต้นะคะอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะกรณีแรกคดีที่มูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะเฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะคะหรือว่าผู้ว่าการตรวจแผ่นดินนะคะมีความร่ำรวยผิดปกติหรือว่าทุจริตต่อหน้าที่นะคะหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจต่างๆขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั่นเองนะคะอันที่สองนะคะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้ไต่สวนอิสระนะคะเห็นว่ากรรมการปปช.มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติหรือว่าทุจริตต่อหน้าที่นะคะหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั่นเองนะคะอันที่3นะคะก็คือคดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาบุคคลอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่บุคคลตามวงเล็บ1และวงเล็บ2ที่อาจารย์บอกนะคะแต่เป็นการกล่าวหาว่าเขาเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนนะคะในการกระทำความผิดทางอาญานะคะตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2ที่อาจารย์อธิบายไปนะคะหรือว่าอาจจะรวมถึงผู้ให้นะผู้ขอให้นะคะหรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2นะคะให้เขากระทำการไม่กระทำการหรือว่าประวิงให้ชักช้านั่นเองนะคะกรณีที่4นะคะก็คือเป็นคดีที่บุคคลตามวงเล็บ1นะคะหรือกรรมการปปช.หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะอาจจะมีการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะคะหรือจงใจยื่นนะแต่ว่ายื่นแล้วเป็นเท็จนะคะหรือปกปิดอะไรก็ตามนะคะก็จะอยู่ภายใต้คดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษานะคะของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะหลักทั่วไปนะคะในการพิจารณาคดีเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะทีนี้เรามาดูถัดไปหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2546นะคะและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพุทธศักราช2550นะคะและมีอีกหนึ่งพระราชบัญญัติค่ะพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดฉบับที่2นะคะพุทธศักราช2564นะคะหลักพื้นฐานนะคะในการพิจารณาคดียาเสพติดก็ต้องมีหลักเที่ยงธรรมนะคะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูหลักทั่วไปนะว่ามันมีวิธีพิจารณาอย่างไรเราต้องมาดูว่าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคืออะไรนะคะก็คือเป็นความผิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยตรงและที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดนะคะหลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดียาเสพติดก็จะเริ่มต้นตั้งแต่มีการฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะศาลสั่งรับคำฟ้องนะคะก็จะมีคำพิพากษาคำสั่งผู้ใดที่ไม่พอใจก็อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งหรือฎีกานั่นเองนะคะถัดมาค่ะ
เป็นหลักทั่วไปนะคะว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559นะคะและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559นะคะหลักพื้นฐานในการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะก็คือต้องมีความยุติธรรมนะคะมีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็เสมอภาคนะคะ

ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือว่าความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนะคะ 2. คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระทำความผิดหลักๆ ก็คือเกี่ยวกับฐานฟอกเงินนะคะอันที่3นะคะก็คือคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลนะคะในความผิดเกี่ยวกับเรียกรับยอมจะรับหรือให้หรือขอว่าจะให้นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะอันที่4นะคะคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหรือบุคคลตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอันที่5นะคะก็คือเป็นคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลที่ร่วมกระทำความผิดด้วยนั่นเองนะคะอันที่6นะคะเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินเหล่านี้เป็นต้นนะคะ7คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะว่ามีเหตุร่ำรวยผิดปกตินะคะซึ่งอ่ะ8นะคะกรณีที่มีการขอให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตาม1ถึง7นะคะซึ่งวิธีพิจารณาคดีทุจริตก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติที่อาจารย์พูดไปนั่นเองนะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์พุทธศักราช2559นะคะหลักพื้นฐานในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะคะก็คือสะดวกรวดเร็วนะคะเที่ยงธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะคดีค้ามนุษย์คืออะไรนะคะก็คือเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ไม่ให้รวมถึงคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนั่นเองนะคะอันนี้คือที่ถือว่าเป็นคดีค้ามนุษย์นะคะซึ่งหลักทั่วไปนะคะในวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์เนี่ยนะคะก็คือต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะคะพุทธศักราช2559นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่สรุปเนื้อหาทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับหลักทั่วไปนะคะเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายอาญานั่นเองค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่จะบรรยายเกี่ยวกับหลักทั่วไปนะคะในวิธีพิจารณาทางกฎหมายมหาชนนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูก่อนว่ากฎหมายมหาชนคืออะไรนะคะก็คือกฎหมายที่กำหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชนนะคะหรือหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองในฐานะที่รัฐเองหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองนะคะทีนี้ในส่วนของกฎหมายมหาชนนะคะก็จะมีหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะประมาณ3เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะเรื่องที่2หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีแรงงานนะคะเรื่องที่3หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะเรามาเข้าเนื้อหาในเรื่องแรกนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะพุทธศักราช2542ในการพิจารณาคดีทางปกครองนะคะจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานก็คือต้องมีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็หลักความได้สัดส่วนหลักของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะหลักความเป็นกลางก็คือจะต้องมีความเป็นกลางนั่นเองนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายนะคะก็คือความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองนะคะคดีอะไรบ้างนะคะที่เราถือว่าอยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนะคะคดีแรกนะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหรือคำสั่งต่างๆหรือการกระทำอื่นใดนะคะเนื่องจากกระทำโดยที่ไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจนะคะหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนต่างๆนะคะหรือมีลักษณะเป็นการสร้างขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองนะคะถัดมาอันที่2นะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามกำหนดให้ต้องปฏิบัตินะคะหรือว่าปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรนะคะคดีที่3ก็คือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดนะคะหรือความรับผิด

ิจอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายนะคะหรือเกิดจากคำสั่งทางปกครองนะคะหรือว่าจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะต่างๆทำให้เกิดความล่าช้านั่นเองนะคะคดีที่4นะคะก็คือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนะคะอันที่5นะคะก็คือคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำการหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนั่นเองนะคะซึ่งหลักขออีกอันนึงนะคะอันที่6นะคะคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะคะและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542นะคะหลักอาจารย์สรุปโดยสังเขปนะคะก็คือผู้ที่มีสิทธิในการฟ้องคดีก็จะยื่นฟ้องที่ศาลปกครองนะคะต้องเน้นว่านี่คือศาลปกครองไม่ใช่ศาลยุติธรรมนะคะดังหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของศาลก็จะลงทะเบียนนะคะก็จะเสนอคำฟ้องต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นนะคะอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพอได้รับคำฟ้องแล้วนะคะก็จะจ่ายสำนวนให้องค์คณะก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีมีการทำคำพิพากษาคำสั่งของศาลปกครองนะคะคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่พอใจนะคะก็สามารถคัดค้านคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้เหมือนกันนะคะเราไปสู่วิธีพิจารณาคดีอันที่2นะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีแรงงานนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522นะคะการพิจารณาคดีแรงงานเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้หลักพื้นฐานนะคะประหยัดสะดวกรวดเร็วเที่ยงธรรมนะคะคดีอะไรบ้างนะคะที่เราถือว่าเป็นคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานนะคะคดีแรกเป็นคดีที่พิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนะคะคดีที่2เป็นคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานสัมพันธ์นะคะแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะคะกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานนะคะกฎหมายประกันสังคมหรือกฎหมายเงินทดแทนนะคะอันที่3นะคะเป็นคดีที่ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลนะคะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแรงงานสัมพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นั่นเองนะคะคดีที่4นะคะเป็นคดีที่อุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานนะคะไม่ว่าจะตามกฎหมายการคุ้มครองแรงงานนะคะหรือว่าตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานและวิสาหกิจอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีที่5นะคะคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนะคะสืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างนะคะซึ่งอันนี้จะรวมถึงมูลละเมิดระหว่างลูกนายจ้างหรือลูกจ้างกับลูกจ้างเองด้วยนะคะที่เกิดจากการทำงานในทางการที่จ้างด้วยนะคะอันที่6นะคะข้อพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะขอให้ศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์นะคะกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองนั่นเองนะคะคุ้มครองคนงานนั่นเองนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยการวิธีพิจารณาคดีแรงงานก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522นะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะพุทธศักราช2528นะคะหลักพื้นฐานนะคะในการพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะก็คือจะต้องสะดวกนะคะรวดเร็วแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะคดีอะไรบ้างที่เราจะถือว่าอยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรนะคะคดีแรกคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรนะคะคดีที่2คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องนะคะของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรนะคะคดีที่3นะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืน

ืนค่าภาษีอากรคดีที่4นะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อผูกพันซึ่งได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากรนะคะคดีที่5ก็คือเป็นคดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากรนั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะของวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพุทธศักราช2528นะคะก็คือคดีภาษีอากรนะคะก็จะยื่นคำฟ้องที่ศาลภาษีอากรกลางนะคะกระบวนการพิจารณาในศาลภาษีอากรนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติที่อาจารย์บอกไปนะคะการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะของศาลภาษีอากรนะคะก็จะต้องอุทธรณ์นะคะไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษโดยให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลมนะคะบุคคลที่ไม่พอใจคำพิพากษาคำสั่งของศาลอุทธรณ์นะคะก็สามารถฎีกานะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้นะคะศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะคะโดยที่เหมือนเดิมนะคะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมเช่นกันนะคะซึ่งนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายมหาชนค่ะ

0: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
1: คร
0: ับ ท่านโทรมาพอดี
2: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
5: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.วันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกครับในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงรูปแบบวิธีการในการระงับข้อพิพาทประเภทต่างๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาการไกล่เกลี่ยรวมถึงการอนุญาโตตุลาการและสำหรับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่ว่าแต่ละวิธีการเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียที่คู่ความหรือคู่กรณีเนี่ยจะสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับตัวข้อพิพาทอย่างไรและในวันนี้เราก็จะได้รับคำแนะนำที่ว่านั้นจากวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ประจำ

0: ากสาขาวิชานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาแนะนำคุณผู้ชมกันครับขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปราวินีไผ่ทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: พบกันอีกแล้วนะครับ
1: ก็
0: ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยวันนี้ก็คงจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับในเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกกัน
1: ค่ะ
0: นะครับเราคุยกันไปในหลายๆตอนแล้ว
1: ค่ะ
0: เราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกแต่ละประเภทนั้นเป็นอย่างไรแต่เรายังไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องของข้อดีข้อเสีย
1: ค่ะ
0: นะครับเพื่อที่จะได้เผื่อผู้ชมทางบ้านเกิดมีข้อพิพาทจะสามารถจะเลือกใช้วิธีอะไรที่เหมาะสมได้นะครับเราลองมาคุยกันในข้อดีข้อเสียในวิธีแรกกันเลยไหมครับอาจารย์เรื่องของการเจรจาครับอาจารย์มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอสรุปเรื่องการเจรจาสั้นๆก่อนนะคะ
0: ครับ
1: การเจรจานะคะก็คือจะไม่มีตัวกลางเนาะนะคะจากเทปที่แล้วนะที่เราพูดกันไปนะคะเช่นรถชนกันนะคะก็จะไม่มีตัวกลางนะคะที่จะมาคอยช่วยเรานะคะข้อดีนะคะที่เราสามารถที่จะเจรจาต่อรองกันได้นะตรงนั้นเลยนะคะหนึ่งค่ะคือก่อให้เกิดความรวดเร็วนะคะเช่นเจรจากันนะคะความเสียหายเท่าไหร่จ่ายค่าเสียหายถ้าทั้งสองฝ่ายพอใจค่าเสียหายก็คือจบ
0: หรือ อาจจะไม่จำเป็นต้องมีค่าเสียหายเลยก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ต่างคนต่างไปเลยก็ได้นิดๆหน่อยๆช่างมันไม่เป็นไรจบเลย
1: จบเลยนะคะเห็นไหมคะประหยัดเวลานะคะแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปเสียค่าทนายนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีประการหนึ่งนะคะข้อดีประการหนึ่งนะคะก็คือ เราเนี่ยสามารถที่จะมีทางเลือกอื่นได้นะคะ เช่นนะคะสมมุติว่าเมื่อกี้บอกว่าเอ้ยกรณีที่รถชนกันนะคะเกิดมีผู้ใดผู้หนึ่งบาดเจ็บนะคะอันนี้ก็อาจจะเจรจาตกลงถ้าไปขึ้นศาลอาจจะต้องไปฟ้องเป็นคดีละเมิดอันนี้มันก็จะยุ่งยากขึ้นไปอีกนะคะแต่การเจรจาตกลงเนี่ยมันก่อให้เกิดทางเลือกอื่นๆนะคะเช่นอาจจะมีประกันภัยนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือหรือว่าให้เป็นค่าชดเชยนะคะอันนี้ก็คือ
0: ค่าทำขวัญ
1: นะคะให้พอใจ
0: อีกฝ่ายนึง
1: ค่ารักษาพยาบาลมันเป็นการเยียวยาทางใจด้วยไงคะนะคะมันก็เป็นการก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีนะคะจะได้ไม่ต้องมามีความหงุดหงิดใจนะคะของทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็ข้อดีประการหนึ่งนะคะของการเจรจาที่ไหนก็ได
0: ้
1: นะเดี๋ยวนี้เรามีออนไลน์ทางเลือกหลายๆทางนะคะเช่นวันนี้เจรจาตกลงกันไปแล้วเอาพรุ่งนี้เกิดข้อที่อยากจะเจรจาตกลงเพิ่มมากขึ้นหรือเพิ่งนึกได้นะคะเราก็สามารถที่จะโทรไปเจรจาต่อรองเพิ่มมากขึ้นได้
0: เพราะมันยังถือว่าไม่จบ
1: ใช่ไม่จำกัดสถานที่นะคะสามารถทำได้ค่ะข้อดีก็จะมีหลายประการด้วยกันอ
0: าจจะมีความยืดหยุ่นด้วยนะอาจารย์เพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่ได้ฟิกอะไรมากใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับคราวนี้เรามาพูดข้อเสียกันบ้างครับเรื่องของการเจรจาครับ
1: ค่ะข้อเสียนะคะเอาข้อแรกก่อน
0: ครับ
1: ค่ะอย่างที่บอกไม่มีตัวกลางการไม่มีตัวกลางนะคะจึงไม่มีพยาน
0: ไม่มีคนรู้เห็น
1: ไม่มีคนรู้เห็น
0: คุยกันอยู่สองคน
1: คุยอยู่สองคนอ้าววันนี้ดีกันนะคะตกลงกัน
0: อย่างนี
1: ้พรุ่งนี้กลับไปบ้าน
0: ลืม
1: มีทะแนะค่ะ
0: อ๋อ
1: ทะแนะนี่คือไม่ใช่ทนายถูกต้องไหมคะท
0: ะ
1: แนะเริ่มมาแล้วเอ้าไปยอมเขาได้ยังไงนู่นนั่นนี่นะคะเกิดเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาอีก
0: อ
1: ันนี้ก็คือข้อเสียค่ะที่ว่าเจรจาตกลงกันไปแล้วนะคะกลายเป็นว่า เกิดประเด็นใหม
0: ่ไม่จบ
1: ไม่จบนะคะเพราะว่าไม่มีผู้ที่เป็นพยานคอยรับฟังนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะตกลงยันกันได้นะคะว่าเอ๊ะเมื่อวานเราตกลงกันด้วยดีแล้ววันนี้ทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ล่ะ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าถือว่าเป็นข้อเสียประการหนึ่งนะคะเพราะมันไม่ได้เป็นรูปแบบที่กฎหมายรับรองเนาะนะคะ
0: มันเป็นความพอใจ
1: เป็นความพอใจ
0: แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าในรูปแบบของการเจรจานั้นมันไม่ได้ใช้ในทุกข้อพิพาทนะครับอย่างบางเรื่องถ้ามันเป็นคดีอาญาที่เป็นความผิดอาญาแผ่นดินความผิดร้ายแรงนี้มันไม่สามารถที่จะใช้กระบวนการในการเจรจาได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับอาจารย์ถ้าอย่างเป็นในเรื่องที่มันเป็นความผิดต่อส่วนตัวอย่างเช่นการหมิ่นประมาทอย่างที่อาจารย์ปวินีเคยได้ยกตัวอย่างไปนะอย่างนั้นมันก็สามารถที่จะพูดคุยเจรจากันได
1: ้คร ับ
0: และนั่นก็คือในส่วนของข้อดีข้อเสียในเรื่องของการเจรจา
1: ค่ะขอเพิ่มข้อเสียอีกข้อนึง
0: ได้เลยครับได้
1: ค่ะข้อเสียประการหนึ่งนะคะก็คือการเจรจาเนี่ยมันดีอยู่แล้ว

0: นะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการเจรจาเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได
1: ้
0: นะคะเช่นตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ด้วยดีนะคะสุดท้ายแล้วนะคะอาจจะมีอารมณ์นะคะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเพราะไม่มีคนกลางนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อเสียอีกประการนึงนะคะที่พออารมณ์ขึ้นเมื่อไหร่การเจรจาก็อาจจะจบสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมหรือว่าประชาชนนะคะสามารถทราบทางเรื่องหลายๆทางเนี่ยนะคะก็จะเป็นประโยชน์มากนะคะถ้าเจรจาไม่สำเร็จเราก็ยังมีรูปแบบอื่นนะคะให้กับประชาชนทั่วไปนะคะในการเลือกคราวนี้นะคะจะขอแนะนำอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะในการเจรจาการเจรจาที่ดีนะคะถ้าจบด้วยผลที่วินวินทั้งคู
1: ่
0: นะคะเช่นรถชนแล้วตกลงเรื่องค่าเสียหายกันอย่างพอใจทั้งสองฝ่ายนะคะอันนี้อยากให้ทำหลักฐานไว้นิดนึง
1: ดีเลย
0: นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะถามว่านะคะสิ่งที่ตกลงกันเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นทางการมากนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทางการนะคะก็เราก็สามารถเขียนง่ายๆนะคะว่าเป็นบันทึกข้อตกลงนะคะฝ่ายไหนต้องการอะไรก็เขียนไปนะคะฝ่ายไหนต้องการอะไร
1: ขอให้มีการรับรองลงลายมือชื่อด้วยก็จะได้ยุติ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ทำเป็น2ฉบับก็ดีนะคะถ้ามีพยานได้ยิ่งดีใหญ
1: ่
0: นะคะตรงนี้ก็เป็นข้อแนะนำค่ะ
1: โอ้ดีมากเลยครับแล้วก็เรามาดูข้อดีข้อเสียต่อไปในกระบวนการเรื่องของการไก่เกลี่ยครับอาจารย
0: ์ค่ะข้อดีแรกนะคะของการไก่เกลี่ยเลยนะคะก็คือมีคนกลางนะคะที่เรียกว่าผู้ไก่เกลี่ยนะคะซึ่งผู้ไก่เกลี่ยเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการอบรมเนาะนะคะซึ่งมีศิลปะในการพูดนะคะแล้วก็มีความรู้ด้วยองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายนะคะแล้วก็องค์ความรู้นะคะทางด้าน โทษค่ะในเรื่องนั้นๆ นะคะเพราะว่าเขาจะต้องมีการเลือกเนาะแล้วก็เป็นทั้งที่สองฝ่ายนะคะพอใจด้วยนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีมันจะก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี
1: จะต้องมีเงื่อนไขด้วยว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยในเรื่องความเป็นกลางถูกไหม
0: ถูกต้องค่ะนะคะแต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงว่าต้องการผู้ไก่เกลี่ยคนนี้นะนะคะข้อดีเลยคือก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีนะคะของการไก่เกลี่ยค่ะคราวนี้นะคะพอการไก่เกลี่ยมีบรรยากาศที่ดีแล้วก็จะนำไปสู่ข้อยุตินะคะที่ยืดหยุ่นนะคะ flexible ได้นะคะซึ่งถ้าขึ้นศาลแล้วอาจจะเป็นการตัดสินตามกฎหมายนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราสามารถจะเลือกทางเลือกอื่นได้นะคะตามที่คู่ความเนี่ยได้เจรจาไก่เกลี่ยกันนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้คือดีมากเลยค่ะก็คืออย่างเทปที่แล้วเนี่ยตกลงกันพูดถึงเนาะเช่นทายาททะเลาะกันเรื่องมรดกแต่เปลี่ยนจากการทะเลาะขึ้นลงขึ้นศาลมาใช้วิธีการไก่เกลี่ยค่ะพี่น้องก็ยังประสานเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีประการหนึ่งของการไก่เกลี่ยค่ะ
1: แล้วก็มาสู่ข้อดีข้อเสียในวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกประการสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของการอนุญาโตตุลาการนะอาจารย
0: ์ค่ะอนุญาโตตุลาการนะคะเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนนะคะมากที่สุดใน3ประการนี
1: ้
0: นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอาเป็นข้อดีก่อนนะคะข้อดีก็คือเราไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลประหยัดเวลาค่ะนะคะตัวประหยัดเวลาเนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะคือส่วนใหญ่คดีที่เป็นคดีที่ต้องใช้อนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นคดีที่มีความซับซ้อนจะต้องมีระยะเวลาในการสืบค่อนข้างนานนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้อนุญาโตตุลาการนะคะอันนี้เป็นการพูดคุยนะคะแล้วก็มีการตกลงกันนะคะถ้าตกลงกันไม่ได้อนุญาโตสามารถที่จะตัดสินนะคะไปได้เลย
1: เขาเรียกว่าคำชี้ขาด
0: คำชี้ขาดค่ะคำชี้ขาดนะคะทั้งสองฝ่ายก็จะประหยัดเวลานะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีหลักค่ะ
1: แล้วก็ข้อเสียมีไหมฮะ
0: มีค่ะส่วนข้อเสียนะคะก็อาจจะเสียค่าใช้จ่าย
1: แพงหน่อย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคดีที่ใช้อนุญาโตตุลาการเนี่ยจะเป็นคดีที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นคดีคดีอาญานี่ไม่มีนะคะค่ะก็จะเป็นคดีสัญญาทางแพ่งนะคะหรือว่าเป็นคดีปกครอง
1: หรือในรูปแบบที่ท่านอาจารย์ศาสดาเคยมาอธิบาย

0: ครับเรื่องของบริการสาธารณะบางทีมันมีเรื่องสัมปทานปัญหาอะไรต่างๆนานา
1: ใช่ค่ะ
0: แน่นอนว่ามันต้องนำมาซึ่งทรัพย์ที่สูง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะไม่ได้จบในนัดเดียวด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนที่สลับซับซ้อนแต่ว่าก็มีข้อดีหลายประการด้วยกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: และนั่นก็คือเนื้อหาสาระที่ทางรายการของเราก็ได้นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับจริงๆแล้วความขัดแย้งข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเราก็จะพบว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็มักจะมุ่งไปสู่ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางศาลจะเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วตัวคู่ความเองก็อาจจะมีทางเลือกที่จะใช้วิธีการระงับข้อพิพาทเพื่อที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมได้นะครับซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปทั้ง3รูปแบบไปแล้วก็หวังว่าทางคุณผู้ชมนะครับก็จะสามารถตัดสินใจหรือว่าได้รับความรู้ในเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประวินีไพทองเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย
1: ์
0: คร
1: ับค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ออยเราก็มีคลิปละครเรื่องสั้นมาให้ดูกันอีกแล้วค่ะ
2: เกี่ยวกับทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยใช่ไหมคะ
3: เกี่ยวเลยค่ะเกี่ยวกับเราสองคนด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะซึ่งคลิปในวันนี้นะคะชื่อตอนว่ากันที่จอดได้ไหมค่ะ
2: ค่ะไปชมกันเลยค่ะ
4: อ
2: ้
4: าวเจอที่ละที่ว่างๆจองไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะมาจอดแหมอยู่นี่แหละ
5: พอดีมีที่ว่างเฮ้ยมาจอดนี่ก็ได้มาจอดนี่ก็ได้ที่ว่างที่ว่าง
4: เหนื่อยเดี๋ยว
5: อะไร
4: ทำอะไรเนี่ย
5: เอ้าก็ผมจะเอารถมาจอดไงครับพี่
4: จอดที่อื่นสิครับเห็นไหมเก้าอี้วางอยู
5: ่เอ้าเกี่ยวกับอะไรกับเก้าอี้ครับ
4: เอ้าเกี่ยวสิผมเป็นคนวางไว้ผมจองไว้
5: จองไว้เพื่อ
4: ให้เพื่อนมาจอด
5: เพื่อนคุณจะมาจอด
4: ใช่
5: เพื่อนคุณอยู่ที่ไหนครับ
4: อยู่เชียงใหม่กำลังมากี่โมงละกี่โมงละ
5: อ้าวตอนนี้บ่ายสามครับ
4: ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาแล้ว
5: คุณจะบ้านะครับอย่างนี้ไม่ได้ใครมาก่อนก็ต้องจอดก่อนสิครับ
4: อ้าวก็
5: อย่างนี้ไม่ถูกต้องครับ
4: ก็มาก่อนก็เอาเก้าอี้มาก่อนเห็นปะเรา
5: อ้าวไม่ได้ครับผม
4: ได้สิ
5: แม่ที่สาธารณะ
4: ไม่เกี่ยวหรอก
5: หัวคนนะไม่ใช่หัวประดุก
4: ใช่เห็นมั้ยเนี่ย
6: มีอะไรกันมีอะไรกัน
5: ไม่ได้มีอะไรหรอกครับเพราะว่าที่สาธารณะเขาเอาเก้าอี้มาวางจองไว้มันไม่ถูกต้อง
2: ค่ะสำหรับเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการกันที่จอดรถพบเห็นบ่อยเลยนะคะ
3: มากค่ะเคยทำด้วยนะคะอาจารย์ออยทำหน้าบ้านตัวเองนี้สารภาพเลยค่ะอาจารย์ออยจริงๆเป็นความผิดไหมคะเรื่องนี้
2: ใช่ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการจองที่จอดในที่สาธารณะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันทำไม่ได้
3: ซึ่งจริงๆเรื่องนี้นะคะมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนเลยค่ะก็คือว่าอันดับแรกก่อนนะคะว่าเราจะมาดูกันว่ามันผิดกฎหมายตัวไหนบ้างนะคะกฎหมายตัวแรกที่ผิดแน่นอนนะคะคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา385ค่ะซึ่งมาตราเนี้ยนะคะได้บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใดเนี่ยนะคะคือกระทำการโดยไม่รับอนุญาตที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะกระทำการกีดขวางทางสาธารณะนะคะโดยอาจจะเอาไปเป็นอุปสรรคนะคะหรือว่าต่อความสะดวกของทางสาธารณะ
2: ทำให้การจราจรไม่สะดวกอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนส่วนรวมเขาแบบเป็นอุปสรรคต่อการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนี้นะคะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาก่อนเนาะเบื้องต้น
3: ใช่ค่ะซึ่งมีโทษนะคะแต่อันนี้นะคะเป็นโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทค่ะอาจารย์ออย
2: ค่าปรับก็ถือว่าเยอะนะคะสำหรับแค่การจองที่หรือแบบเอาเก้าอี้มาวางเงี้ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยค่าที่จอดแพงจัง
3: ค่ะแล้วก็มีกฎหมายหนึ่งตัวที่ผิดแน่นอนนะคะคือ
2: พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะปี2535ค่ะอันนี้ก็คือจะวัตถุประสงค์ก็คือจะคล้ายกับกฎหมายอาญาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเขาบอกว่ามีการตั้งหรือวางวัตถุใดๆนะคะซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับโทษกรณีดังกล่าวนี้นะคะก็คือมีโทษปรับเหมือนกันค่ะโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะเยอะเลยทีเดียวนะคะ
3: สูงกว่าโทษอาญาเมื่อกี้นะคะ
2: ใช่
3: ก็ถ้าโดน2ตัวนี่ก็เบ็ดเสร็จก็อาจจะจ่ายสักประมาณ
2: 15,000 ถ้าแบบแม็กซิมัมเลยนะถ้าเต็มเพดานค่าจอดรถ 15,000 นี่แพงมากเลยนะ
3: เอากวยไปกั้นเนี่ยนะคะ
2: ใช่
3: แต่ทีนี้นะคะกฎหมายตัวนี้มีความพิเศษอีกใช่ไหมคะอาจารย์ออย
2: ใช่แล้วค่ะสำหรับพ.ร.บ.เมื่อสักครู่ที่กล่าวไปนะคะคือมีเรื่องของผู้ที่แจ จ้งเบาะแสหรือว่าผู้ที่พบเห็นการกระทำความผิด อย่างเช่นอาจารย์แนนเห็นคลิปเมื่อสักครู่นี้หรือว่าในคลิปอะค่ะมีคนเห็นว่าเฮ้ยมีคนเอาเก้าอี้มาตั้งคนที่พบเห็นนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินด้วยนะคะ
3: หมายถึงว่าถ้าไปแจ้งตำรวจ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่พบเห็นอย่างเดียวนะคะอัดคลิปถ่ายรูปอะไรไว้ซะหน่อยว่าเนี่ยมีคนมาจองที่จอดอย่างเงี้ยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปแจ้งให้กับตำรวจตำรวจก็จะเปิดพรบ.รักษาความสะอาดเมื่อสักครู่เลยค่ะนะคะในมาตรา48นะคะก็บอกไว้เลยว่าผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือว่าพบเห็นการกระทำความผิดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินน่ะเขาเรียกว่าแบบเหมือน
3: ส่วนแบ่งของค่าปรับ
2: เป็นส่วนแบ่งนะคะได้ถึง 50% เลยทีเดียว
3: อ๋อนี่หมายความว่าถ้าสมมุติว่าตำรวจมาเปรียบเทียบปรับใน 5,000 บาทคนที่ไปแจ้งก็จะได้ส่วนแบ่ง 2,500 บาท
2: ประมาณนั้นมีสิทธิ์ได้เลย
3: น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปกัน
2: อย่าลืมทวงนะคะอย่าลืมบอกพี่ตำรวจด้วยว่าแบบเอ๊ะเรามีสิทธิ์จะได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: ซึ่งตามกฎหมายเนี่ยเขาให้นะคะให้ส่วนแบ่งจากการเปรียบเทียบปรับนะคะทีนี้หลังจากที่เปรียบเทียบปรับไปแล้วถ้าสมมติว่าผู้ที่กระทำผิดเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าปรับไปแล้วเขาถือว่าให้คดีเป็นอันเลิกกันตามกฎหมายนะคะทีนี้แล้วถ้าสมมติว่าจ่ายไม่จ่ายนะคะเมื่อกี้จ่ายแต่ถ้าการจ่ายเนี่ยต้องจ่ายภายใน15วันนะคะแต่ถ้าไม่จ่ายเนี่ยก็จะถูกฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
2: ก็รีบไปจ่ายดีกว่าค่ะอย่าให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยนะคะ
3: ทีนี้เดี๋ยวเราขอเพิ่มประเด็นนะคะฝากท่านผู้ชมอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าดูตามคลิปเนี่ยก็คือจะเป็นการจอดที่ในที่สาธารณะเป็นการกันที่จอดซึ่งทำไม่ได้นะคะผิดกฎหมาย2ตัวตามที่ได้บอกเอาไว้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราได้จอดในที่ที่มันเป็นที่ส่วนบุคคลนะคะอย่างเช่นในบริเวณบ้านเรานะคะแล้วเราอาจจะไม่ได้ล้อมรั้วยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะคะบ้าน
2: หรือเป็นถนนส่วนบุคคลเป็นถนนทั้งเส้นเนี่ยเป็นชื่อของอาจารย์แนนเช่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราไปจอดนะคะถามว่าเราไปกักที่จอดแบบเมื่อกี้ทำได้ไหมก็คือจะบอกว่าต้องแล้วแต่เจ้าของที่เลยว่าเขาให้หรือไม่ให้กฎหมายที่ว่ามา2ตัวเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยก็จะไม่ได้บังคับกับเรื่องที่ดินของส่วนบุคคลนะคะมันเป็นเรื่องเฉพาะสาธารณะเท่านั้น
3: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบของเรื่องนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนค่ะขอลาไปก่อนค่ะ
2: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนายเชิญเชิญเลย
0: เสียงกระดิ่งมา
1: ปัญหาเชิญ
0: อ๋อโอเคอาจารย
1: ์เอา
0: อาจารย์ครับวันนี้เรามีคำถามมาจากท่านผู้ชมที่เป็นลูกศิษย์วัดค่ะอาจารย
1: ์อ้าวทำไมไปโดนเจ้าวาดตีกระบาลเหรอ
0: โอ้ยใช่ค่ะอาจารย์คือลูกศิษย์วัดเนี่ยเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์มาที่วัดเสร็จแล้วก็ไปขอพบท่านเจ้าอาวาสแล้วก็บอกท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเขาเนี่ยจะมาทำธุรกิจอย่างหนึ่งเนี่ยในบริเวณวัดนะคะโดยรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะหักเอาไว้ให้วัดเป็นบุญว่างั้นเถอะนะคะทีนี้ท่านเจ้าอาวาสดูแล้วก็บอกเอ๊ะวัดนี่มันเป็นที่สุขสงบนะมันไม่ควรที่จะมาทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเดี๋ยวคนไปมามันก็เลยกลายเป็นว่าวัดไม่สงบท่านก็ไม่อนุญาตให้ทำค่ะอาจารย
1: ์
0: ทีนี้พอไม่อนุญาตให้ทำเนี่ยปรากฏว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยโกรธมากค่ะเที่ยวเอาไปพูดข้างนอกบอกว่าท่านเจ้าอาวาสองค์เนี่ยประพฤติตนไม่เหมาะส
1: ม
0: มั่วสุมสีกายักยอกเงินวัดอย่างงู้นอย่างนี้ลูกศิษย์กลุ่มนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ได้ไงเนี่ยมาว่าเจ้าอาวาสได้ไงใช่ไหมคะลูกศิษย์กลุ่มนี้ก็เลยถามอาจารย์มาว่าถ้าเขาอ่ะจะไปแจ้งความนะคะโดยบอกว่าเนี่ยไอ้คนกลุ่มนี้มันมีความผิดฐานดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาเพราะว่าเนี่ยมาใส่ความเจ้าอาวาสอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะถูกไหมหรือว่าจะเป็นฐานอะไรยังไงเพราะว่าผมพวกลูกศิษย์วัดก็ไม่มีความรู้กฎหมายเลยค่ะอาจารย์ก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าเอายังไงดีอาจารย์เอาไงดี
1: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนานะ
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องเฉพาะตัว
0: ค่ะ
1: ของเจ้าอาวาส
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าคุณไปอะไรอ่ะไปทำการอันไม่เหมาะสมกับพระพุทธรูป
0: ค่ะ
1: หรือวัตถุอันเกี่ยวกับการเคารพนับถือ
0: ค่ะ
1: ไอ้อย่างนั้นอาจจะฟังได้ว่าเป็นการกระทำ
0: ด
1: ูเหยียดหยาม
0: ศาสนา
1: พระศาสนาได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่กรณีนี้เป็นการพูดถึงเจ้าอาวาส
0: ค่ะ
1: ยักยอกเงินวัดมั่วสุมสีกา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำตัวไม่เหมาะสม
0: ค่ะ
1: พวกลูกศิษย์วัดเนี่ยไม่เกี่ยว
0: ค่ะ
1: เว้นไว้แต่ตัวท่านเจ้าอาวาสเนี่ยจะมอบอำนาจให้ลูกศิษย์วัดไปแจ้งความหรือดำเนินคดีแทนท่านได้
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าท่านเฉยๆไม่ทำอะไรลูกศิษย์วัดก็ต้องอุเบกขาไม่เกี่ยวนะ
0: ค่ะ
1: เอาละประเด็นที่คำพูดเหล่านี้เนี่ยถามว่าเจ้าอาวาสจะทำอะไรได้บ้าง
0: ค่ะ
1: หรือคนที่กล่าวหาเจ้าอาวาสจะโดนอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: ถ้าเจ้าอาวาสทำตัวไม่เหมาะสมจริง
0: ค่ะ
1: มั่วสีกาจริงยักยอกเงินวัดจริง
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องของสาธุชนคนทั่วไปที่จะกล่าวหาได
0: ้ค่ะ
1: และพูดจาได
0: ้ค่ะ
1: ในทางกฎหมายถือว่าผิดไหมผิด
0: ค่ะ
1: ฐานหมิ่นประมาททำให้เจ้าอาวาสได้รับการดูถูกดูหมิ่นเกลียดชัง
0: ค่ะ
1: แต่ถามว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไหมเป็นสิอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เจ้าอาวาสเป็นที่เคารพนับถือ
0: ค่ะ
1: ทำตัวแบบนี้ได้ยังไง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นกฎหมายเขาบอกว่าถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
0: ค่ะ
1: และเป็นเรื่องจริงนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นเรื่องจริงนะ
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกแม้จะหมิ่นประมาทก็ไม่ต้องรับโทษ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเรื่องนี้ปรากฏว่าเป
0: ็
1: นเรื่องไม่จริงขัดประโยชน
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็ตัวเองพูดจาเพื่อจะทำลายให้เจ้าวาดเสียหายเท่านั้น
0: อ
1: ย่างนี้นอกจากนรกจะกินกระบาลแล้วยังอาจจะตื่นเช้ามาฝันร้ายคุกคุกคุก
0: คุกคุกคุก
1: คุกคุกมีความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาทเจ้าอาวาสครับถ้าเป็นลักษณะพูดจาทั่วไปลักษณะโฆษณาประชาสัมพันธ์นะออกแผ่นปงแผ่นปลิวด้วยโทษจำคุก2ปีถูกปรับ 200,000 เลย
0: อ๋อเพราะว่าเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะท่านผู้ชมที่เป็นลูกศิษย์วัดก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะถ้ายังไงก็ลองคุยกับท่านเจ้าอาวาสดูนะคะว่าท่านจะดำเนินคดีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าเปรียบเทียบปรับเปรียบเทียบปรับหมายถึงเป็นโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็นมาตรการที่ใช้ลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด การจะเปรียบเทียบปรับนั้นจะทำได้เฉพาะความผิดที่กฎหมายกำหนดโทษปรับสถานเดียวหากความผิดนั้นกฎหมายกำหนดโทษว่าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีเช่นนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ผลของการเปรียบเทียบปรับทำให้คดีเลิกกันหมายถึงเจ้าหน้าที่จะนำการกระทำที่ถูกปรับไปนั้นมาลงโทษใหม่ไม่ได้ติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธพงษ์ทิพย์และวิทยากรรับเชิญท่านเอื้อนขุนแก้วท่านเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาจะมาให้ความรู้ในเรื่องศาลชำนาญพิเศษตอนทำความรู้จักศาลล้มละลายกันช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบกับอาจารย์ออยและอาจารย์แอลค่ะทั้งสองท่านจะมาไขข้อปัญหาด้านกฎหมายจะเสนอในตอนที่ดินไม่มีทางออกทำอย่างไรจะทำให้เราทราบถึงความผิดตามหลักและข้อกฎหมายอาจารย์ออยและอาจารย์แอลมีคำตอบค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะจากกรณีให้เพื่อนขอยืมรถไปขับเราจะทราบถึงความผิดตามหลักและข้อกฎหมายอย่างไรเรื่องนี้เรามีคำตอบค่ะช่วงสุดท้ายพบกับศัพท์ภาษากฎหมายที่ควรรู้ในตอนนี้เสนอคำว่าภาระจำยอมติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel ทุกวันพุธเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น.

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้ก็คือเรามาเรียนรู้กันในหน่วยที่1คือเรื่องหนี้สินหมุนเวียนประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับก็ในหน่วยนี้นะครับจะกล่าวถึง3เรื่องหลักใหญ่ๆก็คือตัวที่เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับที่เราควรจะรู้จักก็คือตัวหนี้สินหมุนเวียนนะครับก็พูดถึงตัวความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนนะครับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัฒนาการเงินนะครับนึกถึงในงบนะครับก็คืองบฐานะการเงินนะครับชื่อใหม่เราชื่องบฐานะการเงินนะครับตัดคำว่าแสดงออกไปนะครับก็คือเดิมสุดก็คืองบดุลเดิมนะครับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับในตรงงบฐานะการเงินก็คือสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะครับถ้าเกิดเรามองดูด้านหนึ่งของงบฐานะการเงินก็แสดงถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการก็คือสินทรัพย์นะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งนะเป็นภาระผูกพันก็คือตัวหนี้สินนะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งก็คือเป็นส่วนของเจ้าของนะครับเป็นส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์นะครับหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วนะครับได้ถึงสมการบัญชีนะครับสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะครับถ้าย้ายข้างมาส่วนของเจ้าของก็คือเอาสินทรัพย์มาหักด้วยตัวหนี้สินทั้งสิ้นออกไปนะครับดูความหมายของหนี้สินก่อนนะครับนักศึกษานึกถึงตัวกรอบแนวคิดสำหรับการทางการเงินให้คำนิยามว่าหนี้สินหมายถึงอะไรนะครับหมายถึง

ภาระผูกพันของปัจจุบันของกิจการนะครับในการโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลเหตุการณ์ในอดีตนะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อมาก็มีภาระผูกพันแล้วนะครับในอนาคตก็ต้องมีการจ่ายชำระหนี้นะครับจากการซื้อสินค้าจากเจ้าหนี้ตัวนี้นะครับกรอบแนวคิดนะครับกล่าวถึงว่าหนี้สินจะมีอยู่ได้ต้องเป็นไปตามข้อดังนี้นะครับข้อที่1คือมีภาระผูกพันนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกิจการที่ไม่สามารถหลีกได้นะครับมีภาระผูกพันนะครับเกิดจากการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะเป็นภาระผูกพันที่ต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจออกไปนะครับต้องโอนจ่ายชำระหนี้ออกไปนะครับและเป็นภาระผูกพันที่เป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ที่เราไปทำอะไรไว้นะครับไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อไปกู้ยืมมาจากธนาคารนะครับส่งผลให้การต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้คือความหมายของหนี้สินนะครับการวารายการนะครับก็คือรับรู้รายการคือภาษาบัญชีคือการที่เราเดบิตเครดิตนะครับก็เน้นงบการเงินนะครับเมื่อไหร่นะครับเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันนะครับเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตนะครับแล้วก็มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์ออกไปนะครับก็คือค่อนข้างแน่จะต้องจ่ายชำระหนี้นั้นนะครับแล้วก็สามารถประเมินมูลค่าภาระผูกพันที่น่าเชื่อถือนะครับมูลค่าวัดได้อย่างไรนะครับก็มาจากตัวเอกสารการก่อหนี้นะครับสัญญาเงินกู้นะครับหรือว่าใบแจ้งหนี้ต่างๆเหล่านี้นะครับถ้ามีเข้าเงื่อนไขนะครับ3ข้อนี้นะครับนักบัญชีเราก็เดบิตเครดิตได้เลยนะครับถ้าดูหลักง่ายๆแบบนี้นะครับเราบอกว่าจากตารางนะครับกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันหรือไม่ถ้ามีเรามาดูอันที่2ต่อนะครับมีไว้ได้ค่อนข้างแน่ไหมค่อนข้างแน่นะครับที่จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจถ้ามีปุ๊บมาดูขั้นต่อมานะครับวัดมูลค่าผูกพันได้น่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็จะกลายเป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเรารู้จักกันนะครับถ้าใช่ปุ๊บเป็นหนี้สินแล้วที่ต้องบันทึกบัญชีในงบการนะครับตรงนั้นโอเคไหมครับนี่คือแผนผังการตัดสินใจการรับหนี้สินในงบฐานะการเงินนะครับหลักใหญ่ก็คือต้องเข้าเกณฑ์มีภาระผูกพันเป็นได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนะครับวัดมูลค่าผูกพันที่น่าเชื่อถือนะครับ3ข้อนี้เป็นเกณฑ์การรายการนะครับนะครับถ้าดูประเภทของหนี้สินนะครับเราดูอาจจำแนกได้ตามนี้นะครับ1ก็คือจำแนกตามเกณฑ์กำหนดเวลาชำระหนี้นะครับก็คือ1ดูถึงชำระหนี้ภายในเมื่อไหร่นะถ้าชำระภายใน1ปีก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับถ้าเกิน1ปีเราเรียกหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับถ้าดูอีกเกณฑ์นึงนะครับการจำแนกตามเกณฑ์และเวลาที่จ่ายชำระหนี้นะครับถ้าเกิดบอกว่าหนี้สินที่ทราบจำนวนที่จ่ายชัดเจนนะครับจ่ายรู้จำนวนชัดเจนก็คือเนี่ยก็คือแบ่งตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นมีบิลค่าน้ำค่าไฟระบุได้ชัดเนี่ยก็คือจ่ายชัดเจนอีกตัวนึงประมาณการหนี้สินนะครับจำนวนเงินไม่ทราบแน่นอนด้วยทั้งจำนวนเงินกับจังหวะเวลานะครับกิจการต้องมีการประมาณขึ้นมาถ้าอีกเกณฑ์นึงดูการจำแนกหนี้สินตามเกณฑ์การเกิดขึ้นของหนี้สินนะครับถ้าเป็นตัวหนี้สินคือเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับอีกตัวนึงคือยังไม่ทราบแน่นอนนะครับเลยว่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเช่นพวกคดีความฟ้องร้องต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือการจัดประเภทหนี้สินได้ตาม3เกณฑ์นะครับเรามาดูหนี้สินหมุนเวียนก่อนนะครับคือส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อสินค้าบริการมาใช้ในการงานตามปกตินะครับอย่างเช่นไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อมานะครับหรือกล่าวโดยได้ว่าเกิดตามวัฏจักรการงานตามปกติของธุรกิจนั่นเองนะครับต้องชำระภายใน1ปีนะครับอันนี้คือเรียกเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับตัวอย่างหนี้สินหมุนเวียนมีอะไรบ้างนะครับมีเยอะแยะนะครับถ้าเกิดเราดูในเอกสารประกอบคำสอนนะครับในเล่มนี้จะบอกถึงอะไรบ้างนะครับอย่างเช่น1เงินเบิกเกินธนาคารนะครับก็คือกู้ยืมจากธนาคารมาก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับระยะสั้นแล้วมีการจ่ายชำระภายใน1ปีนะครับเจ้าหนี้การค้าเราซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะครับตัวเงินจ่ายระยะสั้นก็คือกู้เงินมาโดยออกตัวเงินจ่ายนะครับตัวเงินจ่ายก็คือเป็นบัญชีประเภทของเจ้าหนี้นั่นเองนะครับตรงนั้นนอกจากจ่ายค้างจ่ายที่สำคัญอื่นๆอีกนะครับก็เป็นตัวอย่างหนี้สินหมุนเวียนนะครับอย่างเช่นเงินเดือนค่าแรงค้างจ่ายนะครับจ่ายให้กับพนักงานนะครับดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายนะครับเรากู้เงินมาจากธนาคารนะครับก็มีตัวดอกเบี้ยเกิดขึ้นนะครับถ้าค้างจ่ายก็คือยังไม่จ่ายชำระก็เป็นตัวหนี้สินนะครับโบนัสพนักงานค้างจ่ายนะครับก็คือเป็นจ่ายให้กับพนักงานนะครับซึ่งจะถึงกำหนดจ่ายนะภายในเมื่อไหร่ก็คือเป็นตัวหนี้สินภาษีเงินได้นี่บุคคลค้างจ่ายนะครับเป็นภาษีที่จ่ายกับกรมสรรพากรนะครับตรงนี้นะครับ
มีอะไรอีกครับเงินปันผลค้างจ่ายก็คือกรณีที่กิจการจ่ายต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นนะครับรายได้รับล่วงหน้าได้รับเงินมาก่อนนะครับแต่มีภาระผูกพันต้องไปปฏิบัติตามนะครับอย่างเช่นบอกว่าได้เงินมาก่อนนะครับล่วงหน้าแต่ยังไม่จ่ายยังไม่มีการอะไรครับยังไม่มีการส่งมอบสินค้าบริการนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนี้สินมีภาระผูกพันที่กิจการต้องไปปฏิบัติตามนะครับมีอย่างอื่นอีกครับภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเงินมัดจำรับนะครับรับมาจากบุคคลอื่นนะครับถึงเวลาก็ต้องมีการจ่ายคืนให้กับบุคคลอื่นนั้นนะครับหนี้สินระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน1ปีนะครับเช่นกิจการมีกู้เงินมา10ล้านบาทนะครับกำหนดชำระภายใน5ปีถ้าเกิดถ้าปีหน้าต้องจ่ายชำระแล้ว1ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นต้องโอน1ล้านบาทมาเป็นตัวหนี้สินหมุนเวียนนะครับนอกจากนั้นมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องอีกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนี้สินหมุนเวียนนะครับเจ้าหนี้การค้านะครับเรามาดูวิธีการบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับรายการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้การค้ามีอะไรบ้างนะครับโดยนิยามเจ้าหนี้การค้าหมายถึงหนี้สินหรือภาระผูกพันที่กิจการมีต่อบุคคลภายนอกนะครับเนื่องจากมีการซื้อสินค้าบริการมานะครับเราว่ากิจการกู้ซื้อสินค้ามาแต่ยังไม่ได้ชำระราคาแก่ผู้ขายนะครับโดยปกติผู้ขายมักจูงใจให้กิจการชำระเงินภายในเวลาอันสั้นนะครับด้วยการให้ส่วนลดนะครับเรามารู้จักประเภทของส่วนลดละกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับบอกว่าการเพิ่มที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้าจะถือเอาวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในสินค้าบริการนั้นเป็นวันที่หนี้สินเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นลองดูรู้จักกับส่วนลดนะครับซึ่งมีอยู่2ประเภทดังนี้นะครับก็คือส่วนลดการค้ากับส่วนลดเงินสดนะครับเรามาดูนะครับตัวแรกก่อนนะครับส่วนลดการค้านะครับหรือ trade discount คืออะไรนะครับหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ขายยอมลดให้กับผู้ซื้อทันทีเพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อซื้อจำนวนมากนะครับตัวนี้นะครับผู้ขายและผู้ซื้อจะไม่ลงรายการส่วนลดการค้าในสมุดบัญชีของตนนะครับโดยจะลงได้ยอดสุทธินะครับบางทีเราเรียกว่าส่วนลดปริมาณนะครับซื้อมากๆก็จะลดให้เลยนะครับลองดูตัวอย่างมาดูบัญชีส่วนลดนะครับก็คือบริษัทไทยค่าจำกัดซื้อสินค้าจากร้านยุทธยา 10,000 หน่วยนะครับราคาหน่วยละ20บาทผู้ขายให้ส่วนลดการค้า 2% นะครับดังนั้นบริษัทได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับก็คือ 2% คูณด้วยยอดที่มีการซื้อก็คือ 200,000 200,000 มาจากอะไรครับมาจาก 10,000 หน่วยคูณราคาหน่วยละ20บาทนะครับเพราะนั้นส่วนลด 4,000 ก็ไปสุทธิจากยอดที่มีการซื้อขายกันนะครับก็คือออกยอดเท่ากับ 196,000 นะครับเพราะนั้นเงินสุบัญชีของผู้ซื้อผู้ขายก็ลงได้ยอดสุทธิตัวนี้นะครับอีกตัวนึงคือส่วนลดเงินสดนะครับหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ขายยอมลดให้กับผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดนะครับเป็นการจูงใจให้ผู้ซื้อนำเงินสดมาชำระเร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้จักเทอมของคำที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นคำว่า 2/10 n/30 หมายความว่าอะไรนะครับหมายถึงว่าผู้ซื้อต้องชำระเงินภายในเวลาภายใน30วันนับจากวันที่ไปกำสินค้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดชำระภายใน10วันก็จะได้รับส่วนลด 2% เท่านะนะครับแบบนั้นตัวหนึ่งที่รู้จักนะครับก็คืออย่างเช่น 2/EOM EOM ย่อมจาก End of Month นะครับ N/60หมายถึงผู้ซื้อต้องชำระเงินภายใน60วันนับจากวันที่ไปกำสินค้านะครับแต่ถ้าชำระภายในเดือนที่ซื้อเลยนะครับจะได้ส่วนลด 2% นะครับนะการแสดงรายการนะครับเจ้าหนี้ตัวเงินจ่ายในงบฐานะการเงินนะครับก็แสดงเป็นรายการหมุนเวียนนะครับรายการหมุนเวียนในงบนะครับแต่ถ้าเกิดจำนวนเงินนะครับมีจารสาระสำคัญก็แยกมาแสดงอีกรายการหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นโดยทั่วไปนะจะเห็นว่าเจ้าหนี้กับตัวเงินจ่ายอยู่บรรทัดเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าตัวเงินจ่ายมีสาระสำคัญดึงมาอีกบรรทัดนึงเลยนะครับอีกบรรทัดนึงได้เลยสาระสำคัญดูได้ยังไงครับดูว่ารายการท่านแยกมาเนี่ยทำให้คนที่อ่านงบการเงินเนี่ยตัดสินใจได้ดีขึ้นชัดเจนมากขึ้นก็แยกบรรทัดหนึ่งออกมาได้นะครับกับอันนี้นะครับในบางกรณีตัวเงินจ่ายนะครับก็อาจไปเป็นมีการอายุมากกว่า1ปีก็อยู่ภายใต้หมุนเวียนนะครับถ้าเกินกว่า1ปีก็อยู่ภายใต้ไม่หมุนเวียนนะครับในบางกรณีกิจการอันนำสินทรัพย์บางประเภทนะครับเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์ไปค้ำประกันตัวเงินจ่ายก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับในตัวงบการเงินอย่างชัดเจนนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นที่ดินนะครับที่ดิน500,000 บาทนะครับวงเล็บหมายเหตุ7ก็ไปอ่านหมายเหตุ7
ทางขวามือของท่านนะครับก็คือบอกว่าที่ดินไปค้ำประกันนะครับกิจการนำที่ดินมูลค่า 500,000 บาทไปค้ำประกันตัวเงินจ่ายนะครับเห็นไหมครับมีตัวเงินจ่ายในงบเป็นหนี้สินหมุนเวียน 300,000 บาทนะครับก็มาเปิดเผยบอกว่าในหมายเหตุ8ตัวเงินจ่ายนะครับมูลค่า 300,000 ค้ำประกันโดยที่ดินนะครับนี่ก็คือไปแสดงรายละเอียดนะครับไว้ในงบการเงินนะครับนะอีกแบบนึงนะครับอาจจะบอกว่าไปในวงเล็บนะครับเลยแทนที่จะเปิดในหมายเหตุก็วงเล็บในตัวหน้างบในงบฐานะการเงินเลยนะครับอย่างที่บอกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่ดินนำไปค้ำประกันตัวเงินจ่ายมูลค่า 300,000 บาทนะครับส่วนตัวเงินจ่ายนะครับออกยอด 300,000 บาทก็วงเล็บไปเลยค้ำประกันโดยที่ดินมูลค่า 500,000 บาทนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ทำได้นะครับเรามาดูตัวหนี้สินหมุนเวียนอื่นบ้างมีอะไรบ้างนะครับเราบอกว่าแน่นอนก็คือมีตัวเงินเบิกกับธนาคารเงินกู้ยืมนะครับเรากู้เงินจากกิจการมานะครับก็เป็นตัวหนี้สินนะครับโดยปกติก็กำหนดชำระคืนภายใน1ปีนะครับแบบนี้นะครับนะครับตัวโอเวอร์ดราฟต์หรือเงินเบิกธนาคารเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับเป็นตัวกำหนดมูลค่าได้แน่นอนนะครับเราแสดงตัวนี้อยู่ในงบฐานะการเงินนะครับภายใต้หัวข้อหนี้สินหมุนเวียนนะครับและกิจการต้องไม่นำยอดเงินเบิกเงินธนาคารมาหักกบกับเงินฝากธนาคารที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเพราะว่าโดยลักษณะของบัญชีต่างประเภทกันนะครับเงินฝากธนาคารก็อยู่ภายใต้อะไรครับสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเงินเบิกเงินธนาคารก็อยู่ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนนะครับแบบนี้นะครับตัวรายการอื่นๆนะครับอย่างเช่นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะครับก็คือเป็นค่าใช้จ่ายให้ประโยชน์กับกิจการแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนะครับก็มีหนี้สินเกิดขึ้นแล้วนะครับเราจะถึงตัวอะไรบ้างเช่นเงินเดือนค้างจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายค่าน้ำค่าไฟค้างจ่ายเป็นต้นนะครับซึ่งจะถึงกำหนดชำระภายในงวดถัดไปนะครับก็เลยกลายเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับในตัวงบฐานะการเงินนะครับอย่างเช่นตัวอื่นภาษีเงินได้พนักงานค้างจ่ายนะครับก็มีการกฎหมายกำหนดว่าให้มีให้ผู้จ่ายเงินได้มีที่หักภาษีจากเงินเดือนนะครับก็รายการบัญชีจะลงยังไงนะครับบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินเดือนเครดิตภาษีเงินได้ขณะที่จ่ายนะครับแล้วก็ยอดเครดิตก็เป็นยอดสุทธินะครับลองดูตัวอย่างนะครับบริษัทลำพูนจำกัดจ้างพนักงานนะครับซึ่งมีอัตราเงินเดือน 20,000 บาทสมมติพนักงานคนนี้ต้องเสียภาษีเงินได้อัตรา 10%นะครับก็หักหน้าที่จ่ายนะครับ 10% ของยอด 20,000 ก็ลงรายการง่ายๆเดบิตเงินเดือนค่าแรง 20,000 นะครับเครดิตหักหน้าที่จ่ายนะครับเป็นหนี้สินต้องจ่ายให้กรมสรรพากร 2,000 บาทนะครับแล้วก็ยอดสุทธิที่พนักงานได้รับก็คือยอดเท่ากับ 18,000 บาทนะครับส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายก็เป็นตัวหนี้สินอันหมุนเวียนอันนึงนะครับที่ต้องจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้ธนาคารนะครับที่กู้ยืมเงินมานะครับเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดเวลานะครับแต่รายการบัญชีเราลงตามเกณฑ์คงค้างนะครับเราต้องบันทึกตัวหนี้สินเข้ามาในงบนะครับลองดูตัวอย่างนะครับเมื่อวันที่1กันยายนบริษัทน่านจำกัดกู้เงินจากธนาคารมาเป็นเงิน 300,000 บาทครับอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปีนะครับเวลา3ปีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งทุกวันที่1มีนาคมกับ1กันยายนนะครับเพราะนั้นเราบอกว่าในงบการเงินมีการปิดบัญชีณ31ธันวาคมนะครับเราก็จ่ายล่าสุดไป1กันยานะครับนักศึกษาก็นับไปจากกันยาถึงธันวาคือกี่เดือนนะครับเท่ากับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนนะครับ4เดือนมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ยอดเงินต้นนะครับ 300,000 บาทคูณ4เดือน42คูณอัตราดอกเบี้ย 12% ก็ออกมาเท่ากับ 12,000 นะครับก็เดบิตดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย 12,000 ก็เครดิตดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายนะครับเป็นบัญชีหนี้สินนะครับตรงนี้ในงบนะครับตัวอื่นอีกนะครับอย่างเช่นภาษีเงินได้นิพนธ์ค้างจ่ายก็คือภาษีต้องจ่ายให้กับรัฐบาลนะครับตรงนี้นะครับก็คือเมื่อการปิดบัญชีนะครับก็ต้องมีการคำนวณภาษีนะครับที่ต้องมีการเสียให้กับกรมสรรพากรนะครับซึ่งภาษีตัวนี้ก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบฐานะการเงินนะครับลองดูตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจะทำงบไรขาดทุนเมื่อสิ้นงวดบัญชี31ธันวาคม X3 นะครับมีกำไรเกิดขึ้น1ล้านบาทนะครับสมมุติเสียอัตราภาษี 20% นะครับก็ไปคูณตัวเงินได้เลยนะครับก็เป็นเดบิตภาษีเงินได้ที่เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับ 200,000 เครดิตภาษีเงินได้ที่ผลค้างจ่ายนะครับเป็นบัญชีหนี้สินและยอด 200,000 บาทนะครับก็จะจ่ายให้กับกรมสรรพากรใน
ในภายในเวลาที่กำหนดนะครับ

เวลาจ่ายทำลงรายการยังไงก็ล้างหนี้สินออกไปนะครับเดบิตภาษีก็ได้รีบผลค้างจ่าย 200,000 ก็เครดิตเงินสดได้ยอด 200,000 บาทนะครับนะครับรายรับล่วงหน้าตัวนี้เป็นบัญชีประเภทหนึ่งนะครับเป็นหนี้สินที่เกิดจากกิจการรับเงินมาก่อนล่วงหน้ามีภาระผูกพันนะครับซึ่งต้องทำให้กับลูกค้านะครับจากการส่งมอบสินค้าบริการต่อไปนะครับตัวนี้นะ

หน้านะครับก็คือเป็นบัญชีประเภทหนี้สินนะครับมีภาระผูกพันต้องทำให้เขาในอนาคตนะครับงั้นเมื่อภาระผูกพันบรรลุยังไงนะครับบอกว่ากิจการได้มีการส่งมอบสินค้าบริการให้ลูกค้าแล้วก็เดบิตรับล่วงหน้าเครดิตขายนะครับด้วยยอด 40,000 บาทนะครับตรงนี้จะมีบัญชีอื่นอีกเช่นหนี้สินบริเวณอื่นนะครับอย่างเช่นพวกค่าภาษีเงินได้ที่กิจการหักจากเงินเดือนนะครับประมวลรัศดรกรจ่ายกำหนดว่าผู้จ่ายนะครับต้องมีการหักภาษีไว้ส่วนหนึ่งนะครับต้องมีการส่งไปตรงนี้ก็เป็นบัญชีหนี้สินอย่างหนึ่งนะครับซึ่งกิจการหักไว้แล้วก็ต้องนำส่งให้กับกรมสรรพากรนะครับในงวดถัดมานะครับนะครับนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจ่ายเงินเดือนนะครับค่าแรงนะครับจำนวนเท่านี้แสนบาทสมมติทางที่จ่ายไว้ 3,000 นะครับก็ดีเป็นเงินเดือนค่าแรงครับเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เครดิตหนี้สินนะครับด้วยยอดบาทนะครับที่เหลือก็เป็นยอดสุทธิที่จ่ายให้กับผู้รับบริการตรงนั้นไปนะครับแล้วก็เวลาจ่ายไปก็เดบิตภาษีก็ได้ครั้งที่จ่ายเครดิตเงินสดนะครับให้กับกรมสรรพากรนะครับตัวหนี้สินมูลนิธิตัวนี้รู้จักคือหนี้สินระยะที่1กำหนดชำระใน1ปีนะครับกิจการอาจมีการก่อหนี้ระยะยาวนะครับเพราะนั้นหนี้สินนะครับอาจมีถึงกำหนดชำระภายในงวดหน้านะครับในทางบัญชีบอกอย่างนั้นก็ต้องโอนส่วนที่กำหนดชำระงวดหน้ามาเป็นตัวหนี้สินนะครับหนี้สินมูลเวียนนะครับดูตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจำกัดกู้เงินจากธนาคารมา 500,000 บาทสัญญาว่าจะผ่อนชำระเป็นเวลา5ปีเท่ากันก็ปีละ 100,000 นะครับถ้าปีหน้าถึงกำหนดชำระนะครับ 100,000 บาทก็ต้องโอนส่วนนี้เป็นแสนบาทมาเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับรายการบัญชีก็ลงง่ายๆแบบนี้นะครับก็เป็นเดบิตเงินก็ยืมระยะยาวนะครับด้วยยอด 100,000 บาทนะครับแล้วก็เครดิตเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายใน1ปีอีก 100,000 บาทนะครับภายใต้ที่จะถึงกำหนดชำระในงวดหน้านะครับอีกรายการหนึ่งนะครับคือตัวประมาณการหนี้สินนะครับตัวนี้คืออะไรนะครับประมาณการหนี้สินก็คือมาตรฐานฉบับที่37กำหนดไว้บอกว่านิยามก็คือประมาณการหนี้สินก็คือหนี้สินที่มีความแน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงินจังหวะเวลานะครับก็คือไม่แน่นอนว่าจะต้องจ่ายชำระเมื่อไหร่ด้วยจำนวนเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับการวัดมูลค่าล่ะครับนะครับบอกว่าประมาณการหนี้สินนะครับก็บอกว่าตัวหนึ่งที่รู้จักเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายก็ได้นะหรือจากการอนุมานนะครับตามกฎหมายนั่นหมายถึงอะไรครับกฎหมายหมายถึงว่าภาระผูกพันตามที่ต้องอย่างเช่นตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับนะครับอย่างเช่นตัวประมาณการหนี้สินที่กิจการต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายในการกำจัดมลพิษนะครับตรงนี้แล้วก็คืออันนี้คือตามกฎหมายนะครับอีกรายการคือจากการอนุมานนะครับเป็นเหมือนคล้ายไม่ใช่ตามกฎหมายแต่เป็นแบบแผนว่ากิจการเนี่ยต้องมีการจ่ายนะครับให้กับอีกบุคคลหนึ่งนะครับเป็นสร้างความเข้าใจมูลความจริงว่ากิจการต้องจ่ายต้องรับผิดชอบรายการตัวนี้นะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการมีนโยบายในการรับประกันซ่อมฟรีให้กับลูกค้านะครับในการซื้ออุปกรณ์นี้ไปนะครับหรือนโยบายสิ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับว่าจะมีการจ่ายชำระต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือภาระผลจากการอนุมานนะครับอันนี้ให้รู้จักคำเอาไว้นะครับเพราะลงรายการก็ง่ายๆนะครับบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวครึ่งเครดิตประมาณการหนี้สินนะครับตรงนี้นะครับในการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สินก็วัดด้วยประมาณมูลค่าที่ดีที่สุดนะครับมาตรฐานก็บอกว่าภาษาอังกฤษคือ the best estimateนะครับประมาณการที่สุดคือตัวผู้บริหารนักวิจัยรู้ดีนะครับว่าจะยอดเท่าไหร่นะครับแล้วตัวอย่างวันที่30มีนาคมบริษัทพิษณุโลกขายโทรทัศน์ให้กับลูกค้า 10,000 บาทประมาณว่าจะมีค่าใช้จ่ายรับประกันเกิดขึ้น 10% ของค่าขายนะครับเพราะนั้น10% อันนี้คือเกิดจากการประมาณนะครับเพราะนั้นลงรายการยังไงนะครับ 10% ของค่าขายก็คือ500บาทนะครับนะครับลองดูตอนขายก็เดบิตเงินสดเครดิตขายนะครับก็ด้วยยอด 10,000 บาทนะครับแล้วก็บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยประมาณการที่ดีที่สุดนะครับก็คือ 10% นะครับของยอด 10,000 บาทนะครับก็คือเท่ากับ 1,000 บาทเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตประมาณการหนี้สินนะครับลูกค้ามาใช้บริการนะครับด้วยยอดก็มีการจ่ายเงินสดออกไปก็ล้างประมาณการหนี้สินออกไปนะครับ500เงินสด500บาท

นะครับประมาณการที่สินแสดงในงบอะไรนะครับอยู่ในงบฐานะการเงินอยู่ภายใต้หมุนเวียนนะครับถ้าเกิดมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใน1ปีนะครับก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับถ้าเกิดถ้าจ่ายชำระเกินกว่า1ปีก็อยู่ภายใต้หนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับนะครับนี่แสดงรายการให้เห็นนะครับในตัวหน้างบนะครับเราจะเห็นนะครับตัวประมาณการหนี้สินนะครับในหมายเหตุ7นะครับก็อันนี้คือจำนวนชำระภายในงวดหน้าภายใน1ปียอด 120,000 บาทนะครับหมายเหตุ7เขาพูดถึงอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าก็มียอดเคลื่อนไหวนะครับมีการตั้งแต่ต้นงวดนะครับได้ยอด 60,000 บาทนะครับมีการตั้งเพิ่มระหว่างปีได้ยอด 80,000 บาทนะครับหากตัดออกระหว่างปีไปมีการใช้ไปนะครับก็คือยอด 20,000 ก็ออกยอดมา 120,000 นะครับก็เปิดเผยหมายเหตุสักนิดนึงนะครับประมาณการหนี้สินแสดงจำนวนซึ่งสำหรับการเรียกร้องการรับประกันความสินค้าที่ว่าจะเกิดขึ้นจากการขายสินค้าที่ขายไปนะครับและคาดว่ารายจ่ายจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีหน้านะครับอันนี้เป็นตัวประมาณการหนี้สินนะครับที่เปิดเผยในหมายเหตุนะครับอีกรายการหนึ่งนะครับที่กล่าวถึงในหน่วยที่1 นี้ก็คือตัวหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับภาษาอังกฤษก็คือ contingent liability นะครับตอนนี้ก็คือถ้าเกิดนักศึกษาได้อ่านนะครับในหน่วยจะเห็นว่ารายการนี้เป็นรายการที่ยังไม่สามารถบันทึกในงบการเงินได้นะครับก็คืออย่างมากก็อยู่ในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับก็คือพูดง่ายภาษาบัญชีคือเดบิตเครดิตไม่ได้เพราะมันไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการนะครับรายการต้องเกิดแน่วัดได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับตัวอย่างนี้สิอาจเกิดขึ้นก็มีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นบอกว่าการถูกฟ้องร้องคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับมีคดีความฟ้องร้องยังไม่แน่ยังไม่จบนะครับการถูกประเมินภาษีย้อนหลังนะครับโดยกรมสรรพากรหรือหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะครับการค้ำประกันหนี้สินนะครับเป็นค้ำประกันหนี้กับบุคคลอื่นหรือค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องตัวนี้เป็นที่อาจเกิดขึ้นนะครับยังไม่ถึงที่สุดนะครับถ้าถึงที่สุดก็คือศาลฎีกาตัดสินมาจบนะครับแล้วยอมมูลค่าเท่าไหร่ตัวนี้ก็คือจะกลายเป็นหนี้สินที่บันทึกในงบการเงินนะครับการแสดงรายการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับที่อาจเกิดขึ้นนะครับก็ในตัวนี้จะมีตัวอย่างให้ท่านเห็นเลยนะครับเยอะนะครับในการเปิดเผยข้อมูลหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้นะครับภาษีเงินได้บริษัทชุมพรจำกัดแสดงรายการกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับวันที่31ธันวาคมดังนี้นะครับหมายเหตุ15บริษัทได้รับแจ้งจากการประเมินภาษีสำหรับปี X5 และ X6 เป็นเงิน10ล้านบาทบริษัทได้อุทธรณ์การประเมินภาษีนี้ต่อกรรมการอุทธรณ์ภาษีของกรมสรรพากรแล้วตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายบริษัทเชื่อว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริษัทนะครับคือรายการก็ยังไม่แน่ท่านอย่างมากก็เปิดเผยในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับเพราะในหน่วยนี้นะครับเราได้เรียนรู้นะครับใน3เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องหนี้สินหมุนเวียนนะครับประมาณการหนี้สินเกิดขึ้นนะครับนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับคือรู้จักลักษณะของประเภทของหนี้สินหมุนเวียนนะครับประมาณการหนี้สินนะครับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับหรือว่านะครับหนี้สินหมุนเวียนก็จะพูดถึงตัวรายการบัญชีหลายการนะครับเจ้าหนี้การค้าเงินบริษัทธนาคารนะครับรวมถึงเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระใน1ปีนะครับมีวิธีการบัญชียังไงประมาณการหนี้สินนักศึกษาจะทราบถึงว่านิยามประมาณการหนี้สินคือหนี้สินที่ไม่แน่นอนเรื่องจำนวนเงินจังหวะเวลานะครับเพราะนั้นผู้บริหารกิจการก็ตั้งโดยประมาณการที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้นะครับ the best estimate ตั้งขึ้นมานะครับนักศึกษารู้ถึงวิธีการวิธีที่เกิดขึ้นนะครับอีกรายการหนึ่งนะครับตัวหนี้สินอาจเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ไม่เข้าเกณฑ์การรายการนะครับอย่างมากก็เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับตอนนี้ก็คือเราจะเห็นตัวอย่างเยอะๆนะครับในตัวหน่วยที่ศึกษาตรงนี้นะครับเพราะโดยสรุปนะครับนักศึกษารู้ถึงวิธีการบัญชีวิธีการทางบัญชีสำหรับรายการ3รายการนี้นะครับทั้งตัวหนี้สินหมุนเวียนประมาณการหนี้สินแล้วก็หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ

0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: จัดแถวหนึ่ง
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านในหน่วยที่8นี้จะกล่าวถึงเรื่องของการดำเนินการวิจัยและนำเสนอผลการวิจัยการดำเนินการวิจัยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องน่าเชื่อถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการวิจัยและเมื่อได้ดำเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องนำมาเขียนเป็นรายงานผลการวิจัยเพื่อนำเสนอผลการวิจัยสู่ประชาคมวิชาการอีกครั้งหนึ่งประเด็นเนื้อหาที่ต้องการพูดก็จะมี2ประเด็นด้วยกันโดยในตอนที่1จะพูดถึงเรื่องการดำเนินการวิจัยและตอนที่2ก็จะพูดถึงเรื่องการนำเสนอข้อมูลการดำเนินการวิจัยสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือจะมีอยู่3เรื่องหลักด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องการเก็บข้อมูลข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญในด้านการวิจัยข้อมูลการวิจัยที่ดีจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้สืบค้นได้ง่ายเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็จะต้องมาดำเนินการในการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนั้นก็จะนำเสนอข้อมูลที่ได้รับในรูปแบบต่างๆเช่นเขียนเป็นบทความเป็นใส่ในตารางเป็นแผนภาพแผนภูมิอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินการวิจัยก็คือการนำเสนอรายงานผลการวิจัยทั้งในรูปของลายลักษณ์อักษรหรืองานรายงานด้วยปากเปล่าเป็นต้นเรื่องสำคัญในเรื่องของการดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีนั้นมีอยู่ข้อมูลโดยทั่วไปก็จะมี2รูปแบบนะครับ

ตามจำแนกตามแหล่งที่มาของข้อมูลข้อมูลแรกเราเรียกว่าเป็นข้อมูลที่เราเก็บจากแหล่งปฐมภูมิการเก็บข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิเป็นการเก็บรวบรวมโดยตรงจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์การสังเกตการสนทนากลุ่มการชั่งตวงวัดเป็นต้นกับเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิอันนี้เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อื่นที่ได้รวบรวมข้อมูลไว้ให้แล้วเช่นเก็บข้อมูลจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นต้นว่ากระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการหรือเก็บจากองค์กรระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลกธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นต้นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมนั้นจำแนกได้เป็นประเภทใหญ่ๆได้3ประเภทก็คือ 1. แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตสำหรับแบบสอบถามนั้นใช้สำหรับการวิจัยเชิงสำรวจจะช่วยให้เก็บข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายเหมาะสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่กระจัดกระจายตามพื้นที่ต่างๆแต่มีข้อสังเกตว่าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนั้นมีข้อจำกัดในเรื่องความลึกของข้อมูลที่ได้รับลักษณะของแบบสอบถามโดยทั่วไปก็มีอยู่หลายลักษณะเช่นแบบสอบถามแบบมีตัวเลือกแบบสอบถามแบบเรียงลำดับแบบสอบถามปลายเปิดและแบบสอบถามวัดทัศนคติโดยในแบบสอบถามชุดหนึ่งอาจจะมีแบบสอบถามแบบใดแบบหนึ่งหรืออาจจะมีหลายรูปแบบผสมกันก็ได้นะครับตัวอย่างลักษณะของแบบสอบถามแบบมีตัวเลือกอย่างเช่นในการดำเนินการวิจัยในเรื่องของธุรกิจการพิมพ์นะครับมีกระทงคำถามว่าโรงพิมพ์ของท่านดำเนินธุรกิจในรูปแบบใดกระทงคำถามที่มีให้เลือกอาจจะมี4กระทงคำถามเช่นเอกชนคนเดียวเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดอื่นๆซึ่งก็จะวงเล็บไว้ด้วยว่าโปรดระบุตัวเลือกด้วยนะครับอย่างถ้าหากว่าเราไปถามคนที่เขาดำเนินธุรกิจการพิมพ์ในรูปของบริษัทจำกัดเขาก็จะเขียนถูกหน้าคำว่าบริษัทจำกัดอันนี้ก็เป็นลักษณะของแบบสอบถามแบบมีตัวเลือกต่อไปก็เป็นลักษณะของแบบสอบถามให้เรียงลำดับเช่นโรงพิมพ์ของท่านพิมพ์งานชนิดใดก็คือให้ผู้ตอบได้เรียงลำดับโดยเติมหมายเลข1 2 3 4หน้าข้อความโดยกำหนดให้4เป็นงานพิมพ์ที่มีความสำคัญมากที่สุดรองลงไปก็คือ3 2และ1ตามลำดับอย่างเช่นโรงพิมพ์ที่ถามเนี่ยเขาพิมพ์หนังสือเล่มที่มีความสำคัญมากที่สุดก็จะเติมคำว่า4หน้าหนังสือเล่มส่วนวารสารมีความสำคัญเป็นลำดับที่2ก็จะเติมคำว่า2นะครับลงหน้าวารสารโปสเตอร์มีความสำคัญเป็นลำดับ3ก็จะเติมเลข3ที่หน้าโปสเตอร์และการ์ดเป็นลำดับที่4เป็นการเรียงลำดับแบบนี้เป็นต้นลักษณะแบบสอบถามอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าลักษณะแบบสอบถามแบบปลายเปิดลักษณะแบบสอบถามแบบปลายเปิดเป็นการสอบถามเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถที่จะใช้อิสระภาพในการตอบนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยแบบสอบถามแบบปลายเปิดนี้ก็จะนิยมพิมพ์ไว้ด้านหลังของแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามนั้นได้ตอบนะครับอย่างยาวหรือตอบตามที่ตัวเองมีความคิดเห็นนะครับอย่างเช่นถามว่าการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันธุรกิจการพิมพ์กับต่างชาติรัฐบาลควรช่วยธุรกิจการพิมพ์อย่างไรผู้ตอบก็จะตอบว่าอาจจะมีการช่วยเหลือทางด้าน
การลดภาษีอากรการช่วยเหลือทางด้านวิชาการช่วยเหลือทางด้านการตลาดนะครับเป็นต้นแบบสอบถามอีกแบบหนึ่งเรียกว่าแบบสอบถามที่วัดทัศนคติลักษณะของแบบสอบถามที่วัดทัศนคติแบ่งกว้างๆได้เป็น2ประเภทก็คือมาตรประมาณค่าแบบลิเกิร์ตหรือลิเกิร์ตสเกลนะครับตรงลิเกิร์ตสเกลนี้ก็จะให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นจากรายการนะครับที่เป็นรายการต่างๆในทางด้านซ้ายที่ลูกศรชี้นะครับอย่างความคิดเห็นนั้นก็อาจจะแบ่งกว้างๆได้เป็น5ระดับเช่นเห็นด้วยมากเห็นด้วยไม่แน่ใจไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมากอย่างเช่นธุรกิจการพิมพ์นั้นช่างพิมพ์หายากถ้าเขาเห็นด้วยมากก็จะติ๊กถูกตรงข้อที่1ตรงช่องเห็นด้วยมากนะครับวัตถุดิบทางการพิมพ์มีสูงถ้าผู้ตอบไม่แน่ใจก็จะติ๊กตรงข้อ2ตรงที่ช่องที่ไม่แน่ใจนะครับภาษีสิ่งพิมพ์ไทยมีอัตราสูงนะครับถ้าผู้ตอบเห็นด้วยมากก็จะติ๊กถูกในข้อที่3ตรงช่องที่เห็นด้วยมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปแบบที่2เราเรียกว่ามาตรประมาณค่าแบบซิมเมตริกเรตติ้งสเกลเช่นกระทงคำถามว่าถ้าผลกระทบของการขึ้นค่าแรงงานวันละ30บาทจะมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายอย่างไรต่อเศรษฐกิจอย่างไรความสุขของประชาชนอย่างไรนะครับในประเด็นนี้เนี่ยกระทงคำถามที่เกิดขึ้นเนี่ยจะให้ผู้ตอบได้ตอบนะครับตามแล้วแต่ผู้ตอบที่จะให้ข้อคิดเห็นนะครับซึ่งมันอาจจะมีช่วงตั้งแต่1ถึง7ช่วงถ้าหากว่าผู้ตอบเห็นว่าการขึ้นค่าแรงงานวันละ360บาทเนี่ยจะช่วยทำให้ค่าใช้จ่ายคล่องขึ้นอย่างมากเขาอาจจะวงที่หมายเลข7หรือหมายเลข6ก็ได้นะครับแล้วก็การขึ้นค่าแรงงานวันละ360จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเขาคิดว่าน่าจะขยายตัวอยู่ในระดับที่ไม่มากนักเช่นระดับที่5หรือระดับที่4ก็จะวงกลมที่ระดับที่5หรือระดับที่4แล้วแต่ผู้ตอบนะครับแล้วก็ผลกระทบของการขึ้นค่าแรงงานวันละ360บาทเนี่ยจะทำให้ประชาชนมีความสุขเขาคิดว่าเขาไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็อาจจะวงที่3หรือ2ก็สุดแล้วแต่ผู้ตอบนะครับการเว้นช่องตัวเลข1ถึง7เนี่ยก็ได้หรืออาจจะบางกรณีก็อาจจะ1ถึง5หรือ1ถึง10ก็ได้ถ้าต้องการที่จะวัดทัศนคติให้ละเอียดลงไปต่อไปเป็นเรื่องของลักษณะของแบบสัมภาษณ์นะครับแบบสัมภาษณ์นี้จะเป็นแบบที่ต้องการทราบข้อมูลในเชิงลึกนะครับแบบสัมภาษณ์โดยทั่วไปก็มีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกเราเรียกว่าแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างเป็นรายข้อไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์นั่นหมายความว่าผู้วิจัยจะมีการเขียนลำดับขั้นในการสัมภาษณ์นะครับว่าลำดับที่1จะสัมภาษณ์เรื่องอะไรลำดับที่2จะสัมภาษณ์เรื่องอะไรลำดับที่3จะสัมภาษณ์เรื่องอะไรแล้วก็จะดำเนินการสัมภาษณ์ไปตามโครงสร้างที่ระบุไว้กับรูปแบบที่2จะเป็นรูปแบบการสัมภาษณ์ที่ไม่ได้กำหนดหัวข้อคำถามเป็นหลายข้อแต่จะมีการพูดคุยกับผู้ตอบข้อสัมภาษณ์นะครับอย่างเป็นกันเองในกรณีนี้ก็จะดำเนินการแบบสบายๆอาจจะใช้ระยะเวลามากหน่อยแต่ก็ทำให้ผู้ตอบนะครับไม่เกรงมากนักนะครับก็อาจจะได้ข้อมูลที่เชิงลึกที่ถูกต้องนะครับต่อไปก็เป็นลักษณะของแบบสังเกตแบบสังเกตก็มีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเป็นแบบสังเกตที่มีโครงสร้างโดยมีการกำหนดป
ประเด็นการสังเกตไว้ล่วงหน้าว่า

เราจะสังเกตในเรื่องอะไรบ้างสังเกตเวลาไหนสังเกตในช่วงใดกับกรณีที่สองเราเรียกว่าเป็นแบบสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างอันนี้ก็เป็นการบันทึกข้อสังเกตตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงไม่มีการกำหนดประเด็นไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นการไปสังเกตชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขานะครับก็เราสังเกตว่าตื่นเช้ามาชาวเขาทำอะไรบ้างนะครับเข้าไปในป่าหาหน่อไม้หาฟืนเพื่อมาต้มหน่อไม้เป็นอาหารเช้าทำกับข้าวมีอาหารเช้าอะไรบ้างมีวัตถุดิบอะไรบ้างอย่างนี้ก็เป็นการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามการใช้ข้อมูลจากการสังเกตการใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้วก็จะต้องดำเนินการขั้นต่อไปขั้นต่อไปนี้เราเรียกว่าการประมวลผลข้อมูลหรือเราเรียกว่า data processing การประมวลผลข้อมูลเป็นการจัดกระทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เราได้รวบรวมไว้รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่อ่านผลได้ง่ายรวดเร็วและมีความหมายโดยการประมวลผลข้อมูลนั้นก็จะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลทุติยภูมิและก็จะต้องนำข้อมูลที่เรารวบรวมไว้แล้วมาเตรียมการเพื่อวิเคราะห์เริ่มตั้งแต่การบรรณาธิกรข้อมูลการบรรณาธิกรข้อมูลหมายถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการตรวจสอบนั้นก็อาจจะมี2ระยะตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลจากในสนามตั้งแต่เริ่มการเก็บข้อมูลก็มีการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับเนี่ยถูกต้องตรงกับข้อคำถามหรือไม่ตัวเลขไม่บิดเบือนนะครับมากเกินไปนะครับแล้วก็เมื่อได้บรรณาธิกรข้อมูลได้ความถูกต้องของข้อมูลแล้วก็จะบันทึกข้อมูลอาจจะบันทึกโดยด้วยมือหรือบันทึกในคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นก็จะมีการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับตามกรอบแนวคิดของการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดและพัฒนากรอบความคิดในการวิเคราะห์ก็คือวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่เรากำลังศึกษาเราจะต้องดูว่างานวิจัยของเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรเราจะมีการวิเคราะห์อย่างไรแล้วก็มีประเด็นปัญหาการวิจัยอะไรบ้างสิ่งที่เราได้มาก็คือข้อมูลตัวเลขในการวิจัยนั้นถ้าถูกต้องแม่นยำเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ตามประเด็นของวัตถุประสงค์ทีละข้อนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไปก็มีการวิเคราะห์ใน2ด้านก็คือ1การวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ใช้วิธีการทางสถิติการวิเคราะห์วิธีนี้ก็เหมาะสำหรับการวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์โดยการหาเหตุหาผลหาระยะเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเรียบเรียงไปตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติก็คือการหาค่าทางสถิติต่างๆตั้งแต่ค่าร้อยละค่ามีนมีเดียนโหมดหรือค่าสถิติ T test F test และค่า R square ที่นักศึกษาได้ศึกษามาแล้วเมื่อได้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเสร็จแล้วในตอนที่2เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการนำเสนอข้อมูลการนำเสนอข้อมูลนั้นมีหลายรูปแบบด้วยกันเช่นการนำเสนอข้อมูลในรูปของบทความการนำเสนอข้อมูลในรูปของตารางหรือใช้ทั้ง2รูปแบบก็คือการเสนอในรูปของบทความกึ่งตารางการนำเสนอข้อมูลในรูปของกราฟหรือใช้ทั้ง4รูปแบบผสมผสานกันเพื่อให้อ่านข้อมูลหรือแปลข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้ง่ายขึ้นการรายงานผลการวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่ารายงานผลการวิจัยนั้นถือว่าเป็นบันทึกหลักฐานการวิจัยไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยที่เราได้ทำขึ้นแล้วก็เป็นการเสนอความ

คิดเห็นจากการดำเนินการวิจัยว่าผู้วิจัยได้ค้นพบอะไรบ้างและได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยอย่างไรนะครับแล้วก็ผลงานวิจัยก็จะช่วยลดความซับซ้อนในการทำวิจัยเนื่องจากว่าไม่จำเป็นที่จะต้องทำวิจัยซ้ำนะครับทำให้ลดค่าใช้จ่ายและลดงบประมาณในการทำวิจัยลงได้แล้วก็ผลการวิจัยก็จะช่วยให้ผู้อ่านได้นำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปคราวนี้มาพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของรายงานผลการวิจัยนะครับที่นิยมก็คือรายงานผลการวิจัยที่เป็นรูปแบบของสิ่งพิมพ์นะครับก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือรายงานผลความก้าวหน้าในการวิจัยที่เราเรียกว่า progress report นะครับก็อาจจะมีการรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยเป็นระยะอย่างเช่น3เดือน6เดือน9เดือนและ1ปีนะครับตามที่ได้สัญญากับเจ้าของทุนไว้ต่อไปก็เป็นรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นการเขียนรายงานการผลการวิจัยตั้งแต่บทที่1จนกระทั่งถึงจบบทสุดท้ายนะครับโดยเขียนเรียบเรียงตามรูปแบบของงานวิจัยอย่างสมบูรณ์ในแบบนี้นะครับอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่ารายงานสรุปผลการวิจัยหรือ summary report อันนี้ก็เป็นการสรุปผลการวิจัยอย่างสั้นๆประมาณ 3-4 หน้านะครับเพื่อให้ผู้อ่านซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้บริหารนะครับท่านได้อ่านผลงานวิจัยอย่างรวดเร็วและก็เกิดความเข้าใจนะครับต่อไปก็เป็นรายงานผลการวิจัยในลักษณะอื่นๆอย่างเช่นรายงานผลการวิจัยในรูปของบทความหรือในรูปของวิทยานิพนธ์ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นก็จะมีการกำหนดรูปแบบการรายงานนะครับเป็นหัวข้อไว้ครับนี่ก็เป็นรูปแบบโดยทั่วไปของเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อไปก็เป็นวิธีการเสนอรายงานผลการวิจัยก็อาจจะนำเสนอในหลายรูปแบบด้วยกันอย่างเช่นเสนอด้วยปากเปล่าในที่ประชุมวิชาการต่างๆหรืออาจจะเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับในรูปแบบของบทความส่งไปลงวารสารเสนอเป็นรูปแบบในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็นำเสนอรายงานแบบโปสเตอร์เสนอรายงานแบบโปสเตอร์นั้นก็คือการนำเสนอรายงานในการนำเสนอบทความวิชาการในแหล่งต่างๆที่เขาไม่สามารถให้เรานำเสนอบทความในรูปของปากเปล่าได้เราก็อาจจะนำเสนอรายงานในรูปของแบบโปสเตอร์นะครับโดยมีแบบฟอร์มของแต่ละที่คล้ายๆกันนะครับข้อพิจารณาในการเลือกว่าเราจะรายงานผลการวิจัยแบบใดนะครับเราก็จะต้องดูว่าลักษณะขอบข่ายของเนื้อหาสาระเรื่องที่เราวิจัยนะครับการนำเสนอนี้ก็จะต้องเหมาะสำหรับผู้ฟังนะครับแล้วก็รูปแบบของการนำเสนอก็อาจจะมีการนำเสนอโดยบทความโดยมีภาพมีแผนภูมิประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายและน่าติดตามนะครับแล้วก็มีการนำเสนอวิธีการวิเคราะห์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในกระบวนการวิจัยแล้วก็สุดท้ายนะครับผู้วิจัยก็จะต้องให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยนะครับต้องชัดเจนให้สามารถที่จะนำผลการวิจัยของเราไปใช้ในการแก้ปัญหาขององค์กรและสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับแต่เท่าที่ดำเนินการมาเนี่ยเราก็จะพบจุดอ่อนในการเขียนรายงานผลการวิจัยจุดอ่อนจุดแรกที่มองเห็นก็คือเขียนไม่ครบตามวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์4ข้อแต่เขียนได้3ข้อนะครับแล้วก็ไม่เรียงลำดับตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับประการที่2เขียนไม่ตรงกับข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมาได้อาจจะไปใช้ผลงานของวิจัยของคนอื่นมาสรุปรวมที่เราทำวิจัยนะครับงั้นข้อมูลที่ได้กับผลสรุปจึงไม่ค่อยถูกต้องตรงกันแล้วก็ข้อเสนอแนะ

0: ก็ขาดความชัดเจนนำไปปฏิบัติไม่ได้เป็นข้อเสนอแนะที่กว้างเกินไปแล้วข้อเสนอแนะในงานวิจัยผู้อื่นเราก็ไปนำมาเป็นข้อเสนอแนะของเราเองโดยไม่ได้มาจากการวิเคราะห์อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนในการเขียนรายงานผลการวิจัยซ้ำร้ายนักวิจัยบางคนยังไม่ได้เขียนข้อเสนอแนะนะครับเราก็ไม่สามารถจะรู้ว่าในการแก้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นจะนำผลการวิจัยไปแก้ปัญหาอย่างไรข้อสุดท้ายก็คือการสรุปผลการวิจัยก็ขาดความชัดเจนสิ่งต่างๆเหล่านี้เราถือว่าเป็นจุดอ่อนในการเขียนรายงานผลการวิจัยซึ่งนักวิจัยจะต้องพิจารณาทั้ง6ข้อนี้เป็นประเด็นที่สำคัญครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้ยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
3: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

วันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วย

0: นเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมการทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ4คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนยังมีความสุขจบยังมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: สำหรับเศรษฐศาสตร์ซึ่งในวันนี้ที่เรามาพูดคุยคือด้วยจุดประสงค์ว่าหลายๆท่านอาจจะได้ยินคำว่า Big Data มาแล้วนะคะเราลองมาดูซิว่าด้วยระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์เราสามารถประยุกต์งาน Big Data เข้าใช้ได้อย่างไรบ้างนะคะโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยใน Editorial กันในวันนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี Big Data นะคะความหมายที่มานะคะมีพูดถึงในเรื่องของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเช่นคีย์เวิร์ดสำคัญต่างๆที่เราควรจะรู้จักเช่นวิทยาการข้อมูลแล้วก็ทางด้านธุรกิจอัจฉริยะหรือว่า Business Intelligence หรือว่า BI นะคะรวมถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี Big Data สำหรับงานวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีในเรื่องของการประยุกต์ใช้ Big Data นะคะว่าเราเอาข้อมูล Big Data มาประยุก

ใช้งานด้านไหนบ้างซึ่งนักศึกษาควรที่จะรู้จักในเรื่องของพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data นะคะการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้งานสำหรับงานวิจัยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะเหมือนกับเสนอกรณีศึกษาต่างๆนะคะของเทคโนโลยี Big Data ที่นำมาใช้งานวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์รวมถึงแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนอื่นอยากจะให้นักศึกษานะคะมารู้จักความหมายกันก่อนนะคะว่า Big Data นะคะมีที่มาและความหมายโดยทั่วไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Big Data ก็คือจะเป็นกลุ่มของชุดข้อมูลขนาดใหญ่นะคะมีความซับซ้อนและไม่สามารถประมวลผลได้ด้วยเทคนิคเดิมๆหรือว่าเครื่องมือการจัดการฐานข้อมูลเดิมๆนะคะนอกจากนี้ก็จะรวมถึงในเรื่องของเทคนิคการรวมข้อมูลจัดเก็บสืบค้นวิเคราะห์ต่างๆและที่สำคัญก็คือเป็นการวิเคราะห์จัดเก็บแบบเวลาจริงหรือว่าเรียลไทม์คุณลักษณะสำคัญของ Big Data นะคะจะมีประเด็นต่างๆซึ่งประกอบรวมกลายเป็นความหมายของ Big Data ขึ้นมาตัวแรกนะคะคือข้อมูลปริมาณมหาศาลอันนี้คือแปลตรงตามตัวเลยนะคะข้อมูลของ Big Data นะคะต่อมาก็เป็นในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วนะคะมีในเรื่องของข้อมูลของ Big Data เนี่ยจะมีหลากหลายประเภทต่อไปเราจะรู้นะคะว่าทำไมถึงมีหลายประเภทก็คือส่วนใหญ่แล้ว Big Data จะมาจากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นข้อมูลจะมีการแอดขึ้นหรือเพิ่มขึ้นอย่างตลอดเวลาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลาไม่คงที่มีความหมายและคุณค่าที่แฝงอยู่นะคะมีการเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่แล้วข้อมูล Big Data เนี่ยจะเกิดจากแหล่งกำเนิดข้อมูลต่างๆที่เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายอย่างเช่นพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆนะคะผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่เก็บในคลาวด์คอมพิวติ้งหรือว่าข้อมูลที่เก็บในระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนั่นเองประเภทของเทคโนโลยี Big Data นะคะก็จะมีโครงสร้างแบ่งได้เนี่ยเป็น4โครงสร้างหลักนะคะแบบแรกก็คือเป็นลักษณะของข้อมูลแบบมีโครงสร้างพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นข้อมูลที่จะมีความสัมพันธ์เป็นข้อมูลธุรกรรมต่างๆหรือว่าข้อมูลที่มีการบันทึกตามเวลาถัดมาในเมื่อมีแบบโครงสร้างแล้วก็จะมีเป็นแบบไม่มีโครงสร้างนะคะก็คือข้อมูลที่ไม่มีแพทเทิร์นที่แน่นอนอย่างเช่นข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ข้อมูลการบริการลูกค้าแล้วก็คำต่างๆหรือประโยคต่างๆที่ปรากฏในเอกสารไม่ว่าจะเป็นอยู่ใน Word Excel PowerPoint หรือ Text File ทั่วๆไปถัดมาข้อมูล Big Data นะคะก็จะมาจากตรงนี้ข้อมูลเซ็นเซอร์ก็คือมาจากเซ็นเซอร์เครื่องมือวัดต่างๆทางกายภาพเช่นเครื่องมือวัดทางอุณหภูมิความชื้นข้อมูลที่เกิดจาก RFID QR Code หรือว่าแม้กระทั่งตำแหน่ง Location หรือ GPS นะคะหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นว่าจะมีข้อมูล GPS ปรากฏอยู่ในแผนที่นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแบบ Real Timeสุดท้ายก็จะเป็นข้อมูลประเภทใหม่นะคะข้อมูลประเภทใหม่นี้ก็คืออาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นแผนที่ร่วมกับสัญญาณต่างๆเช่นสัญญาณ GPS นะคะข้อมูลวิดีโอข้อมูลภาพดิจิตอลต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนะคะจะเป็น4ประเภทของข้อมูลเทคโนโลยี Big Data ซึ่งจะค่อนข้างซับซ้อนปริมาณมากและสำคัญที่สุดก็คือเกิดแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็มีช่องทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นข้อมูลมันก็เลยจะมีปริมาณมหาศาลนะคะกลายเป็นข้อมูลของ Big Data ขึ้นมาทีนี้เรามาดูนิดนึงว่าจากนักศึกษาอาจจะคุ้นเคยนะคะกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้นะคะก็คือฐานข้อมูลที่มีการเก็บสถิติที่ผ่านมานะคะเป็นอย่างเป็นระบบและในบางครั้งก็ไม่ได้เกิดแบบเรียลไทม์ก็คือเป็นฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันตามช่วงพ.ศ.หรือช่วงปีที่เรากำหนดเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลเหล่านี้นะคะเราจะเรียกเป็นเพียงได้แค่ว่าฐานข้อมูลเราไม่สามารถเรียกฐานข้อมูลเหล่านี้ว่าเป็น Big Data ได้นะคะอย่างเช่นข้อมูลสถิติของสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นด้านระดับจังหวัดระดับประเทศหรือหน่วยงานต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าข้อมูลบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือนนะคะรวมถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือรวบรวมจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเช่นราคาสินค้าเกษตรรายวันราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนนะคะตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเพียงแค่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เท่านั้นเองนะคะนักศึกษาสามารถเข้าไปดูลิงก์ฐานข้อมูลนะคะซึ่งอาจารย์ได้กำหนดไว้ให้นะคะได้ให้ URL ไว้แล้วนะคะสามารถเข้าไปดูได้ศึกษาลักษณะข้อมูลประเภทเหล่านี้ได้เพื่อที่จะนำมาคิดวิเคราะห์หรือมาเป็นข้อมูลประกอบอ้างอิงนะคะ

อีกข้อมูลหนึ่งซึ่งเข้าใจว่านักศึกษาน่าจะค่อนข้างคุ้นเคยนะคะคือว่าเป็นข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะจะเป็นในเรื่องของอย่างเช่นอัตราการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะข้อมูลตราสารทุนตราสารหนี้ก็จะมีลิงก์ไว้ให้นะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะในบางครั้งที่มีหน่วยงานบริษัทเอกชนหรือว่าแม้กระทั่งองค์กรรัฐวิสาหกิจเขานำมาพัฒนาปรับปรุงนะคะแล้วก็มาเหมือนกับอัปโหลดให้มาเป็นออนไลน์เพื่อให้นักวิจัยหรือว่าผู้สนใจเนี่ยสามารถใช้งานอ้างอิงได้อีกในที่นี้นะคะจะขอยกตัวอย่างกรณีของข้อมูล Big Data สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างของธนาคารแห่งประเทศไทยข้อมูล Big Data ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นจะอยู่ในประเภทของตราสารหนี้หรือว่าข้อมูลตราสารทุนหรือว่าอัตราการซื้อขายแลกเปลี่ยนและประเภทไหนล่ะที่เป็นในเรื่องของ Big Data ได้นะคะนั่นก็คือข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะข้อมูลการติดต่อซื้อขายกันหรือว่าการติดต่อสื่อสารณขณะนั้นซึ่งก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะหรือระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นออนไลน์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาณเวลานั้นแบบเรียลไทม์ตลอดช่วงเวลาการซื้อนะคะจะเห็นว่าข้อมูลลักษณะนี้จะนับเป็นข้อมูล Big Data ได้รวมถึงข้อมูลแบบมีโครงสร้างเมื่อสักครู่นี้เราเรียนไปแล้วนะคะว่าข้อมูลแบบมีโครงสร้างก็คือจะเป็นข้อมูลที่สัมพันธ์กับเวลามีแพทเทิร์นมีแบบแผนก็คือข้อมูลธุรกรรมการชำระเงินนั่นเองในที่นี้ก็คือเป็นข้อมูลธุรกรรมการชำระเงินสำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นณเวลานั้นนอกจากนี้ก็ยังมีตัวอย่างเป็นประเภทข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างนะคะเช่นข้อความสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักลงทุนบนเว็บบอร์ดสาธารณะนะคะสามารถที่จะเอามาปรับปรุงหรือว่าเข้ามาวิเคราะห์ในเชิงลึกได้ว่าณขณะนั้นนักลงทุนเนี่ยสนใจหุ้นตัวใดเป็นพิเศษนะคะรวมถึงข้อมูลเซ็นเซอร์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขถ้าหากว่าในส่วนของหน่วยหรือว่าในสถานที่ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะเขาสามารถที่จะติดตั้งเซ็นเซอร์ในการจัดการหรือว่าในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขเครื่องหมายหรือสีหรือความผันผวนของการซื้อขายเขาสามารถเอาเซ็นเซอร์ตรวจจับได้เพื่อมานำมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะคะรวมถึงข้อมูลประเภทใหม่นะคะคือข้อมูลการโทรศัพท์เข้าออกข้อมูลการส่งข้อความผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาสำหรับนักลงทุนหรือว่าสำหรับโบรกเกอร์นั่นเองข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของข้อมูล Big Data เพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นกรณีสินค้าการเกษตรบ้างนะคะลักษณะไหนของข้อมูลราคาสินค้าการเกษตรที่เราสามารถจัดหรือว่าจัดประเภทได้นะคะว่าเป็นข้อมูล Big Data เช่นเดิมนะคะแล้วก็แบ่งเมื่อกี้สักครู่นี้ที่เราเรียนกันไปนะคะว่าข้อมูลมี4ประเภทแต่สำหรับราคาสินค้าเกษตรเนี่ยเรายกตัวอย่างเป็น3ประเภทเช่นกรณีแบบมีโครงสร้างก็เช่นราคาสินค้าราคาสินค้าการเกษตรที่ประกาศเป็นทางการในแต่ละวันหรือแม้กระทั่งข้อมูลการพยากรณ์อากาศก็นับได้นะคะเพราะว่าข้อมูลการพยากรณ์อากาศเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงนะคะและเป็นแบบเรียลไทม์ในขณะเดียวกันแบบไม่มีโครงสร้างก็อย่างเช่นข้อมูลการให้ความเห็นตอบกลับนะคะหรือว่าข้อมูลคำแนะนำในหน้าเว็บบอร์ดออนไลน์ของสำนักงานเกษตรกรรมประจำจังหวัดนะคะหรือว่าเว็บบอร์ดสาธารณะพูดง่ายๆก็คือว่าข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างนะคะส่วนใหญ่ข้อมูลที่อยู่บนเว็บบอร์ดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเว็บบอร์ดหรือฟอรัมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในสาธารณะนะคะหรือว่าเว็บบอร์ดของหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นมาสุดท้ายก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างข้อมูลประเภทใหม่ก็คือข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์การตรวจจับการขนส่งสินค้าการเกษตรนะคะข้อมูลแผนที่ร่วมกับสัญญาณ GPS แล้วก็ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับกรณีของสินค้าการเกษตรได้ค่ะหัวข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของวิทยาการข้อมูลเบื้องต้นซึ่งอยากจะให้นักศึกษาได้รู้จักคีย์เวิร์ดต่างๆเหล่านี้บ้างนะคะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปสืบค้นข้อมูลหรือว่าเราไปขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนะคะเขาก็จะมีคีย์เวิร์ดต่างๆเหล่านี้แหละเพื่อที่จะเป็นการง่ายสำหรับนักศึกษาเองนะคะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้หรือประเภทหรือปริมาณข้อมูลแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลนะคะฐานข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันเชิงโครงสร้างนะคะจะมีระเบียนมีหัวชื่อฐานข้อมูลต่างๆ
มีการเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือไม่ก็แยกเก็บไว้หลายๆแฟ้มข้อมูลก็ได้เพื่อลดความซ้ำซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นในการเรียกใช้ข้อมูลของฐานข้อมูลเนี่ยเขาก็จะมีการเรียกใช้อย่างเป็นระบบนั่นเองหรือจะมีซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์และเรียกดูข้อมูลได้อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่อยากจะให้รู้จักกันก็คือ Data Mart นะคะ Data Mart เนี่ยจะเป็นฐานข้อมูลขนาดเล็กนะคะซึ่งจะมีปริมาณข้อมูลน้อยกว่า100กิกะไบต์มีขอบเขตค่อนข้างจำกัดแล้วก็จะมีเฉพาะหรือเป็นฐานข้อมูลขนาดเล็กสำหรับองค์กรหรือแผนกใดแผนกหนึ่งเท่านั้นเองนะคะมีความซับซ้อนค่อนข้างน้อยแล้วก็มีการประมวลผลค่อนข้างรวดเร็วเนื่องจากว่าปริมาณข้อมูลที่ใช้เนี่ยน้อยอยู่แล้วนะคะคลังข้อมูลคลังข้อมูลหลายๆท่านก็อาจจะคุ้นเคยกับตัวนี้นะคะหลายๆท่านก็คือไปขอข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจหรือว่าจากสำนักงานการเกษตรนะคะคลังข้อมูลเนี่ยจะมีจะเป็นเหมือนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะคะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ประมาณ100กิกะไบต์ถึง3เทราไบต์ซึ่งจะเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลหลายแหล่งนะคะฐานข้อมูลต่างๆภายในองค์กรและภายนอกองค์กรหลายช่วงเวลานะคะเอามาไว้ในที่เดียวกันนะคะเพื่อที่จะสะดวกต่อการรวบรวมสะดวกต่อการวิเคราะห์แล้วก็สะดวกต่อการนำเสนอเพราะฉะนั้นในคลังข้อมูลเนี่ยจะมีข้อมูลทั้งในปัจจุบันแล้วก็ข้อมูลในอดีตนะคะรวมถึงข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ขึ้นมาในอนาคตด้วยถัดมาคือ metadata นะคะหรือว่าอภิข้อมูลนะคะจะเป็นข้อมูลที่ใช้กำกับแล้วก็อธิบายข้อมูลหลักนะคะเป็นกลุ่มของข้อมูลพูดง่ายๆคือเป็นตัวบรรยายหรือว่าเป็นตัวอธิบายข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมนะคะสามารถทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการใดๆก็ได้นะคะแล้วก็มีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่บอกไว้ว่าอย่างเช่นแหล่งข้อมูลนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรมีขีดจำกัดการใช้งานอย่างไรใครเป็นผู้ปรับปรุงและปรับปรุงล่าสุดอย่างไรตรงนี้นะคะ metadata เนี่ยจะเป็นตัวมอบรายละเอียดอย่างนี้ให้เราค่ะหลังจากที่เราทราบคีย์เวิร์ดแล้วนะคะทีนี้เราลองมาดูเจาะลึกอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับข้อมูล Big Data ละนะคะข้อมูล Big Data จากที่ปูพื้นมาเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าปริมาณมหาศาลนะคะหลายๆท่านถ้าอ่านหนังสือหรืออ่านบทความต่างๆเนี่ยจะมีเรียกว่า 4V นะคะคือ Volume ปริมาณมหาศาลมากนะคะเกินกว่าที่ซอฟต์แวร์ทั่วไปเนี่ยจะประมวลผลได้หรือจัดการได้ในขณะเดียวกันก็ความเร็วในการประมวลผลก็จะรวดเร็วอย่างมากก็คือ velocity นะคะมีความหน่วงหรือว่า delay เนี่ยค่อนข้างสั้นนะคะมีการประมวลผลเกิดขึ้นแบบหรือตลอดเวลามีความหลากหลายของข้อมูลหรือว่า variety นะคะนี่คือ V ตัวที่3เนื่องจากว่าข้อมูลของ Big Data มีทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างหรือแบบกึ่งมีโครงสร้างเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะคะและสุดท้ายมีคุณค่าในตัวของมันเองนะคะคุณค่าของข้อมูล Big Data เนี่ยจะแฝงอยู่ภายในซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูได้นะคะเราต้องใช้ tools หรือว่าเครื่องมือในการวิเคราะห์สกัดข้อมูลสำคัญออกมานะคะอย่างเช่นข้อมูลที่ฝังเช่นข้อมูลผู้ใช้บริการเพศอายุต่างๆนะคะข้อมูลวันที่หรือว่าข้อมูลปริมาณสินค้าหรือบริการที่เป็นที่นิยมคุณลักษณะสำคัญของข้อมูล Big Data นะคะคือมีการประมวลผลแบบ Real Time นะคะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการแสดงข้อมูลนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีการแปลความหมายนะคะแล้วก็ตีความข้อมูลที่แฝงอยู่แล้วก็จะมีการแสดงข้อมูลผ่านโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันต่างๆพูดง่ายๆคือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แสดงข้อมูลผ่านโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเนี่ยจะดูค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นผู้พัฒนาระบบนะคะหรือว่านัก IT ของเราเนี่ยก็จะเป็นผู้นำเสนอนะคะโดยการประยุกต์หรือเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆเพื่อให้ดูง่ายสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของการใช้พลังงานนะคะเทคโนโลยี Big Data เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่เขาพยายามที่จะลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าถึงแม้ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมหาศาลที่จะต้องประมวลผลและประมวลผลอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะพยายามคิดค้นพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมานะคะและนี่คือแพลตฟอร์ม Hadoop นะคะเพื่อช่วยในเรื่องของตัวการประมวลผลหรือแพลตฟอร์มประมวลผลให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและประหยัดพลังงานถัดมาเราต้องให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนบุคคลหรือ privacy นะคะของข้อมูลเนื่องจากว่าข้อมูล Big Data เนี่ยมันมีการรวบรวมและบริหารจัดการผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าผ่านโครงข่าย
ซึ่งอาจจะมาจากเว็บบอร์ดสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพราะฉะนั้นองค์กรที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องรู้จักหรือมีการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลซึ่งเจ้าของข้อมูลเขาจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเรานำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้อะไรบ้างหรือไปนำเสนออย่างไรนะคะเจ้าของข้อมูลจะไม่ทราบตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการสุ่มเสี่ยงเช่นการถ้าว่านักศึกษาเอาข้อมูล Big Data ไปประมวลผลนะคะไปในลักษณะของคิดวิเคราะห์แล้วมานำเสนอก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของ

หรือว่าในการวิเคราะห์แบบสอบถามอีกต่อไปแล้วในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่ามีการสร้างแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาก็คือลงทุนเพียงครั้งเดียวนะคะก็สามารถที่จะมีทูลในการรวบรวมข้อมูลได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของโปรแกรมประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data นะคะจะเห็นว่าหรือหน่วยงานต่างๆในอนาคตนะคะจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับรองรับการประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลนะคะเนื่องจากว่าพอเทคโนโลยี Big Data เนี่ยเป็นที่นิยมเป็นที่ใช้กันอย่างทั่วไปแล้วนะคะแต่ละที่ก็จะต้องมีแพลตฟอร์มหรือมีเซิร์ฟเวอร์ในการเก็บข้อมูลเหล่านี้หรือแม้กระทั่งเก็บข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วนะคะรวมถึงต้องมีการปรับให้เป็นปัจจุบันหรือว่าอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะกลายเป็นว่าข้อมูลที่เราทำการวิเคราะห์ออกมาแสดงผลให้กับผู้ประกอบการหรือแสดงผลให้กับองค์กรเนี่ยมันก็จะไม่อัปเดตไปด้วยทีนี้เมื่อองค์กรนะคะดำเนินกิจการต่างๆหรือธุรกรรมต่างๆนะคะโดยอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดข้อมูล Big Data ขึ้นมามีการแพร่กระจายข้อมูล Big Data ขึ้นมาผ่านเว็บผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะหรือแม้กระทั่งผ่านระบบออนไลน์ขององค์กรนั้นๆพูดง่ายคืออย่างเช่นการทำธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารหรือแม้กระทั่งในตู้ ATM เวลาเรากดเงินนะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็วิ่งพูดง่ายๆมันก็วิ่งผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะธนาคารสามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าธนาคารได้สามารถนำมาวิเคราะห์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ใดๆที่ลูกค้าธนาคารนิยมใช้บัตรเครดิตนะคะการกู้ยืมเงินหรือว่าการโอนเงินผ่าน ATM เหล่านี้นะคะมันเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งในเรื่องของการดำเนินการธุรกรรมยิ่งพอเป็นตัวช่วยมีการใช้ Big Data เข้ามามันก็จะทำให้ข้อมูล Big Data ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะจำเป็นที่จะต้ององค์กรจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับลักษณะของข้อมูลแบบนี้แล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์วิจัยปริมาณข้อมูลที่เกิดขึ้นด้วยค่ะในภาพนี้นะคะก็จะเป็นหลักการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เบื้องต้นนักศึกษาอาจไม่ต้องตกใจนะคะว่าเราจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์หรือสร้างอะไรขนาดนี้ขึ้นมาอันนี้คือนำเสนอเพื่อที่จะให้พวกเราได้ทราบในเบื้องต้นเฉยๆนะคะว่าข้อมูล Big Data เนี่ยมันถูกวิเคราะห์ประมวลผลได้อย่างไรเพราะสุดท้ายในการใช้งานจริงๆนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องกับในส่วนตรงกลางนี้ที่เป็นสีเหลืองนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือนัก IT ของบริษัทหรือแม้กระทั่งหน่วยงานภายนอกที่เราจ้างให้เขามาประมวลผลหรือจ้างให้เขามาคำนวณ นะคะในเรื่องของข้อมูลต่างๆโดยที่ข้อมูล Big Data ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะว่าเราต้องการข้อมูล Big Data ประเภทไหนนะคะข้อมูล Big Data ก็จะถูกรวบรวมนะคะเข้าสู่ Cloud Server Cloud Server ในที่นี้ก็คือเป็นลักษณะของเซิร์ฟเวอร์กลางขององค์กรของบริษัทนะคะแผนกไหนหรือแผนกใดๆก็ตามเนี่ยก็จะมีข้อมูล Big Data เนี่ยวิ่งเข้ามาจะเห็นว่า input นะคะมีหลากหลายช่องทางเข้ามาในส่วนของ data node นะคะแล้วก็จะมีการประมวลผลมีการจับคู่นะคะ map ในที่นี้คือการจับคู่ข้อมูลนะคะจับคู่ข้อมูลที่สัมพันธ์กันนะคะจากนั้นก็จัดเรียงข้อมูลนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการผสมรวมนะคะและเพื่อที่จะ reduce ก็คือลดนะคะปริมาณข้อมูลออกมาแล้วก็มีการปรับแต่งนะคะปรับแต่งในที่นี้คือเป็นการปรับแต่งข้อมูลให้เป็นจำพวกหรือเป็นกลุ่มที่เราต้องใช้งานสุดท้ายก็แสดงเป็นผลลัพธ์ออกมาซึ่งโดยทั่วไปแล้วนักเศรษฐศาสตร์นะคะหรือว่านักวิชาการทั่วไปหรือผู้ใช้งาน Big Data ทั่วไปส่วนที่เราเกี่ยวข้องเราจะมีแค่ต้นทางกับผลลัพธ์สุดท้ายเท่านั้นเองนะคะเราก็จะนำผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยไปใช้งานต่อนะคะการใช้งานต่อนะคะแล้วก็มีการประยุกต์เทคนิคต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการใช้งานต่อหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นมีการนำเทคนิค text mining หรือการทำเหมืองข้อความนำมาวิเคราะห์ข้อความต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเช่นNextech นะคะเขาได้พัฒนาระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์หรือเรียกว่า social sensing นะคะหรือ essenceนะคะก็คือว่าเขาจะจับนะคะคำพูดหรือว่าแชทออนไลน์ต่างๆในที่นี้ตัวอย่างเขาอาจจะจับพันทิปนะคะหรือว่าเว็บบอร์ดขององค์กรเว็บบอร์ดของบริษัทแล้วดูนะคะว่าคำพูด

ข้อร้องเรียนข้อสนทนาต่างๆของพนักงานในองค์กรหรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยพูดถึงอะไรบ้างณเวลาขนาดนั้นอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยค่ะเขาก็จะจับคำพูดได้หลายสำคัญหนึ่งในนั้นมีตัวเน็ตนะคะก็แสดงว่าผู้ใช้งานเนี่ยให้ความสำคัญกับคำว่าเน็ตมีการพูดถึงเยอะนะคะมีโหลดมี 3G นะคะในขณะเดียวกันก็จะมีกราฟแนวโน้มแสดงขึ้นมาว่าช่วงเวลาไหนนะคะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นมีการพูดถึงคำต่างๆหรือคีย์เวิร์ดต่างๆมากขึ้นแล้วเนี้ยค่ะเราสามารถที่จะเอาข้อมูลที่อยู่ในเว็บบอร์ดนะคะเมื่อสักครู่ที่เราเรียนแล้วเนาะมันคือประเภทไม่มีโครงสร้างนะคะเอามาวิเคราะห์ว่าพูดถึงอะไรกันบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทสามารถจะมาประยุกต์ใช้กับในเรื่องของการเคลมหรือว่าการร้องเรียนข้อมูลของเว็บไซต์การบริการของบริษัทได้นะคะถ้าผู้ใช้งานหรือลูกค้าพูดถึงประเด็นใดบ่อยๆก็แสดงว่าประเด็นนั้นไม่เป็นที่สนใจก็เป็นประเด็นที่มีปัญหาเกิดขึ้นหรือในขณะเดียวกันนะคะเขาก็สามารถที่จะใช้เทคนิคเหมือนข้อความนะคะวิเคราะห์ความคิดเห็นคือจากคำพูดนี่แหละค่ะว่าฝั่งสีเขียวนะคะจะเป็นคำพูดเชิงโพซิทีฟเชิงบวกนะคะฝั่งสีส้มหรือสีแดงนะคะก็จะเป็นเชิงลบนะคะก็ลองประมวลได้ว่าณขณะนี้เวลาเนี้ยนะคะผู้ใช้งานนะคะกลุ่มลูกค้าเรานะคะหรือกลุ่มผู้ใช้งานเหล่านี้เนี่ยมีความคิดเห็นทางด้านบวกหรือลบมากกว่ากันปรากฏว่าผลเป็น 65% นะคะหน้าตาก็จะเป็นยิ้มหน่อยนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเชิงลบเมื่อไหร่ก็จะเป็นหน้าตาเป็นลักษณะของหน้าบึ้งตึงแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะมีลักษณะของรูปแบบการแสดงผลที่หลากหลายเพื่อให้ง่ายต่อการเอาไปใช้งานต่ออย่างที่บอกนะคะอันนี้เราไม่ต้องใช้งานเราไม่ต้องสร้างขึ้นมาเองนะคะมีผู้สร้างให้เราอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องไปหาช่องทางในการใช้ทูลหรือว่าเครื่องมือเหล่านี้ในการประมวลผลทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะในเรื่องของงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าธนาคารโดยใช้ซอฟต์แวร์ SAS Analytic Pro ซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่อาจจะเป็นซอฟต์แวร์ commercial software นะคะที่อาจจะต้องลงทุนหาจัดซื้อมานะคะสำหรับองค์กรและบริษัทนะคะในที่นี้เนี่ยเขานำมาใช้ในเรื่องของพฤติกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าธนาคารนะคะจะเห็นว่าก็จะมีข้อมูลหลากหลายแหล่งมากเลยนะคะจาก ATM จากข้อมูลธุรกรรมออนไลน์ต่างๆหรือแม้จากหน้าเคาน์เตอร์เอามาประมวลผลวิเคราะห์ต่างๆขึ้นมาลักษณะของ Big Data จากนั้นก็มารายงานผลนะคะและในขณะเดียวกันก็จัดกลุ่มประเภทข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลภายหลังทีนี้ข้อมูลอะไรบ้างที่มีการนำมาวิเคราะห์แล้วก็มารวบรวมนะคะข้อมูลทางธุรกรรมต่างๆก็อย่างเช่นข้อมูลการจำลองการทำนายพฤติกรรมลูกค้านะคะมีการนำเสนอเป็นรายงานลักษณะต่างๆแล้วก็มีการสืบค้นข้อมูลนะคะเช่นพฤติกรรมของลูกค้าและธุรกรรมนะคะมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างในที่นี้นะคะคือเป็นข้อมูล Big Data ที่ระบุถึงพฤติกรรมของลูกค้านะคะเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยก็คือแต่ที่นี้เมื่อกี้ที่ได้เรียนแล้วนะคะว่าเป็น commercial software เป็นแพลตฟอร์มสำเร็จรูปสำหรับประมวลผลและนำเสนอข้อมูล Big Data นะคะคือง่ายคือก็จากตัวนี้นั่นเองนะคะนี่คือแพลตฟอร์มที่เขาโครงสร้างมาทำจัดไว้ให้เรานะคะทีนี้วิธีดำเนินการวิจัยก็คือจากแพลตฟอร์มเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเช่นจากระบบฝากเงินระบบสินเชื่อนะคะการถอนอัตโนมัติผ่านตู้ ATM รวมถึงข้อมูลเว็บบอร์ดสาธารณะต่างๆของธนาคารระบบ call center และระบบ e-banking จะเห็นว่าข้อมูลทั้ง4ประเภทโครงสร้างของข้อมูล Big Data ถูกเก็บเป็น input เข้ามาใช้ในการวิจัยนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะข้อมูลจะเกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่คือตัวอย่างข้อมูลแบบมีโครงสร้างนะคะก็คือข้อมูลเชิงความสัมพันธ์นะคะเช่นการบริการลูกค้าในแต่ละสาขานะคะข้อมูลการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆผลิตภัณฑ์ในนี้อย่างเช่นบัตรเครดิตนะคะการซื้อเหมือนกับประกันนะคะการทำธุรกรรมต่างๆของลูกค้าในแต่ละวันแบบไม่มีโครงสร้างก็คือข้อมูลบนเว็บบอร์ดของธนาคารรายงานต่างๆเอกสารสินเชื่อข้อมูลเซ็นเซอร์คืออย่างเช่นรหัสบาร์โค้ดนะคะเซ็นเซอร์ข้อมูลบัญชีอัตโนมัติเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ติดตั้งในธนาคารนะคะเพื่อดูว่าธนาคารแต่ละสำนักงานย่อยต่างๆเนี่ย
ถ้าอุณหภูมิสูงแสดงว่ามีผู้ใช้บริการเยอะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการพิจารณาใน

ื่องของการปิดหรือเปิดสำนักงานย่อยนะคะข้อมูลประเภทใหม่ๆก็คืออย่างเช่นข้อมูลตำแหน่งสัญญาณ GPS ของตู้ ATM ข้อมูลบันทึกการข้อความเสียงของระบบ call center ของธนาคารพอเขาข้อมูลต่างๆที่เขาได้มานะคะเขาก็นำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าธนาคารนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็มาสามารถแบ่งเป็นระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็นำเสนอข้อมูลนะคะเป็นลำดับขั้นตอนอย่างเช่นแบบจำลองข้อมูลธุรกรรมธนาคารนะคะก็จะเอาข้อมูลธุรกรรมต่างๆทั้งหมดเนี่ยที่นำที่รวบรวมมาทำเป็นแบบจำลองจากนั้นก็มีการทำเป็นโครงสร้างแบบจำลองใส่เป็น data mart นะคะมีการประเมินแบบจำลองแล้วเปรียบเทียบข้อมูล big data เพื่อสร้างเอกสารเป็นรายงานออกมาแล้วก็เพื่อนำไปใช้เป็นลักษณะของข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะหรือรวมกระทั่งมีการรายงานผลแก่ผู้บริหารนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะวิเคราะห์นะคะลูกค้าธนาคารได้นะคะสามารถบอกได้ว่าเปอร์เซ็นต์แบ่งส่วนแบ่งการตลาดมีอะไรบ้างผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นบัตรเครดิตมีคนสนใจเท่านี้การประกันนะคะการเปิดบัญชีใหม่เหล่านี้เป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งสามารถระบุได้ว่าช่วงเดือนที่ลูกค้านะคะเข้ามาทำธุรกรรมกับธนาคารนะคะมีมากน้อยแค่ไหนข้อมูลทั้งหมดนะคะก็จะถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวกันนะคะมีการจัดรูปแบบข้อมูลเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วก็ให้สัมพันธ์กับลูกค้าธนาคารทั้งหมดนะคะผลลัพธ์ที่ได้ทำอะไรได้บ้างก็คือเอามาใช้ในเรื่องของโอกาสการขายนะคะแล้วก็ขยายส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มเติมการปิดเปิดสำนักงานย่อยต่างๆหรือว่าแต่ละสำนักงานธนาคารนะคะอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสนใจไม่เหมือนกันนะคะก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสำนักงานนี้นะคะมีการขายประกันที่ได้ผลกำไรเยอะนะคะสำนักงานนี้สามารถขายบัตรเครดิตที่ได้ยอดเยอะเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารได้เป็นแต่ละธนาคารหรือแต่ละสำนักงานได้ค่ะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นแหล่งสืบค้นนะคะที่ให้ไว้ของตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data นะคะ SaaS เมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวไว้แล้วเนาะก็คือจะเป็นในเรื่องของเป็นลักษณะของ Commercial Software นะคะนักศึกษาสามารถไปทดลองใช้การวิเคราะห์ข้อมูลฟรีได้สามารถอัปโหลดข้อมูลไปนะคะเพื่อที่จะให้เขาวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างข้อมูลในบางส่วนได้รวมถึง Essence นะคะแล้วก็ Essence in Tourism นะคะนี่เป็นข้อมูลที่ของ Nextech นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ Nextech เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถทดลองใช้งานได้

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: วิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504 8196ถึง8โทรสาร02503 3571อีเมล ecofficeatstou.ac.th หรือศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.stou.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02982-9700
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: มสทเปิดรับสมัครใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
2: นักศึกษาครับเรามาดูในตอนที่2นะครับของกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยนะครับอันนี้อย่างที่เราได้เรียนจากในตอนที่1ไปแล้วเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของความสำคัญและบทบาทความสำคัญนะครับทีนี้ไปดูกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยเนี่ยนะครับในตอนที่2ก็จะมี3ส่วนแต่ว่าการพูดวิธีการกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยเนี่ยทั้ง3ส่วนมันก็คล้ายๆกันดังนั้นอาจารย์ในตอนที่2เนี่ยอาจารย์จะพูดในภาพรวมของกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมนะครับคือรวมๆสรุปรวมๆให้เห็นภาพนะครับคราวนี้ไอ้กรอบแนวคิดการวิจัยนะครับมันคืออะไรเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยในแนวคิดของการวิจัยเนี่ยนะครับมันก็จะพูดถึงว่าไอ้กรอบแนวคิดเนี่ยเป็นเรื่องของเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับโจทย์หรือปัญหาการวิจัยนะครับนั้นคือในการทำวิจัยเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามันจะเริ่มต้นจากการกำหนดโจทย์หรือปัญหาการวิจัยขึ้นมาก่อนนะครับไอ้กรอบแนวคิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของไอ้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้โจทย์ปัญหาที่เราค้นที่เราเซตที่เราตั้งขึ้นมานะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวแปรนะครับตัวแปรคือสิ่งที่เราอยากจะวัดอยากจะทราบตัวแปรนั้นๆแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เราตั้งขึ้นมาในโจทย์หรือในปัญหาการวิจัยนะครับกรอบแนวคิดเนี่ยก็เป็นเรื่องของพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยนะครับว่ามันเป็นแนวคิดแ

ละเรื่องเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องประเด็นปัญหาประเด็นปัญหาเรื่องนั้นๆเนี่ยมันจะมีแนวคิดทฤษฎีอยู่ว่ามันว่าเรื่องอะไรมีการศึกษามีการสรุปไว้เนี่ยนะครับเป็นเรียกว่ามันจะลงตัวเซตเทิลแล้วเนี่ยในเชิงแนวคิดทฤษฎีนะครับแล้วก็เรื่องคอนเซปต์ต่างๆนะครับในการทำวิจัยเนี่ยนะครับเวลาเราตั้งโจทย์ประเด็นปัญหาเสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะต้องดูโอเคไปไล่ถึงเรื่องของไอ้คอนเซปต์ต่างๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับทฤษฎีนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของตัวแปรนะครับตัวแปรที่เราจะเซตขึ้นมาจะตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับว่าตัวแปรที่สัมพันธ์กับตัวโจทย์ปัญหานั้นเนี่ยมันมีตัวแปรอะไรบ้างเป็นตัวแปรต้นตัวแปรตามอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นงานขั้นต้นของการทำการวิจัยนะครับซึ่งหลังจากโจทย์แล้วก็ไปคิดไปดูกรอบแนวคิดไปดูเลยตาไหลแล้วก็มีการเซตตัวแปรขึ้นมานะครับคราวนี้ไอ้แหล่งที่มาของแนวคิดการวิจัยแนวคิดทฤษฎีการวิจัยเนี่ยนะครับคือ เวลาเราได้โจทย์ปัญหาได้อะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเวลาจะคิดตัวแปรเนี่ยเราก็ต้องไปดูกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การกำหนดความสัมพันธ์ของแนวของตัวแปรต่างๆนะครับคำถามว่าไอ้ตัวแหล่งที่มาของแนวคิดหรือทฤษฎีการวิจัยมาจากไหนนะครับมันก็จะมีที่มาหลักๆอยู่3แหล่งด้วยกันนะครับ1ก็คือไอ้ตัวกรอบแนวคิดเนี่ยการเขียนกรอบแนวคิดเนี่ยมันมาจากตัว1ก็คือทฤษฎีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นไล่รีวิวทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆเนี่ยนะครับอันที่2เนี่ยตัวไอ้กรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยมันจะมาจากเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคือเวลาเราจะทำวิจัยเนี่ยนะครับนอกจากเราจะไปไล่ดูแนวคิดทฤษฎีที่สัมพันธ์กับเรื่องนั้นๆแล้วเนี่ยนะครับเราต้องไปไล่ดูงานวิจัยที่เขาทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่ามันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไองานวิจัยเหล่านั้นเนี่ยก็จะนำไปสู่การกำหนดกรอบแนวคิดได้นะครับและส่วนที่3ก็อาจจะมาจากการสังเคราะห์ขึ้นของนักวิจัยเองนะครับคือนักวิจัยแต่ละคนก็อาจจะมีตัวการสะสมองค์ความรู้สะสมประสบการณ์แล้วก็มีอะไรต่ออะไรอยู่ในตัวแล้วเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยก็อาจจะกำหนดจากตัวผู้วิจัยเองคือสังเคราะห์ขึ้นมาเองนะครับคราวนี้การเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยเนี่ยมันมีการเขียนอยู่ได้หลายวิธีนะครับแต่วิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเขียนกรอบแนวคิดในรูปของแผนภูมินะครับแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์แล้วก็ทิศทางของตัวแปรนะครับนะอันนี้เนี่ยอันนี้ไอ้ตัวกรอบแนวคิดเนี่ยนะครับที่เขียนมาจากไอ้ทิศทางความสัมพันธ์ตัวแปรเนี่ยมันก็แปลงมาจากโจทย์หรือปัญหาหลักของการวิจัยนั่นแหละนะครับคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างเนี่ยนะครับตัวอย่าง การเขียนไอ้กรอบแนวคิดสมมติว่าในงานศึกษางานหนึ่งเนี่ยนะครับ อยากจะศึกษา เรื่องของพื้นที่ป่าของชุมชนสมมติอย่างนี้นะสมมติพื้นที่ป่าชุมชนเนี่ยนะครับคราวนี้ไอ้พื้นที่ป่าชุมชนเนี่ยถ้าเราแบ่งเนี่ยความสนใจคืออาจจะมีประเด็นปัญหาว่าทำไมพื้นที่ป่าชุมชนมันลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าโจทย์เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะไปเซตกรอบแนวคิดการวิจัยยังไงแล้วเราจะไปเขียนในกรอบแนวคิดการวิจัยมันจะต้องมีตัวแปรอิสระตัวแปรตามอยู่ในกรอบแนวคิดการวิจัยนั้นนะครับคราวนี้เวลาเขียนตัวกรอบแนวคิดเนี่ยเมื่อมีตัวแปรอิสระตัวแปรตามเนี่ยนะครับเราจะต้องเซตไอ้สัญลักษณ์ของตัวแปรนะครับทั้ง2กลุ่มนี้คือกลุ่มตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนะครับสมมุติว่าตัวแปรอิสระเนี่ยเราใช้ x เป็นตัวแปรอิสระนะครับแล้วในที่นี้สมมุติว่าเขียนว่าถ้าสมมุติว่าตัวแปรอิสระมันมีหลายเป็นกลุ่มๆนะครับนะเป็นกลุ่มเช่นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ทำไมเป็นกลุ่มถ้าเราดูถึงประเด็นปัญหาการวิจัยเนี่ยบอกว่าพื้นที่ป่าชุมชนทำไมมันลดลงนะครับ
กลุ่มที่

ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของมันอาจจะเกิดจากตัวแปรอิสระเรื่องของปัจจัยด้านเศรษฐกิจอันที่สองเรื่องสังคมอันที่สามเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นเนี่ยกรณีวิธีการเขียนไอ้กรอบแนวคิดการวิจัยโดยแสดงถึงตัวแปรอิสระตัวแปรตามเนี่ยนะครับตัวแปรที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยสมมติว่าเป็นตัวแปรอิสระมีสามกลุ่ม x 1 x 2 x 3ตัวแปรอิสระแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะย่อยๆสมมติว่า x 1เนี่ยเป็นลักษณะของตัวแปรด้านสังคมก็จะมีเรื่องของจำนวนสมาชิกชุมชนนะครับการศึกษาเพศอายุอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้น x 1ก็จะเป็น x 1 i x 1 1อันนี้คือ x 1ก็จะมีหลายๆลักษณะ x 2เป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องของรายได้การระดับรายได้นะครับรายจ่ายอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีหลายลักษณะตัวแปรตัวที่3เป็นตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศพวกนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นอย่างนั้นตัวแปรตามคือ y ดังนั้นเนี่ยนี่คือการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยแบบใช้แผนภูมินะครับคือใช้ตัวแปรอิสระเป็นตัวกำหนดตัวแปรตามนะครับคราวนี้วิธีดำเนินการวิจัยเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะพูดในภาพรวมว่าวิธีดำเนินการวิจัยเนี่ยโดยทั่วไปก็จะเป็นกระบวนการทำอย่างเป็นขั้นตอนนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็แต่ละขั้นตอนก็จะมีความเชื่อมโยงกันอย่างที่จะได้พูดถึงตอนต้นว่าในการดำเนินการวิจัยเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัยก่อนข้างบนสุดเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับแล้วก็มาสู่กรอบแนวกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยมีการกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามนะครับแล้วก็นำไปสู่การตั้งสมมติฐานการวิจัยนะครับแล้วในขั้นของการกำหนดกรอบแนวคิดและสมมติฐานตรงเนี้ยนะครับมันก็ต้องอาศัยตัวแนวคิดทฤษฎีที่เราไปรีวิวมานะครับแล้วก็พอรีวิวเสร็จเนี่ยตรงนี้ก็มากำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยนะครับแล้วก็นำไปสู่การออกแบบการวิจัยนะครับออกแบบก็จะเป็นแบบว่าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพนะครับก็ต้องตัดสินตรงนั้นนะครับแล้วก็นำไปสู่การเก็บข้อมูลต่างๆแล้วเข้าสู่กระบวนการจนกระทั่งได้การสรุปผลการศึกษาหรือการวิจัยแล้วก็มีการอภิปรายผลนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดของวิธีดำเนินการวิจัยนะครับซึ่งมีทั้งหมดถ้าดูตามนี้คือประมาณ9ขั้นตอนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนี่คือเป็นส่วนสำคัญเนื้อหาสาระในตอนที่2นะครับสวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาดูตอนที่3ของรายการสาระสรุปตรงนี้นะครับตอนที่3เนี่ยจะเป็นการพูดถึงกรณีศึกษางานวิจัยทางด้านทั้งเศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับว่าเขามีงานวิจัยที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับในงานเขียนในหน่วยที่10เนี่ยนะครับอาจารย์ได้รวบรวมงานวิจัยที่คิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของการทำวิจัยด้านทั้ง3ด้านนะครับกรณีศึกษาเรื่องแรกที่เรายกมานำเสนอเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรนะครับมันมีงานวิจัยชิ้นนี้นะครับชื่อว่าการวิเคราะห์โครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบการวิเคราะห์โครงสร้างราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบนะครับในโจทย์ปัญหานะครับซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นงานวิจัยเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้สรุปไว้ในตอนที่2เนี่ยนะบอกว่ามันเวลาทำวิจัยเนี่ยจะเริ่มต้นจากโจทย์หรือปัญหาการวิจัยก่อนคราวนี้โจทย์วิจัยของงานศึกษาเรื่องนี้เนี่ยของงานวิจัยเรื่องนี้มันคืออะไรนะครับนักศึกษาคงจะทราบนะครับว่าไอ้ตัวปาล์มน้ำมันเนี่ยปาล์มเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย1ใน5ตัวนะครับคือนอกจากข้าวมีนอกจากยางพาราข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังแล้วก็จะมียางพาราก็จะมีปาล์มน้ำมันตัวเนี้ยนะครับคือปาล์มน้ำมันเนี่ยถ้าดูเนี่ยมันมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นล้านคนตั้งแต่เกษตรกรชาวสวนปาล์มนะครับโรงงานสกัดนะครับแล้วก็โรงงานรีไฟคือการที่นำเอาตัว

น้ำมันปาล์มดิบเนี่ยมากลั่นให้บริสุทธิ์บรรจุขวดแล้วก็ขายให้ผู้บริโภคแบบเราๆเนี่ยนะครับถ้าเราเดินก็ไปในห้างหรือร้านขายสินค้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามีน้ำมันปาล์มขวดขายนะครับแล้วปาล์มขวดเนี่ยเขาก็เอาไปใช้ในการในทอดในการทอดไอ้ที่ปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนสูงเนี่ยเขาจะใช้น้ำมันปาล์มขวดนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแม่ค้าพ่อค้าต่างๆที่ก็ทำอาหารเนี่ยนั้นดังนั้นเนี่ยเราสนใจตรงนี้ตัวนี้งานศึกษาชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานศึกษาที่มสท.นะครับทำให้กับกรมการค้าภายในนะครับซึ่งมีอาจารย์เนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการนะครับทำเมื่อปี64นะครับมูลเหตุของการทำเนี่ยคือภาครัฐก็คือกรมการค้าภายในซึ่งเขาเป็นคนดูแลเนี่ยนะครับคนดูแลเรื่องปาล์มน้ำมันเนี่ยทั้งระบบเนี่ยนะครับเขาก็สังเกตเห็นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในภาคการผลิตไอ้ปาล์มน้ำมันเนี่ยมันมีเรื่องของการร้องเรียนว่าโรงงานไม่รับซื้อแล้วกดราคารับซื้ออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าน้ำมันปาล์มขวดที่ขายให้กับผู้บริโภคแบบเราก็ขายแพงบางครั้งขายแพงเกินไปบางทีขาดตลาดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สรุปเป็นโจทย์ว่าในอดีตที่ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงปัจจุบันเนี่ยไอ้การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกันเนี่ยนะครับทั้ง3กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มชาวสวนปาล์มกลุ่มโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแล้วก็กลุ่มโรงกลั่นเนี่ยนะครับซึ่ง3กลุ่มเนี่ยมันมีความไม่เป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์ระหว่างกันอยู่ในห่วงโซ่การผลิตนะครับนี่คือโจทย์ปัญหาการวิจัยนะครับคราวนี้ในการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะมีการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยนี้มาขึ้นมานะครับข้างล่างเนี่ยที่เห็นตามภาพเนี่ยก็จะมี3กลุ่มอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเวลาเขาจะตั้งราคาขายเนี่ยเขาก็จะดูว่าต้นทุนเท่าไหร่นะครับแล้วขายได้เท่าไหร่ขายผลปาล์มดิบได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตั้งราคาขายขึ้นมานะแล้วก็ไอ้การตั้งราคานี่ไม่ใช่ตั้งได้เองแต่ว่าคือจะต้องมีการเจรจาต่อรองกับโรงงานรับซื้อโรงงานสกัดรับซื้อผลปาล์มน้ำมันนะครับในโรงงานสกัดเองเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันเวลาเขาจะตั้งราคาขายตัวน้ำมันปาล์มดิบที่เขาสกัดได้เนี่ยเขาเรียกว่า CPO เนี่ยนะครับน้ำมันปาล์มดิบที่สกัดได้เนี่ยเขาจะดูว่าซื้อมาเท่าไหร่ซื้อปาล์มผลปาล์มดิบมาเท่าไหร่ขายให้โรงกลั่นขายตัวน้ำมันปาล์มดิบที่สกัดได้ให้โรงกลั่นเท่าไหร่เขาก็จะตั้งราคารับซื้อแล้วก็ราคาขายนะครับทำนองเดียวกันในตอนสุดท้ายในช่วงสุดท้ายคือขวาสุดเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนของโรงกลั่นน้ำมันปาล์มนะครับโรงกลั่นก็คือกลั่นน้ำมันปาล์มดิบที่ซื้อมาเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์บรรจุขวดเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่ขายเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยทั้ง3ส่วนจะต้องเชื่อมโยงกันราคา3ส่วนเชื่อมโยงกันนะฮะตามกรอบแนวคิดนี้นะครับอันนี้วิธีการศึกษาเนี่ยนะครับก็จะใช้วิธีการผสมผสานทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเชิงปริมาณก็จะเป็นเรื่องของการใช้วิธีการทางเศรษฐมิตินะครับกำหนดว่าราคาผลผลิตในแต่ละช่วงเนี่ยตั้งแต่ช่วงเกษตรกรนะครับช่วงของโรงกลั่นน้ำมันปาล์มดิบหรือโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ทั้ง3ช่วงนี้เนี่ยนะมันมีอะไรเป็นตัวกำหนดราคาบ้างอันนี้ก็เป็นการศึกษาในเชิงสถิมิตินะครับแล้วก็ถ้าเป็นเชิงของคุณภาพก็จะเป็นการเป็นลงสัมภาษณ์เรียกว่ากลุ่มผู้ผลิตคือสัมภาษณ์ตัวให้ข้อมูลหลักๆที่เคยใช้ว่าก็ key informants เนี่ยนะครับก็คือผู้ให้ข้อมูลสำคัญว่าต้นทุนเท่าไหร่หน้านะครับขายได้เท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่พวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่เพื่อที่จะดูข้อเท็จจริงในเชิงของจากข้อมูลเรียกว่าข้อมูลพื้นฐานเป็นข้อมูลแพรีข้อมูลปฐมภูมิเลยนะครับก็เอา2ส่วนมาศึกษาร่วมกันและผนวกกันแล้วก็สรุปเป็น เพื่อสังเคราะห์เป็นแนวทางในการที่จะจัดการกับระบบราคานะครับที่เกิดขึ้นเป็นปัญหานะครับเพื่อแก้ปัญหาต่อไปนะครับอันนี้ก็จะพูดโดยสรุปนะครับว่างานศึกษานี้เนี่ยนะครับทีมก็ได้ไปศึกษาว่าตัวกำหนดราคา FFB ในสมการแรกเนี่ยเป็นเรื่องของ

ลเอฟเอฟบีคือเรียกว่าเฟรชฟรุตบันช์ถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นผลปาล์มดิบผลปาล์มดิบนั่นเองนะครับส่วน RBD ก็คือเป็นน้ำมันปาล์มบรรจุขวดที่ขายผู้บริโภคนะครับนี่เป็นอะไรเป็นโจทย์เป็นการตอบโจทย์นะครับเป็นการตอบโจทย์ว่าในที่สุดแล้วได้ก็สรุปว่าตัวการกำหนดราคาสินตัวเรียกว่าสินค้าทั้ง2ระดับเนี่ยที่สำคัญเนี่ยมีสมการเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในตอนสุดท้ายคือผลการศึกษาที่สำคัญก็คือว่าทางกรมการค้าภายในซึ่งเป็นเจ้าของงานเนี่ยนะครับเขาต้องการให้ทำตัวเป็นตัวโปรแกรมในการที่จะวิเคราะห์นะครับราคาเชื่อมโยงทั้ง3ระดับราคาเชื่อมโยงกันสมมติว่าผลปาล์มน้ำมันที่ออกจากสวนเนี่ยราคาเท่านี้นะครับเวลาไปกลั่นเป็นน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยราคาควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วจากน้ำมันปาล์มดิบขายส่งต่อไปให้กับโรงกลั่นสุดท้ายเพื่อกลั่นเป็นน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเนี่ยนะครับควรจะขายราคาเท่าไหร่นะครับทั้งนี้เพื่อที่จะเช็คกันทั้ง3ทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นงานศึกษาที่เรียกว่าศึกษาแบบครบวงจรนะครับแล้วก็เอาผลการศึกษานี้ไปเขียนโปรแกรมในการคำนวณนะครับไอ้โปรแกรมนี้เนี่ยก็จะนำไปใช้ในการที่จะควบคุมหรือดูแลระบบราคาของทั้งระบบนะครับอันนี้ก็เป็นงานศึกษาที่ครบวงจรแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายได้อย่างดีนะครับตอนนี้กรณีศึกษาเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับงานศึกษานี้เนี่ยเป็นงานศึกษาเรื่องของป่าชุมชนนะครับชื่องานวิจัยที่ยกมาเป็นเคสสตี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ป่าชายเลนนะครับโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านโคกพยอมนะครับตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับงานศึกษานี้ได้เป็นงานศึกษาของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับมีนำโดยท่านอาจารย์สวรักษ์ลุ่งตะวันเรืองศรีเนี่ยนะครับและคณะเนี่ยท่านทำนะครับงานวิจัยโจทย์วิจัยนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าโจทย์ก็คือว่าจะลดปัญหาการลดจำนวนลงของพื้นที่ป่าชายเลนของชุมชนได้ยังไงเนื่องจากไอ้พื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเนี่ยนะครับมันเป็นแหล่งดำรงชีพของชุมชนนะครับนะครับดังนั้นจะลดการลดพื้นที่เนี่ยของป่าชายเลนชุมชนได้อย่างไรนะครับอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นโจทย์นะครับคราวนี้เนี่ยกรอบแนวคิดการวิจัยก็คือจะใช้กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์หรือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับในการตีค่าต้นทุนและผลประโยชน์นะครับที่เกิดขึ้นคือเป็นการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากป่าชุมชนนะครับคือป่าเนี่ยมันก็จะมีผลผลิตจากป่าเช่นปริมาณไม้นะครับการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนการท่องเที่ยวการดูดซับไอ้ CO2 ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับหรือว่าการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆพวกนี้ตีเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ออกมานะครับแล้วก็คิดมูลค่ารวมออกมาจาก5ส่วนนี้นะครับทำไมต้องมีการตีมูลค่านะครับทำไมจะต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมอันนี้ก็เนื่องจากว่าไอ้กระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยจะทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้เกิดความเป็นเจ้าของเกิดการหวงแหนนะครับอันนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นความเรียกว่าเป็นผลประโยชน์หรือเป็นประโยชน์สำคัญของการวิจัยแบบมีส่วนร่วมนะครับนะอันนี้วิธีการศึกษาก็จะใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเขาใช้คำว่า participatory action research นะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ใช้ศึกษากันนะครับแล้วก็ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการตีค่านะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของว่าผลการศึกษาก็จะมีการตีมูลค่าทั้ง5ส่วนออกมานะครับอันนี้ก็ซึ่งรายละเอียดนักศึกษาก็สามารถจะดูได้จากเอกสารการสอนนะครับคดีงานวิจัยสุดท้ายเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าและบริการตามแนวคิดการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนเพื่อจัดลำดับความสำคัญ

0: ัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นงานศึกษาของอาจารย์เองนะครับอันนี้ก็ทำเพื่อที่จะโจทย์ของงานวิจัยเนี่ยก็คือว่าไอ้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของไทยมีปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะจัดการยังไงแต่ว่าไอ้การจัดการเนี่ยมันมีต้นทุนที่มีจำกัดดังนั้นเนี่ยทำไงที่จะทำให้การจัดการนี่มีประสิทธิภาพก็จะต้องมีการคำนวณต้นทุนสิ่งแวดล้อมออกมานะครับโดยใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นะครับอันนี้แล้วก็จัดลำดับเป็นสาขาว่าสาขาไหนที่มีความซีเรียสที่มีความจำเป็นเล็กน้อยก็จัดการสาขานั้นก่อนนะครับโดยมีข้อมูลซัพพอร์ตว่าสาขาไหนที่มีต้นทุนสูงต้นทุนสิ่งแวดล้อมสูงก็จัดการสาขานั้นก่อนแล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับนะครับอันนี้ก็ข้อมูลที่ใช้เป็นตาราง IO ตาราง Input and Output Table เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ของสภาพัฒน์ก็ทำไว้เป็นระยะนะครับในที่สุดก็จะได้เป็นผลสรุปออกมาว่าต้นทุนแต่ละด้านเนี่ยเป็นยังไงนะครับคือโดยสรุปในภาพรวมก็คือว่าในสินค้า1หน่วยเนี่ยนะครับจะมีต้นทุนสิ่งแวดล้อมอยู่ประมาณ 15% นะครับแล้ว 15% นั้นเนี่ยก็จะมีด้านทรัพยากรธรรมชาติอยู่เท่าไหร่ด้านพลังงานขนส่งอยู่เท่าไหร่นะครับด้านสารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษอยู่เท่าไหร่และด้านของเสียเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นงานศึกษาที่ทำไว้ในระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับซึ่งรายละเอียดรักษาก็สามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนที่เขียนไว้นะครับสำหรับบทสรุปงานศึกษาที่นำมาเสนอก็จะมีสาระสำคัญเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้นักศึกษามีแล้วก็มีความสำเร็จในการศึกษาในหน่วยที่10นะครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025048196-8โทรศัพท์025033571อีเมล ecofficeatstuu.ac.th หรือศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.stuu.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02-982-9700
3: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสททั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
5: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจาก คณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: เธอเรียนมสทได้เหรอ
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านอาจารย์วันนี้อาจารย์จะมาบรรยายการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ประเด็นเนื้อหาที่จะบรรยายในวันนี้ประกอบไปด้วย3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1ก็คือการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและตอนที่2ก็จะเป็นระเบียบวิธีวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและตอนที่3ก็จะเป็นกรณีศึกษาการศึกษาเชิงประจักษ์และการประยุกต์ในการนำองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมไปประยุกต์ใช้นะคะขอเริ่มที่ตอนที่1เลยการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมมีขอบข่ายการวิจัยกว้างขวางมากนะคะทั้งในด้านของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมีขอบข่ายทั้งเศรษฐศาสตร์มหาภาคและก็เศรษฐศาสตร์จุลภาคมีรูปแบบการวิจัยที่เป็นการวิจัยทั้งเชิงทฤษฎีเชิงประจักษ์แล้วก็เชิงประยุกต์ครอบคลุมทั้งสาขาวิชาเดียวและสหสาขาวิชานะคะขอบข่ายของวิชานี้ขอบข่ายของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมก็อาจจะอธิบายได้จากประเภทของการวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัยทฤษฎีที่รองรับในการกำหนดกรอบแนวคิดวิธีการวิจัยรวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประเภทของการวิจัยนะคะก็จะเป็นการวิจัยเชิงพรรณนากับการวิจัยเชิงวิเคราะห์ซึ่งทั้งสองประเภทนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยการวิจัยเชิงพรรณนาพยายามจะระบุอธิบายหรือระบุสิ่งที่เป็นในขณะที่การวิจัยเชิงวิเคราะห์พยายามหาสาเหตุว่าทำไมจึงเป็นแบบนั้นหรือเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะการวิจัยเชิงพรรณนาจะใช้คำอธิบายการจำแนกการวัดและการเปรียบเทียบเพื่ออธิบายสิ่งที่ทำการศึกษาสำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาก็จะหมายถึงการวิจัยที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นๆ นะคะตามที่นะคะจอห์นสันนะคะได้นิยามไว้โดยอาศัยทฤษฎีความสัมพันธ์ขั้นตอนการวิเคราะห์และเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาความรู้นั้นๆยกตัวอย่างเช่นการวิจัยทางด้านเศรษฐกิจหรือการวิจัยทางด้านสังคมการวิจัยในเนื้อหาสาระที่เป็นที่สนใจก็จะหมายถึงการวิจัยในหัวข้อที่สนใจภายในสาขาวิชาหนึ่งเช่นการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์หรือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศค่ะต่อไปเป็นประเภทของการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาหมายถึงการวิจัยซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเฉพาะมักจะมีความเชื่อมโยงในหลายสาขาวิชาหรือเป็นสหวิชาชีพเช่นการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการขนส่งมวลชนรูปแบบใหม่ของกรุงเทพมหานครย่อมต้องอาศัยสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์สังคมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมโยธาเป็นต้นนะคะการศึกษาที่อาจจะเกี่ยวกับสัญญกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆที่ต้องเกี่ยวข้องกับทั้งแพทย์วิศวกรและก็นักเศรษฐศาสตร์ด้วยต่อมาเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกระบวนการในการทำวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมกันนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าในห้าเหลี่ยมที่นักศึกษาเห็นนะคะในห้าเหลี่ยมนี้จะมีผู้วิจัยอยู่ตรงกลางนะผู้วิจัยจะมีรับผิดชอบทำอะไรบ้างคะผู้วิจัยก็จะมีความภาระหน้าที่ในการกำหนดปัญหาการวิจัยกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การวิจัยวางแผนและออกแบบการวิจัยการวิเคราะห์และประมวลผลรวมถึงการสังเคราะห์และการสรุปผลการวิจัยนี่มันเป็นภาระหน้าที่ของผู้วิจัยที่จะต้องสืบค้นนะคะแล้วก็ทำกระบวนการวิจัยให้ครบถ้วนจากนั้นอาจารย์ขออธิบายเพิ่มเติมว่าในส่วนของปัญหาการวิจัยและการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยเนี่ยนะคะนักวิจัยจะต้องนะคะคำนึงถึงนะคะความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะปัดเอกชนหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยของภาครัฐผู้กำหนดนโยบายด้านต่างๆหรือแม้แต่ผู้บริโภค นะคะกลุ่มนี้นะคะมีปัญหายังไงมีประเด็นปัญหายังไงต้องการแก้ปัญหา

อะไรนะคะต้องคำนึงถึงในประเด็นนี้ด้วยในการนำมากำหนดปัญหาการวิจัยแล้วก็กำหนดเป้าหมายแล้ววัตถุประสงค์ของการวิจัยจากนั้นพอผู้วิจัยทำกระบวนการวิจัยในการที่จะหาผลลัพธ์หาสาเหตุของปัญหาต่างๆและนำไปสู่ข้อสรุปของปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อเสนอเป็นข้อเสนอแนะหรือองค์ความรู้นะคะที่จะนำไปเผยแพร่การเผยแพร่ก็จะเผยแพร่ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษาเผยแพร่ไปที่สภาวิชาชีพแล้วก็วารสารวิชาการต่างๆรวมถึงยังต้องเผยแพร่องค์ความรู้นี้สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆนะคะในสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆในทางด้านที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของประเทศด้วยนะคะทีนี้แหล่งข้อมูลในการทำวิจัยแหล่งข้อมูลในการทำวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมก็จะประกอบไปด้วยทั้งข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิเรามาทราบข้อมูลทุติยภูมิกันก่อนข้อมูลที่ทุติยภูมินะคะจะเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้เก็บรวบรวมเองแต่มีผู้อื่นหรือว่าหน่วยงานอื่นๆทำการเก็บรวบรวมไว้แล้วยกตัวอย่างเช่นจากรายงานที่ตีพิมพ์แล้วหรือยังไม่ได้ตีพิมพ์ของหน่วยงานของรัฐบาลสมาคมบริษัทสำนักงานวิจัยนักวิจัยวารสารหรือว่าหนังสือพิมพ์นะคะสื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านวิชาการต่างๆด้วยนะคะข้อมูลทุติยภูมิสามารถสืบค้นได้จากแหล่งต่างๆมากมายทั้งจากหน่วยงานภาครัฐจนถึงองค์กรระหว่างประเทศที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่รวบรวมผ่านกระบวนการที่มีต้นทุนสูงนะคะต่อไปเป็นข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลปฐมภูมิเนี่ยมีการเก็บข้อมูลเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนักเศรษฐศาสตร์จะหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลปฐมภูมิเนื่องจากว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเนี่ยจะมีต้นทุนสูงและใช้เวลานานแต่เราจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลปฐมภูมิเนื่องจากข้อมูลทุติยภูมิเนี่ยที่ผู้อื่นเนี่ยได้เก็บรวบรวมไว้อย่างยากลำบากนะคะเราก็จะนำข้อมูลส่วนนั้นมาแต่เราจะต้องแน่ใจว่าข้อมูลทุติยภูมิที่เรานำมาเนี่ยผู้รวบรวมเนี่ยได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องหรือเปล่าข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะสมที่จะมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยที่เรากำหนดขึ้นมาหรือไม่งั้นจากปัญหาที่เราไม่มีความมั่นใจในแหล่งข้อมูลปฐมภูมินี้เองทำให้เราจะต้องมีการแก้ปัญหาโดยการเลือกที่จะค้นหาข้อมูลใหม่ด้วยตัวเองหรือเราเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิที่จำเป็นค่ะวิธีการทั่วไปของนักเศรษฐศาสตร์ในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิก็จะมาจากแบบสอบถามแบบสำรวจหรืออาจได้จากการสัมภาษณ์ส่วนตัวแบบสำรวจทางไปรษณีย์และแบบสำรวจทางโทรศัพท์และในปัจจุบันก็มีการสำรวจทางอินเทอร์เน็ตด้วยข้อดีของการสำรวจก็คือผู้วิจัยสามารถกำหนดรูปแบบกระบวนการเพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะของงานวิจัยที่มีอยู่แทนที่จะใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมไว้แล้วโดยสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลในการออกแบบแบบจำลองทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างอิสระมากกว่าจะปรับเปลี่ยนแบบจำลองเพื่อรับมือกับข้อจำกัดของข้อมูลทุติยภูมิค่ะอย่างไรก็ตามการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยโดยใช้แบบสำรวจจะเป็นนักวิจัยจะต้องจำเป็นต้องใส่ใจในการออกแบบคำถามแล้วก็การนำเสนออย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบสนองแบบลำเอียงหรือมีอคติในการวิเคราะห์คำตอบจากที่นักศึกษาทราบขอบข่ายของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแล้วนะคะแล้วก็กระบวนการในการทำวิจัยแล้วต่อมาเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะก่อนที่จะไปกระบวนการวิจัยที่ลงลึกมากยิ่งขึ้นอันดับแรกเลยนักศึกษาต้องทราบเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะกรอบแนวคิดทางด้านนี้นะคะจะมุ่งศึกษาไปที่ตลาดที่มีโครงสร้างที่เป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์โดยมีความท้าทายจากประเด็นปัญหา2ประการนะคะประการแรกก็คือว่าการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะจะมีการขาดแบบจำลองทางด้านทฤษฎีที่กล่าวได้ว่าเป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมสำหรับการศึกษาตลาดที่มีการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างสง่างามนะคะโดยการปฏิวัติทฤษฎีเกมในทศวรรษที่1980ค่ะแล้วประเด็นปัญหาท้าทายที่2ก็คือการขาดรูปแบบของข้อมูลที่เหมาะสมและกลยุทธ์เชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือสำหรับการประเมินสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือการโน้มน้าวใจในธุรกิจนะคะและก็กลยุทธ์เชิงประจักษ์สำหรับการประเมินสมมติฐานเกี่ยวกับการแข่งขันหรือโครงสร้างอุตสาหกรรม

เราจะมาดูวิวัฒนาการนะคะการวิจัยเชิงประจักษ์นะคะและก็ทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมว่ามีวิวัฒนาการยังไงบ้างเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นนะคะที่มาว่ามีการพัฒนาการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมในมีแนวคิดในด้านใดบ้างตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบันนะคะในยุคแรกเนี่ยนะคะนักวิชาการทางด้านตะวันตกนะคะของสำนักฮาร์วาร์ดเนี่ยเน้นวิธีการวิจัยในการศึกษาเชิงประจักษ์ในกรณีศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมและการศึกษาที่มีอิทธิพลในช่วงต้นก็จะได้แก่การศึกษานำโดยเมสันนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ด้วยวิธีการอุปนัยนะคะจากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษาอย่างรอบคอบการศึกษาเหล่านี้ไม่ได้อิงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลักใดๆโดยเฉพาะและยังมีการนำเทคนิคทางด้านเศรษฐมิติมาใช้ค่อนข้างน้อยต่อมาในช่วงต้นศตวรรษที่1950นะคะนักวิชาการของเบนนะคะได้เปลี่ยนจุดเน้นจากการวิจัยเชิงประจักษ์มาใช้การศึกษาโดยใช้เครื่องมือทางสถิติและข้อมูลภาคตัดขวางจากภาคอุตสาหกรรมแนวทางของเบนนะคะได้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนางานวิจัยมีการพัฒนางานวิจัยด้านนี้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลภาคตัดขวางเริ่มเข้ามามีบทบาทในช่วงศตวรรษที่1960มากยิ่งขึ้นประกอบกับมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยเนี่ยลดลงรวมทั้งข้อมูลที่เผยแพร่จากหน่วยงานก็มีจากหน่วยงานภาครัฐก็มีการเผยแพร่มากยิ่งขึ้นในช่วงศตวรรษที่1970เนี่ยนักวิจารณ์ได้โต้แย้งว่านะคะข้อมูลภาคตัดขวางในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยไม่สามารถใช้เพื่อระบุและประเมินความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทางอุตสาหกรรมที่น่าสนใจได้จึงไม่ได้รับการยอมรับจากนักเศรษฐศาสตร์ในสาขาอื่นๆเช่นโบเซนนะคะได้วิจารณ์ว่าการใช้ข้อมูลภาคตัดขวางทำให้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างตลาดและอัตรากำไรของภาคอุตสาหกรรมมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในขณะใดขณะหนึ่งอยู่ในภาวะของตลาดซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในภาวะที่เป็นจุดสมดุลหรือจุดดุลยภาพของตลาดได้และยังมีเดมเซสนะคะที่ได้วิจารณ์ให้เห็นถึงจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมในช่วงนั้นโดยตั้งข้อสังเกตว่าการที่ผู้ประกอบการรายใหญ่มีอัตรากำไรสูงไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากการใช้อำนาจทางการตลาดเสมอไปแต่อาจเกิดจากการมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้ต่อมาวิธีการเชิงประจักษ์ได้รับความนิยมกลับมาใหม่งานเหล่านี้เน้นการวิเคราะห์ทางด้านสถิติอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้นการศึกษาไปที่อุตสาหกรรมเดี่ยวหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันการวิจัยในเชิงประจักษ์ในช่วงหลังแตกต่างจากงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากมีงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลในระดับบริษัทมากขึ้นทำให้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ประกอบการได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นและก็มีการใช้ข้อมูลที่เป็น panel data ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งข้อมูลภาคตัดขวางและข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาทำให้สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดทั้งทางราคาและผลกำไรของผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมในเชิงพลวัตได้ทำให้การวิเคราะห์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและประการสุดท้ายมีการนำเอาแบบจำลองทฤษฎีเกมมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ประกอบการในตลาดว่ามีการแข่งขันกันโดยผู้แข่งขันออกกลยุทธ์พร้อมกันและการแข่งขันที่มีผู้นำตลาดและการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอำนาจการผูกขาดได้ด้วยวิธีการเชิงประจักษ์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากผลการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ต้นทุนในการจัดเตรียมข้อมูลลดลงและเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนอีกทั้งยังเริ่มมีการยอมรับการใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ร่วมกับวิธีการทางเศรษฐมิติมากยิ่งขึ้นการพัฒนาทางทฤษฎีเริ่มขึ้นในต้นศตวรรษที่1970ทำให้เกิดการตั้งสมมติฐานที่ต้องการการพิสูจน์เพิ่มขึ้นอย่างมากมายพร้อมด้วยเทคนิคการสร้างแบบจำลองที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาของตลาดที่มีการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ได้ทำให้นักวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นที่จะใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางเศรษฐมิติเป็นสาเหตุให้ความสนใจในการวิจัยเชิงประจักษ์ในด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันต่อไปนะคะเรามาดูเครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์บ้างเครื่องมืออันดับแรกเลยคือแบบจำลองในการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแบบจำลองในการวิจัยนะคะเป็นแบบจำลองที่ผ่านการพัฒนามาจากทฤษฎีและมักนำเสนอในรูปแบบทางคณิตศาสตร์และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำอธิบายให้การทำนาย

จุดประสงค์ของแบบจำลองเพื่ออธิบายความสัมพันธ์หรือระบบที่ว่ามีการทำงานอย่างไรกล่าวคือเพื่อระบุปัจจัยหรือแรงที่ขับเคลื่อนปรากฏการณ์และอธิบายด้วยคำอธิบายที่จำเพาะเจาะจงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ว่าแรงขับเคลื่อนเหล่านี้มีการกระทำหรือมีการตอบโต้กันอย่างไรเพื่อก่อให้เกิดปรากฏการณ์นั้นขึ้นแบบจำลองในการวิจัยเกิดจากการปรับใช้ทฤษฎีให้เข้ากับบริบทเฉพาะของปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาภายใต้วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัยที่กำหนดต่อไปเครื่องมือที่สองนะคะก็คือการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีการเชิงคุณภาพหรือเรียกอีกหนึ่งว่าวิธีการเชิงประวัติศาสตร์เป็นวิธีการตีความข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบตัวอย่างการนำมาใช้ในการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมมีมากมายเมื่อใดก็ตามที่เรามีการนำเสนอในรูปแบบที่มีที่มาที่ไปของรูปแบบการได้มาจากการพิจารณาจากชุดข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรายได้ราคาหรือข้อมูลอื่นๆในช่วงเวลาหนึ่งล้วนเป็นวิธีการเชิงคุณภาพต่อไปนะคะเครื่องมือต่อไปคือเครื่องมือทางสถิติและเศรษฐมิติก็จะประกอบไปด้วยการประมาณค่าทางสถิติอย่างง่ายการวิเคราะห์ทางสถิติแปลในสมการเดียวแบบจำลองเชิงโครงสร้างทางเศรษฐมิติแล้วก็วิธีการทางอนุกรมเวลาเครื่องมือต่อไปก็คือเครื่องมือในการหาค่าที่เหมาะที่สุดก็จะประกอบไปด้วยนะคะโปรแกรมเชิงเส้นตรงนะคะที่จะมาหาค่าที่เหมาะที่สุดไม่ว่าจะเป็นกำไรสูงสุดหรือว่าต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะคะหรือว่าเพื่อประกอบการหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดนะคะในการตัดสินใจในการดำเนินกลยุทธ์ต่างๆแล้วก็เป็นเครื่องมือในการหาค่าเหมาะที่สุดแบบที่ไม่เป็นเชิงเส้นด้วยเครื่องมือต่อไปเป็นเครื่องมือในการจำลองสถานการณ์ก็จะประกอบไปด้วยการจัดทำงบประมาณการจำลองสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์และการจำลองสถานการณ์โดยอาศัยความน่าจะเป็นต่อไปรูปแบบการนำเสนอผลการศึกษานะคะวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์มีรูปแบบการนำเสนอผลการศึกษามากมายได้แก่รายงานในบทความในวารสารวิชาการของสาขาวิชาสหวิทยาการสหวิชาชีพรายงานการวิจัยในวารสารทั่วไปที่ไม่ใช่วารสารวิชาการเช่นรายงานการตีพิมพ์ผ่านองค์กรต่างๆหนังสือรายงานรวบรวมบทความจากการประชุมวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทางสาขาหรือวิชาชีพนะคะแล้วก็รายงานในหน่วยงานของภาครัฐหรือกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นหรือรายงานในวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาค่ะการนำเสนอวิธีขั้นตอนและผลลัพธ์ของการวิจัยส่วนประกอบของรายงานการวิจัยก็จะประกอบไปด้วยหัวเรื่องกิจกรรมประกาศบทคัดย่อสารบัญบทนำการทบทวนวรรณกรรมกรอบแนวคิดวิธีการขั้นตอนผลลัพธ์บทสรุปและเอกสารอ้างอิงนะคะและภาคผนวกที่จะชี้แจงกระบวนการต่างๆหรือข้อค้นพบต่างๆที่อาจจะไม่อยู่เป็นคำชี้แจงทางด้านวิชาการนะคะทางด้านภาคผนวกต่างๆต่อไปเป็นการเขียนอธิบายวิธีการและขั้นตอนการวิธีการเขียนอธิบายวิธีการและขั้นตอนจะต้องเขียนอย่างละเอียดและถี่ถ้วนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อ่านที่อยู่ทั้งในแล้วนอกแวดวงวิชาการนะคะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ทำการวิจัยการเขียนวิธีการและขั้นตอนต่างๆมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามว่างานวิจัยนี้ต้องการทำอะไรทำไปทำไมและทำอย่างไรค่ะการเก็บบันทึกขั้นตอนและกิจกรรมในการดำเนินการวิจัยนะคะทางด้านการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยเราควรจะเก็บบันทึกของทุกขั้นตอนและกิจกรรมในการดำเนินการวิจัยซึ่งบันทึกเหล่านี้จะช่วยอธิบายลำดับและเหตุผลของขั้นตอนด้วยนะคะขั้นตอนบางอย่างก็อาจจะมีอุปสรรคหรือไม่ประสบผลสำเร็จก็อาจจะเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงปัญหาหรือข้อผิดพลาดแบบเดียวกันที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็ควรอธิบายการประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิงประจักษ์ให้ผู้อ่านได้เข้าใจเหตุผลที่มาในการใช้เครื่องมือดังกล่าวภายใต้แง่มุมของบริบทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยค่ะต่อไปเป็นการนำเสนอการคำนวณต่างๆนะคะทางการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมนี่โดยทั่วไปก็จะมีการวิเคราะห์นะคะแบบจำลองแล้วก็มีการใช้ข้อมูลทางด้านเศรษฐมิติกระบวนการทางด้านเศรษฐมิติเข้ามาวิเคราะห์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีผลการคำนวณนะคะจำนวนมากที่เราจะต้องนำเสนอเพราะฉะนั้นการนำเสนอผลการคำนวณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้อ่านสามารถเข้าใจวิธีการคำนวณและประมาณการได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดตัวแปรทั้งหมดแล้วรวมถึงหน่วยของการวัดนะคะที่ถูกต้อง

ต่อไปเมื่อเรานำเสนอผลการคำนวณเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเสนอผลลัพธ์ของการวิจัยการนำเสนอผลลัพธ์ของกระบวนการวิจัยจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดส่วนของผลลัพธ์การวิจัยจะเป็นการนำเสนอและอธิบายผลที่ได้จากการศึกษาซึ่งจะต้องสอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษาที่กำหนดไว้แต่แรกการนำเสนอเฉพาะการประมาณการผลลัพธ์และเชิงประจักษ์อาจจะยังไม่เพียงพอโดยการนำเสนอผลลัพธ์การวิจัยที่สมบูรณ์จะต้องนำเสนอการวิเคราะห์การตีความและการทดสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือของการประมาณการผลลัพธ์เหล่านั้นด้วยต่อไปนะคะเป็นการนำเสนอผลสรุปการวิจัยผู้ศึกษาทางด้านวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้อเขียนสรุปของงานวิจัยเช่นข้อสรุปอาจชี้ให้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึกในแง่มุมต่างๆเช่นความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างผลการศึกษานี้กับผลการศึกษาอื่นๆที่เกี่ยวข้องข้อจำกัดและข้อบกพร่องรวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงและข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยเพิ่มเติมในครั้งต่อไปข้อสรุปของการวิจัยจะชี้ให้เห็นถึงคำถามที่ยังไม่ได้หาคำตอบหรือปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไขข้อสรุปอาจใช้ในการระบุถึงปัญหาในการศึกษาวิจัยที่พยายามจะตอบหรือไม่ได้ตอบก็ตามแต่ข้อสรุปนั้นจะต้องครอบคลุมถึงแง่มุมใดๆของการวิจัยที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับขั้นตอนอื่นๆด้วยค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนกับเรา STOU Channel

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมและนักศึกษาเข้าสู่การสอนเสริมในชุดวิชากฎหมายอาญา1ภาคบทบัญญัติทั่วไปนะครับแล้ววันนี้คุณผู้ชมและนักศึกษาอยู่กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิตรวงทิพย์ครับ
2: ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปวินีไพรทองค่ะ
1: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริการอยู่เรืองค่ะ
3: รองศาสตราจารย์ลาวัณหนพรัตน์นะคะวันนี้เรามาเป็นการบรรยายครั้งที่1ในชุดวิชากฎหมายอาญา1ของเรานะฮะซึ่งมีทั้งหมด5ครั้งนะคะครั้งนี้ได้มีอาจารย์ทั้ง2ท่านสาวๆมาช่วยให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นจะง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่รู้อาจจะมัวแต่มองหน้าอาจารย์ทั้ง2ท่านนะฮ
1: ะ
3: จนลืมฟังเนื้อหาที่จะบรรยายเนื้อหาวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของพื้นฐานของกฎหมายอาญา1บทบัญญัติทั่วไปในเรื่องของระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายความรับผิดทางอาญาใช่มั้ยคะอาจารย
0: ์เฉพาะครั้งที่1
3: ระยะเวลาสถานพื้นที่นะคะ
0: แต่เดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมนักศึกษาก่อนว่าวันนี้เป็นครั้งที่1และเราก็มีการออกอากาศสดกันด้วย
3: ทาง
0: ช่อง STOU Channel นะครับแล้วก็ทาง Facebook Fanpage STOU Channel ในขณะที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะส่งคำถามหรือพูดคุยทักทายกับพวกเราทั้ง4คนได้นะครับว่ารับชมกันอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็เป็นยังไงกับการเรียนกับมสท.อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะเป็นรอบมหาวิทยาลัยเปิดนะครับระบบการเรียนการสอนต่างๆเนี่ยบางทีนักศึกษาก็อาจจะไม่คุ้นชินเพราะนักศึกษาส่วนใหญ่จะคิดว่าเวลาไปเรียนเนี่ยมันต้องเข้าห้องเรียนมันต้องเจอครูแบบตัวจริงเสียงจริง
3: ใช้คำว่าระบบทางไกลเปิดโอกาสทางการศึกษาใครก็เรียนได้หมดก็เลยใช้ระบบทางไกลที่ใครเข้าถึงเราได้แต่วิธีการเข้าถึงเนี่ยไม่จำเป็นต้องสัมผัสเนื้อตัวเรา
1: ไม่ต้องเจอกัน
3: ไม่ต้องเจอกันก็สามารถที่จะ
0: ไม่มีบัตรจับมืออะไรอย่างเงี
3: ้ยนี่ไม่ต้องมีใช้บัตรนะฮะถ้าจับมืออาจารย์ลาวัณไม่ต้องใช้บัตรจับได้ตลอดแต่สองท่านนี่ไม่แน่อาจจะถูกอันตรายอื่นๆได้นะฮะอาจจะมีความผิดอาญาฐานอื่นขึ้นมาประกอบแต่ว่าผู้เฒ่าไม่เป็นไรไม่มีความผิดฐานกระทำต่อผู้เฒ่าไม่มี
0: การกระทำความผิดทางอาญาคือการจับมือผู้เฒ่าไม่เป็นความผิด
3: ไม่เป็นความผิดช่วยประกาศให้ทราบทั่วกันนะ
1: คะ
3: ว่ากับผู้เฒ่านี่คุยได้สัมผัสได้แต่กับสาวๆอาจจะไม่ได้กับอาจารย์วิทย์เองก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหม276เขาไม่กำหนดเพศแล้ว
0: อ๋อการข่มขืนกระทำชำเรา
3: ไม่กำหนดเพศแล้ว
0: การแก้ไขแล้ว
3: อาจจะถูกข่มขืนได
0: ้
3: เนี่ยตัวเองก็กลัวตัวเองจะเป็นจำเลยอยู่นี่แหละนั่นค่อยๆ
0: ไปทำเขาหรือโดนเขาทำอะ
3: เป็นจำเลยสิเป็นจำเลยนี่จะอะไรล่ะไม่ใช่ผู้เสียหายหรอก
0: อ๋อผมนึกว่าอาจารย์จะไม่อยากเป็นผู้เสียหายอะไรเงี้ยไปเป็นผู้กระทำแทนอะไรเงี้ย
3: หมดโอกาสแล้วนะฮะ
0: ครับผม
3: อยากจะเป็นจำเลยแล้วฮะแต่พูดถึงเรื่องอาญาไงก็ต้องพูดถึงเรื่องความผิดอย่างนี้แหละ
1: ใช่มันก็จะมีฐานความผิดแบบนี้เข้ามานะคะ
3: ใช่แล้วนักศึกษาก็สัมผัสเราได้ด้วยกันเดี๋ยวโทรศัพท์มาคุยเมื่อกี้

0: ก็หมดแต่ดูทำไม่ค่อยจะเป็นนะดู Facebook นี่แหละคือจะมีใครมาทักทาย
1: ทักทายกันมาได้เลยนะคะ
2: ทักทายกันได้นะครับทาง Facebookแฟนเพจ STOU Channel
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ชอบเล่นชอบคุยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: บางทีก็ได้รายกลุ่มใหญ่เลยนะนักศึกษาเนี่ยกลุ่มนึงเลยนะ
2: เราก็พยายามรองรับโดยการใช้เทคโนโลยีนะครับเพ
0: ื
2: ่อทำให้เราไม่รู้สึกว่าไกลกันแล้วเราก็ยังติดต่อสื่อสารกันได้อยู่ตลอดเวลา
0: เวลาที่เราจัดสอนเนี่ยเราก็มีสอนเสริมถูกไหมอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: แต่เวลาสอนเสริมนั้นนักศึกษาจะชอบทิ้งเราบอกว่าติดระบบทางไกลครับไปนั่งหลังห้องกันหมดไงอยากไกลอาจารย์เหลือเกินเราบอกว่าขยับมาข้างหน้าหน่อยค่ะอาจารย์ไม่ค่อยมีเสียงนะคะไม่มาบอกผมติดระบบทางไกลครับ
1: ก็เห็นอาจารย์ก็เลยขอนั่งไกลๆนิดนึงนะคะค่ะ
2: ครับก็จริงๆแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกนะครับนักศึกษาก็อาจจะยังรู้สึกว่าการรับชมทางช่องทางนี้จริงๆอาจจะมาแทนการสอนเสริมแบบทางไกลแบบที่อาจารย์ลาวันได้เคยไปเจอหรือเปล่าแต่จริงๆก็อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นสื่อเสริมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้แต่เราจะไม่เอามาใช้เป็นสื่อหลักนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการช่วยเปิดเสริมโอกาสสำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะไปรับฟังการสอนเสริมแบบปกติทั่วไปหรือที่เราเรียกกันว่าสอนเสริมแบบเผชิญหน้าตรงนี้ก็เลยอยากจะเน้นย้ำกับนักศึกษาอีกครั้งนึงว่าจริงๆแล้วการไปรับฟังการสอนเสริมเนี่ยก็เป็นสื่อเสริมอีกชนิดนึงเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็นสื่อ2ทาง
1: ค่ะ
2: คือเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ซึ่งอาจจะเป็นทั้งอาจารย์ภายในอาจารย์ภายนอกที่เราเชิญมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็เราจะได้มีโอกาสในการที่จะสอบถามปัญหาหรือในกรณีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการตอบข้อสอบอัตนัยพอดีเดี๋ยวจะเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังมีนักศึกษาเทอมที่แล้ว
0: น่าสนใจเอาเทอมที่แล้วนานยังไม่นานนะ
2: เทอมที่แล้วเขามาขอตรวจสอบคะแนน
0: อ๋อขอดูคะแนน
3: ค
0: ่
3: ะ
2: 4คนที่มาขอตรวจสอบคะแนนนะครับผ่านหมดทุกคนมีคนได้ฮอนด้าด้วย
0: ขอเล่าได้ไหมมีคนนึงเคย
2: สมัยน้ำแข็งโซดาไหมฮะ
1: ขอเล่าเราสองคนตามไม่ทันนะคะจันแนว
0: สองคนนี้ไม่ต้องแปลสองคนนี้ช่วยแปลอย่าเลยเอามาเล่าตอนนั้นยุคนานแล้วก็คือนักศึกษาได้เอสก็คือผ่านแต่บอกเขามั่นใจว่าเขาต้องได้ออนเนอร์ได้เกียรตินี้เขามาขอดูคะแนนแต่ปรากฏว่าพอดูคะแนนจริงๆเขารวมคะแนนผิดเขาต้องได้ยู
2: อ้
1: าว
0: จริง
3: ทำไงคะ
0: ก็ต้องให้เขาอยู
1: ่ให้เขาอยู่
0: ก็เขามาขอดูเองถ้าไม่ขอดูเนี่ยมันคงผ่านไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นไอ้การขอดูคะแนนเน
2: ี่ย
0: ต
2: ้
0: อง
2: ค
0: ิดให้ดีย
2: กประโยชน์ให้จำเลยไป
0: ไม่ได้ยกค่ะก็ต้องกลับไปอยู
2: ่ตอนแรกเนี่ยถ้าไม่ถามก็คือยกประโยชน์ให้จำเลย
0: ได้ประโยชน์ไปแล้วได้เอส
2: แต่จริงๆก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของนักศึกษานั่นแหละในการที่จะขอตรวจสอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เราจะใช้ระบบวิธีการที่ประธานชุดก็คือผมเนี่ยจะต้องโทรไปบอกกับนักศึกษานะครับเราจะไม่ค่อยตอบกันทางไปรษณีย์แล้วพอถึงล่าช้านะครับแล้ว
0: เสียเวลาเขียน
2: ก็จะเป็นเคสแบบที่ผมเจออย่างที่อาจารย์ลาวันบอกแต่ว่าไม่ใช่ยูครับมีคนได้ฮอนด้าแต่ว่าเขาพลาดไปข้อหนึ่งอัตนัยข้อ3นั่นแสดงว่าที่เขายังได้ฮอนด้าเพราะเขาพลาดไปข้อหนึ่งนะแต่เขายังได้ฮอนด้าเนี่ยปรนัย
1: เขาต้องดีมาก
2: เขาทำได้เกือบ 93% นะ
1: โอ้โหเยอะมากนะคะ
0: แสดงว่าเป็นนักท่องเลยนะ
2: คือไม่ใช่ 93% ถ้าพูดเป็นรายข้อเนี่ยผิดเพียงแค่6ข้อเท่านั้นนะครับ
0: ประมาณ 93% ของ
2: ประมาณนั้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แบบเป็น100เฉพาะปรนัยนะครับแต่ว่าเขาพลาดในข้อ3ข้อเดียวแต่เขายังได้ฮอนด้าแต่ที่นักศึกษาจะถามก็คือว่าทำไมข้อนั้นเขาถึงตกเขาถึงทำไม่ได้
0: เนี่ยก็
2: คือประเด็นที่อยากจะบอกก็คือว่าก็อยากจะเชิญชวนนะครับไปสอนเสริมแบบเผชิญหน้ากันดีกว่าเพื่อมีปัญหาแบบนี้เราก็จะได้สอบถามกับอาจารย์ผู้สอนแล้วก็รวมถึงการแนะนำในส่วนที
0: ่วิธีการ
2: เขียนการตอบอะไรต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีที่เรียกว่าอะไรล่ะการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยอยู่แล้วนั่นก็คือสิ่งที่เทอมนี้นะครับเฉพาะเทอมที่1เท่านั้นก็คือเรื่องของกิจกรรมพิเศษซึ่งก็คิดว่าน่าจะผ่านพ้นไปบางที่แล้ว
1: คร ับ
2: แล้วก็ผู้ที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็อาจจะไปเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วในชุดวิชาอายะ1เนี่ยที่เป็นกิจกรรมพิเศษเนี่ยเราก็พยายามจะเน้นให้กับผู้ที่เข้ากิจกรรมนะครับได้มีโอกาสในการเขียนตอบอัตนัยนี่แหละเพราะบางคนเนี่ยเขาพลาดการไปเข้ารับฟังการสอนเสริมครั้งที่1
1: ค่ะ
2: ก็เลยจะถือว่าการมาเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเนี่ยที่จะต้องจ่าย400 บาทเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: แต่ต้องบอกก่อนว่า400 บาทนี่ไม่ได้เข้ากระเป๋าพวกเรานะฮะ
0: ไม่ใช่

0: บอกก่อน
1: เป็นเรื่องของการจัดพิเศษขึ้นมาโดยที่เข้ามาในสถานที่ที่เราจัดให้ก
2: ็
1: จะต้องมีค่าใช้จ่ายของสถานที่เขาด้วย
2: แล้วก็มีการเรียนการสอนแล้วก็มีการสอบนะคะ
3: ภายในวันนั้น
0: เก็บคะแนน
1: แล้วมีคะแนนให้ซ
2: ึ
1: ่งก็เป็นกลยุทธ์ที่เรียกนักศึกษาเข้ามาเจอเรานั่นแหละ
2: ค
1: ือไม่มีคะแนนมาในนักศึกษาก็ไม่มาเดี๋ยวก็ต้องมาเล่าอีก
0: แล้วก็
1: ต้องไม่มีเรื่องมาเล่าอีก
0: แล้วก
1: ็สองท่านก็ไม่ได้
0: บอกว่าบุคคลที่เป็นผู้ริบเริ่มก็คือท่านรองศาสตราจารย์ลาวันหอนพรัตน์นี่เองนะครับในการที่จะช่วยเหลือในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีหรือพูดง่ายๆก็คณบดีแล้วกันนะฮะ
2: ค่ะเราน
0: ั่นแหละนะครับและคราวนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องขอชี้แจงกับนักศึกษาก่อนด้วยเทอมนี้มันมีระบบแผนการเรียนแบบใหม
2: ่ค่ะ
0: นะครับก็คือพูดง่ายๆสอบกลางภาคนั่นเองแต่เขาจะใช้เป็นรหัสก
2: 2
0: ก2ก1กับก2
1: ก1คือ
0: ก1คือแบบทั่วไป
1: คือไม่ต้องไปสอบเรียนมาสอบไฟนอลเทอมสุดท้ายแค่นั้นเองสอบทีเดีย
0: ว
1: แต่ถ้าเป็นก2
0: ก็คือมีสอบกลางภาคนั่นหมายความว่า
3: ใช
0: ่ใช่เดี๋ยวประมาณ24วันที่24เดือนนี้
1: อ๋อมีสอบมิดเทอม
2: ใช่ค่ะ
3: กำลังจะสอบ
1: ก็หลายมหาวิทยาลัยเขาทำอย่างนี้นะฮะที่ไปเคยไปบรรยายมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอาจารย์เทอมนี้สอบกลางภาคเดือนนี้เดือนนี้ช่วยไปดูข้อสอบให้หน่อยว่าเป็นยังไงอะไรไหมแล้วก็เดี๋ยวก็ไปภาคอีกครั้งหนึ่งเป็นปกติที่มันก็เป็นการช่วยนักศึกษาให้แบ่งอ่านไง
2: ใช่ค่ะ
1: 15หน่วยของเราเนี่ย
3: มันเยอะมาก
1: เยอะนะฮะแล้วก็แต่ว่าถ้าถามว่า15หน่วยเนี่ยมันสมบูรณ์ไหมมันดีมากเพราะว่ามันมีเรื่องของอาชญาวิทยามีเรื่องของพื้นฐานทางอาญาซึ่งจะไปประกอบวิชาชีพเนี่ยมันเหมาะที่จะในทางกฎหมายนะต้องรู้พื้นฐานมีที่เราที่เดียวที่จะสอนว่าสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมยังไงแล้วก็กฎหมายอาญาเนี่ยแบ่งเป็นอะไรบ้างมาลาอินเซมาลาโพฮิบิต้าซึ่งมันจะมีอยู่ในปริญญาโทเขาก็ต้องเรียนกัน
2: ซึ่งหนังสือเราจะมีหมดเลย
1: หนังสือเราจะมีหมดเลยไปต่อยอดปริญญาโทได้เลยแล้วก็ตอนนี้ใครจะสอบเนสอบสนามเล็กแล้วก็สอบจะเรียนต่อปริญญาโทก็ต้องมาอ่านตำราของเราเหมือนกันแต่ว่าเขาจะได้เข้าใจกฎหมายอาญาลึกซึ้งไม่ใช่ท่องแต่ตัวบทมาตราอย่างเงี้ยข่มขืนไม่ก็จะไม่หาทำไมต้องมาแก้เดิมมันผู้ใดข่มขืนผู้อื่นข่มขืนหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาของตนทำไมตอนนี้มาแก้เป็นผู้ใดข่มขืนผู้อื่นแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องรู้ที่มาที่ไปเจตนารมณ์มันถึงจะบอกว่ากฎหมายเนี่ยทุกเล่มนะฮะทุกฉบับทุกไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาอะไรหรือกฎหมายมหาชนน่ะต้องรู้เจตนารมณ์ของกฎหมายนะฮะต่อไปเราไปร่างกฎหมายเนี่ยจะบอกทุกครั้งนะช่วยใส่เจตนาไว้หมายเหตุข้างท้ายก็ได
0: ้จริงๆเขาก็จะมีกฎหมายในท้ายของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมอยู่แล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวนี้มีมาก่อนนะ
2: เหตุผลในการร่าง
1: หรือไม่ก็อาจจะอยู่ในมาตราต้นมาตรา4มาตรา1 2ก็เป็นเรื่องของประกาศใช่มั้ยมาตรา2ก็คำวิเคราะห์ศัพท์พอมาตรา4อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะบอกว่ากฎหมายฉบับนี้มีเจตนาหรือมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเงี้ยก็ต้องมี
0: ก็จริงๆเนี่ยเนื้อหาที่อาจารย์ลาวันพูดเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในหน่วยที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ซึ่งสำหรับผู้ที่เลือกระบบแผนก2เนี่ยก
2: ็
0: จำเป็นจะต้องไปสอบนะครับโดยระบบการสอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นปรนัยและอัตนัยแต่ปรนัยเนี่ยก็คือเหมือนกับแบ่งชำระ
1: เจ็ดหน่วยแรก
2: ไม่รู้จะเรียกว่าแบ่งชำระหรือเปล่านะ
3: เป็นงวดๆไป
1: วิชาเนี่ยอาจารย์จะแบ่งเจ็ดกับแปด
0: ก็คือแบ่งชำระก่อนก็คือ1ถึง7แล้วก็จะมีอัตนัย1ข้อซึ่งจะอยู่ในหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7แต่หน่วยไหนไปลุ้นเอ
1: า
0: แต่ยืนยันว่าอยู่ใน 1-7 แน่นอนอ
2: ั
0: ตนัยก็ไปเตรียมความพร้อมมาให้ดี
1: แล้วข้างหลังล่ะครับ8ถึง15ล่ะ
0: 8ถึง15ก็
1: ตอนสอบไฟนอล
0: ก็คือสอบไฟนอลเนี่ยนักศึกษาก็คนที่เลือกระบบก2เนี่ยก็จะทำอัตนัยเพียงแค่2ข้ออ
1: ัตนัย2ข้อก็คือก็จะปรนัยและอัตนัยก็จะออกในส่วนที่8ถึง15แค่นั้นเองคือตัดขาดกันไปเลย
0: ครับเพียงแต่กำลังจะบอกว่าโดยการศึกษากฎหมายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาแบ่งเป็นอย่างนี้ได้เพราะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นพื้นฐานมันเป็นเบสิกที่จะเชื่อมโยงกันใช่อย่างที่อาจารย์บอกเลยว่ากฎหมายมันมีการเชื่อมโยงถึงกันอยู่แล้ว
1: อย่างเช่นสมมติว่าหน่วยที่7มีเรื่องของเจตนามาตรา59แต่เวลาที่จะต้องไปตอบในหน่วยที่15เรื่องตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนก็ต้องยกเรื่องเจตนามาตรา59มาตอบด้วยเช่นกันเพราะมันเกี่ยวโยงกันจะตัดขนาดแบบว่าไม่เอาเลยมาก็ไม่ได้เพราะมาตรา59มันเป็นพื้นฐานของอาญาอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าจริงๆการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยก็อาจจะทำให้นักศึกษาที่เป็นนักศึกษากฎหมายเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าพอผ่อนไปแล้วอ่ะก็ไม่จำเป็น
1: ต้องแบบไม่อ่านดีกว่า

0: แล้วพอไปเจอกันอีกในหน่วยที่8ซึ่งมีการพูดถึงพื้นฐานเนี่ยก็จะมาโวยไงว่าอ้าวก็ไหนบอกว่าแบ่งกันไปแล้วไง
1: ค่ะแต่นักศึกษาที่ฟังรายการนี้คงจะเข้าใจแล้วล่ะ
2: เน
1: า
2: ะ
1: เข้าใจแล้วล่ะเพราะว่าอาจารย์วิวิธละเอียดเลย
2: ค่ะได้อธิบายเรียบร้อย
0: เพราะว่าตอนที่ทางสำนักทะเบียนประกาศไปเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบเรื่องแผนการที่จะทำก2ก1อะไรกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการอธิบายหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็มหาวิทยาลัยเขาต้องมองเป็นภาพรวม
1: ค
0: ือบางทีเนี่ยศาสตร์อื่นที่นักศึกษาสาขาวิชาอื่นเขาเรียนเนี่ยมันอาจจะมีการแบ่งแยกกันอย่างนี้ได้ไง
3: เขาแยกกันเป็นบท
1: เขาแยกไปเป็น
2: สามเรื่องได
0: ้แต่เรื่องของกฎหมายเนี่ยต้องเรียนว่ามันเขาคงทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันมีการสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเจอชำระหนี้ไปครึ่งนึงแล้วไปเจออีกก้อนนึง
2: ก็ไม่ต้องโมโห
0: ก็อย่าพึ่งโมโหนะครับอย่าพึ่งโมโห
1: แต่ถ้าโมโหก็เป็นอาจารย์วิวิธบงค
0: ลแล้วก็อาจารย์ลาวันหมอนพรัตน์นะครับ
1: ร่วมกันรับความดีความชอบ
2: เป็นตัวการร่วม
0: แล้วก็นี่ก็ทั้งหมดก็เป็นตัวการกันทั้งหมดเนี่ยครับอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมกันหมด
2: เราจะขอยกเว้นความรับผิดได้ไหมคะอาจารย์แนว
4: ว่ายากนิดนึง
1: คือการแล้วชงเก่ง
0: ใช่
1: เราพูดอะไรกับชงทั้งคู่เลยนะ
0: เห็นไหมครับทุกอย่างเหตุการณ์ต่างๆเราสามารถที่จะเชื่อมโยงกับกฎหมายได้ทั้งสิ้นโดยเฉพาะกฎหมายอาญา
1: ใช่
0: เนี่ยอย่างเหตุการณ์ที่เป็นข่าวสารที่เป็นปัจจุบันเนี่ยที่อาจารย์จะชอบไปลงแชร์เป็นเท้าแชร์เนี่ยฮะ
2: โอ้โหเท้าแชร์
1: ตอนนี้มัน
0: ได
1: ้ใส
0: ่ไปลงกองนี้ด้วยป่ะครับเนี่ย
1: โอ้ยฉลาดอ่ะคน
3: ต้องถามว่ากองไหนต่อเพราะตอนนี้หลายกองมาก
1: หลายกองมากแต่ละคนหันมาทางนี้เชียว
3: กองไหนคะ
1: ส่วนใหญ่เป็นคนตั้งเองนะฮะ
2: เป็นเท้าแชร
3: ์ช่วงนี้เป็นกฐิน
1: เป็นกฐินก็มากกว่าอู้เดี๋ยวนี้เก่งนะเดี๋ยวนี้กฐินต้องมาเป็นซองเนี่ยอาจารย์แอลเก่งนะฮะ
0: แล้วก็จะเห็นไหมครับว่าเขาก็มีการอ้างอิงพูดถึงกันเรื่องลูกขายของเขาม
1: ีหลายแม่เหลือเกินใช่ไหมตอนน
2: ี
1: ้สมัยนู้นแม่ชะม้อยจบคดีไปแล้วตอนนี้แม่มณี
2: ที่เป็นข่าวดังอยู่
1: เป็นข่าวดัง
3: แม่เอมมี่ค่ะเมื่อเช้าม
2: ี
3: ประกันตัว
0: มาอีกแล้ว
3: มาแล้วค่ะ
2: มาแล้ว
3: ใช่ค่ะมีกองนึง
1: เป็น
3: หลายกองมาก
1: ถ้าเรามีการให้ความรู้กับชาวบ้านเยอะๆเนี่ยแล้วเขามีหลักประกันในการดำรงชีวิตที่เข้าใจเหตุผลน่ะว่าเงินทุนเท่านี้ถ้าหาได้ขนาดนี้เนี่ยทุกคนรวยกันหมดละ
3: ใช่
1: ไหมได้ขนาดอะไรนะได้ดอกเบี้ยขนาดครึ่ง
2: 90%
1: อย่างเงี้ยทุกคนก็ทำกันเองรวยกันหมดหมดละไม่ต้องแบ่งให้ใครหรอกถ้าตัวเองได้อย่างนั้นไม่แบ่งให้อาจารย์วิวิธสักบาท
0: ก็ไม่เคยได้
1: อาจารย์แนนอาจารย์แอลนี่ก็จะไม่บอกเลยนะฮะ
2: ลงทุนคนเดียว
1: จะรู้คนเดียวทำคนเดียวอะไรเงี้ยนอกมาเว้นแต่ว่าจะระดมทุนในลักษณะของหุ้นส่วนบริษัทซึ่งจะนักศึกษาก็จะได้เรียนต่อไปแล้วนั่นอีกเรื่องนึง
0: เนี่ยเรียนแล้วก็มันสามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วก็สัมพันธ์กับการที่เราเห็นข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีคดีเนี่ยทางเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาก็เพิ่งทำการสอบสวนเองแต่ว่าส่วนใหญ่พอเวลาดูเนี่ยข่าวเหมือนจะนำไปแล้ว
1: เห็นใจเหมือนกันใช่ไหม
0: ข่าวเหมือนจะนำแล้วก็ตั้งข้อหาไปแล้วโดยที่บางทีก็ยังไม่ได้ทราบเรื่ององค์ประกอบหรือ อะไรเลย
1: อันนี้เป็นประเด็นที่ดีนะคะว่าการฟังข่าวแล้วตั้งข้อหาแล้วก็ผู้ฟังผู้เสพข่าวก็จะไปเชื่อตามข้อหาที่เขาตั้งละ
2: ค่ะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะบางทีเนี่ยไม่ได้ถูกต้องอย่างเช่นอะไรนะจันอะไรนะบุกเดียวเข้าไปปล้นร้านทอง
0: เดียว
1: ปล้นร้านทองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะมันแค่คนเดียวมันจะไปปล้น
2: ได้ยังไงค่ะ
1: อย่างเงี้ย
2: ก็ต้องมีองค์ประกอบของการปล้นทรัพย์
1: ใช่ไหมใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ปล้นต้องทำยังไงอาจารย์เวลาปล้นน่ะ
0: ต้องไปกันต้องมีตั้งแต่3
2: คนขึ้นไป
0: แล้วก็มีการใช้กำลังประทุษร้าย
1: สามคนขึ้นไป
2: ใช่กำลังประทุษร้าย
1: ประทุษร้าย
0: เอ๊ะไม่ทราบว่าตอนนี้ทาง Facebook มีคู่ที่ทักทายเราม
2: ีทักทายมาเยอะเลยค่ะ
0: จากใครบ้างเอ่ย
2: โอ้คนแรกเลยนะคะมาคนแรกเลยค่ะ
0: รบกวนอาจารย์แนนหน่อย
2: คุณมุกดารัตน์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นะคะรับชมอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีค่ะ
0: ตรงนี้เอง
2: ใกล้ๆกันเลยนะคะ
0: ครับ
3: สวัสดีนะคะบอกด้วยว่าอยากขับ Honda อ๋อ
0: Honda ช่วงมอเตอร์โชว์ช่วงมอเตอร์โชว์ใกล้แล้ว
2: ใกล้แล้วนะคะ
0: ใกล้แล้วมอเตอร์
2: ไปดาวได้นะคะ
1: ไปแอบซื้อทะเบียนรถเขาเลยไม่ถูกเลยขอประทานโทษนะไปขัดลาบเขา
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเจ้าของก็ไม่ถูกเหมือนกันฮะแล้วมีใครอีกครับผม
2: แล้วก็บอกว่า STOU นะคะคิดคุณคิดเล่นเห็นต่างนะคะบอกว่าผมเข้าใจดีว่าอาจารย์สื่อถึงอะไรต่อไปไม่เลือกแผนกแล้วครับก็ไม่ถึงขนาดไม่เลือกก2ก2แล้วครับ
0: เดี๋ยวเทอมหน้าจะมีอีกนวัตกรรมนึง
1: อะไร
0: ก3
2: ก3
0: อ๋อดีเรามีก1ก2และก3
2: เป็น Net Learning
1: มันก็ช่วยให้นักศึกษาเนี่ยได้ผ่อนคลายเหมือนกับว่าถ้าเป็นสอบไฟนอลทีเดียวเนี่ยจะตื่นเต้นแต่อันนี้ไปลองสอบอันนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดสอบมิดเทอมทำคะแนนไม่ดีจะได้รู้ตัวไงทำสอบไล่เนี่ยให้ดีๆมันก็เป็นการ

0: เหมือนซ้อม
1: ซ้อมสอบ
0: ซ้อม
1: สอบไม่งั้นกลายเป็นว่าไปสอบไล่แล้วไม่ต้องเตรียมสอบซ่อม
2: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมนักศึกษาจะไปเตรียมสอบซ่อมทำไมนั่นก็ถ้าสอบมิดเทอมก็อาจรู้ละถ้าทำคะแนนไม่ดีก็เหมือนกับมาสอบซ่อมมาตอนสอบไล่นี่แหละนะคะก็ต้องเร่งดูอะไรให้มากขึ้นและอย่างนึงก็คือถ้าได้ถ้าอย่างถ้าอาจารย์บอกว่าจะมิดเทอมวันที่20กว่าพฤศจิกายน
3: 24คร
1: ับ พอเจอครั้งต่อไปอาจารย์อาจจะมาเฉลยหรือแนะนำ
0: ใช่
1: เพราะว่าตอบอย่างนี้ต้องตอบอย่างนี้เขาก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาอะไรที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพราะว่า
2: เป็นทางเลือกให้นักศึกษา
1: เป็นทางเลือกเพราะว่าเขาข้อเท็จจริงของแต่ละคนปัจจัยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
2: ค่ะ
1: บางคนนี่เข้าไปรับฟังสอนเสริมยังไม่ได้เลย
2: ไม่มีเวลา
1: ไม
2: ่มีเวลาจริงๆนะ
1: ต้องเชิญต้องจ้างตากล้องมาถ่ายรูปเราอะเราบรรยายเขาเอาวิดีโอมาถ่ายเราบรรยายขนาดนั้น
2: อาจารย์เคยเจออย่างนี้
1: เคยเจอแล้วค
3: ่
1: ะ
3: ฝากเพื่อนมาเขาฝากเพื่อนมา
2: ฝากมา
1: เขาจ้างคนมาตั้งกล้องเลยตั้งกล้องถ่ายเลย
2: เป็นแฟนคลับตัวจริงนะคะ
1: ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่ที่โมโหคือวันนั้นไม่ได้แต่งหน้าไปเป็นพิเศษ
2: อ๋อนี
3: ่คือเราสามคนต้องเชื่อนะครับเพราะว่าประสบการณ์สูงมากเจอทุกรูปแบบ
1: เจอตัวเนี่ยมาแล้วก็เอากล้องมาจริงๆแล้วแต่เขาไม่มีเวลาเลยไงแต
2: ่
1: เขาก็รู้ว่ามันเป็นประโยชน์กับเขาแต่พออาจารย์วิวิธมาจัดอย่างเงี้ยเขาก็ชอบเพราะว่ามันอยู่ใน YouTube ได
2: ้สามารถ
1: เปิดดูได้ตลอด
2: ดูได้ตลอดนะคะ
1: เขาชอบใจมากกว่าเพราะเขาไม่ต้องมาจ้างตากล้องมาโดยพิเศษ5ชั่วโมงแล้วมันเป็นการตรวจสอบแล้ววันไหนเราสอนเร็วกว่า5ชั่วโมงสงสัยเดี๋ยวโดนมหาวิทยาลัยปลดเงินคืน
3: สอนเรียกเงินคืนสอนไม่ครบ
1: แหมบอกว่าเอากล้องมาจ้างอย่างนี้จะจับเวลาให้ดีๆนะ
3: จะโดน1157ด้วยป่ะครับ
1: กลัวโดน157ด้วย
2: ปฏิบัติหน้าที่
1: ทำปฏิบัติหน้าที่โดนนะคะกินเวลาราชการเอาไม่ใช
2: ่ค่ะเห็นไหมคะ
1: เรา
2: ไปโยงได้ตลอด
3: มีแต่เกินนะครับ
1: ไม่
3: ขาดนะครับ
1: ขาดเพราะเราไม่ยอมเบรก
3: คุณอัฏฐาวุฒินะครับอัศดาวุฒินะครับใจเพียรสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อันนี้เป็นช่องทาง Facebook นะครับถ
1: ้
3: ากำลังรับชมสดอยู่ในขณะนี้ร่วมพูดคุยทักทายรวมถึงสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าเป็นกฎหมายมหาชนเนี่ยรบกวนว่า
2: อาจจะต้องไปอีกช่องทางนึง
3: อาจจะไปอีกช่องทางนึงนะครับเชิญรับยาช่อง3อะไรก็ว่าไป
2: อันนี้อาญาอยู่นะคะนักศึกษาก
3: ฎหมายอาญานะครับแต่จริงๆแล้วกฎหมายอาญาก็คือสาขาหนึ่งในกฎหมายมหาชนนั่นแหละ
2: ใช่
1: คือถ้าตีความอย่างกว้างไงเพราะมองว่ามันเป็นรัฐออกมากับประชาชนไม่ใช่กฎหมายเอกชนกฎหมายแพ่งภาคเอกชนกับเอกชนถ้ามองอย่างกว้างมันอาจจะใช่อยู่อะไร
2: ค่ะ
3: ครับ
1: แต่ถ้ามองในแง่ของหลักอ่ะเพราะว่ากฎหมายมหาชนจะทำอะไรไม่ได้เว้นแต่ให้อำนาจ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่อันนี้มันเป็นข้อห้ามเลยอ่ะ
3: ครับ
2: ค่ะ
1: คือห้ามทำนะห้ามทำนะอะไรเงี้ย
3: เป็นข้อห้ามนะ
1: ห้ามข่มขืนอย่างเงี้ยยกแต่276ขอโทษห้ามลักทรัพย
2: ์ค่ะ
1: ดีกว่านะลักทรัพย์กับสิน
3: เราก็พูดกันถึงเรื่องระบบการเรียนการสอนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วไม่ว่าท่านจะไปเลือกระบบการเรียนการสอนแบบอะไรที่เขาจะมีนวัตกรรมที่เรียกว่า blended learning ก็แล้วแต่จริงๆแล้วมีสื่อหนึ่งที่เป็นสื่อหลักและจำเป็นสำหรับทุกๆท่านที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานี้ก็คือสื่อหนังสือ
2: ตำราของเรานั่นเอง
3: เดี๋ยวของอาจารย์แนนจะมีเป็นเล่มที่หนึ่งครับได้รับกันบ้างหรือยังครับ
1: อันนี้เล่มใหม่แล้วใช่ไหมฮะ
3: อันนี้คือเล่ม
1: ใหม่ที่ปรับปรุงแล้ว
3: ล่าสุด
2: ใช่
1: เขายังเชื่อนะเพราะเราดูจากในมือสอง
2: นี่ค่ะฉบับปรับปรุง
1: มาดูในมืออาจารย์เนี่ยมันก้าวเก่า
2: ผ่านการใช้งานมาเยอะนะ
3: ต้องเข้าใจนะครับว่าเราก็ยังขนาดเป็นครูบาอาจารย์เอง
1: ต้องเปิดดู
3: ต้องเปิดดู
2: ใช่ค่ะเพราะว่าในนี้ก็จะมีเนื้อหานะคะแล้วก็มีคำตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกานะคะ
1: ที่ยกตัวอย่างข้อสอบไหมคะอาจารย์คะ
3: อันนี้ก็อยู่ในนี้ทั้งนั้นแหละ
2: กิจกรรมมีกิจกรรมค่ะท้ายบท
1: เนี่ย
2: เฉลย
1: แต่ข้อสอบอาจารย์ออกเนี่ยอาจารย์ออกนอกจากนี
2: ้
3: ไม่ได้ครับ
1: ต้องอยู่ในนี
3: ้แล้วก็จะบอกว่าเนี่ยใน4คนเนี่ย2คนมีอยู่2คนที่ต้องออกข้อสอบอัตนัยเทอมนี
1: ้ต้องออกเลยใช่มั้ย
3: ใช่
2: ค่ะ
1: ใช่มั้ยอ๋อ
3: ครับ
1: บังคับใช่มั้ยฮะ2คนไหนไม่รู้นะ2คนไหน
3: ไม่ทราบครับก็ลองเดาเองแล้วกันถ้าทำไม่ได้ก็จำหน้าจำเลยไว้นะฮะที่จะบอกว่าทำไมไม่ได้ฮอนด้าเนี่ยนะครับอยากขับฮอนด้าเหลือเกินนะฮะ
1: ก็เพราะประธานก็ฮอนประธานมาสด้าไว้เฮ้ยกันลืมตัวอันนี
3: ้นะครับก็เป็นสื่อหลักที่นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเรียนในแผนระบบไหนก.1 ก.2จำเป็นจะต้องอ่านแล้วก็ต้องเรียนว่าคนที่เลือกก.1ก็ไม่ต้องไปสอบกลางภาคนะครับเขาจัดเฉพาะให้กับผู้ที่เลือกและคนที่สอบก.2จะมากลับมาแบบก.1ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ละเลือกไปแล
3: ้วไปก็ต้องไปให้สุดเลย
1: เราสอนให้เด็ดขาดตัดสินใจต้องเด็ดขาดก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าอันนั้นที่เราเลือกดีที่สุดแล้ว
3: ใช่
1: เพราะถ้ากลับไปก.1อาจจะแย่กว่านี้ก็ได
3: ้
1: เพราะนั้นตัดแนวทางที่เราเลือกแสดงว่าเราคิดแล้วคิดดีแล้วนะ
3: แต่จริงก็ต้องบอกก่อนว่าหนังสือเอกสารการสอนเนี่ยที่เราแบ่งเป็นชุดวิชาเนี่ยที่เป็นชุดวิชานะครับเราแบ่งเป็นหน่วยการเรียนทั้งหมด15หน่วยนั่นหมายความว่าการดีไซน์เรื่องการเรียนด้วยตนเองเนี่ยท่านจำเป็นจะต้องแบ่งเวลาในการอ่านเอกสารการสอนของท่าน

0: ครับอาจจะ1หน่วย1สัปดาห
1: ์
0: ถ้าลง2ชุดก็12สัปดาห์1หน่วย2 2หน่วย1สัปดาห์ก็ว่ากันไปนะครับแต่ในเนื้อหาบางส่วนอาจจะไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข
1: ค่ะ
0: เพราะปัจจุบันเนี่ยกฎหมายอาญามีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก
1: ใช
2: ่ใช่เลยค่ะ
0: จนทำให้โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นอาญาภาคความผิ
1: ด
0: ซึ่งจะเป็นอีกชุดวิชานึงเนี่ยก็อาจจะมีเนื้อหาสาระที่เป็นเนื้อหาเดิ
1: ม
0: แต่ยังไม่ได้มีการแก้นะครับ
3: ซึ่งนักศึกษามารับฟังการสอนเสริมหรือรับชมรายการเช่นนี้ก็จะได้รับกฎหมายใหม่ไป
1: ใช่ที่เราก็จะอัปเดตให้นักศึกษาทุกครั้งนะคะ
0: เอายกตัวอย่างอาญาหนึ่งก่อนก็ได้เรื่องของผู้ใช้
3: ทำไมมี
0: ผู้ใช้ก็คือในเล่มนี้ที่เราได้เป็นการปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี58 2558
3: มาตรา84
0: มาตรา84เนี่ยก็ตอนปัจจุบันนี้มีการแก้ไขแล้วเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่ถูกใช้ซึ่งจะเป็นเหตุเพิ่มโทษให้กับผู้ใช้
1: ใช่คือว่า
3: เหตุเพิ่มโทษใช่ไหมหลักแต่หลักผู้ใช้ยังคงอยู
0: ่ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่เพิ่มเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดไปใช้บุคคลเช่นเป็นผู้พิการผู้ที่ต้องพึ่งพาผู้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกจ้าง
3: เหตุเพิ่มโทษให้มีเพิ่มโทษเข้ามา
0: แต่หนังสือเน
3: ี่
0: ยย
3: ัง
0: ใช่แต่หนังสือยังอาจจะยังไปไม่ถึงย
1: ัง
0: ไม่ได้แก้
3: แต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ออกข้อสอบขนาดนั้นใช่ไหม
0: ไม่ครับ
3: อาจารย์ออกแค่หลักๆให้เข้าใจหลักใช่ไหม
0: ใช่
3: ไอ้ที่จะแก้เนี่ยอาจารย์ไม่ออกใช่ไหมฮะ
0: ก็ไม่ออกครับ
3: เพราะว่าโดยระบบของเราถ้าจะแก้หนังสือเล่มนึงเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าต้องประชุมคอสทีมกัน
0: ใช่แล้วก็อยากจะให้ลองเปิดดูชื่อรายชื่อคอสทีมที่เป็นคอสทีมในการบริหารชุดวิชาก่อนนะครับว่าแต่ละท่านที่เราเชิญมาเนี่ยก็เป็นผู้ที่อยู่ในภาคปฏิบัติ
1: ใช่ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญ
3: สุดค่ะ
0: ท่านเข็มชัยชุติวงศ
3: ์ตอนที่ท่านเขียนให้เราท่านก็เป็นอัยการสูงสุดแล้วนะฮะท่านก็สลับ
1: หลายท่านเลย
3: อัยการมาก
1: ค่ะ
3: อาจารย์ประเสริฐ
0: มีทั้งพนักงานอัยการด้วยผู้พิพากษา
3: อาจารย์ประเสริฐนะ
1: คะ
3: สอนเนยอยู่ด้วย
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีอาจารย์ภายในของเรา
1: ใช
3: ่ใช่
0: ครับที่จะดูแลเกี่ยวกับเนื้อหาดังนั้นเนี่ยเรื่องการแก้ไขมันต้องทำเป็นระบบของคณะบริหารชุดนะครับจริงๆถามว่ารู้แล้วอยากแก้ไหมก็อยากเหมือนกันเพราะอยากออกข้อสอบเรื่องผู้ใช้ใจจะขาดอยู่แล้ว
3: เอาตรงเหตุเพิ่มโทษที่เขาแก้เนี่ยนะ
0: อยากออกมากเลยนะไม่ใช่ว่าไม่รู้นะก็รู้แต่ว่าอย่างที่บอก
3: นักศึกษาจะรู้ไม่หมดทุกคน
1: เพราะว่าในหนังสือยังไม่ได้แก้ไข
3: ใช่แล้วก็บางคนก็ไม่ได้ฟังรายการหรือไม่เข้ารับฟังการสอนเสริมก็จะขาดตรงนี้ไปถ้าเราออกไปก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับเขาก
0: ลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับหลังจากพักปรับอารมณ์กันนิดเดี๋ยวจะเครียดกันจนเกินไป
1: ค่ะ
0: ก็เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ในสื่อหลักสื่อเสริมต่างๆแล้วก็พอดีผมเหลือบไปดูมีผู้ที่ส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับ
1: ค่ะ
0: ลินยาดาบอกว่าช่วยติวให้หน่อยสวัสดีครับช่วยติวให้หน่อยค่ะ Walk in 7-8 ธันวาต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าชุดวิชากฎหมายอาญา1ไม่มีเปิด walk in exam ครับแต่ชุดวิชาอื่นมี
1: ค
0: ่ะนะครับต้องบอกไว้ก่อนตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้นี้ที่ยังพูดค้างเกี่ยวกับเรื่องของแผนการเรียนกับกิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษาเนี่ยต้องเรียนก่อนว่ามันคนละโปรแกรมกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: คือบางคนอาจจะสับสนว่าอ้าวทำไมในเมื่อฉันเสีย400บาทแล้วฉันยังต้องไปสอบมิดเทอมอีกฉันเลือกก2แต่เราจะบอกว่ากิจกรรมช่วยเหลือนั้นแล้วแต่ความสมัครใจไม่ได้บังคับว่าให้ทุกคนต้องลงนะครับเพียงแต่ว่าใครที่ลงเนี่ยก็จะมีคะแนนช่วยอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันก็ต้องบอกแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ลงเพราะว่ากิจกรรมมันผ่านไปแล้วก็เลือกตามโปรแกรมที่ท่านเลือกถ้าเป็นก.1ก็ไปสอบปลายภาคเลยทีเดียวเก็บยอดทีเดียวเลยแต่กับคนที่เลือกโปรแกรมแบบก.2ก็ไปสอบมิดเทอม
1: ค่ะ
0: เอาละคราวนี้เรามาคุยกันต่อครับเรื่องระบบการเรียนการสอนของเรานอกจากมีสื่อหลักแล้วหลายคนก็จะถามว่ามันมีแค่นี้เหรอครับอาจารย์ปวินีมีอะไรอีกไหม
4: ก็หลักๆเลยนะคะสำหรับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษากฎหมายนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือประมวลกฎหมายนะคะ
1: ค่ะ
4: ก็อันนี้แล้วแต่นะคะว่าความถนัดจะชอบเล่มเล็กเล่มใหญ
1: ่
4: นะคะแต่สำหรับมสท.นะคะต้องขอยืมท่านอาจารย์ลาวันค่ะ
1: ค่ะ
4: อันนี้นะคะจะเป็น
1: อันนี้เล่มเก่าอยู่นะคะ
4: ประมวลกฎหมายนะคะที่ทำโดยนะคะสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะคะก็ข้างในนะคะจะมีตัวบทบัญญัตินะคะแล้วก็พวกคำพิพากษานะคะตัวอย่างคำถามคำตอบนะคะถ้านักศึกษาท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะไปซื้อเล่มนี้ได้แต่ไม่จำกัดนะคะท่านสามารถที่

0: ใช้เล่มไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่าง
1: ของเหมาะกับการพกพาเนาะ
0: เหมาะกับการพกพาค่ะไซส์มินินะคะก็จะสามารถจดได้นะคะ
1: อีกแบบนึงอย่างของอาจารย์วิวิธน่ะ
2: ก็จะปริ้นออกมา
3: อันนี้เป็นแบบดิจิตอลนะครับก็คือแนะนำพอดีอันเนี้ยอาจารย์ปริ้นออกมาให้ดูจริงๆผมปริ้นมาจากเว็บไซต์กฤษฎีกา
2: ค่ะ
3: กฤษฎีกาจะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมกฎหมายทั้งหมดของประเทศไทยเลย
0: ใช่
3: แล้วก็
1: ของอาจารย์ง่ายแล้วก็ไม่ต้องเสียสตังค์เพียงแต่ว่าไม่ทนแล้วก็หายง่าย
0: แต่ข้อดีก็คือจะอัปเดตที่สุด
3: ถ้าไปใช้บน device ในกรณีที่ไม่ได้เอามาแบบไม่ได้มีแบบกายภาพเนี่ยถ้าท่านมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเปิดดูได้เลยครับ
2: สามารถโหลดได้เลยนะคะ
3: ดาวน์โหลดได้เลยนะครับดูได้เลยว่ากฎหมายที่เราอยากจะศึกษาอยู่ตอนนี้อย่างเช่นเราอยากจะดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ควบคู่กันไปเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันว่ากฎหมายอาญากับกฎหมายแพ่งมีความแตกต่างกันอย่างไรเราอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการอุดช่องว่างกฎหมายในส่วนของแพ่งแต่ในทางอาญาเรามีไหมอย่างเงี้ยเราอาจจะเอามาดูโดยที่เราอาจจะการพกประมวลแบบกายภาพเราคนรุ่นใหม่ใช่ไหมต้องพูดถึงคนรุ่นใหม
1: ่คนรุ่นเก่าเนี่ยเมื่อกี้จะเปิดรายการ
3: แต่คนรุ่นเก่าก็ใช้นะครับ
1: ใช้แต่ว่ากว่าจะเปิดรายการ
3: เพียงแต่ว่าข้อจำกัดมันจะมีอยู่นิดนึง
1: คำว่าอะไรนั่นลูก
2: ทางค
3: ่
2: ะ
3: ขยายก็ได้ค่ะ
2: ขยาย
1: น
2: ั่
1: นลูก
3: ใช้ขยายดีกว่าไหมฮะ
2: ทางนี้มันดูแปลกๆนะคะจันแอล
1: ก็พยายามจะดูอยู่เนี่ย
0: เป็นคำโบราณมาก
3: คำโบราณนะฮะคำโบราณก็สามารถที่จะเปิดดูได้โดยผ่านดีไวซ์ได้แต่มันมีข้อจำกัดก็คืออย่างที่บอกที่เพื่อนเขาเปิดไปถึงมาตาที่เขาอยากเจอแล้ว
2: ยังสไลด์อยู่เลย
3: ยังสไลด์ไม่เจอแถมเลยอีกต่างหากนะครับ
1: เป็นประจำเหมือนกัน
2: ก็เอาที่สะดวก
0: ก็ย้ำนะคะว่าถ้าจะดูทางสมมติว่าทางอินเทอร์เน็ตก็น่าเชื่อถือที่สุดนะคะก็คือของเว็บไซต์ของกฤษฎีกานะคะก็จะมีทั้งอัปเดตแล้วก็เชื่อถือได้นะคะเพราะว่าถ้าอย่างบางเว็บไซต์อย่างเงี้ยอาจจะไม่อัปเดตนะคะอันนี้ก็ต้องดูดี
3: ๆใช่ถ้าไปเสิร์ชในเสิร์ชเอนจินอย่างเช่น Googleต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางที Google เนี่ยมันอาจจะเป็นลิงก์ที่เป็นอย่างที่อาจารย์ปวินีบอกก็คือว่าเป็นกฎหมายเก่าเพราะตอนนี้แก้ไขมาล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับมีการเพิ่มในเรื่องของการกระทำชำเราซึ่งมีการระบุเป็นคำนิยามอยู่ในมาตรา1ตรงเนี้ย
2: ค
0: ่ะ
3: นี่แหละก็ถ้าใครมีเล่มเก่าก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อก็ได้ท่านก็อาจจะใช้วิธีการอัปเดตจากเว็บไซต์กฤษฎีกาแล้วก็ไปแทรกในตัวบทแต่การที่มันเป็นกายภาพเนี่ยมันก็มีเสน่ห์ของมันนะครับ
1: นี่คือจริงเริ่มรู้สึกเหมือนคนรุ่นเก่าใช่ไหม
3: ก็ต้องเอาใจคน
2: จะบอกว่านี่สภาพจริงๆ
3: เพราะเรายังต้องอยู่ด้วยกันนะครับ
2: เก่า
1: อย่างนี้ดี
2: หยิบไปแล้วกลัวจะแบบติดมือมากเลยนะกระดาษเก่ามาก
1: ตอนนั้นเขาจับอย่างนี้เลยนะ
2: เก่ามาก
3: แต่จริงๆเล่มที่อาจารย์ปวินีเอา
2: อาจารย์ปวินีรังเกียจนะ
3: สาขานี้เป็นเวอร์ชั่นแรกนะคร
1: ับ เวอร์ชั่นแรก
3: ก็จริงๆมีอีกเวอร์ชั่นนึงแต่พอดีไม่ได้หยิบมาแต่ถ้าใครสนใจก็
2: สามารถซื้อได
3: ้สั่งซื้อทางที่สาขาวิทยาศาสตร์หรือว่าท่านอาจจะมาที่มหาวิทยาลัยก็ได้
2: ค่ะ
3: ครับก็มาเลือกดูเอาแล้วกัน
2: ค่ะ
3: เอาที่สบายใจแต่ต้องบอกก่อนว่าเรียนกฎหมายต้องมีประมวลต้องมีตัวบท
1: จะเน้นตรงนี้คือพอไปอ่านในเอกสารการสอนจะเห็นว่าเราใช้คำว่ามาตรานั้นมาตรานี
2: ้
1: ถ้านักศึกษาไม่มีประมวลไม่เข้าใจว่าเอามาจากตัวประมวลกฎหมายก็บอกมาตราคืออะไรไม่รู้นะคะมาตรามันเหมือนคัมภีร์ซึ่งถ้าเวลาที่นักศึกษาเนี่ยอ่านหนังสือไม่ทันนะคะเวลาไม่พออาจารย์ก็จะแนะนำว่าให้อ่านประมวลเลย
2: สรุปจากประมวล
1: สรุปจากประมวลเอาแล้วก็จำคำความเข้าใจกับประมวลจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดแล้วก็ทำให้ทำข้อสอบได้ถ้าจำประมวลได้
2: ใช่ค่ะ
1: จำได้ไม่ถึงขนาดจะต้องท่องจำ
2: ค่ะ
1: นะคะเดี๋ยวอาจารย์บรรยายในเรื่องของวิธีการตอบข้อสอบอัตนัยใช่ไหม
2: คะว่ายังไง
1: เอาแค่ความเข้าใจซึ่งความเข้าใจในกฎหมายอาญานี่มันคือศีลนะศีล5นี่แหละอะไรที่เป็นความผิดในตัวเนี่ยมันโดยเส้นของเราจะรู้ว่าอย่างนี้มันผิดเพียงแต่เราจะตอบยังไงโดยยึดหลักความเป็นธรรมตอบยังไง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ธงเนี่ยมันน่าจะรู้กันแหละ
2: ก็คือต้องเอาหลักทางกฎหมายมาตอบ
1: ใช่ธงเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้อะ
2: ว่าถูกหรือผิด
3: บางเรื่องมันเป็นความผิดในตัวมันเองอยู่แล้วใช่ไหมครับที่ถามแบบเราไม่ต้องไปถามคนที่เรียนกฎหมายก็ได้เขาก็อาจจะตอบได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีความผิดที่มันเป็นเรื่องทางเทคนิคเฉพาะจริงๆซึ่งมันจะอาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ย
1: อย่างเช่นขับรถฝ่าไฟแดงเงี้ยก็ไม่ขับรถฝ่าไฟแดงเงี้ยหรือตรงที่ห้ามจอดอย่างเงี้ยก็เป็นความผิดแต่อันนั้นคือเราไม่ได้เขียนในนี้ในกฎหมายอาญา
2: อันนั้นเป็นกฎหมาย
1: 398มาตราเนี่ย
3: มันเป็นกฎหมายอื่นที่มีโทษ

0: ในทางอาญา
1: ใช่เป็นกฎหมาย
0: แต่เป็นการดึงเอาเรื่องของภาคบทบัญญัติทั่วไปเนี่ย
1: ไปใช้
0: โดยบทบัญญัติของมาตรา17แห่งประมวลกฎหมายอาญา
1: จะละเอียดขึ้น
0: พอเวลาพูดถึงตัวบทเนี่ยเราก็จะมีการอ้างอิงตัวบทเสมอนะครับ
1: ซึ่งจะเล่มไหนก็ได้เล่มของอาจารย์นี่รู้สึกจะเป็นกฎหมายแพ่งด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ได้หนาขนาด
0: 2 in 1
2: ในนี้ก็จะมีทั้งแพ่งทั้งอาญา
0: ที่ใช้ตั้งแต่สมัยเรียนเลยป่ะครับเนี่ย
2: จริงๆค่ะใช้สมัยเรียนจริงๆ
1: ของอาจารย์แนนเหรอ
2: ของหนูค่ะอาจารย์
1: โอ้โหแล้วแกจับอย่างนี้แล้วก็นึกว่าของอาจารย์แอลอาจารย์แอลเข้ามายืมถือ
3: ใช่ค่ะ
0: ครับมีคนส่งข้อความมางดเว้นกันละเว้นต่างกันอย่างไรครับคุณตุลนะต
2: ุ
0: ล
2: ต้องบอกว่าจะต้องติดตาม
0: คุณตุลบอดี้สลัม
2: ไม่ใช่ตุลบอดี้สลัมนะคะอาจารย
0: ์ก็เดี๋ยวเรื่องงดเว้นกับละเว้นเนี่ยก็ให้ติดตามในครั้งที่2ก็แล้วกัน
1: เป็นเรื่องของการกระทำเหมือนกัน
0: เป็นเรื่องของการกระทำซึ่งบอกอย่างนึงเหมือนกันแต่ว่าในการสอนเสริมครั้งที่1ที่เป็นเผชิญหน้าเนี่ยเรามีการพูดกันไปแล้วนะครับเรื่องงดเว้นกับละเว้นแต่ว่าจริงๆเรื่องของตัวงดเว้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ในตัวบทในมาตรา59วรรคท้ายหรือวรรค5อยู่แล้ว
3: ค่ะ
0: นะครับก็อยากจะลองให้คุณตุลนะครับไปอ่านทบทวนด้วยตัวเองซะก่อนแล้วเดี๋ยวพอการสอนเสริมอีกอาทิตย์หน้าเนี่ยวันพฤหัสหน้าเนี่ยก็มาดูแล้วเดี๋ยวจะได้เสริมความเข้าใจนะครับอันนี้ก็ฝากบอกด้วย
1: แล้วก็ทางทีวีทางเนี้ยทางสื่อทางโทรทัศน์ของเราเนี่ยในช่อง Channel นี้ของเราเนี่ยอาจารย์ก็จะมีบรรยายอีกถูกมั้ยพฤหัสหน้าอีก
2: มันจะมี5ครั้ง
1: 5ครั้งเพราะนั้นก่อนที่จะสอบวันที่24เนี่ยนักศึกษาจะฟังอาจารย์อีก3ครั้งถูกมั้ย
2: ค่ะ
1: นะ8 15 23
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ยังมีโอกาสฟังเพิ่ม
3: จะมีท่านนึงบอกว่าเน้นเลยได้มั้ยครับหน่วยที่1ถึง7
1: ก็จะถึงพอดีนะฮะ
3: 3ครั้งพอดี
1: ไม่รู้อาจารย
2: ์ติดตามดูนะคะ
1: อาจารย์ทั้ง2ท่านออกข้อสอบกันหรือยังที่อาจารย์บอก2ท่านจะออกข้อสอบเนี่ยออกหรือยังไม่รู
0: ้เขาเตรียมเขาก็มาทวงหนี้กันอยู่นี่นะฮะ
1: พอออกแล้วก็จะได้มาคุยกับนักศึกษาได้แต่ว่าเราไม่ได้บอกข้อสอบนะอาจารย
3: ์
1: ในช่องทางนี้ไม่ได้บอกข้อสอบเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสอนเสริมไม่ไปฟังกัน
2: ใช่ค่ะเราจะแค่ยกตัวอย่าง
1: ใกล้ๆเนียนๆเหรอ
2: วิธีการตอบแนวการตอบ
1: โอเค
0: ครับก็เข้าใจตามนี้นะครับว่าในการเรียนการสอนก็อย่าลืมนะครับไม่ว่าท่านจะไปสอนเสริมหรือศึกษาด้วยตนเองก็ควรจะต้องมีตัวบทอยู่ข้างๆตัวเสมอเพราะว่าจะต้องบอกก่อนว่าตัวบทเนี่ยท่านจะต้องนั่งจดจำแล้วก็ต้องมีประสบการณ์กับมันสักนิดนึงก่อนเพื่อที่จะนำเอาไปใช้ตอบหรือวินิจฉัย
3: ใช
0: ่ในคำถาม
2: ค่ะ
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะพบว่าคนที่เรียนกฎหมายใหม่ๆเนี่ยก็อย่างที่เราคุยกันอาจจะใช้ความรู้สึก
2: ตอบโดยใช้เหตุผลสำตัวเอง
0: บางคนก็อีโมพอมีเรื่องสามีภรรยาก็อีโมทันที
2: นะคะเวลาเขียนตอบ
1: บางคนยังไม่มีสามีภรรยาก็ม
0: ีเนี่ยหรือแบบพอผู้เสียหายเป็นเด็ก
1: อันนั้น
0: ก็จะเกิดความรู้สึกแบบโหทำไมทำกับเด็กอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือเกิดความเห็นใจแล้วกลายเป็นว่าเราไม่ได้ใช้หลักกฎหมายมาตอบในกรณีดังกล่าวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบทก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยนะครับอธิบายในการวินิจฉัยตรงเนี้ยเดี๋ยวดูจากช่องทางเนี้ยเราก็จะมีการอธิบายไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีตัวอย่างคำถามให้ดูด้วย
1: ค่อยๆไปค่อยๆไปกันสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเริ่มเรียน
0: ใช
2: ่ค่ะ
1: ตามทีละคร
0: ั้งแล้วก็ในสื่อที่เราเตรียมไว้ให้นอกจากเอกสารการสอนที่เมื่อกี้เราแสดงให้ดูแล้วก็ยังจะมีสื่ออีกอันนึงที่เขาเรียกว่าโสตทัศน์
2: สื่อโสตทัศน
0: ์มาค่ะมาวันพกมาด้วย
1: ของมีติดกาวติดเกินนะคะขอประทาน
0: เวลาครับไม่ต้องลอกครับเดี๋ยวขาดแต่จริงๆแล้วโสตทัศน์เดี๋ยวน
2: ี้อันนั้นจะลาวันถึงขนาด
0: โสตทัศน์เดี๋ยวนี้
2: เราสามารถดาวน์โหลดได้เลย
0: เขาจะแจกพร้อมกับเอกสารการสอนอยู่แล้วนะครับนักศึกษาที่ไม่ได้ก็หรือทำหายเนี่ยก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดจากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา
2: ใช่ค่ะเซิร์ชเข้าไปได้เลยนะ
0: ซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นเหมือน PowerPoint
2: ค่ะมีแบบฝึกหัดให้ด้วยนะคะ
0: แล้วก็จะมีวิทย์ใช่อาจารย์แนนอธิบายเลยฮะ
2: ค่ะในส่วนแบบฝึกหัดก็คือจะเป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียนกับหลังเรียนนะคะก็คือหมายความว่าก่อนที่นักศึกษาจะทําอ่านหนังสือเรานะคะเขาก็จะมีแบบฝึกหัดให้ในนี้15ข้อใช่มั้ยคะโดยประมาณแล้วพอเสร็จสับปุ๊บนะคะพอคุณอ่านของเราเนื้อหาไปก็มีแบบฝึกหัดหลังเรียนอีกก็คือหลังจากที่เราอ่านเนี่ย หน่วยไปแล้ว1หน่วยเนี่ยนะคะก็จะมีให้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ละหน่วยทั้งหมด15หน่วยอยู่ในนี้นะคะเป็นข้อสอบ
1: หน่วยละ10ข้ออ่ะ
2: โทษทีค่ะหน่วย
1: ความสำคัญเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าถ้าทำก่อนเรียนได้คะแนนเท่าไหร่น
2: ัก
1: เรียนมันควรจะได้คะแนนดีขึ้นเพราะได้อ่านหนังสือแล้วไงแต่ว่าเราเข้าใจเนื้อหาขนาดไหนถ้าอ่านหนังสือของเนื้อหาของ

0: เสร็จแล้วมาทำหลังเรียนได้คะแนนแย่ลง
1: อย่างนี้หมายความว่ายังไงคะ
0: ต่อไปอ่านใหม
1: ่ต้องไปทบทวน
0: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับหนังสือเราไม่ดีแต่นักศึกษาเนี่ยอาจจะขาดสมาธิผิดกลับไปอ่านใหม่รอบนึงแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่ยังก็ยังพกอยู่เสมอก็คือว่ามันเป็นแนวข้อสอบปรนัยด้วยไงเขาฝึกทำข้อสอบปรนัยเพราะจะมีช้อยตัวเลือกให้ห้าตัวเลือกเช่นเดียวกันอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นี่นะคะ
0: นักศึกษาก็จะได้ฝึกทำไง
1: ใช่ค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากมากนะคะ
0: ดีใช่ไหม
1: แนะนำเลยใช่ค่ะ
0: อาจารย์แอลเคยทำไหมยังคะ
2: เคยทำแล้วค่ะ
0: นึกว่ายังไม่เคยจะ
2: เป็นอาจารย์ก็ไม่ได้ง่ายนะคะข้อสอบของเรานี่ถือว่ามีมาตรฐานมาก
0: โ
2: อ
0: ้ก็ว่าเรา
3: ต้องมีการ
0: โอ้ไม่กันไม่รับเอาเลย
2: ใช่ค่ะ
0: แต่เรารู้ทันเราจะบอกว่าหนูยังไม่เคยทำข้อสอบแบบนี้เลยงั้นเอาไปเลยอาจารย์แอล
4: อ๋อตอนนี้ใช้ข้างข้อสอบแล้วครับ
0: มันก็มันเวลาทำนั่นไงนะไม่ใช่ข้อสอบเวลาเขียนตำราแต่ละชุดหน้าต้องทำไงใช่ไหมอาจารย์แต่ละหน่วยก็ต้องทำไง
4: เพราะยังไงเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนื่องจากตอนนี้เราจะต้องมีการปรับหลักสูตรใหม่นะครับซึ่งในระบบชุดวิชาเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เท่าที่ทราบก็คือในหลักสูตรปี1ภาค1ทับ2564เนี่ยเป็นต้นไปเราจะต้องเริ่มหลักสูตรใหม่ก็อาจจะชุดวิชานี้ก็อาจจะต้องไปรวมกับชุดวิชาอายา2ก็กลายเป็นชุดอายาไปเลย
0: แต่
4: เนี้ยใครที่เรียนอยู่ในระบบหลักสูตรเก่าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะผ่านพ้นไปได
1: ้ค่ะ
4: ครับอย่าไปรอเรียนหลักสูตรใหม่นะฮะก็ยังไงแล้วเรียนก็เรียนให้ผ่านนะครับก็มีทางบ้านส่งมามีคุณณัฐวัฒน์บอกว่าช่วยเน้นเลยได้ไหมครับ1-7เพราะว่าจะสอบกลางภาคแล้วนี่แสดงว่ายังไม่ได้เริ่มอ่านหนังสือหรือเปล่า นะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าจริงๆรายการช่องทางนี้เราเปิดเพื่ ให้โอกาสสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสในการไปเข้ารับฟังการสอนเสริมนะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่สื่อหลักแล้วก็เราจะต้องทำสื่อเพื่อที่ให้เกิดความหลากหลายนะครับไม่ใช่ว่าแบบมันเน้นในเรื่องของข้อสอบหรือว่าในเรื่องของเนื้อหาทุกอย่างเพราะอย่าลืมว่าการออกอากาศทางเนี้ย1ครั้งเนี่ยออกได้แค่2ชั่วโมงและสาเหตุที่เราจำเป็นจะต้องคุยกันในครั้งแรกในชั่วโมงแรกในเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับยังตกใจอยู่กับสิ่งที่กำลังจะเจอใช่ไหมครับอย่างอาจารย์ปวินีไปสอนเนี่ยอาจารย์จะพบว่าอะไรครับบางทีหนังสือก็ยัง
2: ก็ยังไม่ได้บ้างนะคะแล้วก็ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนของมสท.ว่ามีการเรียนการสอนแบบก.1 ก.2 มิดเทอมการกิจกรรมเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจำเป็นนะคะที่จะต้องมาอธิบายตรงนี้ให้ฟังอย่างละเอียดก่อนนะคะเพื่อเป็นช่องทางให้กับนักศึกษานะคะในการเลือกช่องทางที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด
4: นะคะอย่างสมมุติว่าเปิดหน่วยแรกมา
2: ค่ะ
4: เราจะพบเรื่องของผู้เขียนก่อน
0: พบเรื่องของผู้เขียนก่อน
4: หน้าผู้เขียนนะครับดูสักนิดนึงก่อนอย่าเพิ่งข้ามมันไปนะเพราะบางทีก็
0: อาจารย์เขา
1: เอ๊ะหน้าคุ้นๆนะคะ
4: หน่วยหนึ่งก็เจอคนสวยเลย
0: อาจารย์นี่คำพูดดี
1: พอบอกคนสวยต้องหลบให้นะคะอาจารย์วิทย์จะได้ไปทางนี
0: ้เริ่มมีคำพูดที่ดีคุยกันได้นานครบ2ชั่วโมงแน่โดยไม่ทะเลาะกันพอดีเนี่ยส่วนใหญ่นักศึกษาเนี่ยเขาจะไม่ดูตอนเขาเปิดโต๊ะเขาจะอ่านหนังสือแล้วพอเขาทำสอบข้อไหนไม่ได้เขาจะมาดูอีกที
1: ว่าใครเป็นคนเขียน
0: ใครเป็นคนออก
2: จำแม่น
0: ก็จะจำแม่นตรงนั้น
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ไม่ค่อยดี
4: นะครับสองคนที่ออกข้อสอบก็ระวังนะฮะเตือนไว้ก่อนนะครับว่าเราจะมีโจทย์เยอะเลยนะครับก็ดูนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดปรนัยข้อไหนยากนะครับโดยที่หนึ่งเนี่ยก็โปรดรับทราบไว้นะฮะว่าท่านคนที่
0: เขาเรนดอมไม่ใช่เหรอฮะ
4: ไม่ฮะแต่จริงๆข้อสอบจะมียากง่ายแล้วก็บางคนจะถามผมเสมอเวลาอย่างอีกสองท่านเนี่ยอาจารย์แนนอาจารย
1: ์
4: แอลเนี่ยไปสอนเนี่ยก็จะมีถามว่ามีเมฆหมอกอะไรมาบ้างไหมเคยเจอไหม
3: เจอตลอด
0: อาจารย์ตอบว่ายังไง
4: เอออาจารย์แอลอาจจะมาใหม่แต่ว่าอาจารย์แนนจะเจอบ่อย
3: อ๋อบอกเลยค่ะอยู่ในนี้ค่ะนักศึกษา
4: แล้วจะบอกเลยจะบอกทริคอย่างนึงว่าดูยังไง
0: เราจะบอกเลยเมฆหมอกมาเยอะเลยค่ะมาเป็นฝนเลย
4: เราก็จะบอกว่านักศึกษาลองดูแผนการสอนประจำหน่วยสิ
3: แผนตอนนะคะ
2: ตรงไหนคะเดี๋ยวโชว
3: ์นี่นะ
0: ว
3: ั
0: ตถุประสงค์
3: ซึ่งในแต่ละหน่วยนี่เขาก็จะมีเป็นแนวคิดนะคะวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะ
0: ใช่
3: นี่นะคะ
4: เนี่ย
3: หน้าแรกๆนะคะ
4: แล้วก็จะบอกว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเราจะวัดอะไรจากเนื้อหานะครับก็คืออย่างเช่นเขาจะบอกว่าอธิบายอย่างหน่วยที่อย่างผมมีหน่วยที่8อย่างเงี้ยเขาบอกว่าอธิบายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเหตุยกเว้นความผิดทางอาญาได
1: ้
4: นักศึกษาก็ต้องนึกให้ออกแล้วว่าเหตุยกเว้นความผิดในทางอาญาเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยมันเหมือนเป็นการเน้นย้ำ

0: ื่องของเนื้อหาว่าเนี่ยข้อสอบ
1: จะออกเรื่องนี้แหละ
0: ออกเรื่องนี้แล้วเหตุยกเว้นความผิดเนี่ยในกฎหมายอาญาเนี่ย มีอะไรบ้าง
1: เขาให้เขาถามแค่ว่ารู้ใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมหรือว่านิจฉัย
2: อธิบายเลย
1: อธิบายอย่างเดียวก็แค่ตอบ
0: แล้วก็ข้อ2ก็คือวินิจฉัย
1: เพราะถ้าตั้งว่าอธิบายเหตุยกเว้นความผิดทางอาญาได้ก็จะตอบเพียงแค่ความผิดโดยป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายมาตรา68อาจจะพูดถึงเรื่องความยินยอมกระทําแล้วก็ปฏิบัติเพณีอะไรเงี้ยถ
0: ู
1: ก
0: มั้ยความยินยอมมันบริสุทธิ
1: ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือตอบแค่นั้นแต่ถ้าเขียนว่าสามารถวินิจฉัยความผิดความเหตุยกเว้นความผิดทางอาญาได้อันนั้นจะเป็นคำถามตุ๊กตาแล้วล่ะ
3: ตุ๊กตาก็
2: เป็นวินิจฉัย
1: ถามมาเลย
3: ก็ไก่ไปทำอะไรกับนายขอไข่แล้วถามมาเป็นโจทย์แบบนี้
1: เป็นโจทย์
2: ใช่ค่ะ
1: ตุ๊กตานายกอไก่ไปทำอะไรกับนายขอไข่ล่ะ
3: คะ
1: อาจารย์จะไม่ยกตัวอย่างให้จบอ
3: ย่างเช่นนายกอไก่ไปตีหัวนายขอไข
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เขาลบ
3: ใช่
1: ลบแล้วก็เอาไม้ตีกลับ
3: ใช่แล้วก็ไปโดนนายคอควายอย่างเงี้ย
1: พลาดไปอีก
3: ใช่ค่ะ
1: เป็นป้องกันใช่ไหมฮะ
3: ใช่
1: เป็นเหตุยกเว้นความผิด
3: ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่อาจารย์ลาวันจะชอบเหตุยกเว้นโทษมากกว่า
1: อ๋อใช่
0: เพราะทุกครั้งที่เวลาเราสอบ
1: กระทำความผิดด้วยความจำเป็นแล้วชอบเรื่องสำคัญผิดสำคัญผิดในข้อเท็จจริงว่ามีอยู่จริงแต่มันไม่มีอยู่จริง
0: แต่มันไม่ใช่เรื่องจำเป็นอย่างเดียวนี่เหตุยกเว้นโทษเนี่ย
2: มีหลายเหตุ
0: การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ระหว่าง
1: สามีภรรยาตามมาตรา71อันนั้นทำอยู่ทุกวันทำอยู่ประจำคือการหยิบเงินสามี
2: ไม่ถือว่าลักทรัพย
1: ์ไม่ถือว่าลักทรัพย์แต่ยกเว้น
0: เป็นเหตุยกเว้นโทษ
2: เป็นเหตุยกเว้นโทษ
0: มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
1: ใช่ไม่ผิดด้วยนะแต่ที่บ้านเนี่ยสำหรับที่บ้านนี่ไม่ผิดเพราะว่าพูดคำว่าผิดก็ตายแล้วนะเขาบอกว่าฉันผิดแล้วนั่นก็เกือบละมือเกือบไปละ
0: นะหรืออย่าง
1: ดูทีวีอยู่กับ
0: เรื่องเนี่ยถ้าเราบอกว่าสามารถอธิบายก็จะต้องนึกถึงว่าเหตุยกเว้นโทษเหตุยกเว้นความผิดเป็นอะไรบ้างอย่างเหตุยกเว้นโทษเนี่ยมันก็มันยังมีเรื่องจำเป็นมีเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐานระหว่างสามีภรรยาแล้วก็อาจจะมีเรื่องการความผิดเกี่ยวกับเด็กที่เป็นผู้กระทำอายุยังไม่เกิน10ปีเนี่ยเห็นว่าพอเวลาเราอ่านวัตถุประสงค์ปุ๊บแล้วเราเห็นอย่างเนี้ยบางทีเนี่ยเมื่ออ่านไปแล้วแทบจะไม่ต้องกลับไปอ่านอีกเลย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วข้อสอบก็จะออกตามวัตถุประสงค์ตรงนี้เลย
1: พออาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ก็มีประเด็น อย่างเช่นเวลาอ่านประมวลกฎหมายเนี่ยอยากจะให้อ่านให้ละเอียดด้วยกันเพราะว่ากฎหมายใช้คำว่า1เดือนกับ30วันไม่เหมือนกันนะ
2: สองคำนี้ต้อง
1: แยกคำนี้ต้องทนจำเอาทั้ง1เดือนแต่เวลาคำถามที่มันคำในคำนั้นคือ30วัน
0: เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโทษเลยน
2: ะ
0: เนี่ยอย่าง30วันกับ1ปี
1: อะไรอย่างเงี้ยคือต้องดูให้ละเอียดค่ะว่ากฎหมายเขาใช้คำว่าอะไร1เดือน30วัน1สัปดาห์7วันอะไรเงี้ยเพราะว่าเดือนนึงบางทีมี28 31วันใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของอายุที่อายุ
0: ผู้กระทำ
1: อายุผู้กระทำความผิดที่จะเป็นเหตุยกเว้นความผิด
0: อายุยังไม่เกิน10ปี
1: จะว่าใช้คำว่าไม่เกิน10ปีแปลว่า10ปีรวม10ปีด้วยไหม
3: ไม่เกินค่ะต้องดูดี
0: ๆหรือกว่า10แต่ยังไม่เกิน15
1: แล้วพออายุ18เนี่ยอายุไม่ถึง18ปีเห็นไหมคือทุกมาตราเนี่ยจะ10ปี15ปีก็รวมอยู่ด้วยแต่พออายุ18เนี่ยเขาบอกว่าอายุไม่เกิน18ปีก็คือไม่นับ18อ่ะ
3: ก็คือวันสุดท้ายของ18ค่ะ
1: วันสุดท้ายไม่ใช่วันสุดท้ายของ17
0: วันสุดท้ายของ17
3: ใช่ใช
0: ่ขึ้น18ปุ๊บก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ตั๋วรถแล้ว
1: ต้องดูให้ดีๆคำกฎหมายใช้คำอย่างเงี้ยแทนที่จะบอกไปตรงๆนะอะไรเงี้ย
0: อย่างข่าวล่าสุดน้องอายุ15ที่เห็นไหมครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทง
2: เ
0: นี่
2: ยเมื่อเช้าเพิ่งดูข่าวเลยค่ะ
0: ก็เราก็สามารถที่จะเชื่อมความรู้ที่เราชุดความรู้ที่เราเรียนตรงเนี้ยมาถามกันได้ว่าแล้วอย่างนี้ถ้าขึ้นศาลจริงๆแล้วเนี่ยศาลจะยังไงเราก็กลับมาดูตัวกฎหมายเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องอายุ15ปีแล้วอย่างเงี้ยหรือกว่า15ไปแล้วอย่างเงี้ยอ่ะน้องจะต้องอะไรยังไง
1: มันก็เป็น2ส่วนไงเพราะกฎหมายที่เขาพูดกันในสื่ออย่างเงี้ยก็คือเรื่องของเด็กที่ทำกระทำความผิดอายุ15เนี่ยจริงๆแล้วมันมีกฎหมายสารบัญญัติกับกฎหมายวิธีสารบัญญัติใช่ไหมสารบัญญัติก็คืออย่างกฎหมายอาญาอย่างเงี้ยก็คือบอกว่าการกระทำอะไรที่เป็นความผิดอาญาการกระทำอะไรที่ทำได้ทำไม่ได้ถูกไหมฮะแต่พอกรณีของเด็กก็ต้องมาดูว่าเด็กจะทำความผิดหรือเปล่าแต่มาตอนหลังเนี่ยมาพูดถึงวิธีสารบัญญัติละวิธีบัญญัติก็คือว่าการจะดำเนินคดีของเด็กอะเด็กเป็นผู้เสียหายหรือว่าเด็กเป็นผู้กระทำความผิด
2: ค
1: ือสารบัญญัติบอกว่าเด็กเนี่ยอาจจะได้รับการยกเว้นโทษแต่ว่าในวิธีสารบัญญัติเนี่ยได้สารบัญญัติเนี่ยขั้นตอนวิธีพิจารณาคดีเนาะอาจารย์แอล
3: ใช่ค่ะ
1: วิของคดีเด็กเนี่ยก็ต้องมีสหวิชาชีพใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องมีการตรวจ
3: นักจิตนะคะในการนักจิตนี่คือหมายถึงนักจิตวิทยา
2: ค่ะ
3: นะคะในการร่วมรับฟังการสืบสวนสอบสวนหรือซักถาม
1: แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบการจับอะไรนั่น
2: ค
1: ือสารบัญวิธีสารบัญญัติ
2: ค่ะ
1: อีกแบบนึงแล้วที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กเนี่ยซึ่งดูในข่าวเหมือนกันนะว่าเริ่มพูดกันหลายประเด็น

0: ช่
1: นะคะแต่ว่าตอนนี้แยกกันว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเป็นสารบัญญัติผิดหรือไม่ผิดว่ากันตรงนี้แล้วต้องรับต้องรับโทษหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะในส่วนนี้นะคะ
0: เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าเรียนกฎหมายอาญาหนึ่งเนี่ยก็มีประโยชน์หลายสถานเลยทีเดียว
2: ใช่ค่ะ
1: มันได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียน

0: ในส่วนของกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาก็จะต้องเอาองค์ประกอบเหล่านี้ไปใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเรียนไปก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงๆนะครับโดยที่บางทีอาจจะแบบไม่ต้องเป็นนักกฎหมายก็ได
1: ้
0: เนา
2: ะ
0: มีอย่างล่าสุดผมไปเพชรบุรีก็มีคุณหมอ
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นหมอศัลยกรรมด้วยนะครับคุณหมอสันด้วยนะครับถ้าสนใจ
1: เด็กๆ2คนนี้ไม่สนใจแล้วฮะคนนี้นะฮะ
0: ได้เลยเดี๋ยวติดต่อให้นะครับ
1: มันมีข้อสอบบอกก่อนดิจะได้ไปต่อรองกับหมอขอลด 50%
2: เดี๋ยวหลังไมค์นะคะเดี๋ยวหลังไมค์นะคะข้อสอบ
0: ก็อย่างแบบจริงๆอ่ะวิชาชีพคุณหมอนี่ก็เป็นวิชาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วนะแต่ว่าคุณหมอเขาก็อยากจะมาเรียนรู้อะไรแบบนี
1: ้ใช่
0: ไม่ใช่ว่ากลัวจะโดนคนไข้ฟ้องนะแต่หมายความว่าท่านก็อยากจะทราบอะไรแบบนี้ฮะ
1: ภูมิคุ้มกันทางการแพทย์มีอะไรบ้าง
0: ความยินยอม
1: ของ
0: หลักความยินยอมเห็นไหมถึงแม้ว่าการกระทำของแพทย์จะเป็นการขัดต่อกฎหมายขัดต่อศีลธรรมด้วยการผ่าตัดเนี่ยถูกไหมแต่ทำไมเมื่อเวลาทำไปแล้วแพทย์ไม่ต้องรับผิดไม่มีความผิดเลย
3: ทั้งที่ทำกับเนื้อตัวร่างกายเรา
2: เช่นคุณหมอผ่าตัดอย่างเงี้ยการที่คุณหมอมากรีดที่เนื้อตัวเราที่จริงเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
0: แต่หมอยังรู้ด้วยนะ
2: ถึงไม่ผิด
3: ใช่ค่ะ
0: บางคนตอบว่าหมอเป็นหมอไงถึงไม่ผิดอย่างเงี้ยคำตอบนี้ถูกไหมคำตอบนี้ถูกไหมอ
1: ันนี้เด็กอนุบาลก็ตอบได้
0: เห็นไหม
1: ไม่เหมาะสำหรับคนเรียน
0: ถ้าไม่มีตัวบทปุ๊บเนี่ยคือเขาจะตอบเขาจะตอบแบบนี
3: ้
0: หร
3: ือ
0: ไม่มีหลักเกณฑ์ก็คือก็เป็นหมอไงก็หมอรักษาคนไข้ไงหมอ
3: ก็ไม่ผิด
1: ช่วยผมนี่ช่วยดูแลผมไม่ให้ผมเจ็บนี่อะไร
0: แต่เอาจริงๆแล้วมาคุยกันเรื่ององค์ประกอบหมอทำผิดเรื่องทำร้ายร่างกายที่อาจารย์แอลบอกป่ะหมอยังรู้ด้วยหมอยังบอกเลยว่าถ้าเจ็บบอกนะ
2: หรือไม่อันนี้หมอ
1: ที่บ้านนะบอกถ้าจะบอกนะ
2: ใช่หรือไม่
0: ทุกที่นะครับหมอทุกที่ก็เป
2: ็
0: น
2: ค่ะ
1: ยังไงน
2: ะสมมติว่าคุณหมอคนเดียวกันนะคะไปกรีดเนื้อตัวที่ไม่ใช่คนไข้ล่ะ
0: กรีดใครฮะ
2: อันนี้ก็ต้องไปว่าที
1: ่ไปสามีค่ะ
2: ถ้าคุณหมอเนี่ยถ้าอย่างนั้นอาจจะคุณหมอเป็นผู้
1: หญ
2: ิ
1: งนะคะกรีดสามีที่เจ้าชู้ก็กรีดนะกรีดเฉพาะจุดนะ
2: อันนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่อง
0: อันนั้นเรียกตัดฮะ
3: อาจารย์ใช้คำนั้นเลยนะ
1: ค
3: ่
1: ะเสียงน้ำเสียงจะแค่ข้างแค้น
0: ตัดแล้วฮะนั้น
1: อ๋อฮะอาจจะกรีดให้รู้สึกฮะครั้งที่หนึ่งคือการเตือน
3: ค่ะ
0: เตือน
1: โดยการกรีด
0: เคยกรีดแล้วสิท่า
1: สองคนที่ตั้งใจฟังไม่จริงขนาดนั้นล่ะ
0: อ๋อเหรอครับ
3: ดูจริงจังมาก
0: ก็เคยกรีดก็เลยจะถามว่าเป็นยังไง
3: กรีดกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าเงิน
1: กรีดกระเป๋าช่วยกันใหญ่ช่วยกันใหญ่
0: เนี่ยเรื่องกฎหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญ
3: ใช
1: ่แล้วโดยเฉพาะกฎหมายอาญาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่มาตรา2ใช่ไหม
0: ใช่
1: ในนี้เขาบอกให้เริ่มมาตรา2
0: เอาหรอ
1: นักศึกษาเขาบอกไม่รู้อ่าน
0: จะเริ่มมาตรา2
3: เริ่มได้แล้วครับ
1: ก็บอกว่าบุคคลจะต้องรับโทษทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะนั้นบัญญัติเป็นความผิดแล้วกำหนดโทษไว
2: ้ใช
1: ่ก็แปลว่ากฎหมายอาญาต้องใช้จะมีคนผู้กระทำจะต้องรับผิดในทางอาญาหรือต้องรับโทษในทางอาญาก็ต่อเมื่อตอนที่กระทำความผิดฐานกระทำเนี่ยมันมีกฎหมายบัญญัติ
3: เอาไว
1: ้ว่าเป็นความผิด
3: ค่ะอ
1: ย่างเช่นข่มขืนก็ได้ข่มขืนเดิมเนี่ยกฎหมายก็ใช้คำว่าผู้ใดข่มขืนหญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนเพราะฉะนั้นภรรยาเนี่ยจะฟ้องสามีฐานข่มขืนกระทำชำเราไม่ได้
2: ด้วยองค์ประกอบ
0: แต่ต่อมา
1: เพราะว่าเขาบอกว่า ยกเว้นเฉพาะหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาถ้าหญิงที่เป็นภรรยาเนี่ยข่มขืนได้ซึ่งก็ไม่ยุติธรรมนะถ
3: ้
1: าจะบอกว่าผู้ใดข่มขืนหญิงหรือชายที่ไม่ใช่คู่สมรสอย่างนี้เราไปข่มขืนสามีก็ผิดนะนั่นน่ะ
2: ใช่
1: เดิมจะเป็นอย่างนั้น
3: แต่
1: มาสมมติว่าสามีสมัยสามีเนี่ยภรรยาบอกมีรอบเดือนสามีก็ขยันขยอขอหลับนอนด้วยภรรยาก็ไม่ยอมสามีก็ข่มขืน
2: อันนั้นเรียกว่าข่มขืนใช่ไหมคะ
1: ข่มขืนสิภรรยาไม่ยอมอาจารย์ไม่อินใช่ไหมเดี๋ยวหลังใหม่อาจารย์แอลเดี๋ยวหลังใหม
2: ่
1: อย่างนั้นข่มขืนจะข่มขืนภรรยาไงภรรยามีรอบเดือนไม่อยากนอนด้วย
0: อย
1: ่างไงถ้าเป็นกฎหมายขณะนั้น
3: ขณะนั้นเนี่ย
1: ไม่เป็นความผิด
3: ค่ะ
1: เมื่อก่อนน่าจะไม่เป็นความ
0: ผิดพอปี50มีการแก้ไขแล
1: ้วพอปี50แก้ผู้ใดข่มขืนผู้อื่นทีนี้มาละถ้าสามีข่มขืนน่ะติ๊กเลยหัวเตียงเรียกค่าเสียหายครั้งละ 5,000 เป็นความผิดอันยอมความได้เธออยากจะยอมความมั้ย
3: 5,000
1: ก็เป็นความผิดแล้วพอกฎหมายใช้คำว่าผู้ใดข่มขืนผู้อื่นละ
3: เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นภรรยาตนก็ได้
1: ใช่
3: หรือว่าเป็นภรรยาตนเอง
1: ภรรยาตนก็ได
3: ้
1: คือถ้าไม่ใช่ภรรยาตนนี้มันไม่ควรอยู่แล้วล่
3: ะ
4: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่าง

0: ภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่3ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นให้การคุ้มครองได้อย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศห้ามหรือจำกัดการใช้อาวุธสงครามที่มีอนุภาพรุนแรงหรืออาวุธที่ทำลายล้างโดยไม่แยกแยะพลเรือนและทหารกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้คู่ต่อสู้ทุกฝ่ายต้องแยกแยะระหว่างพลเรือนและทหารและละเว้นการโจมตีพลเรือนอีกทั้งดูแลผู้บาดเจ็บผู้เจ็บป่วยและปกป้องเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นว่าเฉลยสงครามและพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวจะได้รับการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมโดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกาชาดสากลเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเหล่านั้น
5: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
6: คร
5: ับ ท่านโทรมาพอดี
7: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
10: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอ
11: น้องก็พูดถูกครับ
12: ไม่โกงด้วยหรอ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
15: เปิดโอกาสการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
16: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
17: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
18: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
19: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
4: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ

0: ตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของการสอนเสริมในชุดวิชากฎหมายอาญา1ครั้งที่1ค่ะชั่วโมงที่แล้วเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวิธีการศึกษาแล้วก็เราตอนท้ายๆเราพูดกันถึงเนื้อหาในตัวบทแล้วก็ในเนื้อหาของชุดวิชาแล้วตามคำเรียกร้องที่มีผู้ส่งข้อความเข้ามานะครับบอกว่าเข้าเรื่องเลยแล้วตอนนี
3: ้
2: เข้าเรื่องแล้วครับเข้าเรื่องแล้วจริง
3: ๆค่ะ
2: ก็อย่างที่บอกเนาะเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องการเรียนกันก่อนเพราะว่ามันจะมีหลายกลุ่มหลายคนที่เขาดูนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นการพูดเตือนกันอีกทีนึงเท่านั้นเองแต่สำหรับคนที่ต้องการเนื้อหาคราวนี้แหละครับเต็ม
4: ๆเราเริ่ม
3: ตั้งใจฟังดีๆได้ค่ะเราเริ่มกันเลยไหมคะอาจารย
4: ์ได้ค่ะ
2: เอาเลย
3: ค่ะ
2: คราวนี้มาดูภาพรวมในตัวกฎหมายอาญา1ก่อน
3: ค่ะ
2: เป็นภาคบทบัญญัติทั่วไปภาคบทบัญญัติทั่วไปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่มาตรา1จนถึงมาตรา106นะครับซึ่งก็จะมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ย2ลักษณะใหญ
3: ่
2: ๆในลักษณะที่1ก็จะมีการแบ่งเป็น9หมวดนะครับแล้วก็ในลักษณะที่2เนี่ยเป็นบทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดละหุโทษความผิดละหุโทษก็เป็นเหมือนความผิดเล็กๆน้อยๆนะครับโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทแต่ในส่วนที่เป็นลักษณะที่1เนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของอย่างมาตรา1เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องบทนิยามที่เราคุยกันเนี่ย
3: เช่น
2: การกระทําชําเราที่มีการบัญญัติไว้ในอนุมาตรา18
3: อ
2: ันใหม่ล่าสุดเลยเมื่อเร็วๆนี้เองก็มีการอธิบายแล้วว่าการกระทําชําเรานั้นคืออะไร
3: ค่ะ
2: นะครับ
4: ไม่ใช่ชําเขา
2: แต่จริงๆแล้วในมาตรา1ก็ยังมีถ้อยคำหรือบทนิยามที่น่าสนใจอย่างในมาตราแรกเนี่ยอย่างเช่นคำว่าโดยทุจริต
5: โอ้คำนี้นี่ สำคัญมาก
2: ใช่ ซึ่งอันนี้เราจะถือว่ามันเป็นเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทำแล้วเราก็จะพบในคำนี้ในมาตราหนึ่งที่เดี๋ยวเราก็อาจจะยกกันขึ้นมาอธิบายด้วยอย่างเช่นเรื่องของการลักทรัพย
3: ์
2: ตามมาตรา334แม้ว่าท่านจะยังไม่ได้เรียนตัวฐานความผิดเนี่ยนะแต่เราก็จะมีการอธิบายเพราะว่าเรากำลังจะพูดเรื่ององค์ประกอบเพราะถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่ององค์ประกอบพอเวลาไปศึกษาภาคความผิดอาญา2เกิดปัญหาทันทีแล้วทุกคนก็จะลืมไอ้ตรงส่วนภาค1ไปเลย
4: เราก็ยกมาตราที่ไม่ได้ยากนะโดยเซนก็คืออย่างผู้ฆ่าคนตายมาตรา288เนี่ย
3: ค่ะ
4: ก็ผู้ใดฆ่าผู้อื่นตัวบทเขียนแค่นี้จำง่ายดีเนาะ
3: ใช่
4: ลักทรัพย์ก็ง่ายๆอ่ะทรัพย์ของคนอื่นน่ะใช่มั้ยผู้อื่นฆ่าจะเอาไปอ่ะทรัพย์ของคนอื่นน่ะหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยอ่ะ
2: นะครับแล้วก็อาจจะมีคำนิยามคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็อย่างเช่นเรื่องเอกสารบ้างเรื่องเจ้าพนักงานเนี่ยเพราะว่ามันจะมีความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานสื่อลามกอนาจารเด็กเน
4: ี่ยไม่เคยดูนะฮะ
2: ไม่เคยเหรอโอเค
4: เห็นแต่ของกองแก
2: ่มันแย่นะสื่อลามกอนาจาร
4: สื่อใช่ไหม
5: อ
4: ัน
5: นี้ต้องตีความโดยเคร่งครัดนะคะแต่ว
3: ่
5: าไม่รวมถึงสื่อลามกของ
2: ผู้ใหญ่หนังผู้ใหญ่ไม่เกี่ยว
5: ต้องตีความโดยเคร่งครัด
4: กรณีอย่างชี้ทางนี้นะละมกของแกกรณีอย่างชี้ทางนี้รู้สึกมันโดนพอดี
2: แล้วก็ที่เราพูดค้างกันไว้ในมาตรา2เราก็จะมาคุยในวันนี้เนื้อหาเราจะคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญานะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการกระทำที่เมื่อกี้มีคนถามมาว่างดเว้นกับละเว้นนั่นแหละ
4: อยาก
3: ต่างกันยังไงอ
2: ยากรู้จังมาเดี๋ยวตอบให้เลย
3: ค่ะ
4: เพราะภรรยามักจะว่าผมละเว้น
5: การกระทำ
4: การกระทำอะไร
2: เมื่อกี้ก็จะขีดตรงหัวเตียงนะครับตอนนี้คราวนี้สามีละเว้นหรืองดเว้นการทำหน้าที่ของตัวเอง
4: แค่ละเว้นเพราะอาจจะเป็นหน้าที
3: ่
4: แต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงถึงขนาดจะเป็นจะตายถึงขนาด
2: ไม่ทำก็ได
3: ้
2: เป็นหน้าที่โดยทั่วไป
4: แค่ละหุโทษอาจารย์เชิญ
3: ยอมความได้นะคะ
2: คราวนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าการใช้กฎหมายอาญาจะใช้อย่างไรไม่ใช่ว่าอยู่จะเอาโทษไปลงคนอื่นอย่างเงี้ยอย่างที่อาจารย์ลาวันพูดตอนก่อนที่จะจบช่วงแรกใช่ไหมครับว่าต้องใช้ในขณะที่กฎการกระทำนั้นมีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด
4: ใช่ทีนี้กฎหมายเนี่ยมันต้องชัดเจนก่อน
3: ใช่ค่ะ

0: มันความกฎหมายอาญาเนี่ยมันต้องชัดเจนเพราะมันเอาคนมาทำมาลงโทษตามมาตรา18เนี่ยม
1: ัน
0: ต้องชัดน่ะถ้ามันไม่ชัดมันก็ไม่ได้อย่างเช่นผู้ใดทำลายทรัพย
1: ์
0: มีความผิดอย่างเงี้ยกฎหมายในเอกสารการสอนก็เราจะยกตัวอย่างไว้นะผู้ใดทำลายทรัพย์ผู้นั้นต้องลงโทษจำคุก1ปีอย่างเงี้ยกฎบัญญัติของกฎหมาย
2: ไม่มีใช่ไหมครับอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างเฉยๆ
0: ยกตัวอย่างเนี่ยถามว่าอย่างเงี้ยได้ไห
1: ม
0: กฎหมายอาญาอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมมีโทษอาญานะต้องจำคุก1ปีปรับ 1,000 บาท
2: แล้วทรัพย์นี่เป็นทรัพย์อะไร
1: ยัง
2: ไ
1: งของใคร
0: เนี่ยอาจารย์ถาม
1: มันไม่ชัดเจน
0: มันไม่ชัดเจน
1: ก็ไม่รู้ทรัพย์ใครทรัพย์ผู้อื่นหรือทรัพย์
0: ของตั
1: วเอง
0: งั้นเราจะลำบากเพราะเราเป็นประเภทเศรษฐีเราชอบฉีกเสื้อผ้าที่มันมีกลิ่นน้ำหอมอื่นก็จะฉีกทิ้งอาจารย์มาจากไหนฉีกทิ้งอะไรเงี้ยนะนี่ก็ทำลายทรัพย์แต่นี่มันทรัพย์ของเราอ่
1: ะ
0: ทำไมเรามีสิทธิ์ไหมเป็นทรัพย์ที่ของสามีเราที่เราซื้อให้อ่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นกฎหมายอาญาก็ต้องชัดเจน
0: ต้องชัดเจน
3: ว่าเช่นผู้ใดทำลายทรัพย์ต้องเป็นทรัพย์ใคร
0: ทรัพย์ของผู้อื่นบอกไปเลยไม
3: ่
0: ใช่ทรัพย์ของเรานะต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่น
2: ที่เราเป็นเจ้าของด้วยไหมบางทีเจ้าของร่วมด้วยอะไรอย่าง
0: น
2: ี้
0: อันนั้นลักทรัพย์อย่างเดียวไหนผู้ทำลายทรัพย
2: ์ก็ถึงบอกว่ามันจะ
0: ต้องชัดเจน
2: ต้องมีความชัดเจนไงกำลังพูดถึงความชัดเจนไง
1: เหมือนเรื่อง
2: อย่างเช่นบอกว่า
0: เรื่องฆ่าคนตาย
1: ผู้ใดฆ่าผู้อื่น
0: ฆ่าตัวเอง
1: ก็ไม่ได้นะ
0: ไม
1: ่ผิดนะคะเพราะเป็นผู้อื่น
0: ต้องเป็นผู้อื่น
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาบอกว่าสามีภรรยาเนี่ยเหมือนคนคนเดียวกันนะทางแพ่งอ่ะดังนั้นเราฆ่าสามีก็เหมือนฆ่าตัวเองไหมทำอย่างนั้นได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เหรอ
3: จะต้องดูตามองค์ประกอบค่ะกรณีนี้สามีน่าจะเป็นผู้อื่นนะคะอาจารย์อาจจะมีข้อหาผู้ใดฆ่าผู้อื่นตามมาตรา
0: 200แต่บางทีกฎหมายแพ่ง
2: ภรรยาอาจจะไม่ใช่เป็นผู้อื่นแล้วภรรยาจะกลายเป็นศพไปแล้วก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเรื่ององค์ประกอบเห็นไหม
0: ยังต้องยกภรรยาเป็นศพสามีเป็นศพไปแล้ว
3: เช่นสามีอาจจะหัวใจวายตายก่อนที่ภรรยาจะไปฆ่า
0: อ
3: ันนี
1: ้ขาดองค์ประกอบ
3: การขาดองค์ประกอบ
0: เข้าใจไหม
1: ค่ะ
0: ว่าภรรยาฆ่าสามี
2: ไม่กำลังจะโยนเข้าเรื่องไงว่าภรรยาเป็นศพแล้วไปกระทำกับศพไง
1: กระทำชำเราเรื่อง
0: หน
1: ึ่ง
0: อันนั้นลึกไปอีก
2: เป็นลักษณะที่13ที่เพิ่งเข้ามาใหม
3: ่ปกติภรรยาไม่เป็นศพสามีก็จะไม่ทำอย
2: ู่แล้ววันนี้ชักจะติดเลทฉอฉิงกันแล้วนะฮะเราไปกันเรื่องอื่นดีกว่า
3: ค่ะ
1: มาตรา2นะคะ
3: ถึงว่าจะต้องมีกฎหมายที่ชัดเจนอยู่ในขณะนั้นนะคะถ
1: ึ
3: งจะสามารถลงโทษผู้ที่ไปฝ่าฝืนกฎหมายนั้นได
1: ้ค่ะ
0: ต้องมีอยู่ในขณะนั้น
3: ใช่ใช่
2: แสดงว่าถ้าไม่มีกฎหมาย
3: ก็ไม่เป็นความไม่มีโทษ
2: ด้วยใช่ไหม
3: อ
2: ัน
3: นี้จะเป็นไปตามหลักนะคะไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายนะคะก็คือไม่มีความผิดไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย
1: ใช่ค่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้ก็คือจะเป็นหลักกฎหมายอาญาหลักๆเลย
2: ในตัวบทจะเน้นคำว่าเนี่ยที่ขึ้นมาตรงหน้าจอเนี่ยก็คือในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษแสดงว่าตัวอย่างที่ท่านอาจารย์ลาวัลยกขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่มีความชัดเจนถึงมันจะเป็นกฎหมายก็จริงแต่ว่าก็จะเกิดคำถามเนี่ยนะครับว่าอ้าวแล้ว
1: ก
2: ับใครอะไรอย่างเงี้ย
0: กฎหมายก็ไม่ชัดเจนแต่ว่าระยะเวลาถ้าสมมติกฎหมายออกมาชัดเจนว่าผู้ใดทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่นี้กฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายความผิดอาญาแต่กฎหมายเนี่ยสมมติว่าอาจารย์เห็นรถอาจารย์วิวิธ
1: ค่ะ
2: ทำไมต้องรถผมอ่ะ
0: เขาว่ามันใหม่ป้ายแดงอ่ะเกิดความอิจฉาตาร้อนมาตลอดเวลาเพราะรถเรา17ปีรถแกเพิ่ง7วัน17วันของเรา17ปีมันโมโหมั้ยมันควรจะโมโหใช่ไหม
2: โมโหทำไม
0: สมมุติวันนี้คือวันที่7ใช่ไหมอาจารย์โมโหมันไส้อาจารย์ก็เอาไม้ไปตีทุบรถอาจารย์วิวิธแต่กฎหมายมาตรานี้ยังไม่ออกผู้ใดทำให้เสียทรัพย์ของผู้อื่นยังไม่ออกมาอาจารย์ไปทุบรถ
2: บ้านเมืองเถื่อนหรือไงเนี่ย
0: ช่วยไม่ได
1: ้รับผิดชอบยกตัวอย่างนะอาจารย์เ
0: นี่ยแต่ว่าตอนนี้สนใจก่อน
2: บ้านเมืองเถื่อนนะ
0: เอาไม้ทุบกระจกรถเลยแล้วก็เอาอะไรนะเอาเหรียญกรี
1: เน
2: ี่ยจะชอบอ้างว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจ่ายให้เนี่ยนะเนี่ยผมว่ามันขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมมันดีมาก
0: กฎหมายอาญายังไม่ได้ออกมาว่าเป็นความผิดเพียงแต่ว่าทางแพ่งอ่ะรับผิดทางแพ่งละเมิดว่าไป
1: ชดใช
0: ้ค่าเสียหายไป
2: คนรวยจะชอบพูดแบบเนี้ยคนรวยชอบพูดอย่างเงี้ย
0: สาธุงวดนี้ออกอะไรนะถูหน่อยดิเสร็จแล้วปรากฏว่าพวกนี้ราชกิจจาประกาศออกมาแล้วผ
2: ู้
0: ใดทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นมีความผิดทางอาญาจำคุก1ปีปรับ 1,000 บาท
1: ค่ะ
0: หรือทั้งจำทั้งปรับปรากฏว่าวันนี้เราทำโชคดีแต่พรุ่งนี้อาจารย์แนนไปเห็นรถเห็นอาจารย์ละวันทำไม่เป็นความผิด
1: ค่ะ
0: อาจารย์แนนไม่รู้ว่ากฎหมายไม่ออกมาแล้วอาจารย์แนนไปกรีดรถซ้ำกรีดเพิ่ม
2: ในวันรุ่งขึ้น
0: ในวันรุ่งขึ้นซึ่งกฎหมายประกาศใช้แล้ว
1: ซึ่งวันนั้น นะคะก็ถือว่ามีความผิดแล้ว
0: มีความผิดแล้วเพราะว่าวันที่8กฎหมายใช้แล้ว
1: ซึ่งต่างกันแค่วันเดียวคนนึงไม่ผิด
2: แต่คราวนี้ไอ้กฎหมายที่ออกมาเนี่ยจะย้อนหลังไปลงโทษอาจารย์ลาวันได้ไหม
3: ที่ไปทำเมื่อวาน
0: นี่ดีมากเป็นคำถามที่ดีมากตอบ
2: คุณครูค่ะว่าไงครับคุณครูค่ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้จะเป็นเรื่องของมาตรา3
1: ใช่ค่ะ
3: เป็นเรื่องหลักนะคะที่เรียกว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังนะคะเฉพาะในส่วนที่
0: เป
3: ็
0: นโทษ
3: นะคะเราจะไม่ย้อนหลัง
0: ก็ยกตัวอย่างว่าเป็นโทษเป็นคุณล่ะ
3: อันนี้
1: เป็นโทษ
0: ค่ะ
3: เนื่องจากว่าไอ้ตอนที่เราทำมันไม่มีกฎหมายนะคะเราจึงไม่สามารถย้อนหลังเป็นโทษได
1: ้ค่ะ
0: นะคะจะมาให้ติดคุกได้ไหมปึงปี
3: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนทำกฎหมายต้องเขียนชัดเจนไงคะตามหลักมาตรา2นะคะเลยเราเลยไม่จำเป็นที่จะต้องรับผิดใดๆตามกฎหมาย
2: หรืออย่างกรณีว่าทำไปแล้วผิดไปแล้วแต่ในภายหลังกฎหมายบอกว่าการกระทำเช่นนั้นไม่มีความผิด
0: สมมติวันที่7มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่ากรีดรถอาจารย์วิวิธเป็นความผิดทางอาญาจำคุก1ปีปรับ 1,000 บาทแต่พอวันที่8ยังจับรางวัลไม่ได้นะ
2: อาจารย์รางวัลยังหลบหนีอยู
0: ่ไม่ได้หลบหนีหรอกนอนตีพุง
1: สบายใจอยู่ที่บ้าน
0: สบายใจเพราะว่ายังไม่ไปแจ้งความปรากฏว่าก
3: ฎหมายยกเลิก
0: ยกเลิก
1: ยกเลิกไปเลย
2: เดี๋ยวจะบอกผมว่าผมจะไปกรีดรถเบนซ์ที่บ้านอาจารย์ด้วย
0: ทันที
2: ตาต่อตาฟันต่อฟันไง
1: ตามหลัก
0: ให้ฟันต่อฟันได้แบบอื่นได้ไหมดูอย่างเงี้ยก็เอามาใช้ได้ไหม
3: อันนี้นะคะจะเรียกว่ากฎหมายเป็นคุณนะคะหมายความว่าเมื่อวานนี้กระทำผิดไปแล้วแต่วันนี้กฎหมายได้ยกเลิกไปแล้ว
0: อ
3: ันนี้นะคะก็ต้อง
0: บอกว่า
1: เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด
0: อ๋อนี่ก็เป็นคุณอาจารย์วิวิธไม่เกี่ยวนะ
2: ยังไงผมก็เสียหายอยู่แล้วครับมันจะเป็นคุณอะไรกับผมเนี่ยรถผมโดนกรีดโดนทุบเนี่
0: ย
2: แล้วผมก็ยังจะถามว่าแล้วมันนี่มันกฎหมายบ้านเมืองไหนเนี่ย
0: บ้านป่าเมือง
2: ผมกำลังอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าครับเนี่ย
0: ประเทศกูมี
2: ไปเรื่องอื่นกันดีกว่าครับ
3: สรุปนะคะ
1: สรุป
3: นะคะในกรณีนี้ก็กฎหมายเป็นคุณกับผู้กระทำความผิดสามารถที่จะย้อนหลังได้นะคะเช่นเมื่อวานทำผิดไปแล้วนะคะมีความผิดแต่วันนี้กฎหมายยกเลิกนะคะเรานะคะที่สมมติเป็นจำเลยนะคะก็จะได้รับประโยชน์นะคะจากความเป็นคุณนะคะของกฎหมายย้อนหลังอันนี้ได้นะคะเป็นหลักของมาตรา3
1: มาตรา3เช่นเดียวกัน
0: อันนี้จะดูยังไงว่ามันเป็นคุณเป็นโทษดูได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ดูยังไง
3: ก็ดูตามตัวอย่าง
2: ตัวบท
1: ค่ะตัวบทนะคะที่ออกมา
3: ที่จริงเป็นคุณเนี่ยมันมีได้หลายกรณีนะคะก็
2: เป็นคุณแบบว่ายกเลิกไปเลยล้างเลย
1: เลย
0: อันนี้ง่าย
3: ค่ะ
0: อันนี้มันดูง่ายไงถ้าบอกยกเลิกความผิดไปเลยมันดูง่ายถ้ายกเลิกแล้วมันก็เป็นคุณอยู่แล้ว
2: แต่บางทีมันเป็นคุณในลักษณะที่มันมีความแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่อง
0: โทษ
2: บทลงโทษ
3: ค่ะ
0: เพราะมาตรา18นะประหารชีวิตจำคุกกับขังปรับริบทรัพย์สิน
1: ค่ะ
0: เอาโทษอันไหนหนักกว่ากันนะ
3: โทษ
1: ไล่ลงมาเลย
2: ประหารนี่คือโทษรุนแรงที่สุดเลย
0: เหรอ
1: ค่ะแล้วก็ไล่ลงมาก็จำคุก
3: ใช่
2: จำคุกก็มี2แบบลองเทอมอยู่ประจำกับมีระยะเวลาออก
1: ค่ะอ
2: ย่างเงี้ยระหว่างตลอดชีวิตกับมีระยะเวลาออกก็ต่างกันอีก
0: ต่างกันดูตามระยะเวลา
1: ใช่นะปรับนี่ก็คงเป็นจำนวนเงินนะ
2: โดนประจำ
1: น้อยแต่จ่ายหรือเปล่าอีกเรื่องใช่ไหม
2: ต้องจ่ายแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาลิงก์กันแล้วนะ
0: ลิงก์แล้วเหรอ
2: ลิงก์แล้วครับเขาบอกว่าลิงก์
0: 5ใบจะทำยังไงเขาลิงก์ตั้งแต่เมื่อไหร่
2: ไม่จ่าย
0: เครียดมากฮะ
2: ไม่จ่ายนะครับ
1: ต่อนะคะ
2: ผมจ่ายทุกใบแล้วครับผม
0: ปรับแล้วก็ริบทรัพย์หรือเขาบอกว่าริบทรัพย์นี่มันน่าจะโทษเบาสุดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าสำหรับเรานี่ริบทรัพย์นี่แรงมากเอาไปฆ่าซะดีกว่า
2: เขาเรียกว่าการลงโทษในเชิงเศรษฐกิจ
0: เศรษฐกิจสมัยนี้เนาะโทษปรับโทษอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะปรับกันรุนแรงขึ้นปรับในเชิงลงโทษเนี่ยรุนแรงขึ้นก็มีริบทรัพย์นี่โหหนักเหมือนกันนะ
2: ครับ
0: เพราะว่ามีอยู่ประมาณสักหมื่นล้านอยู่เนี่ย
2: ก็ไม่น่ามาอยู่ตรงนี้แกน่าจะไปแบบว่าไปนั่งกินกาแฟอยู่ตามแบบว่า
1: อะไรเนี่ยเที่ยวรอบ
0: โลกแล้วเมื่อกี้เนี่ยกินแต่เหล้าไงพอจะเล่าไหนอาจารย์ก็ให้สองคนชง
3: ชง
2: เราไม่ส่งเสริมการดื่มแอลกอฮอล์กันนะ
0: ดีค่ะดีค่ะ
2: ดื่มได้แต่อย่าดื่มแล้วอย่าไปขับรถ
0: อายุความล่ะ
2: เอออ
0: ่ะสมมุติว่าโทษอย่างที่เราบอกว่าทำให้เสียทรัพย์จำคุก1ปีปรับไม่เกิน 1,000 บาททีนี้ถ้าเกิดเป็นโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน500บาทเอาอันไหนมาใช้อันไหนเป็นคุณ
1: ใช่
0: แล้วก็จะทำความผิดกฎหมายเก่าบอกว่าจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 1,000
2: บาท
1: 1ปี 1,000
0: ทีนี้ในขณะกระทำบัญญัติไว้อย่างนี
1: ้
0: แต่ภายหลังจากที่กระทำไปแล้วอีกวันหนึ่ง กฎหมายใหม่ออกมาบอกว่าจำคุก2 ปีแล้วแต่ปรับ500 บาท
2: ปรับ500
1: ปรับน้อยลง
0: ปรับน้อยลงแต่จำคุก

0: มากขึ้
1: นอย่างนี้เราจะเอา
0: ขั้นต่ำขั้นต่ำมันจะน้อยลงแต่ขั้นสูงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นอย่างเงี้ย
2: ก็คือจำคุกเพิ่มขึ้นอีก1ปี
0: ใช่
2: ครับแล้วก็แต่ว่าโทษปรับเนี่ยเบาก
1: ว่า
0: เบากว่า
2: ก็จะเห็นได้ว่าเก่าและใหม่เนี่ยก็มีทั้งเป็นคุณและเป็นโทษอยู่ในตัวเดียวกันแล้วอย่างนี้จะทำยังไงครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องมาดูตัวบทในมาตรา3
0: ค่ะ
2: ที่มันมีความแตกต่างกันในขณะที่กระทำความผิดนั้นน่ะแล้วมีความแตกต่างกัน
0: ให้ใช้กฎหมายให้ใช้ในส่วนที่เป็นคุณกับผู้กระทำ
2: ไม่ว่าในทางใดท่านนักศึกษามีตัวบทขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ว่าไม่ว่าในทางใด
0: เพราะฉะนั้น
2: ว่าโปรนี้คุณเลือกได้
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นสามารถหยิบที่มันเป็นคุณ
0: ก็คือ1ปีกับ5บาทหรือว่าโทษขั้นต่ำ5ปีจำคุก5ปีขั้นสูงจำคุก10ปีกฎหมายขณะกระทำแต่ภายหลังเนี่ยโทษขั้นต่ำไม่มีละแต่ขั้นสูง8ปีอันไหนเป็นคุณเอาอันไหนมาใช
1: ้5ปีไหมคะ
0: ขั้นต่ำ5ปี
2: ขั้นต่ำ5
0: ขั้นสูง10กฎหมายฉบับแรกต่
1: อ
0: แล้วก็ฉบับที่2ก็คือโทษขั้นต่ำไม่มี
2: ไม่มีขั้นต่ำ
0: แต่ว่าขั้นสูง15ปี
2: 15ปีไปเลย
0: 15ปี
2: ตั้งแต่15
1: ค่ะ
2: อย่างนี้ป่ะ
0: 15ปีขั้นสูง15ปีไม่เกิน15ปี
2: ไม่เกิน15ปี
0: ขั้นต่ำมันแค่10ปีไอ้อันเก่าอ่ะมันแค่10ปีไงอันไหนเป็นคุณเอาไหนมาใช
1: ้อันที่2
2: ก็ต้องเอาที่เป็นคุณก็คือ
1: 10
0: อันที่เป็นคุณก็คือไม่มีอายุความ
2: ไม่มีอายุ
0: ความไม่มีขั้นต่ำ
2: ขั้นต่ำ
0: ไม่มีขั้นต่ำเพราะอาจจะให้ต่ำกว่า5ปีก็ได้
1: ใช่
0: แล้วก็ขั้นสูงก็ไม่เกิน10ปี
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยต้องพิจารณากันเอาเองนะไหนคือต่ำบางคนอยากอยู่ในคุกไงเคยเห็นมาที่ข่าวอะออกจากคุกมาได้วันเดียวคิดถึงเพื่อนก็เลยไปลักทรัพย์หรือทำอะไรสักอย่างนะลักทรัพย์ใช่ไหม
1: เพื่อ
0: จะได้กลับไปหาเพื่อน
1: โอ้น่ารักนะคะ
3: นี่ตรงข้ามข่าวเลยเพิ่งมีแหกคุกกันเนี่ยโอ้ตายละอัน
0: นั้นคิดถึงเมีย
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้ความแตกต่างที่ว่านี่ก็ต้องเว้นแต่ว่ากรณีคดีนั้น
1: ถึงที่สุด
2: แต่เว้นแต่ว่าคดีถึงที่สุดไปแล้วก็ไม่เกี่ยวนะครับ
1: ก็ถือว่าม ัน
2: จบไปแล้วแต่คนที่อยู่ในระหว่างอย่างเนี้ยแล้วสิ่งเหล่านี้ศาลก็จะไม่รู้เองถูกไห
1: ม
2: ก็เป็นสิ่งที่ตัวผู้กระทำเนี่ยก็จะต้องเป็นคน
0: ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นคน
2: ผู้ที่เกี่ยวข้อง
0: ขอ
2: เป็นคนร้องขอเพื่อให้ศาลกำหนดโทษ
0: ใหม
2: ่นะครับอันนี้ศาลไม่รู้ข้อเท็จจริงนี
0: ้ซึ่งบางทีความที่เขาลดโทษลงมาบางทีที่อยู่เนี่ยอยู่ไปแล้วเนี่ยเกินกว่าโทษขั้นสูงของกฎหมายใหม
2: ่
0: ศาลท่านก็จะได้ปล่อยตัวเลย
2: ปล่อยตัวเลย
0: ซึ่งเป็นดุลพินิจของท่าน
1: ใช
0: ่ท่านจะได้ปล่อยตัวเลยแต่ถ้าประหารชีวิตเนี่ยประหารไปแล้ว
3: ท่านเรียกกลับคืนมาไม่ได
2: ้กลับมาก็ตัว
1: ตายไปแล้วนะคะ
0: อาจารย์แอลทันเรียกกลับไม่ได้เหรอเรียกวิญญาณ
1: ไม่ได้ค่ะ
3: เป็นอย่างเดียวที่ไปแล้วไปเลย
2: ก็คือในส่วนของเรื่องการใช้กฎหมายอาญาที่เป็นเนื้อหาที่สำคัญนะครับสรุปอีกครั้งนึงก็คือว่ามันจะต้องเป็นความผิดในขณะที่กระทําแสดงว่ามันก็คือหลักที่เรียกว่าไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดแล้วก็
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: โทษค่ะ
0: แล้วเรื่องอายุความล่ะ
2: เรื่องอายุ
0: มีอายุความกับไม่มีอายุความอ่ะอาจารย์ว่าอันไหนเป็นคุณ
2: ก็ต้อง
1: จริงๆต้อง
3: มีอายุความ3
0: ถ้ามีอายุความแต่เป็นคุณสิ
2: เป็นคุณ
0: เพราะว่าไม่มีอายุความนี
2: ่ไม่มีอายุความนี่โอ้โหที่เขาบอกว่าล่ากันทั้งชีวิตอ่ะ
0: ใช่ก็ความผิดเกี่ยวกับวินัยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยก็บอกว่าจะไม่
2: ม
0: ี
2: คดีนักการเมือง
0: แบบเป็นลมเอกสารเราบน
2: ความผิดของ
0: เราก็ทำลาย
2: คดีอาญานักการเมืองที่มีการแก้ไขก็คือไม่มีอายุ
0: แต่อย่างนี้ไม่ไปย้อนหลังเป็น
2: แต่อย่างนี้ไม่ย้อนหลังเป็นโทษแต่ครั้งต่อไปที่เริ่มมีกฎหมายเนี้ยแล้วไม่มีอายุความแสดงว่าคนที่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายใหม่นี่แหละจึงจะต้อง
0: ได้
2: รับผลอันนี
1: ้ไม่มีอายุความ
2: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่คำถามที่ดาราวันถามก็คือว่าอายุความอะไรอันไหนเป็นคุณระหว่างมีกับไม่มีคำตอบก็คือมีอายุความดีกว่า
0: ดีกว่า
2: ใช่ไหม
3: จะได้มีจุดสิ้นสุดของการดำเน
0: ิน
3: คด
0: ีบางคนเข้าใจไอ้ไม่มีก็ดีไปหมดอะ
2: ไม่มีก็ดีสิอะไรอย่างเงี้ย
0: หารู้
2: แต่หารู้ไม
3: ่ไปเจอตอนอายุ90อย่างเงี้ย
0: โอ้ยังอยู่นะ
3: อยู่ในใจความนะคะ
2: อะไรประมาณ
0: ตอนร้อยหนึ่งก็มาฟ้องนะ
3: ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่นะครับแล้วก็เรื่องของความแตกต่างในเรื่องการใช้นะครับกฎหมายจะต้องเรื่องการใช้กฎหมายก็ต้องมีความชัดเจนครับไม่คลุมเครือการตีความก็ต้องตีความตามโดยเคร่งครัดตามตัวอักษรอะไรที่ไม่มีเราจะไปปรับเพื่อจะเอาโทษลงโทษเขาไม่ได้และในขณะเดียวกันในส่วนของกฎหมายซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างที่เรายกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุความเรื่องของโทษต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็เลือกเอาในส่วนที่เป็นคุ
1: คณ
2: เนี่ยนี่ก็ช่วยกันได้เยอะแล้วนะในส่วนของข้อสอบปอในแอบกระซิบดังๆให้ฟังแบบนี
0: ้โอ้โหไม่มีใครได้ยินเลย
2: เดี๋ยวจะมาบอกว่าแหมไม่บอกอะไรเลยบอก พียงแต่ว่าท่านเข้าใจตรงนี้ไหมแต่จริงๆแล้วเราที่เราพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องดูรายการนี้ถึงจะมีมันอยู่ในหนังสืออยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่วันนี้เรามาแค่สรุปให้นักศึกษาฟังนะคะ
0: อันนี้เพื่อเริ่มพื้นที
1: ่ค่ะ
2: คราวนี้ม
1: ัน
2: ใช้ได้แค่ไหนเราต้องถามก่อนใช่ไหม
0: สมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรล่ะหลักดินแดน
1: หลักดินแดน
0: ไม่ใช่ดินแดนแล้วตอนนี้สมัยนี้เขาเรียกอะไรประเทศไทยเนี่ยขวานอะ
3: ราชอาณาจักรไทย
0: ขวานโบราณหรือขวานทองขวานอะไร
2: อ๋อความรู้สปช.สมัยตอนที่อาจารย์เรียนสูตรเก่า
1: เป็นลูกขวานใช่ค่ะเป็นลูก
2: ขวานโบราณ
0: ขวานมะก็เหมือนขวาน
1: คล้ายๆข
2: วานโบราณ
0: สมัยก่อนจะขวานโบราณแล้วพอเราเรียนเรื่องอะไรอะ
3: ภูมิศาสตร์เนาะ
0: อะไรนะที่ขวานตกน้ำอะ
2: เทวดาอันนั้นรับอันนั้นนิทานหรือเปล่า
0: ขอบอาจารย์แอลคุณแม่ยังไม่เคยเล่าใช่ไหมต้องมากินข้าวกับแม่คนที่บ่อยๆสมัยโบราณที่เราเป็นนิทานขวานตกน้ำแล้วบอกเวลาที่เทวดาเขาหยิบขวานขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนจริงๆน
1: ะ
0: มันประเทศไทยอ่ะเพราะมันมีด้ามตรงนี้ด้ามตรงนี้เป็นตัวขวานอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่หลังๆเขาเรียกขวานทองเข้าท่าขวานโบราณแหมขวานโบราณทองขวานทองโบราณเอ๊ะ
2: ก
3: ็ได้หมด
2: แล้วนั่นแหละก็คือความหมายของคำว่าราชอาณาจักร
0: ราชอาณาจักร
2: ก็เราก็จะต้องยึดตามหลักเรื่องของคำว่ารัฐหรือรัฐะใช่ไหมครับว่ารัฐก็ต้องมีองค์ประกอบเรื่องของอำนาจอธิปไตยซึ่งแน่นอนว่าตัวกฎหมายไทยก็ย่อมต้องใช้บังคับได้ภายในดินแดน
1: ภายในประเทศไทย
2: หรือสิ่งที่เรียกว่าในราชอาณาจักรสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่ก็คือในมาตรา4ของประมวลกฎหมายอาญา
1: ค่ะ
2: ครับ
1: มัน
2: มี2วรรค
1: ใช่ค่ะมี2วรรค
0: ก็พูดไปเรื่อยๆก็สนุกดีอ่ะ
1: ค่ะเขาบอกว่า
0: ในราชอาณาจักรไทยหมายถึงอะไรบ้าง
1: ในราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมาย
0: ตามกฎหมาย
2: มันก็ต้องมาตีความกันอยู่ในว่าราชอาณาจักรคืออะไร
1: นะฮะ
2: มีอะไรบ้างครับ
1: ส่วนวรรค2เดี๋ยวขอวรรค2แป๊บน
2: ึงได้ได้ได
1: ้วรรค2บอกว่าการกระทำความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักรเช่นเดียวกัน
0: ให้ถือว่า
2: ตรงเนี้ย
1: ที่
2: เมื่อกี้ผมเบรกอาจารย์แนนก่อนเพราะผมก็ไม่อยากจะแบบว่าจะไปสร้างความงง
1: อ๋อได้ค่ะ
2: คือจริงๆเราต้องค่อยๆอธิบายแต่ว่าโอเคเราดูภาพรวมก่อนได
0: ้พวกเรา3คนเราใช้หลักไสยศาสตร
2: ์อ๋อหลักไสยศาสตร์หลักนิติศาสตร์นี่แทบจะไม่ต้องเรียนแล้วจริงๆหลักไสยศาสตร์เนี่ยนักศึกษาก็ไปใช้ได้เวลาสอบปรนัย
0: ใช่
1: ค่ะ
2: ครับนักศึกษาก็ใช้หลักไสยศาสตร์เอาถ้าอ่านแล้วไม่เจอคำตอบที่ถูกต้อง
3: จิ้มก็เอาดินสอไปไว้ใต้ฐานพระ
2: เนี่ยอาจารย์ลาวันเขาจะมีเทคนิคในการ
1: ทำ
2: หลักไสยศาสตร
0: ์ถ้าไม่ทันนะ10ข้อหลังอาจารย์ข้อ3ข้อเดียวทั้งข้อ10ข้ออ
1: ย่างน้อยมันต้องถูกสักข้อนะ
0: ใช่ดีกว่าอาจารย์ไป1 2 3 4 5 1 2 3 4 5อะไรเงี้ยไม่ถูกเลยสักข้อนึง
2: แล้วคำตอบบอกว่าถูกทุกข้อนี่ก็ไม่ใช่คำตอบที่ดีแต่ว่ามันก็เป็นคำตอบที่ดีสำหรับคนที่ไม่รู้
1: ค่ะ
2: ถูกไหม
0: เวลายากก็ถูกทุกข้อเหอะ
2: เ
0: วลาองค์ประกอบเยอะ
1: ๆจนยาวๆนั่น
0: ส่วนยาว
2: แต่อย่างเช่นอาจารย์ละวันคือจะหมดเวลาแล้ว
0: จะหมดเวลาแล้วยังไม่ได้อ่านเลยทำไม่ทันเลยอีก10ข้อ
3: ต้องฝนนะคะ
0: ต้องฝนให้ต้องทำจะทิ้งไปเปล่าๆทำไมเผื่อฟลุก
3: ถ้าไม่ฝนเลยนั่นคือศูนย์
0: ศูนย์ไปเลยแต่อันนี้ยังมีสิทธ
3: ิ์ฝนคุณยังมีสิทธิ์ได
0: ้ก็จะอาจจะใช้1ทั้ง10ข้อก็ได้2ทั้ง10ข้อก็ได้แต่ว่าแนะนำว่าให้เหมือนกันทั้ง10ข้อ
3: ค่ะ
0: จำไว้นะลูกไม่ต้องสวดมนต์แล้วมานั่งหมุนแปะไม่เอาแต่ถ้ามีการอ่านมาบ้างก็ต้องใช้ความคิด
3: ใช่
0: ทางเชิงกฎหมายละ
3: ค่ะ
2: กลับมาสู่ในมาตรา4วรรคแรก
1: ค่ะที่บอกว่าความผิดอย่างไรถือว่าเป็นความผิดในราชอาณาจักรที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าราชอาณาจักรคืออะไร
2: ใช่
1: ก็แน่นอนในประเทศไทยใช่ไหมคะ
2: เราก็อยากจะพูดถึงพื้นดินต้องจำแนกก่อน
1: ค่ะ
2: ก็คือในขอบเขตที่อาจารย์ลาวันบอกก็คือขวานบานเนี่ย
0: ขวานทอง
2: ก็คือเป็นแผ่นดินพื้นดิน
0: ซึ่งมีน้ำอยู่ในนั้น
2: แต่ว่าในที่ดินในพื้นดินก็อาจจะมีน้ำ
0: ใช่
2: ถ้ามีทะเลเพราะว่าตรงด้ามเราก็จะด้ามขวานก็จะมีทั้งฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย
1: ใช่ค่ะสองฝั่ง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เนี่ย
0: สองในทะเล
2: ในตรงที่เป็นแม่น้ำอีกที่เราติดกับเพื่อนบ้านประเทศลาวอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะมันถือว่าเป็นดินแดนด้วยไหมมันเป็นราชอาณาจักร
0: เขาแบ่งต้องแบ่งกัน
3: นั่นนี
0: ่แบ่งเขาก็บอกว่าแบ่งตามแนวสันน้ำ
3: ล่องลึก
1: ค่ะ
3: ล่องลึกของน้ำเช่นแม่น้ำกว้าง100เมตรไม่ได้ตัดที่50เมตรนะคะเราจะต้องใช้ร่องน้ำลึกซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งค่อนข้างลึกแต่ว่าหลักๆก็คือใช้ตามร่องน้ำลึกในการแบ่งขอบของราชอาณาจักรไทยที่เรียกว่าดินแดนนะคะ
2: อาจจะมีอนุสัญญาหรืออะไรกันตกลงกัน
0: ระหว่างแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันใช่ไหม ก็ไม่ที่เราไปทำกับลาวอย่างนึงอาจจะไปทำกับ
1: พม่าอย่างนึง
0: พม่าอย่างนึง
4: ค่ะแต่หลักๆก็คืออันนี้จะเรียกว่าดินแดนเนาะในส่วนที่เป็นพื้นดิน
1: ค่ะ
4: นะคะพื้นน้ำนะคะก็คือ
1: ล่องน้ำลึก
4: ล่องน้ำลึกนะคะพื้นน้ำที่เป็นอ่าวไทย
0: ตรงอ่าวไทยของเราใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทะเลล่ะทะเลล่ะ
4: คะ
0: ทะเลอาณาเขตน่ะ
4: ทะเลนี่ต้องเป็น12ไมล์ทะเล
0: 12ไมล์ทะเล
2: ในส่วนเรื่องของหลักดินแดนที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญาเราพูดกันในมาตรา4ไปแล้วในวรรคแรกคำว่าราชอาณาจักรนะครับก็จะมีทั้งบนดินบนฟ้าห้วงอากาศที่มันจะขึ้นไปได้เท่าไหร่ก็ขึ้นไปนะครับแสดงว่าการกระทําที่เกิดอยู่บนห้วงอากาศ
0: ไปมันก็จะไปถึงดาวอังคารเลยพวกนั้น
2: ถ้าไปได้ก็ไปฮะจริงแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้ว
0: มันฟ้าอาณาเขต
2: ใช่
0: มันที่ทะเลอาณาเขต
2: จริงๆมันเดี๋ยวนี้มันก็มีกฎหมายอวกาศแล้วนะ
1: ใช่ๆๆเ
2: นี่ยก็อาจจะต้องมีการแบบแบ่งกันว่าตรงนี้เป็นอะไรยังไง
0: เราคงไม่ต้องไปแบ่งกับเขาอ่ะนะ
2: เพราะฉะนั้นการกระทําความผิดก็ไม่จําเป็นจะต้องยึดติดอยู่กับการที่ยึดอยู่บนพื้นดินเท่านั้นนะครับ
0: ใต้ดินได้มั้ยฮะ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นพื้นดินของเรา
2: แล้วก็เมื่อกี้เราพูด
0: ไปได้ดิน
2: เราพูดค้างกันเรื่องทะเลแม่น้ำเมื่อกี้เราต้องต่อให้จบดีกว่าเดี๋ยวจะได้ต่อเนื่องกันไปนะครับก็ได้ยินคำว่าทะเลอาณาเขตแล้วก็หลังจากทะเลอาณาเขตนี่ก็คือจะต้องห่างจากชายฝั่งน้ำจุดลงต่ำสุด
0: น้ำจุดลงต่ำสุดวัดออกไป12ไมล
2: ์2ไมล์ทะเล
0: นั้นก็ถือไปเป็นของเรา
2: ลองไปเทียบอัตราส่วนของกิโลเมตรเอาเปิด Google
0: ไมล์ทะเล
2: ก็ประมาณถ้าประมาณก็คือ20 21 22กิโลเมตรโดยเฉลี่ยนะครับอย่างผมไม่แม่นตรงนี
0: ้ค่ะ
2: แต่หลังจากเขตที่เรียกว่าทะเลอาณาเขตไปแล้วเนี่ยสิมันจะเรียกว่าอะไรยังเป็นทะเลที่เราสามารถจะเอาอำนาจของเราไปบังคับใช้ได้ไหม
1: ทะเลหลวง
2: อย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าทะเลหลวง
0: ก็เหมือนภรรยาหลวง
1: ไม่ต่างกัน
0: ไม่ต่างกัน
2: ก็ต้องมีทะเลน้อยด้วยถ้างั้นใช่ไหม
1: เรียกว่าทะเลหลวง
2: คำว่าทะเลหลวงนี่ก็แสดงว่ามันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของถูกไหมครับ
1: ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได
2: ้อย่างความผิดที่เราอาจจะเห็นได้ว่ามันเป็นความผิดที่เกี่ยวกับหลักสากลอย่างเช่นเรื่องของโจรสลัด
0: ความการทำ
2: ที
0: ่
2: เป็นโจรสลัดใช่ตาเดียวอย่างเงี้ยเป็นภาพจำ
0: ตาจะไม่ใช่โจรสลัด
1: มองไม่เห็นแล้วครับปีสองตา
2: ถ้าสมัยอาจารย์ลาวันก็จะต้องปีเตอร์แพนที่มีกระขอกับตัน
0: คุกคุก
2: คุกคุก
0: คุก
2: กับ
0: ตันคุกสมัยใครกันแน่วะ
2: ก็เคยดูไง
0: อ๋อเหรอไปศึกษาทีนี้วรรคสองล่ะมาตราสี่วรรคสอง
1: เขาบอกว่าเป็นความผิดที่ให้ถือว่า
0: เรือไทยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
4: ขีดเส้นใต้เลยนะคะคำว่าให้ถือว่า
1: เขาบอกกระทำความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดนะคะแสดงว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักร
0: ค่ะ
1: นะคะก็คือต้องดูองค์ประกอบก่อนว่าเรือไทย
2: เรือที่มีสัญชาติไทย
1: เรือที่มีสัญชาติไทยนั่นเอง
2: คือจดทะเบียนในประเทศไทย
1: ค่ะหรืออากาศยานไทย
2: ถ้าเป็นเรือสัญชาติจีนเนี่ยปัญหาก็จะมาแล้วสมมุติว่ามาจอดอยู่ตรงท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยท
1: ่
2: าเรือจีนอย่างเงี้ยแล้วเกิดการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นเนี่ยอย่างนี้4วรรค1หรือ4วรรค2ครับ
0: 4วรรค1ค่ะ
2: เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าอยู่ในราชอาณาจักรไทย
2: เพราะนี่ก็คือราชอาณาจักรไทยเพียงแต่เรือเนี่ย
1: เป็นเรือจีน
2: เป็นเรือจีนเนี่ย
0: แล้วถ้ามันฆ่ากันตายบนเครื่องบินที่จอดอยู่ที่สนามบินอุตภเปาล่ะ
2: อุตภเปาม
0: าตรา4วรรค1และวรรค2ล่ะ
2: ที่สัตหีบใช่มั้ยครับ
1: วรรค1เลยค่ะ
4: ค่ะ
1: เพราะว่ามันอยู่ที่สัตหีบ
0: เก่งมากเดี๋ยวเลี้ยงข้าว
4: คือหลักในการทำเรื่องของการกระทำความผิดในราชอาณาจักรหรือถือว่าเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะให้ดูที่มาตรา4วรรค1ให้วงที่สถานที่ก่อนเช่นเมื่อกี้ท่านอาจารย์ลาวันบอกว่าที่อุตภเปา
1: แต่ว่าอยู่เป็นเครื่องบิน
4: ใช่ให้อยู่บนเครื่องบินเช่นสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์
0: เอาการบินไทยเลย
4: เอาการบินไท
0: ย
4: นะคะแต่จอดอยู่ที่อู่ตะเภาต้องวงคำว่า
1: อู่ตะเภา
4: ก่อนนั่นคือในราชอาณาจักรนะ
1: คะ
4: เพราะฉะนั้นก็จะต้องไปตีความตามมาตรา4วรรค1
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ไม่ว่าเครื่องบินนั้นอาจจะไม่ใช่การบินไทยก็ได้อาจจะเป็นสายการบินญี่ปุ่นแอร์ไลน์นะคะแต่จอดอยู่ที่อู่ตะเภาก็ต้องในราชอาณาจักรคือมาตรา4วรรค1
0: ค่ะถ้าเป็นการบินไทยไปจอดอยู่ที่สนามบินนิวยอร์ก
1: ค่ะที่อเมริกาอย่างเง
0: ี้
1: ยนะคะแต่ว่าถือว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้ถือว่านะคะ
0: อันนี้
1: เป็นมาตรา4วรรค2นะคะ
2: ใช่ค่ะ4วรรค2เนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นการขยายเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เกิดในราชอาณาจักรแท้ๆเหมือนในวรรคแรกถูกมั้ยครับแต่มันเป็นการขยายขอบเขตของการใช้กฎหมายอาญา ไปในสถานที่อย่างหนึ่งอีกที่หนึ่งโดยกำหนดเอาไว้แค่สองอย่างสังเกตดี
1: ๆสองอย่างเท่าน
2: ั้นเรือไทยกับหรืออากาศยานไทย
0: บอลลูนล่ะ
2: บอลลูน
1: เราได้ไหมคะอาจารย์วิทย
2: ์จริงๆถ้าถามว่ามันลอยได้
1: มันเป็นอากาศยานไหมอะคะ
2: มันต้องอากาศยานไงคำว่ายาน
0: เ
2: น
0: ี่
2: ยใช่
0: ไหมคำว่ายาน
2: เรือหอกก็ได้ถ้างั้นเรือหอกก็ได้เครื่องบินของกองทัพไทยก็ได
1: ้ก็เป็นอากาศยานไทย
0: สถานทูตไทย
2: แต่คราวนี้ถ้าเกิดเหตุการกระทำความผิดที่สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลที่อยู่ต่างประเทศล่ะ
0: สถานของไทยที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหม
2: เป็นของไทยเปิดสมมติว่าในหนึ่งกับในสองทำร้ายกันทะเลาะวิวาทแล้วก็เกิดการชกต่อยกันหรือการฆ่ากันในสถานกงสุล
0: ขึ้นมาละอาจารย์ทัน
2: แต่ต้องบอกก่อนว่าไกรกอกับไอ้ขอไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะเป็นคนไทย
1: เป็นคนไทยที่อยู่ที่นู่น
0: ไปทำไปขอ
2: เพราะเดี๋ยวคนจะไปลิงก์กับเรื่องของเอกสิทธิ์ทางการทูตอีกตรงนี้จะสับสนกัน
0: ถ้าทำความผิดชกต่อยกันที่สถานทูตไทยประจำดีซี
4: ค่ะถ้ากรณีนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นดินแดนประเทศไทยแน่นอนนะคะเพราะว่าเรื่องไปเกิดที่วอชิงตันดีซี
2: นะคะ
0: เขาเนี่ยเป็นอินเตอร์จะยกตัวอย่างเขมรแล้วเมื่อก
4: ี้วรรคหนึ่งก็ไม่เข้านะมันดูวรรคสองในเรือไทยหรืออากาศยานไทยหรือเปล่า
1: ก็ไม่เข้า
4: อันนี้ก็ไม่เข้าเช่นเดียวกันนะคะจึงไม่ใช่มาตราสี่นะคะแต่วรรคหนึ่งแล้ว
2: แต่มีหลายคนน่ะจะชอบ
4: คิด
2: เอาเคสของอาจารย์แอลเนี่ยไปคิดว่าเนี่ยคือการกระทำที่เราจะถือเสมือนว่าเป็นมาตราส
0: ี่
2: สองหรือคือว่าในแท้เลยซ้ำไปบางคนจะคิดอย่าง
1: ว่าถือว่าเป็นสถานทูตไทยใช่ไหมคะ
2: เน
1: ี่
2: ยก็คือเหมือนกับเป็นราชอาณาจักรไทยซึ่งมันไม่ใช่
0: ใช่
1: ค่ะ
2: อันนี้มันก็ชัดเจน
0: ใช่ไหม
2: เดี๋ยวคราวนี้เรามาดูตัวอย่างคำถามที่เราเพิ่งพูดกันไปเมื่อกี้นี่แหละว่าพอเวลานักศึกษาไปเจอลักษณะของข้อสอบแต่ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราจะเอามาให้ดูเนี่ยเป็นข้อสอบนะ
1: แต่
2: เพ
1: ีย
2: งแต่เหมือนเป็นตัวอย่างเพื่อเวลาไปเจอข้อสอบในส่วนที่เป็นปรนัยตัวเลือกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้หลักไสยศาสตร์ถ้าเรามีความรู้เราจะเห็นคำตอบที่ถูกต้องและใช้เวลาไม่นานอ่ะเดี๋ยวขอทีมงานเอาตัวอย่างคำถามครับเดี๋ยวอาจารย์ปวินีจะช่วยอ่านให้ฟังครับ
4: ค่ะโจทย์นะคะสมชายสัญชาติไทยและโทมัสนะคะสัญชาติอังกฤษโดยสารเครื่องบินนะคะสายการบินไทยจากสนามบินประเทศฝรั่งเศสนะคะมาประเทศไทยก่อนขึ้นเครื่องบินนะคะทั้งสองเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงสร้างความคับแค้นใจให้โทมัสเป็นอย่างมากในขณะที่บินผ่านน่านฟ้านะคะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะโทมัสเนี่ยก็ได้เดินไปยังที่นั่งของสมชายนะคะแล้วก็ชกนะคะหน้าสมชายนะคะจนได้รับบาดเจ็บคำถามนะคะเมื่อถึงประเทศไทยแล้วโทมัสจะต้องรับผิดตามกฎหมายอาญาไทยหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
2: ยากไปไหมครับคำถามข้อนี
1: ้อาจจะดูยาวแต่ไม่ยาก
4: ใช่ไม่ยากค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงมาตราสี่เน
1: า
4: ะนะคะวรรคหนึ่งกับวรรคสองนะคะเมื่อกี้นักศึกษาฟังไปแล้วคิดว่าม
0: ีช้อยให้เลือกไหมคะ
4: มีค่ะ
2: ชีวิตมีทางเลือกเสมอ
1: ขอดูช้อยหน่อยค่ะ
2: มีตัวเลือกครับแต่เลือกข้อเดียว
0: ดูไม่ให้ตัวเลือกละคะ
2: บางคน
1: มี4ตัวเลือกนะคะ
2: นึกว่าเลือกได้4ข้อเลยก็เลือก4ข้อ
0: ก็ตายนะชอบหมดเลยทั้ง4ข้อไงชอบหมดไง
4: ค่ะ
0: ถ้าหมดเลือกหมดได้มั
2: ้ยเก็บหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อสอบปรนัยจะต้องเลือกเพียงคำตอบเพียง1ข้อถ้าเมื่อกี้เนี่ยที่อาจารย์พูดจำได้มั้ยครับว่าไม่ต้องใช้หลักไสยศาสตร์เลยถ้าหลักกฎหมายเราแม่น
1: ใช่
2: มันเห็นคำตอบอยู่แล้วอ่ะเรามาดูตัวที่ไม่ใช่ก่อนก็ได้
4: ค่ะ
2: เหมือนทำพร้อมๆกันไปก่อน
1: ค่ะ
2: โอเคถ้าผมชอบเลข4ก่อนผมไม่ชอบเริ่มจากต้น
1: ผมไม่ต้องรับผิดเพราะโทมัสเป็นคนอังกฤษ
2: เอาหลักบุคคลมาใช้ไหมเพราะว่าโทมัสเป็นคนอังกฤษอ่ะไม่ใช่คนไทยอ่ะได้ไหม
1: ก็ไม่ได้อ่ะ
2: มันดูมีเหตุผลไหมฮะ
0: ไม่มีมันผิดหลักอะไรนะไสยศาสตร์มัน
2: เพราะว่าถ้าจำในตัวบทได้เนี่ยก็จะ
0: ทำไมเขารู้สึกว่าคนทำเป็นคนจะรับผิด
2: ใช
0: ่ในเส้นน่ะแต่ทำยังไงให้คนทำต้อง
2: บนอากาศยานไทยอ่ะเนี่ยจุดเกาะเกี่ยวมันเริ่มมาแล้วว่ามันถือเสมือนแล้วอ่ะแสดงว่าข้อนี้ไม่น่าใช่ละ
1: ไม่ใช่ละ
2: ถูกไหม
1: ไล่มาข้อ3นะคะไม่ต้องรับผิดเพราะการกระทำเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร
0: ฟังดูก็มีเหตุผลนะถ้าไม่มีมาตราสี่
1: เพราะว่าเขาบอกว่าอยู่น่านน้ำสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: ในน่านฟ้าน่านฟ้านะคะ
0: น่านฟ้าฟังดูก็มีเหตุผลเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีมาตราสี่เท่านั้นแหละวัดวักสองเนี่ยนะ
1: ค่ะและข้อ2ต้องรับผิดเพราะได้ กระทำผิดในเครื่องบินไทยซึ่งถือว่าเป็นการกระทำความผิดในราชอาณาจักรอ
0: ันนี้ไม่ต้องเฉลย
2: เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน
0: มันก็แหละดูว่ามันมีเหตุผลเหมือนกันทุกข้อเลยนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ทุกข้อมันมีเหตุผลเหมือนกัน
1: ข้อหนึ่ง
0: ข้อสี่บอกว่าไม่ต้องรับผิดเพราะโทมัสเป็นคนอังกฤษก็ใช่ก็โทมัสเป็นคนอังกฤษจริง
1: ก็ไม่น่าต้องรับผิดนะคะ
0: แล้วข้อสามก็เกิดที่น่านฟ้าสวิตเซอร์แลนด์
2: อาจารย์ครับพอดีเขาอยากจะแจกของ
0: ใช่แล้วข้อ2นี่ก็คือมันละดูถูกทุกข้อ
2: เขาอยากจะแจกของ
0: ก็ข้อไหนถูกให้นักศึกษาตอบ
2: เรามีรางวัลให้นักศึกษาครับ
1: ถ้าเกิดตอบมาด้วยนะคะ
2: กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
0: ใครตอบถ
2: ูกคุณตอบได
1: ้นะคะ
2: 3ท่านแรกขอโทษทีครับรายการสด
1: เป็นมีตอบมาแล้วค่ะอาจารย์วิวิท
2: ตอบแล้วใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะคนแรกเลยนะคะ
2: จะเปิดดิวเลย
0: จะไม่บอกนะว่าข้อไหนถูก
1: คุณไอซ์เอดพง
2: ใครตอบถูก3คนแรกเอาไปเลยครับ
1: นะคะ
2: ให้เลย
1: แล้วก็คุณลินยดาจอยนะคะก็ตอบค่ะและคุณคิดเล่นเห็นต่างก็ตอบเหมือนกันค่ะ
2: ตอบข้อไหนครับ
1: ตอบข้อ2ค่ะเหมือนกันหมดเลยค่ะ
2: ตอบถูกรับไปเลย3คน
4: ค่ะ
1: 3
2: แจกกันง่ายๆเลยนะครับเป็น
1: 3ข้อความแรกนะคะตอบเหมือนกันเลยค่ะตอบข้อ2
0: ค่ะไดอารี่
2: นะก็เดี๋ยวทั้ง3ท่านนะครับdirect message เข้ามาอีกทีนึงแล้วกันนะครับเรื่องในการจัดส่งหรือถ้าสะดวกที่จะมารับที่มหาวิทยาลัยก็มารับได้เองก็นะครับหรือว่าจะให้เราส่งไปก็ได
1: ้ค่ะ
2: ครับเดี๋ยว direct message มาหลังไมค์ก็ได้นะครับ
1: เราได้แจกครบแล้วนะคะอาจารย์มีวิ
2: ท
1: ย์ตอบเหมือนกันเลยค่ะ
2: แจกง่ายๆครับรายการเรา
1: ให้
2: เต็มใจให้ด้วยนะไม่ใช่ว่าแจก
0: ก็ถือว่าเก่งนะ
1: ตอบข้อสอบนะคะ
0: ตอบทั้ง4ข้อเนี่ยถ้าคนไม่รู้ก็รู้สึกว่ามันมีเหตุผลนะ
2: แสดงว่าอาจารย์สอนดีอย่างเงี้ย
1: ก็คือตอบข้อ2ก็คือต้องรับผิด
0: เพราะว่าทั้ง4ข้อมันก็ดูมีเหตุผลใช่มั
1: ้ย
0: เหตุผลว่าคนต่างประเทศนอกราชอาณาจักร
1: แต่พอดูจาก
0: คนไทย
1: จากโจทย์เนี่ยมันก็จะเห็นว่าอยู่บนเครื่องบินสายการบินไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ให้ถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา4วรรค2ที่ให้ถือว่าเป็นความผิดในราชอาณาจ
0: ัก
1: ร
0: ใช่เพราะเขารู้มาตราไงแต่ถ้าเขาไม่รู้ตัวบทกฎหมายเนี่ยมันละดูมีเหตุผลสอดคล้องหมดเลย
1: ใช่
0: คนอังกฤษคนทำเป็นคนไทยอ่ะก็ใช่ข
1: ้
0: อหนึ่งคนทำเป็นคนไทยแต่เขารู้กฎหมายไง
1: ค่ะ
0: มาตรา4วรรค2
2: แต่ถ้าข้อนี้เป็นข้อสอบอัตนัยจะยาก
0: ยากแหละเขียนใช่ไหม
2: เพราะมันต้องเขียน
1: คุณต้องเขียนบรรยายแล้วก็เขียนตัวบทด้วย
0: ก็สอนอีกทีใช่ไหม
2: อ่ะเดี๋ยวในเรื่องเกี่ยวกับการตอบข้อสอบอัตนัยหลักในการใช้นะครับหลายคนก็จะเขาก็จะสงสัยเหมือนกันว่าแล้วจะเขียนตอบยังไงดีอาจารย์บางคนชอบฟันธงก่อ
0: น
2: จะชอบตอบว่าผิดกับไม่ผิดเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นการเริ่มสตาร์ทที่แบบทุกคนจะชอบหลายคนนะครับคนส่วนใหญ่จะชอบ
0: ซึ่งมันไม่มันก็มันไม่เคยถูกต้องอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้บางทีเขาหลักกฎหมายเขาถูกแต่เขาฟันธงผิดเนี่ยทำให้ผู้ตรวจเนี่ยอะไรความคิดบวกมันหายไปหน่อยละ
1: ค่ะ
0: น
1: ะ
2: ครับ
0: ต้องเขียนกฎหมายมาก่อนดีกว่าตอนนี้ข้ออื่นต่อเลย
2: ด้วยเวลาที่ค่อนข้างจะจำกัดนะครับเราก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องพูดเกี่ยวกับการสรุปรวมในเรื่องของการใช้กฎหมายอาญากันสักเล็กน้อยเนื่องจากหลักดินแดนไปแล้วนะครับมันก็ยังมีการอาศัยหลักที่เรียกว่าการใช้หลักดินแดนเนี่ยบางทีมันจะมีการกระทำบางส่วนที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรและผลอาจจะไปเกิดนอกราชอาณาจักรหรือทำนอกราชอาณาจักรเพื่อจะให้ผลมันมาเกิดในราชอาณาจักรก็ได
1: ้
2: นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทบัญญัติในมาตรา5นะครับว่าจริงๆแล้วมันมีจุดเกาะเกี่ยวที่มีประเทศไทยเนี่ยราชอาณาจักรไทยเนี่ยเป็นส่วนที่เกิดการกระทำเป็นส่วนที่เกิดผล
1: ค่ะ
2: อะไรแบบนี้
0: คือมาตรา5เนี่ยก็ใช้คำว่าความผิดใดที่กระทำแม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งได้กระทำในราชอาณาจักรหรือผลกระวักผลงานการกระทำเกิดในก็ดีเนี่ยเขาถือว่าผู้นั้นกระทำในราชอาณาจักรให้ถือว่าในเหมือนกันทีนี้ตามมาตรา5เนี่ยเขาใช้คำว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในราชอาณาจักรเพราะงั้นถ้ายกตัวอย่างบอกว่าอยู่สนามบินญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็ใช้ปืนยิงนายสมชายโทมัสใช้ปืนยิงสมชายซึ่งนั่งอยู่บนเครื่องบิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เครื่องซึ่งนั่งอยู่บนเครื่องบินไทยที่จอดญี่ปุ่นใช้มาตรา5นี่ไหม
1: ต้องมาดูกัน
4: อันนี้เมื่อกี้บอกว่าเป็นสายการบินไทยใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าจอดอยู่ที่ญี่ปุ่น
4: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนึกก่อนว่าเรื่องนี้เกิดที่ไหนก็ต้องเกิดในอากาศยานไทยนะคะ
0: ไม่ใช่นี่ไม่ออกอากาศยานไทยใช่
4: อากาศยานไทย
0: ตามมาตรา4วรรค2
2: จริงๆก็ดูเหมือนว่ามาตรา4วรรค2ของกรมกฎหมายอาญาก็จะทำงานแต่ว่าเราก็ต้องยึดตามหลักดินแดนเหมือนกันว่าจริงๆมันก็เป็นการกระทำที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์แอลพูดก็มีเหตุผลถูกไหมแต่ตรงนี้เราถือเสมือนว่ามันเกิดในราชอาณาจักรไหมแต่มันหมายความว่าการกระทำมันต้องเกิดในเครื่องบินไงต้องยิงกันบนเครื่องบินแต่ปรากฏว่ายิงจากข้างนอก
0: จากญี่ปุ่น
2: จากญี่ปุ่นเข้าเครื่องบิน
0: ว่ายิงจากญี่ปุ่นยืนอยู่สนามบินญี่ปุ่นแล้วยิงผ่านเข้าไปบนเครื่องบินไปถูกคน สมชายบนเครื่องบินไทยอย่างเงี้ยเพราะว่ามาตรา5เนี่ยเขาใช้คำว่ากระทำส่วนใดส่วนหนึ่งในราชอาณาจักร
2: เพราะนี้มัน
0: ถ้าตีความโดยเคร่งครัดเนี่ยมันในต้องในแท้ๆไง
1: ก็คือต้องทำในประเทศไทยเท่านั้น
4: ใช่เพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็จะไม่ใช่กรณีมาตรา4วรรค2
0: ใช่ไม่ใช่มาตรา4วรรค2เอามาตรา5มาใช้ไม่ได้
2: ก็ไม่ได้ก็คือการกระทำที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละจริงแล้วก็ต้องว่ากันไปตาม
1: กฎหมายญี่ปุ่น
2: แต่กรณีจะกลับกันถ้าเกิดไปยิงกันบนเครื่องบิน
1: ก็จะเป็น4วรรค2
0: สนามบินไทยใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: สนามบินไทย
0: สนามบินอะไร
2: นาริตะ
0: นาริตะ
1: สนามบินที่ญี่ปุ่น
2: โนบิตะ
0: นาริตะนาริตงนาริตะไม่ใช่ญี่ปุ่นก็มีหลายสนาม
2: ญี่ปุ่นก็รู้จักอยู่แค่นี้นี่กะจะฆ่ากันกลางอากาศ
0: อากาศค่ะ3คนด้วย
2: เอาให้ตายเลยนะครับ
0: ไม่เห็นจะตายสักทีเลยโดนสวนทุกที
2: ตายยากครับเดี๋ยวนี
0: ้เด็กสวนอยู่เรื่องน่ะ
1: ค่ะเมื่อกี้ก็เป็นตัวอย่าง
0: เราอย่างของมาตรา5นะคะ
2: แล้วก็อย่างช่วงพวกการเตรียมการอะไรดีอะไรก็ดีนะครับที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดแม้ได้กระทำนอกราชอาณาจักรอย่างเงี้ยถึงจะเตรียมการวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยจากข้างนอกเพื่อจะมาเผาบ้านหรือเผาทรัพย์ในประเทศไทยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็จะถือว่าให้การตระเตรียมนั้นแม้จะอยู่ข้างนอกเราก็ถือเสมือนว่าได้กระทำใน
1: ราชอาณาจักร
2: แล้วก็อย่างเรื่องหลักบุคคลการที่บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้กระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
0: การกระทำทั้งหมดและผลเกิดนอกราชอาณาจักร
2: อันนี้ล้วนๆเลย
0: ล้วนๆเลย
2: แต่ด้วยอาศัยเกาะจุดเกาะเกี่ยวที่เรียกว่าสัญชาติ
0: สัญชาติของผู้กระทำหรือสัญชาติของผู้เสียหายที่เป็นคนไทยแล้วประเทศผู้เสียหายร้องขอหรือประเทศที่ความผิดเกิดร้องขอให้ศาลไทยลงโทษได้
2: ใช่
1: ค่ะ
2: แล้วก็ยังมีเรื่องหลักอำนาจสากลอย่างเรื่องของโจรสลัดที่เรายกตัวอย่างอย่างเงี้ย
0: ต้องปิดตาข้างเดียว
2: อย่างนี้เป
0: ็
2: นต
0: ้
2: นหรืออย่างความผิดที่ค่อนข้างจะเป็นความผิดรุนแรงอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาสาระอยู่ในมาตรา7
0: มาตรา7
2: มาตรา7แต่สังเกตได้ว่ามาตรา7เนี่ยมันเป็นการกระทำนอกราชอาณาจักรก็จริงแต่เขาต้องมาร ับ
1: โทษ
2: สังเกตได้ว่ามันก็คือเหมือนกับอย่างโจรสลัดเนี่ยมันเป็นความผิดที่แบบทุกคนในทะเลหลวงเนี่ยทุกคนก็มีอำนาจในการที่จะใช้บทลงโทษหรือใช้อำนาจกฎหมายของตัวเองแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็ตามนะครับเป็นความผิดพื้นฐานเลยตั้งแต่สมัยโบราณใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เราพูดกันเรื่องก่อการร้ายเรียกมันดูแบบอินเตอร์ใช่ไหมก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละอ่ะคราวนี้พอเราคุยกันเรื่องตรงนี้เสร็จแล้วคราวนี้เราต้องข้ามฝั่งมาแล้วครับ
1: ค่ะ
2: ข้ามเลยครับเพราะเราจะต้องพูดถึงเรื่องการกระทำไม่ใช่เหรอครับอาจารย
0: ์อ๋อค่ะหลักในการวินิจฉัยความรับผิดในทางอาญา
2: คราวนี้เราต้องมาคุยกันแล้วว่าการที่อยู่คนเราจะผิดเนี่ยมันผิดไหมอย่างผมเนี่ยนั่งหายใจอยู่ดีผมก็ผิดเนี่ยสำหรับในสายตาแต่ละวัน
1: อ
2: ่ะผมผิดไปแล้วแหละ
1: ความน้อยใจอ
2: ย่างเงี้ย
0: หลอกวันนี้หลอก
2: เมื่อกี้ยังจะทุบรถกันอยู่เลยนะครับเมื่อกี้ยังจะทุบรถกันอยู่เนี่ยรักมากเลยนะฮะ
0: แค่หน้าดูไอ้เรื่องทุบรถเพราะเขาเป็นคนรักษารถนั่งรถเขาเนี่ยก่อนจะนั่งรถเขาเนี่ยต้องสะบัดก้นก่อนให้ฝุ่นออกจากก้น
1: นึกว่าจะเป็นรองเท้าเน
2: ี่
1: ยทำไมต้องสลัด
2: ไม่ใช่
1: สะบัด
2: อาจารย์มารี
0: สะบัดขี้รองเท้าอาจารย์มารีนั่งรถสามีใช่ไหม
2: นั่นคนละคน
0: จะบอกว่าขนาดกันไม่อยู่ยังพาดพิง
2: อันนี้ตาม
1: เจอกัน
0: หลักการวิจัยความรับผิดในทางอาญาอย่างที่อาจารย์พูดว่ามันต้องเป็นอย่างนักกฎหมายตอบใช่ไหมคะอย่างนายกอใช้ปืนยิงในขอตายเนี่ยถ้าคนทั่วไปก็บอกว่ากอผิดฐานฆ่าคนตายกอผิดฐานฆ่าคนตายซึ่งมันเป็นคนทั่วไปเขาคิดน่
1: ะ
0: แต่ในทางนักกฎหมายเนี่ยเราไม่ได้คิดแบบนั้นเราต้องมาดูว่าการกระทำเขาเป็นยังไงต้องฟังข้อเท็จจริงให้ครบว่าการกระทำเขาเป็นยังไงเพราะว่าในหลักการวิจัยความรับผิดทางอาญาเนี่ยมันก็หลักว่าหนึ่งการกระทำต้องครบองค์ประกอบของความผิดสองการกระทำนั้นต้องไม่มีเหตุกฎหมายยกเว้นความผิดสามการกระทำนั้นต้องไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษมันต้องดูสามอันอย่างนี้อย่างบอกว่านายกใช้ปืนยิงนายขอตาย
1: มีการกระทำ
0: คนทั่วไปคนทั่วไปบอกว่านายกผิดฐานฆ่าคนตายแน่แต่พอเราเป็นนักกฎหมายเราสี่คนบอกว่าเฮ้ยต้องถามก่อนเหตุเกิดอะไรขึ้น
1: มีการกระทำไหม
0: มีการกระทำไหมก็คือว่าเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าละเมอหยิบปืนมายิงสามีตายนายกใช้ปืนยิงนายขอตายอันนี้ละเมอหรือเปล่าถ้าเป็นการกระทำอันนี้จบ
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าเกิดข้อเท็จจริงเพิ่มว่าในการที่นายกใช้ปืนยิงนายขอตายเนี่ยเกิดจากการที่นายขอเนี่ยใช้ปืนจะเล็งจะยิงนายกก่อนแต่นายกเนี่ยไวไวกว่าก็เลยใช้ปืนยิงขอใต้
1: คือป้องกัน
4: ข้อเท็จจริงพลิกทันที
0: พลิกนิดเดียวเราก็จะบอกว่าอย่างนี้นายกไม่ผิดสิ
4: เพราะ
0: ชาวบ้านมีเหตุป้องกันละแต่ถ้าชาวบ้านทั่วไปจะบอกว่าผิดฐานฆ่าคนตายละจับคุกจับติดคุกเลยแต่มาฟังจริงๆไม่ใช่นะขอจะยิงเขาก่อนน่ะ
1: เขาก็เลยต้องป้องกันตัวเอง
0: เขาก็มีสิทธิ์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะเลยยิงปืนมายิง
0: เป็นเหตุยกเว้นความผิดละหรือกรณีที่กอใช้ปืนยิงขอตายเพราะว่าเกิดจากไอ้ดำเอาปืนมาจี้กอบอกว่าถ้ากอไม่ยิงขอ ไอ้ดำก็จะยิงกอให้ตาย
5: กลัว
0: กลัว
4: ในที่บังคับ
0: อยู่ในทางที่บังคับใช่ไหม
5: ใช่
0: เพราะถูกบังคับอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอย่างนี้ผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะเพราะมีกฎหมายเพราะฉะนั้นหลักในการวินิจฉัยต้องดูให้ครบไง
4: ดูให้ครบสร้างความรับผิดทาง
0: ใช่ค่ะครบไม่ใช่ว่าเพราะถ้าตอบไปถึงตูมเดี๋ยวว่าผิดฐานฆ่าคนตาย
5: ไม่ได
0: ้คือลูกก็ตอบอย่างเงี้ยถ้าไปถามเด็กๆเด็กๆก็จะตอบอย่างเง
5: ี้
0: ย
5: ผิดแล้วผิดแล้ว
0: พี่ตีหนูมาเด็กก็จะมาฟ้องพี่ตีหนูตีหนูพี่ผิดอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เล่าไปบอกพ่อนะว่าตัวเองน่ะเอาไม้ไปตีพี่ก่อนอย่างเงี้ยมาถึงบอกว่าต้องฟังให้ครบทีนี้ก็มาดูทีละข้อการกระทำต้องครบองค์ประกอบของความผิดทีนี้องค์ประกอบของความผิดมีอะไรบ้างตามกฎหมายมันอย่างที่อาจารย์แนนพูดเลยแหละ1ต้องมีการกระทําก่อน
5: ผู้กระทํา
0: ต้องมีการมีการกระทําแล้วก็มีองค์ประกอบภายนอกของกฎหมายแล้วก็มาองค์ประกอบภายในแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําและผล
5: ค่ะ3อย่าง
0: นี้มาทีละข้อเนี่ยที่เราอยากจะพูดให้ถึงนะเพราะว่ามีคนถามเรื่องงดเว้นกับละเว้นที่เราก็พยายามจะเร่งให้ถึงนั่นเนี่ยอย่างข้อแรกเลยต้องมีการกระทํา
2: การกระทําคืออะไรครับต้องคุยกันก่อนว่าการกระทําคืออะไร
1: เขาบอกเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะเนี่ยคือการกระทำแต่มีไหมคะที่อ
0: ย่างที่อาจารย์บอกหายใจไง
2: แต่อยู่ๆเนี่ยหายใจคือการเคลื่อนไหวร่างกายหรือเปล
0: ่
2: า
0: ดูจะหายใจน
1: ะก็หายใจก็โอเคนะเคลื่อนไหวนะคะจันวิทย
2: ์การเดินการนั่งอะไรเงี้ยการลุกไปเดินไปการเอาอะไรไปกีดรถผมเนี่ยนะ
1: เนี่ยเห็นแล้ว
2: การกระทำ
0: กระทำอย่างหยอกล้
2: อหยอกเจตนาผมไม่ละมั้งฮะดูพอดูพูดเป็นแผนการยังไงสักอย่าง
1: ครับพูดหลายรอบมากนะคะออกไปต้องไปเช็ค
2: ไม่ใช่หลายรอบครับหลายปีแล้วหลายเทอมแล้วตั้งแต่ครั้งแรก
0: ตั้งแต่ครั้งแรกของเขาเลย
4: ต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะคะเนี่ย
0: อาจารย์แอล
2: ก็จะเล่นข้าวพอดีด้วยเวลาของการมันใกล้จะหมดแล้วผมว่าเราคงต้องรีบสรุปแล้วครับว่าเดี๋ยวเวลาดูจากตัวอย่างคำถามเลยแล้วกันนะครับถ้าทีมงานจะเอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราช่วยกันวิเคราะห์ดูว่าอย่างนี้มันเป็นการกระทำไหมหรือการกระทำนี้เรียกว่าอะไรครับเดี๋ยวเอา
1: ตัวอย่าง
2: ขึ้นมาดูเลยครับทันไหมไม่ทันก็ต้องว่ากันไปก่อน
1: เรายก
2: นะครับ
1: มาแล้วค่ะ
0: เพิ่งคลอดบุตร
4: ค
0: ือเด็กชายบีแต่นางเอไม่ต้องการเด็กชายบีด้วยกลัวว่าหากตนกระทำการฆ่าเด็กชายบีก็จะเป็นความผิดดังนั้นนางเอจึงไม่ยอมให้นมแก่เด็กชายบีเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งเด็กชายบีถึงแก่ความตายพอความจริงปรากฏนางเอก็อ้างว่าตนไม่ได้กระทำการใดๆจึงไม่ต้องรับผิดคือไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย
4: ใช่ค่ะ
0: ข้ออ้างของนางเอรับฟังได้หรือไม่เพราะเหตุใด
2: ก็ทุกเขาก็จะบอกเลยว่านางเอเนี่ยก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย
1: แค่ไม่ให้นมลูก
0: แค่ไม่ให้นมลูก
1: หยุดเฉย
0: ๆมีของขวัญอีกป่ะ
1: หมดแล้วของ
2: เขารู้ว่าจริงๆแล้วไอ้การที่จะแบบว่าเอาหมอนอุดเอาไปทิ้งหรือโยนจากตึก
1: อันนั้นเราเห็นได้
2: มันคือการกระทำใช่ไหมฮะ
4: การกระทำที่เคลื่อนไหวร่างกาย
2: ใช่
0: เอาหมอนอุดจมูกปิดตาปิดจมูก
2: แต่ไอ้การที่นางเอซึ่งเป็นแม่ของเด็กชายบีเนี่ย
1: ค่ะ
0: อยู่เฉยๆไม่ให้นมแค่นั้นเอง
2: แม้จริงๆเนี่ยจะครบว่าอย่างที่อาจารย์ลาวันพูดว่าครบองค์ประกอบไหมเขาเจตนาเขาข้างในเขามีไง
4: เขาอยากให้เด็กชายบีเนี่ยถึงแก่ความตายนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อยากเลี้ยงแล้วแต่แทนที่เขาจะเคลื่อนไหวเช่นใช้หมอนอุดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลือกใช้วิธีไม่ให้นม
1: ไม่ทำหน้าที่ของตัวเอง
4: ทำหน้าที่นะคะกรณีนี้จึงอันนี้เฉลยเลยใช่ไหมคะ
2: ก็คงต้องว่ากันแล้วครับเพราะว่ามันจะหมดเวลาแล้วครับ
4: การกระทำนะคะตามมาตรา59ให้รวมถึงการงดเว้นการกระทำนะคะในหน้าที่ที่เขาจักต้องป้องกันนะคะไม่ให้ผลนั้นมันเกิดนะคะพูดง่ายๆค่ะมารดาเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลบุตรน
1: ะ
4: คะที่จะต้องให้นมลูกแต่กรณีนี้เขาไปงดเว้นหน้าที่ของเขานะคะจึงต้องตอบว่านะคะกรณีนี้คือเป็นการกระทำโดยการงดเว้นนะคะมีเจตนาฆ่านะคะ
2: ก็จะสังเกตว่าจากแนวคำตอบเนี่ยเราจะพบว่ามันมีอยู่3ส่วน
1: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าโดยสภาพหน้าจอมันอาจจะไม่สามารถจะแยกออกมาเป็น3ส่วนให้เห็นได้ชัดแต่ว่าดูจากกล่องแต่ละอัน
0: วิธีการเขียนข้อสอบ
2: จะเห็นได้ว่ามันจะเริ่มต้นจากเดี๋ยวขอขึ้นอีกนิดนึงครับเพราะว่ามันเร็วไปก็คือจะต้องมีหลักกฎหมายก่อนเบื้องต้นนะครับเนี่ยวิธีการให้คะแนนของเราก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คืออาจจะคือ20คะแนนเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นว่า10 8 2ก็คือ10ตัวหลักกฎหมายอาจจะมีมากกว่า1มาตราก็ได้อาจจะแบ่งเป็น5 5สมมุติมี2อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนของการวินิจฉัย จะเห็นได้ว่าระหว่าง2ฝั่งที่แบ่งเป็น884กับ1082เนี่ยในส่วนวินิจฉัยก็จะเป็นคะแนนส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะแต่หลายคนเนี่ยส่วนใหญ่จะพลาดตรงไหนคือไม่เอาหลักกฎหมายมาตอบ
1: วินิจฉัยไปเลยเขียนไปเลยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเรื่องนี้ต่อมาตรา59วรรคท้ายการกระทำมาให้หมายความรวมถึงการงดเว้นการที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันผลอันนั้นนะคือใช้คำว่างดเว้นละเพราะถือว่ามีหน้าที
3: ่
0: หน้าที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันผลอันนั้นทันใดหน้าที่เนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่เขากฎหมายเขาบัญญัติไว้ว่ามีอยู่4อย่าง
3: ค
0: ือ1หน้าที่ตามกฎหมายอย่างเช่นอันนี้

0: ในนี้เข้าเลย
1: เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วว
0: ่
1: าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งด้วย
2: เพราะว่าบิดามารดาต้องเลี้ยงดูบุตรนะ
0: คะแล้วก็บุตรจะต้องเลี้ยงดูบิดามารดาตอนแก่เหมือนกันใช่ไหม
2: ใช่
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: บอกใครฮะ
0: บอกลูกๆลูกใครได้ยินว่าลูกๆอย่างเงี้ยเป็นต้นหน้าที่เกิดจากการทำก่อนๆของ

0: ูงเขามาแล้วก็ต้องจูงเขาไปส่งถึงที่
1: หน้าที่เกิดจากความสัมพันธ์พิเศษล่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นพ่อบิดานอกสมรสใช่ไหมลูกนอกสมรสแล้วบิดารับรองบุตรก็บิดาก็มีหน้าที่ขึ้นมาละ
2: เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาการออกอากาศจะหมดแล้วเดี๋ยวเราเก็บไว้รวบยอดในครั้งหน้าแล้วกันนะคร
1: ับ
2: สำหรับในเนื้อหาวันนี้ก็คงจะได้พอสมควรนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลาที่จำกัดนะครับเราทั้ง4คนพร้อมกับทีมงานก็ต้องขอลาคุณผู้ชมและนักศึกษาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วก็กลับมาพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชากฎหมายอาญา1ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้เรา4คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
5: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
5: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
4: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
4: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
5: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
8: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัย

0: ธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
3: ้โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
7: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
6: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกเดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
5: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
8: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
9: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: I returned here for just one reason I fell in love
12: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับรายการสอนเสริมทางเพื่อการศึกษาชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการสอนเสริมในครั้งนี้ได้จากสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือรับชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ media.stou.ac.th สำหรับการสอนเสริมชุดวิชานี้มีการสอนเสริมด้วยกันทั้งหมด5ครั้งนะครับครั้งละ2ชั่วโมงสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งแรกมีการสอนด้วยกัน3หน่วยก็คือหน่วยที่3หน่วยที่6และหน่วยที่7ในหน่วยที่3นั้นก็เป็นเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์และความร่วมมือในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนะครับหน่วยที่6เป็นเรื่องของการพยากรณ์เพื่อการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรหน่วยที่7เป็นเรื่องของการจัดหาในธุรกิจการเกษตรวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมการสนทนาในครั้งนี้ก็คือท่านรองศาสตราจารย์ลัดดาพิสารบุตรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่าน
0: แล้วก็ผมนะครับอาจารย์ภวัชเจียมจินวัฒน์นะครับก็เราทั้งสองคนนะครับก็เป็นอาจารย์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ติดตามนะครับในช่วงนี้ก็ติดตามชมสาระสำคัญของหน่วยที่3โดยผมจะเป็นผู้บรรยายในหน่วยที่3นี้นะครับสำหรับหน่วยที่3นั้นก็เป็นเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์และความร่วมมือในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนะครับซึ่งในหน่วยนี้ก็จะแบ่งออกเป็นเนื้อหาออกเป็น3ตอนนะครับในตอนแรกจะพูดถึงเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนะครับส่วนตอนที่2นั้นจะพูดถึงการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์การธุรกิจการเกษตรและในตอนสุดท้ายเป็นเรื่องของความร่วมมือและการเป็นผู้นำในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนะครับเรามาเริ่มกันตั้งแต่เรื่องของความหมายเลยนะครับว่าในตอนที่1เราพูดถึงแนวคิดนะครับจากเรื่องของแนวคิดเนี่ยก็จะเริ่มจากความหมายของความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรซึ่งก็หมายถึงการทำงานร่วมกันของระหว่างองค์การธุรกิจการเกษตรนะครับก็คือความสัมพันธ์ในด้านของซัพพลายเออร์นะครับและความสัมพันธ์ในด้านของลูกค้าและยังรวมถึงนะครับการทำงานร่วมกันทั้งหมดของผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนะครับเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานที่เหมาะสมแล้วก็สามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทางการเกษตรได้นะครับซึ่งความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนั้นก็มีความสำคัญมากมายนะครับในที่นี้จะขอสรุปเป็น3ประเด็นนะครับในประเด็นแรกก็คือเรื่องของการตอบสนองความต้องการที่เฉพาะนะครับของผู้บริโภคสินค้าเกษตรเนื่องจากในปัจจุบันนั้นผู้บริโภคก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับที่ต้องการสินค้านะครับที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นสินค้าอาหารเช่นสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพนะครับหรือผู้บริโภคบางรายเช่นจะบริโภคไข่ใช่ไหมครับก็อาจต้องการไข่ที่ผลิตไข่ต้มก็ได้นะครับหรือไข่อื่นๆที่เป็นไข่สมุนไพรหรืออะไรต่างๆนะครับหรือบางคนต้องการไข่ไก่ที่มาจากไก่ที่เลี้ยงแบบอิสระนะไม่ได้ขังกรงเหมือนสมัยก่อนอีกแล้วนะครับเพราะนั้นในการที่เรามีความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของพันธุ์เรื่องของอุปกรณ์ในการเลี้ยงนะครับเรื่องของการผลิตนะครับไปจนกระทั่งเรื่องการสื่อสารถึงผู้บริโภคนะครับถึงคุณสมบัติของสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อผู้บริโภคนะครับในประเด็นที่2ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนการควบคุมต้นทุนและประสิทธิภาพเนี่ยสัมพันธ์อย่างไรเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานนะครับก็คือถ้ามีการสร้างความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานระหว่างสมาชิกต่างๆในองค์การธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการวางแผนร่วมกันมีการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเช่นว่าจะผลิตเท่าไหร่ผลิตอย่างไรเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ต้องมีการสต็อกสินค้ามากนักนะครับเช่นการจัดการในด้านของการเก็บรักษาสินค้าหรือการขนส่งเนี่ยก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1: แล้วก็
0: ทำให้ต้นทุนลดลงสามารถควบคุมต้นทุนได้นะครับในประเด็นที่3ในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็มีความสำคัญในแง่ของการลดความเสี่ยงนะครับทั้งในด้านของราคาปริมาณคุณภาพและความปลอดภัยนะครับ นื่องจากว่ามีการวางแผนในเรื่องของปริมาณราคาก็ไม่ผันผวนมากนักเพราะว่ามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับประกอบกับเรื่องคุณภาพเพราะว่าสินค้ามีความเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็ต้องการวัตถุดิบหรือสินค้าที่มาตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคเนี่ยที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องมีการวางแผนร่วมกันแล้วก็การใช้ระดับความสัมพันธ์ของสมาชิกในโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรเนี่ยที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทีนี้ในด้านของความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานเนี่ยก็มีหลายระดับนะครับในที่นี้เราแบ่งระดับความสัมพันธ์ของโซ่อุปทานสินค้าเกษตรออกเป็น4ระดับนะครับในระดับพื้นฐานระดับแรกก็คือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า communication หรือระดับที่มีการสื่อสารซึ่งกันและกันนะครับในระดับเนี้ยเราจะเน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ซื้อผู้ขายหรือว่าสมาชิกในโซ่อุปทานนั้นเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับระดับที่สูงขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่า coordination หรือระดับประสานงานนะครับในระดับประสานงานนอกจากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการวางแผนร่วมกันหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจร่วมกันด้วยนะครับระดับที่สูงขึ้นมาถัดไปนะครับก็เป็นระดับcooperation นะครับ cooperation หมายถึงความร่วมมือนะครับคือระดับที่มีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับในระดับนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับก็คือมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วยนะครับเช่นมีการใช้เงินทุนหรือมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนระดับสูงสุดเราเรียกว่า collaboration นะครับ collaboration ก็คือร่วมมือในที่นี้ผมให้ความหมายว่าเป็นร่วมมือร่วมใจนะครับร่วมมือร่วมใจก็หมายถึงว่านอกจากใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีการสร้างความสามารถร่วมกันด้วยนะครับก็คือว่าองค์กรต่างๆในโซ่อุปทานนั้นเนี่ยมีความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเราจะสามารถเปรียบเทียบนะครับระดับความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในระดับคอมมิวนิเคชันเนี่ยนะครับก็เป็นระดับที่เป็นพื้นฐานเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับจะเห็นว่าในการกำหนดเป้าหมายเนี่ยต่างคนต่างกำหนดเป้าหมายนะครับแต่ถ้ามาร่วมมือกันในระดับที่สูงขึ้นเช่นในระดับ collaboration เราจะเห็นว่าจะต้องมีเป้าหมายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับนะอันนี้ก็จะต้องมีจุดมุ่งเน้นที่แตกต่างนะครับแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายที่แตกต่างตัวอย่างของความสัมพันธ์ในแต่ละระดับเนี่ยอย่างเช่นระดับที่มีการสื่อสารนะครับเช่นมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านของการตลาดนะครับราคาของสินค้าเป็นอย่างไรหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนเรื่องของเทคนิคในการผลิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับในระดับ coordination หรือระดับประสานงานเนี่ยจะต้องมีการประสานงานในด้านของการวางแผนเพื่อกำหนดปริมาณการผลิตนะครับหรือเงื่อนไขทั้งด้านราคาและก็คุณภาพร่วมกันก็คือมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันนั่นเองนะครับในขั้นถัดมาคือ cooperation เนี่ยจะต้องมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันใช่ไหมครับตัวอย่างก็คือเช่นการสนับสนุนเงินทุนและบุคลากรในการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันนะครับในระดับ collaboration นั้นเนี่ยจะเน้นเรื่องของการเป็นองค์การนะครับการจัดองค์การนะครับแล้วก็การมีเป้าหมายทางกลยุทธ์ร่วมกันนะครับและการดำเนินงานของโซ่อุปทานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่มีความเฉพาะเจาะจงนะครับก็คือเข้ากับความต้องการหรือเหตุการณ์ในปัจจุบันนั่นเองนะครับนอกจากในเรื่องของระดับของความสัมพันธ์นะครับในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนั้นเนี่ยนะครับในการดำเนินงานเนี่ยจะต้องเกิดการบูรณาการนะครับนะไม่ได้ความสัมพันธ์เป็นคู่ๆระดับระหว่างผู้ซื้อผู้ขายอย่างเดียวแต่อาจจะต้องดูการบูรณาการเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่ปัจจัยการผลิตไปจนกระทั่งถึงผู้บริโภคเลยนะครับถึงการจัดจำหน่ายเพราะนั้นในตัวแบบของการบูรณาการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับก็จะเริ่มจากเรื่องของการคำนึงถึงเรื่องของทรัพยากรและปัจจัยในการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยจะทำอะไรให้แปลงไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วไปสู่ผู้บริโภคสินค้าเกษตรโดยตัวแบบของการบูรณาการโซ่อุปทานเนี่ยนะครับจะมี3ระดับนะครับก็คือการบูรณาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานเลยก็คืออันข้างล่างสุดนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการบูรณาการ

0: ดับปฏิบัติการนะครับในระดับปฏิบัติการเนี่ยก็เริ่มจากพื้นฐานภายในองค์การนะครับในองค์การธุรกิจปกติเราจะมีการแบ่งหน้าที่การดำเนินงานเช่นฝ่ายจัดซื้อฝ่ายผลิตหรือฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายการเงินทรัพยากรมนุษย์ต่างๆเนี่ยจะต้องมีการบูรณาการเพื่อเป้าหมายเดียวกันในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคสินค้าเกษตรนะครับต้องบริการภายในก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงมีการจัดการในด้านของความสัมพันธ์ด้านซัพพลายเออร์นะครับแล้วการจัดการความสัมพันธ์ด้านลูกค้านะครับซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปในตอนที่2นะครับในสองประเด็นนี้นะครับส่วนการบูรณาการในระดับที่สูงขึ้นไปก็เป็นเขาเรียกว่าการบูรณาการระดับยุทธวิธีนะครับอันนี้ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการวางแผนนะครับแล้วก็การพยากรณ์นะครับซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์ระดาก็จะกล่าวถึงเรื่องการพยากรณ์ให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีส่วนในเรื่องของการปรับปรุงให้สมบูรณ์หมายความว่าการใช้ข้อมูลจากการดำเนินงานนะครับเดิมนะครับมาใช้ในการปรับปรุงในการวางแผนในขั้นต่อๆไปเพื่อให้การดำเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการประเมินสมรรถนะนะครับซึ่งการประเมินสมรรถนะเนี่ยเราจะไปกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับในหน่วยที่5นะครับในหน่วยที่5ก็จะกล่าวถึงในเรื่องนี้โดยตรงนะครับแล้วก็จะลงในรายละเอียดพร้อมตัวอย่างประกอบด้วยนะครับส่วนการบูรณาการเนี่ยในตัวแบบอันนี้นะครับการบูรณาการที่เป็นระดับสูงสุดเลยก็คือเป็นการบริการในระดับของผู้บริหารระดับสูงก็คือระดับกลยุทธ์นะครับผู้บริหารระดับสูงขององค์การธุรกิจการเกษตรที่อยู่ในโซ่อุปทานเดียวกันเนี่ยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับรวมทั้งในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการปรับตัววัฒนธรรมองค์การเพราะแน่นอนว่าองค์การธุรกิจที่มาร่วมมือกันเนี่ยมาบริการร่วมกันเนี่ยต่างองค์การธุรกิจก็มีวัฒนธรรมองค์การหรือรูปแบบวิธีการในการทำงานที่แตกต่างกันนะครับซึ่งการพิจารณาถึงการปรับตัวทางวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งต้องเกิดขึ้นจากผู้บริหารระดับสูงนะครับเป็นสำคัญเลยนะครับในการบูรณาการนะครับสำหรับโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าถ้าไม่มีการบูรณาการที่ดีแล้วเนี่ยนะครับก็จะเกิดลักษณะปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าปรากฏการณ์แซ่ม้านะครับปรากฏการณ์แซ่ม้าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าบูวิปเอฟเฟคเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าจากกราฟในรูปแรกเนี่ยนะครับรูปแรกนี้ก็เป็นกราฟที่พูดถึงนะปริมาณการขายของผู้บริโภคนะครับนะก็คือผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้ามานะครับโดยที่แกนตั้งเนี่ยนะครับจะเป็นปริมาณการสั่งซื้อส่วนแกนนอนนั้นเป็นระยะเวลาจะเห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยความต้องการของผู้บริโภคขึ้นลงค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอไม่ค่อยแกว่งตัวมากนักนะครับเห็นว่าความต้องการผู้บริโภคอันเดิมเนี่ยนะครับถ้าถ่ายทอดไปยังผู้ค้าปลีกที่สั่งซื้อสินค้าไปยังผู้ค้าส่งเราจะเห็นว่าความต้องการอันเดิมเนี่ยนะครับนะปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละช่วงเวลานั้นค่อนข้างจะมีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติถ้าหากเราไม่มีการบูรณาการในโซ่อุปทานจะเห็นว่าถ้าในรูปที่3เนี่ยจากผู้ค้าส่งไปยังโรงงานแปรรูปเนี่ยก็ยิ่งมีความผันผวนที่สูงขึ้นนะครับมีความเป็นฤดูกาลมากยิ่งขึ้นและต่อมาก็คือการกระทบไปสู่เกษตรกรนะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นจงเป็นสาเหตุว่าความต้องการสินค้าเกษตรนั้นมันมีฤดูกาลแล้วมีความผันผวนขึ้นลงบางครั้งเป็น10เท่าตัวนะครับนะเกิน10เท่าตัวแล้วก็เป็นสาเหตุของการแกว่งตัวของราคาผลผลิตทางการเกษตรที่มีบางครั้งมีความขัดแคลนนะครับบางครั้งก็จะผลผลิตล้นตลาดแล้วก็ราคาตกต่ำนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งนะครับที่มาอธิบาย
1: ขออนุญาตถามนิดนึง
0: ครับ
1: ทำไมถึงบอกว่าแซ่มา
0: ปรากฏการแซ่ม้าแต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นแซ่วัวนะครับนะบูวิบนะครับแซ่ม้าก็หมายถึงว่าเวลาเราตวัดไปเนี่ยต้นทางเนี่ยมันแกว่งตัวนิดเดียวแต่ปลายของแซ่มันตวัดไปเยอะหมายความว่าความผันผวนของราคาหรือปริมาณของสินค้าเนี่ยในความต้องการปริมาณของสินค้าที่จะสต็อกเอาไว้สำหรับตลาดเริ่มต้นที่ความต้องการผู้บริโภคที่ไม่แกว่งตัวมากนักเนี่ยเมื่อถ่ายทอดไปยังต้นทางหรือว่าต้นน้ำเนี่ยก็มีความแกว่งตัวมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะก็เข้าใจมากขึ้นค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับต่อไปจะพูดถึงในตอนที่2นะครับตอนที่2จะกล่าวถึงการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์การธุรกิจซึ่งจะเน้นอยู่ใน

0: 2 ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการจัดการความสัมพันธ์ทางด้านซัพพลายเออร์ซึ่งต้องคำนึงถึงกระบวนการในด้านของการจัดการความสัมพันธ์ซัพพลายเออร์นะครับโดยมี4ขั้นตอนหลักเนี่ยนะครับก็คือในขั้นตอนที่1นะครับต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่าองค์การทางธุรกิจ1เนี่ยต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เช่นว่าต้องการปริมาณสินค้าเท่าไหร่ใช่มั้ยครับคุณภาพเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นหรือต้องการที่จะลดต้นทุนหรือประสิทธิภาพของการดำเนินงานนะครับในโซ่อุปทานเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในการกำหนดวัตถุประสงค์ก็ต้องกำหนดให้เป็นไปตามที่กำหนดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับโรงงานแปรรูปแห่งหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์เนื่องจากว่าต้องการที่จะผลิตสินค้านวัตกรรมคือออกสินค้าใหม่นั่นเองนะครับในการออกสินค้าใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องมีความต้องการวัตถุดิบที่คุณภาพหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพเฉพาะนะครับดังนั้นเมื่อมีการกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยจะต้องมีการประเมินซัพพลายเออร์ว่าซัพพลายเออร์รายใดนะครับนี่คือขั้นที่2นะครับซัพพลายเออร์รายใดที่สามารถที่จะตอบสนองในด้านของคุณภาพและมาตรฐานที่จะนำไปใช้ในการผลิตสินค้าตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ได้นะครับ
1: อาจารย์เนี่ยก่อนจะอธิบายต่อขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึง
0: ครับ
1: ซัพพลายเออร์เนี่ยค่ะก็คือเป็นผู้ที่จัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบให้กับองค์การใช่ไหมคะ
0: เป็นผู้ที่ส่งวัตถุดิบให้กับองค์การหรือขายสินค้าให้กับองค์การก็ได้
1: ซึ่งตรงนี้
0: เราจะเรียกว่าซัพพลายเออร
1: ์ผู้ผลิตเนี่ยก็จะต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเดี๋ยวโดยพื้นฐานแล้วเดี๋ยวจะกล่าวในหน่วยที่หนึ่งต่อไปอีกนะครับในส่วนของการประเมินซัพพลายเออร์เนี่ยนะครับก็จะแบ่งลูกค้าแบ่งซัพพลายเออร์นะครับออกเป็นกลุ่มๆนะครับตามระดับความสามารถในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านของการจัดซื้อนะครับแล้วก็ในขั้นตอนที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของการตอบสนองและการปรับปรุงนะครับซัพพลายเออร์บางรายอาจจะตอบสนองในด้านของวัตถุประสงค์ได้เลยทันทีนะครับบางซัพพลายเออร์บางกลุ่มอาจจะต้องมีการพัฒนานะครับหรือบางกลุ่มอาจจะพัฒนาไม่ได้เลยนะครับก็ต้องมีการคัดเลือกแล้วก็ต้องดูว่าปรับปรุงได้หรือไม่นะครับหลังจากนั้นจึงพิจารณาตัดสินใจที่จะรับเข้าร่วมความสัมพันธ์หมายถึงว่าธุรกิจเนี่ยรับซัพพลายเออร์เข้ามาถ้าเรามองในมุมมองของซัพพลายเออร์อย่างเช่นซัพพลายเออร์เป็นเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็ถ้าทางธุรกิจเนี่ยนะครับรับเข้าสู่ความสัมพันธ์หมายความว่าซัพพลายเออร์นั้นมีตลาดที่แน่นอนนะครับก็ความเสี่ยงในด้านการตลาดก็จะลดลงนะครับ
1: อันนี้คือผลประโยชน์ของตัวซัพพลายเออร
0: ์ของซัพพลายเออร์เองนะครับไม่ได้เป็นประโยชน์ของการจัดการความสัมพันธ์ในด้านซัพพลายเออร์ด้วยนะครับซึ่งการแบ่งอย่างไรนะครับในที่นี้ก็เสนอการแบ่งออกเป็น4อย่างนะครับก็คือ1กลุ่มที่1เนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ประเภทหุ้นส่วนคือถ้าพูดง่ายๆก็คือมองตารู้ใจนะครับก็คือหุ้นส่วนนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะตอบสนองได้โดยทันทีนะครับในการที่ผลิตสินค้าส่วนซัพพลายเออร์ที่สำคัญหมายความว่ามีช่องว่างระหว่างวัตถุประสงค์กับในการปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนกลุ่มที่3เป็นซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติหมายความว่าเขามีศักยภาพแต่อาจต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาเพื่อให้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานนะครับหรือว่าต้นทุนตามที่กำหนดได้นะครับส่วนซัพพลายเออร์ขณะแบบขาดคุณสมบัติอันที่4คือกลุ่มที่4เนี่ยนะครับก็จะส่วนมากก็จะถูกปฏิเสธที่จะเข้าร่วมความสัมพันธ์กับโซ่อุปทานนะครับนี่ก็เป็น4กลุ่มนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการความสัมพันธ์ในด้านของลูกค้านะครับในด้านลูกค้านั้นในการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า CRM เราก็คงเคยได้ยินนะครับก็คือ Customer Relationship Management นะครับ CRM เนี่ยนะครับเราจะพิจารณานะครับในด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการบริการนะการบริการลูกค้าเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับในระยะที่1เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการบริการหรือกิจกรรมที่ทำก่อนที่จะมีการดำเนินธุรกรรมนะครับก็เช่นว่ามีการกำหนดเรื่องของนโยบายการให้บริการลูกค้านะครับมีการสื่อเรื่องของนโยบายไปสู่ลูกค้านะครับว่ากิจการให้การบริการอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการจัดองค์การนะครับหรือการให้บริการก่อนการขายนะครับเช่นให้ข้อมูลของสินค้าจนกระทั่งลูกค้ามีความแน่ใจนะครับหลังจากนั้นเมื่อลูกค้ามีคำสั่งซื้อเนี่ยจึงเข้าสู่การบริการในระยะที่2นะครับในระยะที่2เราเรียกว่าเป็นกิจกรรมระหว่างการทำธุรกรรมนะครับก็เริ่ม

จากการให้ข้อมูลค้าและการสั่งซื้อนะครับการสั่งซื้อแล้วก็ต้องคำนึงถึงการจัดการรอบการสั่งซื้อของลูกค้านะครับรอบการสั่งซื้อเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าตั้งแต่ลูกค้าสั่งซื้อจนกระทั่งดำเนินกระบวนการทางธุรกิจนะครับไปสู่การส่งมอบสินค้าไปสู่ลูกค้าก็จะครบ1รอบนะครับก็ต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการรอบการสั่งซื้อของลูกค้าด้วยถ้ามีรอบระยะเวลาการสั่งซื้อสั้นเนี่ยก็หมายถึงว่ามีประสิทธิภาพที่ดีนะครับลูกค้าเกิดความพึงพอใจเพราะว่าไม่ต้องรอคอยนานนะครับในส่วนนี้ก็ยังต้องคำนึงถึงเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังด้วยนะครับว่าสินค้าคงคลังนั้นเนี่ยนะต้องไม่เก่าเก็บนะครับต้องเก็บอย่างดียังคงคุณภาพอย่างดีแล้วก็มีต้นทุนในการเก็บที่น้อยนะครับการจัดการการขนส่งสินค้าก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ด้านโลจิสติกการขนส่งนี่ก็พัฒนานะครับไปค่อนข้างมากนะครับเราเห็นว่าลูกค้าก็เกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นนะครับในระยะสุดท้ายก็คือระยะที่3เนี่ยก็คือกิจกรรมหลังการทำธุรกรรมนะครับก็ได้แก่เรื่องของการบริการหลังการขายการติดตามลูกค้าและการจัดระบบคำร้องเรียนนะครับและข้อแนะนำต่างๆของลูกค้านะครับลูกค้าก็เช่นเดียวกันเราอาจจะแบ่งเป็นลูกค้าหลายๆประเภทนะครับตามลักษณะของความต้องการในด้านของการปฏิสัมพันธ์นะครับแล้วก็ในด้านของข้อเสนอทางการตลาดที่ลูกค้าต้องการนะครับสองอย่างนะครับโดยแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือลูกค้าต้องการแสวงหาคุณค่าหมายความว่าเขาต้องการทั้งสองอย่างเลยต้องการให้บริการที่ดีคือปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วก็ต้องการข้อเสนอทางการตลาดหมายถึงสินค้านั้นมีลักษณะที่มีความแตกต่างนะครับสินค้าเฉพาะเช่นสมัยนี้มีผู้บริโภคเนี่ยต้องการสินค้าเขาเรียกว่าเป็นfunctional food มากขึ้นยกตัวอย่างนะ functional food นี่หมายถึงสินค้าประเภทอาหารที่ตอบสนองในด้านของสุขภาพนะที่เฉพาะเจาะจงนะครับแล้วก็ต้องการการให้ข้อมูลนะครับการให้บริการนะครับในการปรึกษาต่างๆนะครับก็จะเป็นลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มักจะเป็นลูกค้าในกลุ่มที่1 นะครับส่วนกลุ่มที่2นั้นก็เป็นลูกค้าที่เรียกว่าลูกค้าที่ต้องการบริการเฉพาะนะครับอันนี้คือต้องการในแง่ของการบริการที่ค่อนข้างสูงนะครับคำแนะนำต่างๆแต่สินค้าที่นำเสนอก็อาจจะเป็นสินค้าโดยทั่วๆไปเช่นเดียวกับคู่แข่งขันนะครับส่วนลูกค้ากลุ่มที่3เขาเรียกว่าลูกค้าต้องการสินค้าที่แตกต่างคือต้องการเฉพาะตัวสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะนะครับแต่อาจจะไม่เน้นเรื่องของการบริการนะครับอันที่4ก็คือไม่เน้นทั้ง2ส่วนนะทั้งด้านบริการแล้วก็ตัวสินค้านะครับการจัดกลุ่มลูกค้าต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้กิจการนะครับหรือองค์การทางธุรกิจเกษตรนั้นสามารถที่จะมีการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าด้วยนะครับอันนี้เป็นการแบ่งลูกค้านะครับทีนี้เราไปตอนที่3เลยนะครับตอนที่3เนื้อหาก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความร่วมมือและการเป็นผู้นำนะครับในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนะครับความร่วมมือเนี่ยก็จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์นะครับนะเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็คือเรามาดูเรื่องของความร่วมมือนะครับระหว่างองค์การธุรกิจการเกษตรเนี่ยว่าแบ่งออกเป็น2 อย่างนะครับ2 อย่างก็คือ1แบ่งความร่วมมือออกเป็นในเรื่องของการเชื่อมโยงในลักษณะของแนวนอนอันนี้หมายถึงว่าเป็นความร่วมมือขององค์การธุรกิจที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันเช่นเกษตรกรมีความร่วมมือเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือเป็นสหกรณ์นะครับผู้ค้าอาจจะเป็นสมาคมการค้านะครับผู้ส่งออกก็จะเป็นสมาคมผู้ส่งออกต่างๆในสินค้าประเภทเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าเชื่อมโยงแนวนอนนะครับอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าการเชื่อมโยงหรือให้ความร่วมมือในแนวตั้งนะครับแนวตั้งก็หมายถึงว่าธุรกิจการเกษตรที่ต่างระดับกันนะครับอย่างเช่นเกษตรกรกับโรงงานแปรรูปมีการทำสัญญาร่วมกันนะครับหรือเกษตรกรกับผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจำหน่ายอื่นๆที่มีการวางแผนมีการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะของการเชื่อมโยงแนวตั้งนะครับส่วนลักษณะของกลยุทธ์ถ้าเป็นการเชื่อมโยงแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์ในด้านของการสร้างความสามารถในการดำเนินงานร่วมกันนะครับเพราะว่าต้องการการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางการตลาดเมื่อเขารวมตัวกันนะครับในแนวนอนเนี่ยเช่นกลุ่มเกษตรกรก็สามารถที่จะมีอำนาจในการต่อรองทางการตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่ารวมตัวกันเพื่อที่จะ

0: ลดต้นทุนในด้านของปัจจัยการผลิตเช่นผลิตปัจจัยการผลิตร่วมกันนะครับหรือว่ามีการซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกันก็เป็นการลดต้นทุนนะครับเพิ่มสเกลหรือว่าเพิ่มขนาดของธุรกิจมากขึ้นนะครับหรือมีการเข้าถึงความรู้และบริการได้ง่ายมากขึ้นเช่นการส่งเสริมของภาครัฐเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับความรู้และบริการจากภาครัฐได้ง่ายมากกว่าเกษตรกรรายเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของการเชื่อมโยงแนวตั้งเนี่ยจุดมุ่งเน้นของลักษณะของกลยุทธ์นั้นก็จะมุ่งในเรื่องของการตลาดเป็นสำคัญนะครับโดยการที่จะร่วมมือการปรับปรุงคุณภาพทั้งตั้งแต่วัตถุดิบนะครับไปจนกระทั่งเรื่องของการผลิตหรือกระทั่งการแพ็กเกจจิ้งหรือการหีบห่อสินค้านะให้มีการปรับปรุงคุณภาพการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆนะในส่วนการหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีความแตกต่างใหม่ๆเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยการเชื่อมโยงในแนวตั้งเป็นสำคัญนะครับเราจะเห็นว่าการเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับที่ต้องมาเชื่อมโยงกันเป็นเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของระบบตลาดนะครับอันนี้เป็นสาเหตุหลักของการที่ว่าจะมีความร่วมมือกันในโซ่อุปทานนะครับเราจะเห็นว่าระบบการตลาดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเช่นตั้งแต่เรื่องของการบริโภคเลยนะครับการบริโภคสินค้าเนี่ยถ้าเป็นตลาดแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะบริโภคสินค้าที่ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าประเภทพลังงานนะที่ให้พลังงานนะครับเช่นประเภทสินค้าธัญพืชอย่างเดียวนะครับนะเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบระบบการตลาดแบบปรับโครงสร้างเนี่ยนะอย่างเช่นในประเทศไทยเราก็มีการพัฒนามาในส่วนนี้นะครับก็คือการปรับโครงสร้างก็คือผู้บริโภคนั้นมีความต้องการสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีสินค้าการเกษตรแปรรูปเนี่ยมากขึ้นนะครับส่วนแบบพัฒนาแล้วระบบการตลาดที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความต้องการสินค้าประเภทแปรรูปแล้วก็สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในความร่วมมือในโซ่อุปทานนั้นก็มีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันนะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถหาอ่านในรายละเอียดได้ในชุดวิชานะครับโดยโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับตามการเปลี่ยนแปลงของระบบการตลาดนั้นก็มีทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่นะครับจากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าในภาพซ้ายนะครับในด้านซ้ายเนี่ยเป็นโซ่อุปทานแบบดั้งเดิมนะครับและโซ่อุปทานสมัยใหม่นั้นมีทั้งโซ่อุปทานทั้งภายในประเทศและโซ่อุปทานเพื่อการส่งออกนะครับแบบดั้งเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดผู้ค้าส่งแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับมีอิทธิพลต่อโซ่อุปทานค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากเป็นผู้ที่รวบรวมเกษตรกรรายย่อยต่างๆแล้วก็ผู้ค้าปลีกรายย่อยนะครับส่วนถ้าเป็นแบบสมัยใหม่เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความเชี่ยวชาญในด้านของการจัดซื้อนะครับอย่างที่เป็นทางการแล้วมีการรวบกลุ่มเกษตรกรนะครับเช่นสหกรณ์การเกษตรหรือผู้นำเกษตรกรนะครับมีการซื้ออย่างเป็นระบบและการใช้เทคโนโลยีในการจัดซื้อนะครับมาสู่การตอบสนองต่อตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะครับทีนี้นอกจากเรื่องความร่วมมือแล้วเนี่ยนะครับเรายังพูดถึงในด้านของความเป็นผู้นำในโซ่อุปทานนะครับแน่นอนว่าการมาร่วมมือกันในโซ่อุปทานเนี่ยบริษัทหรือว่าองค์กรทางธุรกิจต่างๆเนี่ยย่อมมีผู้เสียเปรียบและผู้ได้เปรียบนะครับดังนั้นในการศึกษาเนี่ยเราต้องศึกษาว่าใครเป็นผู้นำในโซ่อุปทานนะครับซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น2 อย่างก็คือผู้นำในเชิงอำนาจและผู้นำเชิงนวัตกรรมนะครับในด้านของผู้นำเชิงอำนาจเนี่ยเราสามารถที่จะจำแนกได้เป็นครับก็เป็นผู้นำที่4ส่วนนะครับ4ส่วนก็คือมี4กลุ่มนะกลุ่มแรกก็เป็นผู้นำที่เป็นอิสระต่อกันนะครับหรือพึ่งพาซึ่งกันและกันอันนี้ต้องพิจารณาถึงทั้งซัพพลายเออร์และก็ผู้ซื้อด้วยนะครับแล้วก็ผู้นำที่ผู้ซื้อมีอิทธิพลหรือผู้นำที่ซัพพลายเออร์มีอิทธิพลอันนี้เราก็ดูรายละเอียดได้นะครับในส่วนอื่นๆที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของผู้นำเชิงนวัตกรรมนะครับนอกจากการมีอำนาจในช่องทางทางการตลาดหรือว่าในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแล้วเนี่ยการจะเป็นผู้นำนะครับก็สามารถที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างนวัตกรรมเกิดขึ้นเช่นผู้ผลิตหรือในระดับเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้นำในส่วนของการผลิตได้นะครับแล้วก็ผู้แปรรูปกับผู้จัดจำหน่ายซึ่งในรายละเอียดก็สามารถ
1: ติดตาม
0: ได
1: ้ในเอกสาร
0: การสอนนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่จบไปก็เป็นสาระสำคัญในหน่วยที่3นะครับเพื่อ

0: ที่จะเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะครับนักศึกษาก็ควรที่จะศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรหน่วยที่3เพิ่มเติมนะครับขณะนี้ท่านกำลังชมรายการสอนเสริมชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะครับในช่วงนี้ก็ไปติดตามเนื้อหาสาระสำคัญนะครับในหน่วยที่6ซึ่งเป็นเรื่องของการพยากรณ์เพื่อการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรนะครับซึ่งการพยากรณ์โซ่อุปทานนี่นะครับการจัดการโซ่อุปทานนี่นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในด้านของโลจิสติกใช่ไหมครับซึ่งวิทยากรของเรานะครับก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านรองศาสตราจารย์ลดาพิสารบุตรครับเชิญพบกับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่เราก็ได้พบกันไปแล้วนะคะท่านอาจารย์พวัตก็ได้แนะนำให้ท่านผู้ชมและนักศึกษาได้รู้จักไปแล้วนะคะในหน่วยในตอนนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาสาระของหน่วยที่6เรื่องของการพยากรณ์เพื่อการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรนะคะก่อนอื่นก็อยากจะให้เข้าใจความหมายของการพยากรณ์เพื่อการจัดการโลจิสติกซะก่อนนะคะคือในเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องของโลจิสติกการจัดการโลจิสติกเนี่ยเราก็จะมองดูก่อนมองทางด้านผู้บริโภคก่อนใช่ไหมคะอาจารย์พวัตว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการสินค้ามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วจึงจะกลับมาถ่ายทอดหรือว่าให้ข้อมูลกับผู้ผลิตว่าเราควรจะผลิตสินค้าจำนวนเท่าไหร่ดีนะคะทั้งนี้เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพยากรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการคาดหมายหรือคาดคะเนความต้องการของตลาดนะคะ เพื่อโดยใช้เทคนิคในการพยากรต่างๆภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้ผลการพยากรเนี่ยใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะอันนี้ก็คือความหมายของการพยากรทีนี้การพยากรณ์เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงคะทำไมเราต้องมาพยากรณ์นะคะที่เราต้องมาพยากรณ์เนี่ยก็เพื่อที่จะให้องค์กรธุรกิจเนี่ยนะคะดำเนินธุรกิจไปอย่างเหมือนกับบรรลุเป้าหมายนะคะ เราจะต้องรู้ว่าลูกค้าของเราเนี่ยต้องการสินค้าจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ผลิตให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าลูกค้าต้องการสินค้าเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องอาศัยการพยากรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นพยากรณ์จึงมีความสำคัญในเรื่องการที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายความสำคัญข้อที่2ก็คือช่วยในการเตรียมการทางด้านงบประมาณค่ะอันนี้ถ้าเผื่อว่าองค์กรสามารถที่จะรู้ว่าจะต้องผลิตสินค้าจำนวนเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดเตรียมงบประมาณเงินทองเนี่ยให้เพียงพอกับการผลิตสินค้าและบริการนะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้าผลิตมากเกินไปสินค้าเหลือก็จะเป็นภาระกับองค์กรในการที่ต้องจัดเก็บสินค้าทำให้เกิดต้นทุนได้นะคะถ้าผลิตน้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าก็จะทำให้สินค้านั้นขาดมือนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นผลเสียกับองค์กรเหมือนกันนะคะส่วนความสำคัญข้อต่อไปนะคะก็คือช่วยให้การผลิตมีความแน่นอนนะคะตรงนี้ก็สำคัญตรงที่ว่าถ้าเราสามารถที่จะรู้ว่าสินค้าที่เราต้องการจะขายนั้นมีจำนวนเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะผลิตให้เท่ากับจำนวนที่ลูกค้าต้องการเพราะฉะนั้นทำให้มีการใช้ทรัพยากรไปอย่างเหมือนกับถูกต้องไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่มีการสูญเสียของทรัพยากรของธุรกิจนะคะแล้วก็ยังทางด้านแรงงานก็จ้างบุคลากรเท่าที่จำเป็นในการผลิตนะคะไม่จ้างมากเกินไปน้อยเกินไปซึ่งตรงนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรทั้งสิ้นนะคะข้อต่อไปก็คือช่วยในการตัดสินใจด้านการจัดการของธุรกิจนะคะคือธุรกิจไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วก็คือไม่ใช่ว่าวางสินค้าไว้เฉยๆนะคะจะต้องมีการจัดการว่าสินค้านั้นจะไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างไรได้อย่างรวดเร็วถูกเวลานะคะแล้วก็คุณภาพที่ตามคุณภาพที่ลูกค้าต้องการนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ ก็จะช่วยในการจัดการธุรกิจข้อต่อไปก็คือช่วยประเมินผลการประกอบการนะคะเช่นการพยากรณ์เนี่ยมีการพยากรณ์ว่าความต้องการสินค้าในคาบต่อไปในปีต่อไปเนี่ยปริมาณความต้องการจะลดลงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อความต้องการลดลงเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการผลิตลดลงนะคะก็ต้องมีการถ้าหากว่าถ้าเราไม่ต้องการที่จะผลิตลดลงต้องการที่จะคงความต้องการของสินค้าแหล่งเดิมก็จะต้องมีวิธีการที่จะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ความต้องการสินค้านั้นเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นการช่วยประเมินผลการประกอบการแล้วก็หาทางแก้ไขต่อไปนะคะเมื่อทราบความสำคัญแล้วนะคะในการพยากรณ์เนี่ยมันก็ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการพยากรณ์นะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์นั้นนะคะถ้าดูตามชาร์ตนี่ก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะแบ่งวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์เนี่ยออกเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์ระยะสั้นนั้นนะคะ1ก็จะช่วยในเรื่องของการกำหนดนโยบายการผลิตนะคะข้อที่2ก็คือกำหนดนโยบายด้านราคาข้อที่3กำหนดนโยบายด้านการจัดหาวัตถุดิบและข้อ4กำหนดนโยบายควบคุมการขายข้อที่5การจัดการด้านการเงินนะคะอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์ในระยะสั้นส่วนวัตถุประสงค์ในระยะยาวนั้นก็คือการพยากรณ์จะช่วยในการตัดสินใจขนาดของการผลิตนะคะก็คือเราจะใช้การพยากรณ์เนี่ยมาตัดสินใจว่าเราจะผลิตเพิ่มขึ้นลดลงหรือว่าจะขยายขนาดการผลิตนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งก็คือเป็นมีวัตถุประสงค์ในการที่จะกำหนดกิจกรรมในแผนระยะยาวนะคะแผนระยะยาวเนี่ยก็หมายความว่าเราจะพยากรณ์ความต้องการ ถ้าการพยากรณ์พบว่าความต้องการสินค้าของธุรกิจเนี่ยนะคะมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจก็อาจจะต้องวางแผนการลงทุนเพิ่มขึ้นในด้านต่างๆแล้วก็พัฒนาโครงการในระยะยาวขึ้นมานะคะต่อไปนะคะเมื่อเรากำหนดวัตถุประสงค์เสร็จแล้ววัตถุประสงค์เรื่องต่อไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการพยากรณ์ค่ะนะคะกระบวนการพยากรณ์สำหรับการพยากรณ์เนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้การพยากรณ์เนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดก็จะต้องดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการนะคะซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะเป็น5ขั้นตอนค่ะนะคะค่ะก็คือขั้นตอนที่1จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์นะคะว่าเราจะต้องการพยากรณ์ในเรื่องอะไรเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนข้อที่2ก็คือกำหนดช่วงเวลาของการพยากรณ์นะคะจะเป็นปีหน้าเดือนหน้าหรือในอีก3เดือนข้างหน้าข้อที่3นะคะก็คือขั้นตอนที่3ก็คือการเลือกวิธีการในการพยากรณ์จะเลือกวิธีการพยากรณ์วิธีไหนดีนะคะจึงจะทำให้ถูกต้องและก็ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดนะคะแล้วก็การพยากรณ์นั้นจะต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเหล่านี้เป็นต้นขั้นตอนต่อไปก็คือการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศนะคะก็คือในการพยากรณ์เนี่ยเราจะต้องอาศัยข้อมูลนะคะซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลย้อนหลังนะข้อมูลย้อนหลัง1ปี2ปี3ปี5ปี10ปีอะไรเป็นต้นนะคะเสร็จแล้วเมื่อพยากรณ์มาได้แล้วก็จะต้องมีการรายงานผลการพยากรณ์นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกระบวนการพยากรณ์เพื่อให้ได้ผลการพยากรณ์ที่มีความใกล้เคียงแล้วก็ใกล้ถูกต้องมากที่สุดค่ะนะคะทีนี้ในการพยากรณ์เนี่ยก็จะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์ความต้องการนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์ก็หมายความว่าปัจจัยพวกเนี้ยมันจะทำให้การพยากรณ์เนี่ยมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้นะคะทั้งที่บางทีเราใช้วิธีการพยากรณ์ที่เราก็บอกวิธีการนี่มันดีแล้วนะแม่นยำแล้วแต่ว่ามาเจออิทธิพลพวกนี้เข้าเนี่ยก็อาจจะทำให้ปัจจัยทำให้การพยากรณ์เนี่ยมันผิดพลาดไปได้เหมือนกันนะคะปัจจัยแรกเลยก็คือชนิดของสินค้าค่ะนะคะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเนี่ย มันเหมือนกับมันผลิตตามฤดูกาลแล้ว

0: ก็มันมีฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเกิดฝนแล้งขึ้นมาเนี่ยนะคะผลผิดเป็นไงอาจารย์ตีมันก
1: ็ต้องลดลง
0: นะคะบางทีเราก็พยากรณ์คือตัวเลขเนี่ยตัวเลขที่เราใช้พยากรณ์เมื่อย้อนหลังไปเนี่ยเหตุการณ์มันปกติดีอะฝนฟ้าตกตามฤดูกาลแต่พอปีที่เราทำการพยากรณ์คือปีหน้าเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยนะคะฝนมันไม่ตกฝนแล้งหรือน้ำท่วมขึ้นมานะคะอันนี้ก็มีผลทำให้การพยากรณ์มันผิดพลาดไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
1: ก็เกิดจากเหตุการณ์ผิดปกติ
0: ใช่
1: ไหมครับก็มีผลต่อปริมาณหรือว่าค่าการพยากรณ
0: ์
1: ก็ไม่ตรงตามความต้องการ
0: ใช่ไหมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าถ้าเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเราไม่ต้องคำนึงถึงเลยนะระดับการแข่งขันอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะโอ้เรื่องนี้อาจารย์ภวัตคงจะพูดอธิบายได้ดีนิดนึงระดับการแข่งขันเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ธุรกิจมันมีการแข่งขันกันเยอะเลยเวลาเราพยากรณ์เนี่ยคือธุรกิจอาจจะมีเพียง 2-3 เจ้าแต่ในปีที่เราพยากรณ์เนี่ย5ปีข้างหน้าเนี่ย มันมีองค์กร
1: อาจจะมีคู่แข่งขัน
0: เพิ่มขึ้นมาอีก
1: เยอะแยะมากมายนะครับ
0: ตรงนี้ก็ทำให้การพยากรณ์เป็นยังไงคะ
1: ก็อาจจะผิดพลาดไปได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง
0: ใช่ค่ะก็คือการแข่งขันของธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะตัวที่3ก็คือระดับราคาสินค้าค่ะระดับราคาสินค้าเนี่ยก็มีผลต่ออะไรต่อการพยากรณ์เหมือนกันระดับราคาสินค้าที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่ะนะคะก็คือถ้าสังเกตดูคือบางอย่างก็เพิ่มขึ้นบางอย่างก็ลดลงแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เพิ่มขึ้นเนาะจัน
1: เพราะว่าในช่วงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยการบริโภคก็จะน้อยลงก็เป็นเรื่องปกตินะครับทำให้การพยากรณ์เนี่ยเราอาจจะพยากรณ์ในระดับราคาเดิมแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปทำให้ระดับราคาเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยค่าพยากรณ์มันก็จะแตกต่างจากความเป็นจริง
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของระดับราคาสินค้าที่มันมีผลต่อการพยากรณ์นะคะระดับเทคโนโลยีค่ะระดับเทคโนโลยีตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีผลทำให้การพยากรณ์เนี่ยมันผิดพลาดไปได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะจะเห็นว่าการรับชมทีวีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยน้อยลงแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยหันมาใช้สมาร์ทโฟนใช่ไหมคะที่ว่าดูจาก YouTube ดูจากอะไรเนี่ยซึ่งสามารถรับชมได้ตลอดเวลาเสร็จแล้วไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะโฆษณาสินค้าอีกเสียเวลานะคะตรงนี้ก็ทำให้การพยากรณ์นี่เปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนกันไม่ถูกต้องนะคะ
1: ครับ
0: ข้อสุดท้ายเลยปัจจัยสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจค่ะโอ้โหด้านเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกันอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ภวัตว่าก็คืออนนั้นเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไปแล้วนะเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีคือในช่วง5ปีที่แล้วข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยเศรษฐกิจดีค่ะนะคะประชาชนมีรายได้เรียกว่าอะไรอะซื้อง่ายขายคล่อง
1: ครับ
0: แต่ที่เราพยากรณ์เนี่ยเกิดมันเศรษฐกิจมันตกต่ำหรือมันถดถอยขึ้นมาเน
1: ี่
0: ย
1: ก็มีผลต่อรายได้ของผู้บริโภคใช่ไหมครับเศรษฐกิจเรื่องของอัตราเงินเฟ้อหรือสภาวะเรื่องของดอกเบี้ยต่างๆก็มีผลต่อในเรื่องของการลงทุน
0: อัตราแลกเปลี่ยน
1: อัตราแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับก็ทำมีผลกระทบทั้งหมดเลยนะครับต่อเรื่องการบริโภคการผลิตต
0: ่
1: างๆก็ทำให้ค่าการพยากรณ์ในสินค้า
0: ผิดเพี้ยน
1: ทั้งวัตถุดิบเอ่ยทั้งยอดจำหน่ายที่ผู้บริโภคจะซื้อเนี่ยก็ผิดไปได้
0: ผิดไปด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น
1: ก็มีแสดงว่าค่าพยากรณ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะอาจารย์
0: ใช่ค่ะก็คือนอกจากใช้วิธีการข้อมูลที่เราคิดว่าโอ้มันถูกต้องแล้วนะแต่ค่าการพยากรณ์เนี่ยก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปได้ด้วยสาเหตุด้วยปัจจัยหรอกค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะต่อไปเราก็มาดูนะคะเนื่องจากว่าเรื่องนี้ในเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องของการพยากรณ์ความต้องการสินค้าและบริการเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาทบทวนนิดนึงนะคะเกี่ยวกับแนวคิดของอุปสงค์และอุปทานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาก็คงจะแบบว่าคุ้นเคยแล้วนะคะเรื่องนี้อุปสงค์ก็คือปริมาณความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคณระดับราคาต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะซึ่งในเรื่องแนวคิดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของกฎอุปสงค์นะคะซึ่งแสดงความสัมพันธ์ที่ผกผันของรา

0: าดสินค้ากับปริมาณความต้องการสินค้าและบริการอันนี้เป็นเรื่องของอุปสงค์นะคะก็คือไอ้กฎของอุปสงค์ก็คือราคาสินค้ากับปริมาณความต้องการเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามเราก็เรียกว่ามันความสัมพันธ์ที่เป็นผกผันกันนะคะทีนี้ไอ้ความต้องการเนี่ยของสินค้าและบริการเนี่ยมันจะมีมากหรือน้อยเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆตัวเลยข้อแรกเลยคืออะไรคะอาจารย์ภวัตราคาสินค้าใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อันนี้ เดินหน้าเลยค่ะก็คือราคาสินค้าเนี่ยขึ้นอยู่กับราคาสินค้านะคะราคาตัวสินราคาของตัวสินค้านั่นแหละค่ะ
1: ครับ
0: นะถ้าราคาสูงน้อยต้องการน้อย
1: ความต้องการก็น้อยเพราะคนไม่อยากซื้อของที่ราคาสูงแต่ถ้าราคาลดลงอุปสงค์ก็เพิ่มสูงขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ครับก็คือปริมาณความต้องการสินค้าก็จะเพิ่มสูงขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งนี้ก็อาจจะขึ้นกับเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับถ้ามันยืดหยุ่นมากก็หมายความว่าราคาเปลี่ยนแปลงเพียงนิดเดียวนะครับการเปลี่ยนแปลงของ
0: ปริมาณ
1: ความต้องการก็เพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงเป็นอย่างมากนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงมากแต่ถ้าไม่ยืดหยุ่นหรือว่ายืดหยุ่นน้อยเนี่ยนะครับก็ราคาที่เปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะมีผลต่อความต้องการของในด้านของการซื้อเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: สินค้าเกษตรเนี่ยความยืดหยุ่นเป็นไงคะอาจารย
1: ์สินค้าเกษตรเหรอถ้าเป็นสินค้าที่จำเป็นอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องซื้อนะแล้วราคาเพิ่มสูงขึ้นมากเลยนะครับก็ยังต้องบริโภคอยู
0: ่อันนี้ความยืดหยุ่นก็จะ
1: น้อยนะครับอย่างเช่นว่าน้ำมันอย่างเงี้ยนะน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นหรือข้าวประเภทข้าวอย่างเงี้ยนะก็จะผู้บริโภคก็ยังต้องบริโภคอยู่
0: ก็ต้องซื้อ
1: ก็ต้องซื้อในเมื่อต้องใช้เงินปริมาณมากในการซื้ออัตราเงินเฟ้อก็เพิ่มสูงขึ้นอ
0: ัน
1: นี้ก็ไปเกี่ยวข้องกันกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเองด้วยนะ
0: นี่นอกจากราคาแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่กำหนดว่าผู้บริโภคต้องการจะซื้อสินค้ามากหรือน้อยนั้นยังขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้บริโภคด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: รสนิยมถ้าเผื่อตอนนี้รสนิยมยกตัวอย่างตอนนี้ก็คือเช่น เรื่องสมาร์ทโฟนไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: เนาะจะต้องรุ่นใหม่ๆใช่ไหม
1: ครับ
0: รุ่นใหม่ๆนี่ความสามารถแคปซิตี้มันสูงเนี่ยก็ต้องเอาสมาร์ทโฟนที่มันรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: วัยรุ่นเนี่ยเขาต้องใช้สมาร์ทโฟนอะไรนะคะ
1: ครับหรือถ้าเป็นสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยความต้องการของผู้บริโภคมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับอาจจะต้องการสินค้าเกษตรหรืออาหารเนี่ยนะครับที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย
0: ะ
1: นะครับหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นรสนิยมผู้บริโภคมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าสินค้าเกษตรชนิดใดนะครับมีปริมาณความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใดถ้าขายแบบดั้งเดิมเนี่ยแนวโน้มนะครับหรือการพยากรณ์ไปข้างหน้าเนี่ยความต้องการสินค้าในลักษณะแบบดั้งเดิมที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ดีต่าง
0: ๆไม่สวย
1: ไม่สวยอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะลดน้อยถอยลงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยเรื่องราคามาแล้ว
0: ค่ะแล้วก็การคาดการณ์ในอนาคตนะถ้าเราคาดการณ์ว่าราคาสินค้าในอนาคตมันจะลดลงเขาก็จะไม่ชะลอการซื้อไว้นะคะรอไว้อีกอาทิตย์นึงอีกเดือนนึงนะขึ้นอยู่กับการกระจายรายได้นะขึ้นอยู่กับฤดูกาลค่าใช้จ่ายในการโฆษณาค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเนี่ยบางทีก็มีผลนะอาจารย์เนาะโฆษณาเยอะๆเนี่ย
1: ก็ทำให้ปริมาณความต้องการมากเพราะว่าผู้บริโภคคุ้นเคยนะครับกับสินค้าอันเนี้ยตราสินค้านี
0: ้
1: นะครับพอคุ้นเคยก็เกิดการซื้อมากขึ้นนะครับความต้องการมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูอุปทานนะคะนี่อุปสงค์และนี่อุปทานเนี่ยก็คือมองทางด้านผู้ผลิตแล้วอุปทานก็คือปริมาณสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายยินดีผลิตหรือนำสินค้าและบริการออกมาขายณระดับราคาต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอันนี้ก็กฎอุปทานก็แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณสินค้านะคะก็จะเป็นในทิศทางเดียวกันก็คือราคาสูงผู้ผลิตก็ผลิตออกมาขายมากราคาสินค้าต่ำก็ขายน้อยผลิตออกมาขายน้อยนะคะทีนี้ในเรื่องของการพยากรณ์อุปสงค์เนี่ยอุปทานนะคะขอโทษก็คือมันมีปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดปริมาณสินค้าที่จะผลิตออกมาขายเนี่ยตัวแรกเลยก็คือราคาสินค้าที่ใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันนะคะ

0: ราคาสินค้าที่แข่งขันกันราคาปัจจัยการผลิตนะคะเทคโนโลยีการผลิตสภาพแวดล้อมทางด้านภูมิศาสตร์และปัจจัยทางด้านสถาบันคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออกมาขายหรือมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้นะคะ
1: เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: นะครับอุปสงค์นะครับ

0: มันจะมีเวลาที่จะคาดคะเนอุปสงค์อุปทานเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าต้องดูนะคะว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอุปสงค์อุปทานซึ่งตะกี้พูดไปแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาการที่จะพยากรณ์ความต้องการของอุปสงค์อุปทานก็แล้วแต่ก็จะต้องนำปัจจัยเหล่านี้เข้ามาคิดด้วยนะคะเช่นเราอาจจะพยากรณ์โดยใช้สมการทางด้านเศรษฐมิตินะคะซึ่งตรงนั้นก็จะต้องใช้โมเดลอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งโมเดลต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องเอาปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับความต้องการเหล่านี้เข้าไปใส่ไว้ในโมเดลนะคะตรงนี้เราจึงได้เหมือนกับว่ามาทบทวนสักนิดนึงว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอุปสงค์อุปทานนะคะมันมีความสำคัญอยู่ตรงนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ไปดูเลยนะคะว่าไอ้วิธีการพยากรณ์ความต้องการเนี่ยมันมีกี่วิธีอะไรบ้างนะคะค่ะเป็นไปวิธีเลยอาจารย์เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการจัดการนะคะทีนี้ในการพยากรณ์เนี่ยนะคะมันก็จะต้องใช้ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์นะคะ1ข้อมูล2เทคนิคการพยากรณ์นี่เทคนิคในการพยากรณ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เทคนิคเชิงปริมาณก็ได้หรือว่าทางด้านคุณภาพก็ได้มี2ด้านนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วทีนี้การพยากรณ์เชิงปริมาณเนี่ยนอกจากพยากรณ์แล้วเนี่ยเรายังอาจจะวัดความคาดเคลื่อนของมันก็ได้ด้วยนะคะข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์เนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยนะคะพยากรณ์ความต้องการเนี่ยก็ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาข้อมูลอนุกรมเวลาเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์เป็นข้อมูลที่เราเก็บตามคาบเวลาใช่ไหมคะ
1: ครับก็คือผลของการพยากรณ์หรือค่าพยากรณ์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับเวลาระยะเวลาไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆนะครับเฉพาะปัจจัยด้านเวลาอย่างเดียวนะครับ
0: ก็ซึ่งข้อมูลนั้นอาจจะเป็นรายเดือนรายปีหรือรายไตรมาสก็ได้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาม
1: ีกี่วิธีครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะมี4-5วิธีนะคะเดี๋ยวขอพูดอีกนิดนึงอาจารย
1: ์ครับ
0: ก็คือมันเชิงใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาแล้วอาจจะข้อมูลตัดขวางก็ได้นะคะ
1: พักตัดขวาง
0: cross section อ่ะ
1: cross section ครับ
0: cross section นี่คือเก็บข้อมูลในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
1: จุดเวลาจุดใดจุดหนึ่งครับครับ
0: ค่ะทีนี้การพยากรณ์เนี่ยก็มีอยู่5วิธีนะวิธีแรกก็คือที่เรียกว่าวิธี naive นะคะnaive นี่ก็หมายความว่าใช้ข้อมูลในปัจจุบันนี่แหละค่ะพยากรณ์ความต้องการในปีหน้าหรือในเดือนหน้านะคะเพียงคาบเดียวเท่านั้นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะวิธีง่ายๆถ้าดูก็คือเนี่ยอย่าง F1 เนี่ยค่ะเป็นค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาที่ i ก็คือช่วงเวลาที่ต่อไปเนี่ยงั้น fi ลบ1ก็คือค่าความต้องการในช่วงเวลา i ลบ1ก็คือย้อนหลังมา1ช่วงเวลาเช่นต้องการพยากรณ์ในปีหน้าก็คือใช้ความต้องการในปีนี้แหละไปพยากรณ์ในปีหน้า
1: ใช้ค่าที่เกิดขึ้นอีกในปีนี้นะครับเป็นค่าพยากรณ์สำหรับปีหน้าด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับหรือค่าเวลาอาจจะเป็นเดือนหรือเป็นสัปดาห์ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับ
0: ความต้องการ
1: ขึ้นอยู่กับความต้องการในการพยากรณ์ค่าเวลาใดนะครับ
0: ทีนี้วิธีนี้มันมีข้อดีข้อเสียไงคะอาจารย์ข้อดีข้อเสียของมันก็คือวิธีนี้ทำได้ง่ายสะดวกนะคะ
1: ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการพยากรณ
0: ์ค่ะครับแต่ก็คือความคาดเคลื่อนมันค่อนข้างจะสูงอันนี้เราพยากรณ์โดยที่ตั้งสมมติฐานว่าเหตุการณ์ในปีหน้าเนี่ยมันเหมือนกับเหตุการณ์ในปีนี้แหละนะคะโอเคค่ะขอต่อไปอันนี้ข้อดีข้อเสียนี่วิธีต่อไปก็วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เนี่ยก็คือเป็นเอาข้อมูลย้อนหลังสามกี่คาบก็ได้แล้วแต่เราจะ
1: เป็น3เดือน4เดือนหรือ5เดือนก็แล้วแต่นะ
0: ค่ะก็เฉลี่ยมาว่าเอาจำนวนข้อมูล3เดือนนั้นนะมารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนคาบเวลานะคะค่ะอันนี้สูตรนักศึกษาก็ไปดูจากเอกสารการสอนได้นะคะ
1: ก็หาง่ายๆนะครับก็มาบวกกัน
0: บวกกัน
1: แล้วก็4คาบเวลาเช่นจะเราต้องการคำนวณนะครับค่าพยากรณ์ของเดือนพฤษภาคมถ้า4คาบเวลาก็เอาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนมาบวกกันนะครับค่าที่เกิดขึ้นนะครับแล้วหารด้วย4นะครับก็จะเป็นค่าพยากรณ์ของเดือนที่5เป็นต้น
0: ใช่ค่ะมีข้อดียังไงคะอาจารย์ขอดูข้อดีนิดนึงอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะตัวอย่างนักศึกษาก็ชมตัวอย่างได้นะคะ
1: อันนี้ก็เหมือนที่พูด

0: ไปเมื่อกี้นี้นะครับ
1: ไปดูในเอกสารการสอนได้ค่ะนี่ข้อดีของวิธีนี้นะคะก็คือคำนวณได้ง่ายนะคะแล้วก็พยากรณ์ระยะสั้นได้แม่นยำระดับหนึ่งแต่ข้อเสียก็คือการพยากรณ์ระยะยาวเนี่ยอาจจะมีความคาดเคลื่อนสูงโดยเฉพาะถ้าข้อมูลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะ
0: อย่างมากน
1: ะคะ
0: เพราะว่าถ้าเป็นระยะสั้นก็ค่อนข้างจะแม่นยำอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะวิธีที่3ก็วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักนะคะวิธีนี้ทำไมถึงต้องใช้วิธีนี้คะเพราะบางทีเราคิดว่าข้อมูลบางช่วงเนี่ยมันมีความสำคัญมากกว่าข้อมูลบางช่วงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้น้ำหนักคือให้ความสำคัญกับข้อมูลช่วงนะคะตรงนี้เราก็เลยเรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือวิธีการเนี่ยเหมือนกับวิธีที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แหละเพียงแต่ให้น้ำหนักกับข้อมูลบางตัวเท่านั้นเอง
0: ในแต่ละคาบเวลาแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในเอกสารได
1: ้ค่ะ
0: นะครับและวิธีที่4ครับอาจารย์ครับ
1: วิธีที่4ก็วิธีปรับเรียกว่าวิธีปรับเรียบ exponential นะคะก็เป็นวิธีพยากรณ์โดยการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักโดยค่าถ่วงน้ำหนักนั้นจะเป็นค่าคงที่ปรับเรียบนะคะซึ่งค่าคงที่ปรับเรียบจะมีค่าตั้งแต่0ถึง1นะแล้วการจะเลือกใช้จะใช้คือมัน0ถึง1นี่ก็หมายความว่าเป็นจุด1จุด2จุด3จุด4ถึง1เลยนะคะทีนี้จะเลือกใช้ตัวใดเนี่ยเขาบอกใช้วิธีสุ่มเอา
0: ใช้สุ่มเอาแล้วก็ต้องทดลอง
1: ใช่
0: ครับหาว่าค่าใดที่ทำให้การพยากรณ์เนี่ยมีความแม่นยำมากที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลือกค่านั้นนะครับค
1: ่
0: านี้เราอาจจะเรียกว่าค่าอัลฟาก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: ซึ่งไอ้ค่าอัลฟาตัวนี้เราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มมาได้นะคะ
0: ตามสูตรก็ใส่อัลฟาครับ
1: ก็สูตรเนี่ยนักศึกษาก็ลองไปดูในเอกสารการสอนนะคะแล้วก็ลองคำนวณดูนะคะ
0: ครับ
1: ไม่ยาก
0: วิธีนี้ไม่ยากนะครับ
1: ไม่ยาก
0: ซึ่งใช้ข้อมูลน้อยกว่าวิธีค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ด้วยนะครับเพราะว่าใช้ข้อมูลจากคาบก่อนนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046ถึง9
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
4: ทีนี้วิธีที่5พยากรณ์โดยค่าแนวโน้มอันนี้เนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นวิธีวิเคราะห์การถดถอยนั่นเองอ่ะอาจารย์แต่ว่าตัวแปรอิสระนั้นแทนที่จะเป็นปัจจัยอย่างอื่นๆตัวแปรอิสระก็คือเวลาอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดว่าก็คือเวลานะคะคือเป็นการพยากรณ์ในคาบเวลาต่างๆนะคะ
5: นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการวัดค่าความคลาดเคลื่อนด้วยใช่ไหมคร
4: ับ นะครับค่ะวิธีวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์เนี่ยก็มีอยู่2ตัวก็คือ1การวัดคลาดเคลื่อนจากผลรวมของความคลาดเคลื่อนกำลัง2กำลัง2กับพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าพยากรณ์ค่ะ2ตัวนะคะส่วนรายละเอียดถ้านักศึกษาสนใจก็สามารถที่จะไปศึกษาจาก
5: ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนถ้าเราคำนวณออกมาก็จะเป็นประโยชน์ว่าวิธีการพยากรณ์วิธีใดที่มีความแม่นยำกว่าว
4: ิ
5: ธีนั้นก็จะมีค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อยกว่า
4: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะค่ะแล้วก็มีเทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพก็มีตั้งแต่ก็มีอยู่ 5-6 วิธีก็อันนี้นักศึกษาก็ลองไปติดตามได้จากเอกสารการสอนต่อไปนะคะ
5: ครับ
4: ค่ะ
5: ก็ที่จบไปก็เป็นสาระสำคัญในหน่วยที่6นะครับเป็นเนื้อหาที่พูดถึงเรื่องของการพยากรณ์ในโซ่อุปทานและโลจิสติกนะครับนักศึกษาถ้าหากจะต้องการทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระเพิ่มเติมให้มากขึ้นนะครับนักศึกษาก็ควรที่จะไปศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรหน่วยที่6เพิ่มเติมนะครับขณะนี้ท่านกำลังชมรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรช่วงต่อไปก็เป็นการติดตามสาระสำคัญนะครับในหน่วยที่7ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดหาในธุรกิจการเกษตรนะครับซึ่งวิทยากรก็คือท่านอาจารย์ลัดดาพิสารบุตรครับขอเชิญท่านอาจารย์บรรยายต่อเลยครับ
4: ค่ะในหน่วยนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการจัดหาในธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งก็จะแบ่งเนื้อหาเนี่ยออกเป็น3
5: ตอน
4: นะที่สำคัญตอนแรกก็จะเป็นแนวคิดการจัดหาในธุรกิจการเกษตรตอนที่2ก็จะเป็นกระบวนการแล้วก็กลยุทธ์การจัดหาในธุรกิจการเกษตรแล้วก็ตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงของการจัดหาในธุรกิจการเกษตรนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูกันซะก่อนนะคะว่าความหมายของการจัดหานะคะในธุรกิจการเกษตรเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงนะคะการจัดหาเนี่ยเป็นกระบวนการที่องค์การจัดการ นะที่องค์การจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบสินค้าและบริการซึ่งอาจจะได้จากการตกลงซื้อกับผู้ผลิตโดยตรงผ่านตัวแทนทำการผลิตเองเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ต้องการในคุณภาพจำนวนราคาและเวลาที่ต้องการโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการจัดหานะคะเพราะฉะนั้นจะเน้นเรื่องหลายเรื่องของคุณภาพเวลาแล้วก็ปริมาณนะคะนี่วัตถุประสงค์การจัดหาเนี่ยค่ะก็คือเราก็สรุปได้ว่าการจัดหาเนี่ยมีวัตถุอยู่3ประการก็คือเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การด้วยการจัดหาวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพในเวลาที่ต้องการแล้วก็ได้จำนวนที่ต้องการด้วยเพื่อให้มีการจัดหาวัตถุดิบอุปกรณ์อย่างมีขั้นตอนจากแหล่งของสินค้าที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้เพื่อให้องค์การสามารถจัดหาวัตถุดิบอุปกรณ์ที่ต้องการด้วยต้นทุนที่เหมาะสมและราคายุติธรรมซึ่งอันนี้ก็สรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดหาก็มีหลากหลายวัตถุประสงค์นะคะธุรกิจก็ไม่จำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์คือที่กล่าวมา3ประการเนี่ยเป็นหลักๆนะคะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยก่อนก็จะต้องดูวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กรด้วยนะคะว่าเราวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยแล้วก็พันธกิจขององค์กรเป็นยังไงนะอันนี้ก็ต้องมีการปรับไปตามวัตถุประสงค์ของพันธกิจขององค์กรด้วยนะคะค่ะทีนี้หลักการจัดหาเนี่ยนะคะก็กล่าวได้ว่าหลักการจัดหาเนี่ยก็มีอยู่7ประการด้วยกันนะคะเราบอกว่า 6R+1 นะคะก็คือข้อที่1เลยก็คือได้คุณภาพที่ดีนะถ้าภาษาอังกฤษก็right quality ใช่ไหมคะอาจารย์ตีน่าจะออกเสียงได้ดีกว่านะ
5: ครับก็ต้องได้คุณภาพที่ดี
4: ค่ะข้อที่2มีของที่มีครบ
5: ก็คือเน้นในเรื่องของปริมาณที่ถูกต้อง
4: right quantity เสียงพี
5: ่ right quantity
4: เนี่ยแล้วก็ข้อที่3ส่งของถูกที
5: ่ครับ
4: right place
5: right place
4: ครับแล้วข้อที่4
5: right time
4: ข้อที่5
5: ตรงต่อเวลา
4: ราคาที่ถูก

0: ก็คือ price
1: อ่า
0: หรือว่าที่ถูกต้องก็คือ right price
1: อ่าน
0: ะ
1: โ
0: ค
1: อ
0: รับ
1: เคแล้วข้อที่5แหล่งขายที่ถูกต้อง
0: ก็คือ right source หรือ right supplier
1: โอ้ยอดเยี่ยมเลยอาจารย์ข้อที่7ก็ต้องอ๋ออันนี้ไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเป็นการหาผู้ที่เหมาะสมมาทำงานด้านจัดหาซึ่งมีพร้อมทั้งความรู้คุณวุฒิและประสบการณ์ในการจัดหาอันนี้สำคัญเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยคือคนที่จะไปติดต่อหรือว่าไปดีลกับซัพพลายเออร์เนี่ยจะต้องเป็นผู้มีความรู้คุณวุฒิประสบการณ์มากเลยมิฉะนั้นจะเกิดการเสียเปรียบ
0: ครับถ้าเป็นโซ่บทบาทสมัยใหม่เนี่ยก็ต้องเป็นผู้จัดหาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะนะครับ
1: ใช่บางทีนี่เป็นบริษัทเลยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับเป็นบริษัท
1: รับจัดหาเลยเนาะ
0: โดยเฉพาะครับ
1: เออนะคะอันนี้แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือเป็นหลักในการจัดหาเลยนะคะต่อไปนะคะว่าหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดหาเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่าหน้าที่ในการจัดหาเนี่ยมีอยู่5ประการด้วยกันนะคะก็คือข้อ1เนี่ยจะต้องพิจารณาแล้วก็คัดเลือกซัพพลายเออร์อย่างที่บอกแล้วว่าต้องคนที่จะมาทำหน้าที่ในการจัดหาเนี่ยก็คือเราเรียกว่าที่เข้าใจโดยทั่วไปก็เป็นซัพพลายเออร์ใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งเขามีหน้าที่เนี่ยความรับผิดคืออันนี้พูดถึงองค์กรนะคะว่าเวลาเขาจะจัดหาสินค้าเนี่ยเขาก็จะต้องมีหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาในการที่จะรับผิดชอบในเรื่องของการจัดหาวัตถุดิ
0: บ
1: ประการแรกเลยเขาต้องพิจารณาคัดเลือกซัพพลายเออร์ก่อนคนนี้นะคะที่อยู่ในองค์กรข้อที่สองก็คือตรวจสอบข้อมูลคุณภาพทางด้านเทคนิคของวัตถุที่จัดหาข้อที่สามเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ข้อที่สี่กำหนดวิธีจัดหาข้อที่5การฝ่ายจัดหาก็จะต้องรับผิดชอบทั้งงานบริหารและงานประจำวันด้วยอันนี้ก็คือหน้าที่ของผู้ที่จะมาทำหน้าที่ในการจัดหาให้กับองค์กรนะคะ
0: เพราะเนื่องจากจัดหานี่เหมือนกับจัดซื้อไหมครับอาจารย์ครับ
1: จัดซื้อเนี่ยมันอยู่ภายใต้จัดหาค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือจัดซื้อก็คือว่าใช้เงินในการซื้อวัตถุดิบต่างๆเข้ามาในองค์การแต่จัดหาอาจจะต้องมีกลยุทธ์มากกว่าในเรื่องการใช้เงินเพื่อไปซื้อนะครับอาจจะต้องมีการไปส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับผลิตหรือมีการผลิตปัจจัยการผลิตได้ด้วยตนเองเพื่อจะได้มาซึ่ง
1: วัตถุดิบที่ต้องการ
0: ที่ต้องการ
1: เพราะฉะนั้นคือการจัดซื้อมันอยู่ภายใต้การจัดหาคือจัดหานี่มันใหญ่กว่าใช่ไหมจ้ะ
0: ครับ
1: ค่ะคือมันได้ทั้งที่ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะคะนะรูปแบบในการจัดหาในธุรกิจการเกษตรนะคะธุรกิจการเกษตรเนี่ยนะคะก็คือมี6รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ1การซื้อแบบไม่มีพันธสัญญาระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อข้อที่2การซื้อแบบมีพันธสัญญาระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อข้อที่3ก็ผลิตวัตถุดิบเองข้อที่4ก็จัดหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อที่5จัดหาโดยการประมูลข้อที่6การจัดหาแบบลีนตอนนี้เราจะมาดูกันทีละแบบนะคะอันนี้เป็นแบบที่เราที่กล่าวมาเนี่ยนะคะก็เป็นแบบที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วๆไปทีนี้แบบที่นิยมใช้ทาง
0: แบบที่หนึ่งเนี่ยไม่มีพันธสัญญาก็เป็นการซื้อขาย
1: ระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ
0: โดยทั่วไปนะครับอาจจะเรียกว่าสปอตมาร์เก็ตหรือเปล่าครับใช่ครับก็คือว่าเมื่อมีความต้องการก็ไปจัดซื้อมานะครับจึงมีการติดต่อซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยไม่มีการกำหนดล่วงหน้าหรือมีพันธสัญญา
1: ไม่มีการสัญญาซึ่งกันและกัน
0: ครับหรือยังไม่มีการวางแผนซึ่งกันและกัน
1: ค่ะว่าเนี่ยจะซื้อมาซื้อเดือนนี้วันนี้เวลานี
0: ้
1: ราคาเท่านั้นเท่านี้ไม่มีการตกลงไว้เลย
0: ครับก็เป็นแบบง่ายๆนะครับคือแบบที่หนึ่งครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับทางการเกษตรที่ระดับเล็กๆนะระดับย่อยอ่ะ
0: ครับ
1: นะคะทีนี้การจัดซื้อแบบมีวิธีที่สองนะแบบมีพันธสัญญาระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อซึ่งอันเนี้ยก็แบ่งออกได้เป็น3รูปแบบอีกนะคะรูปแบบแรกก็คือการจัดการไม่เป็นรูปแบบขององค์การก็คือเป็นพันธสัญญาที่ผู้ซื้อผลผลิตให้กับเกษตรรายย่อยโดยส่วนมากก็จะเป็นการตกลงด้วยวาจาดังนั้นความน่าเชื่อถือของผู้รับซื้อผลผลิตและความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบกับผู้ซื้อเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะหมายความว่ารูปแบบเนี่ย คือมันมีพันธสัญญาแต่พันธสัญญาเป็นแค่

0: แบบอะไรอะตกลง
1: ไม่เป็นรูปแบบองค์การตกลงด้วยวาจาหรือเปล่าครับอันนี
0: ้ใช่ใช่ตกลงด้วยวาจา
1: ค
0: แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหมายความว่าความเชื่อถือระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลย
1: ได้เป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายเช่นว่าเมื่อราคาจริงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นพันธสัญญาที่เป็นรูปแบบเป็นทางการเนี่ยหรือเป็นองค์การเนี่ยนะครับก็จะต้องปฏิบัติตามที่ได้สัญญาเอาไว
0: ้
1: นะครับ
0: เพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นมันด้วยวาจาเท่านั้นเองอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ด้วยวาจาบางครั้งเนี่ยการติดต่อธุรกิจกันในระยะยาวก็ต้องอาศัย trust หรือความน่าเชื่อถือ
0: ใช่ค่ะ
1: นะระหว่างองค์การถ้าหากว่าผิดสัญญาคราวหลังก็ไม่มีใครค้าขายด้วย
0: ใช่ค่ะถูกต้องไปรูปแบบที่สองเลยค่ะรูปแบบที่สองขอย้อนไปนิดนึงอาจารย์เป็นการจัดการแบบรูปองค์กร
1: ครับ
0: หรือองค์การก็เป็นการจัดหาวัตถุดิบที่มักเรียกกันว่าเป็นการจัดหาวัตถุดิบแบบมีสัญญาคอนแทคนะคะคอนแทคฟาร์มิงผู้แปรรูปในธุรกิจเกษตรที่ใช้ความที่ให้ความสำคัญกับการจัดหาวัตถุดิบนะคะก็มักจะตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะหรือแต่งตั้งผู้แทนบุคคลภายนอกให้ดำเนินงานแทนโดยในท้องถิ่นเรียกว่าผู้รวบรวมหรือบางครั้งเรียกว่าบรกเกอร์ทำหน้าที่ออกไปติดต่อชักชวนให้ติดกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์เนี่ยเข้าเป็นสมาชิกนะชักชวนให้ผลิตวัตถุดิบให้ตามความต้องการผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบงานส่งเสริมด้านวัตถุดิบจะมีการประชุมวางแผนประจำปีแล้วก็จัดทำแผนรายละเอียดว่าแต่ละคนควรจะผลิตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบเรียกว่าองค์การ contact farming คือนอกจากเซ็นสัญญาแล้วยังวางแผนร่วมกันอีกนะคะไปรูปแบบที่3เลยค่ะแบบร่วมลงทุนอันนี้ก็คือเป็นผู้แปรรูปธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบที่มาจากพืชและสัตว์ที่มีฐานเงินทุนที่มั่นคงแล้วก็ให้ความสำคัญกับการจัดหาวัตถุดิบที่เป็นระบบโดยต้องมีส่วนร่วมในการควบคุมจัดการในฟาร์มของเกษตรทั้งในด้านปริมาณกำหนดเวลาส่งมอบคุณภาพอะไรเนี่ยคือเขาจะไปร่วมกันหมดเลย
1: ก็คือผู้ต้องการวัตถุดิบเนี่ยต้องไปลงทุนในเรื่องของผลิตด้วยแล้วก็ผู้ที่ทำหน้าที่การผลิตก็มีการลงทุนอีกส่วนหนึ่งเช่นมีการลงทุนในด้านของที่ดินใช่ไหมครับ
0: แรงงาน
1: แรงงานต่างๆหรือว่าถ้าเกิดเรื่องพันธุ์พืชพันธุ์สัตว
0: ์
1: ที่จะใช้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีการลงทุนจากผู้ต้องการใช้วัตถุดิบใช่ไหมครับให้แหล่งเงินทุนหรือปัจจัยการผลิตอันนี้เรียกว่าจอยเวนเจอร์หรือเปล่าอาจารย
0: ์ก็ทำนองนั้นนะคะ
1: จอยเวนเจอร์นะ
0: ร่วมลงทุน
1: ร่วมลงทุนใช่ไหมครับ
0: ทีนี้วิธีกลับมาดูนะคะวิธีที่อันนี้เป็นหัวข้อใหญ่นะคะก็คือนอกจากไอ้วิธีที่กล่าวมาแล้วเนี่ยที่ไปสัญญาไปตกลงไปชักชวนให้เข้ามาทำอะไรร่วมกันแล้วเนี่ยอีกวิธีหนึ่งก็คือองค์กรธุรกิจการเกษตรนั่นน่ะทำการผลิตเองค่ะ
1: ครับก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับพอจะได้ควบคุมในเรื่องของวัตถุดิบได้ดีกว่าที่จะไปให้คนอื่นผลิตแล้วส่งให้ซัพพลายเออร์ผลิตแล้วส่งมาให้เราอันนี้คือทำเองเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็จะต้องมีฝ่ายผลิตของบริษัทเองนะแล้วก็ทำหน้าที่ออกไปมีหน้าที่ในการควบคุมบริหารจัดการวัตถุดิบให้เป็นไปตามที่บริษัทต้องการนะคะอันนี้ก็จะต้องเหมือนกับลงทุนเยอะหน่อยเนาะลงทุนเยอะหน่อยจะต้องมีทั้งที่ดินโรงเรือนอุปกรณ์อะไรพวกนี้ครบนะคะ
1: บุคลากรด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งหมดเลยนะครับ
0: ค่ะต่อไปนะคะก็วิธีที่4การจัดหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารอันนี้ก็คือใช้กระบวนการในการสั่งซื้อระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยระบบการทำงานบนอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเป็นการทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะเว็บเบสแอปพลิเคชันเชื่อมโยงกระบวนการสั่งซื้อภายในองค์การกับผู้ขายตั้งแต่การออกใบแจ้งความต้องการจนกระทั่งสั่งซื้ออะไรเนี่ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่บนเว็บหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ครับอันนี้รวมทั้งเรื่องการประมูลสินค้าด้วยไหมครับอาจารย์
0: ค่ะอันนั้นเดี๋ยวจะไปแยกไปอีกวิธีนึงนะ
1: ครับ
0: แต่อันนี้เหมือนกับว่าเป็นการจัดหาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารก็คือเช่นเราต้องการพ่อพันเนี้ยสเปซฟิกเลยพันหมูเนี่ยก็ไปเซิร์ชอยู่ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะ
1: นะครับจะได้มีซัพพลายเออร์ที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ
0: มีผู้ขายพันสุกรพันเนี้ยสักกี่ราย
1: ครับ
0: เขาก็จะแต่ละรายมี

0: รายละเอียดอะไรราคาคุณภาพปริมาณอะไรเนี่ยซึ่งถ้าหากเราสนใจรายใดเราก
1: ็
0: คือทุกสิ่งทุกอย่างกระบวนการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยอยู่บนอินเทอร์เน็ตหมด
1: ก็คือจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากที่สุดนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดซื
0: ้
1: อมากที่สุดด้วยนะครับ
0: ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ทราบแบบเนี้ยมีการค้าขายกันเยอะไหมคะอาจารย์ภวัต
1: ก็แนวโน้มแบบนี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าแบบเก่าๆเนี่ยนะครับก็คือเราได้ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนเพราะว่าได้ข้อมูลจากซัพพลายเออร์เพียงไม่กี่รายแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลมากยิ่งขึ้นเน
0: ี่
1: ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อมากยิ่งขึ้นนะครับที่จะได้สินค้าหรือว่าวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว
0: ่
1: า
0: ใช่
1: ครับ
0: พูดถึงค่าใช้จ่ายก็ต่ำกว่าด้วยนะ
1: ครับในการได้ข้อมูลมา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ข้อต่อไปเดินหน้าค่ะอาจารย์ข้อที่5การจัดหานี่แหละการจัดหาโดยการประมูลนะคะก็เปิดให้มีการแข่งขันด้านราคากันอย่างเสรีเท่าเทียมกันโปร่งใสไร้ข้อสงสัยระบบประมูลเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็คือทำทั้งได้บนอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็แบบที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็มีใช่ไหมประมูลอ่ะ
1: ครับ
0: มีทั้งสองแบบเลย
1: แต่ก็ต้องมีสถานที่ในการประมูล
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นรูปแบบที่นิยมใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นระบบประมูลแบบเขาเรียก e-auction ใช่ไหมและ e-auction เนี่ยมันก็ยังแบ่งเป็นที่นิยมใช้ก็บอกก็เป็น English Auction English Auction เนี่ยก็เป็นวิธีการที่มีการ
1: ที่ราคาได้ลงเรื่อยๆแล้วอาจจะเคยเห็นว่าคนให้ราคาดีที่สุดคือเริ่มจากราคาต่ำสุดใช่ไหมครับแล้วก็ใครที่ให้ราคาท็อปอัพหมายถึงว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนไม่มีใครสู้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนนั้นก็ชนะการประมูลแต่ English Auction นี่หมายถึงว่าตั้งราคาสูงเอาไว้ก่
0: อ
1: นแล้วเสร็จแล้วราคาลดลงเรื่อยๆใครที่ขอราคาเป็นคนแรกคนนั้นก็ได้ไปโดยที่คนที่จะมาขอที่หลังเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องแย่งชิงกันเมื่อเวลาเมื่อราคาลดลงไปเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลานะครับ
0: ค่ะอันนี้ที่มาใช้กับธุรกิจการเกษตรเช่นองค์การสะพานปลาประมูลซื้อสัตว์น้ำนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะที่องค์การสะพานปลาถ้าหากว่าท่านผู้ใดสนใจก็ลองไปดู observe ดูนะ
1: ครับ
0: ที่สะพานปลาประมูลการซื้อขายสัตว์น้ำค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะนะคะวิธีที่6ก็คือการจัดหาแบบลีนนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะใหม่แต่ก็คงไม่ใหม่มากนะอาจารย์เพราะว่า คงจะมีการใช้มาแล้วบ้างแหละนะคะวิธีนี้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็นแบบ
1: lean purchasing
0: นะคะคืออันนี้ก็คือมันเนื่องมาจากปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันเนี่ยก็คือต้องพยายามลดคือใช้ประสิทธิภาพในการจัดการปัจจัยการผลิตในองค์กรเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็คือโดยการรีดเขาบอกลีนเนี่ยมันไม่มีไขมันเลยรีดไขมันส่วนที่เกินต้องการออกเพราะฉะนั้นก็เหลือเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเหลือแต่เนื้อเลย
1: ก็คือต้นทุนส่วนเกินเนี่ยจะตัดออกหมด
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นถ้าจะทำอันนี้ได้ดีเนี่ยก็ต้องอาศัยเรื่องของเทคโนโลยีด้านสารสนเทศด้วยนะทั้งระบบสารสนเทศภายในองค์การด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ส
0: ่
1: วนอื่นๆด้วยนะครับ
0: เพราะฉะนั้น Lean อันนี้เป็นชื่อใหม่แต่มันก็เป็นชื่อที่มีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าต้องการลดต้นทุนส่วนเกินออกไปนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการคือจะมีการออกแบบการจัดซื้อจัดหาเวลาในการรอคอยขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาการเก็บสินค้าคงคลังส่วนเกินการจัดส่งใบอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างหมดเรื่อมรวมอยู่ในระบบทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสรุปก็คือมีวิธีจัดหา6วิธีด้วยกันนะคะอาจารย์ขอต่อไปเลยค่ะขั้นตอนการจัดหานะคะก็มี7ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นแรกก็คือการรับรู้ความต้องการสินค้าและบริการอันนี้ก็คือเป็นการไปดูว่าสินค้าที่เรากำลังผลิตเนี่ยมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนนะคะ
1: คร
0: ับขั้นตอนที่2ก็คือการแปลความต้องการเป็นรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดหาก็คือไอ้ความต้องการนั้นน่ะก็คือมาแปลเป็นความต้องการเป็นรายละเอียดอย่างเช่นจะต้องมีรายละเอียดเรื่องคุณภาพนะก็เรียกว่ากำหนดสเปคอ่ะนะสเปคว่าสินค้าที่ต้องการเป็นยังไงนะคะกำหนดเงื่อนไขการจัดหาข้อที่3วางแผนการจัดหาและกำหนดกลยุทธ์การจัดหาซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกันไปแล้ววิธีที่4การจัดหาซัพพลายเออร์นะเดี๋ยวคงจะมาดูต่อว่า ในหน่วยที่3ก็ได้พูดถึงบ้างแล้วนิดหน่อยนะคะว่าซัพพลายเออร์เนี่ยควรจะมีคุณลักษณะยังไงนะคะขั้นที่5ก็จัดหาวัตถุดิบและดำเนินการจัดหาขั้นที่6ตรวจรับสินค้าและบริการขั้นที่7ประเมินผลการปฏิบัติงานซัพพลายเออร์นะคะค่ะนี่การวางแผนจัดหาวัตถุดิบนะก็จะมีอยู่5ขั้นตอนก็คือ1รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้อที่2กำหนดปริมาณความต้องการในการผลิตข้อ3วางแผนการผลิต4วางแผนปฏิบัติการจัดหาวัตถุดิบข้อ5วางแผนการประเมินผลการจัดหาซึ่งรายละเอียดทั้ง5หัวข้อเนี้ยนะคะก็มีอยู่ในเอกสารการสอนนะคะทีนี้กลยุทธ์การจัดหาเนี่ยก็คือ 1. จัดหาวัตถุดิบโดยใช้ประสบการณ์นะคะประสบการณ์นี่ก็หมายความว่ามีเราเคยมีเหมือนกับมีอะไรความรู้หรือว่ามีข้อมูลเดิมๆอะไรเงี้ย
1: ครับการซื้อสินค้าเกษตรก็ต้องใช้ความรู้ค่อนข้างมากนะครับว่าวัตถุดิบนั้นปริมาณความชื้นเป็นเท่าไหร่ฤดูกาลไหนผลผลิตมากน้อยเพียงใดควรจะเก็บวัตถุดิบเอาไว้ในช่วงใดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคร
0: ับ
1: หรือราคาเป็นอย่างไรในแต่ละช่วงเวลาอันนี้ใช้ประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ข้อที่สองก็การจัดหาโดยใช้ระบบข้อมูลอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นระบบหน่อยก
1: ็
0: คือใช้ข้อมูลออกมาดูเลยนะคะอันนี้ประสบการณ์ก็คือผู้จัดการหรือว่าเฒ่าแก่เนี่ยรู้อยู่คนเดียวอยู่ในสมองหมด
1: ส่วน อันที่สองนี่ก็คือว่าต้องมีการวิเคราะห์สถิตินะครับเช่นสถิติเรื่องของราคาแล้วก็ปริมาณของวัตถุดิบต่างๆ
0: ค่ะ
1: นะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูแนวโน้มดูอะไรต่างๆ
0: ค่ะอันนี้ก็ใช้ระบบข้อมูลข้อที่สามก็จัดตั้งตัวแทนการจัดหา
1: ครับ
0: ก็คือตรงนี้จะมาเกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์นะอาจารย
1: ์ก็คือตัวแทนของผู้ผลิตหรือตัวแทนของผู้แปรรูปผู้ส่งออกก็ได้นะครับที่จะไปทำหน้าที่ในการที่จะรวบรวมผลผลิตมานะครับเพราะว่าคือว่าไม่ลงมาทำเองนะครับให้ผู้เชี่ยวชาญเขาทำดีกว่า
0: ครับ
1: ในส่วนกลยุทธ์การจัดหาในข้อที่4เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะสำหรับกลยุทธ์การจัดหาข้อที่4ก็คือใช้การจัดตั้งระบบสมาชิกค่ะนะคะแล้วก็ข้อที่5กลยุทธ์ข้อที่5ก็คือการผลิตวัตถุดิบโดยหน่วยงานในองค์การค่ะขอสไลด์ทีนี้การจัดการซัพพลายเออร์เมื่อสักครู่นี้ก็ซัพพลายเออร์ก็คือผู้ที่เราตั้งขึ้นมาหรือว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดหาวัตถุดิบนะคะก็คือซัพพลายเออร
1: ์
0: ทีนี้เราต้องจัดการเขายังไงอ่ะก็ต้องจัดการในเรื่องไปเลือกซัพพลายเออร์นะคะตกลงราคาสินค้าวิธีการชำระเงินรวมถึงการจัดการหรือตกลงกันในเรื่องความผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อนะคะทีนี้ซัพพลายเออร์เนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเราก็ต้องไปนั่นเขาด้วยนะอาจารย์ต้องประเมินเขาด้วยแล้วให้เขามอบหมายหน้าที่เขาไปแล้วเราก็ต้องประเมินเขาด้วยหลักการในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ก็ข้อแรกเลยแล้วก็เราไปดูคุณภาพของซัพพลายเออร์นะพิจารณาว่าซัพพลายเออร์รายใดมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนะโดยวิธีอาจจะใช้วิธีมีหลายๆวิธีนะวิธีที่นิยมกันทั่วไปแล้วก็มีมาตรฐานเชื่อถือได้ก็คือใช้ระบบ ISO นะคะหลักการข้อที่2ก็คือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจถ้าธุรกิจต้องการซัพพลายเออร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการเป็นการบางเรื่องบางเฉพาะซึ่งมีต้นทุนสูงก็อาจจะไม่จำเป็นต้องพิจารณาต้นทุนในการบริการคือเราต้องการเฉพาะเรื่องแล้วมันก็ไม่ต้องดูเรื่องต้นทุนข้อที่3คือต้นทุนในการใช้บริการซัพพลายเออร์อันนี้ก็ต้องมาดูว่าเปรียบเทียบว่าซัพพลายเออร์แต่ละรายมีต้นทุนเท่าไหร่นะคะข้อที่4ก็คือทำการตกลงของระดับการให้บริการนะก็ข้อที่5มีการตรวจสอบข้อกำหนดของธุรกิจก็กำหนดให้ธุรกิจทำการประเมินความสามารถในการจัดซื้อจัดหาถ้าผ่านการประเมินก็จะได้ใบรับรองจากธุรกิจนะคะทีนี้ประเภทของซัพพลายเออร์เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ท่านหน่วยที่3เราก็ได้พูดไปบ้างแล้วใช่ไหมคะว่ามีตั้งแต่ซัพพลายเออร์ที่คัดเลือกซัพพลายเออร์ที่ชอบซัพพลายเออร์ที่อะไรเนี่ย 3-4 ประเภทซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกันตรงนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะ แล้วก็ทีนี้เรามาดูซัพพลายเออร์เนี่ยเมื่อเราไปใช้บริการเขาแล้วเนี่ย

0: เราก็จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะผลการดำเนินงานของซัพพลายเออร์ว่าเขาทำงานให้เราดีไหมก็มีหัวข้อหรือประเด็นที่จะต้องไปประเมินเขาก็คือในเรื่องราคาคุณภาพและนวัตกรรมค่ะนะคะค่ะทีนี้แล้วก็การส่งมอบราคาคุณภาพนวัตกรรมการส่งมอบการบริหารจัดการระบบบัญชีที่ดีแล้วก็การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ขั้นตอนในการจัดซื้อแต่ละขั้นตอนเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้พูดกันว่าไอ้จัดหา กับจัดซื้อเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนนะคะซ
1: ื
0: ้อนี่คือไปซื้อนะคะทีนี้การจัดซื้อมันก็มีขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือการเสนอซื้อนะในการเสนอซื้อเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินงานในด้านต่างๆก็คือ1รับใบขอซื้อนะคะ purchase
1: requisition ครับหรือ PR ครับ
0: ข้อที่2ก็ศึกษาสภาพตลาดนะข้อที่3ส่งใบขอให้เสนอราคาข้อที่4รับและวิเคราะห์ใบเสนอราคาจากผู้ขายข้อที่5เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดค่ะ
1: ครับ
0: การเสนอซื้อขั้นต่อไปก็คือการดำเนินการจัดซื้อในขั้นตอนนี้นะคะก็จะต้องมีการดำเนินการอันแรกเลยก็คือคำนวณราคาของสินค้าที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้องข้อ2ส่งใบสั่งซื้อ purchase order นะคะไปยังผู้ขายที่ธุรกิจต้องการจะซื้อแล้วก็ข้อ3ติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญาขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือการรับสินค้านะคะก็คือเมื่อได้สั่งซื้อดำเนินการจัดซื้อแล้วเนี่ยก็คือขั้นตอนสุดท้ายไปรับสินค้านะคะก็จะต้องมีวิเคราะห์รายงานการรับรองของที่สั่งซื้อแล้วก็วิเคราะห์และตรวจสอบใบกำกับสินค้าของผู้ขายเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจ่ายเงินอันนี้ก็สำคัญนะคะ
1: ค่
0: ะนี้ในการจัดซื้อเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการประเมินกิจกรรมด้านการจัดซื้อว่ามันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไหมนะคะก็หัวข้อตัวชี้วัดการประเมินกิจกรรมด้านจัดซื้อเนี่ยก็แบ่งออกเป็น4มิตินะคะมิติแรกก็คือมิติราคาต้นทุนมิติที่2ก็ผลิตภัณฑ์และคุณภาพมิติที่3ก็โลจิสติกมิติที่4ก็คือโครงสร้างองค์การนะคะอันนี้เป็นมิติในการประเมินกิจกรรมด้านจัดซื้อนะคะต่อไปนะคะก็เป็น การประเมินกิจกรรมทั้ง4มิติข้างต้นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ด้านด้วยกันก็คือด้านประสิทธิผลกับประสิทธิภาพอันนี้ประสิทธิผลการจัดซื้อเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3มิติด้วยกันก็คือราคาต้นทุนนะคะราคาและต้นทุนผลิตภัณฑ์และคุณภาพนะคะแล้วก็โลจิสติกซึ่งจะวัดและประเมินในส่วนของความสามารถในการตอบสนองนโยบายการสั่งซื้อและจัดเก็บความน่าเชื่อถือในการจัดส่งของผู้ขายแล้วก็อันนี้เป็นประสิทธิภาพทางด้านตะกี้ประสิทธิผลนะคะตอนนี้เป็นประสิทธิภาพค่ะประสิทธิภาพการจัดซื้อเนี่ยก็ประเมินจาก1บุคลากร2การบริหารจัดการ3ขั้นตอนการปฏิบัติงานและนโยบายข้อ4ระบบข้อมูลสารสนเทศค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ในการวัดผลและประเมินผลการบริหารจัดซื้อทั้ง4มิตินะก็สามารถแบ่งเป็นระดับต่างๆได้ดังนี้นะคะตั้งแต่ระดับการจัดซื้อระดับการจัดซื้อนะ line item levelแล้วก็ระดับผู้ขายแต่ละรายระดับผู้ซื้อแต่ละรายระดับแผนกแล้วก็ระดับภาพรวมทั้งบริษัทนะคะทีนี้มาพูดถึงความการจัดการความเสี่ยงของการจัดหาในธุรกิจการเกษตรเนี่ยก็คือเราก็จะแบ่งเป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะก็ไปดูว่าก่อนอื่นก็ไปดูสาเหตุก่อนนะสาเหตุว่ามันสาเหตุเป็นอะไรแล้วสาเหตุแต่ละข้อเนี่ยเราก็มีวิธีการที่จะไปจัดการความเสี่ยงนั้นได้ยังไงนะคะนักศึกษาก็ลองศึกษารายละเอียดดูนะคะอย่างเช่นสาเหตุความเสี่ยงในการจัดหาในระดับกลางน้ำที่สำคัญเนี่ยก็ได้แก่ระยะเวลาในการผลิตสภาพดินฟ้าอากาศสินค้าเกษตรเน่าเสียอุปสงค์เปลี่ยนไปราคาสินค้าเกษตรมีลักษณะเป็นวัฏจักรวิธีการจัดการความเสี่ยงก็ได้แก่ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขายเหมาผลผลิตความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงผลผลิตการประกันภัยผลผลิตและสำรองอันนี้เหล่านี้เป็นต้นนะคะก็ไปดูนะคะสาเหตุแล้วก็จัดการยังไง

0: ค่ะสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่7ก็คงสรุปคร่าวๆด้วยเพียงเท่านี้ค่ะ
1: ที่บรรยายจบไปนะครับก็เป็นสาระในเนื้อหานะตั้งแต่วันนี้เราพูดถึงตั้งแต่ในหน่วยที่3นะครับหน่วยที่6แล้วก็หน่วยที่7นะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่อยากจะแนะนำในเรื่องของแนวคำถามแล้วก็แนวคำตอบนะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้ใช้ในการพิจารณานะครับในการทำข้อสอบต่อไปนะครับก็เรามาเริ่มกันตั้งแต่หน่วยที่3เลยดีไหมครับ
0: ดีค่ะ
1: สำหรับแนวคำถามในหน่วยที่3นะครับเรื่องการจัดการความสัมพันธ์และความร่วมมือในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนะครับนักศึกษาลองพิจารณาคำถามนะครับอย่างยกตัวอย่างคำถามข้อที่1นะครับถ้าหากว่าเราถามว่าความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรหมายถึงการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การซัพพลายเออร์ลูกค้าและข้อใดนะครับข้อกอไก่เนี่ยเราทำงานร่วมกับผู้บริโภคสินค้าเกษตรใช่ไหมครับนะฮะข้อที่2รัฐบาลนะครับข้อที่3หรือคอควายเนี่ยนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรงองูคือผู้สนับสนุนในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนะครับแล้วจอจานคือชุมชนเกษตรจากเนื้อหาที่บรรยายไปเราจะเห็นว่าความหมายนะครับอันนี้ถามในวัตถุประสงค์ของในเรื่องของการทราบถึงความหมายนะครับก็คือนอกจากการทำงานร่วมกันของซัพพลายเออร์แล้วก็ลูกค้าแล้วเนี่ยเรายังคำนึงถึงเรื่องด้านการบูรณาการทั้งหมดของโซ่อุปทานสินค้าเกษตรด้วยนะครับเพราะนั้นข้อที่ถูกก็คือคอควายนะครับส่วนคำถามข้อที่2นะครับนักศึกษาลองช่วยกันตอบนะครับข้อที่2เนี่ยถามว่าการดำเนินงานในข้อใดตรงกับหลักความสัมพันธ์ระดับ cooperation นะอย่างที่บรรยายไประดับความสัมพันธ์เนี่ยมี4ระดับนะครับ cooperation ถือเป็นระดับที่3ใช่ไหมครับระดับที่3จะเน้นเรื่องของอะไรครับ1คือการสื่อสารระหว่างกันนะครับ2นะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน3นะครับคือการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน4การใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้ว5ก็คือการสร้างความสามารถร่วมกันนะครับกอไก่นี่การสื่อสารร่วมกันก็คือระดับคอมมิวนิเคชันนะครับส่วนคอไข่การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนี่คือระดับระดับโคออร์ดิเนชันนะครับหรือการประสานงานกันส่วนคอควายการดำเนินงานกิจกรรมร่วมกันนะครับก็เป็นการแลกก็คือระดับโคออร์ดิเนชันเหมือนกันนะครับคอไข่นี่เป็นระดับcommunication นะครับกอไก่นี่คือข้อหลอกนะครับส่วนงองูนั้นคือการใช้ทรัพยากรร่วมกันคือระดับที่3นะครับจอจานนี่คือระดับที่4เพราะฉะนั้นต้องตอบงองูคือระดับที่3นะครับส่วนข้อที่3นะฮะข้อที่3ในหน่วยที่3ที่เราถามว่าการดำเนินงานในข้อใดเป็นการบูรณาการโซ่อุปทานระดับปฏิบัติการจากที่บรรยายไปจะเห็นว่าการบูรณาการโซ่อุปทานมี3ระดับก็คือระดับปฏิบัติการระดับยุทธวิธีและระดับกลยุทธ์นะครับกอไก่นี่เป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์การรักษาความสัมพันธ์การรักษาความสัมพันธ์เป็นระดับกลยุทธ์ครับข้อไข่การปรับตัวทางวัฒนธรรมอันนี้ก็ต้องขึ้นกับผู้บริหารระดับสูงคุยกันนะครับว่าจะทำงานร่วมกันได้อย่างไรในเมื่อวัฒนธรรมแตกต่างกันข้อควายก็คือเรื่องของการวางแผนการพยากรณ์และการปรับปรุงให้สมบูรณ์อันนี้ดูแล้วเป็นเรื่องของยุทธวิธีเพราะต้องใช้ในเรื่องของระดับวางแผนใช่ไหมครับส่วนงองูก็คือการประเมินสมรรถนะก็คือวางแผนแล้วก็ต้องประเมินก็ยังอยู่ในระดับของยุทธวิธีเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องตอบจอจานครับก็เหลือข้อเดียวนะฮะก็คือการจัดการความสัมพันธ์ด้านซัพพลายเออร์นะครับซึ่งในระดับปฏิบัติการนั้นก็ยังมีการจัดการความสัมพันธ์ในด้านลูกค้าด้วยแล้วก็การบูรณาการภายในองค์การด้วยนะครับก็ตอบข้อจอจานนะครับคำถามถัดไปนะครับก็คือคำถามข้อที่4ในกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ด้านซัพพลายเออร์เนี่ยนะครับก็จะเริ่มจากการดำเนินงานควรจะเริ่มจากการดำเนินงานในข้อใดจากที่บรรยายไปมี4ขั้นตอนเห็นไหมครับเป็นรูปที่เป็นวงกลมนะครับก็คือเริ่มจากข้อใดนะครับกอไก่ก็คือการประเมินซัพพลายเออร์นะครับข้อที่2การกำหนดวัตถุประสงค์3คือการตอบกลับและปรับปรุงนะครับ4การเพิ่มสมรรถนะและจอจานนะครับหรือข้อสุดท้ายก็คือการรับเข้าร่วมความสัมพันธ์จอจานน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะเข้าร่วมความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นในกระบวนการจัดการความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มจากอะไร

ประเมินซัพพลายเออร์เลยไหมครับไม่นะครับข้อกอไก่ก็คงไม่ถูกนะครับข้อขอไข่กำหนดวัตถุประสงค์น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกนะครับเพราะว่าต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนว่าต้องการวัตถุดิบจำนวนมากน้อยเพียงใดคุณภาพเป็นอย่างไรต้องการลดต้นทุนหรือว่าราคาวัตถุดิบเป็นจำนวนเป็นราคาเท่าไหร่ระดับใดนะครับต้องก็มีการกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนก็คือข้อขอไข่นะครับส่วนตัวอย่างคำถามในข้อที่5นะครับสำหรับหน่วยที่3ก็คือข้อใดเป็นกิจกรรมหลังการทำธุรกรรมในการให้บริการลูกค้าอันนี้พูดถึงฝั่งการจัดการด้านลูกค้าแล้วนะครับก็คือเน้นในเรื่องของกิจกรรมการดำเนินงานในการให้บริการนะครับข้อกอไก่การกำหนดนโยบายการให้บริการลูกค้าข้อไข่การจัดการองค์การการจัดองค์การเพื่อการบริการลูกค้าข้อควายการจัดการรอบการสั่งซื้อของลูกค้างองูการจัดระบบรับคำร้องเรียนและข้อแนะนำนะครับแล้วก็7นะครับการจัดส่งสินค้าเราจะเห็นว่ากอไก่นี่เป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายก็เป็นก่อนการทำธุรกรรมต้องมีการกำหนดนะครับก็ไม่ถูกต้องนะครับขอไข่ก็คือการจัดการเพื่อการบริการลูกค้านะการจัดองค์การต้องมีการจัดองค์การก่อนลูกค้ายังไม่มานะครับต้องจัดองค์การเพื่อกำหนดนโยบายด้วยนะครับก็เป็นขั้นตอนก่อนการทำธุรกรรมข้อความจัดรอบการสั่งซื้อแสดงว่าลูกค้าซื้อมาแล้วนะครับกำลังจะจัดส่งเพราะการต้องการการจัดการรอบการสั่งซื้อเพราะฉะนั้นก็ข้อขอควายก็เป็นระหว่างการทำธุรกรรมก็ไม่ใช่ข้างหลังนะครับงองูก็คือการจัดระบบคำร้องเรียนแสดงว่าได้รับสินค้าไปแล้วแล้วก็ร้องเรียนให้คำแนะนำเพราะฉะนั้นข้ององูเป็นข้อที่ถูกนะครับในข้อที่6ครับตัวอย่างคำถามข้อที่6ก็คือข้อใดเป็นลักษณะความร่วมมือในโซ่อุปทานของตลาดในเมืองที่ทันสมัยใช่ไหมครับการตลาดในเมืองที่ทันสมัยนี่ก็คือเป็นโซ่อุปทานที่เขาเรียกว่าเป็นโซ่อุปทานสมัยใหม่นะครับซึ่งเป็นโซ่อุปทานภายในประเทศนะครับมีความต้องการอย่างไรข้อกอไก่ความร่วมมือนะครับถูกขับเคลื่อนโดยอุปทานการผลิตใช่ไหมนะครับข้อกอไก่ความร่วมมือถูกขับเคลื่อนโดยอุปสงค์การบริโภคและนำโดยผู้ส่งออกนะครับข้อขอควายความพยายามสร้างความร่วมมือเพื่อคุณภาพความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของสินค้านะครับงองูการเน้นความร่วมมือตามความสัมพันธ์เชิงธุรกรรมนะครับข้อจอจานการใช้ความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคในเมืองโดยเฉพาะงองูนี่ไม่ใช่แน่นอนนะครับก็เพราะว่าเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์เชิงธุรกรรมก็คือเมื่อมีความต้องการแล้วค่อยไปซื้อถึงค่อยติดต่อกันนะครับความร่วมมือก็ไม่เป็นในลักษณะนี้อันนี้เป็นแบบดั้งเดิมนะครับกอไก่ก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเป็นความร่วมมือที่ถูกขับเคลื่อนโดยอุปทานการผลิตหมายถึงผลิตก่อนแล้วค่อยนำไปขายอันนี้ก็ไม่ถูกต้องอันเป็นแบบดั้งเดิมนะครับส่วนข้อไข่นั้นคือความร่วมมือขับเคลื่อนโดยอุปสงค์การบริโภคและนำโดยผู้ส่งออกแสดงว่าอันนี้เป็นอุปสงค์ที่เกิดจากตลาดต่างประเทศอันนี้น่าจะเป็นโซ่อุปทานสมัยใหม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ในเมืองที่ทันสมัยนะครับแต่เป็นเรื่องโซ่อุปทานส่งออกที่ทันสมัยที่ต้องการมาตรฐานสูงส่วนข้อควายนี่คือความพยายามในการสร้างความร่วมมือด้านคุณภาพเพราะว่ามาอาศัยอยู่ในเมืองใช่ไหมครับไม่ได้ผลิตอาหารเองก็ต้องการในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อถือได้ของสินค้าที่บริโภคเพราะฉะนั้นข้อควายก็เป็นคำตอบที่ถูกนะครับในข้อถัดไปครับข้อที่7นะครับการเป็นผู้นำในโซ่อุปทานตามอำนาจเปรียบเทียบนั้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผู้ซื้อมีอิทธิพลอันนี้จะเห็นว่าที่บรรยายไปมีอยู่4นะครับมีอยู่4ฝ่ายนะครับมีอยู่4ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือไม่มีอิทธิพลซึ่งกันและกันนะครับส่วนที่2ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีพึ่งพาอาศัยกันหรือส่วนที่3คือผู้ซื้อมีอิทธิพลและส่วนที่4คือผู้ขายหรือซัพพลายเออร์มีอิทธิพลนะครับนั้นเรามาดูว่าถ้าเป็นผู้ซื้อมีอิทธิพลใช่ไหมครับแสดงว่าเขาต้องมีปัจจัยที่มีความได้เปรียบข้อกอไก่เขาได้เปรียบไหมครับนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าผู้ซื้อมีจำนวนน้อยในขณะที่ซัพพลายเออร์มีจำนวนมากผู้ซื้อจำนวนน้อยซัพพลายเออร์จำนวนมากถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับผู้ซื้อได้เปรียบเพราะมีจำนวนน้อยจะผู้ขายจำนวนมากก็ผู้ขายเขาจะเปลี่ยนผู้ขายหรือซัพพลายเออร์เมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นผู้ซื้อมีอิทธิพลแสดงว่าข้อนี้กล่าวถูกต้องก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกอันนี้ยอกย้อนหน่อยนะครับต้องดูคำว่าไม่ถูกต้องตรงนี้นะครับไม่ถูกต้องนะครับเป็นคำเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างหลอกนะครับข้อขอไข่นะครับการซื้อการผู้ซื้อครองมีส่วนครองตลาดมาก

0: นะครับผู้ซื้อนั้นมีส่วนครองตลาดมากอันนี้ถูกไหมครับก็แสดงว่าผู้ซื้อมีอิทธิพลข้อนี้เพราะมีส่วนครองตลาดมากข้อควายซัพพลายเออร์มีต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ซื้อสูงแสดงว่าซัพพลายเออร์นั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยยังไงก็ต้องซื้อกับผู้ซื้อแสดงว่าผู้ซื้อก็ได้เปรียบนะครับข้อนี้ก็ไม่ถูกต้องนะฮะข้องงูสินค้าที่ซัพพลายเออร์เสนอขายเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแสดงว่าไปหาซื้อที่อื่นไม่ได้ต้องซื้อกับซัพพลายเออร์รายนี้เท่านะครับถึงได้สินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับแสดงว่าข้อนี้น่าจะถูกนะครับก็คือข้ององูข้อจอจานบอกว่าซัพพลายเออร์ไม่มีข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อแสดงว่าซัพพลายเออร์ไม่เป็นไงครับผู้ซื้อมีอิทธิพลเพราะว่าไม่ต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์แสดงจอจานก็ไม่ใช่ต้องตอบงงูนะครับก็งงูเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้ต้องคิดมากพอสมควรเดียวนะครับ
1: คิดสองซ้อน
0: ครับก็ขอผ่านไปในหน่วยที่6เลยนะครับสำหรับแนวคำถามในหน่วยที่6นะครับการพยากรณ์เพื่อการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกในธุรกิจการเกษตรนะครับแนวคำถามมีดังนี้ครับในข้อที่1นะครับถ้าถามว่าการพยากรณ์เพื่อการจัดการโลจิสติกมีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็มีช้อยมาให้นะครับก็คือกไก่ทำให้ทราบจำนวนผู้ผลิตครับขอไข่ทำให้ทราบพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับข้อคอควายช่วยในการตัดสินใจด้านการจัดการธุรกิจงองูช่วยในการลดความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์และจอจานทุกข้อนะครับนักศึกษาจะตอบข้อไหนครับอาจารย์ครับ
1: น่าจะข้อสุดท้ายไหมคะถูกทุกข้อไหมคะ
0: ถูกทุกข้อใช่ไหมครับเพราะว่าทำให้ทราบทั้งหมดเลย
1: อ๋อช่วยในการตัดสินใจด้านการจัดการธุรกิจค่ะ
0: ก็เป็นข้อควายนะครับเพราะว่าทำให้ทราบจำนวนผู้ผลิตก็การพยากรณ์ไม่ได้ทำให้ทราบจำนวนผู้ผลิตนะครับ
1: ค่ะทำให้ทราบความต้องการของผู้บริโภค
0: ครับ
1: นะคะ
0: ถ้าพฤติกรรมผู้บริโภคก็ต้องอาศัยเรื่องการวิจัย
1: ค่ะ
0: ครับเพราะนั้นก็เป็นช่วยให้ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องนะครับว่าจะผลิตจำนวนเท่าไหร่หรือว่าจะซื้อจำนวนเท่าไหร่
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับส่วนใหญ่นักศึกษามักจะเป็นตอบข้อจอจานอาจารย์ก็เลยแซวว่าสงสัยนักศึกษาตอบจอจานว่าถูกทุกข้อเพราะเรามีประวัติอย่างนั้นนะครับนักศึกษามักจะตอบข้อถูกข้อจริงๆอาจารย์ไม่ได้ออกข้อสอบแบบนี้ทุกครั้งนะครับ
1: คือถ้าอ่านหนังสือมาเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: ก็จะรู้ว่าข้อคอควายถูกแต่ถ้าไม่อ่านหนังสือมาเนี่ยก็บอกว่าข้อจอจานถูก
0: ครับ
1: นะคะ
0: ครับในข้อที่2ครับข้อที่2การจำแนกพยากรณ์ตามมิติของกระบวนการพยากรณ์ได้แก่ข้อใด
1: ค่ะ
0: ข้อกไก่นะครับการพยากรณ์ระยะปานกลางข้อไก่การพยากรณ์ระยะยาวข้อควายการพยากรณ์เชิงคุณภาพงองูการพยากรณ์ตามลักษณะข้อมูลและจอจานการพยากรณ์อุปสงค์และอุปทาน
1: น่าจะเป็นข้ออะไรคะเนี่ยตอบไม่ถูกกันนะอาจารย์เดี๋ยวรอวงกลมแล้วกัน
0: ก็ต้องตอบข้อคอควายครับการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะตามมิติของการพยากรณ
1: ์มิติก็คือเราแบ่งออกเป็นเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ
0: ครับ
1: อันนี้เรียกว่าเป็นมิติของกระบวนการ
0: เพราะว่าถ้าตามระยะเวลาก็จะเป็นสั้นปานกลางหรือยาว
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นมิติเนี่ยก็คุณภาพหรือปริมาณถ้าคุณภาพอาจจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินนะครับว่าอาจจะพยากรณ์ออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับเหมือนนักพยากรณ์ศาสตร์ไม่ได้ใช้สถิติแต่ว่าใช้ประสบการณ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่3นะครับปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ได้แก่ข้อใด1ครับจำนวนผู้ผลิตข้อขอไข่ครับรายได้ผู้ผลิตข้อควายรสนิยมผู้บริโภคนะครับงองูระดับรายได้ของประเทศแล้วก็จอจานความเสี่ยง
1: ค่ะอันนี้เมื่อกี้เราก็คุยกันยาวนะตรงนี้นะคะว่าอุปสงค์ก็คือผู้มองทางด้านผู้บริโภคใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะคะข้อแรกข้อหนึ่ง
0: ข้อหนึ่ง
1: จำนวนผู้ผลิตไม่ใช่อ่ะ
0: ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะอันนี้เป็นฝ่ายผลิต
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ข้อที่สองรายได้ผู้ผลิตก็ไม่ใช่อีกนะ
0: ไม่ใช่รายได้ผู้ผลิตเพื่อไม่ได้ทำให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น
1: รายลดนิยมผู้บริโภคน่าจะเป็นข้อถูก
0: น่าสนใจนะครับนั้นตอบข้อควายนะครับข้อควาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปมาดูข้อ4ครับคำถามคือปัจจัยที่กำหนดอุปทานได้แก่ปัจจัยข้อใดนะครับกไก่รายได้ของผู้บริโภคคอไข่ราคาสินค้าที่ใช้ร่วมกันนะครับคอควายจำนวนผู้ซื้ององูเทคโนโลยีการผลิตและจอจานสภาพแวดล้อมทางสังคม
1: ค่ะคือพูดถึงอุปทานก็คือเรามองทางด้านผู้ผลิตว่าจะผลิต

0: สินค้ามาขายมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมีตัวปัจจัยตัวใดเป็นตัวกำหนดถ้าดูทั้ง5ตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นงองูนะคะ
1: งองูก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคือเทคโนโลยีการผลิตนั่นเองนะครับตอบงองูนะครับข้อที่5ครับข้อที่5ถามว่าข้อใดเป็นวิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณนะครับ1วิธีใน if นะครับ2วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับ3วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักงองูนะครับหรือข้อ4วิธีปรับเรียบ exponential นะครับแล้วก็จดจานถูกทุกข้อ
0: ค่ะดูแล้วก็ถูกทุกข้อค่ะ
1: ดูแล้วข้อนี้จะง่ายหน่อยนะครับ เพราะว่าทุกวิธีถือเป็นวิธีเชิงปริมาณ
0: ค่ะ
1: ถัดไปนะครับข้อที่6ครับข้อใดไม่ใช่สาเหตุความผันแปรของข้อมูลอนุกรมเวลาคืออนุกรมเวลาขึ้นอยู่กับ3-4 ปัจจัยนะครับ4ปัจจัยนะครับ
0: มีความผันแปรอยู่4ชนิดในตัวข้อมูล
1: กไก่พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ขอไข่ฤดูกาลขอควายวัฏจักรงองูการเพิ่มของประชากรและจอจานแผ่นดินไหว
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อันนี้ก็คือมันจะมีความผันแปรเนื่องจากฤดูกาลเนื่องจากวัฏจักรเนื่องจากแนวโน้ม
1: แนวโน้มและก็เหตุการณ์ผิดปกติเช่นการเพิ่มของประชากรย้ายเข้าย้ายออกมากเกินไปหรือแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีผลกระทบเพราะนั้นกอไก่ไม่ใช่ก็คือเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ใช่ไหมครับก็ต้องตอบกอไก่นะคร
0: ับ
1: ที่ไม่ใช่ต่อไปข้อสุดท้ายก็ข้อ7ครับเทคนิคในการพยากรณ์แนวโน้มจากข้อมูลอนุกรมเวลาได้แก่ข้อใดกอไก่วิธีหาเฉลี่ยหาค่าเฉลี่ยขอไข่วิธีเนอีฟขอควายวิธีปรับเรียบ exponential งองูวิเคราะห์การถดถอยและจอจานค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายปกติเราวิเคราะห์ตัวทีหรือเทรนหรือแนวโน้มเนี่ยนะครับแนวโน้มเราใช้วิธีอะไรครับอาจารย์ครับ
0: ก็มีอยู่ทีเดียวค่ะวิเคราะห์การถดถอย
1: ต้องใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยคืององูครับผม
0: ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็จบคำถามของหน่วยที่6ครับ
0: ค่ะ
1: ครับสำหรับแนวคำถามในหน่วยที่7การจัดหาในธุรกิจการเกษตรนะครับโดยข้อที่1นะครับก็ถามว่าความหมายที่ถูกต้องของการจัดหาในธุรกิจการเกษตรได้แก่ข้อใดนะครับกอไก่เป็นการจัดซื้อวัตถุดิบในเวลาที่ต้องการขอไข่เป็นการจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการอันนี้2ปัจจัยนะครับ3เป็นการจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณคุณภาพและราคาที่ต้องการ3ปัจจัยนะครับงองูเป็นการจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณคุณภาพที่ต้องการกับซัพพลายเออร์ที่ไว้วางใจได้นะครับและข้อสุดท้ายเป็นการจัดซื้อวัตถุดิบโดยผ่านหรือไม่ผ่านตัวแทนเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพปริมาณราคาและเวลาที่ต้องการโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการจัดหาข้อนี้ควรตอบข้อไหนครับ
0: ข้อนี้ก็ที่ครอบคลุมที่มันครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะก็น่าจะเป็นข้อจอจานค่ะ
1: ก็เป็นการครอบคลุมความหมายทั้งหมดนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งหลายปัจจัยก็คือต้องคำนึงถึงเรื่องเวลาด้วยนะครับคือปัจจัยที่4นะครับก็คือจอจานนะครับข้อที่2ครับถามว่าหน้าที่ในการจัดหาได้แก่ข้อใดนะครับกอไก่หน้าที่ในด้านของการวิเคราะห์คุณสมบัติของซัพพลายเออร์นะครับขอไข่ก็คือคัดเลือกซัพพลายเออร์ขอควายตรวจสอบคุณภาพคุณสมบัติของซัพพลายเออร์นะครับงองูประสานกับซัพพลายเออร์และจอจานถูกทุกข้อ
0: ค่ะอันนี้ดูแล้วก็คือถูกทุกข้อค่ะ
1: ครับเพราะว่าหน้าที่ในการก็มีทั้งหมดเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องการวิเคราะห์คัดเลือกตรวจสอบแล้วก็ประสานงาน
0: ครับ
1: ต่อไปกับข้อที่3ครับรูปแบบการจัดหาแบบที่องค์การมีการลงทุนในการจัดหาวัตถุดิบด้วยการทำฟาร์มของตนเองเพื่อผลิตวัตถุดิบให้แก่องค์กรในการจัดหาวัตถุดิบถือว่าเป็นการจัดหาวัตถุดิบแบบใดใช่ไหมครับข้อกไก่แบบองค์การข้อคอไข่แบบไม่เป็นองค์การข้อคอควายแบบร่วมทุนข้ององงูแบบผลิตวัตถุดิบเองนะครับและข้อจอจานแบบประมูลครับ
0: ค่ะอันนี้ดูแล้ว1กขคจอจานก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คืองงงงูค่ะ
1: งงูเพราะโจทย์ก็บอกอยู่แล้วว่าลงทุนในการทำฟาร์มด้วยตนเองเพื่อให้ได้วัตถุดิบมานะครับก็ต้องเป็นการผลิตวัตถุดิบเองนะครับคือข้องงงูครับข้อที่4ครับการวางแผนจัดหาวัตถุดิบมีขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนแรกได้แก่ข้อใดอันนี้ถามขั้นตอนแรกในการจัดวางแผนการจัดหา1รวบรวมข้อมูลในการวางแผนนะครับข้อขอไข่กำหนดความต้องการในการผลิตข้อขอควายวางแผนการผลิตข้อที่4ข้ององูนะครับการวางแผนปฏิบัติการและข้อสุดท้ายก็คือประเมินผล
0: ค่ะ
1: ตอบข้อไหนดีครับอาจารย์
0: ก็จะเป็นน่าจะเป็นงองูนะ
1: งองูต้องวางแผนปฏิบัติการใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ครับต่อไปครับข้อที่5ครับในขั้นตอนการเสนอซื้อมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อใด

0: อะไรที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับการเสนอซื้อนะครับก็กอไก่ก็คือใบขอซื้อขอไข่ใบแสดงแหล่งจัดซื้อคอควายใบสั่งขายงองูใบรับของและจอจานใบเสียภาษี
1: ข้อนี้ค่อนข้างง่ายนะอาจารย์

0: ครับคอไข่ลักษณะสินค้าและบริการคอควายลักษณะพื้นที่งองูลักษณะพื้นที่จอจานลักษณะผู้ผลิตคอควายกับงองูนี่ซ้ำกัน
1: ซ้ำกันค่ะ
0: อันนี้ข้อที่ถูกคือข้อไหนครับแจ้งครับ
1: ข้อกอไก่ค่ะ
0: ข้อกอไก่ก็คือลักษณะตลาดปัจจัยการผลิต
1: ใช่ค่ะ
0: ปัจจัยการผลิตถือเป็นระดับต้นน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: นั้นปัจจัยการผลิตนั้นก็มีความเสี่ยง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับถ้าเป็นสินค้าบริการก็เป็นปลายน้ำไปแล้วนะครับความเสี่ยงนั้นก็เป็นลักษณะของตลาดปัจจัยการผลิตที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต้นน้ำนะครับต่อไปข้อสุดท้ายครับรูปแบบการจัดหาซึ่งทำให้กระบวนการจัดการนำไปสู่การลดระดับสินค้าคงคลังและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้แก่รูปแบบใดนะครับกอไก่แบบไม่มีพันธสัญญาข้อไข่แบบผลิตแบบผลิตวัตถุดิบเองนะครับคอควายแบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับงองูแบบการประมูลและข้อสุดท้ายแบบลีนครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ดูจากโจทย์นะโจทย์เนี่ยเน้นในเรื่องเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะคะโดยการลดระดับสินค้าคงคลังก็หมายความว่าให้มีการจัดการในเรื่องจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบอย่างมีคุณภาพทำให้ลดต้นทุนอะไรก็แล้วแต่
0: ก็มีประสิทธิภาพนะคร
1: ับ
0: เพราะทำให้รวดเร็วนะครับแล้วก็ระดับสินค้าคงคลังน้อยใช่ไหมครับจะตอบข้อจอจานใช่ไหมครับ
1: จอจานครับ
0: ข้อจอจานก็เป็นข้อที่ถูกครับ
1: ค่ะ
0: ก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคำถามของการสอนเสริมนะครับชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรครั้งที่1นะครับซึ่งมีหน่วย3หน่วย6และหน่วย7นะครับการบรรยายในสาระใน3หน่วยนี้นะครับแล้วก็คำถามนี้ก็คงช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้และก็ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์รัฐดาบุตรที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็พบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกส์โอปทานในธุรกิจการเกษตรครั้งที่2นะครับซึ่งจะเป็นการสรุปเนื้อหาสาระในหน่วยที่11 12และ13ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
4: สารพันคำถามกับสภาการ

0: ชาติไทย
1: ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
2: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีค่ะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะมาพบกับอาจารย์ในครั้งนี้ก็จะเป็นการบรรยายในเนื้อหาของหน่วยที่1นะคะแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะเรื่องของขั้นตอนการเตรียมการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะเรื่องของขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายก็จะพูดถึงเรื่องของขั้นตอนการหลังการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการเรียนในหน่วยที่1 นี้นะคะก็ต้องการให้นักศึกษาเนี่ยนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งได้แก่อะไรบ้างนะคะได้แก่นักศึกษาจะต้องรู้เกี่ยวกับความหมายของการผลิตรายการนะคะประเภทของการผลิตรายการ

ความสำคัญของการผลิตรายการและบุคลากรพร้อมกับงานผลิตรายการนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในตอนที่1 นะคะเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการนะคะซึ่งก็ต้องการให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนของในกระบวนการเตรียมการผลิตรายการนี้นะคะจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นจะต้องเตรียมเขียนบทเตรียมวางแผนนะคะรายการนะคะจะต้องเตรียมบุคลากรวัสดุอุปกรณ์อย่างไรบ้างนะคะในตอนที่3เนี่ยนะคะก็จะวัตถุประสงค์ของตอนที่3ก็ที่จะเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยนะคะเข้าใจงานด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะว่าประกอบด้วยขั้นตอนไหนบ้างนะคะอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนในการเข้าในสตูดิโอนะคะสำหรับที่จะเริ่มบันทึกเสียงนะคะวัตถุประสงค์ของตอนที่4นะคะก็จะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้ทราบถึงการตรวจสอบคุณภาพของการผลิตรายการหลังการผลิตรายการนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะนักศึกษาก็จะสามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะซึ่งในการบรรยายของอาจารย์ครั้งนี้ก็จะเป็นการสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญสำคัญนะคะโดยจะขอเริ่มต้นจากตอนที่1 นะคะคือเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะในตอนที่1เนี่ยนะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงก็จะประกอบด้วยเนื้อหานะคะที่เกี่ยวกับความหมายของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงความสำคัญของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงบุคลากรในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงรายละเอียดต่อไปนักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับความหมายของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงก่อนค่ะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะคะก็หมายถึงการคิดสร้างสรรค์นะคะและทำให้มีรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบประเภทใดประเภทหนึ่งนะเกิดขึ้นเพื่อที่จะนำไปออกอากาศนะคะตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ในตารางการกระจายเสียงนะคะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะถ้าเราจะแบ่งความสำคัญออกเป็นก็จะแบ่งออกเป็นได้4ประเภทนะคะก็4ประการนะคะก็คือประการที่1เนี่ยนะคะทางด้านการบริหารนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งเนี่ยนะคะจะต้องออกอากาศทุกวันนะคะทุกเวลานะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีรายการที่มีคุณภาพคอยป้อนนะคะสถานีนะคะเพื่อที่จะดึงดูดใจผู้ฟังให้ฟังนะคะถ้าหากรายการใดที่มีเรตติ้งสูงนะคะคือมีคนฟังมากเนี่ยก็จะมีโฆษณาเข้ามามากนะคะการโฆษณาก็จะสร้างรายได้ให้กับสถานีนะคะสำหรับสถานีที่เป็นสถานีธุรกิจนะคะก็จะมีกำไรจากการโฆษณาสินค้านะคะก็จะเป็นแสดงให้เห็นว่าสถานีนั้นประสบความสำเร็จในการบริหารงานนะคะโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจนะคะประการที่2นะคะด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานีนะคะปัจจุบันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งเนี่ยส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทุกแห่งส่วนใหญ่นะคะก็จะแบ่งเป็นคลื่นต่างๆนะคะอย่างเช่นสถานีวิทยุของอสมทเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นคลื่นความรู้คลื่นข่าวสารคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้เลือกฟังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเนี่ยได้ฟังมากขึ้นนะคะการผลิตรายการประเภทนี้นะคะก็จะต้องป้อนเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถานีนะคะเพลงลูกทุ่งนะคะถ้าใครอยากจะฟังเพลงลูกทุ่งก็จะต้องฟังที่สถานีนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานีให้มันโดดเด่นขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการจัดรายการเนี่ยการผลิตรายการก็จะมีบทบาทในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานีนะคะประการที่3ด้านผู้ฟังนะคะอันนี้ผู้ฟังเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญในการทำในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะเพราะในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ย เราต้องการให้ผู้ฟังได้รับความรู้ข่าวสารความรู้ความบันเทิงนะคะแล้วก็ยังเป็นการสร้างพฤติกรรมในการฟังนะคะทำให้ผู้ฟังรู้จักฟังเป็นเวลารู้จักฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสนองความต้องการของผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้น

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ฟังมีความรู้นะคะแล้วมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลนะคะส่วนประการสุดท้ายประการที่4ในด้านสังคมนะคะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนอกจากจะมีความสำคัญต่อผู้ฟังเฉพาะกลุ่มแล้วนะคะก็จะมีความสำคัญต่อผู้ฟังโดยส่วนรวมด้วยสังคมส่วนรวมนะคะก็คือเมื่อคนในสังคมมีความรู้นะคะก็จะมีจะมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลนะคะแล้วทำให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทั้ง4ด้านนะคะ

ทีนี้เรามาพูดถึงประเภทของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงกันต่อไปนะคะว่าการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะในที่นี้จะขอแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือประเภทที่1เป็นการผลิตรายการสดนะคะคือหมายถึงว่าเป็นการผลิตรายการในทันทีทันใดและออกอากาศทันทีทันใดเลยนะคะการผลิตรายการประเภทนี้ก็เช่นรายการข่าวนะคะอันนี้เพราะว่ารายการข่าวนั้นเป็นรายการที่ต้องสดใหม่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะคะและอีกรายการหนึ่งนะคะอย่างเช่นรายการถ่ายทอดสดนะคะก็จะต้องมีการถ่ายทอดเหตุการณ์นั้นๆออกอากาศโดยทันทีนะคะหรืออาจจะเป็นรายการอภิปรายนะคะซึ่งจะต้องถ่ายทอดในขณะที่มีการอภิปรายในเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญนั้นๆ นะคะอันนี้ก็จะต้องผลิตเป็นประเภทรายการสดนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือรายการที่ผลิตหรือบันทึกเสียงและบันทึกเสียงล่วงหน้านะคะอย่างเช่นรายการสารคดีรายการบทความนะคะหรือรายการอื่นๆที่มีการผลิตที่มันค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนละครวิทยุอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งมีผู้แสดงจำนวนมากนะคะไม่สามารถที่จะผลิตรายการสดได้เพราะมีความอาจจะเกิดการผิดพลาดได้สูงนะคะเพราะต้องใช้เทคนิคหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตรายการก็จำเป็นจะต้องมีการผลิตรายการล่วงหน้านะคะในเนื้อหาของหน่วยที่1เนี่ยนะคะนอกจากจะพูดถึงเรื่องของความหมายความสำคัญประเภทของการผลิตรายการวิทยุแล้วเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือเรื่องของบุคลากรในการผลิตรายการนะคะบุคลากรนี่ก็มีความสำคัญนะคะในการผลิตรายการมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้นักศึกษาก็ทำความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าในการผลิตรายการเนี่ยเราจะต้องทำงานเป็นทีมนะคะอาจจะประกอบด้วยหลายๆคนนะคะคนที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มคนสำคัญก็คือผู้ผลิตรายการนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า producer นะคะบุคคลคนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นผู้ที่คิดริเริ่มสร้างสรรค์รายการนะคะกำหนดแนวคิดของรายการนะคะแล้วก็มีการวางแผนรายการนะแล้วก็ควบคุมการผลิตรายการทุกขั้นตอนหรือจะกล่าวได้ว่าบุคคลผู้นี้ก็จะมีอำนาจเต็มนะคะในการที่จะผลิตรายการใดรายการหนึ่งนะคะบุคคลต่อมาบุคคลที่สองนะคะคนนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะคือผู้เขียนบทนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า script writer นะคะบุคคลนี้ก็จะนำเอาแนวคิดนะคะของผู้ผลิตรายการนะคะที่มอบหมายมาอย่างเช่นว่าให้ทำรายการสารคดีนะคะเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะผู้เขียนบทก็จะรับเอาแนวคิดนั้นมานะคะแล้วก็นำมาหาข้อมูลค้นคว้าหาข้อมูลนะคะแล้วก็เขียนออกมาเป็นบทหรือถ่ายทอดจากแนวคิดอันนั้นออกมาเป็นจินตนาการนะคะเป็นตัวอักษรแล้วก็สามารถที่จะทำให้ตัวอักษรนั้นเนี่ยเป็นเสียงที่สร้างภาพให้เกิดกับผู้ฟังได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของผู้เขียนบทนะคะนอกจากผู้เขียนบทแล้วนะคะก็ยังมีผู้กำกับรายการนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าไดเรคเตอร์นะคะบุคคลนี้ก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมการผลิตนะคะในส่วนใหญ่จะเป็นในห้องบันทึกเสียง

นะคะและมีการควบคุมการฝึกซ้อมนะคะบทอย่างเช่นการแสดงละครวิทยุอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีจำนวนคนหรือตัวแสดงจำนวนมากนะคะผู้กำกับรายการก็จะควบคุมในการฝึกอ่านออกเสียงการแสดงอารมณ์นะคะแล้วก็ควบคุมเวลาในการผลิตนะคะและนอกจากนี้ก็ยังควบคุมดูแลผู้ควบคุมเสียงนะคะให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามบทนะคะแล้วก็เป็นไปตามเวลาที่กำหนดนะคะบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งจะขาดไม่ได้ในกระบวนการผลิตรายการก็คือผู้ควบคุมเสียงนะคะหรือเทคนิคเชียนนะคะบุคคลผู้นี้ก็จะเป็นทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกเสียงนะคะบันทึกเสียงผสมเสียงผสมสัญญาณเสียงนะคะแล้วก็ตัดต่อเสียงนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะอีกบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ดำเนินรายการนะคะผู้ดำเนินรายการผู้แสดงนะคะผู้ประกาศหรือใครก็ตามที่ออกเสียงนะคะในทางวิทยุกระจายเสียงนะคะถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้นะคะก็จะไม่มีรายการที่ออกอากาศเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าวิทยุกระจายเสียงก็จะเป็นสื่อที่ใช้เสียงเป็นหลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการผลิตรายการก็จะต้องประกอบด้วยบุคคลเหล่านี้นะคะสำคัญ4ประเภทอาจจะมีอีกหลายประเภทนะคะอย่างเช่นผู้ประสานงานการผลิตนะคะหรือผู้ช่วยผู้กำกับรายการอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งอันนี้ก็มันไม่มีจำนวนที่แน่นอนตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับประเภทและรูปแบบของรายการที่จะผลิตนะตลอดจนเรื่องของเวลาเรื่องของงบประมาณความยุ่งยากซับซ้อนในการผลิตนะคะซึ่งบางแห่งบางทีเนี่ยนะคะผู้ผลิตรายการคนเดียวเนี่ยอาจจะทำหน้าที่หลายอย่างนะคะอย่างเช่นเป็นผู้ผลิตรายการผู้เขียนบทนะคะผู้กำกับรายการด้วยนะคะบางทีก็เป็นผู้ดำเนินด้วยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ตายตัวนะคะเพราะการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยในปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะคนเดียวอาจจะทำงานได้หลายอย่างนะคะเพราะมีแอปพลิเคชันต่างๆโปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยนะคะซึ่งที่อาจารย์กล่าวถึงบุคลากรเหล่านี้ก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ทราบไว้นะคะเป็นหลักการเท่านั้นนะคะ

ช่วงต่อไปนะคะเราจะพูดถึงกระบวนการผลิตรายการนะคะซึ่งจะประกอบด้วย3ขั้นตอนนะคะคือขั้นเตรียมการผลิตรายการขั้นผลิตรายการแล้วก็ขั้นหลังการผลิตรายการนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะย้ำอยู่เสมอนะคะว่ามันมี3กระบวนการนี้จะประกอบด้วย3ขั้นตอนนะคะในขั้นเริ่มแรกนะคะก็คือขั้นการเตรียมการผลิตรายการนะคะขั้นนี้เนี่ยผู้ผลิตรายการจะมีบทบาทสำคัญมากนะคะโดยเริ่มจากการคิดนะคะสร้างสรรค์ผลิตรายการนะคะว่าจะทำรายการอะไรดีนะคะจะทำรายการที่มันมีความแปลกใหม่แตกต่างจากรายการอื่นๆที่มีคนอื่นทำมาแล้วนะคะที่มีสถานีคู่แข่งทำมาแล้วนะคะให้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะทีนี้การความแตกต่างเนี่ยมันก็จะต้องอยู่พื้นฐานว่ามันจะสามารถนำไปผลิตได้ไหมนะคะจะทำเป็นไปได้ไหมที่จะสามารถผลิตเป็นรายการวิทยุได้นะคะไม่ใช่สร้างสรรค์จินตนาการจนเกินขอบเขตความเป็นจริงนะคะแล้วจะมีเทคนิควิธีการยังไงถึงจะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังนะคะและนอกจากนี้ก็ยังต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆนะคะอย่างเช่นว่ามีบุคลากรเพียงพอไหมมีอุปกรณ์ไหมนะคะมีความยุ่งยากในการผลิตมากน้อยแค่ไหนนะคะมีงบประมาณเพียงพอหรือเปล่านะคะแล้วก็ในการผลิตเนี่ยนะคะในการสร้างสรรค์การผลิตรายการเนี่ยอาจารย์จะขอย้ำนะคะว่าความคิดในการผลิตความคิดในการสร้างสรรค์รายการเนี่ยนะคะจะต้องอยู่ภายใต้กรอบความคิด4อย่างด้วยกันนะคะกรอบที่1ก็คือคิดในเชิงบวกนะคะในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนักศึกษาจะต้อง

คิดอยู่เสมอว่าจะต้องทำอะไรให้ได้ประโยชน์ต้องมีเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อผู้ฟังนะคะไม่ทำให้มีความเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมนะคะความคิดในกรอบที่2ก็คือเป็นความคิดในเชิงสร้างสรรค์นะคะอันนี้ก็สร้างสรรค์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นความคิดแปลกใหม่นั่นเองนะคะแปลกใหม่แล้วก็สามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นๆได้นะคะกรอบความคิดอันที่3นะคะก็เป็นกรอบความคิดในเชิงกลยุทธ์นะกลยุทธ์นี้ก็หมายถึงว่าเราจะต้องสามารถที่จะเอาชนะใจผู้ฟังได้นะคะจะทำยังไงจะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะต้องไปสู้กับคู่แข่งขันอื่นๆนะคะในตลาดซึ่งมีสถานีวิทยุเป็นจำนวนมากนะคะทำยังไงถึงจะเอาสามารถที่จะชนะได้นะคะความคิดในกรอบที่4ก็คือเป็นความคิดในเชิงจริยธรรมอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะคะ เราจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมนะคะจริยธรรมก็คือ ไม่อื่นเสียหายนะคะไม่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ อยู่ในศีลธรรมอันดีนะคะคือจะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่อคิดสร้างสรรค์เนื้อหาที่จะผลิตรายการได้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนการผลิตนะคะผู้ผลิตรายการก็จะต้องคิดถึงจะผลิตรายการ อย่างไรนะคะแล้วก็โดยการศึกษาเริ่มจากการศึกษาข้อมูลนะคะการศึกษาข้อมูลจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของสถานีนะคะสถานีมีนโยบายเกี่ยวกับรายการอย่างไรอันนี้นะคะเราจะต้องทำผลิตรายการให้สอดคล้องกับนโยบายของสถานีนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งขันอันนี้อาจารย์จะย้ำสำหรับสถานีวิทยุที่เป็นเชิงธุรกิจนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะเรื่องของคู่แข่งขันนะคะนอกจากศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนำมากำหนดแนวคิดของรายการของเราว่ารายการของเราเนี่ยควรจะเป็นแนวคิดอย่างไรนะคะอย่างเช่นเป็นรายการเพื่อความให้ความรู้นะคะให้ความบันเทิงหรือให้ข่าวสารสาระอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อได้กำหนดแนวคิดวัตถุประสงค์แล้วนะคะก็จะมอบหมายให้ผู้เขียนบทเนี่ยนำไปเขียนบทนะคะนำไปเขียนบทเพื่อให้มีเนื้อหาขึ้นมานะคะแล้วก็มีการเตรียมการเตรียมวัสดุอุปกรณ์บุคลากรการผลิตนะคะและก็การวางแผนการทำงานนะคะว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะเริ่มยังไงจะเริ่มเมื่อไหร่นะคะจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะจนกว่าจะผลิตรายการสำเร็จแล้วก็นำไปออกอากาศนะคะขั้นตอนที่2ของกระบวนการผลิตรายการนะคะก็คือขั้นผลิตรายการนะคะซึ่งขั้นนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่หลังจากที่ผู้เขียนบทเนี่ยนะคะเขียนบทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการประชุมทีมผู้ผลิตรายการทั้งหมดนะคะซึ่งประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นประชุมผู้กำกับรายการผู้ควบคุมเสียงนะคะผู้แสดงหรือผู้ดำเนินรายการนะคะมีการประชุมตกลงมอบหมายบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนะคะให้เข้าใจร่วมกันตามบทที่ผู้เขียนบทได้เขียนขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะถึงขั้นที่เราเรียกว่ามีการซักซ้อมรายการนะคะการซักซ้อมรายการหรือการฝึกซ้อมรายการก็ได้นะคะการฝึกซ้อมรายการเนี่ยก็มีความจำเป็นความจริงเนี่ยจำเป็นสำหรับรายการทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการที่มีคนเดียวนะคะผู้ดำเนินรายการคนเดียวนะคะอย่างเช่นรายการบทความอ่านคนเดียวนะคะหรือรายการข่าวนะคะก่อนที่จะออกอากาศนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรายการสดก็ต้องมีการซ้อมนะคะการซ้อมนี่อาจจะต้องการอ่านบทอ่านบทเพื่อที่จะหาข้อผิดพลาดบกพร่องบทพิมพ์ถูกหรือเปล่านะคะควรจะอ่านออกเสียงอย่างไรจะเติมคําอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นความจำเป็นนะคะในการฝึกซ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกซ้อมที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือรายการละครวิทยุอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าละครวิทยุเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกซ้อมก่อนเนี่ยมันก็จะเกิดความคลุกคลักตะกุกตะ

ตักนะคะไม่ราบรื่นในการก่อนการบันทึกเสียงก็จะต้องมีการฝึกซ้อมโดยผู้กำกับรายการก็จะเป็นผู้ดูแลนะคะการฝึกซ้อมสำหรับละครเนี่ยก็จะมีหลายขั้นตอนนะคะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าผู้รับบทแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะได้บทของตัวเองขั้นที่หนึ่งนะคะในการฝึกซ้อมละครนะคะก็จะได้บทของตัวเองไปอ่านก่อนนะคะไปฝึกซ้อมว่าตัวเองได้รับบทนี้นะจะเป็นใครจะมีคาแรคเตอร์มีบุคลิกภาพทางเสียงยังไงนะคะจะแสดงอารมณ์อย่างไรนะคะหลังจากที่ฝึกซ้อมคนเดียวนะคะอ่านบทคนเดียวนะคะรู้เข้าใจคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะก็จะมีการฝึกซ้อมที่เรียกว่าฝึกซ้อมฉากก็คือจะเข้าฉากกับคนที่ร่วมแสดงด้วยกันนะคะจะมีการส่งอารมณ์โต้ตอบระหว่างกันนะคะจะเป็นการซ้อมปากเปล่านะคะแล้วก็จะมีการซ้อมกับไมโครโฟนคืออันออกเสียงนะคะผ่านไมโครโฟนนะคะแล้วก็จะมีการซ้อมตลอดรายการตลอดการบันทึกเสียงเฉพาะตอนนั้นๆ นะคะอย่างเช่นตอนที่หนึ่งนะคะเราก็จะซ้อมตลอดซึ่งภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า run through นะคะคือซ้อมตลอดรายการทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการซ้อมนะคะซึ่งแต่ละรายการเนี่ยแต่ละประเภทของรายการจะไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับประเภทของรายการนะคะแต่ยังไงก็ตามจะต้องมีการซ้อมนะคะซ้อมก่อนเพื่อกันป้องกันความผิดพลาดนะคะบางทีอาจจะไปเจอว่าบทพิมพ์ผิดนะคะอ่านคำพูดอย่างเงี้ยอ่านว่าอะไรภาษานี้อ่านว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็มีการแก้ไขปรับปรุงแต่งเติมต่อเติมก่อนที่จะบันทึกเสียงนะคะหลังจากนั้นเมื่อเข้าห้องบันทึกเสียงแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นบทบาทของผู้กำกับรายการที่จะคอยควบคุมนะคะการบันทึกเสียงให้เป็นไปตามบทนะคะแล้วก็ผู้กำกับรายการจะคอยดูว่าผู้พูดหรือผู้แสดงเนี่ยแสดงอารมณ์ตามที่ต้องการหรือไม่นะคะตามที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะผู้กำกับรายการก็จะควบคุมเวลานะคะว่าตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่จะต้องทำอย่างไรให้รายการดำเนินการตรงตามเวลาจบตามเวลานะคะ อีกผู้หนึ่งนะคะที่มีบทบาทสำคัญในขั้นตอนการผลิตรายการก็คือผู้ควบคุมเสียงนะคะผู้ควบคุมเสียงนี่ก็จะทำหน้าที่อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วก็คือทำหน้าที่ในการผสมเสียงผสมสัญญาณเสียงนะคะให้สัญญาณในการเปิดไมโครโฟนนะคะการบันทึกเสียงนะคะการตัดต่อนะคะรายการนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างคร่าวๆนะคะซึ่งอาจจะมีบทบาทสำคัญมากกว่านี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าในการขั้นตอนการผลิตรายการเนี่ยนะคะจะจบลงตรงที่มีการบันทึกเสียงลงในอาจจะเป็นใช้เทปใช้แผ่นซีดีนะคะหรือMP3 หรืออะไรก็แล้วแต่ในคอมพิวเตอร์อะไรซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีวิธีการต่างๆมากมายนะคะรายละเอียดนักศึกษาก็ไปอ่านได้ในเอกสารการสอนนะคะซึ่งได้เขียนไว้แล้วนะคะ

0: ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะคือขั้นหลังการผลิตรายการนะคะในขั้นตอนนี้ก็จะเริ่มจากเมื่อการมีการบันทึกเสียงเสร็จแล้วนะคะผู้ผลิตรายการเนี่ยนะคะก็จะมีการมาตรวจสอบคุณภาพของรายการนะคะการตรวจสอบคุณภาพของรายการเนี่ยก็จะอาจจะต้องทำพร้อมๆกันนะคะระหว่างผู้ผลิตรายการผู้กำกับรายการผู้ควบคุมเสียงนะคะหรือบางครั้งเนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการหรือผู้แสดงก็อาจจะอยู่ร่วมด้วยนะคะเราตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างนะคะในขั้นตอนนี้นะคะก็จะตรวจสอบในเรื่องของเสียงนะคะโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของเสียงพูดนะคะเสียงดนตรีเสียงประกอบนะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องของเริ่มขั้นเตรียมการผลิตเลยนะคะขั้นเตรียมการผลิตเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบแผนของการผลิตก่อนนะคะว่าแผนการผลิตที่ผู้ผลิตรายการเนี่ยวางไว้เนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงหรือเปล่านะคะสามารถที่จะทำเป็นบทวิทยุออกมาได้ไหมนะคะจะต้องถูกควบคุมเรื่องในเรื่องของเนื้อหานะคะความถูกต้องของเนื้อหานะคะว่าเป็นไปตามที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามนโยบายของสถานีหรือไม่นะคะหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้จะต้องตรวจสอบเริ่มต้นเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเมื่อตรวจสอบเรื่องของบทแล้วเนี่ยนะคะเมื่อนำไปสู่การผลิตแล้วก็จะเน้นในเรื่องของส่วนที่เป็นเสียงละนะคะส่วนที่เป็นเสียงก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่ามีเสียงพูดเสียงดนตรีเสียงประกอบนะคะก็จะดูความชัดเจนของเสียงนะคะส่วนหลังจากการผลิตรายการหรือบันทึกเสียงแล้วนะคะก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำไปออกอากาศนะคะอันนี้จะเห็นว่าทุกกระบวนการทุกขั้นตอนของการผลิตเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของรายการนะคะก่อนที่จะนำไปออกอากาศนอกจากนี้แล้วเมื่อหลังจากออกอากาศแล้วเนี่ยนะก็ยังมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะก็คือการตรวจสอบความนิยมของผู้ฟังนะคะคือการประเมินหลังรายการนะหลังที่รายการออกอากาศไปแล้วนะคะก็จะมีการประเมินคุณภาพความนิยมของรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าประชาชนหรือผู้ฟังเนี่ยนะคะฟังรายการแล้วเนี่ยมีทัศนคติยังไงชอบหรือไม่ชอบมีความนิยมต่อรายการอย่างไรบ้างนะคะควรจะมีข้อเสนอให้การที่จะมีการปรับปรุงรายการอย่างไรนะคะก็จะนำมาปรับปรุงรายการต่อไปนะคะการประเมินรายการหลังการผลิตเนี่ยก็จะมีสองวิธีนะคะวิธีแรกก็คือการประเมินโดยวิธีทางตรงนะคะทางตรงนี่ก็คือการออกแบบสอบถามนะคะเอาแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่เราสุ่มโดยวิธีวิจัยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ลงทุนสูงนะคะซึ่งก็ไม่นิยมทำนะคะเพราะว่ารู้สึกมันไม่คุ้มค่านะคะสำหรับรายการวิทยุกระจายเสียงสักรายการหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะทำนะคะมันก็ไม่คุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีใช้วิธีที่สองนะคะคือวิธีโดยอ้อมก็อย่างเช่นการโทรศัพท์เข้ามาในรายการนะคะว่าผู้ฟังเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงต่อรายการนะคะชอบหรือไม่ชอบนะคะควรจะมีการปรับปรุงอย่างไรนะคะหรือบางครั้งเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงหลายๆแห่งเนี่ยนะคะก็จะมีการออกอากาศนอกจากจะทางภาคพื้นดินนะคะหรือออนแอร์เนี่ยนะคะไปแล้วเนี่ยก็ยังมีออนไลน์นะคะออนไลน์ก็คือไปแขวนไว้ในเว็บไซต์ของสถานีนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเข้ามานะคะดูนะคะแล้วก็อาจจะมีการสามารถที่จะเปิดฟังย้อนหลังได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งก็เป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะนี่ผู้ฟังก็จะสามารถที่จะเข้ามานะคะตอบคำถามซึ่งผู้ผลิตรายการหรือสถานีเนี่ยได้นำไปแขวนไว้นะคะในเว็บเพื่อที่จะให้ตอบคำถามเข้ามานะคะว่าเห็นรู้สึกมีความรู้สึกอย่างไรนะคะต่อรายการที่ออกอากาศไปนะคะนี่วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็สะดวกนะคะแล้วก็นิยมทำกันมากในปัจจุบันนะคะ เมื่อเราได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะนำมาประมวลผลนะคะอาจจะด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะคะจะใช้วิธีง่ายๆนะคะวิธีการอะไรล่ะนับจำนวนนะคะร้อยละหรือจะทำถึงขั้นสถิติอะไรก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่นะคะแล้วก็เราจะนำผลอันนั้นเนี่ยมาใช้ในการปรับปรุงรายการของสถานีของรายการที่เราผลิตต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการผลิตรายการทั่วๆไปนะคะสำหรับการผลิตรายการอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะมีความจำเป็นเป็นพิเศษอย่างเช่นรายการเพื่อการศึกษาเนี่ยนะคะก็จะมีวิธีการประเมินผลที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะหรือว่ามีจำเป็นที่จะต้องทำที่มันเป็นหลักการมากกว่านี้นะคะอย่างเช่นอาจจะก่อนที่จะออกอากาศเมื่อผลิตรายการเสร็จแล้วนะคะก็อาจจะมีการประเมินผลโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญมาฟังรายการของเรานะคะแล้วก็ให้ประเมินว่ารายการนี้เนี่ยเนื้อหาถูกต้องไหมนะคะมีเทคนิควิธีการนำเสนอที่น่าสนใจหรือเปล่านะคะสมควรที่จะนำออกอากาศไหมนะคะคือดูทุกๆด้านนะคะความชัดเจนของเสียงความน่าสนใจของรายการนะคะความถูกต้องของเนื้อหานะคะก่อนที่จะนำออกอากาศเพราะว่ารายการเพื่อการศึกษานี้มันมีความสำคัญนะคะถ้าหากพูดผิดพลาดไปนะคะก็อาจจะเกิดผลเสียต่อผู้ฟังได้นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของกระบวนการผลิตรายการนะคะซึ่งอาจารย์ได้กล่าวมาแล้วนะ3ขั้นตอนด้วยกันนะคะ
1: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02-504-7777
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02-504-7777

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านสำหรับในชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในหน่วยนี้เป็นหน่วยที่2ค่ะอุปกรณ์ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะในหน่วยนี้จะประกอบด้วย4หัวข้อหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่2คือไมโครโฟนในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงค่ะเรื่องที่3เกี่ยวกับเครื่องเล่นและการบันทึกเสียงนะคะและในเรื่องสุดท้ายคือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานวิทยุกระจายเสียงค่ะเรามาดูกันทีละเรื่องเลยนะคะเรื่องแรกค่ะห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะในเรื่องนี้เนี่ยเราจะพูดถึง3ประเด็นหลักค่ะจะพูดถึงลักษณะทั่วไปของห้องผลิตรายการนะคะประเภทของห้องผลิตรายการและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องผลิตรายการค่ะลักษณะเด่นหรือลักษณะสำคัญนะคะของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงคือต้องสามารถที่จะเก็บเสียงได้นะคะเก็บเสียงก็หมายถึงว่าป้องกันเสียงข้างในห้องเนี่ยไม่ให้ออกไปข้างนอกรวมทั้งป้องกันไม่ให้เสียงจากภายนอกเนี่ยเข้ามาในห้องด้วยนะคะเป็นการป้องกันเสียงรบกวนได้ด้วยนะคะอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะสำคัญก็คือจะต้องสามารถป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าฝาผนังหรือพื้นของห้องผลิตรายการเนี่ยจะมีการบุวัสดุพิเศษนะคะเพื่อที่จะป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนในระหว่างการผลิตรายการให้ได้นะคะส่วนประกอบสำคัญของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกคือส่วนที่เรียกว่าสตูดิโอนะคะส่วนที่2เนี่ยเรียกว่าส่วนควบคุมหรือจะเรียกว่าส่วนควบคุมเสียงก็ได้นะคะในส่วนของสตูดิโอเนี่ยหน้าที่หลักก็คือใช้สำหรับประกาศแจ้งรายการนะคะสำหรับการอ่านข่าวหรืออาจจะเป็นการบันทึกรายการประเภทต่างๆนะคะรวมถึงถ้าหากว่าเป็นการบันทึกรายการละครวิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็จะใช้สำหรับแสดงละครนะคะในสตูดิโอจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ4อย่างนะคะก็คือ 1. ไมโครโฟนนะคะ 2. หูฟังนะคะ 3. ก็คือจะอาจจะเป็นโต๊ะและเก้าอี้นะคะ อุปกรณ์หลักๆทั้ง4อย่างเนี่ยอาจจะจัดองค์ประกอบแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของสตูดิโอแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานในครั้งนั้นๆ นะคะอันนี้คือส่วนของสตูดิโอนะอีกส่วนประกอบหลักของห้องผลิตรายการก็คือส่วนที่เรียกว่าส่วนควบคุมนะคะในส่วนควบคุมนี้เนี่ยจะประกอบด้วยคอนโซลสำหรับมิกเซอร์นะคะหรือเราเรียกกันว่ามิกเซอร์เป็นเครื่องสำหรับควบคุมเสียงซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดต่อไปนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของเครื่องเล่นต่างๆนะคะเครื่องเล่นในที่นี้หมายถึงอาจจะเป็นเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นมินิดิสนะคะหรือว่าเครื่องเล่นถ้าเป็นสมัยที่ย้อนกลับไปเนี่ยก็อาจจะเป็นแผ่นเสียงเทปเสียงนะคะซึ่งในปัจจุบันอาจจะมีการใช้น้อยแล้วนะคะอีกองค์ประกอบหนึ่งนะคะก็คือคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยจะใช้เป็นเครื่องมือหลักในปัจจุบันนี้นะคะเพื่อที่จะควบคุมการเปิดเครื่องเล่นต่างๆรวมถึงการบันทึกและการตัดต่อ

ด้วยนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำหน้าที่ทั้งควบคุมทั้งหมดนะคะในส่วนของการควบคุมเสียงนะคะในการผลิตรายการประเภทต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูอุปกรณ์หลักๆนะคะในห้องผลิตรายการนะคะอย่างที่เราบอกองค์ประกอบไปแล้วนะว่าห้องผลิตรายการเนี่ยมี2ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ใน2ส่วนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกก็คืออุปกรณ์สำหรับนำสัญญาณเสียงเข้านะคะหมายถึงว่าการที่เราจะตัดต่อรายการหรือบันทึกรายการเนี่ยเราจะต้องมีแหล่งของเสียงนะคะเสียงที่ได้มาเนี่ยอาจจะมาจากไมโครโฟนนะคะถ้าเกิดว่ามีการพูดมีการอ่านนะคะผ่านไมโครโฟนอีกส่วนหนึ่งก็คือเสียงที่มาจากเครื่องเล่นประเภทต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นรายการเพลงนะคะเปิดเพลงเครื่องเล่นเนี่ยก็แล้วแต่ว่า เราจะใช้แหล่งเสียงประเภทไหนนะคะเพลงอาจจะมาจากซีดีนะเพลงอาจจะมาจากคอมพิวเตอร์นะคะถ้าหากว่ามีการบันทึกไฟล์เสียงไว้ในคอมพิวเตอร์นะคะนั่นก็คืออุปกรณ์สำหรับนำสัญญาณเสียงเข้านะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็คืออุปกรณ์สำหรับบันทึกและตัดต่อเสียงนะคะอุปกรณ์สำหรับบันทึกและตัดต่อเสียงเนี่ยจะประกอบด้วย4ส่วนหลักๆนะคะอันแรกก็คือเป็นเครื่องผสมเสียงหรือว่ามิกเซอร์นะทำหน้าที่ในการที่จะปรับแต่งสัญญาณปรับแต่งความดังความค่อยนะคะความทุ้มแหลมของเสียงต่างๆส่วนที่2ก็คือเครื่องบันทึกเสียงนะคะก็คือหลังจากของเสียงมาเนี่ยก็บันทึกเสียงไว้ก่อนที่จะทำการตัดต่อนะคะส่วนที่3ก็คือเครื่องสำหรับตัดต่อเสียงนะคะและส่วนที่4ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะรวมเครื่องบันทึกเสียงและเครื่องตัดต่อไว้ด้วยกันแล้วนะคะก็คือใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกและตัดต่ อรายการประเภทต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์หลัก2ส่วนนะคะที่เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะ

ค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักกับอุปกรณ์ประเภทแรกนะคะของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงไปแล้วเนี่ยมารู้จักกับอุปกรณ์สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือไมโครโฟนนะคะไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากสำหรับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทุกประเภทนะคะไมโครโฟนสามารถที่จะแบ่งประเภทได้หลายๆประเภทนะคะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เราจะนำมาใช้ในการแบ่งประเภทของไมโครโฟนนะคะเราลองมาแบ่งประเภทกันสัก2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยเป็นการแบ่งประเภทของไมโครโฟนตามส่วนประกอบของไมโครโฟนนะคะก็จะสามารถแบ่งประเภทได้เป็น3ประเภทหลักๆนะคะประเภทแรกก็คือไมโครโฟนไดนามิกนะคะไมโครโฟนประเภทนี้เนี่ยเป็นไมโครโฟนที่ราคาไม่แพงนะคะจุดเด่นก็คือว่ามีความทนทานนะสามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างจะสมบุกสมบันนะคะเพียงแต่ว่ามีข้อจำกัดก็คือว่าจะต้องหลีกเลี่ยงสนามแม่เหล็กนะคะคือถ้าเกิดว่าใช้ไมโครโฟนนี้ใกล้กับลำโพงหรือสิ่งอื่นๆที่มีลักษณะของสนามแม่เหล็กเนี่ยก็อาจจะเกิดเสียงสะท้อนได้นะคะอีกประเภทนึงก็คือไมโครโฟนริบบอนนะคะเป็นไมโครโฟนที่มีความไวสูงในการรับเสียงนะคะซึ่งให้คุณภาพเสียงที่ดีนะคะแต่ว่าก็มีจุดด้อยนะคะก็คือเป็นไมโครโฟนที่ค่อนข้างจะบอบบางนะคะอาจจะไม่เหมาะสำหรับการใช้ภายนอกสถานที่นะคะไมโครโฟนอีกประเภทนึงนะคะก็คือไมโครโฟนคอนเดนเซอร์นะคะเป็นไมโครโฟนที่มีคุณภาพเสียงที่ดีเช่นเดียวกันนะคะมีความไวสูงในการรับเสียงนะคะเพียงแต่ว่าเป็นไมโครโฟนที่จำเป็นต้องมีแหล่งพลังงานนะคะก็คือต้องมีถ่านหรือต้องมีแบตเตอรี่ในการที่จะใช้งานซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นข้อจำกัดได้นะคะถ้าหากว่าแบตเตอรี่หมดก็จะทำให้ไม่สามารถจะใช้ไมโครโฟนประเภทนี้ได้นะคะอันนี้คือการแบ่งประเภทของไมโครโฟนตามส่วนประกอบของไมโครโฟนนะคะมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราจะแบ่งประเภทของไมโครโฟนตามทิศทางการรับเสียงนะคะก็สามารถที่จะแบ่งได้เป็น3ประเภทเช่นเดียวกันนะคะแบบแรกนะคะเรียกกันว่าไมโครโฟนที่รับเสียงได้รอบทิศทางนะคะไมโครโฟนประเภทนี้เนี่ยก็ตามที่ชื่อเลยค่ะก็คือว่าสามารถจะรับเสียงได้จากทุกทิศทางรอบๆตัวไมโครโฟนเองนะคะไมโครโฟนประเภทนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการผลิต

รายการวิทยุกระจายเสียงประเภทละครนะคะซึ่งจะมีผู้พูดหลายๆคนนะแล้วแต่ละคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีไมโครโฟนของตัวเองนะคะสามารถที่จะใช้ไมโครโฟนรวมในลักษณะของไมโครโฟนรอบทิศทางเพื่อจะให้ระดับเสียงเนี่ย เป็นธรรมชาติมากขึ้นในการแสดงหรือการเล่นละครวิทยุนะคะไมโครโฟนอีกประเภทหนึ่งก็คือไมโครโฟนที่รับเสียง2ทางนะคะไมโครโฟนประเภทนี้เนี่ยจะรับเสียงจาก2ด้านเท่านั้นนะคะจะเหมาะกับการผลิตรายการประเภทรายการสนทนาหรือรายการสัมภาษณ์นะคะที่มีผู้พูดหรือผู้ดำเนินรายการเนี่ยคนนะสามารถที่จะนั่งตรงกันข้ามกันและพูดคุยกันได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะไมโครโฟนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือไมโครโฟนรับเสียงทางเดียวนะคะก็ดังชื่อเลยค่ะเป็นไมโครโฟนที่รับเสียงได้เพียงด้านเดียวซึ่งผู้ใช้เนี่ยจะเหมาะกับผู้ใช้คนเดียวนะคะโดยผู้ใช้ก็จะต้องมีการทดลองเสียงนะคะว่าไมโครโฟนตัวนั้นๆเนี่ยรับเสียงจากทิศทางไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านหน้าของไมโครโฟนนะคะก็จะเหมาะกับรายการประเภทรายการพูดคุยหรือรายการบทความนะคะที่มีผู้ใช้เพียงแค่คนเดียวนะคะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของการแบ่งประเภทของไมโครโฟนนะแล้วแต่เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเลือกใช้ไมโครโฟนในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทต่างๆกันนะคะการใช้ไมโครโฟนในการผลิตรายการเนี่ยมีเกณฑ์ในการใช้ที่จะต้องคำนึงถึงอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือจะต้องคำนึงถึงความต้องการใช้งานนะคะว่ารายการนั้นๆเนี่ยไปผลิตหรือไปจัดรายการอยู่ที่สถานที่ใดนะคะมีจำนวนคนที่จะใช้ไมโครโฟนนั้นๆเนี่ยจำนวนเท่าไหร่อย่างเช่นถ้ามีคนจำนวนมากนะคะอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นละครวิทยุกระจายเสียงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะมีคนใช้งานจำนวนมากๆอาจจะต้องพิจารณาไมโครโฟนที่สามารถจะรับเสียงได้จากรอบทิศทางอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมถึงสถานที่ที่ไปใช้เนี่ยใช้ในสถานที่หรือว่าในสตูดิโอหรือว่าเป็นนอกสถานที่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูถึงความเหมาะสมด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือคำนึงถึงทิศทางของการรับเสียงนะคะก็ต้องดูประเภทของรายการดูผู้ใช้เช่นเดียวกันนะคะว่าจะมีคนใช้ไมโครโฟนนั้นๆกี่คนนะหรือว่าจะมีจำนวนไมโครโฟนกี่ตัวนะคะแล้วก็มีคนใช้กี่คนเพื่อที่จะให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะ

ีนี้มาดูหลักของการใช้ไมโครโฟนนะคะหลักการใช้ไมโครโฟนเนี่ยเป็นหลักทั่วๆไปนะที่สามารถจะนำไปใช้ในการกับไมโครโฟนทุกประเภทที่กล่าวถึงไปแล้วนะคะหลักการขั้นแรกหรือขั้นต้นก็คือว่าหลังจากที่จะผลิตรายการหรือจะใช้ไมโครโฟนเนี่ยก็จะต้องทดสอบทิศทางของการรับเสียงของไมโครโฟนนั้นๆ นะว่าเป็นไมโครโฟนที่มีการรับเสียงในทิศทางแบบใดนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราจะต้องพูดในทิศทางใดเพื่อจะให้ไมโครโฟนนั้นรับเสียงได้ชัดเจนที่สุดเพื่อคุณภาพของการผลิตรายการที่ดีนะคะอันที่สองนะคะหลังจากที่เราทดสอบทิศทางของการรับเสียงของไมโครโฟนแล้วเนี่ย เราควรจะเว้นระยะห่างระหว่างปากของผู้พูดนะคะกับไมโครโฟนเนี่ยประมาณ6-12นิ้วนะคะถ้าเกิดว่าจะจำง่ายๆก็คือประมาณ1คืบจากปากของผู้พูดนะคะก็จะทำให้เสียงที่ได้เนี่ยชัดเจนแล้วก็ไม่ดังหรือค่อยเกินไปแต่ว่านี้เป็นระยะห่างระหว่างปากกับไมโครโฟนในระยะทั่วๆไปนะคะหากนักศึกษาเนี่ยผลิตรายการเนี่ยปกติก็จะมีการทดสอบไมโครโฟนอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ทำหน้าที่ในการควบคุมเสียงเนี่ยอาจจะบอกช่วยบอกเรานะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนพูดเสียงเบานะคะอาจจะต้องเข้าใกล้ไมโครโฟนอีกนิดนึงนะคะหรือว่าเปล่งเสียงให้ชัดเจนหรือเสียงดังมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นระยะห่างแบบทั่วๆไปที่กำหนดไว้ก่อนนะคะนอกจากนี้เนี่ยในการใช้ไมโครโฟนในการผลิตรายการเนี่ยนะคะอย่างผู้ใช้ไมโครโฟนเนี่ยต้องสวมหูฟังด้วยนะคะการสวมหูฟังเนี่ยจะช่วยให้ผู้พูดเนี่ยได้ยินเสียงของตนเองนะคะแล้วก็ทราบว่าตัวเองพูดเสียงดังหรือเบาแค่ไหนนะจะได้ยินเสียงตนเองและเปล่งเสียงได้ในระดับที่ถูกต้องนะคะอันที่4ก็คือว่า

ควรจะต้องทดสอบไมโครโฟนอย่างถูกวิธีนะบางคนที่ไม่ได้เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์มาเวลาได้ไมโครโฟนมาชอบเคาะไมโครโฟนนะคะซึ่งหากเป็นไมโครโฟนที่มีความละเอียดสูงๆมากๆอย่างเช่นริบบอนไมโครโฟนเนี่ยนะคะก็จะทำให้ไมโครโฟนเนี่ยเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นการทดสอบไมโครโฟนอย่างถูกวิธีเนี่ยก็คือการพูดนะคะก็คือการพูดตามปกติลงไปที่ไมโครโฟนเลยเพื่อจะได้ทราบว่ามีเสียงออกไหมและมีเสียงดังมากน้อยแค่ไหนนะคะหลักการข้อที่5นะคะในการใช้ไมโครโฟนก็คือผู้พูดเนี่ยควรจะรักษาระยะห่างระหว่างปากกับไมโครโฟนที่สม่ำเสมอนะคะไม่ควรจะพูดแล้วก็เคลื่อนไหวไปมานะถึงแม้จะเป็นลักษณะของการแสดงละครวิทยุกระจายเสียงที่จะต้องสร้างภาพในจินตนาการของผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าผู้พูดเนี่ยต้องรักษาระยะห่างเพื่อให้เสียงเนี่ยสม่ำเสมอนะคะยกเว้นว่าจะมีเจตนาเพื่อจะบอกผู้ฟังว่าผู้พูดเนี่ยกำลังเดินออกไปแล้วนะคะเดินออกไปจากสถานที่นั้นๆอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ของการเล่นละครทางวิทยุซึ่งจะแตกต่างออกไปนะคะแต่ว่าในหลักการทั่วไปเนี่ยจะต้องรักษาระยะห่างที่สม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งจบรายการนะคะข้อสุดท้ายของหลักการใช้ไมโครโฟนนะก็คือควรจะระมัดระวังเสียงรบกวนนะอาจจะมีการขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ไมโครโฟนให้เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็ในการที่จะทดสอบสถานที่ในกรณีที่เป็นการบันทึกเสียงนอกสถานที่นะคะว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีเสียงรบกวนหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนในระดับที่มากจนเกินไปทำให้เสียงไม่ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนการรายงานนอกสถานที่นั้นๆ นะคะแต่สำหรับการบันทึกเสียงในห้องผลิตรายการหรือว่าในสตูดิโอเนี่ยเรื่องของเสียงรบกวนเนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าห้องเนี่ยสามารถที่จะป้องกันเสียงรบกวนและเสียงสะท้อนได้

เราได้รู้จักอุปกรณ์2ส่วนไปแล้วนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะส่วนที่2ที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงก็คือไมโครโฟนนะคะมาถึงในส่วนที่3ค่ะเรื่องของเครื่องเล่นและบันทึกเสียงซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงทุกประเภทนะสำหรับเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงเนี่ยสามารถที่จะแบ่งประเภทเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะคะก็แบ่งเป็น2ยุคนะคะตามลักษณะของเครื่องเล่นนะคะก็คือยุคก่อนดิจิตอลแล้วก็ยุคหลังดิจิตอลหรือว่ายุคดิจิตอลที่เรียกว่าเป็นยุคปัจจุบันเนี้ยนะคะยุคก่อนดิจิตอลเนี่ยก็คือเป็นเครื่องเล่นที่อยู่ในระบบที่อาจจะเป็นเพื่อพวกเทปเสียงต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดนะคะส่วน เครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงในยุคดิจิตอลเนี่ยหลักๆที่เราใช้เนี่ยก็คือเราใช้เรื่องของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นส่วนใหญ่นะความสะดวกสบายของเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงในยุคดิจิตอลนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะย่อมต้องมีมากกว่านะเครื่องเล่นในยุคก่อนหน้านั้นนะความการคุยของเสียงก็เช่นเดียวกันนะคะของยุคดิจิทัลเนี่ยก็จะดีกว่านะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยได้พัฒนาและก้าวหน้าไปนะคะทีนี้เรามาดูเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงของยุคก่อนดิจิทัลนะคะที่ใช้ในการบันทึกและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะหลักๆเนี่ยแบ่งได้เป็น4ประเภทค่ะถ้านักศึกษาสังเกตก็จะเห็นว่าการเรียงเนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียงตามความทันสมัยนะถ้านับว่าทันสมัยสำหรับเครื่องเล่นและเครื่องบันทึกเสียงในยุคก่อนดิจิตอลเนี่ยที่เรียกกันว่าแคทริชนะคะมีลักษณะเป็นเหมือนเทปค่ะนะแล้วก็สามารถที่จะตั้งคิวอัตโนมัติได้นะคะเครื่องเล่นและบันทึกเสียงแบบแคทริชเนี่ยจะเหมาะสำหรับการผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียงนะเนื่องจากว่าในการที่จะเปิดปิดนะสามารถที่จะตั้งไว้ได้เลยเพื่อที่จะให้ย้อนกลับและเล่นเพลย์แบ็คไปมาได้เพราะนั้นก็จะสะดวกมากๆนะคะประเภทที่2นะซึ่งในปัจจุบันนี้อาจจะแทบจะไม่มีใช้แล้วนะคะยกเว้นอาจจะเป็นห้องผลิตรายการที่ในต่างจังหวัด

ัดหรือว่าห้องผลิตรายการในลักษณะของวิทยุชุมชนนะคะที่จะยังมีใช้อยู่บ้างนะคะก็คือเครื่องเล่นแล้วก็บันทึกเสียงในระบบคัสเซ็ตนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวเทป

มีใช้น้อยมากแล้วนะคะอาจจะยังมีเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะแต่ว่าการใช้จะน้อยมากๆแล้วนะคะอีกประเภทหนึ่งคือเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะอันนี้เป็นเครื่องเล่นที่ไม่สามารถที่จะบันทึกได้นะคะส่วนใหญ่จะใช้ในการเล่นแผ่นอย่างเดียวนะเป็น เครื่องเล่นที่คลาสสิกมากๆนะคะตอนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผ่านยุคของเครื่องเล่นแผ่นเสียงมาแล้วนะคะแต่ก็ยังมีสถานีวิทยุหลายสถานีนะคะที่ยังคงใช้แผ่นเสียงในการที่เปิดเพลงอยู่นะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความคลาสสิกของเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะคะซึ่งจะให้เสียงที่แตกต่างนะแล้วก็ยังเป็นเครื่องเล่นที่มีกลุ่มคนนิยมชมชอบเป็นกลุ่มเล็กๆและเป็นกลุ่มเฉพาะอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นในยุคก่อนดิจิตอลนะคะ

ทีนี้มาดูเครื่องเล่นและบันทึกเสียงในยุคดิจิตอลบ้างนะคะก็จะมีหลายประเภทนะคะประเภทแรกก็คือเครื่องเล่นและบันทึกเสียงที่ใช้ CD นะคะหรือว่า Compact Disc นะคะจุดเด่นก็คือว่าเป็นเครื่องเล่นและบันทึกเสียงที่เรียกใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากเครื่องเล่นในยุคก่อนดิจิตอลนะคะเนื่องจากว่าวิธีการบันทึกข้อมูลเนี่ยมันแตกต่างมันไม่ได้มีการเรียงลำดับนะคะเป็นลักษณะของการต่อเนื่องนะเหมือนยุคก่อนดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกใช้ข้อมูลจึงสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังบรรจุข้อมูลได้มากสำหรับขนาดของ CD ซึ่งมีขนาดเป็นแผ่นบางๆนะคะขนาดไม่ได้ใหญ่เนี่ยก็ถ้าเทียบกับขนาดแล้วเนี่ยก็สามารถจะบรรจุข้อมูลได้มากนะคะแล้วก็มีความทนทานมากกว่าเทปเสียงหรือคัสเซ็ตซึ่งเป็นเครื่องเล่นก่อนยุคดิจิตอลนะคะเครื่องเล่นอีกประเภทหนึ่งค่ะก็คือเครื่องเล่นที่เราเรียกย่อๆกันว่าเครื่องเล่นแดดนะคะแดดย่อมาจากดิจิตอลออดิโอเทปนะคะมีลักษณะเป็นตลับคล้ายๆกับตลับเทปคัสเซ็ตค่ะเพียงแต่ว่าการรูปแบบของการบันทึกเนี่ยไม่ได้บันทึกแบบลีเนียนะคะก็คือไม่ได้บันทึกแบบต่อเนื่องเหมือนกับเทปคัสเซ็ตนะแต่ว่าเป็นการบันทึกในลักษณะของไฟล์ดิจิตอลนะคะเครื่องเล่นแดดเนี่ยมีจุดเด่นก็คือสามารถที่จะเล่นแล้วก็บันทึกได้ในคราวเดียวกันนะคะในขณะที่CD หรือว่าเครื่องเล่นคอมแพคดิสเนี่ยถ้าหากว่าจะบันทึกก็ต้องบันทึกไปเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งถ้าจะเปิดก็ต้องเปิดเพลย์อย่างเดียวนะคะไม่สามารถที่จะเพลย์แล้วก็เรคคอร์ดไปพร้อมๆกันได้นะคะซึ่งก็จะเป็นจุดเด่นที่แตกต่างนะคะแต่ว่าจุดด้อยและจุดเด่นของเครื่องเล่นและบันทึกเสียงทั้งระบบ Compact Disc และก็ระบบ DAT เนี่ยนะคะก็ถูกพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนะจนกระทั่งกลายมาเป็นเครื่องเล่นที่บันทึกเสียงในระบบของ Hard Disc นะคะซึ่งก็จะลบข้อด้อยของทั้งสองอย่างคือสามารถที่จะ Play ได้นะแล้วก็ Record ได้ไปพร้อมๆกันนะคะเครื่องเล่นอีกประเภทหนึ่งประเภทที่3นะคะคือเครื่องเล่นและบันทึกเสียงแบบ Mini Disc นะคะก็คล้ายๆกับ Compact Disc นะคะเพียงแต่ว่ามีขนาดของตัว CD นะหรือว่า Compact Disc ที่เล็กกว่านะคะก็จะเป็นไซส์เล็กลงมาแต่ว่ามีคุณสมบัติที่และการใช้ที่คล้ายคลึงกันนะคะปัจจุบันนี้ที่ใช้มากที่สุดนะคะก็คือเครื่องเล่นและบันทึกเสียงบนฮาร์ดดิสก์นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวคอมพิวเตอร์นะคะในการที่จะควบคุมนะในการที่จะเก็บไฟล์จำนวนมากๆไว้ได้นะคะแล้วก็มีจุดเด่นในแง่ของการที่จะสามารถที่จะจัดเรียงจัดลำดับนะเรื่องของไฟล์ทั้งหลายเนี่ยได้เป็นจำนวนมากนะแล้วก็สามารถที่จะเรียกข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งจุดเด่นของเครื่องเล่นแล้วก็บันทึกเสียงในยุคดิจิตอลเนี่ยถ้าพูดโดยภาพรวมเนี่ยก็สามารถจะแบ่งได้เป็น4ด้านนะด้านแรกก็คือว่า เครื่องเล่นและบันทึกเสียงในยุคของดิจิตอลเนี่ยขนาดจะเล็กลงนะคะสามารถที่จะพกพาได้สะดวกการบันทึกเสียงนอกสถานที่ทำได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมากด้วยนะอาจจะใช้เพียงผู้รายงานข่าวเพียง1คนนะคะก็สามารถที่จะควบคุมเครื่องมือทั้งหลายได้ด้วยตนเองได้ด้วยแล้วก็เป็นผู้ให้เสียงเองด้วยก็ได้นะเพราะนั้นก็จะช่วยในเรื่องของความสะดวกนะคะอันที่2

ซึ่งพูดถึงต่อเนื่องไปเลยนะคะก็ว่าสามารถที่จะใช้นอกสถานที่ได้ง่ายนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของการที่มันจะช่วยประหยัดเวลาในการตัดต่อนะคะเนื่องจากว่าไฟล์คือรูปแบบของการตัดต่อเนื่องด้วยเครื่องตัดต่อด้วยนะคะที่จะใช้เครื่องตัดต่อที่เป็นคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการตัดต่อจึงใช้น้อยลงนะคะไม่จำเป็นต้องเสียเวลามากมายนักก็จะสามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพดีได้ในเวลาอันรวดเร็วนะคะข้อที่4ก็คือเครื่องเล่นและบันทึกเสียงในยุคดิจิตอลเนี่ยจะช่วยประหยัดทรัพยากรนะแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยสามารถที่จะนำมาชาร์จแล้วก็ใช้ซ้ำได้อีกนะคะรวมทั้งไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุอื่นๆสำหรับบันทึกนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเครื่องที่บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันทึกเสียงนะหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ต้องใช้วัสดุอื่นแล้วใช้ตัวเครื่องเลยในการบันทึกเพราะนั้นก็จะเป็นการประหยัดทรัพยากรอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะ

0: ค่ะเราได้รู้จักกับอุปกรณ์ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง3ชิ้นไปแล้วนะคะชิ้นแรกก็คือเรื่องของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะส่วนที่2ก็คือไมโครโฟนนะคะส่วนที่3ก็คือเครื่องเล่นและบันทึกเสียงนะคะมาถึงในส่วนที่4นะซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็คือส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานวิทยุกระจายเสียงนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยถูกนำมาใช้ในงานวิทยุกระจายเสียงทั้งในเรื่องของการผลิตซึ่งเราจะพูดเป็นเรื่องหลักในวันนี้นะคะกับอีกส่วนนึงก็คือนำมาใช้ในงานวิทยุด้านอื่นๆด้วยนะคะนี่มาดูในส่วนแรกก่อนนะคะคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตรายการนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์จะถูกนำมาใช้ในการตัดต่อนะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ส่วนที่แล้วเนี่ยเราพูดไปแล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในแง่ของการบันทึกเสียงนะคะในการเล่นเสียงประเภทต่างๆนะส่วนสำคัญอีกส่วนนึงคือคอมพิวเตอร์นำมาใช้เพื่อการผลิตรายการก็คือในการตัดต่อนะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะก่อนที่รายการจะผลิตเสร็จนะทีนี้ขั้นตอนในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการตัดต่อเนี่ยนะคะแบ่งหลักๆเป็น3ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกก็คือการถ่ายโอนสัญญาณเสียงนะคือการผลิตรายการเนี่ย อาจจะมีการผลิตโดยมีแหล่งเสียงที่แตกต่างกันออกไปเช่นมีการบันทึกเสียงนอกสถานที่นะมีการผู้ดำเนินรายการมาบันทึกอีกส่วนหนึ่งนะเสียงที่มาจากแหล่งต่างๆเนี่ยก่อนที่จะนำมาตัดต่อได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะก็ต้องมีการถ่ายโอนเสียงที่ต้องการทั้งหมดเนี่ยเพื่อลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะหลังจากถ่ายโอนสัญญาณเสียงทั้งหมดที่ต้องการใช้แล้วเนี่ยก็เป็นการบันทึกสัญญาณเสียงเหล่านั้นเนี่ยเก็บไว้ในเครื่องในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะก่อนที่จะเป็นการตัดต่อนะทีนี้มาถึงขั้นตอนที่3ก็คือเป็นการนำเสียงจากแหล่งเสียงต่างๆที่บันทึกไว้เนี่ยมาจัดเรียงนะแล้วก็ตัดต่อช่วงที่ต้องการให้เก็บไว้นะบางช่วงที่ไม่ต้องการก็ตัดทิ้งไปนะแล้วก็นำแต่ละส่วนของเนื้อหาซึ่งอาจจะเป็นแต่ละก้อนนะคะมาร้อยเรียงด้วยกันจนกระทั่งเสร็จเป็นรายการวิทยุ1รายการสำหรับการออกอากาศนะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหลักๆ3ขั้นตอนนะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะตัดต่อรายการอาจจะเป็นรายการทุกประเภทนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อนะเพราะว่าจุดเด่นของการใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อรายการเนี่ยก็คือข้อที่1มีความสะดวกรวดเร็วนะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการตัดต่อในยุคก่อนหน้านั้นหรือว่ายุคดิจิตอลก่อนดิจิตอลนะคะอันที่2ก็คือจุดเด่นก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงปรับแก้ไขรายการที่ผลิตแล้วเนี่ยได้ง่ายนะอย่างเช่นว่าถ้าเราต้องการจะสลับถ้าเป็นรายการเพลงนะคะต้องการจะสลับเพลงบางเพลงออกและเปลี่ยนเอาเพลงใหม่เข้าไปเนี่ยการตัดต่อทำได้ง่ายมากเวลาใช้คอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เครื่องตัดต่อที่เป็นยุคก่อนดิจิตอลเนี่ยก็จะค่อนข้างเสียเวลามากนะคะอันที่3เนี่ยจุดเด่นของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตัดต่อก็ช่วยให้สามารถที่จะทดลองได้นะทดลองแล้วก็เปรียบเทียบได้อย่างเช่นการผลิตรายการสารคดีสักรายการหนึ่งนะคะบางครั้งเนี่ยแม้จะมีการเขียนบทมาแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าในการตัดต่อเพื่อผลิตออกมาเป็นรายการจริงๆเนี่ยบางทีผู้ผลิตรายการหรือโปรดิวเซอร์จะทดลองได้นะคะว่าเอ้ยเราอาจจะใช้เพลงนี้ลองฟังแล้วไม่เหมาะสมหรือใช้เสียงนี้เป็นเสียงประกอบแล้วรู้สึกว่าไม่เหมาะสมก็สามารถจะทดลองทำ2แบบสมมุตินะคะแล้วเก็บไว้นำมาทดลองฟังเปรียบเทียบกันแล้วตัดสินใจว่าแบบไหนจะดีที่สุดเพื่อที่จะให้รายการมีคุณภาพดีที่สุดก็ได้นะคะนี้การทำแบบนี้เนี่ยในคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากนะจุดเด่นข้อที่4ก็คือเรื่องของรอยต่อนะอย่างเช่นการใช้เสียงที่แตกต่างกันนะเวลาตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสามารถทำให้รอยต่อเนี่ยมันกลมกลืนได้นะทำให้รายการโดยรวมมีคุณภาพเสียงที่ดีนะโดยเฉพาะการตัดต่อรายการที่บางครั้งเนี่ยมีการแทรกเสียงที่เป็นเสียงนอกสถานที่นะอาจจะเป็นเสียงที่บันทึกมาแตกต่างสถานที่แตกต่างเวลากันนะคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะช่วยให้รายการเหล่านี้เนี่ยสามารถจะกลมกลืนไปด้วยกันได้นะคะ ทีนี้มาดูอีกส่วนหนึ่งนะคะว่าคอมพิวเตอร์จะนำไปใช้เพื่องานวิทยุด้านอื่นๆได้อย่างไรบ้างนะคะหลักๆก็สามารถนำไปใช้ใน3ด้านนะคะด้านแรกก็คือนำไปใช้ในการสื่อสารเชื่อมโยงผู้ฟังนะ อย่างที่ทราบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพัฒนาการของสื่อใหม่ทำให้สื่อวิทยุซึ่งอาจจะเป็นสื่อที่เราเรียกกันว่าสื่อดั้งเดิมเนี่ยโดนรัศมีของสื่อประเภทใหม่ๆเนี่ยบดบังไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่วิทยุจะยึดโยงผู้ฟังไว้ได้เนี่ยก็ต้องใช้วิธีการสื่อสารเชื่อมโยงนะสร้างสังคมของคนฟังขึ้นมานะก็อาจจะใช้ผ่านเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม LINE ต่างๆนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารเชื่อมโยงกับผู้ฟังโดยที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะสื่อสารไปยังผู้ฟังนั่นเองนะอีกด้านหนึ่งก็เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการออกอากาศของสถานีนะถ้าเป็นในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยการควบคุมการออกอากาศของสถานีถ้าหากว่าเป็นสถานีวิทยุที่ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะคอยดูแลอยู่ตลอดนะแต่ว่าถ้าเกิดมีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเนี่ยในบางช่วงเนี่ยอาจจะตั้งเป็นระบบอัตโนมัตินะโดยที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่จำนวนสักคนหรือ2คนเท่านั้นนะคะในการที่จะควบคุมโดยที่ไม่จำเป็นต้องควบคุมรายการอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะสามารถตั้งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยควบคุมการออกอากาศได้โดยง่ายนะอันที่3ก็สามารถที่จะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดผังรายการประเภทต่างๆได้นะคะเพราะว่าการจัดรายการในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการแข่งขันของสถานีเองนะรวมถึงการแข่งขันระหว่างวิทยุกับสื่อประเภทอื่นๆนะก็จะทำให้การจัดรายการเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สถานีอยู่รอดหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดรายการเนี่ยก็จะช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสถานีได้ดียิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้นะคะในงานวิทยุด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากการผลิตรายการ
1: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีค่ะนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองมา2หน่วยแล้วนะคะตอนนี้ก็คงจะพอนึกภาพของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงได้ชัดเจนกว่าก่อนหน้านี้แล้วในหน่วยที่3นี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงปัจจัยที่สำคัญที่สุด

การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือองค์ประกอบของเสียงในรายการวิทยุมีอะไรบ้างนะคะการใช้เสียงแต่ละเสียงมีข้อควรคำนึงอย่างไรบ้างนะคะที่ว่าเราใช้เสียงพูดเสียงดนตรีและเสียงประกอบเนี่ยมีข้อควรคำนึงอย่างไรและในการใช้เสียงแต่ละประเภทนะคะมีหลักการและเทคนิคในการใช้เสียงอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้การผลิตรายการนะคะได้สมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและเสียงที่ใช้คือเรื่องแรกคือเรื่องขององค์ประกอบของเสียงในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงส่วนเรื่องที่2คือข้อควรคำนึงในการนำเสียงมาใช้ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงค่ะคือองค์ประกอบที่นำมาใช้ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนั้นจะแตกต่างกันไปค่ะตามลักษณะการผลิตรายการนะคะซึ่งรายการเนี่ยในที่นี้เราจะแบ่งประเภทของการผลิตออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะ2ประเภทนี้ประเภทแรกก็คือการผลิตรายการในรูปแบบที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรนักนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือการผลิตรายการที่มีลักษณะซับซ้อนนะคะการใช้เสียงเพื่อผลิตรายการ2ประเภทนี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปค่ะรายการรูปแบบง่ายๆหมายถึงรายการประเภทไหนรายการรูปแบบง่ายๆนี่ก็เช่นรายการข่าวรายการสนทนารายการสัมภาษณ์รายการที่มีลักษณะง่ายไม่ซับซ้อนพวกนี้นะคะเน้นการที่จะให้เนื้อหาสาระนะคะที่มีความชัดเจนถูกต้องไม่เน้นถึงการสร้างความรู้สึกหรือว่าโน้มน้าวใจหรือก่อให้เกิดอารมณ์เพราะฉะนั้นเสียงหลักที่ใช้ในรายการเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเสียงพูดนะคะเสียงบรรยายเสียงการสนทนาโต้ตอบนะคะเสียงตอบคำถามสัมภาษณ์คือเสียงพูดนั้นใช้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนรายการประเภทที่จัดว่าเป็นรายการที่ซับซ้อนนั่นคือ มีลักษณะที่มีความละเอียดนะคะในการผลิตนั้นจะต้องใช้เสียงหลายประเภทมารวมกันเพื่อสร้างเนื้อหาสร้างอารมณ์โน้มน้าวนะคะหรือว่าสร้างบรรยากาศของรายการให้สมบูรณ์มากขึ้นรายการประเภทไหนที่จัดว่าเป็นรายการประเภทซับซ้อนก็เช่นรายการที่ซับซ้อนที่สุดที่เราจะรู้จักกันดีก็คือรายการประเภทละครวิทยุนะคะนักศึกษาคงจะนึกภาพออกว่าในรายการวิทยุนั้นจะมีเสียงมากมายนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศทำให้เราเกิดความรู้สึกคล้อยตามบางทีทำให้เรากลัวบางทีก็ทำให้เราตื่นเต้นตกใจแม้แต่เสียงพูดก็ในรายการวิทยุนั้นก็จะมีรายการละครก็จะมีลักษณะที่ปรุงแต่งก่อให้เกิดอารมณ์นะคะให้เราคล้อยตามไปรายการประเภทอื่นที่ถือว่าเป็นรายการที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ต้องใช้เสียงหลายอย่างหลายประเภทมาประกอบกันก็คือรายการนิตยสารทางอากาศนะคะซึ่งจากของรายการที่เราได้เรียนไปแล้วก็คงจะนึกภาพออกว่าก็จะต้องใช้เสียงในการสร้างบรรยากาศที่เข้ากับเนื้อหาของรายการที่แบ่งแยกย่อยออกเป็นหลายส่วนนะคะนำมาประกอบกันเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้เสียงหลายๆแบบนะคะรายการอีกแบบนึงก็คือรายการสารคดีนะคะซึ่งก็จะมีการใช้เสียงประเภทต่างๆแบบต่างๆเนี่ยเพื่อมาช่วยนะคะสร้างบรรยากาศสร้างเนื้อหาที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ผลิตรายการสารคดีบางครั้งก็อาจจะมีการเสริมเพิ่มอารมณ์หรือว่าให้เสียงประกอบที่ทำให้เรื่องราวนั้นๆชัดเจนขึ้นน่าสนใจมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตรายการแบบไหนแบบยากหรือแบบง่ายเสียงพูดก็ยังคงเป็นเสียงหลักที่สำคัญที่สุดในรายการอยู่ดีเสียงดนตรีและก็เสียงประกอบยังถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญน้อยกว่าค่ะทีนี้เรื่องต่อไปที่อยู่ในตอนที่หนึ่งนี้ก็คือเรื่องของข้อควรคำนึงในการนำเสียงมาใช้ในการผลิตรายการวิทยุนะคะประเด็นที่สำคัญนะคะก็คือก่อนที่จะนำเสียงมาใช้ในรายการผลิตรายการนั้นผู้ที่จะผลิตรายการนะคะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะคือคิดใคร่ครวญก่อนที่จะดำเนินการผลิตนะคะ
สิ่งแรกก็คือเราจะต้องคำนึงถึงธรรมชาติ

ของสื่อที่เราใช้คือวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุของเราเป็นสื่อที่ใช้เสียงในการสื่อสารเพียงอย่างเดียวเราไม่สามารถจะมองเห็นปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ฟังของเราได้นะคะถ้าเสียงที่เราจะใช้นั้นสื่อสารได้ไม่ชัดเจนผู้ฟังเขาก็ย้อนกลับมาฟังไม่ได้นะคะปัจจุบันนี้เราอาจจะมีรายการวิทยุที่สามารถจะย้อนกลับมาฟังได้อย่างเช่นรายการวิทยุทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะการฟังวิทยุในลักษณะของการกระจายเสียงนะคะผ่านเครื่องรับก็ยังคงถือว่าเรานั้นไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้ปฏิกิริยาย้อนกลับของผู้ฟังของเราเลยนะคะดังนั้นนะคะการที่จะสื่อเสียงให้ชัดเจนและสื่อสารให้ชัดเจนนั้นจึงมีความสำคัญมากที่สุดนะคะในการที่จะคิดใช้เสียงใดในการผลิตรายการวิทยุอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงคือธรรมชาติของเสียงนะคะเราจะต้องรู้จักธรรมชาติของเสียงพูดเสียงดนตรีและเสียงประกอบเป็นอย่างดีเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสียงทั้ง3อย่างนะคะเราจะต้องเข้าใจเพราะอะไรนะคะเราจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกนำเสียงใดเสียงหนึ่งหรือบางเสียงหรือทั้ง3เสียง3ประเภทมาใช้ประกอบกันในการผลิตรายการของเราให้ตรงกับลักษณะของรายการแต่ละประเภทที่เราจะผลิตนะคะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของบทวิทยุของเรานะคะแล้วก็ต้องสามารถใช้เสียงเหล่านั้นมาช่วยเสริมเนื้อหาให้น่าสนใจยิ่งขึ้นแล้วอย่าลืมนะคะเรายังต้องคำนึงถึงความเข้าใจแล้วก็การยอมรับของผู้ฟังอีกด้วยสมัยเด็กๆนักศึกษาเคยฟังรายการละครวิทยุใช่ไหมคะเวลาที่เราได้ยินเสียงหมาหอนในละครวิทยุเนี่ยนะคะเราไม่ได้มาคำนึงถึงว่าเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเสียงหมาหอนแบบสมจริงหรือไม่แต่ความเข้าใจที่ตรงกันของเราก็คือถ้ามีเสียงหมาหอนนั้นแปลว่าเนื้อเรื่องกำลังจะเป็นไงคะตื่นเต้นกำลังจะมีผีมาอันนั้นคือเรื่องของความเข้าใจร่วมกันนะคะที่ผู้ส่งสารผู้ผลิตรายการนั้นสามารถจะสื่อให้กับผู้ฟังเข้าใจได้ในการที่ผู้ผลิตรายการเนี่ยค่ะจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ต้องคำนึงถึงทั้งธรรมชาตินะคะของตัวสื่อแล้วก็ธรรมชาติของเสียงและคุณสมบัติของเสียงที่เราจะใช้ก็เพื่อให้เราสามารถจะนำเสียงต่างๆเนี่ยมาใช้มาประกอบกันในการผลิตรายการของเราเพื่อให้รายการของเรานั้นเป็นรายการที่มีประสิทธิภาพและสามารถจะดึงดูดใจผู้ฟังได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะ

เรื่องของเสียงพูดนะคะคือหลักและเทคนิคของการใช้เสียงพูดในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะโดยที่เนื้อหาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4เรื่องหลักๆด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือประเภทและความสำคัญของเสียงพูดในรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่2ก็คือคุณภาพนะคะของตัวผู้พูดในรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่3คือหลักการใช้เสียงพูดนะคะเรื่องที่4เทคนิคในการกำกับเสียงพูดในรายการวิทยุกระจายเสียงก็ขอพูดเฉพาะประเด็นเนื้อหาที่สำคัญนะคะโดยที่ภาพรวมก็จะเป็นกว้างๆนะคะประเด็นเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเสียงพูดเนี่ยนะคะก็คือในรายการวิทยุกระจายเสียงทั่วไปเสียงพูดก็จะแบ่งออกได้นะคะโดยวิธีการแบ่ง4ประเภทนะคะคือประเภทแรกก็จะแบ่งตามแหล่งกำเนิดและลักษณะของเสียงนะคะเช่นแบ่งตามเพศนะคะตามเพศก็เป็นไงคะเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงแบ่งตามวัยนะคะเสียงทารกเสียงเด็ก

เสียงหนุ่มสาวเสียงผู้ใหญ่นะคะเสียงผู้ชราสวผู้สูงอายุนะคะแบ่งตามจำนวนเสียงก็จะเป็นเสียงพูดของคนเดียวนะคะเสียงพูดสองคนเสียงพูดเป็นกลุ่มนะคะและแบ่งตามสภาพจิตใจของผู้พูดเช่นเสียงพูดที่แสดงถึงอารมณ์ขันนะคะเสียงพูดที่แสดงถึงความรู้สึกเศร้านะคะเสียงเจ็บปวดเสียงร่าเริงนะคะเสียงต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งเสียงของคนพูดที่มีความบกพร่องนะคะเช่นพูดไม่ชัดนะคะก็จัดอยู่ในประเภทของเสียงที่แบ่งตามสภาพร่างกายจิตใจอารมณ์ทำไมเสียงพูดจึงมีความสำคัญเสียงพูดคือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเสียงพูดคือตัวเนื้อหาหลักนะคะของรายการไม่ว่าเราจะต้องการจะให้ความรู้ให้ความบันเทิงให้ความรู้สึกนะคะให้อารมณ์ต่างๆตามที่บทกำหนดไว้นะคะหลักๆแล้วก็จะขึ้นอยู่กับเสียงพูดนอกจากนี้เสียงพูดจะช่วยสร้างจินตนาการให้เกิดขึ้นในใจของผู้ฟังนะคะเช่นเวลาที่เราฟังละครวิทยุเสียงพูดจากการแสดงบทบาทต่างๆของตัวละครก็จะสร้างจินตนาการเกี่ยวกับตัวละครนั้นขึ้นมาในใจของเรานะคะเช่นเสียงของหญิงสาวสวยนะคะที่ก็จะเป็นเสียงที่ไพเราะชัดเจนมีความรู้สึกที่อ่อนหวานนะคะเป็นเสียงที่แสดงถึงความสดใสเยาว์วัยนี่ก็คือเสียงนางเอกนะคะหรือนะคะเสียงบรรยายเหตุการณ์เสียงบรรยายสภาพแวดล้อมในรายการสารคดีประเภทต่างๆนะคะก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถวาดภาพจินตนาการถึงสิ่งต่างๆที่กล่าวถึงนั้นไปด้วยเสียงจึงเป็นเครื่องมือในการที่จะมาสื่อสารมาสร้างปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนอกจากนี้ในรายการที่ เสียงพูดนั้นนะคะมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนก็จะทำให้ผู้ฟังสามารถจดจำได้เช่นเดียวกับการเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเสียงพูดนี้รายการนี้เป็นรายการของใครใครเป็นผู้จัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะจำได้จากน้ำเสียงพูดของผู้พูดหรือผู้ดำเนินรายการนั่นเองค่ะตามที่คุยไปแล้วว่าเสียงพูดนั้นมีความสำคัญในการผลิตรายการอย่างไรเพราะฉะนั้นนะคะผู้พูดเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่นะคะพยายามนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการที่จะมาใช้เสียงในการจัดรายการผลิตรายการวิทยุผู้ใช้เสียงจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะสื่อสารรายการให้ได้ดีอย่างแรกสุดยังไงคะต้องมีน้ำเสียงนะคะที่ชัดเจนแจ่มใสไม่เสียงแหบพร่าไม่เสียงสั่นเครือนะคะจะต้องอ่านและออกเสียงพูดได้ถูกต้องตามอักขรวิธีคือออกเสียงพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตัวควบกล้ำรอเรือรอลิงได้ถูกต้องตามหลักภาษานี่แค่ตัวอย่างนะคะอันที่จริงแล้วหลักภาษาไทยเนี่ยมีความละเอียดอ่อนการที่จะออกเสียงต่างๆเนี่ยก็จะต้องผ่านการฝึกฝนพอสมควรนะคะนอกจากนี้ก็จะต้องมีจังหวะลีลานะคะมีวิธีการนำเสนอที่น่าฟังสามารถแสดงอารมณ์ตามบทที่ได้รับสมมุติว่าได้เป็นพระเอกก็ต้องสามารถที่จะสื่อสารพูดได้อย่างพระเอกพูดหรือเป็นคุณตาก็ต้องพูดได้เหมือนกับคุณตาพูดนะคะและจะต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนเพราะว่าจะต้องทำความเข้าใจในบทวิทยุตีความบทให้แตกจึงจะสามารถแสดงนะคะหรือนำเสนอได้ตามบทการที่ผู้พูดในรายการวิทยุกระจายเสียงจะทำได้ตามที่บอกไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความสามารถส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแน่ล่ะค่ะต้องมีความสามารถส่วนตัวด้วยแต่จะต้องมีการฝึกฝนตนเองอยู่เสมอหรือที่เราพูดกันว่าต้องมีพรแสวงนะคะเช่นจะต้องฝึกอ่านออกเสียงนะคะฝึกควบคุมอวัยวะในการออกเสียงนะคะ

บังคับริมฝีปากบังคับลิ้นนะคะบังคับขากรรไกรเนี่ยค่ะจะต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องฝึกการพูดผ่านไมโครโฟนไม่ให้ได้ยินเสียงลมหายใจนะคะนอกจากนี้นะคะในขณะที่มีการบันทึกเสียงนอกจากผู้พูดจะต้องควบคุมตัวเองระดับหนึ่งแล้วนะคะก็จะต้องมีการใช้เทคนิคช่วยควบคุมเสียงพูดนะคะโดยที่ผู้กำกับรายการนะคะเหมือนกับที่เรามีอยู่นะคะและช่างควบคุมเสียงเนี่ยก็จะคอยกำกับระดับของเสียงนะคะไม่ให้ดังเกินไปหรือว่าค่อยเกินไปนะคะจะต้องกำกับลักษณะของเสียงให้ทุ้มๆหรือว่าแหลมนะคะหรือกำกับให้เกิดมิติเช่นให้เสียงนั้นเหมือนอยู่ใกล้ๆหรือให้เสียงอยู่ไกลๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสามารถทำได้แล้วก็ที่เราคุ้นกันอีกอย่างนึงก็คือการปรับเสียงให้มีเสียงก้องสะท้อนนะคะซึ่งเราจะเจอบ่อยในรายการวิทยุที่เรียกกันว่าเสียงเอ็กโคนะคะซึ่งจะทำให้เกิดเป็นไงคะตื่นเต้นเร้าใจบางครั้งส่วนใหญ่ก็จะสะพึงกลัวนะคะก็เป็นการดูแลกำกับเสียงนะคะช่วยให้เสียงพูดนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนักศึกษานะคะก็จะเห็นได้ว่าหลักการใหญ่ๆเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการใช้เสียงให้เหมาะสมกับประเภทรูปแบบเนื้อหารายการและอีกประการหนึ่งก็คือการควบคุมเสียงพูดของเราผ่านอุปกรณ์สำคัญคือไมโครโฟนนะคะผู้พูดต้องฝึกฝนการใช้เสียงของตัวเองและก็จะต้องมีผู้ควบคุมเสียงคอยช่วยในการใช้อุปกรณ์ปรับแต่งเหล่านี้เพื่อให้เสียงพูดนั้นมีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะ

หลายๆคนที่มาทำงานด้านการผลิตรายการเนี่ยนะคะก็คงจะมีจิตใจที่รักชอบในเรื่องของเสียงดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตอนที่ทุกคนเข้าใจได้ง่ายทีเดียวละนะคะหลักและเทคนิคในการใช้เสียงดนตรีในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเราจะแบ่งตอนนี้ออกเป็น3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นประเภทและความสำคัญของดนตรีในรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่2จะเป็นเรื่องหลักการใช้เสียงดนตรีในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่3ก็จะเป็นเทคนิคของการกำกับเสียงดนตรีในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงค่ะเสียงดนตรีที่เราได้ยินกันนะคะอยู่ทั่วไปฟังกันอยู่ทุกวันมีหลายประเภทหลายรูปแบบแต่ว่าในเรื่องของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเราแบ่งเสียงดนตรีออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกนะคะคือเสียงดนตรีที่จัดตามต้นกำเนิดของเสียงนะคะเช่นดนตรีบรรเลงดนตรีที่มีการขับร้องหรือเพลงการแบ่งประเภทที่2เราจะแบ่งตามแหล่งที่มาของเสียงเช่นจากแผ่นเสียงแผ่นซีดีจากแอปพลิเคชันบันทึกเสียงหรือจากการแสดงสดการแบ่งประเภทที่3เราแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประพันธ์นะคะคือแต่งเพลงนั้นๆดนตรีนั้นๆหรือผลิตดนตรีเช่นเป็นดนตรีหรือเพลงเพื่อการรับฟังทั่วๆไปเป็นดนตรีหรือเพลงเพื่อให้เกิดอารมณ์เป็นดนตรีหรือเพลงที่ใช้แทนเสียงประกอบเชิงสัญลักษณ์หรือเป็นดนตรีหรือเพลงที่ใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆในการผลิตรายการเนี่ยดนตรีหรือเพลงมีความสำคัญนะคะอย่างแรกก็คือให้ความรู้สึกบันเทิงนะคะช่วยผ่อนคลายอารมณ์นะคะเช่นพวกรายการที่จัดรายการที่นิยมที่สุดก็คือรายการเพลงประเภทต่างๆใช่ไหมคะเราก็จะคุ้นเคยกันดีกับเวลาที่เรารู้สึกว่าอยากฟังเพลงส่วนใหญ่แล้วก็จะแบบเราอยากสบายใจอยากคลายเครียดอยากปล่อยใจให้เพลิดเพลินนะคะเราก็จะอาศัยนะคะเสียงดนตรีที่ให้ความสำคัญณตรงนี้ส่วนที่2ค่ะที่สามารถใช้ดนตรีใช้เพลงได้คือใช้เป็นสัญลักษณ์ของรายการวิทยุเช่นเวลาที่จะเปิดรายการจะปิดรายการ

ไอ้เป็นเพลงประจําของรายการใดรายการหนึ่งเพื่อสร้างความรู้สึกให้คนจดจํารายการนั้นๆได้นอกจากนี้นะคะเรายังใช้เป็นเพลงเชื่อมระหว่างเนื้อหาแต่ละส่วนของรายการเดียวกันนะคะให้มีเป็นบริดจ์นะคะต่อเนื้อหาแต่ละตอนซึ่งในรายการบางประเภทเนี่ยอาจจะขาดออกจากกันเลยเช่นรายการนิตยสารเนี่ยนะคะแต่ละช่วงเนี่ยอาจจะไม่มีเนื้อหาที่สัมพันธ์กันแต่ว่าเราใช้เสียงเพลงเดียวกันหรือดนตรีนั้นเพลงเดียวกันเนี่ยเป็นตัวเชื่อมประกอบไปเชื่อมโยงนำเข้าสู่เนื้อหาแต่ละส่วนได้นอกจากนี้เรายังใช้เพิ่มความดึงดูดใจน่าสนใจนะคะจะเห็นว่ารายการสารคดีนะคะถ้ามีแต่เนื้อหาล้วนๆโดยไม่มีดนตรีประกอบเลยคงจะไม่สามารถจะดึงดูดใจได้นะคะลองคิดดูว่าถ้ามีแต่เสียงพูดแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของดนตรีประกอบรายการสารคดีเนี่ยสามารถจะโน้มนำนะคะให้เราเหมือนได้เข้าสู่สถานที่เวลาหรือบรรยากาศใดบรรยากาศหนึ่งที่รายการสารคดีนั้นเนี่ยต้องการที่จะนำเสนอได้นอกจากนี้นะคะจะมีการใช้เสียงดนตรีขั้นนะคะเมื่อจบรายการหนึ่งไปแล้วจะต่อรายการใหม่ก็จะมีการใช้ดนตรีเพื่อสลับขั้นนะคะแล้วก็แจ้งว่ากำลังจะเปลี่ยนรายการใหม่เพื่อให้ทราบนะคะผู้ฟังทางบ้านเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีว่าอ้ออันนี้เนี่ยสิ้นสุดไปแล้วนะหนึ่งรายการแล้วก็กำลังจะเริ่มรายการใหม่ซึ่งเพื่อดนตรีเพื่อขั้นรายการเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกใช้นะคะดนตรีหรือเพลงที่โน้มนำไปสู่บรรยากาศของรายการใหม่ได้ด้วยนะคะก็เหมือนเสมือนหนึ่งว่าได้นำนะคะว่าเดี๋ยวจะเป็นรายการประเภทไหนนอกจากนี้นะคะในรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนเวลานะคะในรายการละครวิทยุเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่หรือเปลี่ยนฉากก็สามารถจะใช้ดนตรีเป็นตัวที่ขั้นและบ่งบอกนะคะว่าขณะนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงเวลาเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือเปลี่ยนแปลงฉากให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจได้อย่างชัดเจนทีนี้ในรายการละครวิทยุเรามักจะพบนะคะว่ามีการใช้ดนตรีทำอะไรบ้างใช้สร้างอารมณ์ใช้ความรู้สึกนะคะสร้างความรู้สึกใช้สร้างบรรยากาศนะคะใช้สร้างภาพในจิตใจของผู้ฟังนะคะอาจจะเป็นภาพตามธรรมชาตินะคะหรืออาจจะเป็นภาพเหนือธรรมชาติต่างๆค่ะก็เอาดนตรีมาช่วยโน้มนำแล้วก็ยังใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงประกอบนะคะเช่นดนตรีที่จะแทนตัวละครแต่ละตัวหรือใช้แทนไม่ใช่เฉพาะตัวละครแต่ละตัวยังใช้แทนกิริยาอาการนะคะการเคลื่อนไหวอิริยาบถพฤติกรรมของตัวละครที่นะคะอาจจะเป็นคนเป็นสัตว์อะไรก็ได้นะคะเช่น อย่างเพลงม้าย่องอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะนึกถึงสัตว์ที่เป็นม้าที่กำลังควบขยโยอย่างนี้เป็นต้นเนื่องจากดนตรีเนี่ยค่ะสามารถจะทำประโยชน์ได้มากมายอย่างที่บอกมาเนี่ยนะคะในการผลิตรายการวิทยุก็จะมีดนตรีนะคะลักษณะต่างเช่นเป็นเพลงประจำรายการนะคะเป็นเพลงเชื่อมนะคะเป็นเพลงขั้นระหว่างรายการต่อรายการเป็นเพลงเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สร้างบรรยากาศตามประเด็นที่พูดมานะคะ

เนื้อหาของหลักและเทคนิคในการใช้เสียงประกอบเนี่ยนะคะเราก็จะพูดถึงประเภทและความสำคัญของเสียงประกอบเป็นอย่างแรกนะคะส่วนเรื่องที่สองก็จะพูดถึงเทคนิคการผลิตและการใช้เสียงประกอบเรื่องที่สามก็จะพูดถึงเทคนิคการกำกับเสียงประกอบในการผลิตรายการนะคะเสียงประกอบในรายการวิทยุเนี่ยค่ะจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะเข้าใจได้ง่ายเมื่อคิดไปถึงนะคะรายการที่เราเคยฟังมานะคะเสียงประกอบที่เราเรียกกันว่า sound effect เนี่ยนะคะทับศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีใช้ในรายการวิทยุเยอะที่สุดเช่นกันแล้วก็ในรายการประเภทต่างๆโดยเฉพาะพวกรายการที่มีลักษณะในการผลิตค่อนข้างจะซับซ้อนเนี่ยนะคะก็มักจะมีการใช้เสียงประกอบมากถามว่าเสียงประกอบ

0: เนี่ยมีอะไรบ้างเสียงประกอบก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะเสียงประกอบแรกคือเสียงประกอบที่เป็นดนตรีถามว่าทำไมดนตรีก็จัดเป็นเสียงประกอบด้วยเพราะว่านะคะบางครั้งเราใช้เสียงดนตรีนะคะในการเน้นที่จะแสดงอารมณ์นะคะเป็นสัญลักษณ์เสริมสร้างบรรยากาศเสริมสร้างความรู้สึกเช่นในเมื่อตัวละครในรายการวิทยุของเรานั้นกำลังอยู่ในอารมณ์ที่เศร้าเราก็จะใช้เสียงดนตรีนะคะที่แสดงออกถึงอารมณ์เศร้าโดยที่เสียงดนตรีนั้นอาจจะไม่เป็นเพลงก็ได้เป็นเพียงเสียงดนตรีค่ะ Sound effect อย่างที่สองเป็นเสียงประกอบที่ไม่ใช่ดนตรีเสียงพวกนี้คือเสียงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงหรือเสียงสร้างขึ้นนะคะเพื่อให้เป็นเสียงที่เสมือนจริงเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้มองเห็นภาพในสมองนะคะเมื่อได้ยินเสียงนะคะให้มองเห็นสภาพแวดล้อมนะคะให้รู้สึกถึงบรรยากาศแล้วก็รู้สึกถึงการกระทำของตัวละครที่เรากำลังติดตามอยู่อย่างที่สามนะคะเสียงเงียบเสียงเงียบคืออะไรเงียบก็คือไม่มีเสียงนี่แหละค่ะอย่างเช่นอาจารย์กำลังบรรยายอยู่แล้วอาจารย์หยุดไปเป็นเสียงเงียบก็แสดงว่าขณะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งอาจารย์อาจจะคิดอะไรไม่ออกนะคะเงียบไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวิทยุเสียงเงียบก็มีความหมายนะคะการเงียบชั่วขณะเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกแล้วแต่นะคะว่าขณะนั้นเราเนี่ยต้องการให้เกิดความรู้สึกอะไรเช่นเงียบผู้ฟังก็รอคอยเอ๊ะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นไหมหรือว่าสิ่งที่กำลังรอคอยนั้นจะปรากฏออกมาหรือไม่เสียงประกอบเนี่ยค่ะสำคัญต่อรายการวิทยุเพราะว่าจะสร้างภาพสถานที่นะคะเหตุการณ์เวลาเช่นเสียงไก่ขันนะคะทำให้เรานึกถึงว่าขณะนี้กำลังเป็นเวลาเช้านะคะสร้างอารมณ์ความรู้สึกเร้าใจเช่นเสียงเปิดประตูช้าๆแอดเราก็อุ้ยกำลังจะมีอะไรเข้ามาทางประตูนั้นหรือกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นบางอย่างก็ช่วยเน้นกริยาอาการเช่นถ้ามีเสียงช้อนซ่อมกระทบจานก็แปลว่ากำลังมีการรับประทานอาหารกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นเสียงประกอบเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดไปพร้อมกับการแสดงนะคะหรือเสียงพูดนอกจากนี้นะคะบางครั้งนะคะเสียงก็จะช่วยสร้างจินตนาการให้นึกไปถึงภาพที่ไม่มีจริงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสมมุติว่ารายการวิทยุประเภทรายการนิทานเนี่ยเสียงปิ้งเราก็จะรู้เลยว่าผู้วิเศษกำลังจะบันดาลให้เกิดอะไรขึ้นมาแล้วในรายการของเราการนำเสียงประกอบมาใช้เนี่ยค่ะผู้กำกับรายการเนี่ยจะต้องพิถีพิถันนะคะเลือกเสียงที่มีความหมายนำมาใช้แล้วผู้ฟังเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องราวชัดเจนนะคะผู้ฟังจะต้องมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนในสมองเสียงนั้นมันจะต้องช่วยเพิ่มสีสันนะคะให้ชีวิตชีวากับรายการแต่ถ้าใช้มากหรือถี่เกินไปเนี่ยนะคะมันก็จะไม่มีความหมายเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะใช้มากไปนะคะเลือกใช้เฉพาะเสียงที่โดดเด่นและจำเป็นเหมาะสมสำหรับฉากนั้นจริงๆเท่านั้น
1: ทำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสท.ทุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047786

ก็จะขอแนะนําวิธีการเรียนชุดวิชานี้สักเล็กน้อยนะคะชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยก็จะเป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนะคะซึ่งหมายถึงว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องมาฝึกภาคสนามนะคะหรือฝึกปฏิบัตินะคะที่มหาวิทยาลัยตามที่มหาลัยกำหนดนะคะโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์จะแจ้งนะคะให้นักศึกษาทราบถึงวันเวลาล่วงหน้านะคะว่าจะเข้ามาฝึกปฏิบัติวันไหนเวลาไหนนะคะในปัจจุบันนี้นะคะในสถานการณ์อย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีการฝึกปฏิบัติออนไลน์นะคะซึ่งทางคณะกรรมการจัดการสอบก็ยังไม่ได้ตกลงกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการส่งแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองนะคะหรือการบ้านนะคะไปให้นักศึกษาทำก่อนที่จะนำมาส่งอาจารย์ในวันเวลาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนะคะทีนี้สำหรับการประเมินผลชุดวิชานี้เนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นการเรียนการสอบภาคปฏิบัติการประเมินผลจากภาคปฏิบัตินะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นภาคทฤษฎีนะคะการประเมินผลภาคปฏิบัติเนี่ยคิดเป็นร้อยละ60นะคะของชุดวิชานี้ทั้งหมดนะคะคือชุดวิชานี้ทั้งหมดเป็น 100% นะคะจะแบ่งเป็นคะแนนภาคฝึกปฏิบัติเนี่ย 60% นะคะแล้วไปสอบภาคทฤษฎีอีก 40% นะคะเราจะไม่เอามาคะแนนมารวมกันนะคะจะแยกออกเป็นภาคๆนะคะจะเป็น2ส่วนนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะในการสอบภาคปฏิบัติเนี่ยจะมีโอกาสน้อยมากที่นักศึกษาจะไม่ผ่านนะคะถ้านักศึกษาเข้ามาฝัดและทำกิจกรรมตามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้นะคะก็จะสามารถสอบผ่านกันทุกคนนะคะในกรณีที่ไม่ผ่านนะคะภาคใดภาคหนึ่งเนี่ยนักศึกษาจะต้องสอบซ่อมภาคนั้นนะคะอย่างเช่นภาคปฏิบัติไม่ผ่านก็จะต้องสอบภาคปฏิบัติซ่อมภาคปฏิบัตินะคะภาคทฤษฎีไม่ผ่านก็จะต้องสอบซ่อมภาคทฤษฎีนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะสอบไม่ผ่านภาคทฤษฎีนะคะเพราะว่านักศึกษาไม่กลับไปทบทวนนะคะเอกสารการสอนคิดว่าอุ๊ยฉันมาฝึกปฏิบัติแล้วฉันจะต้องสอบผ่านนะความจริงไม่ใช่นะคะนักศึกษาจะต้องไปอ่านเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะคะจึงจะสอบได้นะคะเพราะข้อสอบเนี่ยจะมีเป็นข้อสอบที่เป็นปรนัยนะคะ120ข้อนะคะถึงแม้จะคะแนน 40% ก็แล้วแต่นะคะคิดเพียง 40% ของ120ข้อนะคะอันนี้ก็มันไม่กี่ข้อหรอกนะคะที่จะสอบผ่านประมาณ24ข้ออะไรประมาณนี้นะคะก็จะผ่านแล้วนะคะแต่ประเออเนี่ยนักศึกษาหลายคนไม่อ่านนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองทำได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะสิ่งที่อาจารย์ได้พบเสมอๆนะคะในเรื่องของการเรียนชุดวิชานี้นะคะก็คือนักศึกษาคิดว่ามันง่ายนะคะแล้วก็ไม่ไปทบทวนนะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าให้ไปทบทวนหน่อยนึงนะคะข้อสอบออกยังไงนะคะก็ออกหน่วยละ8ข้อนะคะวิธีการนะคะก็ออกหน่วยละ8ข้อคือชุดหน่วยที่1เนี่ยก็จะออกแค่8ข้อเองนะคะนักศึกษาก็แนวข้อสอบก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะคะอาจารย์ที่สอนก็จะพูดอยู่เสมอว่านักศึกษาไปดูวัตถุประสงค์นะคะของหน่วยของแผนตอนนะคะซึ่งจะระบุไว้ว่าในตอนนี้ต้องการวัดอะไรนะคะอย่างเช่นว่าตอนที่ 1.1 ต้องการให้นักศึกษานะคะเข้าใจนะคะความหมายความสำคัญนะคะประเภทแล้วก็บทบาทของบุคลากรในการผลิตรายการนะคะนักศึกษาก็ไปดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างล่ะนะคะในเนื้อหาเหล่านี้นะคะข้อสอบมันก็จะออกอยู่ในประเด็นเหล่านี้นะคะคงไม่หนีไปไหนจากนี้นะคะก็สุดท้ายของสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษานะคะย้ำอีกทีนะคะให้ไปทบทวนเนื้อหานะคะทำแบบฝึกปฏิบัติท้ายบทกิจกรรมท้ายบทท้ายเรื่องนะคะขอประทานท้ายเรื่องนะคะกิจกรรมท้ายเรื่องซึ่งจะมีคำถามคำตอบอยู่ในนั้นนะแนวตอบแล้วก็มีแบบประเมินผลก่อนเรียนหลังเรียนนะคะนี่เข้าไปทำนะคะข้อสอบอาจจะในแนวนั้นนะคะข้อสอบจะทราบแนวว่าข้อสอบมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะแบบฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเองนะคะซึ่งอาจารย์ได้บอกไปแล้วว่ามีคะแนนนะคะส่วนนี้ก็จะมีถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือเป็นคะแนน10
10คะแนนหรือ10%นะของการสอบภาคปฏิบัตินะคะนักศึกษาก็ต้องไปทบทวนนะคะไปอ่านรายละเอียดจากเอกสารการสอนนะคะ

สุดท้ายนี้นะคะอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาคงจะมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยที่หนึ่งดีพอสมควรตามเวลาที่มีอยู่นะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกคนสอบผ่านชุดวิชานี้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

หลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยที่2นะคะอุปกรณ์ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงไปแล้วเนี่ยเราลองมาดูแนวของข้อสอบนะคะเพื่อเป็นการทดสอบสำหรับตัวนักศึกษาเองและเป็นการทดสอบความเข้านะคะว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่เราได้เรียนไปมากน้อยแค่ไหนนะมาดูข้อสอบข้อแรกนะเป็นแนวข้อสอบข้อแรกนะคะก็คือคำถามก็คือถามว่าข้อใดคือความแตกต่างที่สำคัญของห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและห้องทั่วไปนะคะข้อแรกนะคะข้อเลือกแรกก็คือความสามารถในการเก็บเสียงข้อเลือกข้อที่2ความสามารถในการป้องกันเสียงภายนอกนะคะข้อ3ก็คือความสามารถในการป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนนะคะข้อ4ความสามารถในการป้องกันเสียงเล็ดรอดนะคะอันนี้ก็ข้อสุดท้ายนะคะก็ถูกทุกข้อนะคะให้นักศึกษาลองดูนะคะว่าข้อไหนคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างห้องผลิตรายการกับห้องทั่วไปนะคะถ้านักศึกษาลองนึกถึงสิ่งที่เมื่อกี้เราได้เรียนไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าคำตอบของข้อนี้เนี่ยก็คือคำตอบข้อสุดท้ายนะคะก็คือถูกทุกข้อนะคะเพราะว่าห้องผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยจะต้องมีลักษณะทั้ง4ประการข้างต้นนะคะก็คือต้องสามารถเก็บเสียงได้นะป้องกันเสียงภายนอกได้นะป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนได้รวมทั้งป้องกันไม่ให้เสียงที่เราผลิตในห้องผลิตเนี่ยเล็ดรอดออกไปข้างนอกได้นะก็จะเป็นความแตกต่างที่สำคัญเลยระหว่างห้องผลิตกับห้องทั่วๆไปนะก็เป็นคำตอบข้อสุดท้ายนะถูกทุกข้อนะลองมาดูคำถามอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่2ถามว่าจุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิตอลมีหลายประการยกเว้นข้อใดนะการอ่านโจทย์แบบนี้นักศึกษาต้องอ่านอย่างระมัดระวังนะคะก็คือต้องหาให้ได้ว่าโจทย์ถามอะไรนะคะข้อนี้เนี่ยโจทย์ถามว่ายกเว้นข้อใดแปลว่าข้อใดที่ไม่ใช่จุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิตอลนะคะเพราะฉะนั้นมาดูตัวเลือกข้อแรกก็คือความสะดวกรวดเร็วข้อที่2นะความการต่อเนี่ยจะราบรื่นกลมกลืนนะข้อที่3คุณภาพเสียงที่ดีข้อที่4การทดลองตัดต่อเพื่อเปรียบเทียบได้และข้อที่5การถ่ายโอนสัญญาณเสียงเพื่อเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์นะคะลองก่อนที่เราจะตอบลองย้อนไปดูคำถามอีกทีนะคะคำถามถามถึงจุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิตอลนะคะโดยถามในลักษณะของข้อยกเว้นนะคะคือข้อใดเนี่ยที่ไม่ใช่จุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิตอลนะคะถ้านักศึกษาลองดูคำตอบแล้วนะคะลองพิจารณาทีละข้อเนี่ยจะเห็นว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยเป็นจุดเด่นหรือข้อดีของการตัดต่อแบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะคะส่วนข้อสุดท้ายนะการถ่ายโอนสัญญาณเสียงเพื่อเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์เนี่ยข้อนี้เนี่ยไม่ใช่จุดเด่นนะดูจริงๆแล้วเนี่ยเป็นข้อด้อยข้อเดียวของการตัดต่อในระบบดิจิตอลนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยจะต้องเสียเวลาในการถ่ายโอนสัญญาณเสียงเพื่อจะเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องตัดต่อก่อนนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อนี้คือข้อที่ไม่ใช่จุดเด่นของการตัดต่อแบบดิจิตอลนั่นเองนะคะ2ข้อผ่านไปนะคะลองมาดูข้อที่3นะคะข้อที่3ถามว่าข้อใดเป็นอุปกรณ์สำหรับนำสัญญาณเสียงเข้านะคะเรามาดูคำตอบทีละข้อนะคะข้อแรกเครื่องเล่น compact disc หรือว่าเครื่องเล่น CD นะคะข้อที่2 เครื่องส่งสัญญาณนะคะข้อที่3เครื่องบันทึกเสียงนะคะข้อที่4เครื่องตัดต่อและข้อที่5 มิกเซอร์นะคะนักศึกษาน่าจะคุ้นเคยอยู่กับอุปกรณ์เหล่านี้นะคะถ้าหากว่าศึกษามาจากเอกสารการสอนนะเครื่องเล่น CD ก็คือ

ป็นเครื่องที่ เล่นเสียงนะคะเสียงประเภทต่างๆนะคะอันที่สองเครื่องส่งสัญญาณอันนี้น่าจะเป็นข้อลวงนะเราไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเนาะนะเครื่องบันทึกเสียงนะเครื่องตัดต่อหรือข้อสุดท้ายก็คือมิกเซอร์นะคะคำตอบสำหรับข้อนี้เนี่ยก็คือมิกเซอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวกลางสำหรับนำสัญญาณเสียงเข้าเพื่อเตรียมสำหรับการตัดต่อค่ะมาดูข้อที่4นะคะสำหรับแนวข้อสอบนะคะคำถามถามว่าไมโครโฟนชนิดใดให้เสียงที่มีคุณภาพดีและต้องมีแหล่งจ่ายไฟบรรจุไว้ในตัวไมโครโฟนด้วยนะคะหลังจากที่เราเรียนประเภทของไมโครโฟนไปแล้วนะคะลองดูนะคะว่านักศึกษาจะตอบได้ไหมนะคะตัวเลือกที่มีให้เลือกก็มี5ข้อนะคะข้อแรกคือไมโครโฟนแบบริบบอนนะข้อที่2ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ข้อที่3ไมโครโฟนแบบไดนามิกข้อที่4ไมโครโฟนแบบอีออนข้อที่5ไมโครโฟนแบบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้านะคะไมโครโฟนที่ให้เสียงคุณภาพดีแล้วก็ต้องมีแหล่งจ่ายไฟหรือว่าต้องมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะคะคำตอบก็คือข้อ2นะคะก็คือไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์เนี่ยเป็นไมโครโฟนที่จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟบรรจุไว้ในตัวไมโครโฟนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะสำคัญที่ทำให้ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์เนี่ยแตกต่างจากไมโครโฟนประเภทอื่นๆนะซึ่งเวลานักศึกษาอ่านเอกสารการสอนก็จำเป็นจะต้องจำลักษณะเด่นแบบนี้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยจะถูกนำมาใช้เป็นข้อสอบด้วยนะคะมาดูข้อสอบหรือแนวข้อสอบข้อสุดท้ายนะคะไมโครโฟนที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดสำหรับการบันทึกเสียงบริเวณยอดเขาค้อคือข้อใดไมโครโฟนที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะนี้เรามาดูว่าคำส่วนสำคัญหลักๆที่นักศึกษาจะต้องพิจารณาในข้อสอบข้อนี้ก็คือเราควรจะหลีกเลี่ยงไมโครโฟนประเภทไหนนะคะกับการบันทึกเสียงบริเวณยอดเขาค้อซึ่งนักศึกษาก็ต้องตีความว่าบริเวณยอดเขาค้อเนี่ยลักษณะก็คือควรคงจะมีลมแรงมันก็จะมีเสียงรบกวนค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลมแรงเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับไมโครโฟนประเภทไหนนะคะอันแรกก็คือไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์นะอันที่สองไมโครโฟนแบบริบบอนอันที่สามไมโครโฟนแบบไดนามิกอันที่สี่ไมโครโฟนสำหรับถือและอันที่ห้าไมโครโฟนแบบรับเสียงทางเดียวนะคะไมโครโฟนที่ควรเลี่ยงมากที่สุดนะคะสำหรับบริเวณที่มีเสียงรบกวนค่อนข้างมากแล้วก็มีลมแรงนะคำตอบก็คือข้อที่2นะก็คือไมโครโฟนแบบริบบอนซึ่งอย่างที่เราคุยกันนะคะว่าเป็นไมโครโฟนที่จริงๆให้คุณภาพเสียงที่ดีแต่มีความบอบบางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้บนพื้นที่ที่มีลมแรงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะก็คือเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดสำหรับคำถามในข้อนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อสอบทั้ง5ข้อนะคะให้นักศึกษาได้ลองทดสอบด้วยตนเองนะคะว่าหลังจากที่ศึกษาเอกสารการสอนแล้วก็ดูtutorial แล้วเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่ถ้าหากว่านักศึกษาตอบได้ทั้ง5ข้อก็ถือว่าทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ายังตอบได้ไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือตอบถูกต้องแค่บางส่วนนะคะก็แสดงว่าเป็นสัญญาณว่านักศึกษาอาจจะต้องกลับไปศึกษาเอกสารการสอนอย่างละเอียดและใช้เวลามากขึ้นค่ะ

หลังจากที่ได้พูดเนื้อหาของหน่วยจบไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของข้อสอบกันค่ะก็อันที่จริงแล้วนะคะหน่วยนี้ก็เช่นเดียวกับทุกหน่วยนะคะก็คือข้อสอบจะออกตามวัตถุประสงค์ของหน่วยนะคะเพราะว่านะคะวัตถุประสงค์คือตัวที่เราเนี่ยบอกกับนักศึกษาว่าเราต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้อะไรไปบ้างซึ่งในหน่วยที่3นี้นะคะเนื้อหาทั้งหมดที่ครูพูดไปแล้วก็ได้จะแนะนำในเรื่องของข้อสอบนี้ก็คือข้อสอบจะออกทั้งหมด8ข้อนะคะเป็นข้อสอบปรนัยเช่นเดียวกับ

หน่วยอื่นนะคะเรื่องที่ครูจะถามก็คือเรื่องที่อยู่ในวัตถุประสงค์ของหน่วยนี้เรื่องอะไรบ้างเรื่ององค์ประกอบของเสียงการใช้เสียงการใช้เสียงแต่ละประเภทมีหลักการและเทคนิคยังไง

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิตอลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการเหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์สู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้รายการ Smart Green นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับสวนผักไฮโดรโปนิกนะคะสวนผักแห่งนี้มีความพิเศษยังไงคะเป็นสวนผักนะคะที่ใช้พื้นที่อย่างจำกัดค่ะแล้วก็ปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะซึ่งได้รับมาตรฐานนะคะและได้ระบบการผลิตจัดการระบบการผลิตที่ดีมากเลยนะคะซึ่งนะคะวันนี้เรามีนัดนะคะที่นะคะใจกลางเมืองเลยค่ะบนถนนลาดพร้าวซอย71เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเชิญค่ะถึงแล้วค่ะบ้านสบายรีสอร์ทโฮสเทลนะคะที่พักนะคะย่านชุมชนเมืองบนถนนลาดพร้าวเดี๋ยวเราตามกันมานะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะเชิญค่ะ
1: บ้านสบายรีสอร์ทโฮสเทลเป็นอาคารรูปตัว C จำนวน5ชั้นตกแต่งในสไตล์ไทยประยุกต์ร่วมสมัยพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าพักบรรยากาศสงบร่มรื่นจนแทบไม่อยากจะเชื่อว่าที่แห่งนี้อยู่ในชุมชนเมืองอาจารย์นารีรัตน์ของเราเดินขึ้นมาถึงไหนแล้วนะ
0: ถึงแล้วค่ะจุดหมายของเรานะคะบนชั้น5นะคะดาดฟ้านะคะที่อยู่ใจกลางนะคะชุมชนเมืองนะคะบนถนนลาดพร้าวค่ะจะเห็นด้านหลังของดิฉันนะคะเต็มไปด้วยนะคะผักนะคะไฮโดรโปนิกนะคะเราเห็นว่ามีผักกรีนโอ๊กนะคะเรดโอ๊กบัตเทอร์เฮดแล้วก็ฟิลเลอร์ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปชมกันค่ะเห็นทางนู้นนะคะหลังไวๆตรงนั้นนะคะคุณแป้งค่ะเป็นเจ้าของนะคะสวนผักไฮโดรโปนิกนะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณแป้งกันค่ะว่าเกิดขึ้นยังไงนะคะมีแรงบันดาลใจยังไงแล้วมีจุดเด่นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณแป้งวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมชมนะคะส่วนของคุณแป้งอยากจะให้คุณแป้งเล่าให้ฟังหน่อยที่มาของ H2O Hydro Garden เนี่ย

0: ค่ะคุณแป้งมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
1: ก็ส่วนของเรานะคะเกิดมาประมาณช่วงแฮมเบอร์เกอร์คริสิสนะคะก็ประมาณ 5-6 ปีที่แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวไม่ค่อยดีต้องบอกก่อนที่นี่เป็นโรงแรมนะคะซึ่งตอนนั้นก็กระทบเยอะก็เลยมาหาธุรกิจเพื่อเสริมรายได้ให้พนักงาน
0: ค
1: ุณพ่อก็เลยรู้สึกว่าแบบตอนนั้นดาดฟ้าของบริเวณนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรเลยอยู่ด้านบนนะคะ
0: บนนี้นะคะ
1: ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ว่างๆก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องทำยังไงนะเพื่อจะทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีรายได้ขึ้นมาก็เลยตอนแรกคิดว่าจะปลูกผักซึ่งก็ไม่ได้คิดถึงผักไฮโดรโปนิกคิดถึงผักสวนครัวธรรมดากะจะปลูกแบบ
0: พวกกะเพราอะไรใช่ไหมคะ
1: ปกติเลยแต่พอมาดูแล้วเนี่ยการที่เราต้องขนดินขนอะไรมาเงี้ยหรือว่าจัดการข้างบนให้เป็นสวนเนี่ยค่อนข้างยากและมีน้ำหนักเยอะคุณพ่อเนี่ยที่ทำวิศวกรเขาจบวิศว
0: ะ
1: เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ไหมพ่อเคยไปเห็นช่วงนั้นเพื่อนคุณพ่อปลูกผักตัวนี้อยู
0: ่อ๋อค่ะ
1: เขาเพิ่งไปดูฟาร์มมาเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยลองเป็นตัวนี้ดีไหมแล้วก็เริ่มปลูกเริ่มจาก1 โต๊ะค่ะ
0: เริ่มจาก1
1: ขยายไปเรื่อยๆ

0: ื้นที่ทั้งหมดของดาดฟ้าอาคารบ้านสบายรีสอร์ทโฮสเทลกลายเป็นสวนผักลอยฟ้าระบบไฮโดรโปนิกที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบมีผลผลิตเป็นผักคุณภาพดี300ถึง400กิโลกรัมต่อเดือน
1: เราจะเห็นว่าพื้นที่นะคะบนชั้นดาดฟ้าชั้นที่5นะคะที่อยู่บนถนนนะคะถนนลาดพร้าวซึ่งเป็นชุมชนนะคะที่ต้องบอกว่าใจกลางเมืองเลยนะคะใช้พื้นที่นะคะที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะทำยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดและได้คุณภาพมากที่สุดค่ะ
2: ตัวนี้นะคะก็พื้นที่เราเห็นตรงนี้นะคะบริเวณนี้มีพื้นที่200ตารางเมตรนะคะซึ่งไม่มากเลยถ้าเกิดสำหรับใครที่อยากจะปลูกผักบนดาดฟ้าเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันตัวนี้มีการบริหารจัดการสามารถปลูกผักได้ประมาณ300ถึง400โลต่อเดือนนะคะ
1: แล้วเรามีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะคุณแป้ง
2: ตัวการบริหารจัดการเราก็ต้องมีการแบ่งล็อตปลูกให้ทุกอาทิตย์เท่าๆกันนะคะเพื่อจะได้มีผักออกมาให้ลูกค้าเราประจำเพื่อจะทำให้ลูกค้าเราเนี่ยสามารถใช้ผักได้ตลอดเวลามีผักให้ถือตลอดเวลา
1: อย่างที่บอกนะคะคุณแป้งบอกแล้วว่าเราจะมีการปลูกผักยังไงนะคะให้ผักนี้สามารถที่เก็บเกี่ยวได้ทุกวันเนาะคุณแป้งก็คือว่าเราก็จะมีเป็นล็อตเนาะว่าผักแปลงนี้นะคะเราสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็คือถัดไปจะเก็บเกี่ยวอะไรบ้างเทรนด์ของผู้บริโภคนะคะที่แบบว่าขายดิบขายดีมากเลยนี้จะเป็นผักประเภทไหนบ้างคะ
2: ถ้าขายดีสุดก็จะเป็นเนี่ยค่ะ2ตัวนี้ก็เป็นกินโอคาเลตโอเพราะเป็นตัวที่ส่วนใหญ่ที่ถ้าเกิดฟาร์มเขาปลูกเนี่ยจะปลูกแค่2ตัวนี้ 100% เลยแต่ถ้าเกิดฟาร์มเราเนี่ยเราเน้นความหลากหลายเรามีพื้นที่น้อยเราก็เลยจะปลูกเอาใจผู้บริโภคให้มีอะไรหลายๆอย่างให้เลือก
1: แล้วถามอีกอย่างนึงค่ะคนจะชอบบอกว่าเอ๊ะผักไฮโดรโปนิกกับผักปลอดภัยนี้ถามว่ามันมีความปลอดภัยมากน้อยสำหรับผู้บริโภคไหมคะ
2: ความจริงตัวนี้ค่ะต้องบอกว่าช่วงประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการโจมตีเรื่องผักไฮโดรโปนิกค่อนข้างเยอะแต่ความจริงถ้าเรากลับไปดูตัวเอกสารหรือเอาอะไรที่เขาเอามาวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสารเคมีที่เกิดจากยาฆ่าแมลง
1: ใช่
2: น
1: ะคะ
2: แล้วก็ถ้าเกิดที่บอกว่ากังวลเรื่องกรดไนเตรตที่จะตกค้างอยู่ในผักเนี่ยนะคะความจริงไนเตรตที่ตกค้างในผักเนี่ยจะหายไปได้ด้วยการสังเคราะห์แสงของพืชฉะนั้นถ้าบ้านเราแดดเยอะอยู่แล้วเนี่ย
1: วันนี้เลยนะคะแดดเยอะมากเนี่ย
2: เรื่องไนเตรตเนี่ยไม่มีปัญหากับผักบ้านเราอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ
1: ่แสดงว่าที่คุณแป้งบอกนะคะด้วยการที่บ้านเรามีแสงที่แบบมันจัดอย่างนี้แล้วพอกดเหล่านี้มันเจอแสงแดดนะคะความปลอดภัยนั้นถามว่าปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมคะว่าถ้าผู้บริโภคจะเลือกบริโภคนะคะผักไฮโดรโปนิกนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะบริโภคได้นะคะ
0: ความปลอดภัยในการบริโภคผักไฮโดรโปนิกเป็นสิ่งที่กังวลกันเพราะเห็นว่ารากพืชต้องแช่ในน้ำละลายธาตุอาหารซึ่งข้อเท็จจริงพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูดกินอาหารทางราก

0: ูปของแร่ธาตุที่อยู่ในรูปของอิออนหรือประจุเท่านั้นแม้เราจะปลูกพืชด้วยดินตามปกติเวลาใส่ปุ๋ยลงบนดินปุ๋ยจะยังไม่มีประโยชน์ต่อพืชจนกว่าปุ๋ยจะถูกย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในลักษณะของเคมีธาตุอาหารพืชแล้วละลายอยู่กับน้ำในดินรากพืชจึงดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นไม่ว่าจะปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์หรือปลูกพืชด้วยดินพืชยังคงต้องดูดธาตุอาหารในรูปของประจุของแร่ธาตุซึ่งก็เรียกว่าเคมีเหมือนกันนั่นเองค่ะ
1: นี่เป็นนักการตลาดเลยนะคะจะมีช่องทางการจำหน่ายยังไงในการที่จะบริการทางด้านสังคมเพราะว่าเห็นข้างล่างแล้ววางขายแล้วนะคะคนอื่นสามารถที่จะมาซื้อได้ไหมนะคะ
2: ตอนที่คุณพ่อเริ่มปลูกเนี่ยแป้งก็อยู่มหาลัยกำลังปี4แล้วกำลังจะจบงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จบมาร์เก็ตติ้งพอดีก็เลยมาทำเรื่องของเว็บไซต์ดูการตลาดให้ทาง H2O Hydro Garden ค่ะเนื่องจากฟาร์มไม่ได้ใหญ่มากนะคะห้างเฮิงอะไรก็ไม่ได้เข้าอยู่แล้วก็จะจัดขายบริเวณรอบฟาร์มก็จะเป็นร้านอาหารส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของ direct ถึงผู้บริโภคโดยตรงก็มีสลัดกล่องขายมีแยกเป็นถุงเล็กๆถุงละโลด้วยให้สำหรับผู้บริโภคที่อยากเข้ามาซื้อได้ค่ะ
1: ถ้าสนใจที่จะเริ่มปลูกนะคะผักไฮโดรโปนิกจะเริ่มปลูกยังไงนะคะคุณแป้งพอจะมีช่องทางตรงไหนบ้างไหมคะ
2: เพจของเรานะคะก็มีเว็บไซต์นะคะเป็น www.h2o hydro garden นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของ Facebook นะคะซึ่ง Facebook ก็ชื่อเดียวกัน h2o hydro garden ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณแป้งนะคะเป็นอย่างมากเลยที่ให้ความรู้นะคะว่าผักไฮโดรโปนิกนะคะมีความปลอดภัยนะคะซึ่งผู้บริโภคสามารถที่จะบริโภคได้นะคะอยากจะให้คุณแป้งนะคะมาแนะนำมาถ่ายทอดความรู้ค่ะว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะแบบง่ายๆสำหรับครอบครัวทำยังไงบ้างคะคุณแป้ง
2: ก็เริ่มแรกนะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ปลูกก่อนนะคะ
1: มีอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ
2: อุปกรณ์เบสิกแรกๆที่ต้องทำเนี่ยก็คือเราต้องมีชุดปลูกซึ่งสามารถทำเองได้ก็คืออย่างชุดนี้นะคะทำเองก็ไปซื้อตัวกะละมังหรือว่าเป็นกระบะอย่างนี้นะคะมาก่อนนะคะแล้วก็ไปซื้อแผ่นโฟมมา1แผ่นนะคะแล้วก็ตัดเป็นรูเพื่อจะได้เอาตัวกระถางซึ่งหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะคล้ายๆถ้วยปีโป้นะคะซึ่งด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าเขามีรอยบากอยู่แล้ว
1: มีรูอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ให้น้ำมันสามารถวิ่งผ่านได้แล้วก็จะมีตัววัสดุปลูกซึ่งสามารถใช้ได้2แบบก็มีจะเป็นอันนี้นะคะเขาเรียกว่าหินภูเขาไฟ
1: ค่ะ
2: ซึ่งทำมาจากเพอร์ไลท์แล้วว่าเวอร์มิคูไลท์แล้วก็จะทำหน้าที่เป็นที่ยึดเกาะรากนะคะ
1: ถ้าเกิดซึมเนาะพอมีรากแล้วมันก็สามารถที่ดูดซึมน้ำได้นะคะ
2: ถ้าไม่เอาตัวนี้ก็สามารถใช้เป็นแผ่นฟองน้ำนะคะแผ่นฟองน้ำก็จะเป็นขนาด1x1นิ้วซึ่งสามารถแกะแล้วก็ใส่เป็นในถ้วยได้เลยนะคะ
0: คุณแป้งแนะนำอุปกรณ์ปลูกให้ทราบไปแล้วแล้วคุณผู้ชมสงสัยไหมว่าทำไมผักไฮโดรโปนิกส์เติบโตได้อย่างไรโดยไม่ใช้ดินคำตอบสำหรับนี้คือเราต้องเข้าใจว่าพืชต้องการปัจจัยอะไรบ้างในการเจริญเติบโตพืชต้องการปัจจัยสำคัญ4อย่างในการเจริญเติบโต 1. ที่ยึดเกาะรากการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกนั้นจะนิยมใช้ฟองน้ำหรือหินภูเขาไฟเป็นที่ยึดเกาะของรากแทนดิน 2. น้ำปกติการปลูกพืชด้วยดินนั้นผู้ปลูกต้องคอยรดน้ำพืชที่ปลูกแต่สำหรับการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกต้นพืชจะได้น้ำตลอดเวลาจากระบบท่อและราง 3. อากาศการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกต้นพืชได้อากาศจากน้ำที่ไหลวนในระบบปลูก 4. ธาตุอาหารการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ธาตุอาหารจะอยู่ในรูปสารละลายที่กำหนดให้เหมาะสมกับชนิดพืชในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมสม่ำเสมอได้คำตอบกันแล้วนะคะว่าผักไฮโดรโปนิกส์เติบโตได้อย่างไรแม้ไม่ใช้ดินคราวนี้ถึงเวลาที่คุณแป้งลงมือปลูกผักให้ชมกันนะคะ
2: เริ่มแรกก็เอาตัววัสดุปลูกที่เราจะใช้นะคะก็ซึ่งเป็นตัวนี้ที่บอกว่าเป็นเพอร์ไลท์กับเวอร์มิคูไลท์นะคะอันนี้เป็นเมล็ดผักของเราก็ผักที่จะปลูกวันนี้ก็คือเป็นกรีนโอ๊กก็คือตัวสีเขียวด้านนู้น
1: สีเขียวทั้งนู้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นกรีนโอ๊ก

0: นะคะคุณแป้งจะสาธิตการปลูกกรีนโอ๊คค่ะ
1: ค่ะก็หลังจากที่เราใส่ไปนะคะส่วนใหญ่จะใส่ประมาณเศษ3/4ของกล้วยปลูกนะคะเพื่อเวลารดน้ำเนี่ยถ้าเกิดน้ำมันแรงไปมันจะไม่กระเด็นออกใส่ไปตรงกลางหลุมได้เลยค่ะ
0: กลางหลุมเลยนะคะเราจะเห็นว่าคุณแป้งใส่ไปแล้วเนาะช่วยๆค่ะ
1: ช่วยกัน
0: อันนี้เม็ดพันธุ์ของกรีนโอ๊กนี้นําเข้ามั้ยคะคุณแป้ง
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นนําเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์ทั้งหมดนะคะก็ใส่กลางหลุมเลยแล้วถ้าเกิดสมมติเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการเขย่า
0: ใส่เสร็จแล้วต้องเขย่าด้วยนะคะเพราะมันต้องเข้าไปข้างในเนาะคุณแป้ง
1: ค่ะเมล็ดก็จะจมลงไปข้างล่างนะคะส่วนผงที่เราไม่ต้องการเนี่ยถ้าเกิดผงไอ้พวกนี้มันไปติดในระบบมันก็จะทำให้ปั๊มน้ำเสียเร็วนะคะก็เขย่ามันก็ช่วยให้ออกมาด้วย
0: ค่ะอันไหนที่แบบว่าเป็นสิ่งที่มันจะไปอุดตันเนาะมันก็จะออกมาได้นะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าข้างล่างนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นรูตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วไงต่อคะ
1: ก็เสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำตัวเนี้ยค่ะรดน้ำน้ำเปล่าธรรมดานะคะประมาณ3-5 วันจนใบเลี้ยงมันงอกพอใบเลี้ยงมันงอกเสร็จเราก็เอาขึ้นรางปลูกซึ่งจะเป็นรางปลูกพวกนี้ค่ะมีรางอนุบาล1อนุบาล2แล้วก็เป็นชุดปลูกใหญ่เลยตัวนี้ให้น้ำเปล่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเริ่มให้ปุ๋ยเขาแล้วเพราะว่าสารอาหารในเมล็ดเนี่ยมันจะหมดไปหลังจาก3-5 วันแล้วนะคะพอให้ปุ๋ยเนี่ยเราก็เริ่มจากอนุบาล1นะคะด้านนู้นแล้วก็เริ่มอนุบาล2การใส่ปุ๋ยก็จะเป็นเรียกว่าปุ๋ย AB นะคะสำหรับธาตุอาหารของไฮโดรโปนิกส
0: ์
1: ก็จะเป็นปุ๋ยน้ำที่เอามาผสมแล้วก็เราก็สามารถใส่ธาตุอาหารพืชตามความเข้มข้นที่เหมาะสมสำหรับพืชของแต่ละตัวได
0: ้ค่ะอันนี้ก็คือการวัดค่าของปุ๋ยนะคะ
1: แล้วก็จะมีค่า pH อีกอันนึงที่เราต้องจำเป็นต้องวัดสำหรับน้ำที่วิ่งอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยจำเป็นต้องวัดเช้าเย็นเลยเราวัดค่า pH แล้วก็ EC ทุกวันแล้วก็เช้าเย็นด้วย
0: อันนี้เราวัดค่า pH แล้ว EC ทุกวันมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะคุณแป้ง
1: การวัดค่าทุกวันเนี่ยทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ได้เต็มประสิทธิภาพของมันทำให้พืชโตเร็วตามที่รอบอายุที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ก็คือ6 อาทิตย์นั่นเองค่ะ
0: คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะซึ่งคุณแป้งนะคะก็ได้สอนวิธีการทำแล้วนะคะว่าคุณผู้ชมที่มีความสนใจนะคะที่จะในช่วงระยะเวลา 40-45 วันนะคะต้องทำยังไงบ้างวันนี้ต้องขอบคุณคุณแป้งนะคะ
2: คุณผู้ชมทุกท่านครับคุณผู้ชมเริ่มจะสนใจเกี่ยวกับการปลูกผักแบบปลอดภัยกันแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับสิ่งปัจจัยต่างๆที่นำมาเกี่ยวข้องในการปลูกผักปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสภาพเราหรือพื้นที่นะครับมันจะต้องถูกกำหนดด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยครับวันนี้ครับ GAP ครับหรือ Good Agricultural Practice ครับเป็นวิธีการหรือกระบวนการผลิตพืชที่ปลอดภัยครับผมมี8ข้อของการปลูกพืชแบบปลอดภัยหรือ GAP มาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้กันเลยครับ
3: มาตรฐาน GAP หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีมีข้อกำหนดหลัก8ประการดังนี้ 1. แหล่งน้ำ 2. พื้นที่ปลูก 3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร 4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการเก็บเกี่ยว 5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว 6. การพักผลผลิต7. สุขลักษณะส่วนบุคคล 8. การบันทึกข้อมูลและการตามสอบสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติดิษฐกิจได้ขยายความให้กับเราได้ทราบค
4: ่
3: ะ
4: ข้อแรกก็คือเรื่องน้ำน้ำจะต้องสะอาดนะปลอดภัยนะคะไม่มีสารปนเปื้อนนะคะเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็สามารถนำมาใช้ในการปลูกพืชได้นะทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็ข้อที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่เราจะต้องดูก่อนเลยว่าพื้นที่เราเนี่ยเหมาะสมกับการปลูกพืชนั้นไหมนะคะถ้าพื้นที่เราเหมาะสมนะอย่างเช่นไฮโดรโปนิกนะที่เราเห็นอยู่นะก็สามารถปลูกโดยไม่ใช้ดินนะพอไม่ใช้ดินปั๊บเราก็ต้องเลือกว่าตรงไหนที่จะไม่มีมลพิษเข้ามาปนเปื้อนไม่มีสารปนเปื้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะพื้นที่จะต้องสะอาดนะคะไม่มีการปนเปื้อนสิ่งปนเปื้อนใดๆนะคะก็อย่างเช่นที่ปลูกบนดาดฟ้าถ้าบนดาดฟ้าเราสะอาดทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะพื้นที่สะอาดนะส่วนหนึ่งก็คือจะทำให้ไม่มีการปนเปื้อนนะเข้าไปในผลผลิตนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คื

0: การเจริญเติบโตของพืชก็จะดีด้วยนะเพราะว่าเหมือนเราทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆมีความสะอาดปลอดภัยนะผักเขาก็จะไม่มีโรคไม่มีแมลงมารบกวนก็ทำให้เจริญเติบโตได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันในส่วนของข้อต่อมานะคะก็เรื่องของวัตถุอันตรายที่จะต้องเอามาใช้นะคะในเรื่องของมาตรฐาน GAP นะคะไม่ได้ห้ามในเรื่องของวัตถุอันตรายนะคะแต่ก็มีเงื่อนไขกำหนดเหมือนกันว่าใช้สารอะไรได้บ้างนะคะสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำจัดวัชพืชกำจัดโรคกำจัดแมลงต่างๆนะคะยังสามารถใช้ที่เป็นเคมีได้นะคะแต่ต้องเป็นสารที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเขาก็จะมีรายการของชื่อของสารต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างที่อนุญาตให้ใช้และใช้อย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะใช้แล้วต้องถูกต้องเหมาะสมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการใช้วัตถุอันตรายต่างๆที่จะใช้นะคะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งตัวผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคปลายทางที่จะต้องได้รับผลผลิตนี้ไปนะคะอย่างเช่นมีเงื่อนไขของการงดเว้นการฉีดพ่นนะคะก่อนการเก็บเกี่ยวกี่วันนะ7วัน5วันก็ต้องทำตามข้อกำหนดนั้นๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของวัตถุอันตรายที่เราจะต้องคำนึงถึงค่ะยกตัวอย่างอย่างผักไฮโดรนะคะผักสลัดที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกนะคะเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการผลิตเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการให้สารละลายธาตุอาหารนะไประบบในระบบปลูกนะคะแล้วก็มีการดูแลนะคะให้รางปลูกหรือโต๊ะปลูกเนี่ยมีความสะอาดตลอดเวลานะคะแล้วก็มีการเรื่องของการควบคุมเรื่องของโรคแมลงนะคะเรียกว่าป้องกันกำจัดนะคะให้เหมาะสมนะคะแล้วก็พื้นที่นะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้องคอยทำความสะอาดหมดรุ่นนึงก็ทำความสะอาดครั้งนึงเพื่อให้ระบบเนี่ยมีความสะอาดสามารถใช้งานได้นะคะทำให้ผลิตผักได้อย่างสวยงามแล้วก็ปลอดภัยค่ะสำหรับกรณีไฮโดรโพนิกนะผักไฮโดรโพนิกเนี่ยก็จะเห็นว่าบนโต๊ะบนปลูกในระบบปลูกนะคะเราจะเห็นว่าผักเนี่ยมีความสะอาดปลอดภัยอยู่แล้วด้วยนะคะเราผลิตอย่างดีมาเพราะฉะนั้นในระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวเราก็ต้องทำให้ดีด้วยเช่นกันนะคะในระหว่างการเก็บเกี่ยวเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยนะคะเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยยังคงความสดด้วยแล้วก็ยังคงความสะอาดปลอดภัยตรงนั้นไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมาสู่กระบวนการที่เรียกว่าหลังการเก็บเกี่ยวนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันจากการเก็บเกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีเรื่องของภาชนะใส่มีเรื่องของการจัดการเรื่องของความปลอดภัยนะคะตั้งแต่เก็บเกี่ยวมาใส่ภาชนะที่สะอาดนะแล้วก็มีการตัดแต่งมีการทำความสะอาดแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ดีนะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะส่งสู่ผู้บริโภคต่อไปลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพอได้ผลผลิตมาแล้วนะคะมีการเก็บเกี่ยวมาแล้วมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้นมาแล้วนะคะก็จะมาสู่เรื่องของผลผลิตที่เราได้มานะคะอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์นะมีการบรรจุหีบห่ออะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการเก็บรักษานะคะอันนี้ก็สำคัญเรื่องของการขนส่งนะคะกระบวนการที่จากแปลงหรือจากโรงคัดบรรจุไปสู่ผู้บริโภคอันนี้ก็สำคัญนะคะจะต้องมีกระบวนการขนส่งที่สะอาดมีรถขนส่งนะต้องถ้าเป็นกรณีของผักไฮโดรนะหรือผักต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องเป็นรถห้องเย็นนะเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้ผลผลิตเนี่ยยังคงสดสะอาดอยู่ได้นะคะแล้วก็ตัวรถเองก็ต้องทำความสะอาดนะในกระบวนการขนส่งตลอดกระบวนการจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดป้องกันเรื่องของการปนเปื้อนให้ได้ค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆนะคะก็จะต้องมีการแต่งตัวให้รัดกุมนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะถ้าไม่สบายก็ต้องมีเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการอบรมเรื่องของสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าอบรมได้นะคะเพื่อทำให้กระบวนการผลิตตามมาตรฐานเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพนะปลอดภัยจริงๆค่ะสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของการบันทึกข้อมูลนะคะในการปฏิบัติงานต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะเราจะได้รู้ว่าตลอดกระบวนการผลิตเนี่ยเราทำอะไรมาบ้างนะคะแล้วสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะว่าเนี่ยในกระบวนการตรงไหนที่มันเกิดข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาอะไรเราก็สามารถย้อนกลับไปดูว่ามันเกิดการปนเปื้อนตอนไหนหรือว่ามันมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของผลผลิตที่จะได้คุณภาพหรือไม่ได้คุณภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งนึงที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับหรือกลับไปดูได้นะคะในส่วนของการบันทึกข้อมูลต่างๆในกระบวนการผลิตไว้นะคะอีกอย่างนึงก็คือการตรวจสอบย้อนกลับนะคะเป็นกรณีที่เรียกว่าถ้าสมมุตินะในผลิตภัณฑ์เราบรรจุภัณฑ์เราเนี่ยมีการติดโลโก้ติด QR code นะที่สามารถสแกนเข้าไปแล้วเห็นว่า แตงของเราอยู่ตรงไหนปลูกยังไงนะก็สามารถที่จะดูได้ว่าอ๋อผักของเราเนี่ยปลอดภัยผู้บริโภคก็จะมั่นใจมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญนะคะประโยชน์นะคะในส่วนของการที่เราทำตามมาตรฐาน GAP นะคะเราก็จะได้รู้ถึงกระบวนการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะทำให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งเลยก็คือทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความมั่นใจในผลผลิตของเรานะคะถ้าเราได้ตารับรองมาตรฐาน GAP นะคะ
1: แล้ววันนี้ครับรายการของเรานะครับต้องขอขอบคุณคุณปรารถนาเลิศสุภานนท์นะครับหรือคุณแป้งนะครับเจ้าของ HO Hydro Garden นะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักระบบปลูกไร้ดินนะครับหรือว่าเรียกว่าระบบไฮโดรโปนิกเองครับและท่านผู้ชมครับระบบนี้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ปลูกผักได้อีกหลายชนิดครับได้เป็นผักได้แก่ผักบุ้งผักคะน้าผักกวางตุ้งหรือแล้วแต่ท่านผู้ชมต้องการปลูกเลยครับแล้ววันนี้ครับรายการสมาร์ทกินของเราได้หมดลงแล้วครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
11: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชามสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

นักศึกษาทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะคะเข้าสู่เนื้อหาของหน่วยที่4ค่ะการเมืองและพลังสังคมภายในกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศค่ะชุดวิชาการทูตและนโยบายต่างประเทศนะคะที่เป็นเนื้อหาของในหน่วยที่4นี้นะคะก็จะเป็นการให้ภาพทางด้านของนโยบายต่างประเทศเป็นสำคัญนะคะซึ่งตัวของนโยบายต่างประเทศนั้นเนี่ยจะมีระดับการวิเคราะห์ในเรื่องของนโยบายต่างประเทศอยู่นะคะแล้วก็ระดับการวิเคราะห์ในหน่วยก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีทั้งในระดับผู้นำนะคะแล้วก็ระดับของสภาพแวดล้อมนะคะที่เป็นสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศนะคะที่เอามาวิเคราะห์ในการกำหนดนโยบายต่างประเทศสำหรับหน่วยที่4นี้ค่ะจะเป็นการให้ภาพที่มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะในการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่เราสนใจไปที่ระดับการวิเคราะห์ของการเมืองและพลังทางสังคมภายในรัฐในการกำหนดนโยบายต่างประเทศค่ะค่ะสำหรับหน่วยที่4นี้นะคะที่ว่าในเรื่องของการเมืองและพลังทางสังคมภายในกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศนี้นะคะก็จะแบ่งสาระสำคัญออกเป็น2ตอนนะคะตอนแรกนะคะจะเรื่องของความสำคัญตัวแสดงปัจจัยนะคะในเรื่องของการเมืองและพลังทางสังคมกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศค่ะจะเห็นว่าในส่วนแรกนี้นะคะจะมีประเด็นย่อยๆนะคะที่ถูกแบ่งออกนะคะถ้าสามารถที่จะแบ่งจากตอนที่1ได้เนี่ยก็จะมีประเด็นย่อยๆอีกหลายประเด็นเลยนะคะอยากให้นักศึกษาเนี่ยไม่ทิ้งความสำคัญของแต่ละประเด็นนะคะเพราะว่าที่อยู่ในตอนที่1เนี่ยนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของความสำคัญก่อนซึ่งความสำคัญนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไปอธิบายอีกรอบนึงนะคะว่ามันมีความสำคัญในแง่มุมและมิติใดบ้างนะคะแต่ว่าให้ภาพกว้างๆไปก่อนก็คือในความสำคัญในที่นี้เนี่ยอาจารย์พยายามที่จะอธิบายให้นักศึกษาฟังนะคะให้นักศึกษามีความเข้าใจว่าการเมืองและพลังทางสังคมภายในนะคะในแง่ของการกำหนดนโยบายต่างประเทศนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญนะคะที่อธิบายได้ในเชิงทฤษฎีได้หลากหลายนะคะซึ่งอาจารย์สะท้อนภาพนั้นผ่านนะคะการวิเคราะห์แล้วก็การพิจารณาเชิงทฤษฎีนะคะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะหรือว่าทฤษฎีที่เป็นลักษณะของ domesticที่เป็นทฤษฎีทางด้านการเมืองด้วย

นะคะผสมผสานกันออกมาเพื่อแสดงออกถึงความสำคัญของตัวการเมืองและพลังทางสังคมภายในของรัฐกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจตรงนี้ว่ามันมีที่มาและความสำคัญอย่างไรนะคะตัวต่อมาก็คือเรื่องของตัวแสดงค่ะตัวแสดงก็เป็นตัวนึงที่มีความสำคัญมากๆนะคะในการทำความเข้าใจการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในระดับรัฐเนี่ยมีตัวแสดงที่ค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบ่งคร่าวๆออกเป็นตัวแสดงที่เป็นรัฐหรือตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเองก็ตามนะคะซึ่งก็อยากให้นักศึกษาติดตามกันในตอนต่อไปเนาะต่อมานะคะคือเรื่องของปัจจัยนะคะในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของการเมืองและพลังทางสังคมซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองค่ะก็มีหลากหลายปัจจัยนะคะที่จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นค่ะว่าปัจจัยที่เป็นปัจจัยในระดับรัฐเนี่ยแหละมีผลอย่างมีนัยสำคัญมากๆต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศและมีผลอย่างมีนัยสำคัญไปอีกนะคะกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็มีผลสืบเนื่องไปจนกระทั่งถึงว่าปรากฏการณ์หรือรูปแบบนะคะหรือพฤติกรรมในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็จะทำให้เห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะคะในตอนแรกนะคะในส่วนแรกของเนื้อหานะคะในส่วนที่2ค่ะหรือตอนที่2ของเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะเป็นการให้ภาพที่สำคัญนะคะของตัวแบบนะคะของตัวแบบเชิงแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของการเมืองและพลังทางสังคมภายในค่ะซึ่งตัวแบบนะคะเชิงแนวคิดนี้นะ เป็นการให้ภาพที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะว่าพอเรากล่าวถึงระดับการวิเคราะห์ในระดับการเมืองและพลังทางสังคมภายในนั้นนอกจากเราจะเข้าใจความสำคัญนอกจากเราจะเข้าใจเรื่องของตัวแสดงและปัจจัยแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้มีความชัดเจนกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นในเรื่องของตัวแบบนะคะตัวแบบหรือแนวคิดนะคะที่รองรับในเรื่องของการตัดสินใจทางด้านของการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่มีการเมืองและพลังทางสังคมภายในเนี้ยมีผลอย่างมีนัยสำคัญอยู่นะคะซึ่งตัวแบบเชิงแนวคิดนี้นะคะที่อาจารย์ฉายภาพให้เห็นชัดเจนเลยในตอนที่2เนี้ยค่ะจะอ้างอิงตัวแบบนี้นะคะโดยใช้ตัวแบบเชิงแนวคิดนะคะของอลิสันเป็นสำคัญนะคะซึ่งเป็นแนวคิดของGraham Ellis ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอีกทีนึงเนาะว่าตัวแบบนี้นะคะมีกี่ตัวแบบแล้วก็มีเนื้อหาในแต่ละตัวแบบอย่างไรบ้างนะคะเรามาว่ากันด้วยเรื่องของตอนแรกกันก่อนค่ะความสำคัญนะคะตัวแสดงและปัจจัยนะคะของการเมืองภายในและพลังทางสังคมภายในกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศอย่างที่บอกค่ะว่าตอนที่หนึ่งเนี้ยก็จะแบ่งนะคะเนื้อหาที่เป็นประเด็นย่อยออกเป็นประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของความสำคัญประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของตัวแสดงและประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของปัจจัยภายในค่ะเราว่าด้วยเรื่องของความสำคัญของการเมืองภายในและพลังทางสังคมภายในกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศกันก่อนนะคะความสำคัญนี้อย่างที่อาจารย์เกริ่นให้ฟังไปเบื้องต้นค่ะว่าความสำคัญอาจารย์ฉายภาพให้เห็นในเชิงของทฤษฎีนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าความสำคัญของการเมืองและพลังทางสังคมภายในนั้นเนี่ยมีความสำคัญในแง่ของทฤษฎีตั้งแต่ในเรื่องของการพิจารณาและการวิเคราะห์ในแง่ระดับการวิเคราะห์นะคะระดับการวิเคราะห์เนี่ยในการศึกษาการกำหนดนโยบายต่างประเทศหรือการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นนะคะระดับการวิเคราะห์มีการแบ่งออกได้หลายระดับนะคะแต่ที่สำคัญเลยที่ในชุดวิชานี้พยายามนำเสนอนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นคร่าวๆเนี่ยได้เป็น3ระดับการวิเคราะห์อย่างที่เคยไล่เรียงให้ฟังไปนะคะนั่นก็คือระดับผู้นำนะคะก็คือระดับปัจเจกบุคคลระดับรัฐแล้วก็ระดับระหว่างประเทศหรือระดับสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศนะคะมี3ระดับด้วยกันนะคะซึ่งเป็นหลักการของเคนเนธวอลซ์นะคะซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะไปเห็นตัวรายละเอียดอีกทีนึงเนาะในตัวชุดวิชานะคะฉันพูดคร่าวๆแบบนี้ว่าระดับการวิเคราะห์นะคะที่แบ่งออกเป็น3ระดับเนี้ยนะคะระดับนึงที่มีความสำคัญเลยก็คือระดับของรัฐนั่นเองนะคะดังนั้นพอเรารู้กันแล้วล่ะว่าระดับของการวิเคราะห์เนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ระดับและระดับรัฐก็เป็นระดับนึงที่มีความสำคัญมากๆในการกำหนดนโยบายต่าง

ทศทีนี้ค่ะการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศผ่านระดับการวิเคราะห์ในระดับของรัฐะเนี้ยมันก็จะมีองค์ประกอบที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีตัวแสดงแล้วก็มีปัจจัยที่หลากหลายฉันขอหยิบยกหนึ่งในแนวคิดทฤษฎีที่มารองรับความสำคัญนะคะของระดับการวิเคราะห์ระดับรัฐในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะคะทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีกระแสหลักนะคะทฤษฎีหนึ่งก็คือสัจจนิยมเนี่ยสัจจนิยมเนี่ยนะคะหลักๆแล้วเนี่ยให้ความสำคัญกับตัวแสดงที่เป็นรัฐนะคะในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวรัฐเองเนี่ยจะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็จะแสดงพฤติกรรมนะคะในเชิงของนโยบายของตนเองเนี่ยเพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติของตัวรัฐเป็นสำคัญนะคะนี่คือแนวคิดของทฤษฎีสัจจนิยมที่นักศึกษาหลายๆท่านอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ต่อยอดมาอีกนิดนึงนะคะด้วยสายของทฤษฎีสัจจนิยมเนี่ยนะคะพอมีการพัฒนาองค์ความรู้นะคะแล้วมีการพัฒนาเชิงทฤษฎีขึ้นมากลายเป็นทฤษฎีสัจจนิยมใหม่นะคะทฤษฎีสัจจนิยมใหม่หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าสัจจนิยมเชิงโครงสร้างนั้นเนี่ยนะคะก็ได้มีการให้ความสำคัญในเชิงของตัวรัฐเนี่ยที่มากยิ่งขึ้นนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวสัจจนิยมเนี่ยให้ความสำคัญกับรัฐในฐานะที่เป็นตัวแสดงหลักในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แล้วนะคะแต่พอเป็นสัจจนิยมเชิงโครงสร้างมันมีความสำคัญของโครงสร้างระหว่างประเทศนะคะหรือระบบระหว่างประเทศขึ้นมานั่นก็คือระบบระหว่างประเทศแบบอนาธิปไตยดังนั้นความสำคัญของระดับการวิเคราะห์นะคะระดับระหว่างประเทศเนี่ยจึงมีความสำคัญขึ้นมาแต่ว่าระดับรัฐอาจจะดูถูกลดทอนความสำคัญลงไปแต่ทีนี้นะคะมันก็แนวคิดนะคะที่เป็นสายของสัจจนิยมใหม่ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะซึ่งนักคิดคนสำคัญคนนึงนะคะก็คือสไนเดอร์เนี่ยนะคะริชาร์ดสไนเดอร์เนี่ยเป็นคนนึงที่ได้อธิบายว่าการเมืองภายในนะคะมีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของหลายๆรัฐเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ได้นำเสนองานออกมาในรูปแบบของหนังสือนะคะที่ชื่อว่า Myths of Empire นะคะแล้วก็พยายามจะอธิบายว่าในการขยายตัวของประเทศต่างๆนะคะหรือในการขยายตัวของจักรวรรดินะคะเพื่อความอยู่รอดเพื่อความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยเพื่อความมั่งคั่งของตนเองนั้นเนี่ยหลายๆครั้งอะค่ะเหตุผลเนี้ยมาจากการตัดสินใจในระดับรัฐนะคะจนอาจจะให้ภาพได้ไม่หมดนะคะคร่าวๆเนี่ยทำความเข้าใจกันในลักษณะของการที่อธิบายนะคะการเมืองระหว่างประเทศด้วยสายสัจจนิยมเนี่ยค่ะว่าในการขยายดินแดนของจักรวรรดินิยมหลายครั้งนะคะมาจากการตัดสินใจหรือมาจากผลพวงของการตัดสินใจในระดับรัฐเป็นสำคัญนะคะตัวต่อมาคือเสรีนิยมนะคะเสรีนิยมนี้เนี่ยมีหลักการสำคัญหนึ่งเลยนะคะที่ว่าด้วยเรื่องของสันติภาพประชาธิปไตยนะคะตรงนี้เนี่ยจึงเป็นการให้ความสำคัญกับอะไรคะเป็นการให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบการเมืองการปกครองนะคะที่บรรดารัฐต่างๆเนี่ยนะคะมองว่าการที่เราจะส่งเสริมนะคะหรือการที่เราจะต้องการmaintain นะคะทำรงไว้ซึ่งสันติภาพระหว่างประเทศมันจำเป็นที่จะต้องเกิดจากระบอบการเมืองการปกครองที่ไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปยึดครองคนอื่นนะคะแล้วก็มันเกิดจากระบอบการปกครองที่เอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันนะคะแลกเปลี่ยนกันในระดับระหว่างปัจเจกบุคคลในระดับระหว่างประชาชนด้วยกันนะคะทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศแล้วก็ให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกที่เป็นชุมชนหรือการมีความรู้สึกร่วมในการอยู่ในสังคมเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดแบบสันติภาพประชาธิปไตยนะคะที่บอกว่าระบอบการปกครองของรัฐมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพของโลกด้วยซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้แหละค่ะจะเป็นระบอบที่บรรดารัฐต่างๆเนี้ยหากยึดถือในระบอบประชาธิปไตยร่วมกันก็จะรักษาสันติภาพของโลกไว้ได้มากกว่าระบอบการปกครองอื่นๆนะคะต่อมาก็คือเสรีนิยมใหม่นะคะเสรีนิยมใหม่พัฒนาขึ้นมาจากเสรีนิยมนะคะอีกนิดนึงตรงที่การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์แบบข้ามชาตินะคะที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นำไปสู่การพึ่งพากันนะคะพึ่งพาอาศัยกันหรือเรียกอย่างนึงว่าการขึ้นต่อกันนะคะ
ภาษาอังกฤษคือ interdependence นะคะการที่ระบบระหว่างประเทศนะคะมีความเป็นอนาธิปไตยก็เป็นอนาธิปไตยไปแต่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐในมิตินะคะที่มีความหลากหลายทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆนี้เองอะค่ะเมื่อปฏิสัมพันธ์มีปริมาณมากยิ่งเท่าไหร่นะคะรัฐแต่ละรัฐก็เลือกที่จะไม่ทำสงครามระหว่างกันแล้วเมื่อไม่ทำสงครามระหว่างกันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ข้ามชาติแบบนี้แหละค่ะรักษาไว้ซึ่งสันติภาพนะคะภายใต้สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เป็นอนาธิปไตยไว้ได้ซึ่งอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือการพึ่งพากันหรือการขึ้นต่อกันแบบคอมเพล็กซ์หรืออย่างสลับซับซ้อนมากขึ้นอันนี้เองค่ะก็เกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่เมื่อมีปฏิสัมพันธ์ข้ามชาติแล้วปฏิสัมพันธ์นั้นมีความซับซ้อนยิ่งไปใหญ่หมายถึงว่าในรัฐหนึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากเลยนะคะมีการพึ่งพาต่อกันขึ้นต่อกันที่ซับซ้อนในหลากหลายประเด็นในหลากหลายมิติยิ่งมีความซับซ้อนมากเท่าไหร่สันติภาพก็จะสามารถที่จะรักษาไว้ได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อนนั้นนะคะมันเพิ่มพูนนะคะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงระหว่างรัฐที่ตัวแสดงที่เป็นรัฐกับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐหลากหลายรูปแบบและช่องทางด้วยนะคะตัวต่อมานะคะคือทฤษฎีสายของมาร์กซิสนะคะมาร์กซิสเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นการวิเคราะห์ในเชิงของทางด้านการเมืองนะคะเป็นหลักเนาะเป็นการเมืองภายในด้วยนะคะแต่พอเรามองมาร์กซิสในแง่ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเราจะเข้าใจเลยว่าพื้นฐานเนี่ยโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองภายใต้ระบบของทุนนิยมอะค่ะมันก็จะทำให้รัฐเนี่ยนะคะต้องตอบสนองนะคะต่อผลประโยชน์ระยะยาวของกลุ่มชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งซึ่งมาร์กซิสเนี่ยเชื่อว่ากลุ่มชนชั้นที่ได้ประโยชน์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นชนชั้นนายทุนนะคะซึ่งด้วยตัวแรงกดดันของกลุ่มชนชั้นนายทุนนี้เองค่ะเราดูดีๆแล้วเนี่ยกลุ่มชนชั้นนำหรือกลุ่มชนชั้นนายทุนเนี่ยเป็นตัวแสดงและเป็นปัจจัยภายในรัฐทั้งสิ้นที่กำหนดนะคะให้รัฐเนี่ยจะต้องดำเนินความสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆหรือตัวแสดงอื่นๆไปในทิศทางหนึ่งหนึ่งนะคะดังนั้นตัวแสดงนะคะที่เป็นกลุ่มชนชั้นนำกลุ่มชนชั้นนายทุนนะคะหรือตัวสายของมาร์กเนี่ยนะคะก็มองว่ามันเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอำนาจหรือ power block เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการยึดถือครอบครองการตัดสินใจในการปกครองของรัฐนะคะในการตัดสินใจในเชิงของการใช้อำนาจนะคะการตัดสินใจในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยดังนั้นกลไกและเครื่องมือนะคะในการใช้อำนาจของกลุ่มคนเหล่านี้นะคะที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายนะคะภายในรัฐที่เป็นชนชั้นนายทุนเองชนชั้นกลุ่มชนชั้นนำหรือกลุ่ม power block นี้เองอะค่ะก็จะมีผลอย่างมีนัยสำคัญเลยนะคะในการกำหนดตัวของนโยบายต่างประเทศค่ะสำหรับทฤษฎีต่อมานะคะนั่นก็คือทฤษฎีภาวะทันสมัยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของเศรษฐศาสตร์หรือว่าเศรษฐกิจนะคะการเมืองระหว่างประเทศนะคะทฤษฎีนี้เนี่ยก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางในการพัฒนานะคะประเทศนะคะเพื่อเข้าสู่ภาวะทันสมัยในทางการเมืองซึ่งก็จะต้องมีการสถาปนาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองสมัยใหม่เพื่อตอบสนองต่อประชาชนนะคะแล้วก็บทบาทของรัฐเนี่ยก็จะต้องพลิกไปสู่การมีหน้าที่ที่จะต้องลงมือในการวางแผนนะคะในนโยบายไม่ว่าจะเป็นทั้งนโยบายที่เป็น domestic หรือนโยบายภายในประเทศแล้วก็นโยบายระหว่างประเทศด้วยนะคะเพื่อนำพาให้รัฐนะคะทั้งองคาพยพเลยเนี้ยนำไปสู่ภาวะที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองนะคะก็เป็นการยืนยันนะคะว่าเส้นทางของการเดินทางนะคะที่รัฐหนึ่งเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะทันสมัยได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเครื่องหมายคำพูดเนาะภาวะทันสมัยนี้นะคะจะให้ภาพของการเดินทางของภาวะทันสมัยที่เป็นไปตามรูปแบบของโลกที่เป็นระบบสังคมแบบทุนนิยมนะคะที่เป็นตะวันตกเนาะที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราต้องมีการพึ่งพาพึ่งพิงความช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งโมเดลนะคะหรือรายละเอียดของภาวะทันสมัยเนี้ยมันก็จะมี
กับลำดับชั้นของหรือขั้นตอนนะคะลำดับหรือขั้นตอนของการนำไปสู่ภาวะทันสมัยเนี้ยนะคะอยู่เนาะซึ่งเส้นทางตรงนี้เองอะค่ะบทบาทของรัฐอะค่ะมีความสำคัญอย่างมากในการกำหนดนโยบายทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับทฤษฎีตัวต่อมานะคะนั่นก็คือทฤษฎีประกอบซากนิยมนะคะหรือว่า เป็นทฤษฎีที่อาจจะเคยได้ยินอีกชื่อหนึ่งว่าทฤษฎีสรรสร้างนิยมนะคะทฤษฎีประกอบสร้างนิยมนี้นะอาจจะเข้าใจกันนะคะในการศึกษาในเชิงของทฤษฎีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยว่าเป็นทฤษฎีกระแสรองนะคะทฤษฎีนี้นะคะมีความสำคัญนะคะอย่างมากในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็สามารถนำมาอธิบายการกำหนดนโยบายต่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะคะด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนิยามนะคะการให้ความหมายคำที่ว่าด้วยผลประโยชน์แห่งชาติหรือ national interest นะคะในที่นี้เนี่ยเราจะเข้าใจว่าทฤษฎีประกอบสร้างนิยมเนี่ยค่ะมันว่าด้วยเรื่องของการให้นิยามอยู่พอสมควรนะคะมันว่าด้วยเรื่องของหลักการนะคะที่อยู่บนพื้นฐานของการทำความเข้าใจที่มนุษย์เนี่ยนะคะได้กระทำร่วมกันนะคะทีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถลงรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ได้นะคะแต่ว่าอาจารย์หยิบยกมาว่าเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาตินี้เองอะค่ะในฐานะที่เป็นเหตุผลอ้างอิงที่สำคัญเนาะในการดำเนินนโยบายต่างประเทศหรือในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเองก็ตามอะค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยค่ะมันสามารถนำทฤษฎีประกอบสร้างนิยมมาทำความเข้าใจในเชิงของการกำหนดบรรทัดฐานร่วมกันอย่างที่อาจารย์บอกประกอบสร้างนิยมเนี้ยให้ความสำคัญกับการนิยามของตัวมนุษย์นะคะดังนั้นเนี่ยบรรทัดฐานที่สร้างร่วมกันของบรรดารัฐที่ให้การนิยามหรือการสร้างบรรทัดฐานในการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันเนี้ยมันก็จะเกิดจากปัจเจกหรือมันก็จะเกิดจากมนุษย์ด้วยนะคะดังนั้นผลประโยชน์แห่งชาติที่จะต้องมีการให้บรรทัดฐานที่บรรดารัฐยอมรับร่วมกันอะไรพวกนี้นะคะมันก็สามารถอธิบายได้ในเชิงของทฤษฎีประกอบสร้างด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นการยืนยันว่ารัฐะนั้นเนี่ยนะคะมีความสำคัญในการยอมรับนับถือบรรทัดฐานหรือแม้แต่นะคะอาจจะย้อนกลับไปถึงการกำหนดนิยามความหมายของตัวบรรทัดฐานร่วมกันเลยนะคะหรือการกำหนดค่านิยมชุดคุณค่านะคะร่วมกันเลยของบรรดารัฐก็ว่าได้ต่อมาค่ะทฤษฎีนะคะที่เป็นพื้นฐานของอีกหลากหลายนะคะแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีหรือหลักการในการวิเคราะห์นะคะการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะคะทฤษฎีนั้นคือทฤษฎีระบบค่ะทฤษฎีระบบเนี่ย เป็นรากฐานของการศึกษาวิเคราะห์การกำหนดนโยบายต่างประเทศแล้วสามารถแตกยอดออกไปได้ทั้งกลุ่มของทฤษฎีระบบระดับรัฐนะคะซึ่งทฤษฎีระบบระดับรัฐเนี่ยก็จะมีการพัฒนานะคะในการอธิบายในเชิงของการตัดสินใจของตัวรัฐนะคะในการตัดสินใจทางด้านการกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยนะคะที่พัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎีระบบจากแผนภาพที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็พยายามอธิบายว่าตัวแสดงระดับรัฐนั้นเนี่ยมีผลแล้วก็ได้ดำเนินการนะคะเกี่ยวกับการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายต่างประเทศในอย่างไรบ้างนะคะทฤษฎีตัวต่อมาที่มีรากฐานจากทฤษฎีระบบด้วยเหมือนกันก็คือทฤษฎีเกี่ยวพันนะคะหรือ linkageTheory นะคะซึ่งนักศึกษาสามารถอ่านตัวเนื้อหาของทฤษฎีเหล่านี้ได้นะคะโดยละเอียดในชุดวิชาเลยนะคะต่อมาค่ะคือแนวการศึกษาแบบสุดท้ายหรือว่ากลุ่มของทฤษฎีสุดท้ายก็คือเป็นสายนโยบายศาสตร์นะคะอย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าเราเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ตัวชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการทูตและนโยบายต่างประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ policy หรือทางด้านของศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของนโยบายด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะการทำความเข้าใจในเชิงของสายนโยบายศาสตร์นั้นเนี่ยจะให้ภาพนะคะในเชิงของปัจจัยตัวแสดงนะคะที่อยู่ในระดับภายในรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการเมืองภายในเรื่องของพลังทางภายในระดับรัฐนะคะแล้วก็รวมไปถึงเนาะตัวแสดงต่างๆนะคะปัจจัยต่างๆที่มีผลในเชิงของการกำหนดนโยบายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจในแง่ของกระบวนนโยบายนะคะแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของกระแสหรือหน้าต่างนโยบายเนี่ยนะคะในการกำหนดนโยบาย1ๆของรัฐเนี่ยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เป็นการยืนยันว่าตัวรัฐเองมีความสำคัญอย่างมากในการกำหนดนโยบายต่างประเทศค่ะ
พูดกันถึงเรื่องของความสำคัญนะคะของการเมืองและพลังสังคมภายในการกำหนดนโยบายต่างประเทศไปแล้วทีนี้อาจารย์จะพาทุกท่านนะคะเข้ามาสู่การมาทำความรู้จักตัวแสดงภายในรัฐนะคะที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวแสดงที่สำคัญเลยเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันก็ต้องเป็นรัฐะนั่นแหละนะคะเรามาทำความเข้าใจภารกิจหน้าที่ของรัฐกันก่อนนะคะรัฐะเนี่ย

มีภารกิจหน้าที่นะคะที่เป็นภารกิจหน้าที่ที่ชอบทำเลยนะคะในการรักษาความมั่นคงนะคะในการรักษาความเป็นอิสระเสรีของประชาชนที่สังกัดรัฐนะคะรักษาความยุติธรรมทั้งภายใน

รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในประเทศด้วยนะคะเพื่อทั้งหมดทั้งมวลแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เชิดชูไว้ซึ่งความกินดีอยู่ดีนะคะให้แก่ประชาชนไว้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีบทบาทหน้าที่นะคะในการรักษาไว้ซึ่งระเบียบระหว่างประเทศแล้วก็เพิ่มพูนนะคะให้สันติภาพเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมระหว่างประเทศด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จึงมีทั้งเลเยอร์ทั้งภายในรัฐแล้วก็เป็นเลเยอร์ที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างประเทศด้วยนะคะซึ่งเป็นภารกิจของรัฐเนาะดังนั้นนะคะพอเราเข้าใจตัวภารกิจของรัฐแล้วนะคะตัวแสดงระดับรัฐเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวแสดงภายในรัฐนะคะในฐานะที่เป็นตัวแสดงระดับรัฐที่อยู่ในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐด้วยไปในตัวนะคะซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะก็จะเป็น เรียกง่ายๆเลยว่าเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทนะคะในการที่เป็นตัวแทนของรัฐหรือเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้กำหนดนะคะนโยบายต่างประเทศโดยตรงนะคะซึ่งก็คือ เป็นฝ่ายที่เป็นผู้กำหนดนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารนะคะพวกนี้นะคะก็จะเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มผู้ที่กำหนดนโยบายต่างประเทศโดยตรงอันนี้ยกตัวอย่างนะคะต่อมาบทบาทหรือของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนะคะในการดำเนินนะคะหรือนำนโยบายต่างประเทศนี้นะคะไปสู่การปฏิบัติกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะเรียกง่ายๆว่าเป็นคณะทูตนั่นเองนะคะที่จะต้องนำนโยบายต่างประเทศที่ถูกกำหนดไว้จากคนหรือกลุ่มคนแรกนั้นเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะนั่นก็คือคณะทูตตัวแสดงภายในรัฐต่อมาค่ะก็คือตัวแสดงในฐานะที่เป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่เป็นตัวแทนของรัฐค่ะตัวแสดงเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐแต่มีบทบาทนะคะที่เข้าไปอยู่ในเวทีของการเจรจาต่อรองกันในการกำหนดนโยบายต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองชนชั้นนำกลุ่มผลประโยชน์นะคะสื่อมวลชนหรือแม้แต่มติมหาชนภาคประชาสังคมนะคะหรือเรียกอย่างว่าเป็นประชาชนเลยนะคะแล้วก็รวมถึงองค์กรนะคะนอกภาครัฐต่างๆด้วยได้ทราบถึงความสำคัญกันไปแล้วได้ทราบถึงตัวแสดงนะคะในระดับรัฐกันไปแล้วเรามาดูเรื่องของปัจจัยภายในรัฐกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศกันบ้างค่ะก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยทางกายภาพนะคะได้แก่สภาพภูมิศาสตร์นะคะปัจจัยทางการเมืองค่ะก็จะมีทั้งเรื่องของโครงสร้างของระบบการเมืองมีความสำคัญอย่างมากนะคะสถาบันทางการเมืองของรัฐนะคะคุณภาพของรัฐบาลผู้นำทางการเมืองนะคะแล้วก็ความสามารถทางการทูตต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยทางการเมืองทั้งสิ้นนะคะซึ่งมีผลอย่างมีนัยสำคัญเลยต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศต่อมาคือปัจจัยทางด้านสังคมและจิตวิทยานะคะทางด้านนี้เนี่ยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าจะดูเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญน้อยกว่าด้านอื่นแต่ไม่ใช่เลยนะคะปัจจัยในเชิงของมรดกทางด้านประวัติศาสตร์ก็ก่อให้เกิดความร่วมมือและก็ความขัดแย้งระหว่างประเทศหลากหลายประเด็นหลากหลายปรากฏการณ์มาแล้วนะคะขวัญและกำลังใจของคนในชาติก็ทำให้คนในชาติหรือคนในรัฐนั้นเนี่ยสามารถผนึกกำลังกันได้นะคะแล้วก็แสดงพลังออกมานะคะในรูปแบบของการดำเนินนะคะนโยบายต่างประเทศในหลายๆครั้งเนี่ยก็อาศัยในเรื่องของขวัญและกำลังใจเช่นเดียวกันหรือแม้แต่เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองหรืออุดมการณ์แห่งชาตินะคะหรือเรื่องของลักษณะประจำชาติต่างๆนะคะปัจจัยเหล่านี้เองนะคะถูกรวมอยู่ในปัจจัยทางด้านสังคมและจิตวิทยาแล้วก็มีผลอย่างมากนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะภายในรัฐที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศค่ะ

การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริ

0: ญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์0-2503-3575หรือ0-2504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
1: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับ ท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
6: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยประกอบไปด้วยกลุ่มแนวคิดหลัก3กลุ่มแนวคิดกลุ่มแนวคิดที่1ได้แก่กลุ่มแนวคิดทางการปกครองและการบริหารแบบดั้งเดิมที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยกลุ่มแนวคิดที่2ได้แก่กลุ่มแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยและกลุ่มแนวคิดรัฐธรรมนูญแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยสำหรับกลุ่มแนวคิดแรกนะครับกลุ่มแนวคิดทางการปกครองและการบริหารดั้งเดิมประกอบไปด้วยการบริหารแบบบิดาปกครองบุตรซึ่งเกิดขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยลักษณะทางการบริหารในยุคนี้พระมหากษัตริย์มีลักษณะความสัมพันธ์กับราษฎรในลักษณะพ่อกับลูกได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธได้รับอิทธิพลมาจากพระมหากษัตริย์หรือพ่อขุนที่ให้ความสนิทสนมกับราษฎรแนวคิดที่2แนวคิดแบบเทวสิทธิ์ลักษณะของแนวคิดแบบเทวสิทธิ์เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในการบริหารงานจะแบ่งการบริหารงานออกเป็น4รูปแบบซึ่งเราคุ้นชื่อกันในชื่อของจตุสดมคือเวียงวังคังนาอิทธิพลที่ได้รับมาจากอาณาจักรขอมมากกว่าสุโขทัยนะครับสำหรับกลุ่มแนวคิดที่3ได้แก่แนวคิดการปฏิรูปการบริหารราชการหรือการทำให้ประเทศทันสมัยที่เรารู้จักกันในชื่อของ Modernization นะครับอิทธิพลมาจากประเทศทางตะวันตกนะครับลักษณะการบริหารงานในช่วงนี้นะครับเห็นได้ชัดในช่วงของรัชกาลที่4รัชกาลที่5โดยเฉพาะการปฏิรูปราชการในสมัยรัชกาลที่5ได้แบ่งกระทรวงออกเป็น12กระทรวงนะครับโดยมีพื้นฐานมาจาก12กรมหรือ4กรมหลักในสมัยจตุสดมนะครับต่อมายุบเหลือ10กระทรวงนะครับอิทธิพลที่ได้รับนะครับมาจากการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเรามาดูกลุ่มแนวคิดที่2หรือที่เรียกว่าแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยนะครับแนวคิดแรกได้แก่แนวคิดการบริหารแบบดั้งเดิมนะครับหรือในชื่อของรัฐประศาสนศาสตร์แนวดั้งเดิมหรือแนวเก่านะครับเราเรียกว่า OPA การบริหารงานแบบดั้งเดิมนี้จะให้ความสำคัญกับในเรื่องของ 3E นะครับก็คือประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ในเรื่องของความประหยัดทฤษฎีที่เราคุ้นเคยได้แก่ทฤษฎีระบบราชการอย่างไรก็ตามนะครับในยุคนี้การบริหารราชการไทยมีจุดอ่อนอยู่ที่ลักษณะของการยึดติดกับกฎระเบียบทำให้ไม่สามารถทำงานได้เกิดผลสัมฤทธิ์แนวคิดที่2ได้แก่รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่จะให้ความสำคัญกับค่านิยมของผู้ที่เสียเปรียบในสังคมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามนะครับข้อจำกัดสำหรับแนวคิดนี้จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานที่ล่าช้า